0: คือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
2: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
1: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
3: วันใหม่วาไรตี
4: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
5: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
6: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
7: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
8: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
6: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโฮรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม
9: ่แรนเมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้วถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
10: ่ร้านอาหารระดับบีแต่3ดาวเลยค่ะ
6: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
9: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
11: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
9: ยอมรับซะว่าผมเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
10: าถึง10อันดับ
5: แ
10: รก
5: คราวนี้ล่ะคิม
1: ิโนะสุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา9นาฬิกาทางไทย PBS สื่อของทุกคน
12: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท้องโลกกว้าง31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล
13: มีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายส่วนที่ไม่ค่อยถูกใช้และตอนนี้กำลังร้องโอดครวญลึกเข้าไปในอาร์คกับทีมปีนเขาที่มีความเชี่ยวชาญเราพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาลูกหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเสี่ยงปีนมาก่อน
12: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณปวีณาฟักทองครับ
0: รวมตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะคะทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะเรื่องของคดีการหัวสวหลังจากที่กกต.กำหนดเวลาชัดเจนว่าจะมีการตัดสินลงมติการชี้มูลว่าตกลงแล้วเนี่ย229คนเนี่ยจะมีการส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะถ้าไปพบเรื่องของความเชื่อมโยงแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าทั้งฝ่ายค้านทั้งไอลอทั้งหน่วยที่เกี่ยวข้องที่เคยไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องของสว.เปิดข้อมูลกันมาอย่างละเอียดแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: ครับนายกอนุทินคงรู้สึกแบบมันยุบยุบยิบแบบคันไม้คันมือ
0: ค่ะ
1: สักนิดนึงมาเล่นวาทกรรมไอติมละลายเหล็กไม่ละลาย
0: ค
1: ุณวิโรจน์เอากับเขาด้วยนะวิโรจน์ลัคนาอดิศรไอติมเนี่ยไม่มีสนิมนะเหล็กขึ้นสนิมได
0: ้ก็คือต่างคนต่างมีวาทกรรมซึ่งกันและกันและปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามกับนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเอ๊ะตกลงแล้วการโพสต์เนี่ยมันเป็นนัยยะทางการเมืองอะไรหรือเปล่าถึงได้โพสต์แบบนี้คือนาย

0: ต้องบอกว่าเพิ่งกินเมื่อกี้นี้ไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดอะไรก็คือพูดเหมือนกับเพิ่งทานไอติมเมื่อสักครู่เนี่ยก็เลยเอามาโพสต์ไว้เฉยๆประมาณนี
1: ้โหถ้ากล้าสื่อสารแบบนี้ก็กล้าพูดกันตรงๆไปเลยจะดีกว่า
0: ะ
1: นะครับก็เนี่ยคุณผู้ชมสุดสัปดาห์ก็มัวแต่มองกันอยู่ที่วัฒกรรมทางการเมืองของบรรดาบิ๊กเนมนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้อาจจะมีสัญญาณพักรบชั่วคราวไอ้ชั่วคราวนี่ผมก็ไม่รู้กี่นาทีกี่ชั่วโมงนะพี่ประจักษ์ครับแหมพี่ประจักษ์นี่น่าจะเป็นคนหนึ่งที่สดชื่นเป็นพิเศษเช้านี้สาวไทยฮะวอลเล่สาวไทยชนะใช่ไหมครับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกนายกก็แสดงความยินดีกับเขาด้วยนะครับ
2: ครับจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่น่าจะอยู่ที่เรื่องกกต.เนี่ยจะมีความเห็นในการส่งรายชื่อไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องกี่คนนะครับ
1: ครับ
2: จะ10 20จากทั้งหมด229คนหรือเปล่ามีนำซ้ำเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลเขาดูจะเตรียมการอย่างดีนะครับสำหรับการประชุมทั้งเนื้อหาวาระสำคัญที่จะเข้าสู่การประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ครับที่จังหวัดสงขลาครับ4มิติที่เขาพูดกันระดมคน171คนนะครับไปร่วมประชุมเมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าถูกกลบสนิทเลยครับเมื่อวานนี้จากข่าวนักวอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะนักวอลเลย์บอลสาวจากจีนถึงถิ่นนะครับ
1: ครับ
2: คว้าตั๋วไปโอลิมปิกครับกลายเป็นประเด็นที่ทุกคนพูดถึงและความสนใจมากกว่าข่าวการเมืองใดทั้งปวงเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับ
1: นายกเองก็ต้องแสดงความยินดีด้วยคนการเมืองก็แสดงความยินดีนะ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: คือออกมากันหลายคนเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยสาวไทยของเราจะเดินไปยังไงต่อแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ใจของคนไทยฟูได้เพราะกีฬาวอลเลย์บอลจริงๆแต่ถ้าพูดถึงประเด็นการเมืองอย่างที่พี่ประจักษ์บอกค่ะว่าสัปดาห์นี้เรายังต้องจับตาหลายอย่างหนึ่งประเด็นที่พี่ประจักษ์พูดถึงก็คือเรื่องของการประชุมครม.สัญจรจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานเขาลงพื้นที่กันไปละไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อนำมาประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนก็คือจะให้คณะกรรมการชุดนี้เสนอมาว่าในจังหวัดในพื้นที่แต่ละจังหวัดเขาจะเสนออะไรจากนั้นก็มีการกั่นกรองและเสนอครม.เพื่อให้ครม.มีการเคาะงบประมาณให้แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมีการพัฒนาไปหลังจากที่ครม.ลงพื้นที่ไปแล้วประเด็นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดกันแต่ว่าเรื่องของหัวสว.ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้กิจกรรมมีขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมคะที่พักฝ่ายค้านจัดกิจกรรมมีหัวหน้าพักฝ่ายค้านอดีตหัวหน้าพักฝ่ายค้านมีคุณหมอชลน่านสีแก้วไปขึ้นนั่งอยู่บนเวทีด้วยแล้วก็บอกว่าไปในฐานะที่เป็นอดีตหัวหน้าพักฝ่ายค้านเหมือนกันดังนั
1: ้
0: นก็เลยมาร่วมในการทำงานแล้วก็มาแสดงความคิดเห
1: ็
0: นในการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ
1: ตัวตึงทั้งนั้นเลยผมก็นั่งฟังนะเปิดสลับกันไปนะฮะนั่งฟังอยู่ตัวตึงทั้งนั้นที่ขึ้นมาพูดคุณพลิศวัชรศิลป์นี่ก็เอาหลักฐานเอาเส้นนู้นเส้นนี้มาเปิดเพิ่
0: ม
1: นะครับแต่ว่าถ้าเราย้อนไปวันศุกร์เนี่ยหลายคนแบบลุ้นมากว่ากกต.จะประชุมกันและจะมีมติมีผลลัพธ์ออกไปยังไงปรากฏว่าโอ้โหกว่าจะมีความเคลื่อนไหวอ่ะผมว่าหัวค่ำอ่ะเกือบ2ทุ่มแล้วมั้งนะครับที่กกต.บอกว่าเขาเลื่อนการลงมติในกรณีสำนวนคดีหัวสว.จากเดิมวันที่7กันยายนออกไปอีก1สัปดาห์เป็นวันที่14กันยายนนะครับเลื่อนออกไปอีกกกต.เนี่ยเขาชี้แจงว่าอ๋ออยากได้หลักฐานเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็นัดหมายลงมติชี้ขาดคดีหัวสว.ในวันจันทร์ที่14กันยายนไปเลยแต่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิหรือดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคนไหนบ้างไปลุ้นกันทีเดียวเลย14กันยาคุณผู้ชมครับแล้วฝ่ายค้านก็เริ่มขยับและหนุนให้กกต.ยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนนะครับแล้ว229คนมันไปไกลขนาดไหนมันก็ไปไกลขนาดที่ว่าหนึ่งในนั้นมีนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินอยู่ด้วยนั่นแหละ
0: ซึ่งอย่างคุณเป่ายิ่งชีพเองเนี่ยเขาก็พูดในเวทีนี้คือเขาระบุเลยบอกว่าที่ผ่านมามีคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการหัวสวหรือที่ตอนนี้ฝ่ายค้านเขาเรียกว่าการโกงการเลือกสวเนี่ยนะคะมีในระดับเทียร์3กับเทียร์2ที่เปิดชื่อไปแล้วแต่เขามีชื่อบุคคลในระดับเทียร์1ที่อาจจะไม่ได้เปิดต่อสาธารณชน
1: ครับ
0: แต่จะไปเป็นหลักฐานที่ยื่นในชั้นศาลเพื่อให้ศาลเนี่ย พิจารณาในเรื่องนี้ซึ่งคุณเปาเองบอกว่ามีหลักฐานที่ออกมาอย่างชัดเจนว่าบุคคลที่อยู่ในลำดับเทียร์หนึ่งเนี่ยมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการหัวสอวอ อย่างไรทีนี้พอมีการขยับขับเคลื่อนของพรรคฝ่ายค้านมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลรวมถึงรายชื่อบุคคลที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์จัดทำโพล

0: มีชื่อสว.อยู่ประมาณ40คนที่ถูกตั้งคำถามว่าไปอยู่ในวันนั้นเนี่ยด้วยการทำกิจกรรมอะไรกันแน่ไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.จริงหรือไม่และถ้าเทียร์หนึ่งเปิดออกมาเป็นบุคคลในระดับต้นๆของการเมืองคนที่อยู่ในรัฐบาลปัจจุบันจะทำอย่างไรทีนี้สื่อมวลชนก็เลยนำประเด็นเรื่องนี้ล่ะค่ะไปถามกับนายกรัฐมนตรีนะคะนายกบอกว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต.ค่ะที่กกต.จะเป็นผู้พิจารณาตัวนายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจที่จะสามารถเข้าไปดำเนินการอะไรได้เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินค่ะ
1: มันก็เรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได้นะไม่รู้จะตอบไงไม่ควรถามคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานราชการของผม
2: แต่อันนี้ฮะอันนี้เป็นข้อความที่คุณอนุทินโพสต
0: ์
2: เมื่อวานเนาะ
0: โพสเมื่อวันเสาร
2: ์
0: ช่วงบ่ายๆค่ะแล้วพอจากนั้นช่วงเย็นๆค่ำๆถึงจะมีคุณวิโรจน์ที่มีการโพสต์ข้อความต่อเนื่องกันมา
2: ขึ้นข้อความอีกทีนึงฮะ Facebook ของคุณอนุทิน
0: ค่ะ
2: อะไร Ion does not melt ครับ Ice cream does
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูก็คือเรื่องของเหล็กเนี่ยจะไม่ละลาย
2: ครับ
0: แต่ไอศครีมเนี่ยละลาย
2: uh-huh.
0: แล้วก็จริงๆหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของการโพสต์ประโยคนี้แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีโพสต์การวิเคราะห์การให้สัมภาษณ์ของคุณณพินทรศรีสันพางที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันศุกร์ที่บอกว่าตัวของคุณณพินทรเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามตัวคุณไอติมได้อย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนทำให้ตัวคุณไอติมเองที่นำข้อมูลออกมาเปิดเผยไม่สามารถที่จะนำมาถกเถียงหรือว่าทำให้คุณไอติมเนี่ยเหมือนเสียแต้มไปตัวนายกรัฐมนตรีเหมือนรีโพสต์ในเรื่องนี้ด้วยจากนั้นก็มีการโพสต์เรื่องของข้อความนี
2: ้
0: ก็เลยทำให้มีการเชื่อมโยงกันออกมาว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีโพสต์เนี่ยมันก็คงไม่พ้นหรอกกับการขยับขับเคลื่อนของตัวของคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับการหัวสวที่มีอยู่ในช่วงนี้
2: ครับแต่ตอนคุณอนุทินโพสต์นี่เขาเอารูปประกอบไหม
0: เป็นการแชร์จากเพจอื่น
2: แชร์ข่าวมา
0: ค่ะแล้วก็เขียนข้อความเพิ่มเติมไปเหมือนตรงที่เขาจะให้เขียนคุณคิดเห็นอย่างไรใช่ไหมคะนายกก็เขียนประโยคนี้ขึ้นมา
2: แต่พอนักข่าวถามบอกอ๋อเพิ่งทานม
0: า
2: แหมคุณอนุทิน
0: คือบอกว่าหัวเราะเฉยๆแล้วก็พูดสั้นๆบอกว่าเพิ่งกินมาเมื่อกี้นี
2: ้
0: ก็เลยไม่ได้รับคำตอบว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองจริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆหนึ่งคนที่ต้องถูกถามก็คือกกต.ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาได้มีโอกาสไปพบปากกับนายณรงค์รักร้อยนะคะกรรมการการเลือกตั้งผู้สื่อข่าวเขาก็ถามบอกว่าเอ๊ะตอนนี้ที่มีกำหนดการออกมาว่าจะชี้มูลความผิดในวันที่14กันยายนเนี่ยกกต.พิจารณาเสร็จสิ้นคืบหน้าแล้วอะไรยังไงบ้างตัวของคุณณรงค์ก็ชี้แจงนะคะบอกว่ายืนยันว่าที่ประชุมกกต.เนี่ยตอนนี้พิจารณาเสร็จสิ้นหมดแล้วนะคะเรื่องของสำนวนก็จัดทำหมดแล้วที่อาจจะมีการขยับขยายออกมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามีข้อมูลมีหลักฐานต่างๆอะไรเพิ่มเติ
2: ม
0: แต่ทั้งหมดเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่28สิงหาคมจากนั้นก็เลยมีการนัดลงมติกันในวันที่14กันยายนนี้ค่ะ
2: ถ้าเสร็จสิ้นหมดแล้วเอกสารคำชี้แจงที่ปรากฏออกมาเมื่อวันศุกร์บอกว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมบางอย่างเกี่ยวกับหลักฐานในสำนวนนี่มันคืออะไรเดี๋ยววันที่14คงมีชี้แจงกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูท่าทางจะมีการนัดทำกิจกรรมด้วยนะกลุ่มนี้แหละที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเนี่ยเขาจะนัดกันวันอาทิตย์ที่13นะครับมีคำชี้แจงเพิ่มกลับมาที่กกต.ฮะเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องเว้นระยะเวลาเพราะว่าต้องการข้อมูลเพิ่มบางประเด็นเพื่อทำให้คำวินิจฉัยและเหตุผลประกอบเป็นไปอย่างรอบคอบอันนี้ก็เลยที่ตั้งเป็นคำถามว่าถ้าเกิดว่ามันเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ที่ต้องการเพิ่มเนี่ยมันยังคืออะไรอีกนะครับมีการเน้นย้ำว่าที่ประชุมไม่ได้หารือล่วงหน้าว่าจะชี้มูลจำนวนกี่คนนะครับหรือจะส่งให้ศาลพิจารณาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.ทั้ง7คนนี่เป็นเรื่องของบอร์ดแล้วเนาะ
0: ค่ะ
2: เป็นเรื่องของบอร์ดกกต.ไปแล้วนะครับ
0: ทีนี้มีการไปถามด้วยนะคะว่ากรณีที่ฝ่ายค้านเขาเปิดข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการใช้โทรศัพท์ติดต่อกันระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศ อยู่ในสำนวนของกกต.ด้วยหรือเปล่านะคะคือทางคุณณรงค์ก็ย้ำนะคะว่าทุกหลักฐานทุกข้อมูลต่างๆเนี่ยก็มีการรวบรวมกันมาครบกันหมดแล้วการพิจารณาต่างๆก็ยึดตามหลักฐานตามพยานที่มีการสืบสวนสอบสวนมาไว้ก่อนหน้านี้ดังนั้นการลงมติก็ต้องเป็นไปตามพยานหลักฐานและข้อกฎหมายอย่างแน่นอน

0: อันนี้คือคำยืนยันจากทางกกต.นะคะทีนี้เรื่องของการจัดกิจกรรมวันเสาร์มีเวทีของแกนนำพรรคฝ่ายค้านวันอาทิตย์เมื่อวานนี้ค่ะไอลอเขามีการจัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือไปขยับแข้งขยับขากันคือเขาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายเชิงสัญลักษณ์ปกติเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าถ้าเราไปชุมนุมเรียกร้องการเมืองก็คือไปรวมกลุ่มชุมนุมแต่อันเนี้ยไปออกกำลังกายขยับร่างกายเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เรียกร้องให้กกต.เนี่ยพิจารณาคดีหัวสว.นะคะกิจกรรมก็คือวิ่ง 2.29 กิโลเมตรตีแบดค่ะโยนบอลลงกล่องแล้วก็มีการแปลอักษรเป็นเลข229 อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวเลขที่ไอลอเนี่ยเขาพยายามส่งสัญญาณไปให้กกต.ว่าช่วยส่งไปให้ศาลพิจารณาทั้งหมด229คนได้หรือไม่ค่ะ
1: นี่ถ้าคนไปร่วมกิจกรรมมี229คนนี่พีคเลยผอ.ไอลอครับคุณยิ่งชีพเขาบอกว่าการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นในช่วงที่กกต.กำลังพิจารณาสำนวนเตรียมลงมติว่าจะดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับต้องใช้กิจกรรมแบบนี้แหละสื่อสารไปยังกกต.ให้ดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานเขาเรียกร้องให้กกต.มีคำสั่งฟ้องผู้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ทั้ง229คนก็คือเอาทั้งหมดตามอนุกรรมการชุดที่26เพื่อนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลครับคือให้ศาลไปพิจารณาคุณยิ่งชีพเขายื่นเงื่อนไขว่าถ้ากกต.มีคำสั่งไม่ฟ้องละเว้นใครคนใดคนหนึ่งนะครับมีการละเว้นบางบุคคลภาคประชาชนพร้อมจะเปิดเผยหลักฐานและสำนวนคดีทั้งหมดที่มีอยู่สู่สาธารณชนทันทีครับ
2: ขอให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง229คนข้อเรียกร้องง่ายซิมเปิลเข้าใจได้สุดๆไม่มีข้อเรียกร้องอื่นไม่มีรายละเอียดอื่นถ้าท่านสั่งฟ้อง229คนที่เหลือไปว่ากันที่ศาลงานของพวกเราภาคประชาชนทุกคนจบเพียงเท่านั้นถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องใครเรามีข้อมูลเท่าไหร่เราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด
0: คุณยิ่งชีพเองก็บอกนะคะว่าการที่มีการเลื่อนการชี้มูลความผิดต่างๆมาวันที่14กันยายนเนี่ยค่ะก็คือเหมือนกับเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะก็เลยอยากให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูนะคะว่าสุดท้ายกกต.เนี่ยจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรนะคะรวมถึงอยากให้มีการแสดงออกผ่านโซเชียลนะคะเพื่อเป็นการช่วยกันเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องทั้ง229คนและอย่างที่คุณอุรชัยบอกไปค่ะมีการเตรียมจัดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่13กันยายนนี้ก็คือก่อนวันที่กกต.จะประชุมเพื่อลงมติค่ะ
1: โอ้วันเดียวเองนะฮ
0: ะ
1: เอาแบบเผาขนเลยระยะประชิดนะครับนี่เป็นเรื่องร้อนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์ลากยาวมานะเสาร์อาทิตย์เขามีความเคลื่อนไหวมีกิจกรรมมีความคิดเห็นปรากฏว่ามาถูกขั้นด้วยความสำเร็จของวอลเล่สาวไทยนะครับซึ่งยิ่งใหญ่จริงๆเมื่อเช้าในรายการวันใหม่ไทย PBS คุณผู้ชมได้ติดตามสถานการณ์ติดตามการวิเคราะห์แล้วก็ภาพบรรยากาศความยินดีทั้งหลายคนการเมืองเองก็แห่แหนกันไปยินดีครับก็มันเป็นเรื่องดี
0: ๆ
1: ก็ไปร่วมแสดงความยินดีมันก็ไม่ได้แปลกอะไรหัวหน้าเทนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคุณอนุทินชาญวีรกูลและคนอื่นๆอีกพี่ประจักษ์ครับดูราวกับว่าตั้งแต่สาวไทยคว้าชัยเมื่อคืนนี้สถานการณ์สมรภูมิการเมืองจะมีการพักรบชั่วคราวนะฮะ
3: คงจะพักชั่วคราวนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้ได้รับรู้กันก็คือประชาชนคนไทยจะมีความสุขอย่างยิ่งกับข่าววอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ตีตั๋วไปโอลิมปิกได้นะครับหลังจากที่ต้องอยู่ในสภาพที่เจอกับสารพันปัญหานะครับที่ไหลทะลักเข้ามานะครับเรื่องของการรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารในเชิงทางการเมืองก็ต้องบอกว่าฝ่ายการเมืองน่าจะรับรู้รับทราบนะครับว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยเลยเริ่มที่จะเบื่อทั้งข่าวการเมืองเบื่อทั้งนักการเมืองไปทำตัวให้มีประโยชน์ให้ประชาชนยินดีปรีดาเหมือนนักวอลเลย์บอลสาวไทยดีไหมครับ
1: ครับ
3: นี่น่าจะเป็นคำถามสำคัญนะครับนะฮะประเด็นที่น่าสนใจนะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้นะครับในช่วงต้นระหว่างที่ฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เรียกได้ว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันครับกำลังปล่อยของใส่กันอย่างเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องหัวสว.ที่มีคำถามล่าสุดออกมาว่ากกต.เนี่ยจ จะส่งรายชื่อส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องเนี่ยสักกี่คนจากทั้งหมด229จะถึง10ถึง20หรือเปล่าขณะเดียวกันฝ่ายรัฐบาลก็ดูจะมีความพยายามในการที่จะมุ่งมั่นในการที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้นะครับหลังจากที่มีการจัดประชุมกันนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฏศรีวิชัยครับที่จังหวัดสงขลามีการถกกันนะครับอย่างน้อย4มิติทั้งในเรื่องเศรษฐกิจทั้งในเรื่องสังคมทั้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับความมั่นคงและเรื่องภัยพิบัติครับมีคนไปร่วมเนี่ยร้อยกว่าคนนะครับเกือบ200คนเตรียมพร้อมครับสำหรับสาระเนื้อหาวาระที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ครับแต่ปรากฏว่าข่าวคราวที่เทียนจินจากประเทศจีนเนี่ยที่มีการถ่ายทอดมายังประเทศไทยกลายเป็นข่าวที่กลบทั้งสองเรื่องนี้รวมทั้งประเด็นร้อนในเชิงทางการเมืองซะอยู่หมัดเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าทันทีที่ทีมสาววอลเลย์บอลไทยเนี่ยได้แต้มที่15นะครับในเซตสุดท้ายก็คือเซตที่5นะครับเอาชนะสาวจีนไปได้นะครับ3ต่อ2เซตนะครับไม่เพียงแค่เราจะได้เห็นนะครับนักกีฬาสาวของไทยนะครับรวมทั้งสตาฟโค้ชนะครับเข้ามากอดกันกลมครับมาร้องตะโกนกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีปรีดานะครับที่สามารถโค่นจีนได้ถึงถิ่นนะครับไม่เพียงแค่นักกีฬาไม่เพียงแค่ทีมงานเท่านั้นครับแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกนี้ครับมันเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับที่เฝ้าติดตามทั้งหน้าจอทีวีก็ดีผ่านทางแอปพลิเคชันก็ดีนะครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนนั้นมีความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งครับเมื่อวานนี้นะครับเราเอาชนะทีมวอลเลย์บอลสาวจีนนะครับซึ่งเวิลด์แรงกิ้งหรืออันดับโลกสูงกว่าไทยเนี่ย10อันดับครับสาวจีนเนี่ยก่อนแข่งนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับอยู่อันดับที่7ของโลกครับอันดับที่2ของเอเชียนะครับเป็นรองแค่ญี่ปุ่นขณะที่สาวไทยนั้นอยู่อันดับ17ครับนะฮะหลังจากที่ไทยโค่นจีนได้สำเร็จไทยขยับขึ้นมาอันดับ14นะครับไม่เพียงแค่ทำให้คนไทยนะครับมีความสุขกับชัยชนะที่เกิดขึ้นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงนักกีฬาทีมสาววอลเลย์บอลไทยครับตีตั๋วไปโอลิมปิกฤดูร้อนครับปี2028นะครับคศนะครับ2028ที่จะมีการแข่งขันขึ้นนะครับที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าครับนี่จะเป็นการไปแข่งนะครับกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่งนะครับไม่ใช่เพียงแค่การดับฝันสาวจีนนะครับที่หวังจะตีตั๋วไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัตินะครับในฐานะแชมป์ของรายการนี้เท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการตอกย้ำชัยชนะของนักวอลเลย์บอลสาวไทยต่อสาวจีนครับในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียนะครับ3ครั้ง3คราวครับสำหรับไทยกับจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยปี2552ครับตอนนั้นนัดชิงชนะเลิศมีขึ้นที่ประเทศเวียดนามครับปรากฏว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุด7เซียนนะครับที่นำโดยโค้ชออสครับคุณเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรคนนี้แหละครับเป็นคนที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชุด7เซียนคว้าแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกครับที่ประเทศเวียดนามนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่ผ่านมานี่เป็นการแข่งขันชิงแชมป์วอลเลย์บอลนะครับเอเชียอีกครั้งหนึ่งครับไทยเป็นเจ้าภาพครับจัดแข่งที่นครราชสีมาครับที่โคราชปรากฏว่าทีมสาวไทยก็เอาชนะสาวจีนไปได้อีกเช่นเดียวกันครับ3ต่อ2เซตนะครับตอนนั้นก็มีเสียงวิพากษ์กันหนาหูนะครับบอกว่าไทยชนะได้เพราะเขาเป็นจีนชุด B ไม่ใช่ชุดใหญ่ครับแต่ครั้งนี้พูดไม่ได้แบบนั้นแล้วนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวติดตามในรายละเอียดจากทีมข่าวกีฬาของไทย PBS ครับซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเยอะนะครับผมขออนุญาตเอามาสั้นๆก็แล้วกันทีมชุดนี้เป็นทีมชุดใหญ่ของจีนนะครับนำโดยนักวอลเลย์บอลที่กำลังโดดเด่นอย่างยิ่งเลยนะครับอู่เมิงเจียนี่เป็นหัวเสานะครับความสูง190เซนติเมตรนอกนั้นก็ยังมีนักวอลเลย์บอลสาวจีนที่ไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศหลายคนนะครับจางยู่ซานนี่เป็นหัวเสานะครับเล่นอยู่ในตุรกีนะครับนะเช่นเดียวกับหวังหยุนหยวนนี่เป็นนักวอลเลย์บอลที่เล่นตำแหน่งบอลเร็วครับอยู่กับกาลาตาซาตาลายนะครับในลีกตุรกีเช่นเดียวกัน
4: ตุรกีนี่เป็นลีกใหญ่นะครับแข่งกับอิตาลีอยู่นะครับณปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีบางคนเนี่ยไปเล่นอยู่ในลีกของสหรัฐครับก็คือตัวของหวังเมิ่งเจียนี่เป็นลิเบโรจากซานฟรานซิสโกซิกนอลนะครับก็เรียกได้ว่าไป

แต่อีก4เซตนะครับเรียกได้ว่าสาวไทยนี่เอาอยู่หมัดหมดนะครับยิ่งเล่นเรายิ่งเห็นความมั่นใจของสาวไทยนะครับขณะเดียวกันเราได้เห็นสีหน้าแววตาที่สะท้อนถึงความวิตกของนักวอลเลย์บอลสาวจีนครับเพราะเจอกับแรงกดดันมหาศาลนะครับเล่นในบ้านของตัวเองเล่นต่อหน้ากองเชียร์จำนวนมหาศาลนะครับย่อมต้องมีแรงกดดันนะครับนะฮะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็จะต้องพูดถึงเขาก็คือตัวของโค้ชออสครับเมื่อวานนี้ใครที่ติดตามก็ต้องเห็นว่าโค้ชออสเหนื่อยไม่แพ้กับนักวอลเลย์บอลครับเพราะว่าออกแอคชั่นนะครับให้กับลูกทีมแก้เกมในการที่จะสู้กับนักวอลเลย์บอลสาวจีนตลอดเวลาครับแล้วก็โค้ชออสคนนี้แหละที่เป็นคนเริ่มต้นเป็นคนจุดประกายครับเป็นคนสร้างนักวอลเลย์บอลสาวไทยให้ไปโลดแล่นอยู่ในระดับโลกครับนะฮะเป็นคนที่สร้างเจ็ดเซียนนะครับแล้วก็จุดกระแสวอลเลย์บอลสาวไทยตัวของโค้ชออสเนี่ยเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับในราวปี2541ประมาณนั้นนะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมวอลเลย์บอลชุดใหญ่นะครับแล้วก็สร้างผลงานมากมายนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราเห็นนะครับเรามาดูในเชิงทางการเมืองกันบ้างครับอย่างที่เรียนนะครับเรื่องเทคนิคเรื่องการวางตัวเรื่องของการแก้เกมเรื่องอะไรในเชิงกีฬาเนี่ยเอาไว้ติดตามจากทีมข่าวกีฬาของไทยพีบีเอสครับแต่ละคนนั้นมีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งแต่สิ่งที่อยากจะพูดสอดแทรกกันเข้ามาในวันนี้ก็คือเรื่องบรรยากาศทางการเมืองครับที่มันเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนโหมดเนี่ยเมื่อวานนี้ชัดเจนนะครับจากเดิมทีเนี่ยเราได้เห็นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลกำลังปล่อยของครับอยู่ในช่วงจังหวะเวลาปล่อยของใส่กันแบบไม่ลดราวาศอกให้กับใครนะครับเราได้เห็นการเปิดการปะทะนะครับทั้งในเรื่องหัวสวก็ดีครับทั้งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นก็ดีหลายต่อหลายเรื่องที่ประดังประเดครับรวมไปก็ต้องถึงไทย AI พาสปอร์ตด้วยแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนักวอลเลย์บอลสาวจีนครับโหมดนี้มันเปลี่ยนเลยครับมันกลับมาสู่โหมดความชื่นชมการโพสต์ข้อความนะครับหันมาใส่ใจสนใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยโพสต์ข้อความกันในฝ่ายจากทางการเมืองเนี่ยชัดเจนเลยนะครับเมื่อวานนี้ไล่เรียงกันตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับนี่โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะครับบอกว่าดีต่อใจครับนะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นการโพสต์ข้อความต่อเนื่องหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยได้พูดผ่านทางโฆษกรัฐบาลนะครับก็คือคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับที่บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ชื่นชมและให้กำลังใจครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยชื่นชมในความเป็นนักสู้นะครับของนักวอลเลย์บอลสาวไทยแม้จะเสียเปรียบรูปร่างก็ตามทีนอกจากนี้นายกก็ได้โพสต์ข้อความนะครับขอบคุณทั้งทีมงานทั้งสตาฟโค้ชรวมทั้งประชาชนคนไทยครับที่ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้ครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแต่คนที่ต้องบอกว่าโพสต์ยินดีในระดับต้นๆเลยนะครับก็คือคุณกรจาติกวณิชครับนี่ทันทีที่ผลการแข่งขันออกมาคุณกรเนี่ยโพสต์ข้อความทันทีครับคุณกรบอกว่าดูแล้วมีความสุขทีมมีสปิริตมากๆและที่สัมผัสได้ก็คือมีโมเมนต์เหมือนกับว่านักวอลเลย์บอลสาวไทยนั้นไม่เครียดไม่กังวลกับอะไรเลยครับขอให้ได้เล่นอย่างเต็มที่ขอให้ได้เล่นอย่างมีความสุขครับมีการโพสต์ของคุณก่อนนะครับจากพรรคประชาธิปัตย์ถัดมาครับคุณว่าตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับนี่ก็โพสต์ข้อความอาจจะยังคิดอะไรไม่ออกครับก็โพสต์บอกว่าพูดไม่ออกสุดยอดกับนักวอลเลย์บอลสาวไทยได้แชมป์เอเชียแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับนี่รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งได้อานิสงส์เต็มๆนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคุมด้านการท่องเที่ยวนะครับคุณวราวุธศิลปะอาชาลูกท็อปครับนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังไม่วายในการที่จะโพสต์นะฮะชื่นชมทุกคนสู้ได้อย่างแข็งแกร่งทุ่มเทจนวินาทีสุดท้ายนำความสุขและความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยทุกคนนะครับไม่ได้ต่างจากหัวหน้าเทงครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนที่เรามักจะมองภาพลักษณ์ของหัวหน้าเทงเนี่ยเป็นคนดูจริงจังเคร่งเครียดมีแต่เรื่องประเด็นในเชิงทางการเมืองเมื่อวานก็เปลี่ยนโหมดเหมือนกันครับมีการโพสต์ชื่นชมนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับบอกว่าทีมนี้ทุกคนเก่งมากชัยชนะครั้งนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะครับ

0: ขอบคุณที่ทำให้คนไทยได้ลุ้นได้เชียร์ได้มีความสุขและได้ภาคภูมิใจไปด้วยกันครับนี่หัวหน้าเทงครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนครับอย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนะครับนี่ก็โพสต์ข้อความชื่นชมดีใจและภูมิใจกับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับยังมีอีกหลายคนครับขออภัยที่ไม่ได้หยิบยกมาพูดถึงแต่ว่าอีกคนหนึ่งซึ่งเข้าใจว่าไม่น่าจะพลาดเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวท่านนี่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรครับว่าเป็นคนที่ติดตามชื่นชมเชียร์ให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลสาวไทยมาโดยตลอดไม่ใช่ใครที่ไหนครับลุงป้อมครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับอดีตหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพยายามที่จะไปตรวจสอบในเฟซของท่านครับยังไม่เห็นนะครับแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะพลาดสำหรับลุงป้อมครับการให้กำลังใจลูกหลานนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเราได้เห็นการพักรบเราได้เห็นการปรับโหมดเข้าสู่โหมดชื่นชมยินดีของฝ่ายการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะต่อเนื่องอีกสักระยะหนึ่งครับจะไม่ครบวันก็แล้วแต่เข้าใจว่าน่าจะมีคนออกมาพูดออกมาวิพากษ์ออกมาชื่นชมในวันนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันถ้าไปถามทีมจากทำเนียบรัฐบาลก็ต้องบอกนะครับว่าทีมทำเนียบนั้นก็น่าจะอยู่ในระหว่างการเตรียมการนะครับในการที่จะเชื้อเชิญทัพวอลเลย์บอลสาวไทยรวมทั้งโค้ชออสครับให้มาที่ทำเนียบรัฐบาลครับแน่นอนครับมาสะดุดดีมาชื่นชมนะครับแล้วก็อาจจะมีการโชว์นะครับเรื่องลีลาการเล่นวอลเลย์บอลครับนายกอาจจะร่วมในการโชว์ของวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลและคงจะมีการแจกรางวัลกันพอสมควรนะครับที่สำคัญเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงไปจนกระทั่งถึงเรื่องของบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายครับก็คงจะมีการขยับนะครับเพราะว่ากระแสของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าฮอตฮิตอย่างยิ่งครับเดี๋ยวจะมีการเดินสายไปออกสื่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยนะครับรัฐบาลก็น่าจะอาศัยจังหวะนี้ครับในการที่จะเกาะในการที่จะอาศัยเรื่องความร้อนแรงของนักวอลเลย์บอลสาวไทยครับอย่างน้อยก็สามารถที่จะช่วงชิงพื้นที่สื่อครับในช่วงจังหวะเวลาที่รัฐบาลเองปฏิเสธไม่ได้ครับมันเจอกับแรงกระเพื่อมมันเจอกับมรสุมหลายเรื่องครับใกล้ที่จะสึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเรื่องหัวเลือกสวก็ขมวดปมเข้ามาเต็มทีแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องไทย AI Passport และอีกหลายเรื่องครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลในจังหวะแบบนี้สามารถที่จะมีพื้นที่ข่าวในการที่จะสร้างผลงานนะครับเพราะว่ามีส่วนสำคัญนะครับในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนรวมทั้งให้กำลังใจกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงล่วงหน้าได้เลยครับว่ายังไงเสียเนี่ยจะเร็วนะครับสำหรับการไปเยือนที่ทำเนียบรัฐบาลอาจจะเสร็จสิ้นจากการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับนะฮะก็น่าจะมีการขยับจากในส่วนของทำเนียบรัฐบาลครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งครับเข้าใจว่าคนไทยจะมีความสุขคนไทยคงจะชื่นชมคนไทยคงจะยินดีครับกับการแสดงออกถึงความสามัคคีพลังอันเข้มข้นของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับที่ทำให้คนไทยนั้นได้มีความสุขอย่างน้อยก็จังหวะหนึ่งในระหว่างที่เลือกหรือไม่ได้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเครียดทางการเมืองเข้ามาอยู่ในหัวในช่วงจังหวะเวลานั้นครับแล้วก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันมันใกล้ๆกับเป็นการส่งสัญญาณนะผมว่านะส่งสัญญาณไปถึงฝ่ายการเมืองนะครับบอกว่าตอนนี้ประชาชนคนไทยก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเบื่อทั้งการเมืองทั้งนักการเมืองครับเพราะฉะนั้นจะดีหรือไม่ถ้าเกิดว่ามาทำในสิ่งที่ทำให้ประชาชนคนไทยมีความสุขเหมือนกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยดีไหมครับอย่างน้อยก็สักช่วงหนึ่งก็ยังดีนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: แต่แน่นอนนะคะตอนนี้คนไทยมีความสุขกับผลงานของนักวอลเลย์บอลสาวไทยแต่ว่าเรื่องการเมืองก็ต้องติดตามเหมือนกันเขามีการไปสำรวจความคิดเห็นนะคะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างเขามีความคิดเห็นความเชื่อมั่นกับการเมืองปัจจุบันยังไงดัชนีการเมืองประจำเดือนสิงหาคมปรากฏว่าพอไปสำรวจแล้วเรื่องของความเชื่อมั่นลดลงสอดคล้องกับความคิดเห็นของคุณผู้ชมไหมคะคุณผู้ชมคิดว่าตั้งแต่ติดตามการเมืองมา ช่วงนี้เรารู้สึกถึงความไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยเชื่อมั่นในการเมืองไทยหรือเปล่าเขาไปสำรวจนะคะจาก กลุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วประเทศค่ะ 2,107 คนระหว่างวันที่25ถึง28สิงหาคมภาพรวมดัชนีความเชื่อมั่นพบว่าปรับตัวลดลงค่ะประชาชนให้คะแนนภาพรวมดัชนีการเมืองในเดือนสิงหาคมเฉลี่ยอยู่ที่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม 3.63 นะคะจากคะแนนเต็ม10ค่ะปรับตัวลดลงจากเดือนกรกฎาคมนี่ก็คือทำให้เห็นถึงความกังวลแล้วก็ความเชื่อมั่นทางการเมืองที่ถดถอยนะคะคือเขาบอกว่าถอยในทุกตัวเลยค่ะยกเว้นผลงานของฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ
3: เดือนที่แล้วได้ 3.71
2: ค่ะ
3: เดือนนี้เดือนมิถุนายน 3.69 เดือนนี้ 3.63 ถอยไปน้อยกว่า2เดือนก่อนนะครับคือจะบอกว่ามันก็ขึ้นๆลงๆคือมองแบบนั้นก็มองได้แต่เอาเข้าจริงคะแนนเต็ม10นะอย่าลืมนะครับทีนี้นักการเมืองที่มีความโดดเด่นฝ่ายค้านนะครับโกยคะแนนความเชื่อมั่นเพิ่มนะครับส่วนของรัฐบาลเนี่ยยังเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่ก่อนหน้านี้ลุ้นกันคุณปวีณาคุณผู้ชมครับว่าเอ๊ะรอบนี้เนี่ยคุณอาจารย์เชนเขาไปโชว์ฝีไม้ลายมือไว้ที่จังหวัดน่านไงโ
2: อ
3: ้ดีไม่ดีจะคะแนนพุ่งขึ้นนำในฐานะนักการเมืองรัฐบาลที่โดดเด่นหรือเปล่าปรากฏว่ายังเป็นคุณอนุทินอยู่นะครับยังเป็นคุณอนุทินอยู่คว้าตำแหน่งนี้มีภาพไหมนี่โอเคขอบคุณครับคุณอนุทินอันดับ1คุณยศชนันขยับขึ้นมาอันดับ2คะแนนพุ่งขึ้นมาจากรอบก่อนพอสมควรทีเดียว
2: ค่ะคุณยศชนันเนี่ยช่วงหลังๆจะมีบทบาทโดดเด่นนะคะในช่วงของการทำงานแล้วก็ลงพื้นที่ไปในหลายจังหวัดนะคะแล้วก็ช่วงที่มีวิกฤตเราก็จะเห็นภาพของคุณยศชนันอีกด้วยซึ่งจากการสำรวจช่วงวันที่25ถึง28สิงหาคมอ่ะช่วงนั้นถ้าจำกันได้เป็นช่วงที่น่านกำลังประสบภัยแล้วตัวคุณยศชนันเนี่ยเดินทางเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ค้างคืนประมาณ5คืนติดต่อกันเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งถึงการฟื้นฟูเยียวยาก็เลยทำให้คะแนนของคุณยศชนันก็คืออาจารย์เชนเนี่ยขยับขึ้นมาส่วนอันดับ3ค่ะคุณเอกนิติทันประภาสขยับลงมานะคะ 22.72 อันดับ4คุณสิริพงษ์อังคัสสกุลเกียรติและอันดับ5ค่ะคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้วขยับลงมาอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ทางด้านการต่างประเทศอาจจะไม่โดดเด่นนักส่วนสถานการณ์ภาคใต้ซึ่งตัวของคุณศรีศักดิ์เป็นแม่งานในการแก้ไขปัญหาเราอาจจะยังไม่เห็นภาพการทำงานด้านความมั่นคงของคุณศรีศักดิ์ที่มีความชัดเจนหรือว่าแก้ไขปัญหาอย่างเห็นผลได้มากกว่านี้ค่ะ
3: ครับมาดูฝ่ายค้านบ้างครับฝ่ายค้านเนี่ยมีคนมองว่าคุณรักชนกศรีนอกเขาครองอันดับ1มาหลายเดือนแล้วปรากฏว่ารอบล่าสุดก็ยังอันดับ1อยู่นะครับตามมาด้วยคุณพฤทธิ์วชรศิลป์นะครับทีนี้คุณพฤทธิ์เนี่ยพุ่งขึ้นมานำหัวหน้าเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิคือคุณรักชนกศรีนอกเนี่ยน่าจะ3เดือนนี่น่าจะเป็นเดือนที่3แล
2: ้
3: วในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นที่สุดนะครับก่อนหน้านี้ก็มองกันว่าเอ๊ะหรือจะเป็นคุณพฤทธิ์หรือเปล่าเพราะว่า1เดือนที่ผ่านมาคุณพฤทธิ์เค้าแบบสายบู
2: ๊อ่ะ
3: สุดๆเลยนะครับก็ขึ้นมาเป็นอันดับ2นะตามด้วยหัวหน้าเท้งแล้วก็คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
2: คือตอนนี้เราเห็นว่าคนที่มีบทบาทโดดเด่นในแต่ละเดือนเนี่ยมันจะเหมือนกับไปทำให้ประชาชนเนี่ยได้สัมผัสถึงการทำงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้หลายคนก็ต้องถามว่าเอ๊ะแล้วนโยบายที่เขามีการทำงานและประชาชนสัมผัสได้และชื่นชอบคืออะไรแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลยังเป็นผลงานที่คลองใจประชาชนมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าประชาชนเขามองว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการอย่าลืมวันนี้วันสุดท้ายแล้วใครที่รับสิทธิ์ไปของเดือนสิงหาคมใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไม่หมดไม่ทบไปเดือนหน้าวันพรุ่งนี้เริ่มต้นกันใหม่ 1,000 บาทเดือนสุดท้ายใช้จ่ายให้คุ้มค่าของกินของใช้ของจำเป็นก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้โครงการรัฐได้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดอะค่ะส่วนประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะประชาชนสะท้อนว่าอยากให้รัฐแก้ปัญหาติดตามใกล้ชิดก็คือเรื่องปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องรองลงมาแล้วก็บรรเทาค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: คุณผู้ชมจะเห็นว่าแม้ดัชนีการเมืองในภาพรวมยังลดลงเลยนะครับแต่ว่านักการเมืองที่มีความโดดเด่นในมุมมองของผู้ตอบแบบสำรวจของสวนดุสิตโพนะฝ่ายรัฐบาลก็ยังคงเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลอยู่นโยบายที่ได้รับความนิยมประคับประคองความนิยมของรัฐบาลก็ยังเป็นไทยช่วยไทยพลัสอยู่นะครับท่ามกลางมรสุมทางคดีการเมืองมรสุมทางการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆที่มันรุมล้อมรัฐบาลอยู่ตอนนี้เรื่องเหล่านี้พอจะช่วยประคับประคองให้รัฐบาลเดินหน้าผ่านไปได้หรือเปล่าเราพูดคุยกับนักรัฐศาสตร์จากนิด้านะครับอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปวีณาคุณอุรชัยและท่านฟังครับผู้ชมครับ
3: ครับอาจารย์ครับดูผลสำรวจที่ผ่านมานี้ถ้าเทียบกับที่อาจารย์เฝ้าสังเกตการเมืองตลอด1เดือนที่ผ่านมาอาจารย์มองว่ามันไปในทิศทางเดียวกันหรือว่ามันมีจุดที่ช่วยขยับคะแนนของรัฐบาลขึ้นลงได้จุดไหนบ้างครับ
4: ที่ผ่านมา4เดือนเนี่ยมันมีความเป็นแพทเทิร์นนะมันมีแนวโน้มคะแนนนิยมของรัฐบาลเนี่ยมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือในประเด็นที่สวนดุสิตโพเขาสำรวจเนี่ยมันมีสิ่งที่อยู่ที่ผมคิดว่าน่าจะนำเสนอแต่ว่าไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่ก็คือในเรื่องของตัวคะแนนผลงานของรัฐบาลกับผลงานของคุณอนุทิน
3: ครับ
4: แล้วก็ผลงานของฝ่ายค้านซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกนำไปใช้เป็นดัชนีภาพรวมด้วยเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยมันเห็นภาพชัดมากนะครับว่าอย่างคุณอนุทินนั้นเนี่ยคะแนนนิยมข้อไหลลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภามิถุนาแล้วกรกฎาเนี่ยกระเตื้องมันนิดเดียวนะแล้วก็สิงหาเนี่ยก็ไหลลงอีกนะครับคือเพื่อให้ทางท่านผู้ชมเห็นภาพนะครับอย่างคะแนนของคุณอนุทินเองเนี่ยผลงานนะครับย้ำว่าเป็นคะแนนผลงานนะช่วงพฤษภาเนี่ยเขาได้ 3.68 มิถุนาลดไป 3.61กรกฎาเพิ่มมานิดหนึ่งไปเป็น 3.63
3: ครับ
4: แล้วพอเดือนสิงหาเนี่ยไหลลงเลยเป็นระดับ 3.57 เลยจาก 3.6 ไป 3.5 ลดลงก็ป้าพอสมควรอยู่ส่วนคะแนนรัฐบาลก็หนักหนาสาหัสกว่าพอสมควรนะก็คือจาก 3.81 3.7 3.7 3.5นะ
3: ครับ
4: ก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนคะแนนฝ่ายค้านเนี่ยตรงกันข้ามนะคะแนนฝ่ายค้านเนี่ยขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจาก 4.13 เป็น 4.17 4.20 แล้วก็ 4.28 นะครับโดยทิศทางมันสวนกันอ่ะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยิ่งทำคะแนนก็ยิ่งสุดส่วนฝ่ายค้านเนี่ยยิ่งทำหน้าที่คะแนนก็ยิ่งเพิ่มมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นน่ะนะครับที่เป็นแพทเทิร์นของคะแนนด้านผลงานแต่ทีนี้ทางของสุรุสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีสำรวจเรื่องของการรับรู้บทบาท
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ไอการรับรู้บทบาทนี่แหละที่หลายท่านนำไปแล้วก็เข้าใจผิดกันว่าไอการรับรู้บทบาทนั้นเนี่ยมันคะแนนเนี่ยมันหรือว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันได้มาจากคนที่ออกสื่อเยอะนะในแต่ละช่วงนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าคุณอนุทินในปีรัฐบาลเนี่ยออกสื่อมากที่สุดประชาชนเขาก็มองว่ามีบทบาทมากที่สุดถัดมาก็ตอนนี้ก็เป็นคุณยศนันท์ใช่ไหมก็เริ่มออกสื่ออะไรต่าง
3: ๆครับ
4: ก็แปลว่าก็มีบทบาทมากขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นคำถามของคะแนนนิยมนะเป็นถามของการของบทบาทนะบทบาทมากส่วนปีกฝ่ายค้านเนี่ยคุณไอ้แกครองแชมป์ตลอดนะเพราะว่าแกมีบทบาทในสื่อค่อนข้างจะเยอะนะครับลองลงมาในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นคุณเท้งคุณไอติมนะที่เริ่มปรากฏตัวในสื่อนะครับรวมทั้งทางคุณอะไรอะอภิสิทธิ์ก็มีอยู่บ้างมีติดอยู่บ้างนะเป็นพิเศษเนี่ยในฝ่ายการนะครับ
2: อาจารย์ขาถ้าเกิดว่าเราดูเรื่องของการเข้าใจหรือว่าคนที่เข้าถึงสื่อมากที่สุดถ้าอาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการรับรู้บทบาทแต่ว่าชื่อของอาจารย์เชนเนี่ยขยับมาเป็นอันดับ2ในช่วงระยะหลังๆพรรคเพื่อไทยตอนนี้ถือว่ากลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพรรคภูมิใจไทยไหมคะเพราะว่าทั้งในการขยับของอาจารย์เชนเองที่ทำหน้าที่ทำบทบาทได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ในทิศทางที่บวกมากขึ้นประกอบกับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของคุณหมอชลน่านที่ไปร่วมเวทีกับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปส่งผลที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยจะต้องระแวดระวังพรรคร่วมรัฐบาลกันเองหรือเปล่าคะ
4: คือเขาก็ต้องมีความอะไรล่ะมีความกังวลอยู่บ้างแหละ พราะว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าคุณยศนันเนี่ยเขาก็บทบาทก็เริ่ม

0: ต่อสื่อต่อประชาชนมากขึ้นทีนี้พอบทบาทเนี่ยมันก็จะอาจจะกลายเป็นคะแนนนิยมได้เหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคนที่เป็นคู่แข่งของตัวคุณทักษิณเนี่ยก็คือตัวคุณอนุทินคือถ้าดูคะแนนนิยมอ่ะดีไม่ดีตอนนี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้นะว่าคุณทักษิณเนี่ยคะแนนนิยมอาจจะมากกว่าคุณอนุทินไปแล้วด้วยซ้ำไปเพราะอย่างนี้นะโอ้ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนอะไรล่ะเดือนมิถุนาเนี่ยคะแนนของคุณทักษิณเนี่ยก็คะแนนนิยมก็ตามที่คุณอนุทินอยู่ครับทีนี้เดือนกันยาเนี่ยก็จะสำรวจไตรมาส3ก็เราก็อาจจะลองดูกันว่าคะแนนนิยมของคุณทักษิณเนี่ยจะมาประกบคุณอนุทินแบบใกล้ชิดหรือว่าแสงหน้าไปแล้ว
2: ถ้าแซงหน้านี่มันมีความหมายอะไรไหมครับการที่คุณยศชนันแซงคุณอนุทินนะฮะ
0: ก็มีความหมายแน่นอนนะครับก็แปลว่าคือตอนนี้เนี่ยคุณเท้งเนี่ยก็คือแซงคุณอนุทินเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นะคุณเท้งเนี่ยก็นำทีนี้ถ้าหากว่าคุณยศชนันแซงคุณอนุทินอีกเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของคุณอนุทินก็อยู่ในสถานะที่ลำบากคือกลายเป็นผู้นำรัฐบาลที่มีคะแนนนิยมต่ำกว่าทั้งหัวหน้าฝ่ายค้านและต่ำกว่าหัวหน้าพรรคที่ร่วมรัฐบาลอันนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าตัวเองทำอะไรไปทำให้คะแนนนิยมถึงต้องตกต่ำขนาดนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: หลายคนอาจบอกว่ากำลังรอคอยฟังกกต.ที่จะมีการพิจารณาเรื่องของคดีหัวสว.ในวันที่14กันยายนนี้หลายคนก็อาจจะคาดการว่าถ้ากกต.ส่งชื่อบางส่วนหรือบางคนไม่ถูกส่งไปให้ศาลพิจารณาสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันจะส่งผลเป็นคะแนนบวกให้กับฝั่งรัฐบาลไหมคะที่จะทำให้คดีเนี่ยลอดพ้นไปละและรัฐบาลก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาในการเลือกสว.ที่อาจจะไม่โปร่งใสเท่าที่ควรนะคะ
0: ผมว่าเนี่ยนะมันมีความเสี่ยง50-50นะคุณปวีณา
1: ค่ะ
0: คือถ้าไม่บวกนะก็ติดลบขึ้นไปอีกนะคือกรณีบวกเนี่ยก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาก็อาจจะเอาไปเป็นข้อที่จะโฆษณาได้ว่าตัวเองไม่มีความผิดไงผ
1: ม
0: ก็ตอบที่จบนะแต่ไอ้ข้ออ้างนี้เนี่ยผมว่าในขณะนี้เนี่ยสังคมเขาไม่รับอ่ะคือสังคมเนี่ยเขาก็เชื่อว่าหรือว่ามีหลักฐานอันเป็นเชื่อว่าคุณเกี่ยวข้องแต่ถ้ากกต.ไม่ส่งเนี่ยแปลว่าคุณกับกกต.เนี่ยก็อาจจะผมรู้ร่วมคิดกันผมอาจจะคิดแบบจะได้ทีนี้หนักไปกว่านั้นก็คือคุณยิ่งชีพจะเอาข้อมูลของคนที่ไม่ส่งสารเนี่ยมาแฉไปอีกเพราะงั้นเนี่ยว่าคุณยิ่งชีพเอาข้อมูลนี้มาแฉเนี่ยมันก็อาจจะเราก็สังคมก็จะได้เห็นอะไรเส้นสนคนในความลึกความลับมากขึ้นแน่นอนว่าข่าวเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับคุณอนุทินและก็รัฐบาลหรอก
2: ครับ
0: มันก็ทำให้คะแนนเนี่ยยิ่งติดลบมากขึ้นไปอีกนะครับ
2: อาจารย์ล่าสุดนะครับคุณอนุทินเขาก็ชื่นชมกับชัยชนะในการเลือกตั้งที่มีขึ้นครั้งล่าสุดแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลลัพธ์ของการเลือกตั้งมันสะท้อนชัดว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นอย่างไรเหนือกว่าโพเหนือกว่าการวิเคราะห์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้นจริงๆการเลือกตั้งในลักษณะแบบนี้อาจารย์ก็ยังเป็นการยืนยันไหมครับว่าพื้นที่ของภูมิใจไทยก็ยังคงมีความนิยมในความเป็นภูมิใจไทยอยู่ดีนะฮะทำให้ความเป็นความมั่นคงทางการเมืองของภูมิใจไทยยังคงแข็งแกร่งอยู่ไหมครับ
0: คือการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติคือนักการเมืองพอได้ชัยชนะเนี่ยเขาก็ชอบเคลมนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดานะ
2: ครับ
0: ว่าตัวเองรับยังได้รับความนิยมอยู่แต่ว่าในการเลือกตั้งซ่อมของประเทศไทยทุกครั้งเลยนะครับมีการศึกษามามากมายว่าชัยชนะเนี่ยขึ้นอยู่กับเครือข่ายระบบอุปถัมภ์แล้วก็คนที่มีแนวโน้มชนะเนี่ยก็คือคนที่เป็นพรรครัฐบาลแต่คราวนี้เนี่ยในเขียนนั้นก็พรรครัฐบาลก็แข่งกันเองนะนั้นพรรคหลักชนะก็แปลว่าเครือข่ายของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องแข็งแกร่งกว่าเครือข่ายของเพื่อไทย
2: ครับ
0: นั้นก็คือเป็นตัวที่จะบอกชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมนะครับถ้าถามว่าความนิยมเขายังมีอยู่ไหมอันนั้นผมไม่สามารถที่จะมาแบบนั้นได้แต่ถ้าถามว่าเครือข่ายเขายังแข็งแกร่งไหมอันนี้ต้องบอกว่าใช่ยังแข็งแกร่งอยู
2: ่ครับ
0: ในพื้นที่นั้นเพราะงั้นเนี่ยชัยชนะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นการพิสูจน์ว่าทางคุณอนุทินนั้นเนี่ยแล้วก็ทางสสยังสามารถคุมเครือข่ายและคะแนนแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ของตัวเองเนี่ยได้อย่างมั่นคงในเขตนั้นๆ นะครับซึ่งนำมาสู่ชนะนะครับ
2: ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็บอกนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าคะแนนของสวนดุสิตโพที่ออกมาจริงๆแล้วก็คือเรื่องของการรับรู้บทบาทแต่การรับรู้บทบาทมันก็ส่งผลไปถึงเรื่องของคะแนนนิยมกันได้มันก็มีโอกาสที่ถ้าคุณอนุทินยังทำผลงานได้ไม่ชัดเจนมากนักประกอบกับคดีความที่มันเกิดขึ้นในระยะนี้มันส่งผลเนี่ยมันอาจจะทำให้คะแนนของคุณอนุทินเนี่ยขยับลดลงมาเรื่อยๆก็เป็นได้ในอนาคตนะคะ
2: ครับเราคุยกันในเรื่องนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรัฐบาลดูจะมรสุมเข้าเยอะนะครับผลโพลก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลพอจะชื่นอกชื่นใจได้บ้างแต่ตอนนี้มันก็ดูเหมือนว่าลำพังแค่ไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ครองความนิยมอย่างเดียวเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามแล้วว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับเราคุยตั้งแต่ช่วงต้นรายการมีเรื่องของหัวสว มีเรื่องของอะไรนะ THAI Passport ซึ่งเราคุยกันมาหลายวันแล้วนี่เรายังไม่ได้แตะในเรื่องสถานการณ์ภาคใต้เลยซึ่งมันเป็นคำถามพุ่งไปยังรัฐบาลว่าตกลงคุณจะเอายังไงกับพื้นที่นี้
1: ใช่แล้วก็มีคำถามกลับไปที่นายกรัฐมนตรีด้วยว่านายกจะลงพื้นที่หรือไม่นะคะเพราะว่าจริงๆสัปดาห์นี้นายกรัฐมนตรีต้องเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกเองก็บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยต้องให้หน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่เป็นคนรับผิดชอบแล้วก็มีการพิจารณาการถ้าลงไปในพื้นที่แล้วทุกหน่วยงานต้องมาดูแลอำนวยความสะดวกให้การต้อนรับดูแลความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวมันอาจจะไม่เหมาะสมในสถานการณ์ขณะนี้แต่ถ้าย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าภายในช่วงสัปดาห์เดียวเนี่ยมีเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่า100เหตุการณ์ค่ะอย่างล่าสุดหลายคนบอกว่าไปเห็นภาพที่มีการเปิดออกมาเนี่ยค่ะอันนี้คือภาพที่มีคนร้ายบุกเข้าไปที่สำนักงานอบต.สาคอบนจังหวัดปัตตานีจะเห็นว่ากลุ่มคนร้ายเข้าไปในพื้นที่นะคะแล้วก็นำแกนลอนไปด้วยคนแรกเนี่ยเดินถืออาวุธเข้าไปภายในอาคารคนที่สองและคนที่สามก็ถือแกนลอนน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ถือไม้พันผ้าไปด้วยก่อนที่จะมีการใช้น้ำมันลาดลงบนพื้นแล้วก็จุดไฟทำให้อาคารได้รับความเสียหายรถขยะได้รับความเสียหายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมไม่เฉพาะเหตุการณ์นี้ค่ะหลังจากนั้นมีเหตุการณ์ที่มีคนร้าย5คนบุกไปที่ห้างสรรพสินค้า Global House ที่จังหวัดปัตตานีครั้งนี้ใช้อาวุธปืนเนี่ยค่ะเข้าไปข่มขู่พนักงานซึ่งเป็นรปภ.ในป้อมยามจากนั้นขี่รถเข้าไปในตัวห้างวางระเบิด3ลูกแล้วก็วางรถยนต์รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข้างในมีการต่อวัตถุระเบิดแกนลอนน้ำมันซึ่งมีการคาดการว่าถ้าชุดนี้เนี่ยมีการระเบิดเกิดขึ้นจะเกิดความเสียหายอย่างหนักทีนี้หลายคนตั้งคำถามว่าเขาเริ่มมีการก่อเหตุกับห้างสรรพสินค้ามันจะส่งผลไปถึงเรื่องความเชื่อมั่นกับนักลงทุนคนที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าร้านสะดวกซื้อและห้างต่างๆทำให้ในพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปหรือไม่นะคะตัวของคุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์คือเขาบอกว่าตอนนี้กำชับไปแล้วว่าให้ทั้งตำรวจทหารทำงานด้วยความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นส่วนสาเหตุที่คนร้ายยังก่อเหตุต่อเนื่องเนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็เลยให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็รับทราบในเรื่องนี้แล้วฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
3: การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
4: ที่ท่านนายกบอกค่ะว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะช้ากว่าไม่ได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่ตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดเลยค
3: ่
4: ะ
3: ก็อย่างที่เรียนเรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีก พราะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
2: เดี๋ยวบรรดาบิ๊กเนมการเมืองบรรดารัฐมนตรีจะลงพื้นที่ภาคใต
1: ้
2: เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะ
1: คือตอนนี้เนี่ยการลงพื้นที่ก็จะมีการระดมสมองนะคะแล้วก็มีการเสนอโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอนุมัติเงินกู้ซอฟโลนการสร้างรั้วชายแดนการแก้ผังเมืองการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมการลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรของรัฐบาลไฮไลท์เนี่ยคนไม่ได้ไปสนใจเรื่องของโครงการที่จะมีการพิจารณาเท่าไหร
2: ่
1: เพราะการประชุมยังไม่เกิดขึ้นดราม่ามันเกิดจากอันนี้ค่ะคุณผู้ชมคือทางสวท.สงขลากรมประชาสัมพันธ์เขามีการโพสต์ภาพจริงๆเจตนาของเขาก็คือตอนนี้พอนายกกับรัฐบาลกำลังลงไปเขามีการเตรียมความพร้อมแล้วเริ่มมีการจัดทำป้ายจัดเตรียมอาหารนำสิ่งของที่อยู่ในพื้นที่ที่เราภาคภูมิใจเนี่ยนำมานำเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีได้รับทราบปรากฏว่าพอบอกว่านี่คือภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรีความคิดเห็นกลายเป็นรถทัวร์ไปลง
2: ครับ
1: หลายคนแสดงความคิดเห็นว่าทำไมต้องเอางบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนหรือเปล่าไปจัดทำป้ายในปัจจุบันนี้ยังทำป้ายแบบนี้อีกเหรอ ทำไมทำป้ายนายกรัฐมนตรีจะลงไปหรือเปล่า
2: เขาจะไม่เห็นเหร
1: อ
2: นี่แล้วดูคอมเมนต์คุณผู้ชมคัดมา
1: เออ
2: เอางบประมาณประเทศมาทำป้ายแบบนี้ถ้าไม่มีป้ายมาไม่ได้หรือไงร้านรับทำป้ายญาติใครในสำนักงานหรือเปล่าครับโหเชยโบราณจังยังทำป้ายอยู่อีกสมัยไหนแล้ว
1: คือพอคอมเมนต์ในลักษณะนี้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกแชร์ไปเยอะและเป็นจำนวนมากนะคะผู้สื่อข่าวไปเจอนายกอีกไปถามนายกบอกว่าเอาเรื่องนี้ยังไงนายกบอกเคยบอกไปแล้วว่าเวลาต้อนรับไม่ต้องทำอะไรให้เอกเริกแล้วก็บอกไปว่าไม่ต้องไปทำเพราะสุดท้ายพอนายกลงพื้นที่ไปจริงๆคนรู้จักนายกทั้งหมดสุดท้ายป้ายเนี้ยเอาไปทำอะไรเป็นฝาบ้านเอาไปทำเป็นที่รองทางเดินเวลาน้ำท่วม นายกก็บอกว่ามันก็กลายเป็นความเสียหายที่เกิดกับตัวนายกรัฐมนตรีเองด้วยนะไม่ต้องไปทำอะไรเอกเริกอีกแล้ว
2: ครับผมว่าไม่มีใครเขาสั่งให้ทำป้ายแบบนี้หรอกหมายถึงคนที่จะลงไปอ่ะ
1: แต่ล่าสุดทางเพจก็ลบไปแล้วล่ะค่ะแล้วว่าทางป้ายเองถ้าทำมาแล้วเนี่ยผู้ประกอบการเขาได้รับเงินแล้วเนี่ยก็คงต้องมีการตั้งละแหละเพื่อที่จะให้ใช้งบประมาณมันได้คุ้มค่าจริงๆ
2: ครับติดตามนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคุยกันต่อในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นนะครับ10 โมงเช้าวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางให้ได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือเราในเช้าวันนี้ด้วยนะคะกับคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: สวัสดีทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทายคุณผู้ชมนะครับเอาวันนี้สิ้นเดือนแล้ว31สักทีใช่ไหมสิงหาคมบางคนนั้นยาวนานนะครับไทยช่วยไทยพลัสวันนี้เก็บให้หมดนะฮะคุณผู้ชมฮะ
0: เอาถูกต้องเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกระต๊อบกับยุ้ยเนี่ยเราไปละลายซับกันที่ตลาดสามย่าน
1: ก็ยังไม่หมดของผมน่ะแต่คุณหมดแล้ว
0: หมดแล้วยุ้ยหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเป็นโอกาสอันดีวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่อีก 1,000 บาทจะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้คือ1กันยายนนั่นเองเมื่อวานนี้เชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยเราน่าจะมีความสุขกันทั้งประเทศนะคะเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิส2028แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้แสดงความยินดีด้วยคุณยุ้ยเล่าให้ฟังหน่อยสิทำไมมันถึงเป็นความน่าดีใจได้ขนาดนั้นในอดีตเราไม่เคยมีใช่ไหม
0: ในอดีตเราไม่เคยมีค่ะเราเคยเกือบที่สุดคือเมื่อ10ปีที่แล้วพี่ต๊อบตอนนั้นเราแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเรากลับมาสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยจริงๆตอนนั้นยุค7เสียงถ้าเกิดใครจำกันได้เอาใครเชียร์พี่หน่องปื้มจิตพี่กิ๊ฟวิลาวัลย์ใช่ไหมคะจนกระทั่งมาถึงวันนี้น้องๆสามารถทำได้สำเร็จและนำมาโดยกัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปาดแล้วจริงๆเนี่ยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลที่เติบโตมาจากเวทีการแข่งขันของไทย PBS ด้วยนะคะอย่างทางบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนะพิมพ์พิชยากกรำนะก็ไปเติบไปโตกันจนกระทั่งเนี่ยเราคว้าตั๋วไปโอลิมปิกกันแล้วนะคะ
1: ยินดีด้วยนะครับที่เราจะได้ไปโชว์ลวดลายฝีมือในระดับแบบไม่ใช่แค่ภูมิภาค
0: คือเราเป็นแชมป์ทวีปนะรอบนี้คือโควต้าสำคัญนะคุณผู้ชมคือการเป็นแชมป์ทวีปคือจบรองแชมป์มันไม่พอค่ะเพราะว่าสุดท้ายมันการันตีด้วยแชมป์ต่อให้ด้วยค่าสัมปทานแล้วเนี่ยจะเป็นญี่ปุ่นหรือจะเป็นจีนที่เขาได้ไปอยู่แล้วยังไงไทยเราก็ต้องทำให้ได้ซึ่งสุดท้ายเราคว้าแชมป์นี่คือเป็นแชมป์วอลเลย์บอลหญิงเอเชียสมัยที่4ของเรานะคะ
1: ต้องคิดเลยว่าแฟนคลับต้องเยอะแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต่างชาติเองก็ต้องจับตามองในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของเรานะครับเดี๋ยวเราส่งกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับมาต่อกันเลยครับหิวๆเช้าๆแบบนี้นะครับของช่วงของจานเด็ดวันใหม่ครับวันนี้ขอยกหน้าที่ให้คุณชมัยพรแล้วกันเพราะเป็นเมนูแบบผักๆที่คุณชอบนี
0: ่ชมัยพรไปเองอ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ประทับใจมากๆนะความประทับใจนะที่นี้มันคือเมนูอาหารพื้นบ้านที่หารับประทานได้ยากมากๆค่ะกับแกงคั่วลูกตำลึงหมูย่างที่อยู่ทางด้านนี
1: ้แกงคั่วลูกตำลึงเหรอ
0: ปกติเคยกินตำลึงผัดไข่ใช่ไหมใช่แต่เนี้ยคือลูกตำลึงคุณผู้ชมวิธีการทำมันยากมากๆคนต้องเข้าใจวัตถุดิบไม่งั้นมันจะขมที่สำคัญค่ะเขาใช้พื้นที่บริเวณรอบๆร้านอ่ะปลูกผักนำวัตถุดิบแล้วก็มารังสรรค์อาหารเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองนี่คือความน่าสนใจมากๆเลยยุ้ยว่าหลายๆคนกินแล้วอ่ะเชื่อเหลือเกินว่าอาหารมื้อนึงอ่ะมันไม่ได้ให้แค่ความอิ่มท้องแต่มันให้ความอิ่มใจด้วยเลยเชื่อคุณผู้ชมน่าจะรู้สึกเหมือนกันเอาตามยุ้ยไปเลยที่เพชรบุรีค่ะ

0: ใหม่ของเราวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะอะไรมาหาเมนูที่เป็นเมนูพื้นบ้านหารับประทานยากมากๆค่ะถ้าเกิดพูดถึงตำลึงเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นเคยใบตำลึงลูกตำลึงอะไรก็แล้วแต่นี่ก็ต้องยอมรับมันจะต้องเป็นแบบตั้งแต่เจนยุยขึ้นไปเจน Y เจน X Baby Boomer ขึ้นไปเด็กเจน C วันก่อนบอกหลานหลานงงว่าเอ้ามีลูกตำลึงด้วยเหรอลูกตำลึงคืออะไรวันนี้พามาหาคำตอบกันที่จังหวัดเพชรบุรีและคนที่จะให้คำตอบเราดีที่สุดอยู่ด้วยกันกับคุณโจคุณโจสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาจริงๆค่ะตำลึงนะวันนี้บอกไปหลายคนถามยังมีอยู่อีกเหรอ
1: ครับผมหลายคนก็มาที่ร้านเราครับก็บอกว่าเมนูแนะนำ

0: ืออะไรเราบอกว่าแกงคั่วลูกตำลึงหมูย่างเตาถ่านลูกค้าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยตำลึงมันคืออะไรไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก
1: อันนี้บอกตรงๆนะยุ้ยมาที่นี่เพราะนี้เลยเพราะว่าหายากมากๆคือเมนูก็ว่าหายากแล้วแกงคั่วลูกตำลึงแล้วก็เสิร์ฟกับคอหมูย่าง
0: ครับ
1: แต่หาลูกตำลึงยากมากคุณผู้ชมนี่ลูกตำลึงหน้าตาให้ดูให้ดูก่อนให้ดูก่อนโอ้ยหน้าตาลูกตำลึงเป็นแบบนี้ค่ะทำไมถึงเลือกใช้สร้างสรรค์เมนูจากลูกตำลึงหรือว่าใบตำลึงอะคะ
0: ครับผมผมพยายามนำผักพื้นบ้านนะครับที่มันอยู่ในเพชรบุรีครับตำลึงครับเป็นผักพื้นบ้านแต่ว่ามันถูกละเลยไม่มีใครสนใจหรือว่าเด็กๆยุคปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครเคยเห็นตำลึงผมก็เลยว่าไอ้ตำลึงเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านเราก็เลยเอาลูกตำลึงครับมาทำเป็นเมนูอาหารไทยครับก็นำเสนอให้เด็กรุ่นใหม่ครับได้รู้จักตำลึงครับ
1: แต่ความเก๋ของตำลึงที่นี่นะคุณผู้ชมแล้ววัตถุดิบทั้งหมดผักพื้นบ้านต่างๆทั้งหมดที่คุณโจนำมาใช้เขาไม่ได้ซื้อนะคะเขาปลูกข้างๆนี่เอง
0: ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะปลูกแล้วทำเองทั้งหมดแบบนี้คะ
0: ครับผมเหตุที่เราปลูกตำลึงเองเพราะว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบได้ครับตำลึงครับถ้าเราไปซื้อที่อื่นนะเราไม่แน่ใจว่าเขาใช้สารเคมีหรือเปล่านะครับเราก็เลยเลือกที่จะปลูกเองแล้วก็พอเราปลูกเองเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้นะครับแล้วขั้นตอนของการทำตำลึงครับค่อนข้างละเอียดอ่อนครับตำลึงที่เราเอามาทำเป็นตำลึงที่ยังเขียวอยู่ยังไม่สุกนะครับเราก็จะมันจะมีเท็กเจอร์ความขมของมันครับเนื่องจากเมล็ดมันขมเราก็ต้องผ่าครึ่งแล้วก็เอาเมล็ดที่ขมออกครับแล้วเราก็มาทุบๆหน่อยแล้วก็มาแช่น้ำเย็นนะครับเพื่อให้ตำลึงเนี่ยมันจะกรอบสดแล้วก็ใส่เกลือใส่มะนาวเพื่อดึงความฝาดความขมก่อนที่จะมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำแกงคั่วครับ
1: โอ้โหแค่ก่อนจะมาทำแกงคั่วกระบวนการต่างๆคุณผู้ชมก็ว่าซับซ้อนแล้วแต่คนจะทำแบบนี้ได้อะคุณโจต้องเข้าใจวัตถุดิบ
0: ใช่ครับ
1: ต้องเข้าใจแต่การปลูกของมัน
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะนอกจากตำลึงแล้วเป็นผักพื้นบ้านทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นของที่สามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ด้วย
0: ผมพยายามเอาผักพื้นบ้านผักไทยๆครับมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูไทยๆของร้านเราเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศของประเทศไทยครับมันก็เหมาะสำหรับปลูกพืชปลูกผักของไทยอยู่แล้วครับพอเวลาที่ผมปลูกพืชปลูกผักที่มันโตขึ้นเองครับไม่ต้องไปสร้างโรงเรือนหรือว่าไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยไม่ต้องไปใส่ยาฆ่าแมลงต่างๆมันก็สามารถเติบโตได้ตามฤดูกาลผมก็เลยเอาพืชที่โตตามฤดูกาลเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำอาหารในร้านนี้ครับ
1: นั่นหมายความว่าบางเมนูคุณผู้ชมถ้าคุณจะมารับประทานคุณโจเนี่ยไม่ได้มีให้รับประทานทุกวัน
0: ใช่ครับตำลึงเราปลูกเองนะครับพริกแกงเราก็ตำเองนะครับเราตำตอนเช้าแล้วก็มาขายตอนไอ้สายๆเพื่อน้ำมันหอมระเหยของส่วนผสมต่างๆมันก็จะปล่อยน้ำมันหอมระเหยแล้วมันก็จะกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติก็จะดีช่วงนั้นครับส่วนเคียงที่ทานกับแกงคั่วตำลึงก็จะเป็นหมูย่างเตาถ่านนะครับเราหมูย่างเนี่ยมาห่อใบตองแล้วเราก็ย่างเตาถ่านนะครับมันจะมีกลิ่นความหอมของใบตองแล้วก็จะมีกลิ่นความหอมของเตาถ่านครับผม
1: โอ้โหเนี่ยแค่เปิดมาเมนูนี้ก็แบบน่าสนใจแล้วนะคุณผู้ชมอุ้ยชิมเลยดีกว่าไหนๆก็ไหนละคุยมาขนาดนี้ละให้อุ้ยตักข้าวมันจะเหมือนเป็นข้าวขาวแต่มันก็ไม่ใช่ข้าวขาวอ่ะคุณโจ
0: ครับข้าวอันนี้เป็นข้าวสวยครับเราเอาไปผัดในกระทะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำกะทิครับมันก็จะมีความหอมกะทิแล้วก็จะมีกลิ่นกระทะด้วยครับ
1: อุ้ยเดี๋ยวนะเราจะเรียกว่าอะไรคะข้าวหอม
0: ข้าวมันกะทิครับ
1: อ๋อข้าวมันกะทิจะบอกว่าข้าวมันกะทิกระทะก็กระไรอยู่ขอชิมข้าวก่อนอุ้ยหอมมากกลิ่นแบบว่าขึ้นมาเลยผัดแบบร่วนถูกใจกินกับข้าวต้องอร่อยแน่ๆคุณผู้ชมมาดีกว่าเราจริงๆนะยุ้ยไม่เคยกินลูกตำลึงเขียวๆแบบนี
0: ้ลอง
1: ก็เพราะว่ายายบอกว่ามันขมนี่แหละค่ะยายบอกว่าเขาไม่กินกันมันขมนี่แกงคั่วลูกตำลึงกรอบไม่ขมเลยแล้วเพชรแกงคั่วยุ้ยให้เต็ม10คุณผู้ชมคือนอกจากกินกับข้าวมาแล้วนะอยากกินขนมจีนเพราะว่าเครื่องแกงอะค่ะมันปั่นละเอียดมากแล้วก็ละมุนมากแล้วได้เครื่องแกงเข้าใจที่คุณโจบอกแล้วระหว่างพริกแกงทำสดกับพริกแกงที่เราไปซื้ออะหรือพริกแกงสำเร็จอะมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบถ้าจานนี้จานเดียวเราอยู่ว่าเรารู้สตอรี่แบบเนี้ยการรับประทานเราอะมันจะแบบดีมากยิ่งขึ้นด้วย
0: ครับผม
1: อีกอย่างนึงข้างหน้าเท่าที่ไปดูเหมือนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพแปลกลายเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับเมนูยำกระเจี๊ยบแดงนะครับเราก็ปลูกกระเจี๊ยบรอบๆร้านของเราแล้วก็เอาดอกของกระเจี๊ยบครับมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำยำกระเจี๊ยบครับ
1: เห็นบอกว่าทำไม่ได้มีทุกวันเพราะถ้าวันไหนขายดี
0: ใช่ครับกระเจี๊ยบก็โตไม่ทันน้องก็จะค่อยๆทยอยออกครับ

0: แต่ไอเทมของดีไม่ได้กินได้ทุกวันนะคุณผู้ชมทีนี้จัดสรรในพื้นที่เรื่องการปลูกยังไงคะเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่คุณโจ้เล่าฟังก็คือ zero waste ด้วย
1: ใช่ครับวัตถุดิบครับจริงๆเราปลูกรอบๆร้านเพื่อให้ลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยได้เห็นว่าร้านของเราเนี่ยเราปลูกวัตถุดิบพวกพืชสวนครัววัตถุดิบต่างๆเองนะครับแล้วก็ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยครับแล้วก็เราก็จะมีที่อีกแปลงหนึ่งซึ่งเราก็ปลูกวัตถุดิบซึ่งวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราก็จะป้อนเข้ามาในร้านของเราครับก็คือจากฟาร์มทูเทเบิลเลยครับ
0: ก็คือปลูกทุกอย่างที่กินก
1: ิน
0: ทุกอย่างที่ปลูก
1: ใช่ครับ
0: ก็คือคุณโตคนที่บ้านดูแลไงก็ดูแลอย่างนั้น

0: ไปเป็นผัดไอ้คุ้ยนะครับ
1: ไอ้คุ้ย
0: เคยได้ยินชื่อไหมครับ
1: ไม่เคยค่ะคุ้ยคือใครคะ
0: ไอ้คุ้ยนะครับผัดไอ้คุ้ยก็คือเราเอาหมูหมักมาผัดกับเครื่องแกงเขียวหวานนะครับใส่ดีปียี่หร่าแล้วก็ลูกจันทร์รสชาติมันจะเป็นเหมือนหมูหมักแล้วก็เหมือนผัดเครื่องแกงจะหอมเครื่องเทศนะครับ
1: มาผัดไอ้คุ้ย
0: ครับผมอันนี้เป็นผัดโบราณของเพชรบุรีนะครับ
1: เป็นแบบเมนูต้นตำรับเลยเพชรบุรีพริกแกงอันนี้ก็ต้องตำเองอีกเหมือนกันใช่ไหมคะนี่ดังนั้นจะมาเป็นผัดไอ้คุ้ยเหมือนกันไม่ได้นะคุณผู้ชมเหมือนหมูผัดแบบอินเดียหน่อยอะค่ะ
0: ใช่เลยครับเราจะเป็นแต่ว่ามันเป็นเครื่องเทศของไทยนะครับ
1: ค่ะหุยแบบอร่อยคุณผู้ชมอันเนี้ยบอกเลยดีทุกอันเลยตอนเนี้ยคือสามารถแบบปิดท่วงแล้วก็นั่งกินต่อได้เลยอยู่พูดเลยเอามาต่อเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นเมนูไข่ลูกเขยไม่ง้อไข่ต้มครับ
1: เมนูนี้กระต๊อบน่าจะชอบ ไข่ลูกเขยไม่ง้อไข่ต้ม
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงไม่ใช่ไข่ต้ม
0: ความยากของการทำไข่ลูกเขยทั่วไปคือต้องต้มไข่ก่อนแล้วก็มาทอดครับอ
1: ัน
0: นี้เราก็เลยคิดว่าทำไงให้มันดูง่ายแต่ว่าเท็กเจอร์รสชาติก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราเอาไข่เป็ดครับมาดาวครับมาทอดเพื่อให้ไข่ขาวมันกรอบครับแล้วก็ไข่แดงก็เป็นคาราเมลแล้วก็ราดด้วยซอสมะขามซึ่งเป็นซอสของสูตรของทางร้านเป็นซอสไทยลูกเขยครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัวน้ำมะขามที่ใช้ก็เป็นน้ำมะขามเปียก
0: ใช่ครับเราคั้นน้ำซอสมะขามด้วยร้านของเราเองครับไม่ได้ไปซื้อมันก็เลยจะหอมกลิ่นมะขามค่อนข้างชัดครับ
1: อุ๊ยอะไรจะทำเองขนาดนี้แต่ว่าเม็ดมะม่วงเนี่ยอันนี้ไม่ได้แบบมีแค่ 2-3 เม็ดอย่างนี้ใช่มั้ยคะจริงๆมันเยอะกว่านี้นะคุณโจที่จำได้
0: ใช่ครับผม
1: หายไปไหนนะใครหายไป
0: ก่อนเข้ารายการครับ

0: ผักสมุนไพรของพื้นบ้านของเราอะแล้วด้วยกรรมวิธีภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆมันก็คืออาหารเพื่อสุขภาพนะ
1: ใช่ครับแต่ว่าบางทีเราอาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนไทยครับก็เลยรู้สึกชินชาหรือว่าเฉยๆกับอาหารไทยแต่ว่าเราลองมาดูว่าจริงๆแล้วอาหารไทยอะครับมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์แล้วก็ผักไทยต่างๆครับมันปลอดสารเคมีแล้วมันก็มีสิ่งดีๆอยู่ในนั้นแต่ว่าแค่เรามองข้ามไปแต่ว่าวันหนึ่งเราเห็นคุณค่าของเขาผมก็เลยเอาผักพื้นบ้านแล้วก็เมนูไทยๆครับมารังสรรค์เมนูแล้วก็ปรุงรสชาติให้มันกลมกล่อมมันก็จะทำให้ผักไทยดูมีคุณค่าแล้วก็เมนูอาหารไทยดูมีคุณค่าครับ
0: แต่ว่ากินข้าวกะทิจนแบบเพลินมากอ้าวมีอีกชนิดนึงด้วยอันนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้เป็นข้าวผัดดอกเกลือครับก็คือเราเอาข้าวสวยไปผัดในกระทะแล้วก็ใส่ดอกเกลือของบ้านแหลมครับแล้วก็จะมีความเค็มเบาๆความเค็มนะครับเวลาเรากินคู่กับแกงคั่วซึ่งมีกะทิครับความเค็มกับความมันของกะทิมันก็จะตัดชูซึ่งกันและกัน
0: ก็จะรสชาติไม่เหมือนกับตัวข้าวกะทิตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: อุ๊ยน่าสนใจคือจะบอกว่าตอนแรกแวบแรกอะที่ยูไม่ได้ถามอะยูคิดว่าเป็นข้าวกล้องคุณผู้ชมแต่มาไม่ใช่ข้าวกล้องอ่ะเอามาก่อนเลยผิวๆมาก่อนอันนี้คือข้าวผัดดอกเกลือนะคะคนละแบบค่ะ
1: ใช่มันจะมีความเค็มเบาๆ
0: คนละแบบเลยแล้วก็เราทำตาม

0: ุณโจแนะนำรับประทานกับแกงนี่สักหน่อยฟิวคนละอารมณ์จริง
1: ใช่ครับ
0: อันเนี้ยจะตัดกันแล้วเป็นเค็มมันหวานแต่อันเนี้ยจะเหมือนแบบยิ่งชูความเข้มข้นของตัวน้ำแกงคั่วมากขึ้น
1: ใช่เลยครับ
0: กินแล้วเสิร์ฟกันแล้วแต่ชอบนะคะคุณผู้ชมถ้าเลือกไม่ได้เลือกข้าว2อย่างแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะข้าวมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วของหวานกันบ้างดีกว่าคุณกระต๊อบคุณคิดว่าดิฉันไม่รับประทานของหวานเหรอคะนี่ดูหน้าดูตาก่อนออกมาอ่ะให้ยูทาวก่อนปลากิมไข่เต่าค่ะ
1: ครับผมอันนี้เมนูปลากิมไข่เต่าแต่ว่าปลากิมไข่เต่าเราไม่เหมือนร้านทั่วไปครับ
0: ค่ะ
1: เราเรียกเมนูนี้ว่าแซงว่าปลากิมไข่เต่า
0: เอ้าทำไมถึงแซงล่ะคะ
1: เพราะว่าเราปกติถ้าเป็นปลากิมไข่เต่าร้านขนมหวานทั่วไปเขาจะใช้เส้นแป้งแต่เราเนื่องจากเราเป็นเพชรบุรีครับแล้วก็เพชรบุรีมีลูกตาลเยอะมีต้นตาลเยอะเราก็เลยใช้วัตถุดิบชุมชนครับลูกตาลอ่อนๆครับเรามาทำเป็นเส้นๆเหมือนแป้งปลากิมครับแล้วเราก็มาเคี่ยวกับน้ำตาลตะหนวกเพชรบุรีครับแล้วก็มาราดกันที่เค็มๆมันๆครับเราก็เลยเรียกว่าแซงว่าปลากิมเพราะว่าใช้เส้นของลูกตาลแทนแป้งครับ
0: เส้นลูกตาลแทนแป้งกินเลยละกันนะคะแกนะคะ
1: กินแล้วไม่รู้สึกผิดครับเพราะว่าเรากินลูกตาลครับ
0: นี่เห็นนะเป๊ะมากแซงว่าปลากิมไข่เต่าที่มาจากลูกตาลค่ะต้องสั่งที่กินมาทั้งหมดแล้วปิดท้ายด้วยนี่นะคุณคุ้มมากค่ะคุณผู้ชมจริงๆเดี๋ยวกินเสร็จออกกำลังกายแต่อร่อยมากนะคะอร่อยมากในที่นี้คือปกติเคยกินแต่ลูกตาลลอยแก้วค่ะนี่น่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของยุ้ยเลยที่ได้กินแซงว่าปลากิมไข่เต่าแล้วทำมาจากลูกตาลอาทีนี้อยากมาที่ร้านมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้เหมือนยุ้ยร้านเปิดอะไรยังไงบ้างคะอยู่ที่ไหนว่าไปได้เลยค่ะ
1: สำหรับร้านครัวล่มเย็นนะครับเราตั้งอยู่ที่ถนนล่มเย็นนะครับอยู่หลังแมคโครชะอำนะครับเวลาเปิดของเราก็จะเปิดทุกวันครับยกเว้นวันพุธนะครับเวลาเปิดตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือเมนูจานเด็ดวันใหม่ของเราวันนี้นะคะเรื่องรสชาติเนี่ยอันนี้ต้องบอกตรงเราพูดอยู่เสมอว่ามันลิ้นใครลิ้นมันแต่ว่าการที่เราได้ฟังเรื่องราวได้เห็นต้นทางของวัตถุดิบและเราเนี่ยสามารถไว้ใจได้ในอาหารคุณภาพที่เรารับประทานเข้าไปยืนว่ามันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอิ่มเอมได้นอกจากอาหารมื้อนึงที่ทำให้เราได้อิ่มท้องนะคะวันนี้ขอบคุณคุณโจด้วยนะคะขอบคุณค่ะส่วนตอนนี้เป็นคนที่แบบมีความสุขมากวันนี้เพราะว่าเป็นอาหารแบบพื้นบ้านที่เฮลตี้แล้วก็ถูกจริตกับชมพรที่สุดในโลกเราขออนุญาตรับประทานต่อนะคะคุณผู้ชมเอาไปกินต่อดีกว่า

0: โอ้โหดูคุณเนี่ยสดชื่นสดใสสมสโลแกนคุณเลยนะ
1: เอามันแน่นอนอยู่แล้วและนี่ค่ะคุณผู้ชมแกงคั่วลูกตำลึงหมูย่างเตาถ่านเมนูเด็ดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนี่พี่ต๊อบนี่คือลูกตำลึงนะคือลูกตำลึงอ่ะคุณผู้ชมมันหารับประทานยากเครื่องแกงเขาก็ทำเองแล้วเขาก็จะต้องเลือกเวลาในการตำเครื่องแกงด้วยเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยออกมาดีที่สุดตำเครื่องแกงต้องตำตอนเช้าเขาบอก
0: ทำไม
1: เพราะว่าตัวอโรมามันจะออกมาไงคุณนี่ไม่เข้าใจวัตถุดิบนี่แล้วเนี่ยหมูย่างเตาถ่านดิฉันรู้ว่าในบรรดาจานเนี้ยสิ่งที่คุณโฟกัสคือหมูย่างเตาถ่าน
0: เดี๋ยวกิน
1: น่ะเดี๋ยวกินเอาคุณลองชิมเลยจริงคุณลองชิมได้ข้างแล้วนี่ผัดไอ้คุยหากินยาก
0: นะอัน
1: น
0: ี
1: ้ผัดไอ้คุย
0: ชื่อคน
1: เอ้าไม่ใช่ชื่อคนก็เมื่อกี้บอกอยู่ผัดไอ้คุยเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวจังหวัดเพชรบุรีค่ะสัมผัสแบบร้อนๆจัดจ้านคล้ายๆกับแกงเขียวหวานใส่ใบยี่ราใช่
0: นะคะเป็นเครื่องแกงเหมือนเครื่องแกงที่เขาใช้เขียวหวาน
1: ใช่แต่เครื่องแกงเนี้ยเป็นเครื่องแกงแบบผัดเองทำเองไงแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นผักปลังผัดไข่นะคะคือผักปลังหายากแล้วแล้วมาผัดไข่ด้วยคือที่ร้านเนี่ยคือค่อนข้างถูกจริตกับคุณโจและภรรยาที่เป็นแม่บ้านโอ้ยภรรยาแม่ครัวสวยมากซึ่งเป็นคนออกกำลังกายเหมือนกันเพื่อสุขภาพเหมือนกันแล้วเวลาทำอาหารเนี่ยเขาก็เลยใส่ใจในทุกกระบวนการหรือว่าข้างหน้านี้เป็นสังขยา
0: สังขยาอะไรที่บุญ
1: ใช่เป็นสังขยามะพร้าวอร่อยมากตอนกินคือไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมจริงๆเขามีส้มตำหัวปลีด้วยนะคะคือที่ร้านอ่ะเป็นร้านที่แปลกมากเขาปลูกอะไรอ่ะคุณผู้ชมขึ้นผลผลิตหมดเลยแต่ไม่มีเมนูส้มตำนะเขามีส้มตำเป็นส้มตำหัวปลี
0: ก็คือใช้หัวปลีมาตำเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าปลูกมะละกอคือลูกมะละกอคุณผู้ชมเป็น10อ่ะ
0: โอ้โห
1: เพียบเลย
0: แล้วคุณได้มากี่ลูก
1: ไม่ได้มะละกอมาสิ
0: ร้าน อยู่ที่ไหนบอกพี่กัดอีกที
1: สิร้านอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ถนนร่มเย็นเอาใครสนใจเซิร์ชดูได้เลยนะคะชื่อร้านคือครัวร่มเย็นค่ะข้างนอกเหมือนเป็นคาเฟ่แต่ข้างในเนี่ยอาหารพื้น

0: านดีๆรอกันดิเพียบเลยช่วยพอถึงขั้นไปรีวิวใน Google แบบไป5ดาวอ่ะ
1: โน้ตได้5ดาวแสดงว่าถูกใจชบายพรอ่ะคุณผู้ชมครับถ้ามีร้านอาหารอร่อยๆอยากจะแนะนำพวกเราแบบนี้ในจานเด็ดวันใหม่นะครับส่งเรื่องราวและร้านของคุณมาได้นะครับผ่านทางช่องทาง LINE ครับ @thaipbs นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่กำลังขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ก็ได้เลยนะครับทุกวันศุกร์ครับเราจะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่รับเลือกเรื่องราวมาออกอากาศแล้วก็จะมอบของที่ระลึกจากทางรายการไปให้ก็จะขออนุญาตคละไปนี่อย่างที่เห็นอยู่นี้เป็นเสื้อนะครับสวัสดีวันจันทร์เริ่มวันใหม่สดใสแข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะหรือจะเป็นแก้วน้ำหรือว่าจะเป็นเสื้อแล้วก็จะเป็นหมอนนะคะอันนี้สุ่มให้กันอาทิตย์ละ3รางวัลก็แอดไลน์ไทยพีบีเอสส่งเมนูจานเด็ดของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมไปเสิร์ฟยิ้มกันต่อครับพาคุณผู้ชมดูอาการของการตกใจเวลาคุณตกใจเนี่ยคุณทำท่าอย่างคุณอยากเห็น
0: หนึ่งไม่ออกหรอกตอนนั้นเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะตกใจไงกระต๊อบ
1: อุทานไหมมีอุทานไหม
0: ก็นิดหนึ่งแต่ว่าดิฉันไม่อุทานร้อนแรงเท่าคุณแน่ๆ
1: จะพาไปดูนะครับเป็นการตกใจแบบตกใจตกพื้นตกหล่นของเจ้าตูบตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับบอกว่าไปเจอเพื่อนใหม่อยู่ตรงหน้าแต่ดูเหมือนว่าการเจอครั้งนี้จะไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่อาการของมันจะเป็นยังไงไปดูครับ

0: ไงฮะคุณผู้ชมคิดว่าถ้าเป็นตัวเองคุณผู้ชมจะอุทานว่าอะไรอุทานตัวเองว่าอะไรแต่เจ้า2ตัวนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันอุทานอะไรไม่รู้ผมทำเสียงได้ไหมคุณยุ้ยทำได้ไหมผมทำไม่ได
1: ้ไม่ได้เราทำไม่ได้สิคุณเป็นเสียงขู
0: ่ตกใจตัวเองในกระจกครับทั้ง2ตัวเลยสงสัยไม่เคยเห็นกระจกมาก่อนนะครับตอนแรกเนี่ยก็เดินมาปกติแหละดูไม่มีท่าทีสนใจอะไรแต่พอเข้าใกล้กระจกเท่านั้นแหละครับก็ขู่ฟ้อเลยwas เนี่ยงงตัวเองไปเลย
1: รอๆอันนี้คือเสียงที่แบบจัดมาให้ใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โหดูหน้าตาตกใจอะไรอ่ะลูกมันเงาหนูเองนั่นน่ะ
0: แมวก็เป็นนะบางที
1: อ๋อจริงๆจริงมันเป็นปฏิกิริยาปกติของสัตว์ใช่ไหมที่เขาตกใจ
0: เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรนะครับตกใจกันเบอร์ใหญ่มากมันไม่เคยส่องกระจกดูว่าเราเออบางทีเราก็เคยเป็นนะมนุษย์อย่างเราบางทีเดินไปในบ้านที่เราไม่ชินแล้วมันมีกระจกอ่ะ
1: เราก็ต้องเฮ้ยกันบ้าง
0: เจอตัวเองก็ตกใจเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรแต่ก็ตกใจอยู่ดีอ
1: ่ะแต่บางทีเรามีประสบการณ์นะกระต๊อบ
0: อะไร
1: ไปรถข้างๆเอาลองเดินเดินผ่านเราจะเข้าอย่างเงี้ยจอดรถไว้เดินไปอุ๊ยขอส่องดูหน่อยหน้าเราเป็นยังไงปรากฏว่าเอาเจ้าของรถเปิดกระจกลงมา
0: ผมเคยผมกระจกรถผมมันใสสะท้อนเหมือนกระจกเงาใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาก็มีเหมือนผู้หญิงอ่ะเขามาเหมือนแต่งหน้าเป็นน้องนักศึกษานะแล้วผมก็แกล้งผมก็แกล้งเขาก็กดกระจกลงไป
1: ค่ะ
0: มีอะไรให้ช่วยไหมครับ
1: จิตใจคุณน่ะ
0: เขินมาก
1: คุณน่ะจิตใจคุณน่ะคุณรู้อยู่แล้วว่าเขาเขินอ่ะคุณตั้งใจนี
0: ่เขาเอาลิปออกมาทาเอาแก้มออกมาปัดล่ะคุณใครมีคลิปตลกตลกแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักแบบนี้ส่งมาให้เราได้ช่วยแชร์ต่อส่งรอยยิ้มเสิร์ฟรอยยิ้มให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้ดูต่อเลยนะครับไม่รู้ตอนนี้มันเลิกมันก็รู้ว่ามันตกใจมันก็จะเดินไปเล่นที่ได้
1: นอนหายตกใจหรือยังลูกนี่แหละคุณผู้ชมคะอ้าววันนี้นํามาฝากกันกับเสิร์ฟยิ้มยามเช้าถ้าเกิดที่บ้านมีพฤติกรรมอย่างไรหรือเคยเห็นเอาส่งมาคุยกับพวกเรากันได้เลยนะคะ
0: อ่ะวันนี้เสิร์ฟยิ้มกันไปแล้วนะครับมีอีกหลายเรื่องราวนะครับเสิร์ฟกันต่อในช่วงสีสันเวอร์ตี้วันจันทร์วันนี้มีอะไรกันบ้างติดตามกันเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์วันนี้ใครเปิดมาเจอเราสองคนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: เอาพาคุณผู้ชมไปดูสีสันวาไรตี้ข่าวแรกของเรานะคะที่สงขลาค่ะเมืองเก่าสงขลาค่ำคืนนี้ไม่ได้มีแค่เสน่ห์จากสถาปัตยกรรมเก่าแก่นะคะยังถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีแล้วก็ศิลปะดิจิทัลค่ะพาคุณผู้ชมไปดูในงานนี้กับ Lighting of สงขลาลากูน2026ค่ะโอ้โหไฟแสงสีมากันค่ะบรรยากาศนี้นี่คือส่วนหนึ่งของงาน Lighting of สงขลาลากูน2026เทศกาลงานไฟส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัดสงขลาครั้งที่3ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 28-31 สิงหาคมบริเวณถนนนครนอกย่านเมืองเก่าสงขลาปีนี้มาในแนวคิดนะคะที่มีชื่อว่า The Illumination of Digital Art City หรือเมืองศิลปะดิจิทัลที่นำเรื่องราวอัตลักษณ์และตำนานท้องถิ่นของสงขลามาผสานกับนวัตกรรมแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นแสงสีและงานศิลปะผ่านประติมากรรมแสงไฟที่มีกว่า10จุดทั่วเมืองเลยล่ะค่ะ
0: หนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนแวะไปดูกันครับก็คือประติมากรรมนางเงือกครับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของสงขลาเขารวมถึงโรงสีแดง

ครับโฮหินในย่านเมืองเก่าที่ถูกเติมสีสันแสงไฟทำให้สถานที่ทางประวัติศาสตร์นั้นดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับและยังได้เห็นเรื่องราวของเมืองในมุมที่ทันสมัยมากขึ้นด้วยส่วนใครที่อยากจะได้สาระควบคู่ไปกับความสวยงามภายในงานเนี่ยเขาก็ได้มีกิจกรรมสงขลา Creative Life Forum 2

0: ไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะช่วงที่ตรงกับวันชาติมาเลเซียและการประชุมครม.สัญจรคาดว่าตลอดการจัดงานจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากกว่า 100,000 คนสร้างเงินสะพัดไม่น้อยกว่า20ล้านบาททั้งจากการท่องเที่ยวการช้อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ไปกันได้เลยนะครับที่สงขลา
0: ค่ะใช่แล้ว
1: ของเรานะครับ
0: วันนี้คือสุดท้ายนะคะคือกลางวันเราจะเห็นเสน่ห์ของเมืองเก่าเนาะคุณผู้ชมพอกลางคืนมาเราก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งของสงขลาผ่านแสงสีเสียงศิลปะที่สร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองแล้วก็นำเรื่องราวของสงขลามาเล่าให้ฟังในมุมมองใหม่ๆนั่นเองนะคะ
1: ช่วงนี้เนี่ยคือฝนทางภาคใต้ก็ยังตกอยู่บ้างแต่ว่าก็คงจะน้อยลงกว่าตอนก่อนแล้วนะ
0: ใช่ใช่คือถ้าสังเกตว่าถ้าภูมิภาคอื่นฝนตกหนักๆเนี่ยใต้จะตกหนักน้อยหน่อย
1: ใช่นะตอนนี้ก็เหมือนไปทางเหนือทางฝั่งอีสานนะครับก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็คอยติดตามข่าวสารจากทางการเรื่องน้ำป่านะครับคุณผู้ชมครับไปวิ่งกันหน่อยนะครับวิ่งเนี่ยเตรียมตัวของเราที่จะวิ่งกับไทยพีบีเอสนะครับกับคิงบริดจ์เนี่ยช่วงปลายปี
0: ถูกต้องวันที่6 ธันวาคม
1: 6 ธันวานะครับแต่มีหลายๆจังหวัดเนี่ยเขาก็จัดงานวิ่งกันแล้วอย่างลพบุรีเองเนี่ยนะครับเขาก็จัดงานวิ่งงานนี้มีคนเข้าร่วมมากกว่า 2,000 คนนะครับแล้วก็ได้วิ่งเที่ยวชมแลนด์มาร์คของจังหวัดลพบุรีด้วยครับคุณลงกี่โลตกลงอ่ะ
0: 5 โลพอคุณนะ5ไหม
1: 5เหมือนกันแต่เป็น500เมตร
0: ไม่เอา
1: ไปดูนี่ครับคุณผู้ชมครับกับลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ครับเขาไปออกกำลังกายการวิ่งชมธรรมชาติรอบอ่างเก็บน้ำซับเหล็กแหล่งท่องเที่ยวของที่นั่นบางคนเนี่ยเขามาวัดความฟิตนะครับกับระยะฮาล์ฟมาราธอน21 กิโลเมตรขณะที่สายวิ่งสบายๆนะครับก็จะลง10ก็ได้เป็นมินิมาราธอนหรือว่าฟันรัน5 กิโลก็เรียกได้ว่าชอบแบบไหนไปแบบนั้นจ้า
0: จริงๆเป้าหมายหลักๆอะค่ะไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันนะคะเราบอกอยู่เสมอว่าทุกคนอะมีเพซมีเวลาเป็นของตัวเองนะแต่สิ่งสำคัญก็คือชวนประชาชนแล้วก็เยาวชนหันมาใส่ใจสุขภาพผ่านการออกกำลังกายแล้วก็ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นหนึ่งแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสในจังหวัดลพบุรีค่ะจุดเด่นของงานคือเลือกอ่างเก็บน้ำซับเหล็กมาเป็นพื้นที่จัดการแข่งขันนักวิ่งก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศผืนน้ำและธรรมชาติระหว่างเส้นทางและทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของลพบุรีอ่างเก็บน้ำซับเหล็กนี้มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อครั้งที่ทรงโปรดให้มีการวางระบบท่อส่งน้ำโดยช่างชาวฝรั่งเศสและอิตาลีนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เข้าสู่เขตพระราชฐานณพระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นการสนับสนุนหลายอย่างนะคุณผู้ชม
1: ถูกต้องครับแน่นอนก็เป็นเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสปอร์ตทัวริซึมนะครับก็คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เดินทางมาเพื่อแข่งขันอย่างเดียวแต่สามารถที่จะแวะเวียนไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในจังหวัดได้ด้วยก็เป็นการกระจายรายได้สู่ร้านค้าและก็ชุมชนในพื้นที่แหละครับเพราะการวิ่ง1ครั้งเนี่ยมันอาจจะได้การพิชิตระยะทางใช่ไหมแต่สิ่งที่ได้เหนือกว่าและมากกว่าก็คือสุขภาพที่ดีประสบการณ์เพื่อนใหม่และมุมมองรวมถึงเสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวที่เราไปซึ่งทางจังหวัดลพบุรีเขาก็ตั้งเป้าจะต่อยอดกิจกรรมกีฬาแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อสร้างสีสันให้การท่องเที่ยวสามารถเกิดขึ้นกันได้ตลอดทั้งปี
0: นี่คุณปูจะเปิดขวดแฟนรายการแซวคุณกระต๊อบมานะบอกว่าโอ้คุณต๊อบอันนี้ลงระยะ500เมตรนี่เป็นระยะย่องหรือเปล่าครับคุณ
1: จริงๆ500เมตรนี่คือเยอะด้วยซ้ำนะผู้ชมผมเดินลู่เนี่ยเห็นผมตัวใหญ่แบบนี้ผมไม่ได้ชอบออกกำลังแบบอย่างนั้นนักมากมายนะ
0: โอ้อันนี้จริงต้องบอกคุณผู้ชมนะคือหลายคนคิดว่าเราสองคนนี่ดูชอบออกกำลังกายจริงๆคือมันบางอย่างคุณผู้ชมมันจะยากตอนที่เข็นตัวเองขึ้นไปคือเราอะชอบผลลัพธ์ของมัน
1: ใช่
0: จริงๆ
1: แล้วเหมือนพระบาลบอกว่าเราอุตส่าห์แบบสร้างมาขนาดนี้คุณผู้ชมถ้าเราจะแบบขี้เกียจหรือว่าหลุดออกจากระบบเนี่ยมันก็จะดูเสียดายเงินเสียดายเวลาที่เราเทลงไปไงก็เลยต
0: ้
1: องทำต่อ
0: จริงๆอีกหนึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมนั่นก็คือฟุตบอลนะคุณผู้ชมเอาพาไปดูกันหน่อยค่ะพอเด็กๆเยาวชนได้เจอกับไอดอลนักฟุตบอลแบบใกล้ชิดงานนี้โค้ชซิโก้กฤษศักดิ์เสนาเมืองนำทีมงานมูลนิธิซิโก้พร้อมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกันเปิดคลินิกฟุตบอลถ่ายทอดทั้งทักษะเทคนิคและประสบการณ์บนเส้นทางลูกหนังให้กับน้องๆเยาวชนค่ะกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรม KU Soc at Football Clinic จัดขึ้นโดยคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิซิโก้ค่ะเปิดพื้นที่ให้นิสิตและเยาวชนได้เรียนรู้ฟุตบอลผ่านการลงมือปฏิบัติจริงบรรยากาศช่วงเช้าเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะณสนามอินทรีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์น้องๆต่างเตรียมตัวลงสนามแล้วก็เรียนรู้เทคนิคจากนักฟุตบอลที่เคยผ่านประสบการณ์ในระดับทีมชาติไทยค่ะ
1: งานนี้ครับโค้ชซิโก้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ยังมีทีมงานจากมูลนิธิซิโก้และอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งโค้ชโชคโชคทวีพรหมรัตน์โค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะขะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและประสบการณ์กันแบบใกล้ชิดเลยครับตั้งแต่การควบคุมบอลการส่งบอลและการเคลื่อนที่ไปจนถึงการเล่นเป็นทีมครับ
2: ว่าวันนี้เด็กๆได้อะไรบ้างนะครับก็ทุกเรื่องเลยนะเรื่องเกมรุกเกมรับแล้วก็วิธีการนะครับเข้าทำแล้วก็เทคนิคต่างๆก็ถ่ายทอดในสนามแล้วสำคัญ

0: ก็คือบอกเด็กๆว่าวันนี้เราได้มิตรภาพบางคนอาจจะไม่ทันโค้ชซิโก้เล่นหรืออาจจะทันตอนช่วงเป็นโค้ชนะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ถ่ายรูปไปให้คุณพ่อคุณแม่ได้ดูนะครับก็สนุกกับนี้บรรยากาศดีครับ
1: สำหรับเยาวชนการได้ลงสนามฝึกซ้อมเทคนิคกับอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยจึงเป็นมากกว่าการฝึกซ้อมเพราะว่าหลายคนมีนักฟุตบอลรุ่นพี่เป็นต้นแบบและโอกาสในครั้งนี้ทำให้พวกเขาได้เห็นว่ากว่าจะไปถึงระดับทีมชาติต้องผ่านการฝึกฝนและความพยายามมามากแค่ไหนค่ะ
2: สวัสดีครับผมปอนนะครับปีหนึ่งจากคณะสังคมศาสตร์ครับวันนี้มาเข้าร่วมกิจกรรมของพี่ซิโก้นะครับสนุกมากเลยเล่นเป็นตำแหน่งประตูครับสุดยอดสอนดีมากครับ
3: สวัสดีครับผมนายคาธาทองทอมินะครับจากคณะเศรษฐศาสตร์ครับวันนี้มาเล่นกองหลังกับโค้ชซิโก้แล้วก็เพื่อนๆโค้ชของพี่ซิโก้นะครับก็รู้สึกว่าเข้าใจเกมได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นมากครับเพราะว่าพี่ซิโก้เนี่ยสอนทั้งเบสิกแล้วก็เทคนิคแล้วก็แท็กติกเรื่องความมั่นใจแล้วก็การเข้าใจเกมครับว่าทีมชาติเขาคิดยังไงแล้วก็คิดตามเขาครับ
4: นอกจากคลินิกฟุตบอลแล้วทำไมครับ
1: จะบอกว่า3คนเนี่ยคือโค้ชระดับทีมชาตินะคะ
4: ที่มาสอน
1: บอกไว้ก่อนเลยใช่ค่ะทั้งโค้ชซิโก้โค้ชโชคโชคทวีพรมรัตน์แล้วก็โค้ชย่งวรวุฒิสิงห์มะคะนะคะแต่ละคนคือมีดีกรีคือคุมทีมพาคว้าถ้วยแชมป์กันมานักต่อนักแล้วค
4: ่
1: ะ
4: ใช่ครับนอกจากคลินิกฟุตบอลแล้วครับภายในงานยังมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรด้วยระหว่างหลักสูตร KUVIPS ของคณะสังคมศาสตร์และ iLeader จากคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาพก็สร้างความสัมพันธ์และก็ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ
1: และสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมูลนิธิซิโก้ได้รับมอบลูกฟุตบอลผ่านโครงการส่งบอลสร้างฝันเพื่อส่งมอบลูกฟุตบอลให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็กและโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาเพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ต่างๆให้มีฟุตบอลอุปกรณ์สำหรับการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจผ่านฟุตบอลเพราะสำหรับบางโรงเรียนลูกฟุตบอลอาจไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาค่ะแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้กับเด็กๆได้ออกกำลังกายได้ร่วมเล่นกับเพื่อนและอาจเป็นจุดเริ่มต้นทำให้เด็กคนหนึ่งได้ค้นพบความชอบหรือความสามารถของตัวเองเช่นเดียวกันนะคะ
4: คุณเล่นบอลเป็นไหมคุณดูบอลเป็นอะ
1: คือดูฟุตบอลเป็นไม่ได้แปลว่าจะเล่นบอลเป็นคุณมันก็เหมือนกันเราคุยเรื่องปลาเราต้องเป็นปลามาก่อนไหมล่ะ
4: ไม่ใช่หมายถึงว่ามันเป็นกีฬาไงผมก็ถามนี่ผมไม่ได้ถามเพื่อกวนประสาทคุณด้วยซ้ำนะผมถาม
1: บอกเฉยๆไงบอกเฉย
4: ๆตกลงเล่นไม่เป็น
1: เล่นไม่เป็น
4: ตอกได้ไหม
1: เล่นไม่เป็นตอกไม่ได้แต่ทำไปเล่นเก็บบอลได้อย่างเดียว
4: ก็ผมแค่สังเกตเวลาคุณวิจารณ์หรือว่าคุณแบบวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันแม่นยำเหมือนคุณไปเล่นเองไงผมก็เลยถาม
1: เราก็ดูไงคุณเราเล่นฟุตบอลผ่านจอยเกมสติ๊กได
4: ้แต่สำหรับผมบอลน่ะยากแล้วผมมาเป็นคนกลัวลูกบอล
1: แต่ว่าจริงคุณกระต๊อบอ่ะเคยเล่นรักบี้มาก่อนในสมัยคุณเรียนอ่ะคุณเล่าให้ฟังหน่อยสิ
4: ผมมากลัวลูกบอลเพราะว่าไม่รู้ทำไมตอนเด็กๆคุณผู้ชมเป็นไหมฮะเหมือนหน้าเรามันดึงดูดลูกบอล เดินอยู่ริมสนามอ่ะบอลคนมีเป็นเยอะเลยนะ10 20คนอ่ะบอลจะชอบมาโดนหน้านี
1: ่ตอนเนี้ยคุณปอจิงโกะส่งมาตีกันเลยค่ะใจเย็นนะคะ
4: ปกติเราคุยกันเหมือนตีแต่จริงๆเมื่อกี้คือไม่ได้ตีครับแค่ถามกันปกติ
1: มันเป็นสไตล์
4: ต
1: ก
4: ลงเล่นไม่เป็นนะเผื่อมีคนถาม
1: โอ้เล่นไม่เป็นเอาไปเปลี่ยนบรรยากาศไปวิทยาศาสตร์ไหมคุณ
4: ไปงานวิทยาศาสตร์หน่อยครับจากกีฬาจากฟุตบอลคุณผู้ชมครับไปร่วมชื่นชมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนไทยนะครับที่สามารถไปคว้าเหรียญ4เหรียญจากเวทีวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์นานาชาติมาได้เป็นแสดงความยินดีกับน้องๆหน่อยครับเก่งนะเนี่ยคุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าช่วงนี้เนี่ยเราแข่งกันเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่แค่เฉพาะผู้ใหญ่แต่ในเยาวชนนั้นเนี่ยก็เข้มข้นเหมือนกันนะมันจะเป็นหุ่นยนต์นิวเคลียร์งานวิทยาศาสตร์ต่างๆครับในขณะเดียวกันสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติหรือว่าสธน.เนี่ยเขาก็ร่วมกับ13หน่วยงานครับเขาตั้งศูนย์ที่ว่า Hotnet เป็นศูนย์ที่สร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญรองรับเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์ครับเขาก็บอกว่ามีการใช้เครื่องนะฮะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยเฉพาะปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือว่าเรียกว่า SMR เป็นอีกหนึ่งทางเลือกพลังงานในอนาคตครับและไทยเองเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเมืองท่องเที่ยวบางทีไฟที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าอะไรที่ได้จากฟอสซิลมันก็จะหมดไปไงดังนั้นเทคโนโลยีแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นจึงตั้งศูนย์ Hotnet ขึ้นมาโดยรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครับ
1: เป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรและงานวิจัยรวมถึงเชื่อมโยงความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อให้ไทยมีบุคลากรรองรับการศึกษาประเมินและกำกับดูแลเทคโนโลยีนิวเคลียร์ตามมาตรฐานสากลค่ะ
5: เป็นที่น่ายินดีนะครับทั้ง4คนนะครับได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมดนะครับตั้งแต่เหรียญทองนะครับเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงตรงนี้เองเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งว่าโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทุนมนุษย์ของเราควรที่จะส่งเสริมให้ยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อที่วันนี้เขาประสบความสำเร็จในด้านโอลิมปิกเราก็ควรที่จะมีอาชีพตรงสายให้กับเขาตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐแล้วล่ะ ที่จะส่งเสริมให้เขาสามารถที่จะเติบโตในประเทศไทยได้อย่างทัดเทียมกับประเทศอื่น

0: และการสร้างบุคลากรด้านนิวเคลียร์ของไทยไม่ได้เริ่มเฉพาะในระดับนักวิชาการหรือว่านักวิจัยเท่านั้นนะครับแต่ยังต้องสร้างตั้งแต่ระดับเยาวชนเพื่อให้เกิดกำลังคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับในอนาคตนะครับซึ่งล่าสุดเยาวชนผู้แทนจากไทย4คนก็สามารถแสดงศักยภาพครับจากเวที International Nuclear Science Olympic 2026ครับในเมืองเจดดาห์ประเทศซาอุดิอาระเบียและคว้าเหรียญรางวัลได้ครบทุกคนรวม1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงครับยุ้ย
1: แล้วจากนั้นสธน.ในฐานะเจ้าภาพโครงการ Thailand Nuclear Science Olympiad ยังทำหน้าที่คัดเลือกและเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์แล้วยังต่อยอดสู่การเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยรวมไปถึงวิศวกรได้ในอนาคตด้วยค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้นำเกียรติชื่อเสียงมาให้ประเทศไทยครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพวกองค์กรต่างๆครับที่ได้ทำการสอนเรื่องนิวเคลียร์ต่างๆให้ความรู้ผมจนผมสามารถทำผลประกอบการได้ดีในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
0: ความสำเร็จของเยาวชนทั้ง4คนจึงไม่ใช่เพียงแค่รางวัลเท่านั้นนะครับแต่เป็นอีกภาพหนึ่งของการสร้างกำลังคนด้านนิวเคลียร์ตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ไทยนั้นมีทั้งคนและก็ความรู้พร้อมรองรับเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในอนาคตครับ
1: ค่ะโอ้โหเห็นน้องๆแต่ละคนนี่แบบเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะเป็นหนึ่งการวางรากฐานที่ดีมากๆค่ะไปอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศกันบ้างนะคะอย่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เดินหน้าตอกย้ำบทบาทการเป็นผู้นำทางการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเทคโนโลยีสุขภาพของประเทศค่ะจัดงานเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนและกิจกรรมนำเยี่ยมชมนะคะกับ CRA Education Press Tour 2026ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life พลิกโฉมวิศวกรชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตค่ะหลายคนอาจจะไปคิดว่าอุ๊ยวิศวกรหรือวิศวกรรมมันมีหลายอย่างนะมันจะเป็นในเชิงของการสร้างอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่าวิศวกรชีวการแพทย์อยู่นะคะที่อาคารวิจัยและเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้มีการจัดกิจกรรม CRA Education Press Tour 2026ภายใต้แนวคิด CRA Engineer for Life พลิกโฉมวิศวกรชีวการแพทย์สู่ความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิตค่ะมุ่งเสนอวิสัยทัศน์การผลิตวิศวกรชีวการแพทย์รุ่นใหม่ที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงก็กลายเป็นหัวใจสำคัญในการวินิจฉัยและรักษาคนไข้ครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรภพนายเนตรรักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันอย่างที่พี่ต๊อบบอกคือเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือว่าเฮลท์เทคก้าวหน้าขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะคะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันเนี่ยไทยเองยังคงต้องพึ่งพาการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีครับทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยเขาก็มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวภาพการแพทย์เพื่อช่วยในการพัฒนาและดูแลเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนหรือแม้กระทั่งการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนากระบวนการการตรวจวินิจฉัยกระบวนการการรักษาและฟื้นฟูร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยสร้างความมั่นคงและพึ่งพาตนเองในด้านสาธารณสุขของไทยได้อย่างยั่งยืนครับ
3: แต่ว่าที่นี่เราจะมุ่งเน้นในการทำโปรเจกต์เบสเพราะฉะนั้นเขาจะได้ทำหลายๆโปรเจกต์แล้วก็ได้ทำงานพวกนี้จนเรียกว่าซึมซับแล้วก็ทำจนชินแล้วกันครับก็คือเป็นการที่เราจะฝึกให้เขาได้ทำโปรเจกต์เยอะๆเพื่อเขาจะได้เอาความรู้ไปใช้งานให้ได้มากที่สุดครับผมสำหรับเด็กที่อยากจะมาเรียนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับในหลักสูตรนี้เราเปิดให้สมัครเนี่ยเราให้ทำเป็นรอบพอร์ตเนี่ยเราให้ยื่นพอร์ตแค่2โปรเจกต์ครับไม่ต้องมีเยอะครับแล้วก็เราอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าลูกชอบอะไรจริงๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วการเรียนสาขานี้ต้องมีความชอบเป็นหลัก
0: คณะวิศวกรรมศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็คาดหวังว่างานในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายสำคัญครับในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และสังคมไทยให้ตระหนักถึงบทบาทอันยิ่งใหญ่ของวิศวกรชีวการแพทย์ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นนวัตกรรมในการช่วยชีวิตยกระดับสาธารณสุขไทยเข้มแข็งยั่งยืนต่อไปปกติพูดถึงวิศวกรเราก็จะนึกถึงช่างไฟฟ้า
1: เครื่องบิน
0: เครื่องบินคอมพิวเตอร์แต่จริงแล้วทางการแพทย์เนี่ยก็มีหลายอย่างที่จะต้องใช้ทางวิศวกรรมเหมือนกันอย่างเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวันนี้ก็ได้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยจากการแพทย์แล้วก็ชีวภาพนี่แหละเข้ามาช่วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็กลายเป็นหนึ่งสายงานอาชีพใหม่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะคุณผู้ชมเอาล่ะใครกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติกันแบบเต็มๆพาคุณผู้ชมไปที่เขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกท่ามกลางภูเขาธรรมชาติแล้วก็มีสายน้ำล้อมรอบที่นี่เป็นหนึ่งที่ที่ขึ้นชื่อทั้งเรื่องของความสวยงามแล้วก็มีบรรยากาศมุมมองต่างออกไปเรียกได้ว่าไปเที่ยวได้ทั้งปีเลยทั้งหมดจะเป็นอย่างไร

หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมาเยือนก็คือเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเขื่อนคอนกรีตที่ทอดตัวยาวท่ามกลางภูเขาและผืนป่ากลายเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่และในอีกด้านหนึ่งยังเป็นจุดหมายของคนที่อยากมาสัมผัสธรรมชาติในบรรยากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาเพราะเสน่ห์ของที่นี่ไม่ได้มีเพียงตัวเขื่อนหรือว่าวิวภูเขาเท่านั้นแต่ยังอยู่ที่สายน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลทำให้การมาเยือนในแต่ละช่วงอาจได้เห็นภาพของเขื่อนขุนด่านที่ไม่เหมือนกันเลยในช่วงที่มีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะหลังฤดูฝนพื้นน้ำเหนือเขื่อนจะดูเต็มอิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่โดยรอบก็มีความเขียวชอุ่มจากพื้นป่าที่ได้รับน้ำอย่างเต็มที่บางช่วงอาจได้เห็นสายน้ำไหลผ่านพื้นที่ต่างๆกลายเป็นภาพที่ช่วยเติมชีวิตชีวาให้กับภูมิประเทศขณะที่ภูเขาที่โอบล้อมอ่างเก็บน้ำก็ยิ่งทำให้บรรยากาศดูสดชื่นสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงนี้จึงเป็นอีกช่วงที่เหมาะกับการมาชมวิวถ่ายภาพและสัมผัสกับธรรมชาติเพราะไม่ว่าจะมองจากบริเวณสันเขื่อนหรือออกไปตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำก็จะเห็นความสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำที่เชื่อมโยงกันแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปริมาณน้ำลดลงภาพของเขื่อนขุนด่านก็จะเปลี่ยนไปอีกรูปแบบระดับน้ำที่ลดลงทำให้เห็นพื้นที่บางส่วนที่เคยถูกน้ำปกคลุมขณะที่ภูมิประเทศโดยรอบเผยให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นบางจุดกลายเป็นพื้นที่โล่งบางจุดเห็นแนวดินและผืนดินที่แตกต่างจากช่วงน้ำเต็มนี่จึงเป็นเสน่ห์อีกอย่างของการมาเที่ยวที่นี่เพราะธรรมชาติไม่ได้หยุดนิ่งแต่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการล่องเรือในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเราจะได้เห็นภูมิประเทศในมุมที่ต่างออกไปนักท่องเที่ยวบางคนเลือกมาถ่ายภาพบางคนเลือกมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบใกล้ชิดหรือใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนแต่สิ่งที่ทำให้การล่องเรือในพื้นที่ธรรมชาติแห่งนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเราอาจไม่ได้เห็นเพียงภูเขาและสายน้ำเท่านั้นเพราะพื้นที่โดยรอบยังเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างป่าที่บางครั้งอาจออกมาหากินบริเวณชายป่าหรือพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำภาพช้างที่ออกมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติจึงเป็นอีกหนึ่งภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนเพราะทำให้เราได้เห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่มีทั้งป่าแหล่งน้ำและสัตว์ป่าอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างไรก็ตามการพบสัตว์ป่าในธรรมชาติเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยทั้งจังหวะและโชคไม่ใช่สิ่งที่สามารถรับประกันได้ทุกครั้งที่มาเยือนและเมื่อพบเห็นสัตว์ป่านักท่องเที่ยวควรรักษาระยะห่างไม่ส่งเสียงรบกวนไม่เข้าใกล้หรือพยายามให้อาหารเพื่อให้สัตว์เหล่านั้นยังคงใช้ชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ทำให้การมาเยือนเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่จำเป็นต้องเป็นเพียงการมาชมเขื่อนแล้วเดินทางกลับแต่สามารถใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำและสัมผัสวิถีชีวิตของพื้นที่ที่ยังคงมีชีวิตเพราะธรรมชาติของเขื่อนขุนด่านปราการชนไม่ได้มีภาพเดียวจากวันที่พื้นน้ำเต็มอ่างไปจนถึงวันที่ระดับน้ำลดลงจากภูเขาที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาลไปจนถึงสัตว์ป่าที่ออกมาใช้ชีวิตตามจังหวะของธรรมชาติทุกองค์ประกอบล้วนทำให้สถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปและบางทีเสน่ห์ของการเดินทางอาจไม่ได้อยู่ที่การได้เห็นสิ่งเดิมๆในทุกครั้งที่มาแต่อยู่ที่การได้กลับมาอีกครั้งและพบว่าสายน้ำภูเขาผืนป่าและธรรมชาติรอบตัวกำลังเล่าเรื่องราวบทใหม่ให้เราได้เห็นเขื่อนขุนด่านปราการชนจึงไม่ใช่เพียงจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแต่เป็นพื้นที่ที่ชวนให้เราออกไปสัมผัสกับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วยตัวเราเอง

0: ูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีกว่าวันนี้เป็นอีก1ปีที่ครบรอบของงานนั้นแล้วครับกับลาดกระบังนิทรรศ2569นะครับกับงาน KMITL Innovation Expo 2026ครับโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขาเตรียมจัดงานปีนี้ครับคุณผู้ชมครับน้องยุ้ยครับเขาบอกว่าใหญ่ยิ่งกว่าปีก่อนๆด้วยนะ
1: แล้วแนวคิดน่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชมเพราะแนวคิดนั้นคือ Form Lab to Life นะคะที่จะพาทุกคนไปชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมหลายด้านและยังเปิดพื้นที่นะคะให้ได้เรียนรู้นำองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการมาต่อยอดสู่การใช้งานจริงในชีวิตประจำวันค่ะไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตเวิร์กช็อปจะเป็นนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะไม่ใช่แค่มาชมงานแต่ยังไปเรียนรู้สัมผัสประสบการณ์ด้วยร่วมในรายการกับเรานะคะกับแขกรับเชิญเราทั้ง2ท่านท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.คมสันต์มาลีศรีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและศาสตราจารย์ดร.วิษณุเพชรพารองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีทั้งสองท่าน
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: เอาล่ะเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเราคุยกันไปแล้วถึงความยิ่งใหญ่เมื่อกี้ผมไปลองเล่นเครื่อง
1: เล่าเบื้องหลังก่อนมีพิธีกรชายปวดเข่าหลังจากทดลองงานชิ้นนี้
0: เครื่องนี้น่าสนใจเพราะอาจารย์และน้องบอกว่ามันคือเครื่องอะไรนะฮะ
3: ครับเป็นตัวที่เรียกว่า health check นะฮะเป็นเบื้องต้นนะฮะเราใช้สแกนใบหน้
0: า
3: แล้วใช้หลักการเนี่ยใบหน้าปุ๊บเนี่ยเราจะเช็คเรื่องสุขภาพไปเลยอะไรที่แดงๆเนี่ยแสดงว่าสุขภาพเริ่มไม่ดีแล้ว
1: รู้หน้ารู้สุขภาพนี่มีตัวแดงอยู่ด้านนี้ค่ะ
3: นิดเดียวฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยคือสุขภาพดีเพราะน
4: ั้
3: น
4: ดี
3: ตัวเนี้ยจะเป็นตัวเค้าเรียกว่า health check ทำให้ทุกคนเนี่ยรู้เบื้องต้นว่าสุขภาพตัวเองเป็นยังไง
0: สีเหลืองผมเยอะ
1: สีเหลืองคืออะไรอะคะท่านขออนุญาตอ่านให้ดูหน่อยได้มั้ยคะท่านถามว่าตัวไหนเป็นยังไงคะทุกคนท่านลองนิดนึงค
4: ่
1: ะ
4: ก็คือตรงนี้คือ pulse rate นะครับก็คืออัตราการเต้นของหัวใจนะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณตอบเองเนี่ย beat rate ก็คือประมาณ6นะครับแล้วก็ตัวบัตร pressure 130เนี่ยก็ถือว่าสูงนิดหน่อย
0: นะครับเพราะผมเป็นความดันสูงอยู่แล้ว
4: ใช่ครับความดันตัวล่างก็89ก็ไม่ได้สูงมากนะ
0: อุณหภูมิปกติ
4: ใช่อุณหภูมิร่างกายปกติฮะ
0: อัตราการเต้นก่อนหัวใจก็กลางกลาง
4: ใช่ใช่
1: สีแดงนี่คืออะไรคะท่าน
4: สีแดงหมายความว่าคาร์ดิโอเวิร์กโหลดหมายความว่า
0: หัวใจ
4: อัตราการเต้นของหัวใจแล้วเสียงของการเต้นหัวใจเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึง
0: แสดงว่าตื่นเต้น
4: ประมาณนั้นครับผม
0: โอเคมันง่ายอยู่นี้มันเทคโนโลยีง่ายขนาดนี้เลย
3: ใช่ฮะไม่ต้องตรวจเลือดไม่ต้องตรวจอะไรแต่มันใช้หลักการของใบหน้าแล้วมันเป็นงานนักวิจารณ์ร่วมกับโปรเฟสเซอร์ของประเทศจีนเพราะมันมีศาสตร์ทางด้านนี้ทั้งศาสตร์ทางด้านใบหน้าแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการต่าง
1: ๆรู้หน้ารู้สุขภาพเพราะปกติอย่างแพทย์แผนจีนจะเป็นการแมะ
0: หมอแมะหมอแมะ
1: อันนี้เป็นแมะเหมือนกันแต่เป็นแบบ
0: หมอแมะมีเลอร์
1: เวอร์ชันสแกนหน้า
0: แล้วความแม่นยำมาอาจารย์มันเดี๋ยวนี้มันไว้ใจได้แค่ไหนครับมันมั่นใจสามารถไว้ใช้งานได้
3: เพราะว่าข้อมูลต่างๆแล้วเนี้ยเขามีเป็นการเลิร์นข้อมูลแล้วก็ใช้ AI หมายถึงว่าป้อนข้อมูลไปเรื่อยๆเวลาเขาได้ข้อมูลขึ้นมาอันนึงแล้วก็มีการเรียนรู้แล้วมีการปรับข้อมูลเพราะฉะนั้นข้อมูลยิ่งมากนะฮะตอนนี้เรารันข้อมูลไปได้พอสมควรแล้วความแม่นยำก็อยู่ที่ประมาณ 80%
0: แปลว่าพวก AI เวลามันทำงานเนี่ยมันเกิดจากการทำซ้ำกับเหตุการณ์หลายๆอย่างแล้วมันก็เอามาประเมินประมวลจนมันเป็นผลลัพธ์ใช่ไหมฮะหมายความว่าสมมติถ้าเกิดมีคนใช้บริการเยอะๆก็มันก็จะได้มีภาพจำจากเหตุการณ์จากคนๆนั้นเยอะขึ้น
3: ถ้าเราเก็บเรคคอร์ดเยอะๆแล้วเราก็มีการปรับแก้เนี่ยมันก็จะทำให้โปรแกรมต่างๆแม่นยำยิ่งขึ้น
1: ซึ่งในงานนี้ด้วยคอนเซปต์ Form Lab to Life ก็จะมีให้คุณผู้ชมหรือประชาชนทั่วไปนักเรียนนักศึกษาได้ไปทดลองในงานด้วย
3: ได้
4: ครับ
3: มันมีความหลากหลายมากเลยฮะในงานเนี่ยมีงานวิจัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูน่าเบสบ้านบนดวงจันทร์เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์นึงที่เราร่วมกับทางมหาลัยฮาบินของประเทศจีนนะฮะที่เขาจะเป็นมหาลัยชั้นนำนะฮะของประเทศจีนที่เขาจะไปสร้างบ้านบนดวงจันทร์แล้วเขาก็ให้ลาดกระบังเนี่ยเป็นพาร์ทนึงในการออกแบบบ้านบนดวงจันทร์ร่วมกับทางมหาลัยฮาบินของประเทศจีน
0: เราดูแลส่วนไหนฮะอาจารย์
3: ดีไซน์เพราะฉะนั้นการทำดีไซน์เนี่ยบ้านบนดวงจันทร์เนี่ยดีไซน์มาตรา1ต่อ1เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยนะฮะที่จะเอาไปอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยก็ได้เอามาโชว์แล้วนะฮะครั้งแรกเลยนะฮะที่พระจอมเกล้าลาดกระบังในงานนี้ด้วยนะ
1: ค่ะแล้วก็เห็นแล้วมีนวัตกรรมอาหารมีหลายสิ่งที่น่าสนใจมากมายขออนุญาตบนโต๊ะได้ไหมคะที่นำมาโชว์วันนี
0: ้มีอะไรบ้างครับท่าน
4: เชิญครับเชิญครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่มันนำไฟฟ้าแล้วเป็นเซ็นเซอร์เป็นตัวตรวจวัดซึ่งเหมาะสำหรับพวกผู้ป่วยติดเตียงสมมติว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถจะสื่อสารได
0: ้
4: เราก็จะใช้ผ้าเนี่ยติดอยู่บนเสื้อแล้วก็เรากดให้ผู้ป่วยนี่กดแล้วก็สัญญาณก็จะส่งไปยังแอปพลิเคชัน
0: ว่าเขาต้องการอะไร
4: เตือนไปเตือนให้กับผู้ที่ดูแลเนี่ยได้รับทราบว่าเอ๊ะต้องการอะไรซ
0: ึ่
4: งจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีระดับนาโนเขาเรียกนาโนไทโบอิเล็กทริก
0: ครับ
4: คือไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้น
0: เขาใช้กระแสไฟจาก
4: กระแสที่
0: จ่ายเราเนี่ย

0: วัสดุ
1: เอา
2: จากวัสดุ
0: แล้วก็ดึงจากร่างกายนิดหน่อยเพราะมันใช้ไฟฟ้าไม่เยอะ
2: เหมือนเวลาเราทัชสกรีนอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ประมาณนั้น
0: ใช่แต่ทัชสกรีนยังไงก็ต้องมีไฟเลี้ยงแต่ตัวนี้ไม่ต้องมีไฟเลี้ยง
2: โอ้น่าสนใจ
0: ครับก็คือใช้หลักการของนาโนไทโบอิเล็กทริก
2: ถัดมาถุงมืออะไรครับอาจารย์
0: ถุงมือนี่คือช่วยกับผู้ป่วยสมมติว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคทางสมองนะครับทางเส้นเลือดของสมองเนี่ยสมมติว่ามือด้านซ้ายเนี่ยอ่อนแรง
1: ไม่มีเลย
0: แต่มือด้านขวายังดีอยู่เราก็จะเขาเรียกมันว่านิวโรมิเรอร์โกรฟ
2: นิวโรที่แปลว่าระบบประสาท
0: ใช่ก็คือสมมติว่ามือด้านขวาดีแล้วก็ใส่ถุงมือด้านขวาแล้วด้านซ้ายเนี่ยไม่มีแรงแล้วก็ใช้มือด้านขวานี่ขยับเพื่อจะให้ทางนี้ขยับตามคือใช้มือด้านขวา
2: ใช้ขวาบังคับซ้าย
0: ใช่ให
2: ้เล่นเกม
0: ใช่ครับเหมือนบำบัดด้วยให้กล้ามเนื้อของมือในฟื้นฟู
2: เครื่องนี้น่าสนใจครับอาจารย์ผมเห็นผมอ่านแล้วผมแบบอาจารย์ทำขายเลยได้ป่ะจะซื้อ
3: เพราะจริงๆอ่ะบ้านเราอ่ะเรื่องของตัวสโตกเองอ่ะคนให้ความสนใจกันเยอะมากนะคะ
2: อีกหนึ่งเครื่องนี้น่าสนใจนกเครื่องไล่นกพิราบด้วยเลเซอร
0: ์
2: ฟ
0: ัง
2: แล้วดูน่ากลัวดูน่าสนุกครับ
0: แต่จริงๆแล้วเราไล่มาอย่างมีคุณธรรมนะฮะเราไม่ไปทำลายนกแต่ว่าเราจะใช้กล้องในการจับว่านี่คือนกจริงหรือเปล่
2: า
0: คนเราก็จะไม่ไล่เราไล่นก
2: เวลามันไล่เขาไล่ไงครับตะโกน
0: ใช้เลเซอร์คร
2: ับ
0: กล้องจะจับกันว่ามีนกอยู่บริเวณนี
3: ้
0: แล้วเราก็ใช้เลเซอร์ยิงเข้าไป
3: จิ้ว
0: จ
3: ิ้วแต่เป็นยิงในลักษณะ
0: นะ
3: เชิงรบกวนอย่างน
0: ี้ใช่เป็นการรบกวน
2: พอมันมา
0: เป็นการรบกวนนี่แพทเทิร์นจะไม่เหมือนเดิมละรูปแบบจะไม่เหมือนเดิมหมายความว่านกก็จะไม่คุ้นชินกับสภาพนี้
2: ผมเคยใช้วิธีห้อยงู
0: นะครับ
2: ได้3วันวันที่4
1: มันเล่นงูติดเลย
2: เล่น4มันตีงูที่ผมห้อยเอาไว้อ่ะนะอันนี้เครื่องนี้มันก็จะเหมือนว่าเรียนรู้เพราะว่าพฤติกรรมนกพอมันชิน ก็จะเปลี่ยน
0: แพทเทิร์น
2: อันนี้มีขายอย่างอาจารย์ซื้อได้ยัง
0: อันนี้เดี๋ยวติดต่อได้กับนักวิจัยของเราที่งานได
2: ้โอเคโอเคยินดีเป็นเคสรีวิวนะฮะ
3: นั่นละสิเอาวันนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงภารกิจเองเนี่ยเอาทางสจล.เองเราก็ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อม AI ต่างๆแล้วก็นวัตกรรมที่จะต้องถูกเข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้นตอนนี้มีพัฒนาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจในงานนี้บ้างคะ
1: ก็อย่างในงานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของควอนตัมเทคโนโลยีก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้พลังงานนิวเคลียร์ SMR นะฮะทิศทางในอนาคตในเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศอย่างเงี้ยคืออะไรที่เกี่ยวข้องกับในอนาคตเนี่ยมันจะถูกนำเอามาโชว์ในงานเพื่อจะทำให้คนมาในงานลาดกระบังนิทรรศแล้วเนี่ยเขาจะเห็นทิศทางการขับเคลื่อนในโลกอนาคตนะฮะแล้วก็อย่างเด็กหรือเยาวชนหรืออะไรมาเนี่ยเขาก็จะมองแล้วว่าต่อไปเนี้ยการขับเคลื่อนในมิติต่างๆเขาต้องทำยังไงเรื่อง data center ต่างๆที่มีความกังวลว่าจะต้องใช้พลังงานต้องคอนซูมในเรื่องอะไรต่างๆมากๆเนี่ยมันมีการตอบคำถามนะฮะแล้วก็มีทิศทางที่จะมาพูดคุยกันที่งานและกับบางทิศทางเราด้วย
2: คือไม่ได้แค่เฉพาะโชว์นวัตกรรมวิจัยแต่ว่าคือเป็นการกำหนดทิศทางอนาคตแล้วก็การเป็นไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีของประเทศไทย
1: ใช่
2: ไหมฮะทีนี้งานเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงใครบ้างที่เข้าไปได้บ้างครับอาจารย์ครับ
1: งานเนี่ยงานราชกำลังนิทรรศเนี่ยมีวันที่1ถึงวันที่6
3: ก็คือพรุ่งนี้แล้วว
1: ันนี้แล้วนะฮะ
2: เริ่มต้นเดือนเลย
1: เริ่มต้นเดือนก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีเราจะเปิดให้เขาลงทะเบียนล่วงหน้าแต่ตอนนี้ลงทะเบียนล่วงหน้าเต็มหมดแล้ว
2: อ้าว
3: แล้
2: วจะไปได้ไหม
3: เพราะฉะนั้น
1: เน
3: ี่
1: ยคราวนี้เนี่ยเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยไปถึงที่นู่นได้เองเลยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนสนใจมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปอะไรต่างๆเต็มหมดนะครับก็แต่คนยังไงก็ตามนะฮะพื้นที่ที่เราจะแสดงนวัตกรรมเราเรียกว่า Exhibition Hall เนี่ยเราเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าได้มีเป็นรอบๆเข้าได้ตลอดนะฮะในช่วง6วันนะฮะโดยเฉพาะวันที่1เนี่ยเริ่มตอนบ่ายช่วงเช้าสนประเทศเสด็จเปิดแล้วก็ตั้งแต่บ่ายเนี่ยก็จะเป็นรอบของประชาชนเข้าไปได้
2: เข้าไปเนี่ยโอเคก็อาจจะต้องมีบางเวิร์กช็อปที่ต้องลงทะเบียนก่อน
1: ใช่ครับ
2: แต่ไปดูงานยังไงก็ไปดูได้อยู่แล้ว
1: ไปได้ฮะไปได้นะฮะยังไปได้อยู่นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะเสียใจว่าเขาลงทะเบียนไม่ทันแล้วแต่จริงๆสามารถที่จะไปได้แล้วก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยลงทะเบียนไปนิดนึงนะฮะแต่ลงทะเบียนจองเวิร์กช็อปมันอาจจะเต็มแต่เราก็สามารถไปดูนวัตกรรมต่างๆได้
2: เผื่อบางทีเขาอาจจะใจดีเขาเปิด
1: มีแทรก
2: มีแทรกมีมั่วบ้านงานเข้าไปได้ใช่ไหมฮะ
3: ไม่เขาได้เป็นคิวสแตนบายคุณ
1: ถ้าใครอยากไปจริงๆอยากจะร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าเวิร์กช็อปมันทำร่วมกับทางรุ่นพี่เขาแล้วก็ทางนักศึกษาเขาก็จะมาช่วยร่วมกับคนที่มาร่วม
2: บางคนเป็นผู้ประกอบการไปเดินเที่ยวงานอะไรพวกนี้ได้ไอเดียในการไปทำของขาย
1: เราทำเรื่อง business matching ด้วย
2: อ๋อเหรอ
1: เพราะฉะนั้นในงานนวัตกรรมต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นตรงนี้จะมีทางภาคเอกชนก็สนใจเนี่ยเราก็มีการมาพูดคุยเพื่อที่จะสร้างเป็นไอ้เรื่องของนวัตกรรมต่อ
2: คือบางทีบางอย่างฮะอาจารย์ของที่เราต้องการให้มาช่วยเหลือเรามันยังไม่ถูกผลิตขายอ่ะแต่พวกงานพวกอีเวนต์พวกนี้อาจารย์มันชอบมีอย่างเครื่องไล่นกเนี่ย
3: ได้ลูกค้าแล้ว1,000นะคะท่าน
2: ผ่อนได้ไหมฮะอาจารย
3: ์เดี๋ยวไปคุยในงานสิ
1: ท่านรองไปคุยในงานพิเศษเลย
3: เห็นว่างานเยอะมากท่านรองคะถ้าเกิดจะสปอยงานเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงมีอะไรที่น่าสนใจอีกเพิ่มเติมอีกบ้างคะ
0: เยอะแยะไปหมดฮะอย่างเช่นเรามีนวัตกรรมทางด้านควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ให้ประชาชนได้เห็นนะครับเรื่องของพวกวัสดุนาโนที่เอาไว้ใช้ในงานหลักต่างๆนะครับและ AI IoT นะครับมีหุ่นยนต์มาเสนอในงานนี้ด้วย
2: อาจารย์ครับผมได้ยินในคำว่าควอนตัมเนี่ยเยอะแล้วมันคืออะไรฮะควอนตัมเนี่ย
0: เทคโนโลยีควอนตัมก็คือเราใช้หลักการของอะตอมที่มันมีคุณสมบัติทางด้านควอนตัมก็คือระดับพลังงานไม่ต่อเนื่องเนี่ยแล้วเราเอามาเป็นสัญญาณทางคอมพิวเตอร
2: ์
0: ครับที่เรียกว่าคิวบิตซึ่งมันแตกต่างจากบิตทั่วๆไปใน
2: สมองก็คือมันจะเหมือนละเอียดขึ้นเร็วขึ้นไวขึ้น
0: ถูกต้อง
2: เก็บอะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั
0: ้ยใช่สามารถประมวลผลได้เร็วขึ้น
1: เร็ว
2: ค่ะเร็วกัน
0: เยอะครับควอนตัมคอมพิวติ้ง
2: ได้ยินมานานตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วไปดูได้ในงานนี้
0: ถูกต้อง
1: ได้เลยครับ
3: นี่เลยค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้นะคะเราพบกันนะคุณผู้ชมวันที่1ถึง6กันยายนนะคะที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะกับงานลาดกระบังนิทรรศ2569นะคะปีนี้ความยิ่งใหญ่เพียบเลยนะคะกับ Form Lab to Lifeวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกับเราด้วย
2: ขอบคุณครับ
0: ยินดีครับ
2: ผู้ชมครับครบถ้วนนะวันพรุ่งนี้วันแรกอย่าลืมนะครับไปดูกันนะของพวกนี้ไม่ได้ไกลตัวเลยแต่ใกล้ตัวจริงๆนะครับจากแล็บทูไลฟ์นะครับดังนั้นไปกันได้ไปรู้กันว่าในอนาคตเราต้องเจออะไรวันนี้เราทุกคนรวมถึงทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้วันจันทร์เป็นวันที่ดีเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: ันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ป่าผายองหมู่9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
1: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปียังรอคอยการช่วยเหลือ
2: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคร
1: ับ PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศ

0: 6皿目牛の胃袋のグリエ。
1: さあ、お味の感想。
2: うん、うん、うまっ。これ最高っす。
3: これで全10品。

0: เลนรู้ไหมหนูดีคิดถึงสมัยก่อนที่เราสองคนเป็นแฟนกัน
1: สวัสดีครับผมชื่อเลน
0: ผมมีข้อเสนอที่ดีกว่านี้นะสนใจไหม
2: My Heartbeat สเต็ปรักละลายเธอวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 20:30 นทางไทย PBS
3: ค้นพบทุกการเดินทางของมนุษย์ท่องโลกกว้าง31สิงหาคมภารกิจพิชิตยอดเขาที่ตื่นเต้นและท้าทายในดินแดนกรีนแลนด์ที่ยังไม่เคยมีใครไปถึงสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล
4: มีกล้ามเนื้อเล็กๆหลายส่วนที่ไม่ค่อยถูกใช้และตอนนี้กำลังร้องโอดครวญลึกเข้าไปในอาร์คกับทีมปีนเขาที่มีความเชี่ยวชาญเราพยายามขึ้นไปให้ถึงยอดเขาลูกหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเสี่ยงปีนมาก่อน
3: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
5: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
6: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยา
7: จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
5: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
8: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
7: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
5: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS
9: เฮ้ยเราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
10: อยู่กับหลานสองคน
9: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
11: ชื่อฉันแบงค
9: ์ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูไอ้แบงค์สาวแกไม่รอดแน่
11: แกไม่รอดแน่
12: ตาไฟแดงครับพี่ตอนท้ายไปโรงพัก
13: โอ้ no
14: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
15: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
16: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อย100ล้านวิววันอังคารที่1กันยายน 21:30 นทางไทย PBS
17: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
18: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
19: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
18: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังลงไป
20: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้คำว่าครูอะไรจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
19: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
18: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
19: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี
21: ้นี่คือความลับของเมืองกรุงเทพที่คนกรุงเทพแท้ๆบางคนอาจไม่เคยรู้ว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมีชุมชนที่เงียบที่สุดอยู่ไม่ใช่ว่าห่างไกลถนนใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนร้างที่ไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ชุมชนนี้อยู่ใจกลางเมืองอย่างพระราม9แถมอยู่ใต้สะพานที่มีรถวิ่งไปมาทั้งวันและในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดที่เราภูมิใจนักหนา รถเข็นอาหารรสเด็ดหลายร้านรวมถึงร้านที่เคยซื้อทานอาจออกมาจากชุมชนนี้สารคดีของวิภาจากไทย PBS เรื่อง Smiling Land แดนยิ้มคนยากจะพาเราไปดู4ชุมชนเล็กๆที่มีเอกลักษณ์และหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองหลวงแห่งนี้ทั้งชุมชนคนไร้เสียงที่พระราม9ชุมชนในซอยเสือใหญ่อุทิศชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชและชุมชนคนนอนเต็นท์แถบ RCAหลายคนอาจมองว่าชุมชนเหล่านี้คือชุมชนแออัดที่ชวนถกถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่และเป็นหนึ่งในปมใหญ่ของกรุงเทพมหานครตลอดหลายสิบปีคนภายนอกมองเข้าไปอาจเห็นเป็นบ้านสังกะสีบ้างเป็นเต็นท์ผ้าใบบ้างเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูไม่ชวนมองขัดกับภาพลักษณ์มหานครที่อยากจะให้เป็นแต่สารคดีชุดนี้เลือกหยิบเรื่องราวอีกด้านเปิดมุมมองฝั่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นช่างซ่อมรถและเป็นมนุษย์อย่างชุมชนที่พระราม9ถูกเรียกว่าชุมชนคนไร้เสียงเพราะบริเวณสะพานแห่งนี้เป็นบ้านของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกว่า60ครัวเรือนหรือชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชก็ได้เปิดเผยความลับที่เราไม่เคยรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคนขายอาหารรถเข็นสตรีทฟู้ดหลักร้อยคันแถมเดิมทียังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีอายุนับร้อยปีและทุกวันนี้ก็ยังมีชาวมุสลิมอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญคือมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกันทุกคนรับชมความลับของเมืองกรุงเทพที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปในสารคดี Smiling Land แดนยิ้มคนยากรับชมได้แล้วทั้ง4ตอนบน www.vipha.me และ Vipha Application และนี่คือเรื่องราวจาก Vipha Secret Story
1: ภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: จิเซนเซไปทำความผิดอะไรมาหรือเปล่าทำไมต้องโดนจับตรวจ DNA
1: รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายมันเหนื่อยง่ายหรือยังไงเนี่ย
2: ผมจะเป็นโรคอะไรเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นเสี่ยงเป็นโรคตับโรคไตหรือโรครูมาตอยหรืออาจจะเป็นโรคมะเร็งหรือเปล่า
1: ท่านบอกนะผมว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดเยอะนะ
3: เพื่อสุขภาพเรานั้นเนี่ยดู DNA
4: จะรู้ว่าตัวเองจะต้องระวังอะไรมีความเสี่ยงอะไร
5: โอ้มะเร็งลำไส้
6: พอด
0: ไปหาคำตอบร่วมกันไหนดูให้รู้ตอนจับฟูจิเซนเซไปตรวจ DNA ผลคือวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
7: ในยุคนี้ที่ใครก็สร้างยานอวกาศไปดวงจันทร์กันแล้วแต่ผมก็ยังเต็มใจที่ยังรักษาสูตรขนมโบราณเอาไว้และทำมันทุกวันอย่างมีความสุขจริงๆอาชีพนี้มันสืบทอดกันมาตั้งแต่เมืองจีนเลยนะมันน่าภาคภูมิใจจริงๆนะสามารถสืบทอดต่อได้ตั้ง5รุ่น
8: ต่างวัย iView ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นทางไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอเหมือนเดิมแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับกิ๊ฟอภิญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เค้กกฤษฎาดีมีปฏิรบนะคะต้อนรับเช้าวันจันทร์อันสดใสนะคะ
0: สดใสใช่ไหม
1: สดใสอยู่ค่ะพี่กิ๊ฟเพราะว่าเรามีข่าวของศิลปินที่แบบสร้างเสียงหัวเราะตลอดเลยใช่ไหมข่าวแรก
0: ต้องบอกว่าพี่เจเน็ตเขียวคนนี้นะคะน่ารักอยู่หน้าจอตลอดงานเพลงก็ยังรับแต่หลายคนบอกว่าเวลามันดูข่าวทีวีเคคุณผู้ชมขาเจออะไรที่มันเป็นกระแสเนี่ยเขาต้องรีบถ่ายฟีดหาพี่เจเน็ตว่าเอ๊ะพี่เจเน็ตเขาจะเอามาล้อยังไง
1: ร้องเพลงหรือยัง
0: ร้องหรือยังแต่งเองสดๆร้อนๆไม่เท่าไหร่เป็นนางเอก MV ซะเองทุกเพลงนะคะบางเพลงก็เล่นเป็นทั้งเป็นแฟนกันก็มี
1: เป็นคนเดียวกันสองคน
0: คนเดียวกันผู้หญิงผู้ชายเป็นแฟนกันบางทีก็เล่นเป็นเด็กเล็กเป็นแม่แล้วแต่ครีเอทสร้างสรรค์มากนะคะซึ่งพี่เจเน็ตบอกว่าตรงนี้แหละคุณผู้ชมที่เป็นจุดขายที่ทำให้อยู่ได้ในวันที่โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมาแรงแล้วก็มาไวก็จะทำให้เห็นว่าพลังของการครีเอททำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงเพราะเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ยังมีเล่นรับงานภาพยนตร์ด้วยค่ะ
2: เฉยๆเราไปซื้อมันเองมันก็ของมันเฉยๆเราก็ไม่เข็ดเอง
0: นี่แหละเพลงดังในโซเชียลเกือบลืมต้นฉบับเขาไปแล้วนะคะ
1: เจอแปลงมันยังไงนะพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหา
0: หนูมาหาพี่เอง
1: หวยเหรอ
0: หวยก็อยู่เฉยๆไปซื้อมันเองคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่ามันก็อาจจะมีบ้างนะคะคือชินเจอเลขเจออะไรก็ตีกันพุบพับแล้วก็รีบซื้ออันนี้คือเพลงแปลงล่าสุดอีกเพลงหนึ่งนะคะ
1: ว่าเร็วมากเลยเนาะ
0: เร็วมากจี๊ดมากนะคะก็ได้ฉายามาสักพักใหญ่ๆแล้วเป็นเจ้าแม่เพลงแปลงนะคะเพราะว่าอะไรที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยรีบปรับแล้วก็ทำออกมาอย่างนี้เลยเป็นลีลาลูกเล่นซึ่งนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทำให้พี่เจเน็ตเนี่ยเขามีรายได้เข้ามาตลอดเพราะหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ้ยอย่างนี้ก็ชวนมารีวิวหลายๆอย่างเนาะจากการเกาะกระแสเก่งนะคะนี่ขายขำขายสนุกค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังไม่จริงจังนะคะนอกจากประสบการณ์การความหาแบบนี้นะคะยังมาจากการเก็บข้อมูลด้วยพี่เจเน็ตบอกว่าต้องดูหมดค่ะซีรีส์นะคะจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียมีไอเดียอะไรก็หยิบออกมาทำแบบนี้นะคะและที่สำคัญก็คือก่อนจะแต่งเพลงเนี่ยก็เรียกว่าต้องคอยตามทุกเทรนด์เลยล่ะค่ะ
3: อย่างเราดูข่าวอย่างเงี้ยการเมืองก็วันเดียวลอตเตอรี่หรือคนถูกหรือคนคือถ้าช้าวัน2วันหรือถ้าเกิน2วันไม่ได้ละค่ะต้องวันเดียวแล้วทำแล้วลงวันนี้มีข่าวก็ทำแล้วลงพรุ่งนี้อย่างช้าสุดก็ตอนเย็นอะไรเงี้ยต้องเพราะว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปอย่างการเมืองเนี่ยเปลี่ยนแล้วเราก็มันก็จะช้าไปละยุคนี้เราตามหมดตั้งแต่วลีแฮชแท็กไปพวก Twitter หรือพวกอะไรที่แบบต่างๆพวก Instagram พวก Twitter

0: หรือ TikTok เพลงดังใน TikTok บางครั้งเพลงดังใน TikTok ก็ไม่ได้ดังในโซเชียลอื่นๆเพราะฉะนั้นมันแต่ละโซเชียลไม่เหมือนกันแต่เวลาพี่ทําคลิปปั๊บพี่ก็จะลงหมดทุกอย่างแต่เราก็มาดูว่าอันไหนวิ่งมากที่สุดโซเชียลไหนที่เพลงนั้นดังอันนั้นน่ะจะวิ่งมากที่สุด
1: ก็คือเป็นคนไวอยู่แล้วนะคะแปลงเพลงเนี่ยแป๊บเดียวแต่ว่าพี่เจเน็ตบอกว่าก็ไม่ได้คิดจะทำจนเร็วเกินขอบเขตที่ตัวเองตั้งไว้ก็คือทำไวได้แต่ต้องเป็นเรื่องที่ไม่เดือดร้อนใครไม่หยาบคายเพราะว่าน้องๆดูเยอะวัยฟันน้ำนมก็เป็นแฟนคลับนะคะก็เลยอยากจะมีเพลงที่แต่งแบบเจาะคนฟังเฉพาะกลุ่มเด็กๆดูบ้างก็เป็นแนวเพลงให้ความรู้ที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้โอ้ก็ดีเนาะอารมณ์เพลง ABC หรือเปล่าเดี๋ยวไปถาม
2: เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดี
1: ใช่ว่าแบบถ้าเกิดแต่งให้เด็กๆเนี่ยน่าจะต้องแปลงเพลงกันยังไงนะคะ
0: กินข้าวต้องแปลงฟันนะครูเขาสวัสดีหนูมีเรื่องจะบอกเมื่อคืนนี้หนูกินปลาหมึกถ้าหนูกินปลาหมึกให้แปลงฟันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบทำคอนเทนต์เด็กๆอะไรเงี้ยเหมือนครูนักเรียนตอบโต้กันประมาณนั้นให้ความรู้เด็กก็จะเอาไปเล่นได้คุณแม่เล่นกับลูกครูเล่นกับนักเรียนอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างแล้วเราก็เลยจะไม่ทำอะไรให้มันดูดราม่ากับตัวเราเองเดี๋ยวคนรับไม่ได้มันเหมือนเราเป็นตัวอย่างของยุคใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำอยู่ในขอบเขตเราเองที่เราวางมาตรฐานไว
1: ้ตอนนี้มีงานโซเชียลทำงานเป็นหลักอยู่นะคะแต่ว่านักร้องก็ยังทำด้วยพี่เจเน็ตเขียวบอกว่าพร้อมรับงานนะคะก็คือเคยจ้างร้อยค่ะ
3: เป็นไงคะ
1: เขาเล่นเป็นลายเลยค่ะเล่นเหมือนอาบน้ำมาเลยนะคือแฉะมากคือเต้นไม่หยุดนะแล้วก็มีเพลงของตัวเองปล่อยบ้างนะคะเดือน2เดือนก็ปล่อยทีรวมถึงงานแสดงล่าสุดค่ะก็ไปร่วมเล่นในหนังจักรวาลปอบแต่ว่าเป็นเรื่องปอบลักไส้ไล่กระเจิงก็กลับมาร่วมงานกับพี่น้องวงการตลกหลายคนเลยล่ะค่ะปอบลากไส้ไล่กระเจิงเป็นอีกครั้งนึงที่ทำให้พี่เจเน็ตนะคะเขาเรียกว่าเขามีชื่อเนาะอีเจ้ยเจ้ยเจ้ยกลับมาเจอกับพี่หม่ำพี่หม่ำเขาเป็นแยมจำได้ไหมคุณผู้ชมแยมยโสธรไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าเรื่องนี้ครบ20ปีไปแล้วโอ้โหใครได้ดูอาจจะแบบเฮ้ยมันเร็วขนาดนี้เน
3: าะ
1: 20ปี
3: ก็แสดงว่ายืนระยะมายาวนานตอนนี้กลายเป็นอินฟลูแล้ว
1: ถูกต้องแล้วก็พี่หม่ำกับพี่เจเน็ตเนี่ยเขาก็เลยห่างจากงานแสดงร่วมกันไปพักนึงพอกลับมารอบนี้ก็เลยคิดถึงทำคลิปด้วยกันเรียบร้อยแล้ว
3: ผู้ติดตาม TikTok นี่ 1.1 ล้านล่าสุดนะพี่เจเน็ตเขียวของเรา
1: ชอบไปร้องในสวนมะนาวอ่ะ
3: นี่ทิพย์ก็ตามส่วนแกเองละมั้งเนาะ
1: ส่วนตัวเองส่วนตัวเอง
3: นะคะข่าวต่อไปค่ะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววังหน้ากันบ้างค่ะเป็นจิตรกรรมที่ซ่อนอยู่นะคะที่วัดพระแก้ววังหน้าช่วงนี้เนี่ยคนที่เป็นคอแบบเที่ยววัดเที่ยววังเขาแชร์กันเยอะค่ะพี่กิ๊ฟเพราะว่าหาชมยาก
1: ค
3: ือเขาบอกวังหน้านี่ส่วนใหญ่จะปิดมากกว่าเปิดนะคะแต่พอเปิดทีเนี่ยแน่นอนก็เป็นโอกาสให้คนที่สนใจนะคะประวัติศาสตร์แบบนี้นะคะว่าจิตรกรรมมีเรื่องราวอะไรแปลกกว่าที่อื่นอย่างไรมีคุณน้ำอ้อยไปมาแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังค่ะพี่กิฟต์คุณผู้ชมว่าอย่างเช่นนะคะที่คนแชร์กันเยอะก็จะมีศึกของตะขาบยักษ์กับปูยักษ
1: ์
3: สู้กันนะคะคนก็เข้าไปเที่ยวค่ะเป็นปรากฏการณ์คนเที่ยววัดเกิดขึ้นนะคะสะท้อนความสนใจในพื้นที่ประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้เจนซีเขาก
1: ็ชอบ
3: เที่ยวแบบนี้นะ
1: ไปเช็คอิน
3: ค่ะ
4: ภาพนี้หนูแบบอยากนำเสนอมากเพราะว่าหนูเจอจีวรไลดอกใช่ครับก็คือว่าผนังนี้เนี่ยเป็นฉากนะครับเรื่องตอนที่พระสิหิงค์ท่านเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่เกาะลังกาครับความน่าสนใจก็คือว่าเกาะลังกาเนี่ยในภาพเนี่ยเขาทำเป็นภาพของอาคารฝรั่งซึ่งมันเกิดจากทัศนคติของคนไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่3ครับที่เขาทราบว่าเกาะลังกาเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติและเขาเข้าใจว่าพอตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นฝรั่งตามไปด้วย
3: ไทยเคยมีเทรนด์ค่ะการห่มจีวรลายดอกนะคะเป็นเหมือนแฟชั่นของสงฆ์ในยุคสมัยรัชกาลที่3ค่ะซึ่งนอกจากบันทึกภาพถ่ายก็ยังมีจิตรกรรมนี่แหละค่ะอยู่ภายในวัดพระแก้ววังหน้าค่ะที่เป็นเครื่องยืนยันเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่นะคะอยู่บนภาพใหญ่เลยบนผนังค่ะซึ่งเป็นภาพเล่าเรื่อง สิหิงคณิธานค่ะหรือว่าตำนานการสร้างพุทธสิหิงว่าเกิดในศรีลังกามีความสำคัญค่ะเพราะว่าไม่เคยมีภาพจิตรกรรมที่เล่าตำนานสร้างพระพุทธสิหิงได้ชัดเจนเท่ากับภาพนี้มาก่อนจึงถือได้ว่าเป็นไฮไลท์นะคะแล้วก็อันซีนค่ะเพราะว่าน้อยครั้งมากที่จะเปิดให้เข้าชมได้แบบนี้เพราะที่จริงแล้วค่ะวัดพระแก้ววังหน้าปิดมากกว่าเปิดนะคะจะเปิดก็ต้องเป็นวาระที่พิเศษจริงๆและการที่ภาพสิหิงคณิ

0: ทานค่ะจะมาอยู่ในนี้ได้ก็ต้องย้อนไปว่าเดิมเนี่ยต้องการอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานทำให้มีร่องรอยภาพจิตรกรรมนี้อยู่ค่ะ
1: ก็ต้องเล่าย้อนกลับไปเลยว่าวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยชื่อแบบที่เราเรียกกันทั่วไปเนี่ยเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยกรมพระราชวังบวรมหาศักติพลเทพซึ่งเป็นวังหน้าสมัยรัชกาลที่3เดิมเนี่ยท่านทรงตั้งใจจะให้วัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมียอดเป็นทรงปราสาทแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านทรงท้วงไว้ว่ามันไม่เคยมีแบบธรรมเนียมที่ในวังหน้าจะมีวัดที่มียอดทรงปราสาทโดยเหตุนี้วัดพระแก้ววังหน้าก็จึงออกแบบให้เป็นจตุรมุขก็เป็นทรงสถาปัตยกรรมไทยที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันคราวนี้ในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยครับก็มีเรื่องเล่ากันมาว่าที่กรมราชวังบวรท่านทรงสร้างเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะครับก็ว่าเป็นการแก้บนที่ทรงชนะศึกที่เวียงจันทน์มาสิ่งสําคัญอีกประการนึงก็คือในวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมีจิตรกรรมฝาผนังซึ่งดูจะแปลกกว่าเรื่องในวัดอื่นๆก็คือในระหว่างช่องหน้าต่างเนี่ยครับเป็นการวาดเรื่องของตํานานนิทานพระพุทธสิหิงซึ่งก็เคยมีเรื่องเล่ากันว่าเดิมเนี่ยวัดพระแก้ววังหน้าเนี่ยมีความประสงค์ที่จะอัญเชิญพระพุทธสีหิงมาประดิษฐานก็เตรียมฐานชุกชีเอาไว้แต่ในท้ายสุดก็ไม่ได้อัญเชิญมาพระพุทธสีหิงก็จึงประดิษฐานอยู่ที่พระที่นั่งพุทธสวรรค์ภายในพิพิธภัณฑ์พระนครปัจจุบันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของวังหน้าเหมือนกัน
0: ชื่อเรียกวัดพระแก้ววังหน้าค่ะเรียกตามตั้งอยู่ในเขตพระราชวังบวรสถานมงคลหรือก็คือวังหน้านะคะที่ประทับของพระมหาอุปราชตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึง5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะถามว่าแล้วพิกัดของวัดอยู่ที่ไหนเพราะว่าพื้นที่วังหน้ากว้างขวางนะคะใครจะไปค่ะให้ปักหมุดไปที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ค่ะก็จะอยู่ถัดไปจากโรงละครแห่งชาตินะคะและที่เปิดก็เพราะเห็นว่าคนสนใจอย่างมากค่ะทางกรมศิลปากรจึงขยายเวลาให้เข้าชมได้ไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะโดยมีน้องเจ้านายค่ะเป็นนักศึกษารั้วศิลปากรทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครนำชมครบทั้ง4ทิศเลยค่ะ
2: จะเป็นภาพของเทวดาองค์หนึ่งนะครับที่มีพระรูปเนี่ยคล้ายกับพระคเนศเจ้านั่นเองท่านเนี่ยมีชื่อว่าพระเทพกรรมพระเทพกรรมเนี่ยท่านเป็นเทวดาประจำวิชาโคชศาสตร์การจับช้างครับ
0: คนนี้แหละค่ะที่เล่าเรื่องก็น่าฟังเนาะเล่าสนุกด้วยนะคะพี่ๆกรมศิลป์เขายกให้ไปเลยเป็นแฟนพันธุ์แท้วัดพระแก้ววังหน้าค่ะจากความที่น้องเขาสนใจแล้วก็ขยายเรื่องเล่าต่อจากภาพแต่ละภาพว่ามาจากวรรณกรรมคัมภีร์ศาสนาใดบ้างเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของภาพนะคะจะได้รู้กันละเอียดลึกซึ้งค่ะสอดคล้องกับคติความเชื่อเช่นภาพพระกุลกุมารหรือว่ากุลกุมารค่ะจากความเชื่อในลังกาว่าเป็นเทพปราบโรคระบาดสื่อด้วยรูปภาวะท่าทางกินเด็กกินซากศพเมื่อเข้าสู่ไทยค่ะกลายเป็นพระเทวริงนะคะผู้ดูดกลืนปีศาจแทนซึ่งภาพนี้อยู่ที่วัดสุทัศน์ด้วยค่ะ
2: องค์ความรู้ที่คนโบราณได้ศึกษานะครับแล้วก็ได้นำมาเขียนเป็นภาพเนี่ยให้เราได้เห็นกันรวมถึงเราได้เห็นปรากฏการณ์ครับคนมาเที่ยววัดเยอะที่สุดเลยนะครับโดยเฉพาะตอนบ่ายเนี่ยเคยนับได้ประมาณร้อยกว่าคนนะครับคือบางครั้งบางวันโบสถ์แทบแตกอะครับคือคนเยอะมากแล้วก็สำหรับกิจกรรมบรรยายเนี่ยมีคนเข้าร่วมหลายคนมากนะครับมันก็เห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีของการแบบท่องเที่ยววัดอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าผมแนะนำนะครับผมไม่อยากให้พลาดตำนานสีหิงคณิธานตำนานเทวรูปต่างๆนะครับแล้วก็ตำนานพุทธเจ้าเสด็จลังกา2ครั้งแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้มาสคอตประจำวัดครับพี่ปูกับน้องตะขาบจากตำนานประเทศจากตำนานพระธาตุชเวดากองนะครับผมพลาดไม่ได้เลยก็คือไม่ควรพลาดทุกอย่างเลยนะครับ
0: ชมภาพแล้วนะคะก็พอจะเข้าใจค่ะว่าคนในอดีตอยากจะเล่าอะไรให้เราฟังบ้างและเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่อยู่ในเส้นทางนี้นะคะเรียกว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวรากนครามคาแห่งรัตนโกสินทร์ค่ะเชื่อมโยงกับสถานที่และไฮไลท์สิ่งที่เป็นจุดเด่นจุดสำคัญมาให้ศึกษากันและสำหรับวัดพระแก้ววังหน้านะคะบันทึกว่าเป็นผลงานของครูช่างเช่นพระอาจารย์แดงนายมั่นแต่ถือว่าสวยงามแปลกตาค่ะด้วยการผสมผสานภาพของอดีตพระพุทธเจ้าทั้ง28พระองค์มีภาพเทพฮินดูไปจนถึงอมนุษย์ของอินเดียที่ปรากฏในมหาภารตคัมภีร์ค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะกรมศิลปากรได้เปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษทุกวันนะคะจนถึง20กันยายนนี้ค่ะ2569นี้เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหลังจากนี้ก็จะปิดซ่อมนะคะยาวๆเลยค่ะ

0: ก็ต้องรีบไปหน่อยนะคะ4โมงก็ปิดแล้วใช่ไหมคะแต่เมื่อกี้อย่างที่เค้กบอกเลยคุณผู้ชมเห็นน้องๆรุ่นใหม่หลายเจนเลยนะคะไปถ่ายลงถ่ายรูปไปศึกษากันแล้วก็แบบแชร์ลงโซเชียล
1: ค่ะแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่อยากจะเป็นมัคคุเทศก์อาสาสมัครตอนนี้เนี่ยได้ฝึกฝนกันใหญ่เลยรวมไปถึงจริงมีอีกหลายจุดเลยพี่กี้บริเวณนั้นที่เปิดช่วงนี้อย่างเช่นห้องทำงานอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่แบบยังเก็บข้าวของเก็บรูปชั้นครูต่างๆเอาไว้เห็นวงการศิลปะเขาก็แห่ไปชมกัน
0: ใช่ค่ะเหมือนได้ปฏิปต่อเรื่องราวเหมือนอารมณ์นักสืบตัวน้อยเหมือนกันนะภาพนี้เคยมีที่วัดนี้ก็มีตรงนั้นด้วยเรื่องราวแล้วน้องก็ได้ความรู้นะคะคุณผู้ชมคะมาต่อกันบ้างดีกว่าใครติดตามอยู่รายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2ของเราบอกเลยว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยลุ้นแน่ๆนอกจากดูไปหิวไปน้ำลายสอไปเนี่ยเชียร์นะคะ5ทีมสุดท้ายจะเป็นใครส่งกำลังใจกันแบบแน่นๆจับมือเข้ารอบกันไปเลยนะเพราะว่าจะได้ตำแหน่งสุดยอดน้ำพริกนะคะชวนคุณผู้ชมมาดูการส่งกำลังใจด้วยเพราะคนที่ชนะเนี่ยยังได้รับรางวัลเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วก็เงินรางวัลด้วยนะคะคราวนี้คุณผู้ชมจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบอกเลยว่าตอนนี้เปิดรับแล้วนะคะให้เข้ามาเชียร์แบบติดขอบครกเลยบอกเลยว่านอกจากจะกระทบไหล่คนทำน้ำพริกค่ะคอมเมนเตเตอร์และเชฟพี่เลี้ยงยังมีโอกาสชิมและช็อปน้ำพริกรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันในรายการด้วยพบกันเลยวันเสาร์ที่19กันยายนนี้นะคะรีบกันนิดนึงที่นั่งเราจำนวนจำกัดคุณผู้ชมบอกอุ๊ยอยากมาดูถึงที่นี่จังเลยถึงไทย PBS โทรเข้ามาค่ะแล้วบอกว่าอยากจะมาขอชมนะคะ027902627หรือว่า0892032973โทรมาได้ขอคอนเฟิร์มที่นั่งจันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วมาเจอกันที่นี่นะคะเอามาร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะ5ทีมสุดท้ายจะเป็นทีมในใจคุณผู้ชมที่เชียร์มาตั้งแต่ต้นหรือเปล่านะคะ
1: แล้วก็หากใครนะคะชอบเรื่องของการท่องเที่ยวเคยไปเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนมอญค่ะจะเห็นได้เลยว่าพี่น้องมอญเนี่ยรักษาอัตลักษณ์ไว้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการแต่งกายต่างๆนะคะอาหารการกินด้วยการเป็นอยู่เนี่ยรักษาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะแต่ในความเป็นมอญแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันอีก
0: ไม่เหมือน
1: ไป
0: แต่คราวนี้ที่จะพาไปคือชุมชนมอญทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีคุณผู้ชมก็อาจจะมองว่าอุ้ยขับรถไปก็ไม่ไกลแต่จะดีกว่าหรือเปล่าถ้าคุณผู้ชมอยู่ชิลๆที่บ้านได้สัมผัสทุกมุมมองผ่านหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนำชื่อว่าเรื่องเล่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารชุมชนมอญทองผาภูมิค่ะเป็นผลงานล่าสุดของผู้ช่วยนะคะศาสตราจารย์ดร.องค์บรรจุนผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมมอญที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของมสว.ด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันเพราะว่าหากพูดถึงชุมชนมอญทองผาภูมินะคะต้องบอกว่ามีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานมากๆเลยค่ะนี่เล่มนี้ที่น้องเค้กถืออยู่นะคะเล่าเรื่องราวเยอะเลยค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่มีการตั้งชุมชนมาตั้งแต่อย่างน้อยปลายกรุงศรีอยุธยานะคะสืบจนถึงการรวมรามัน7เมืองเขาเป็นอำเภอทองผาภูมิในปัจจุบันด้วยโอ้ในเล่มสวยไหมเค้ก
1: ค่ะก็จะมีภาพมากมายโอ้สีๆนะคะอย่างอันนี้พูดถึงข้าวแช่ค่ะที่มอญเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะเป็นแบบเมืองมอญเลยแล้วก็แบบมอญทองผาภูมิเลยด้วยนะคะหน้านี
0: ้สวยงามมากนะคะมีภาพสีสวยแบบนี้เลยแล้วก็นอกจากต้นทุนทางประวัติศาสตร์แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ชุมชนมอญแห่งนี้น่าสนใจมากก็คือวัฒนธรรมอาหารแบบที่เปิดให้คุณผู้ชมดูไปเลยเขาบอกที่เนี่ยเป็นมอญดั้งเดิมนะคะอย่างแกงส้มมอญรุ่นใหม่นิยมใส่กระชายแบบโบราณใช่ไหมแล้วก็มัสลาแบบพม่าต่างจากสูตรดั้งเดิมค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าความหลอมรวมแลกรับปรับเปลี่ยนจากสภาพแวดล้อมและค่านิยมท้องถิ่นนั่นเองร่นราวอาหารที่น่าสนใจนี้นะคะอยู่ในหนังสือค่ะเรื่องเล่าเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารชุมชนมอญทองผาภูมิของอาจารย์องค์บรรจุนอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นการเล่าเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารค่ะหรือว่าฟู้ดทัวริสต์เพียงแค่อ่านก็เหมือนได้ตามรอยอาหารมอญทองผาภูมิในทุกมิตินะคะตั้งแต่บทที่1เลยอาหารมอญในชีวิตประจำวันไล่เรียงไปถึงอาหารมอญในพิธีกรรมคือตอนนี้เค้กเลือกเปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าน่ากินทุกหน้าเลย
1: ตามหาหน้านี้อยู่เพราะว่าอันนี้ก็น่าสนใจพี่กิฟต์อาหารมอญเพื่อความมีโชค
0: เ
1: ชื่อกันว่ามีฤทธิ์เป็นยาดีแหละกินแล้วก็เป็นเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็มีแบบป้องกันเคราะห์ร้ายด้วย
0: เขาบอกว่ามันเป็นโหลดชองและกล้วยดองน้ำผึ้งนะคะจะโชคดียังไงคุณผู้ชมไปติดตามอ่านกันในเล่มแต่ว่าวันนี้ค่ะมอบให้คุณผู้ชม
1: มีกินเล่ม
0: ห้าเล่ม
1: ไม่ใช่คนเดียวได้ห้าเล่มนะห้าคน
0: โอ้โดนสิคนเดียวละ

0: ้งห้าเล่ม
1: เดี๋ยวคุณผู้ชมคนที่เหลือเขาจะของขึ้นนะคะ
0: กติกายังไงคะ
1: ให้คนละเล่มนะคะโทรเข้ามาก่อนค่ะ027902627นะคะ5สายแรกเนาะโปรดิวเซอร์กระทิบบอกว่ากระซิบมาว่า5สายแรกเท่านั้นตอนนี้โทรได้เลยไหมคะโทรได้เลยค่ะเสียงในหูบอกโทรได้เลย027902627 5สายแรกรับไปคนละเล่ม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่คนเดียว5เล่มแน่นอนนะคะ
0: เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหารชุมชนมอนทองผาภูมิของอาจารย์องค์บรรจุนนะคะเราแจกกันเลย
1: สวยงามมากเล่มนี
0: ้ระหว่างที่คุณผู้ชมโทรกันอยู่นะคะก็ขอพาไปต่อสำหรับแฟนๆหน้าจอค่ะไปดูเรียกว่าคุณย่าได้ไหมพี่กิฟต์มาริลีนมอนโรคือภาพที่เราจดจำแกยังสาวๆอยู่แต่ว่าถ้าเรานับถึงวันนี้เนี่ยถ้ายังมีชีวิตอยู่ร้อยปีแล้วค่ะ
1: คือสุดยอดแฟชั่นไอคอนิกของยุคนั้นที่บอกว่าสามารถสร้างภาพลักษณ์ต่างๆแล้วก็เปลี่ยนบทบาทการแสดงจากชุดเสื้อผ้าเลยแล้วหลายคนก็จำความเป็นเซ็กซี่สตาร์ใช่ไหม
0: ใช่แล้วดูผมบลอนด์เป็นเอกลักษณ์แบบนี้กับภาพที่เราจำก็น่าจะเป็นภาพแบบจับกระโปรงแล้วก็ลมพัดปรุ้งขึ้นมานะคะมาริลีนมอนโรค่ะก็พอมีวาระที่ถ้าอยู่ถึงวันนี้จะครบ100ปีก็เลยมีการผลิตเป็นเหมือนแบบของที่ระลึกเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ขึ้นมาค่ะ
1: น่ารัก
0: รำลึกแม่มาริลีนมอนโรนะคะก็ถือว่าเป็นไอคอนสุดไอคอนิกที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบค่ะสาวผมบลอนด์ค่ะอันนี้มาในชุดเดรสสีชมพูฮอตพิงค์นะคะด้านหลังโบยักษ์ใหญ่เลยค่ะโอเวอร์ไซส์พร้อมกับสวมเครื่องประดับที่สร้อยคอนะคะตั้งหูก็เพชรระยิบระยับนี่เป็นลุคของตุ๊กตาบาร์บี้ที่ถอดแบบมาจากนักแสดงระดับตำนานของฮอลลีวูดค่ะมาริลีนมอนโรค่ะเธอเคยสวมชุดแบบนี้จริงๆนะคะในภาพยนตร์สร้างชื่อค่ะเรื่อง Gentlemen Prefer Blondes เมื่อปี1953ค่ะซึ่งเป็นฉากที่เธอแสดงเพลง Diamonds Are Girlsbest friend นะคะถ้าหากมาริลีนมอนโรยังมีชีวิตอยู่เธอจะมีอายุครบ100ปีในปีนี้ค่ะทางบาร์บี้ก็เลยขอร่วมเฉลิมฉลองให้กับตำนานฮอลลีวูดคนนี้ด้วยการออกแบบตุ๊กตาขึ้นมาค่ะเขาเรียกว่า Barbie Signature รุ่นพิเศษค่ะให้แฟนๆได้ร่วมรำลึกแล้วก็สะสมไว้ในคอลเลกชันก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะคุณผู้ชมที่บาร์บี้เนี่ยหยิบเรื่องราวของมาริลีนมอนโรมาถ่ายทอดค่ะเพราะว่านับตั้งแต่ปี1997เป็นต้นมาบริษัทแมทช์โชค่ะที่ผลิตตุ๊กตาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากเธอมาแล้ว7รุ่นด้วยกันนะคะเยอะนะคะเพราะว่าก็สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของตำนานเซ็กซี่สตาร์ค่ะที่เหนือกาลเวลาจริงมารีนมอนโรค่ะจริงๆเธอมีชื่อจริงว่าโนร์มาจีนสมอร์เทนเซนนะคะเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน1926ค่ะเธอก็ก้าวเข้าสู่การเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดในช่วงทศวรรษที่1950มีผลงานสร้างชื่อค่ะอย่างที่เรากล่าวไปแล้วเป็น Gentlemen Prefer Blondes How to Marry a Millionaire และ The Seven Year Itch นะคะซึ่งเธอจากไปในวัยเพียง36ปีเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะปี1962นะคะสูญเสียสตาร์ที่กำลังเฉิดฉายเลยในวงการตอนนั้น
1: แล้วดูรอยยิ้มนะคะมีเสน่ห์บุคลิกคือดีมากเนอะแล้วก็เคยตั้งบริษัทหนังด้วยเป็นนักสู้ต่อสู้กับนายทุนมืดฮอลลีวูดในยุคนั้นนะเอาคุณผู้ชมมาต่อกันที่หัวใจในลายผ้ากันสักนิดนึงอะนะคะต้องบอกว่าเรื่องราวถ้าเป็นของผ้าอะไรที่เป็นดั้งเดิมของชาติพันธุ์น่ะบางทีเรานึกว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเขาจะสืบทอดอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วค่ะเด็กเจนใหม่ๆเขาบอกอุ๊ยของที่มันมีในชุมชนในบ้านเราเนี่ยมันมีคุณค่านะถ้าเอามาทําให้ดีนะคะหลายเจนเลยค่ะเจน C เจนอัลฟาเขามองเห็นตรงนี้เขาเลยเอาความงดงามของสีสันลวดลายต่างๆจากบนเขาเข้ามาใกล้ใจคนเมืองมากขึ้นติดตามหัวใจในลายผ้ากับคุณอัญชลีเมื่อกี้ดิฉันเห็นแต่งตัวหนักอยู่นะวันนี้ไปดูกันหน่อยค่ะ

0: ยังเป็นมือใหม่เริ่มง่ายๆก็ด้วยการร้อยลูกปัดลูกเดือยแล้วหมุนเงินไปก่อนค่ะถ้าเก่งขึ้นอีกขั้นก็อาจจะได้ทำงานปักลายกากบาทเป็นเส้นตรงของคนอาขาที่เรียกว่าอากอแม้ยังอยู่ในวัยเรียนแต่ที่บ้านก็อยากให้มีวิชางานฝีมือติดตัวกัญญารัตน์เมอร์ปกกู่และพัชรนันท์หงเพชรก็เลยได้ฝึกเย็บปักถักร้อยเสื้อผ้าอาขาจากรุ่นแม่แต่ครั้งนี้พิเศษหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ช่างรุ่นใหม่วัยเพียง13ปีต้องทำหน้าที่พรีเซนเตอร์นำเสนองานฝีมือบ้านเกิดในนามกลุ่มหัตถกรรมชนเผ่าบ้านผาลายอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่กับการออกงานใหญ่ในกรุงเทพอบป่าเคียงเลพักใจเพณใจกรุงทั้งสาธิตและบอกเล่าวิถีของกลุ่มลอมิอาคาที่ผู้ใหญ่ปูทางสร้างกลุ่มหัตถกรรมสำคัญคือทำให้ผู้หญิงในชุมชนไม่ว่าวัยไหนก็มีรายได้เลี้ยงตัว
1: อันนี้จะเผ็ด

0: แบบผลิตภัณฑ์ของพี่ก้อยเยอะมากเลยก็คือเป็นลวดลายแบบอาคาแต่ว่าพี่ก้อยบอกว่าอาคาผ้าลายเนี่ยเราเรียกว่าอาคาลอมีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ลวดลายเสื้อผ้าจะมีเอกลักษณ์เฉพาะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างตัวนี้อุ้ยสีสวยมากในแอปดูหน่อยค่ะโอ้นี่ลายไหนคะที่บอกว่าถ้าเป็นอาคาลอมี
1: ก็เราจะเน้นตรงนี้เลยนะคะนี่จะเป็นลายลิ้นผีเสื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ลายลิ้นผีเสื้อของเราจะมีด้วยกัน3แบบ
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: ใช่อันนี้คือล่าฉึงนะคะ
0: ล่าฉึง
1: ใช่อันนี้ลัดฉึงแล้วก็จะมีอันนี้
0: ลัดฉึงเป็นแบบนี้ไหนๆนะคะ
1: ใช่อันนี้เป็นแบบนี้เลยอันนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: ลัดฉึงค่ะลายเดียวกันแล้วก็ละอกจะเป็นอย่างนี้จะเป็นกับการเย็บจะซับซ้อน
0: เนี่ยเหรอคะ
1: ใช่ลายสวยมาก
0: อย่างนี้ต้องทำยังไงคะถึงเป็นลายแบบนี้ได้
1: คืออันนี้เราจะต้องตักตัวผ้าตรงที่เป็นแถบสีสีอันนี้ก่อนแล้วเราถึงจะมาเย็บกับตัวผ้าสีขาวก่อนนะคะกว่าที่จะมาปักใส่ที่เสื้อนี้แบบนี้ค่ะอันนี้ลาเทค่ะ
0: ค่ะอันนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นลายเดียวกันชื่อว่าลาย
1: ลิ้นผีเสื้อค่ะ
0: ลิ้นผีเสื้อ
1: หรือว่าค่ะเราจะเรียกว่าอะลูเมล่า
0: อะลูเมล่า
1: ใช่
0: ผีเสื้อบอยบินเนี่ย
1: ใช่ถ้าความเป็นจริงคือเรียกว่าเสื้อคลุมเจ้าสาวค่ะ
0: อ๋อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พร้อมเลยนะคะพร้อมวันนี้เลยค่ะ
1: อันนี้เสื้อคลุม
0: ว่างเลยค่ะอันนี้คือเสื้อคลุมเจ้าสาว
1: ใช่ค่ะนี่ค่ะถ้าเสื้อคลุมเจ้าคือเราจะใส่อย่างนี้เนาะเราจะตกแต่งอย่างนี้แต่ถ้าธรรมดาอันนี้คือพี่ประยุทธ์มาแล้วนะแต่ว่าพี่คือแต่ว่าถ้าธรรมดาเลยก็เขาจะเด้งแค่แบบนี้แต่ว่าเราอย่าเอาลายดั้งเดิมมาใส่
2: ความงามบนผืนผ้าเคยมีไว้เพียงเล่าขานในชุมชนแค่ทำใช้สวมใส่และวางขายรับนักท่องเที่ยวเพราะบ้านผาลายนับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมในกลุ่มชาวต่างชาติค่ะด้วยมีผู้คนหลายชาติพันธุ์เช่นอาคาลาหูลีซูดาลาอังปากากะยอหากไม่ถึง10ปีมานี้ที่เสาวลักษณ์เยหลุงคิดริเริ่มให้งานฝีมืออาคาออกสู่สายตาคนนอกจึงรวมกลุ่มแม่บ้านคนสูงวัยและเด็กรุ่นใหม่กว่า10ชีวิตทำเครื่องแต่งกายคงรูปแบบดั้งเดิมและมีที่ปรับประยุกต์ให้ได้ใช้วงกว้าง
1: เราทำเกษตรไม่ได้เนาะด้วยความที่เราก็เป็นแม่ลูกอ่อนช่วงนั้นนะคะแล้วเราก็เลยเห็นทานว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพราะว่าในบ้านเราฝีมือของแม่ๆแต่ละคนอ่ะคือฝีมือเขาสวยเพราะว่าเขาจะเย็บใช้แค่ในชีวิตประจำวันเอาเพื่อนพาน้องมาออกบูธครั้งแรกใช่ไหมก็น้องเขาก็ถือเหมือนมาเปิดประสบการณ์ให้เขาเรียนรู้ก็เลยบอกน้องเขาสองคนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าพี่ก้อยไม่ได้นี่นะก็น้องๆก็จะได้มาเนี่ยเขาก็ดีใจกันใหญ่เนาะแล้วเขาก็ว่าเออเมื่อกี้เขาถามเลยอันเนี้ยถ้าจะให้ขายราคาเท่าไหร่พี่เพราะด้วยความที่เขาก็ไม่รู้ถ้าพี่ไม่อยู่นะเราจะขายยังไงเขาก็ถามตื่นเต้นมาก
3: ก็มันเป็นลวดลายของชาติพันธุ์เราก็ภูมิใจที่เราสามารถที่เราได้เย็บลายของชาติพันธุ์ตัวเอง
4: ส่วนตัวนะคะก็ตอนแรกอ่ะหนูคิดว่ามันง่ายมากค่ะแค่แบบจับเข็มเย็บแต่พอหนูได้มาทำจริงคือแบบยากมาก
0: ยากเนาะต้องใช้สมาธิใช่ไหมแล้วแบบยิ่งเด็กๆรุ่นเราเป็นไงเล่นมือถือหรือว่าอยากจะแบบไปอยู่กับเพื่อนๆเพราะต้องมาอยู่นิ่งๆทำงานฝีมือ
4: โอ้โหอยู่ไม่ได
0: ้อยู่ไม่ได้ยังไงบ้างเราต้องห้ามใจยังไงบ้างต้องทำสมาธิยังไงบ้าง
4: ก็แบบต้องแบบพยายามจดจ่อค่ะท่องไว้ค่ะว่าต้องทำให้เสร็จต้องทำให้เสร็จค่ะ
0: โทรศัพ
3: ท์ก็ไม่วางไว้ใกล้นะคะต้องวางไว้ไกลๆเลย
0: วางไว้ไกลๆเลยใช่ไหม
2: การรับช่วงต่องานฝีมือจากรุ่นพ่อรุ่นแม่บางก็เริ่มที่การลงมือทำรับวิชาช่างเย็บปักถักย้อมสีธรรมชาติบางก็เริ่มด้วยการออกแบบค่ะมีจินตนาการตามวัยไปจนถึงการเรียนรู้เรื่องของตลาดเช่นสองสมาชิกวัยทีนจากกลุ่มผ้าทอกี่เอวย้อมสีธรรมชาติบ้านไม้สลีที่ขอนำเสนอความงามตามฉบับคนปากากะยอรุ่นใหม่ในอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูน
5: ลายมีเยอะแยะเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะทำได้ไหมแบบนี้ค่ะบางลายมันยากอย่างนี้ค่ะ
0: หนูทำได้บ้างไหม
5: หนูทำไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมแต่ก็เมื่อกี้ตัดลูกเดยพอได้
5: ใช่ค่ะ
0: อ
5: ัน
0: นี้คืองานพื้นฐานไหมคะ
6: จะให้ยายออกแบบเสื้อผ้าให้เราแบบบางทีนี้สีแดงข้างนึงเขียวข้างนึงแล้วก็แดงขาวแบบนี้ใช่แล้วก็ลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับแล้วประมาณนี้เขาก็จะทำให้เราใส่ตอนไปทำบุญแบบนี้ครับใช่
0: เราไปบอกยายไหมยายขอแบบสีจัดๆอะไรเงี้ยแบบสีที่เราชอบมีไหม
6: มีบ้างครับยายก็จะแบบเอ๊ะทำยังไงอะไรแบบนี้แล้วก็จะสอนยายไปเลยแบบเราลงสีแบบนี้นะแบบพอลงมาก็ก็ทันสมัยดีอะไรแบบนี้ครับ
5: หนูอ่ะภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนกะเหรี่ยงอะไรเงี้ยเพราะเรามี

0: เสื้อเป็นของเราเนี่ยค่ะแบบแนวอะไรเงี้ยค่ะ
1: ดอกมะเขือใช่ไหมคะดอกมะเขือง่ายมากคืออันดับแรกที่เดินเส้นก่อนค่ะเดินเส้นตรงก่อน
2: เมื่อคนในท้องถิ่นใส่ใจรักษาคนนอกก็ขออาสาบอกต่อค่ะ

0: ปักลายแบบไหนเหมือนด้านล่างปักไม้อะไรเงี้ยแต่ละลายมีชื่อยังไงมีเทคนิคยังไงอย่างเงี้ยคือด้านบนน่ะเค้าแล้วเวลาที่พ่อๆแม่ๆเค้ามาสอนนะคะแบบเวลาเราไปหาชาวบ้านอ่ะเค้าสอนแบบว่า 100%คือถ้าเทียบแบบต่อให้พี่ไปเวิร์คช็อปอะพี่ก็จะไม่ได้ขนาดนี้ใช่แบบว่าเพราะว่าเขาแบบเขาเต็มใจสอนมากเขาอยากให้เรารู้ว่าอ๋อที่ของลายเป่าของเขาอะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาของเป็นแบบนี้อย่าง
1: ที่เราอยู่ในเมืองอย่างเงี้ยสำคัญเนี่ยที่เราต้องรู้จักหรือว่าเข้าใจสำหรับ
0: หนูมองว่ามันเป็นการให้ความเคารพมากกว่าเหมือนเวลาแบบว่าเราอยากให้คนต่างชาติรู้ว่าเราเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาก็ค่อนข้างให้ความสนใจหรือว่าในฝั่งโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยก็มีแบบว่าหลายคนที่แบบว่าแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างแบบว่าให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเคารพความแตกต่างอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนหรือว่ารุ่นนี้เริ่มซีเรียสเรื่องนี้กันซะเยอะอยู่แล้วด้วย
2: การรวมตัวในพื้นที่ใจกลางเมืองณอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถานที่จัดงานนับเป็นการสร้างประสบการณ์แลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ค่ะแม้ต่างที่มาหากสามารถถักทอคุณค่าความหลากหลายเรียนรู้ร่วมกันได้ผ่านงานฝีมืออัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงานค่ะ
3: หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ์
2: และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
1: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
2: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
1: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
2: เราก็ไม่หยุด
1: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
2: เริ่ม7กันยายนนี้
3: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์ที่31สิงหาคม2568พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิณภาคล้องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะเสทบลงพื้นที่ปัตตานีย้ำหน่วยงานความมั่นคงเน้นการข่าวยับยั้งการก่อเหตุป่วนใต้เร่งสร้างความเชื่อมั่นกลับมา
1: ครม.สัญจรสงขลาพรุ่งนี้เตรียมอัดงบพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ 57,000 ล้านด้านโครงการขนาดใหญ่รถไฟทั้งคู่สะพานข้ามทะเลสาบสงขลา
0: เนปาลเร่งกู้ภัยคนงานติดในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำขณะยอดผู้เสียชีวิตในจีนและเนปาลขยับขึ้นรวมกันมากกว่า800คนแล้ว
1: นักตบสาวไทยทำสำเร็จคว้าตั๋วโอลิมปิก2028โค้ชออสเปิดใจฝันเป็นจริงหลังเคาะหลังรอคอยมานาน20ปีขณะที่รัฐบาลเตรียมอัดฉีดกว่า11ล้านบาท
0: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดกับคนที่ขับรถชนนักศึกษาเสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัสอีก1คนค่ะพบว่าคนขับรถเก๋งที่พุ่งชนนั้นเป็นอาจารย์แพทย์เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่บันทึกเหตุการณ์คืนวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมานะคะช่วงประมาณ20นาฬิกา15นาทีมีรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่บริเวณ3แยกนางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายทำให้นักศึกษาชั้นปีที่1ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บสาหัสอีก1คนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าขณะขับรถกลับบ้านมาถึงจุดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุชนกันไม่เกิน5นาทีนักศึกษาผู้ประสบเหตุจอดรถจักรยานติดสัญญาณไฟจราจรอยู่บริเวณขอบทางจากนั้นรถเก๋งคู่กรณีก็พุ่งชนอย่างแรงทำให้ร่างผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตกระเด็นไปไกลกว่า10เมตร
2: ตอนมาทุกคนก็หมดสติหมดแล้วเหลือน้องคนนี้ก็มาช่วยกันเรียกน้องคนนี้ที่รอดนะครับเรียกจนได้สติ
3: บาดเจ็บยังไงบ้างครับคนที่บาดเจ็บสาหัส
2: คนนี้สาหัสเหมือนกันครับเป็นแผลชะกันที่ขาเลย
3: ก็มีโอกาสสาหัส
2: ขารู้สึกไม่น่าจะหักนะครับนะดูแล้วไม่หักแต่ว่าเป็นแผลใช
3: ่ตรงจุดนี้นี่เกิดอุบัติเหตุบ่อยหรือเปล่า
2: บ่อยครับเขาบอกว่าเกิดบ่อยมาก
0: พันตำรวจเอกอนุสรหน่อคำบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายเปิดเผยว่าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเก๋งเป็นอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเชียงใหม่และจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ตั้งแต่วันเกิดเหตุไม่พบแอลกอฮอล์ส่วนตัวมีพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถถูกต้องตามกฎหมายสำหรับขั้นตอนทางกฎหมายพนักงานสอบสวนทำการสอบปากคำผู้ต้องหาหมอผู้รักษารวมถึงสอบปากคำญาติผู้เสียชีวิตไว้ในฐานะพยานประกอบสำนวนเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญอีก2ส่วนคือการรอรายงานการเข้าตรวจพิสูจน์ร่องรอยการชนจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและรอรายงานผลการชันสูตรบาดแผลและศพจากแพทย์เพื่อนำมารวมสำนวนคดีตามขั้นตอนก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลต่อไปรายงานระบุว่านักศึกษาที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้ง3คนเป็นหญิงทั้งหมดเป็นชาวจังหวัดน่านปัตตานีและชลบุรีเพิ่งจะเดินทางมาศึกษาต่อชั้นปี1ช่วงเดือนกรกฎาคม2569ค่ะ
1: เห็นน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ชะอมอำเภอแก่งคอยอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะหลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะรวมถึงเร่งสำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายด้วยเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักและมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำที่จะไหลเข้ามาอีกเพิ่มขึ้นค่ะฝนที่ตกหนักบริเวณพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่สูงของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลบ่าลงสู่พื้นที่ด้านล่างกระทบประชาชนและนักท่องเที่ยวในหลายหมู่บ้านค่ะโดยเฉพาะหมู่บ้านที่2 8 9 10และ11โดยจุดที่มีน้ำหลากมาจากบริเวณน้ำตก7คดและน้ำตกโกรกอีดกก่อนมวลน้ำจะไหลลงมาพื้นที่คลองหินร่วงหมู่ที่9ก็ทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนตกค้างอยู่ในที่พักเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนนั้นต้องเข้าช่วยเหลือค่ะจนสามารถนำตัวออกมาได้จากนั้นมวลน้ำก็ไหลต่อเนื่องมายังบ้านหินตั้งหมู่8บริเวณสะพานไทยลาวซึ่งมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวก่อนที่จะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำในหมู่2หมู่7และหมู่10ทำให้บางจุดมีน้ำเข้าบริเวณที่พักอาศัยและกระทบต่อการสัญจร นอกจากนี้ยังมีต้นไม้หักโค่นกีดขวางเส้นทางค่ะเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนต้องใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนสิ่งกีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กซึ่งรับมวลน้ำมาจากพื้นที่เขาใหญ่และป่าพญาเย็นเช่นกันเช้าวันนี้เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะหลังเมื่อคืนมีฝนตกไม่มากโดยมวลน้ำสามารถระบายลงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กได้ดีจุดที่รับผลกระทบเมื่อคืนก็คือบริเวณรีสอร์ทหมู่หนึ่งบ้านหมากซึ่งมีน้ำไหลบ่าและมีนักท่องเที่ยวติดอยู่ภายในที่พักเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเดินเท้าเข้าไปช่วยเหลือค่ะเนื่องจากว่ารถไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ก่อนที่จะนำทั้งหมดออกมาได้อย่างปลอดภัยส่วนรถขับเคลื่อน4ล้อที่พยายามข้ามกระแสน้ำแต่เครื่องยนต์ก็ดับกลางทางค่ะเจ้าหน้าที่สามารถนำรถขึ้นมาได้และขณะนี้ก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กระบุว่าเช้านี้สถานการณ์โดยรวมเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ประมาทค่ะเพราะหากมีฝนตกหนักบริเวณเขาใหญ่และป่าพญาเย็นมวลน้ำก็จะไหลลงมาตามเส้นทางน้ำเข้าสู่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เอ่อล้นได้หน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและทีมกู้ภัยก็จะลงพื้นที่ไปประเมินความเสียหายและเร่งแก้ไขปัญหาค่ะ
4: คือขณะนี้ตามที่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือบริเวณริมลำน้ำมวกเหล็กนะครับแต่ว่าขณะนี้ระบบการไหลของน้ำที่มาจากเหนือขึ้นไปนะครับคือจากบริเวณเขาใหญ่ลงมานะครับก็มันถ่ายเทได้ดีนะครับทำให้ระบบมันจะน่ากลัวอยู่ระยะหนึ่งครับพอระบายน้ำลงอ่างได้หมดมันก็เบาลงครับขณะนี้ในช่วงเช้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่เกือบจะปกติครับ
1: เช่นเดียวกับที่น้ำตกวังตะไคร้จังหวัดนครนายกเจ้าหน้าที่ต้องเปิดสัญญาณแจ้งเตือนระดับน้ำค่ะหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ต้นน้ำมวลน้ำจากเขาใหญ่ก็ไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างนะคะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงได้แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำและก็ออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดสถานการณ์เช้านี้เริ่มคลี่คลายแล้วหลังฝนหยุดตกและระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอยู่ค่ะ
0: ขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือก็ยังคงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอยู่นะคะส่วนที่จังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งฟื้นฟูน้ำท่วมในอำเภอปัวอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดในหลายจังหวัดจัดรถเข้าไปช่วยดูดโคลนตามชุมชนต่างๆในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ตอนนี้ยังมีดินโคลนจำนวนมากอุดตันตามเส้นทางและท่อระบายน้ำนอกจากนี้ยังสนับสนุนทั้งเครื่องจักรหนักพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่สาธารณะคืนพื้นผิวการจราจรรวมถึงช่วยเหลือบ้านเรือนที่ยังมีเศษดินโคลนติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากที่จังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงรายตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่นำมาติดตั้งใน3จุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือชุมชนป่าแดงหัวสนามบิน416และบริเวณสะพานห้องลี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งระบายน้ำออกจากเขตเมืองมีกำลังสูบรวมสูงสุด 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหรือว่า 90,000 ลิตรต่อนาทีซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้เนื่องจากศูนย์อุตุขออภัยค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจังหวัดเชียงรายจะยังได้รับอิทธิพลของพายุทำให้มีฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนพบรอยแยกของแผ่นดินและมีดินถล่มบนภูเขาบริเวณเหนือหมู่บ้านโพซอตำบลเสาหินอำเภอแม่สะเรียงวัดระยะรอยแยกได้130เมตรนายวรศักดิ์พานทองนายอำเภอแม่สะเรียงระบุว่าพื้นที่จุดเกิดเหตุด้านล่างมีบ้านเรือนประชาชนมีโรงเรียนซึ่งมีความเสี่ยงมากหากว่าเกิดฝนตกและมีปริมาณน้ำฝนสะสมปริมาณมากทำให้ต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากประเมินว่าไม่ปลอดภัยจะให้ประกาศอพยพชาวบ้านได้ทันทีสำหรับรอยแยกดังกล่าวพบครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดพบว่ารอยแยกแตกเพิ่มมากกว่าเดิมค่ะ
1: เกิดเหตุไฟไหม้ร้านวัสดุก่อสร้างกลางตลาดสด18เมตรจังหวัดเพชรบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงค่ะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เบื้องต้นก็พบผู้เสียชีวิต1คนเป็นเจ้าของร้านค่ะเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเร่งควบคุมเพลิงไหม้ร้านโชคอนันต์ภายในตลาดสด18เมตรเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะโดยเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นซึ่งเปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างต้นเพลิงก็อยู่ที่บริเวณชั้น2ค่ะซึ่งเป็นโกดังเก็บวัสดุก่อสร้างเช่นสีกระป๋องสเปรย์ทินเนอร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีก็ทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและก็มีเสียงคล้ายระเบิดดังเป็นระยะนะคะสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าพักอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านที่เกิดเหตุค่ะก่อนเกิดเหตุก็ได้ยินเสียงดังแล้วก็เห็นไฟไหม้ออกมาจากตัวอาคารจึงได้รีบประสานตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและช่วงเกิดเหตุเจ้าของร้านก็ติดอยู่ภายในอาคารด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากว่าภายในอาคารมีวัสดุไวไฟจำนวนมากแล้วก็ยังมีเสียงระเบิดดังเป็นระยะล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วนะคะตรวจสอบพบผู้เสียชีวิต1คนก็เป็นเจ้าของร้านค่ะสภาพศพถูกไฟไหม้ทั้งหมดอยู่บริเวณชั้น2ข้างห้องน้ำเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายร่างออกจากพื้นที่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าร้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายอย่างน้อย2คันส่วนสาเหตุแล้วก็มูลค่าความเสียหายก็อยู่ระหว่างการรอพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดค่ะดูเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้กันนะคะล่าสุดก็ไปเกิดเหตุที่จังหวัดปัตตานีหลังจากที่สัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุหลายจุดที่มากที่สุดก็คือพื้นที่นราธิวาสมาช่วงเสาร์ที่ผ่านมาก็เกิดเหตุที่ปัตตานีมีเหตุเพลิงไหม้อบต.สาคอบนแล้วก็วางระเบิดที่ Global House ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจค่ะก็ทำให้เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ย้ำว่ารัฐบาลนั้นจะไม่เป็นฝ่ายตั้งรับแล้วนะคะก็มีการกำชับตำรวจแล้วก็ทหารในการบูรณาการการทำงานอย่างเข้มงวดแล้วก็บอกด้วยว่าจะใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ค่ะ
5: อย่างที่เรียนเรามีกฎหมายที่เราจะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากๆก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายอีกอะไรอีกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้กฎหมายให้เข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
6: อย่างท่านนายกลงพื้นที่ประชุมครม.
5: ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที
6: ่การลงพื้นที่ประชุมครม.จะถือโอกาสนี้เป็นลงพื้นที่3จังหวัดด้วยไหมคะเพื่อยกระดับหรือว่าดูเรื่องของมาตรการกำชับอะไรเจ้าหน้าที่ในพื้น
5: ไปครม.นี่ไปในเรื่องของที่จังหวัดสงขลานะครับก็คนที่เกี่ยวข้องก็จะมีลงไปพื้นที่3จังหวัดบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์ก่อนถ้าลงไปแล้วแทนที่เจ้าหน้าที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนกลับต้องมาดูแลความปลอดภัยพวกคณะผู้ใหญ่ก็คงไม่ให้ผมคงไม่ให้ไปฮะนะครับดูแลพี่น้องประชาชนก่อนดูแลพื้นที่ก่อน
1: ก็เป็นการกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าในจังหวัดปัตตานีโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ได้กำชับตำรวจทหารให้บูรณาการการทำงานตามแผนของสภาความมั่นคงแห่งชาติและเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานแล้วก็ระบุด้วยว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจึงต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นที่สุดพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้แม้ว่าพื้นที่ตอนนี้จะอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและการสั่งการของฝ่ายความมั่นคงก็ตามค่ะส่วนข้อสังเกตว่าเจ้าหน้าที่รัฐดูเหมือนตามหลังผู้ก่อเหตุเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายโดยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นที่สุดค่ะส่วนการลงพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาประชุมครม.สัญจรนั้นนะคะแล้วก็จะลงไปพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่ที่เมื่อสักครู่นี้ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายกไปนายกก็ย้ำแล้วนะคะว่าหากลงไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องมาดูแลความปลอดภัยของคณะผู้ใหญ่จนกระทบต่อการดูแลความปลอดภัยของประชาชนก็จะไม่อนุญาตให้ลงพื้นที่ค่ะโดยให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักและปฏิเสธที่จะตอบคำถามด้วยนะคะต่อกรณีที่นิด้าโพที่ได้มีการเปิดเผยโพออกมาล่าสุดที่ชี้ว่าเหตุความไม่สงบนั้นอาจเกิดจากเรื่องของงบประมาณก่อนที่จะระบุสั้นๆว่าเอาของจริงดีกว่า

0: อย่าเอาโพลมาถามเลยค่ะซึ่งโพนิด้านี้ว่าอย่างไรนะคะโพนิด้าก็ระบุว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน3จังหวัดในแดนภาคใต้ต่อกรณีการเกิดเหตุป่วนใต้เมื่อช่วง22สิงหาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุหลายจุดทีเดียวนะคะโดยส่วนใหญ่อันดับแรกก็มองว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่ค่ะรองลงมาก็มาจากกลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองแล้วก็อาจไม่พอใจกับการปราบปรามของรัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิ่นด้วยค่ะแล้วทำไมรัฐถึงป้องกันเหตุไม่ได้นะคะอันดับหนึ่งประชาชนก็มองว่าเกิดจากความบกพร่องด้านนโยบายยุทธศาสตร์และทิศทางการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็ตามมาด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและก็รองลงมานะคะก็คือเจ้าหน้าที่นั้นประมาทค่ะสำหรับเหตุป่วนใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดอบต.สาคอบนในอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งวงจรปิดของอบต.ก็สามารถบันทึกกลุ่มผู้ก่อเหตุและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะคะซึ่งอบต.แห่งนี้เคยถูกเผามาแล้วนะคะในปี2564ก็ทำให้อาคารสำนักงานเสียหายหนักมากก็ต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมอยู่นานกว่า2ปีให้กลับมาใหม่เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ความเสียหายประมาณกว่า 30% ค่ะก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะในการกลับมาสร้างใหม่และอีกเหตุการณ์ในคืนเดียวกันก็คือผู้ก่อเหตุ5คนได้บุกโกลบอลเฮาส์ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีค่ะมีการใช้อาวุธปืนข่มขู่รปภ.พนักงานแล้วก็นำระเบิดแล้วก็รถพ่วงข้างบรรจุระเบิดในถังแก๊สไปจอดในโกดังสินค้าแล้วก็เกิดระเบิดขึ้น3ลูกนะคะเคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ก็มองว่าเหตุการณ์ป่วนใต้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันที่22สิงหาคมต่อเนื่องจนถึงวันที่29สิงหาคมซึ่งฝ่ายตรงข้ามก่อเหตุพร้อมกันแล้วก็ต่อเนื่องมากกว่า100จุดนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีค่ะแม้ว่าการก่อเหตุจะเป็นการโจมตีเชิงสัญลักษณ์ก็ตามโดยมีการหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือว่าล้มตายแต่เหตุการณ์นี้ก็ลดทอนความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจจากทางภาครัฐที่จะคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนได้ซึ่งความเชื่อมั่นนี้มันลดน้อยลงค่ะ
1: การโจมตีลักษณะนี้คือทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเองก็มุ่งที่จะสร้างลดทอนความเชื่อมั่นไว้วางใจหรือความมั่นใจต่อสถานการณ์ที่รัฐเนี่ยจะป้องกันนะการป้องกันของรัฐนะเพื่อจะสร้างความความมั่นคงของสถานการณ์เนี่ยนะหรือว่าง่ายๆของรัฐที่ง่ายของการคุ้มครองความปลอดภัยให้กับประชาชนเนี่ยนะครับลดความเชื่อมั่นอันนี้ลงไปนะครับนะ
0: และก่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อวานนี้รัฐบาลก็มีการจัดเวิร์กช็อประดมสมอง4มิติก่อนนำเสนอเข้าครม.ค่ะโดยในส่วนงานด้านความมั่นคงนั้นมีนายศรีหศักดิ์กวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีเข้าร่วมได้แก่พลตำรวจโทรุจพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็มีข้อเสนอในเรื่องของความมั่นคงนี้ค่ะก็คือให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมถึงพัฒนางานข่าวกรองค่ะและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ก็ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียแล้วก็จัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนค่ะ
2: พูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์เอกรินทร์ตรวนสิรินะคะคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีถึงความชัดเจนในแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ที่ยังคงระอุต่อเนื่องนะคะรัฐบาลอ้างการคุมเข้มมาตรการที่ทำให้การก่อเหตุมันเพิ่มมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันมีแนวทางไหนที่น่าจะสามารถช่วยเพื่อแก้ไขปัญหานี้เพิ่มเติมได้บ้างพูดคุยกับอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจิรชาดาครับคุณพึ่งนภาครับ
2: ค่ะอาจารย์เหตุรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในระยะหลังเนี่ยโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้าที่ครม.จะลงใต้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองอันนี้เป็นการส่งสัญญาณท้าทายหรือว่าต้องการที่จะส่งสัญญาณอะไรกันแน่คะในมุมของอาจารย์นะคะ
3: ผมคิดว่าจากเหตุการณ์วันที่22นะครับจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมี2ประเด็นนะครับเฉพาะในเห็น1ก็คืออย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าปรากฏการณ์ความแรงเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ทางด้านความมั่นคงหรือหน่วยข่าวเนี่ยอย่างที่หลายคนได้พูดไว้แล้วนะครับนั่นตีความได้ว่าศักยภาพของคนที่กลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐสมมุติถ้าเราเชื่อว่าคนที่ทำเป็นกลุ่มเห็นต่างจากรัฐนะครับมีศักยภาพสูงมากแม้ว่าครั้งนี้เป้าหมายจะเป็นสถานที่ราชการหรืออบต.นะครับ11แห่งแล้วที่ผมตามสถานการณ์อยู่นะครับซึ่งไม่ได้เจาะจงเจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลประชาชนทั่วไปเนี่ยก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพที่จะปฏิบัติการก่อเหตุเนี่ยที่ไหนก็ได้ในพื้นที่ภาคใต้ดังนั้นอีกด้านนึงมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อมั่นอย่างที่อาจารย์ศิริสมภพพูดนะครับความเชื่อมั่นว่าประชาชนก็รู้สึกว่าไม่ได้เชื่อมั่นเท่าไหร่กับการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างแรกประการที่สองที่มันเกี่ยวข้องกันนะครับผมคิดว่าเรื่องเกี่ยวกับความไว้วางใจนะครับความไว้วางใจเนี่ยจากโพลล่าสุดจากนิด้าที่ทางรายการได้ขึ้นมาในกี้นะครับประชาชนก็คิดเห็นนะครับความเห็นต่อในสังกัดชายแดนภาคใต้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็กลุ่มแล้วงบประมาณบวกกับกลุ่มทุนสีเทายาเสพติดเนี่ยคือมากจนถึง 75-76% เลยนะครับ 60%กว่าคำถามก็คือว่าเกินครึ่งแบบนี้แสดงว่าคำอธิบายสาเหตุของปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนรับรู้เนี่ยก็ยังอยู่เรื่องของงบประมาณที่มีจำนวนมากตลอด22ปีที่ผ่านมาฉะนั้นเองผมคิดว่านี่คือเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากเพราะว่าสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงมันสัมพันธ์กับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อ่ะครับผม
0: ค่ะก็คือว่าอาจารย์ก็คือเห็นด้วยกับทางที่นิด้าโพลที่มีการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของการเกิดเหตุเนี่ยมันน่าจะเกิดจากเรื่องของงบประมาณแล้วก็กลุ่มการเมืองทุนเทาต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ดังนั้นให้อาจารย์มองต่อไปในเรื่องของการประชุมครม.สัญจรที่จะมีขึ้นที่ล่าสุดเนี่ยเห็นการเตรียมอัดฉีดงบประมาณค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่งบที่จะลงไปในการใช้พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจารย์มองว่ามันจะแก้ปัญหาถูกทางหรือเปล่าคะ
3: คือประชาชนตั้งคำถามกับการใช้งบประมาณแล้วก็รัฐบาลก็ยังสนับสนุนงบประมาณและก็ได้อ้างว่าการใช้งบประมาณแบบนี้เพื่อการพัฒนา
0: คือ
3: ผมอยากจะเรียนแบบนี้นะครับคือผมยังไม่เห็นสิ่งที่ประชาชนได้ตั้งคำถามถึงสาเหตุเนี่ยคือข้อบกพร่องในนโยบายและยุทธศาสตร์เนี่ยกับการไม่มีประสิทธิภาพในการประสานงานเนี่ยผมคิดว่านี่คือสาเหตุที่ประชาชนได้ตั้งคำถามต่อการล่าสุดก็คือข้อบกพร่องนโยบายนี่ตอบตรงนี้ว่าผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้มีนโยบายที่แข็งแรงนะครับหรือยุทธศาสตร์ในการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยเราจะเห็นว่าตั้งแต่คำแถลงนโยบายตั้งแต่การรับตำแหน่งนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลของคุณอนุทินนะครับทำแค่2อย่างหนึ่งก็คือแต่งตั้งคนนะครับตั้งแต่แต่งตั้งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สิ่งที่เราไม่เห็นนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวทางยุทธศาสตร์ว่าจะยังไงเช่นกรณีนะครับถ้าจะรุกในทางการเมืองถ้าจะชนะใจคนในพื้นที่ถ้าจะจัดการแก้ไขปัญหาได้เนี่ยผมคิดว่าการรุกทางการเมืองคือการให้ความยุติธรรมการคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆและมาอธิบายว่าเหตุใดถึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเหตุการณ์จากความรุนแรงที่กลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐได้เข้ามาใช้ความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆ2หรือเหตุการณ์ที่ประชาชนยังคลางใจอยู่ในพื้นที่ก็คือเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงเยาวชนเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าการคืนความจริงคืนความยุติธรรมเราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณขนาดนั้นเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือตอนนี้ต้นทุนของรัฐไทยต้นทุนของการจัดการปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่ำที่สุดก็คือความไว้วางใจเราต้องเพิ่มต้นทุนนี้นะครับไม่ใช่ไปเพิ่มเรื่องของงบประมาณผมคิดว่าเราตั้งหลักกันให้ดีทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยเราก็จะช่วยประหยัดงบประมาณและเราก็จะช่วยทำให้ประชาชนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนมันดีขึ้นครม.ลงมาที่สงขลาก็จริงนะครับแต่ผมเห็นถึงความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โดยเฉพาะในทิศทางในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการหนักแน่นในการพูดคุยเรื่องของการเจรจาหรือการหนักแน่นการตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ ท่านนายกได้กับไม่พูดเลยและให้ความสำคัญน้อยมากซึ่งก็เป็นที่น่า

0: ียได้นะครับครับ
1: ค่ะอาจารย์นั่นเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในทิศทางในนโยบายมันอาจจะไม่ชัดเจนแล้วมันจะไปยิ่งทำให้กลุ่มที่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐเนี่ยกับทางภาครัฐเนี่ยยิ่งมีกำลังยิ่งมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่หรือเปล่าคะอาจารย์แล้วจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความไม่สงบมันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าขยายวงกว่าเดิมอะคะ
0: ผมตอบแบบนี้แล้วกันนะครับการที่รัฐไม่ได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเนี่ยมันไม่ได้ทำให้กลุ่มอีกฝั่งเนี่ยแข็งแรงในความหมายแบบนี้นะครับแต่ว่าทำให้การทำงานของรัฐเนี่ยยากลำบากมากขึ้นนะครับต้นทุนมันก็ต่ำลงเรื่อยฉะนั้นเองผมคิดว่าพอต่ำลงเรื่อยๆเนี่ยแม้เขาจะทำหรือไม่ทำก็ตามเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันไม่สำคัญที่จะไปแก้ไขที่เขาแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมคิดว่ามันต้องแก้ไขที่เราการรุกในทางการเมืองการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่การสร้างความยุติธรรมสร้างความโปร่งใสการให้ประชาชนตั้งคำถามคนกลางๆผมกลัวว่าตอนนี้เวลาคนกลางๆเห็นต่างจากรัฐก็จะถูกมองไปอีกอย่างหนึ่งเช่นคนกลางๆก็ตั้งคำถามสำคัญเรื่องของการใช้งบประมาณการซื้อยุทธุปกรณ์ทำไมถึงไม่สามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพได้ผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันมานานแล้วแต่ประเด็นก็คือกลับไม่ถูกการแก้ไขเสียทีทีนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากๆก็คือเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เขาปฏิบัติด้วยความยากลำบากนะครับถ้านโยบายของรัฐบาลไม่ชัดเจนซึ่งหมายถึงว่าความยากลำบากหมายถึงชีวิตความปลอดภัยของพี่น้องทหารหรือตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอย่าลืมนะครับท่านนายกคนเหล่านี้เขาก็มีครอบครัวคนเหล่านี้เขาก็มีคนที่รักและคนเหล่านี้ผมคิดว่าเขาไม่ควรที่จะเสี่ยงขนาดนี้ถ้านโยบายยังไม่ชัดเจนผมก็ไม่อยากให้เกิดการสูญเสียโดยที่เกิดจากนโยบายทางการเมืองที่ไม่ชัดเจนนะครับ
1: ค่ะอันนี้มันรวมไปถึงเรื่องของการหาข่าวเพื่อที่จะป้องปรามไม่ให้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ครับคณะการหาข่าวในพื้นที่เนี่ยครับก็ต้องพูดเรียนกันตรงๆนะครับก็ต้องได้ครับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่นะครับถึงประชาชนในพื้นที่ถึงจะบอกแล้วก็ถึงจะเป็นหูเป็นตาให้ถึงจะแจ้งเหตุการณ์เวลาเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้นเองก็ตามแต่ถ้าเราหาข่าวโดยที่เราเขียนกันเองเราคิดกันเองโดยที่เราไม่ได้หาข่าวจากได้รับข้อมูลจากคนในพื้นที่ก็เปล่าประโยชน์นะครับผมคิดว่าการหาข่าวในพื้นที่ถ้าเราได้รับความไว้วางใจก็จะแม่นยำแล้วก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ผมคิดว่าสำคัญมากๆก็คือการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกปลอดภัยเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐมาอยู่ใกล้ๆแต่วันนี้มันช่างต่างกันเหลือเกินนะครับผมอยู่ในสถานการณ์ในพื้นที่ครับ
2: ก็คือเรื่องของงานข่าวด้วยแล้วก็เรื่องของการสร้างความเป็นเนื้อเชื่อใจที่รัฐเนี่ยควรจะที่ประชาชนควรจะให้รัฐมากกว่านี้ในการที่จะป้องกันเหตุการณ์ความไม่สงบได้นอกเหนือจากนี้แล้วอาจารย์ค่ะที่อย่างที่คุณเสียศักดิ์ซึ่งเป็นหัวโต๊ะนะคะในเรื่องของหน่วยงานด้านความมั่นคงที่บอกว่าจะพัฒนาทางด้านการข่าวแล้วก็จะเน้นปกป้องเยาวชนที่เป็นแนวร่วมด้วยในฐานะที่อาจารย์ได้คลุกคลีกับทางนักศึกษาแล้วก็ในพื้นที่อาจารย์มองในเรื่องของเยาวชนซึ่งที่อยู่ในพื้นที่ยังไงมองกับเหตุการณ์นี้ยังไงแล้วเราสามารถที่จะดึงเยาวชนมาเป็นกำลังหลักของรัฐในการแก้ไขปัญหาภาคใต้ได้ยังไงบ้างอะคะ
0: ผมคิดว่าเยาวชนในพื้นที่ถ้ามองตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่าเรื่องของประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการหางานเรื่องของมีงานทำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญท่านเสียศักดิ์ถ้าจะพัฒนาทางด้านนี้นะครับในฐานะรับผิดชอบเนี่ยผมคิดว่างานพัฒนาเนี่ยมันต้องตอบสนองกับเป้าหมายโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่แต่เน้นเยาวชนในพื้นที่ตอนนี้โดยส่วนใหญ่ที่นี่ไม่ได้มีงานมากนักก็ต้องอพยพหรือว่าไปทำงานที่กรุงเทพเราจะเห็นว่าเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่ที่กรุงเทพจำนวนเยอะมากเพราะประชากรที่นี่คนรุ่นใหม่มันเยอะนะครับประการที่สองนะครับผมคิดว่าถ้ามองเยาวชนในพื้นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะไปอยู่ในกลุ่มขบวนการใช้ความรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราตั้งแบบเนี้ยมันก็จะยากลำบากและแต่เราต้องมองว่าเยาวชนในพื้นที่เนี่ยถ้าพูดตามภาษาผมก็คือเขาเองต้องการได้รับโอกาสและก็อย่ามองเขาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะไปใช้ความรุนแรงผมว่าการได้รับโอกาสยังไงครับการที่ไม่มองเขาไปในแง่ลบแล้วก็ไปปลูกฝังว่าจะต้องปลูกฝังในความคิดแบบชาตินิยมปลูกฝังในความคิดแบบอบรมโครงการเพื่อจะทำให้เยาวชนเนี่ยรักชาติมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่านี้มันแนวทางทหารและเดิมแล้วผมอยากเห็นแนวทางก็คือสร้างสรร

0: คือการเปิดโอกาสให้เขาได้คิดได้พูดแล้วก็ทำทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาในพื้นที่เขาอย่างที่เขาเห็นเพราะพวกเขาอยู่ในพื้นที่ดังนั้นเองผมแก้สำคัญมากๆถ้าพูดถึงเยาวชนคือต้องเปิดโอกาสให้เขาและเขาได้รู้สึกปลอดภัยเมื่อเขาคิดเมื่อเขาทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งประเด็นทางด้านเศรษฐกิจหรือการจัดกิจกรรมใดๆเนี่ยอย่าไปลดทอนเขาเรียกว่าสิ่งที่เขาทำแต่ที่ผ่านมาที่ผมอยากเรียนแบบนี้ก็คือว่างานที่จัดที่ปัตตานีไม่ว่าภาคประชาสังคมจัดหรือกลุ่มที่เป็นภาคธุรกิจจัดเนี่ยพอมีเรื่องเกี่ยวกับอัตลักษณ์หรือมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเยาวชนแสดงออกต่างๆเนี่ยหน่วยงานข่าวของรัฐโดยเฉพาะไอโอกลับตีความไปอีกแบบนึงซึ่งก็น่าเสียดายผมรู้สึกว่าจะแก้ไขปัญหาลักษณะเชิงเดี่ยวแบบนี้ก็น่าตกใจและน่าเสียดายเช่นงานที่ปัตตานีที่เคยจัดก็ถูกมองแล้วเยาวชนก็ถูกกลับไปตีความเป็นอีกแบบผมคิดว่าวิธีการแบบนี้เราควรจะหยุดแล้วเราควรต้องทบทวนดังนั้นเองผมอยากเห็นโครงการที่จะได้พัฒนาอัพสกิลของเยาวชนในพื้นที่นี้โดยด้วยความจริงใจนะครับ
1: ค่ะเรื่องการพูดคุยสันติสุขอาจารย์ว่ากันยานี้น่าจะได้คุยไหมคะกับเพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้อาจารย์
0: เข้าใจว่าเขาเลื่อนไปตุลาค
1: ม
0: นะครับฉะนั้นเองตอนแรกเดิมเนี่ยจะคุยกันกันยาเนี่ยเดือนเนี่ยอีกไม่กี่วันแต่ว่าเลื่อนไปตุลาเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงผมคิดว่า2ประเด็นนะครับทิศทางหลักของการพูดคุยเนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นทิศทางหลักเพราะว่าทิศทางการพูดคุยเพื่อสันติสุขหรือสันติภาพเนี่ยผมคิดว่าทางนี้รัฐบาลไม่ควรทิ้งเพราะแนวทางนี้เป็นแนวทางทางการเมืองเป็นการรุกทางการเมืองรองนายกรัฐมนตรีเสียศักดิ์จะตอบคำถามกับนานาชาติประเทศได้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนกันก็คือรัฐไทยพยายามจะพูดคุยเพื่อให้เกิดการสันติโดยใช้แนวทางทางการเมืองประการที่หนึ่งประการที่สองนะครับการถ้าเรามีโอกาสในการพูดคุยมากเท่าไหร่มีการเปิดพื้นที่นะครับพูดคุยมากเท่าไหร่ผลจากสถิติอย่างอาจารย์ศรีสมภพได้ทำมาโดยตลอดซึ่งท่านเองก็ชี้ให้เห็นสำคัญมากก็คือว่าเมื่อมีโอกาสหรือว่าได้มีการพูดคุยเปิดโต๊ะจะความรุนแรงมันก็จะลดลงคือมันเปิดพื้นที่ทางการเมืองทำให้พื้นที่การใช้ความแรงเนี่ยมันลดลงฉะนั้นเองผมเชื่อตอนนี้แนวทางการเมืองหลักของรัฐในการพูดคุยผมว่าไม่ใช่เพียงแต่พูดคุยกับกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐนะครับตอนนี้สิ่งที่สำคัญตอนนี้ไม่น้อยกว่ากันคือรัฐเนี่ยจำเป็นต้องพูดคุยกับคนในพื้นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงเป็นแบบนี้ให้ความปลอดภัยเขาอย่างไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องสร้างความกระจ่างให้กับประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ผมคิดว่าคุยกับคนที่ใช้ความรุนแรงด้วยและสื่อสารกับประชาชนเปิดพื้นที่ความปลอดภัยการพูดคุยการซักถามให้ประชาชนในพื้นที่นี้ด้วยผมยังเรียนตรงๆนะครับตั้งแต่วันที่22จนถึงปัจจุบันตั้งแต่เหตุการณ์ความแรง51จุดจนถึงปัจจุบันนะครับผมยังไม่มีอยู่ในพื้นที่ยังไม่มี6วงเสวนาหรือบรรยากาศเปิดรับฟังประชาชนในพื้นที่เลยนะครับตอนนี
1: ้
0: เราก็อึดอัดกันแล้วจะพูดที่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับแต่ผมคิดถ้ามีหน่วยงานของรัฐหรือรัฐบาลเนี่ยได้เปิดโอกาสวงเสวนาหรือรับฟังประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับนี่ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งที่ผมคิดว่าจะช่วยให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะรองศาสตราจารย์เอกรินต่วนสิริค่ะคณะรัฐศาสตร์มอวิทยาเขตปัตตานีนะคะอาจารย์ดูเหมือนจะอึดอัดขับข้องเหมือนกันนะกับการที่ไม่มีพื้นที่ให้ทั้งฝ่ายที่เห็นต่างฝ่ายที่คนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่กับทางหน่วยงานภาครัฐที่จะต้องเป็นคนดูแลความปลอดภัยให้เนี่ยได้มาพูดคุยหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันการอบรับในอัตลักษณ์ที่มันแตกต่างเนี่ยก็ยังดูเหมือนจะยังไม่เกิดขึ้นการที่จะเริ่มต้นในการพูดคุยกับฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาความขัดข้องหมองใจความเข้าใจผิดความเข้าใจความเห็นที่ไม่ตรงกันหรือว่าเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นคำถามก็ยังไม่มีทั้งหมดมันโยงมาที่ในเรื่องของนโยบายในทางการเมืองยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ชัดเจนด้วยนะคะ
2: ก็คือยังไม่ชัดเจนค่ะถึงแม้ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็เตรียมที่จะอัดงบลงไปพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็ต้องเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะคะแต่ทีนี้อาจารย์ก็มองว่าเนี่ยมันน่าจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่เป็นหลักก่อนไหมมีการพูดคุยกับคนในพื้นที่ก่อนนะคะส่วนแนวทางสันติสุขก็มองว่าไม่ควรทิ้งนะคะยังควรที่จะต้องดำเนินต่อไปซึ่งล่าสุดก็เห็นว่าเลื่อนไปเป็นเดือนตุลาคมแล้วนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลาและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่าน

0: ายเสนาธิการทหารบกก็ได้ลงพื้นที่ไปยังจังหวัดปัตตานีค่ะเรียกคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ก็ย้ำให้ฝ่ายความมั่นคงนั้นเน้นด้านการข่าวมากขึ้นแล้วก็ยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะตำรวจและทหารที่ประจำด่านตรวจแล้วก็จุดสกัดตามเส้นทางต่างๆของจังหวัดปัตตานีเรียกตรวจค้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันนะคะที่ขับผ่านด่านตรวจเพื่อที่จะตรวจหาวัตถุต้องสงสัยและบุคคลเป้าหมายค่ะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนให้ทุกพื้นที่นั้นเฝ้าระวังมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีจะก่อเหตุความรุนแรงเพื่อแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์เนื่องในวันชาติมาเลเซียและวันสถาปนาเบอร์ซาตูซึ่งก็ตรงกับวันนี้นะคะก็ทำให้เจ้าหน้าที่นั้นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราเป็นพิเศษค่ะส่วนที่ห้างโกลบอลเฮาส์ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ตำบลบานาที่ถูกผู้ก่อเหตุ5คนบุกใช้วุธปืนจี้รปภ.และลูกค้าให้ออกจากห้างก่อนที่จะวางระเบิดในคลังสินค้าที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ทางห้างได้เปิดให้บริการตามปกติแล้วค่ะก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.นั้นเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นรถยนต์ทุกคันที่เดินทางมาติดต่อกับทางห้างหรือว่าซื้อสินค้าเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนที่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงคยุทธบริหารอำเภอหนองจิกพลเอกชัยพฤทธิ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกประชุมร่วมกับกองกำลังทหารพรานในพื้นที่ค่ะหลังที่ผ่านมาเกิดเหตุก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า100จุดทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยพลเอกชัยพฤทธิ์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาสมช.คนใหม่แล้วด้วยนะคะก็เน้นย้ำให้ฝ่ายความมั่นคงค่ะเน้นงานด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันยับยั้งการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนกลับคืนมาและให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วยความรอบคอบละเอียดไม่ประมาทวางแผนการปฏิบัติงานให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นที่สำคัญค่ะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วก็เต็มกำลังความสามารถโดยเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเพื่อเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาค่ะส่วนที่จังหวัดนราธิวาสค่ะนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมการอาหารสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีที่นายซอและดอเลาะชาวตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะหลังอ้างว่าถูกกระสุนปืนยิงจากเฮลิคอปเตอร์เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการพบกับนายซอและมีแพทย์เจ้าของไข้ได้อธิบายข้อสักถามต่างๆเกี่ยวกับบาดแผลของนายซอและที่มีร่องรอยถูกกระสุนปืนที่บริเวณช่องท้อง1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ที่อยู่กับใกล้เชิงกรานจากกระสุนปืน1นัดแล้วก็มีบาดแผลทะลุจากช่องท้องไปเชิงกรานจากนั้นค่ะทางคณะกรรมการก็ได้เดินทางเข้าตรวจสถานีภูธรจะแนะเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นมีการลำดับเหตุการณ์ในคืนวันเกิดเหตุพร้อมทั้งเก็บพยานหลักฐานของตำรวจหลังจากได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อดูข้อเท็จจริงแล้วนะคะทางนายเอกราชก็บอกว่าหลังจากนี้ก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีแล้วก็ภาพรวมของระบบทั้งหมดค่ะการลงในพื้นที่ครั้งนี้ก็ได้พบกับผู้ประสบเหตุพยานแวดล้อมพยานบุคคลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจโดยทางคณะก็เตรียมที่จะรับฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและฝ่ายทหารต่อไปก็ย้ำว่าการทำงานของคณะกรรมการทำด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ขณะที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องดูแลในเรื่องของความปลอดภัยกันอยู่แต่ในขณะเดียวกัน4จังหวัดชายแดนใต้อย่างที่สงขลาวันนี้นายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปเป็นสักขีพยานในการลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสร้างสะพาน2แห่ง1ในนั้นก็คือโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะพูดกันมานานกว่า10ปีแล้วชาวบ้านในพื้นที่เขารอคอยหวังว่าจะทำให้การเดินทางสัญจรนั้นรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีติดตามจากรายงานคุณพัชราจิกคำค่ะ
2: สัญลักษณ์ธงแดงถูกปักไว้แสดงแนวเขตก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางกับตำบลเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่ระยะทางรวมกว่า 2.5 กิโลเมตรทดแทนการใช้แพขนานยนต์ซึ่งเป็นวิธีการเดินทางเพียงอย่างเดียวและมีข้อจำกัดช่วงเช้าและเย็นของแต่ละวันมักมีรถยนต์และผู้ใช้บริการจำนวนมากรวมทั้งฤดูการท่องเที่ยวมักเกิดปัญหาการเดินทางไม่ทันเที่ยวบิน

0: ต้องรอคิวนานนับชั่วโมงเนื่องจากแพหนึ่งลำสามารถบรรทุกรถยนต์ได้จำกัดและยังขึ้นอยู่กับระดับน้ำไม่สามารถควบคุมได้การเดินทางแต่ละครั้งจึงต้องวางแผนการเดินทางล่วงหน้า 1-2 ชั่วโมง
1: เพราะว่าถ้าปีดับสวัสดิ์รถจะเยอะนิดหน่อยเป็นที่ท่องเที่ยวบางทีก็รถติดยาว
2: เยอะเคยรอนานสุดเท่าไหร่
1: 2เป็นชั่วโมงครับเป็นเกือบจะ2ชั่วโมงได้รอนาน
2: สร้างสะพานข้ามไปก่อนเราคิดว่ามันจะสะดวก
1: สะดวกขึ้นเยอะเลยรถค่าใช้จ่ายของคนในเกาะลันตาเลยนี่นักท่องเที่ยวก็ช่วยลดเยอะครับ
2: ค่าใช้จ่ายนี่มันมีค่าอะไรบ
1: ้
2: าง
1: เนี่ยสมมติเอารถยนต์ขึ้นก็มีค่ารถ80บาทต่อคนถ้ามีผู้โดยสารก็คนละ10บาทครับ
0: โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจึงเป็นความหวังของคนบนเกาะโดยเฉพาะด้านการแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะลันตาระบุว่าทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลกระบี่แทบทุกวันเนื่องจากโรงพยาบาลเกาะลันตาเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กไม่มีแพทย์เฉพาะทางรวมทั้งเครื่องมือและบุคลากรก็ไม่เพียงพอเมื่อการส่งต่อต้องใช้แพขนานยนต์ทำให้ผู้ป่วยบางกลุ่มโรคมีความเสี่ยงและเสียโอกาสในการรักษาเช่นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจรวมทั้งกรณีอุบัติเหตุ
3: เจอบ่อยมากเวลาที่มีปัญหาเรื่องน้ำก็คือเราประสานแพก็เตรียมแพแล้วแต่แพไม่สามารถออกท่าได้ก็ชายระดับน้ำอาจจะใช้เวลาเป็นจาก10นาทีที่น้ำปกติอาจจะเป็นครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงพอ1ชั่วโมงนาทีทองในโรคต่างๆเนี่ยก็จะหายไป2ในกลุ่มที่เป็นโรคหัวใจก็เหมือนกันในกลุ่มหัวใจก็จะมีในเรื่องของหัวใจขาดเลือดต่างๆที่ต้องมีเวลานาทีทองและก็สุดท้ายในพื้นที่ท่องเที่ยวมันก็จะมีคนไข้ที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุทางถนนต่างๆที่โรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กเราก็ต้องส่งไปแม่ข่ายที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการผ่าตัดต่าง
0: ๆข้อมูลจากวิศวกรโยธาชำนาญการสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงชนบทระบุว่าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเชื่อมการเดินทางระหว่างฝั่งไปยังเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.5 กิโลเมตรมีแนวโค้งเพื่อหลีกเลี่ยงแนวปะการังบริเวณเกาะปริงการก่อสร้างจะใช้วิธีเจาะเสาเข็มแทนการตอกเสากลางทะเลเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดใน EIA
4: รอบๆเกาะปริงนะครับจะมีตัวปะการังอยู่เราก็เลยต้องเบี่ยงแนวสะพานนะครับเพื่อหลบเลี่ยงปะการังนะครับแล้วก็เราก็ยังมีตอนก่อสร้างเนี่ยก็จะมีมาตรการตามสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าตอนก่อสร้างในทะเลเนี่ยเราต้องมีการทำม่านดักตะกอนขึ้นมาเพื่อเวลาที่ก่อสร้างเสาเข็มหรือว่าโครงสร้างในทะเลเนี่ยป้องกันไม่ให้ตัวตะกอนเนี่ยฟุ้งกระจายแล้วก็ในช่วงหน้ามรสุมเนี่ยก็จะมีโลมาด้วยที่ว่ายผ่านช่องนี้นะครับเราก็ต้องมีมาตรการเกี่ยวกับโลมาอย่างเช่นการลัดตระเวนหรือว่าตั้งจุดตรวจสอบว่าถ้ามีโลมาเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องมีการหยุดก่อสร้างแล้วก็ให้โลมาว่ายผ่านไปก่อนนะครับนี่ก็เป็นมาตรการคร่าวๆของ EIA นะครับที่เราต้องปฏิบัติตามนะครับ
0: สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาใช้งบประมาณกว่า 1,800 ล้านบาทโดยแบ่งสัดส่วนร้อยละ70ใช้เงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ส่วนที่เหลือใช้งบประมาณซึ่งถูกจัดสรรไว้เมื่อปี2568มีบริษัทเช็คคอนสตรักชั่นสัญชาติมาเลเซียเป็นผู้ชนะการประมูลแบบนานาชาติตามข้อกำหนดของ World Bank หลังลงนามสัญญาระหว่างกรมทางหลวงชนบทกับบริษัทผู้ชนะการประมูลแล้วคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ระยะเวลาสัญญา 1,080 วันหรือประมาณ3ปีจึงคาดว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จได้ในปี2572ภัสราจิตธรรมไทย PBS รายงาน
5: และก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะไปติดตามรับฟังการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ท่ามกลางความกังวลของประชาชนในพื้นที่ต่อภาวะน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นอีกในช่วงปลายปีนี้นะคะติดตามจากคุณสุนทรยาแก้วคำค่ะรายงานสดจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคุณสุนทรยาคะ
6: ครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาครับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเมื่อปลายปีที่ผ่านมากลางตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งผ่านมาแล้วเกือบ1ปีแต่สภาพความเสียหายและความเดือดร้อนของประชาชนก็ยังคงอยู่และที่สำคัญก็คือใน

0: มรสุมปลายปีนี้ที่จะมาถึงในอีก3เดือนข้างหน้าประชาชนก็ยังกังวลว่าอาจจะต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมซ้ำอีกครับบ้านเรือนประชาชนในชุมชนวัดโคกสมานคุณย่านเขต8ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจำนวนหลายหลังคาเรือนยังคงมีร่องรอยความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเมื่อปลายปีที่ผ่านมาบ้านบางหลังมีการติดป้ายขายหรือให้เช่าส่วนบางหลังที่เจ้าของบ้านยังอยู่อาศัยก็มีการทำความสะอาดเพื่ออยู่อาศัยเฉพาะในส่วนชั้นล่างส่วนชั้นบนยังคงมีคราบดินโคลนและความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมปรากฏอยู่โดยเจ้าของบ้านบอกว่าที่ยังไม่ซ่อมแซมเพราะยังไม่มั่นใจว่าในช่วงปลายปีนี้จะเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงอีกหรือไม่และที่สำคัญประชาชนหลายครัวเรือนแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีกำลังที่จะนำเงินมาซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจึงคาดหวังว่ารัฐบาลซึ่งมาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาจะให้ความสำคัญช่วยเหลือครับ
1: วัสดุอะไรไม่วัดไม่ใช่ค่าวัสดุก่อสร้างแพงพอน้ำท่วมก็ยิ่งแพงสีก็ขึ้นก็มันเอาแค่พออยู่ก่อนค่ะเอาแค่พออยู่ได้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนึงส่วนใหญ่ก็เขายังไม่ซ่อมแล้วหนึ่งหาช่างยากช่างก็มีราคาสูงเขาก็ต้องไปรับงานใหญ่ๆทีนี้เราก็ต้องอยู่ไปตามสภาพก่อนแล้วก็อีกบางคนก็คิดว่าเดี๋ยวน้ำมาอีกพฤศจิกาให้พ้นพฤศจิกาไปก่อนเพราะบางทีมันมีกระแสในโซเชียลว่าครั้งนี้มันจะหนัก
0: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาในวันนี้ได้ติดตามและรับฟังการบริหารจัดการน้ำของสำนักงานชลประทานที่16บริเวณคลองร.1ซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสำคัญในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ซึ่งมีความยาวกว่า20กิโลเมตรสำหรับความคืบหน้าการซ่อมแซมผนังกั้นน้ำคลองร.1ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมาครม.ได้อนุมัติงบประมาณให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการแก้ไขในกรอบ30วันก่อนฤดูฝนของภาคใต้โดยขณะนี้เริ่มดำเนินการซ่อมแซมแล้วโดยชาวอำเภอคลองหอยโข่งบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมปลายปีที่ผ่านมาชาวอำเภอคลองหอยโข่งประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายตำบลแต่ปีนี้ทราบว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาและอยากให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาสิ่งกีดขวางในพื้นที่ต้นน้ำครับ
2: ผมคาดว่าปีนี้ไม่น่าจะเกิดครับเพราะว่าคือทางรัฐบาลหรือว่าชาวบ้านก็คือเป็นประสบการณ์อย่างสูงเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติบ้านเรือนอะไรก็คือได้รับการดูแลแล้วก็การระบายเนี่ยขุดลอกคูคลองก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าอยากให้ดูแลทางต้นน้ำเพราะว่าทางต้นน้ำบางครั้งก็ระบายไม่ทันเหมือนกันเหมือนคูคลองสายย่อยอะไรนี่ครับมันยังมีพวกสิ่งปฏิกูลอะไรยังมากอยู่
0: ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่จะเข้าสู่ฤดูฝนในอีก3เดือนข้างหน้าทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีการขุดลอกคลองสายหลัก2สายคือคลอง30เมตรกับคลองเตยแล้วเสร็จรวมถึงได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ17จุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากตัวเมืองส่วนในพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนก็มีการเพิ่มความสูงคันปูนเพิ่มจากเดิมอีก50เซนติเมตรเพื่อให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับบริเวณด้านหลังผมก็คือคลองร.1ซึ่งเป็นคลองสำคัญที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งวันนี้นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการพูดคุยรับฟังปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการน้ำตัวเมืองหาดใหญ่ซึ่งประชาชนในพื้นที่คาดหวังว่าการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจะช่วยแก้ปัญหาในระยะยาวครับคุณพึ่งนภาคุณจิราชาตาครับ
3: ขอบคุณคุณสันธยาค่ะ
4: เรื่องของการจัดการภัยพิบัติก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องที่มีการพูดคุยหารือกันเมื่อวานนี้ในที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นการระดมสมองกันมีรองนายกรัฐมนตรีมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไปประชุมเชิงปฏิบัติการในเรื่องนี้ด้วยเห็นชอบข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างไม่ว่าจะเป็นสงขลาปัตตานีนราธิวาสตูลและก็ยะลาด้วยค่ะแล้วพร้อมๆกับการลงพื้นที่ ที่ของทีมที่ไประดมสมองกันอยู่นะคะทีมรองโฆษกประจำสำนักนายกเขาก็พาสื่อมวลชนสัญจรไปดูพื้นที่สงขลาค่ะไปดูของดีเมืองสงขลาผลักดันการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอนุรักษ์อัตลักษณ์แล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไปสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะไปเที่ยวที่วัดแหลมพ้อสักการะองค์พระนอนที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเกาะยอดูศูนย์เรียนรู้ผ้าทอเกาะยอแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือว่าเวลเนสแล้วก็การท่องเที่ยวแบบมูเตลูที่กำลังมาแรงกันในยุคนี้ด้วยค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำกันก่อนลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็การลงพื้นที่ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เขาจะต้องเดี๋ยววันนี้น่าจะระดมกันไปอีกชุดหนึ่งเพราะว่ามีคำสั่งการให้ลงพื้นที่ล่วงหน้าก่อน1วันไปติดตามงานก่อนประชุมจริงซึ่งในการประชุมครั้งนี้น่าติดตามนะคะอาจจะมีการเสนอโครงการถึง199โครงการในวงเงินเบื้องต้นกว่า 57,000 ล้านบาทด้วยแต่ที่พูดกันไปข้างต้นก่อนหน้าที่จะมีการลงพื้นที่ค่ะเมื่อวานรองนายกกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาคส่วนกลางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่เขาระดมสมองร่วมกับภาคประชาสังคมด้วยนะคะเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่4กลุ่มหลักผลที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะในด้านเศรษฐกิจที่รองนายกเอกนิติธันประภาสเป็นประธานนะคะก็ได้ข้อเสนอออกมาอย่างเช่นการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่อย่างท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัตตานีสนามบินยะลาแล้วก็โครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่รวมไปถึงการยกระดับด่านชายแดนให้ทันสมัยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอย่างมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนระยะยาวมีเรื่องมาตรการภาษีแล้วก็การปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคในการตั้งโรงงานด้วยค่ะด้านสังคมเนี่ยรองนายกยศชนันเป็นประธานนะคะผลักดันเรื่องของนโยบาย Zero Dropout ดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าเรียนซึ่งมันก็จะต้องควบคู่ไปเรื่องของการยกระดับทักษะแรงงานอัพสกิลรีสกิลไปจนถึงการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์การเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางแล้วก็แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่รัฐเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็เพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูแก้ปัญหายาเสพติดไปด้วยด้านความมั่นคงเมื่อสักครู่น่าจะได้รับฟังกันไปแล้วคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็เป็นประธานค่ะข้อเสนอก็คือให้กระทรวงการต่างประเทศทำความเข้าใจกับนานาชาติเรื่องความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวพัฒนางานข่าวกรองปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียแล้วก็ตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนเรื่องภัยพิบัติอันนี้สำคัญค่ะรองนายกพิพัฒน์เป็นประธานข้อเสนอเนี่ยจะมีทั้งเรื่องของการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากเรียกร้องการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์ค่ะแล้วก็เสนอแก้ไขระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งการป้องกันภัยพิบัติให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยข้อสรุปจากทั้ง4มติเนี่ยเดี๋ยวจะนำไปประมวลเป็นวาระสำคัญแล้วก็เสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมไปถึงการปลดล็อกอุปสรรคด้านกฎหมายในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาในวันพรุ่งนี้นะคะคาดหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอย่างเป็นรูปธรรมด้วยคือนัยยะหนึ่งเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะแต่อีกทางมันก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้ายังไม่สามารถจัดการเรื่องความไม่สงบให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่ม3จังหวัดชายแดนใต้และในช่วงหลังที่พบว่ากลุ่มผู้ก่อการนะคะเขาไม่ได้มุ่งเป้าเอาชีวิตประชาชนก็จริงแต่มันเป็นการมุ่งเป้าเขย่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อเหตุกับโรงไฟฟ้าปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อหรือกระทั่งพยายามจะก่อเหตุที่ห้าง Global House ในพื้นที่ปัตตานีอันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้การระดมโครงการพัฒนาลงไปมันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้จริงหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกคำถามเดียวกับส.ส.ภาคใต้ของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหมือนกันนะคะที่เขาฝากประเด็นให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำมีการขอความชัดเจนถึงนโยบายก่อสร้างรถไฟทางคู่เชื่อมต่อมาเลเซียจากเพชรบุรีลงไปสุไหงโกลกเลยที่สำคัญก็คือปัญหาความไม่สงบนี่แหละซึ่งมันก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการเมืองได้เหมือนกันค่ะ
5: ได้แก้ไขตรงจุดหรือเปล่าวันนี้ปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้นะครับ1ก็คือว่าพลอาสาข้าการพลเรือนข้าการของทุกหน่วยงานนะครับผมอยากเรียกร้องรัฐบาลเข้าไปเช็คข้อมูลว่าคนที่มีชื่อปฏิบัติราชการหรือเป็นอาสาสมัครอยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยตัวอยู่จริงไหมหรืออยู่เฉพาะชื่อมีการทุจริต ัวไม่อยู่แต่เบิกเงินเดือนใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์2งบประมาณที่ลงไปไม่ว่า CCTV เสื้อเกราะอาวุธยุทโธปกรณ์ที่รัฐให้ที่รัฐบาลสมมุติไปทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลควรไปตรวจสอบว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นี้มีครบอยู่หรือเปล่าหรือมีการหายไปจากไหน3เจ้าที่ของรัฐคนใดที่ร่วมมือกับ

ผู้ก่อการร้ายในสามจังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลต้องจริงจังในการแก้ไขปัญหาและถ้าจับได้ว่ามีคนในหน่วยงานของรัฐร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายก็ต้องจัดการด้วยกระบวนการยุติธรรมอย่างเข้มงวดผมคิดว่า

0: วันที่หาเสียงวันนี้เป็นรัฐบาลแล้วสิ่งที่ท่านทำผมเห็นท่านไม่ได้เริ่มทวงคืนภาคใต้ฟื้นฟูภาคใต้นะครับนี่เป็นสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำอะไรกับภาคใต้เลย
1: ก่อนหน้าที่ครม.จะจัดประชุมสัญจรที่พื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยก่อนที่รัฐบาลอนุทิน2จะเริ่มประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งค่ะบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายกก็ทยอยแยกย้ายกันลงพื้นที่แล้วนะคะไปติดตามแผนงานโครงการของรัฐบาลที่มีการได้มีการนำเสนอแผนการกันไว้เดี๋ยวอีกสักครู่เราจะกลับไปติดตามเรื่องนั้นมาดูเรื่องของสว.กันก่อนสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมกันแล้วว่าจะนัดลงมติหรือไม่เพื่อที่จะส่งเรื่องของคดีหัวสว.ฟ้องศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งมันขยับไปขยับมาค่ะจนท้ายที่สุดเนี่ยกกต.ก็ออกเอกสารข่าวยืนยันนัดลงมติ14กันยายนอีก2อาทิตย์เลยนะคะเหตุผลก็คือบอกว่ามันยังมีพยานหลักฐานที่จะต้องสอบเพิ่มเติมกันอยู่ค่ะ
2: แต่ว่าจากเวทีฝ่ายค้านเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะคะก็ได้มีการเปิดชำแหละพยานหลักฐานคดีหัวเลือกสว.นะคะต่างก็ชี้ว่ากกต.เนี่ยไม่น่าจะจบตามที่ขีดเส้นเอาไว้14กันยายน ค่ะอาจจะมีการขยายเวลาออกไปซึ่งตามห่วงเวลาก็คือ90วันก็คาดว่าอาจจะขยับไปกลางเดือนตุลาคมก็เป็นไปได้นะคะถึงจะลงมติติดตามแบบคุณสาวรักษ์วัฒนศิลป์ในการบ้านการเมืองค่ะ

0: ประธานกกต.ณรงค์กันวารินลั่นวาจาเอาไว้เองค่ะว่า62นัดปิดคดีสำนวนหัวเลือกสว. 2567ได้แล้วก็ประกาศเลื่อนออกมาเองนั่นแหละค่ะจาก7กันยายนขอเป็น14กันยายนถกสำนวนและลงมติส่งหรือไม่ส่งให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแต่หลายคนหลายฝ่ายก็ชี้ค่ะว่ากกต.ปิดไม่ลงจบไม่ได้ตามที่ขีดเส้นเอาไว้แน่นอนค่ะความที่ไม่เชื่อของอดีตผู้นำฝ่ายค้านผู้นำฝ่ายค้านส.ส.พรรคฝ่ายค้านหรือแม้แต่องค์กรพัฒนาเอกชนอย่างไอลอหรือว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนสอดรับกับกรอบเวลาและข้อสังเกตความเป็นไปได้ที่หลายคนหลายฝ่ายวิเคราะห์และคาดการณ์อยู่ด้วยค่ะ
1: ถ้าใครคิดว่าวันที่14จบวันที่14ไม่จบครับเพราะว่ายังมีถ้ากกต.จะพยายามทำให้เรื่องนี้หายไปแล้วบอกว่าจบวันที่14เนี่ยมันมีข้อมูลอีกเยอะซึ่งความจริงผู้ดำเนินรายการทราบดีเพราะว่าเป็นประธานอนุกรรมธิการที่ทำเรื่องของการเลือกสว.อยู่มันมีข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการและจะส่งให้กกต.แต่กกต.ไม่รับนะครับและมันก็จะมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องท่านการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
2: คือหลักฐานมันต้องชัดขนาดไหนครับพูดง่ายๆคือหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้มันต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงมีหน้าที่ในการสั่งฟ้องมันถึงขั้นที่ว่าต้องเห็นพร้อมเพย์คุณอนุทินโอนเงินให้กับสว.ไหมก็ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับแล้วผมเรียนตรงว่าก็คงไม่มีแบบนั้นด้วยนะครับแต่หลักฐานในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งยังไม่ใช่ขั้นตอนของศาลยังไม่ใช่ขั้นตอนที่จะบอกว่าคนนี้ผิดแน่นอนหรือยังไม่ผิดหลักฐานที่ต้องใช้ในขั้นตอนนี้ความชัดเจนเป็นเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตนะครับดังนั้นที่เรามาคุยกันเรื่องความเชื่อณเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้คุยกันบนดุลพินิจส่วนตัวของเราเท่านั้นแต่มันอ้างอิงบทบัญญัติในกฎหมายที่เขียนชัดว่ากกต.มีหน้าที่ต้องสั่งฟ้องหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริต
0: ที่ไม่เชื่อว่า14กันยายนจะจบเพราะเมื่อ นับจากสำนวนคดีหัวเลือกสว.หลังคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26สรุปส่งให้สำนักงานกกต.อยู่ในกระบวนการพิจารณาร่วม1ปีแล้วจากมติ5ต่อ2ยกคำร้องของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ก็ปากเข้าไปเดือนมีนาคม2569มาเปิดเผยอีกทีว่า

0: ถึงมือกกต.แล้ว8มิถุนายน2569ใช้เวลาไป54วันหลังรับสำนวนค่ะส่วนกรอบเวลา12นัดการประชุมพิจารณาสำนวนตามที่ประธานกกต.เคยลั่นวาจาไว้คือ7กันยายนต้องชี้ขาดนับรวม60วันทำการค่ะกลับประกาศขยายออกไปอีกเป็น14กันยายน2569เพื่อลงมติชี้ขาดว่าจะส่งหรือไม่ส่งสำนวนฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งด้วยเหตุผลจะตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงและสูงมากด้วยค่ะว่ากกต.อาจจะขอขยายเวลาไปจนครบ90วันซึ่งนับรวมแล้วกลางเดือนตุลาคมปี2569ผ่านข้อสังเกตที่ว่าเจตนาจะทอดเวลาลดแรงเสียดทานที่พุ่งตรงไปที่กกต.และรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยนั่นเพราะว่าคาดการณ์กันว่ากกต.อาจลงมติส่งฟ้องเพียงแค่สว.และผู้ร่วมขบวนการบางส่วนเท่านั้นถ้ากกต.ลงมติส่งฟ้องคดีหัวเลือกสว.ในช่วงกลางเดือนตุลาคมขึ้นมาจริงๆอาจไปชนกับจังหวะที่พรรคฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยค่ะแต่นับจากนี้ไปจนถึงตุลาพฤศจิกาหรือไปถึงธันวาคมพรรคภูมิใจไทยอาจตั้งหลักได้แก้เกมชิงเหนือพรรคฝ่ายค้านไปอีกที่สำคัญความยืดเยื้ออาจทำให้พรรคฝ่ายค้านอ่อนแรงลงค่ะนับจริงๆฝ่ายค้านโดยนายผลิตวัชรศิลป์นะคะส.ส.ของพรรคประชาชนเดินหน้าเปิดพยานหลักฐานคดีหัวเลือกสว.มา6เวทีแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะหมายถึงปิดจบการเปิดชำแหละคดีนี้อย่างสวยหรูเพื่อส่งท้ายก่อนที่กกต.จะลงมติในวันที่7กันยายนค่ะแต่แล้วก็โดนเกมยื้อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมากกต.ออกเอกสารข่าวแจ้งเลื่อนเป็น14กันยายนข้อสังเกตมีอยู่ว่าส.ส.พรรคภูมิใจไทยเริ่มขยับและขยับมากขึ้นจากประกาศฟ้องไอลอว์ก็เดินเกมตั้งหลักกลับคำถามตั้งว่าชุดของความคิดในส่วนของคณะอนุกรรมการชุดที่36กรณีลงมติ5ต่อ2ยกคำร้องน่าจะมีการเปิดเผยออกมาด้วยซึ่งนอกจากจะสื่อสารว่าพรรคฝ่ายค้านและองค์กรพัฒนาเอกชนกำลังชี้นำสังคมแล้วยังกำลังสื่อสารว่ามีอีกชุดความคิดหนึ่งให้ต้องรับฟังและขบคิดค่ะพักจากคดีหัวเลือกสว.สัปดาห์นี้พื้นที่ข่าวจะอยู่ที่ครม.สัญจรและปมดับไฟใต้กับการพูดคุยสันติสุขสัปดาห์หน้า 7-9 กันยายนสภาก็ยังต้องเปิดถกร่างกฎหมายงบประมาณปี2570วาระ2และ3มาขั้นกลางอีกและหลังช่วงเลือกตั้งซ่อมสส.อุดรธานีพักภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งไปแล้วยังมีเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีให้ต้องติดตามซึ่งก็อยู่ในความสนใจอยู่ไม่น้อยจากพื้นที่ที่เป็นข่าวอาจชิงไปเสนอเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายประจำปีทั้งตำรวจทหารข้าราชการระดับสูงอีกนี่ยังไม่นับรวมสถานการณ์บ้านเมืองเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นรายวันอีกค่ะยิงยาวไปจนถึงยติที่พักฝ่ายค้านจะยื่นไหนจะซักถามแล้วยังจะไปซักฟอกซึ่งถ้าหัวสว.อยู่ในยติซักฟอกย่อมต้องลงลึกในรายละเอียดมากขึ้นและมากกว่าช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้ด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าหัวสว.นั้นไม่สำคัญหัวสว.เป็นปมปัญหาที่สะท้อนถึงโครงสร้างความไม่ชอบนะคะทั้งในส่วนของรัฐบาลทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งสว.และองค์กรอิสระถ้าวันนี้ถูกลดทอนความสนใจลงไปอีกก็อาจจะกลายเป็นความจืดจางและก็สนใจน้อยลงไปและอาจหมายถึงการเปิดเผยที่ในส่วนของผู้ที่เปิดเผยเนี่ยจะถูกครหากลับได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเว้นแต่ว่าผู้ที่เปิดเผยหรือหมายถึงคุณผลิตจะเลี้ยงประเด็นนี้แล้วอยู่ในความสนใจไปอีก 2-3 เดือนได้นั่นคือความสามารถพิเศษจริงๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: ค่ะนายกรัฐมนตรีมีการชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการตราพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทต่อวุฒิสภานะคะหลังจากสัปดาห์ก่อนสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติเห็นชอบแล้วยืนยันการพิจารณาโครงการใช้เงินงบประมาณดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาค่ะติดตามกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
3: และต้องติดตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็โอดว่าไม่ได้จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่โรงแรมพูลแมนค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางถึงรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะปฏิบัติภารกิจในการชี้แจงการตราพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านบาทต่อวุฒิสภาก่อนเริ่มประชุมค่ะ

0: เกรียงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1ก็ควงนายกรัฐมนตรีไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารของรัฐสภาค่ะนายกก็ใช้เวลาเดินช้อปปิ้งซื้อเนคไทไปหลายเส้นเจอแฟนคลับแม่ค้าพ่อค้าต่างก็นำข้าวของมามอบให้เช่นขนมเบื้องส้มโอพร้อมขอถ่ายรูปค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปนั่งรับประทานอาหารเช้ากับพลเอกเกรียงไกรนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยเลขาธิการนายกและนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสวค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันการพิจารณากันกองโครงการใช้งบดำเนินการได้ทันตามกรอบเวลาและทุกอย่างยังอยู่ในไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังวางแผนเอาไว้พร้อมให้สัมภาษณ์ออกตัวคล้ายจะชวนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กินข้าวด้วยล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเป็นก่อนการเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากที่นายอภิสิทธิ์โอดว่าไม่ได้จัดเวทีผู้นำฝ่ายค้านคดีหัวสวที่โรงแรมภูแมนค่ะ
1: มาแถลงเรื่องพรก.ครับ
2: ท่านอภิสิทธิ์บอกว่าเห็นว่าข้าวโรงแรมภูแมนอร่อยท่านนายกเห็นว่ายังไงบ้างคะ
1: ไม่เข้าใจคำถาม
2: ท่านอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ได้ไปจัดคดีว่าสวที่โรงแรมภูแมนอดไปกินข้าวที่โรงแรมภูแมนเพราะว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนายกเห็นว่ายังไงบ้าง
1: ตอนทานกับผมอร่อยกว่ารับรองก่อนเลือกตั้ง
0: นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงเหตุผลการตาพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทต่อที่ประชุมค่ะซึ่งยังคงย้ำเนื้อหาสาระตามที่ได้แจงไว้ต่อสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่ารัฐบาลมีความจำเป็นนะคะในการเร่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานที่เลือกผลิตได้ในประเทศและก็ลดภาระการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลค่ะภายใต้กรอบและวิธีปฏิบัติที่รัฐบาลกำหนดไว้ผ่านโครงการและแนวทางตามที่บัญชีแนบท้ายของพรก.กำหนดไว้ค่ะยืนยันรัฐบาลสามารถบริหารหนี้สาธารณะได้และการกู้เงินนั้นก็จะเป็นไปตามวินัยการเงินการคลังค่ะโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นแสดงความเห็นลงชื่ออภิปรายไว้กว่า30 คนค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันที่จะเอาผิดกับผู้ทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง 5,925 คนแม้ว่าจะมีบางส่วนนะคะชิงลาออกไปแล้ว146คนโดยย้ำว่าขณะนี้ค่ะยังอยู่ระหว่างการบูรณาการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
3: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
4: ค่ะก่อนที่รัฐบาลอนุทิน2นั้นจะเริ่มการประชุมครม.นอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่งนะคะบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายกรัฐมนตรีก็ทยอยแยกย้ายกันลงพื้นที่ค่ะเพื่อติดตามแผนงานโครงการของกระทรวงต่างๆนะคะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากครองภูมินาถดำริค่ะคุณศิลปภาคะ
5: ค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาค่ะนับเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรค่ะโดยครั้งนี้นะคะจัดที่หาดใหญ่ค่ะจุดแรกวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะมาลงพื้นที่ที่จุดประตูระบายน้ำหน้าควรนะคะซึ่งเป็นจุดสำคัญในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องมาติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำหลังจากที่ปีที่ผ่านมาพบกับภัยอย่างหนักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะคะลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะจุดแรกนะคะนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สงขลาและพบปะกับประชาชนใน12ตำบลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับอุทกภัยโดยตรงจากปีที่ผ่านมานะคะโดยประตูระบายน้ำหน้าควรแห่งนี้นะคะหรือคลองภูมินาถดำริค่ะอยู่ที่ตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ประสบกับปัญหาอุทกภัยอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อย่างถูกต้องค่ะท่ามกลางการอภิปรายและเรียกร้องโดยเฉพาะของฝ่ายค้านค่ะโดยโครงการฟื้นฟูโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่มีการเตรียมความพร้อมรับมือน้ำหลากในปี2569นี้นะคะก็จะมีการขุดคลอง7สายค่ะงบประมาณ 21.69 ล้านบาทค่ะการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย15รายการ 63.66 ล้านบาทค่ะรวมงบประมาณ 625.35 ล้านบาทค่ะขณะที่บรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงนะคะในพื้นที่มีการรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะมีการตรึงกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบโดยก่อนเข้าพื้นที่ก็จะมีการคัดกรองวัตถุอันตรายรวมไปถึงมีการนำรถติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบค่ะประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ทหารคอยตึงกำลังในส่วนหลังนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้ค่ะ และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาและอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงค่ะและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ซึ่งถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมต่อระบบคมนาคมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะขณะที่ภารกิจในช่วงบ่ายนะคะจะร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะถึงแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสและประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะส่วนในช่วงเย็นวันนี้เองนะคะนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาก่อนที่จะเดินทางต่อเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้นะคะทั้งท้องถิ่นเอกชนและก็หน่วยงานราชการในพื้นที่ของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมที่จะเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งสิ้น96โครงการค่ะคิดเป็นวงเงินงบประมาณเบื้องต้น 13,089 ล้านบาทค่ะโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักค่ะก็จะประกอบด้วยเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและมีความสามารถในการดำเนินการได้ทันที41โครงการรวมวงเงิน 1,598 ล้านบาทค่ะครอบคลุมทั้ง5จังหวัดส่วนที่2นะคะก็จะเป็นการขอเชิงนโยบายที่ต้องการให้รัฐบาลนั้นสนับสนุนจำนวน55โครงการค่ะโดยไฮไลท์สำคัญนะคะคือโครงการยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่โดยเฉพาะในพื้นที่ปัตตานีและยะลาค่ะซึ่งมีการนำเสนอวงเงินสูงถึง 11,491 ล้านบาทค่ะประเด็นที่ต้องจับตาในช่วงบ่ายวันนี้คือการถกถึงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ในห้วงเดียวกันนี้ค่ะหัวหน้าคณะการพูดคุยก็จะเดินหน้าในการพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยค่ะ
6: คุณรัฐภาค่ะเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารทองถมเซ็นเตอร์วันนี้พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบในอาคารแล้วนะคะติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์ค่ะคุณคำคุณคะ
7: แม้จะสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปแล้วนะครับและใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินะครับแต่วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผท.หรือเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในช่วงเช้าที่ผ่านมาเบื้องต้นนะครับยังเข้าไปตรวจสอบบริเวณต้นเพลิงไม่ได้เนื่องจากอาคารที่ถล่มลงมานั้นทับซ้อนกันอยู่ครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้าตรวจสอบภายในอาคารของถมเซ็นเตอร์หลังสำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครประเมินว่าพื้นที่มีความปลอดภัยโดยอยู่ระหว่างเก็บหลักฐานและวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายชาติชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงเช้าระบุสถานการณ์ใกล้เข้าสู่สภาวะปกติขณะที่ความร้อนสะสมอยู่ใต้อาคารลดลงแล้วส่วนการตรวจหาหลักฐานเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบจุดต้นเพลิงโดยพยายามนำข้อมูลจากบุคคลและภาพถ่ายจากสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาประกอบในการตรวจสอบระหว่างที่ทีมข่าวติดตามสถานการณ์นะครับผู้ประกอบการคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานภายในอาคารที่เกิดเหตุก่อนจะเกิดอาการหมดสติเจ้าหน้าที่รีบนำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความเครียดและพักผ่อนไม่เพียงพอครับขณะที่ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดต้นเพลิงบริเวณชั้น1ได้เนื่องจากโครงสร้างของลานจอดรถชั้น2และชั้น3ทรุดตัวลงมาทับซ้อนกันจึงยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุเพลิงไหม้ได้ในขณะนี้ครับด้านคดีมีความเสียหายแจ้งความแล้ว170คนนะครับสอบปากคำพยานและผู้เสียหายรวมกว่า183คนคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากครับแต่ยังไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงว่ามีลักษณะของการก่อเหตุวางเพลิงขณะนี้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นนี้ออกจากแนวทางการสืบสวน
8: ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเมื่อกี้ท่านด้านหลังนะครับมันจะเป็นพื้นของชั้น3และชั้น2ที่มันถล่มลงมาแล้วก็แมคโครทรุดตัวลงมานะครับทำให้มันเป็นทางเดินเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าจุดเกิดเหตุเองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รื้อออกมา
7: คุณพึ่งนภาคุณจิราชตาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจนะครับก็ยังอยู่ระหว่างในการตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุนะครับซึ่งขณะนี้นะครับเครื่องจักรหรือว่ารถแบ็คโฮทุกชนิดจำเป็นต้องหยุดทำงานลงชั่วคราวครับ

0: โดยช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมที่ศูนย์บริหารเหตุการณ์จากทางสำนักงานเขตและตำรวจร่วมกันเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และวางแผนในการรื้อถอนต่อไปครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากับคุณสุทธาชินีค่ะ

0: ค่ะวันนี้มาพร้อมกับความสำเร็จของทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะคะตอนนี้เราได้ตั๋วไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตั๋วใบที่3ต่อจากเจ้าภาพสหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาค่ะซึ่งโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะคะเปิดใจบอกว่ายกการคว้าตั๋วโอลิมปิก2028เป็นความสำเร็จครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลหลังจากที่ต้องรอคอยมากว่า20ปีค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบชิงชนะเลิศนะคะทัพนักตบสาวไทยแชมป์เก่าโชว์หัวใจนักสู้ค่ะสยบเจ้าภาพจีนไป3-2เซตนะคะ25-20 11-25เซต2นี่หวัดเสียวพอสมควรมาถึงเซต3ชนะเซต3ชนะ23-25เซต4ขออภัยค่ะเซต3แพ้23-25นะคะแล้วก็เซตที่4ชนะ25-18ทำให้ต้องตัดสินเซตสุดท้ายก็คือชนะไป15-10ถือว่าเป็นการป้องกันแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสได้สำเร็จนะคะเป็นครั้งแรกเลยโค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยด้วยความตื้นตันว่าความฝันโอลิมปิกที่รอคอยมาตั้งแต่ปี2004บรรลุความสำเร็จทุกคนทุ่มเทแลกมาด้วยชีวิตส่งต่อรุ่นพี่สู่รุ่นน้องแม้ปีที่ผ่านมาทีมจะผ่านช่วงล้มลุกคลุกคลานแต่ทุกคนใช้ศรัทธาความเพียรพยายามและสมาธิในการทำงานรวมถึงขอบคุณสโมสรต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนในการคว้าตั๋ว LA ครั้งนี้ก็ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมและจะส่งผลดีต่ออนาคตของวอลเลย์บอลไทยอย่างมากมายค่ะ
1: ครับก็ดีใจมากครับดีใจมากกับทุกคนนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนายกสมาคมปัจจุบันนะครับแล้วก็อดีตนายกทั้งทุกท่านนะครับรวมทั้งกรรมการบริหารทุกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาคือเราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วก็มา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอลของ
0: นอกจากนี้รัฐบาลเตรียมมอบเงินอัดฉีดให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยรวม 11,760,000 บาทนะคะโดยที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นสั่งการให้กองทุนเร่งเสนอเรื่องพิจารณาจ่ายเงินรางวัลตามเกณฑ์อย่างรวดเร็วแล้วนะคะสำหรับนักกีฬา14คนของเรานะคะจะรับคนละ 600,000 บาทค่ะแล้วสตาฟโค้ชได้รับรวมกัน 840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะคะจะได้ไป 2,520,000 บาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศค่ะนอกจากนั้นนะคะในโซเชียลค่ะชื่นชมกันอย่างมหาศาลเลยนะคะส่วนของนักกีฬาเองก็คือซาร่านุสราต้อมคำอดีตเซตเตอร์ทีมชาติไทยชุด7เซียนนั้นโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ทีมสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเธอบอกว่ากราบหัวใจพวกเธอทุกคนรักนะคะพร้อมแฮชแท็กวอลเลย์บอลหญิงทีมไทยไปโอลิมปิกซึ่งมีแฟนกีฬาถูกใจข้อความกว่า 70,000 คนด้วยกันนะคะเช่นเดียวกับรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนักแสดงพิธีกรแล้วก็นักวอลเลย์บอลที่ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เสียสละเวลาในชีวิตทำให้ฝันของคนไทยทั้งประเทศเป็นจริงนะคะและเมื่อวานนี้นุสรากับรัศมีแขก็ไปร่วมกันรับบทเป็นนักวิเคราะห์เกมด้วยนะคะทางด้านของรัศมีแขเนี่ยได้บนไว้ด้วยนะคะว่าจะวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบเดี๋ยวต้องดูว่าจะวิ่งกี่วันนะคะในขณะที่เมสซี่เจชนาธิปสงกรานต์สินนักฟุตบอลทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวบอกว่าจากความฝันสู่ LA 28ยินดีกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จนะคะนี่คือความชื่นชมยินดีจากคนทั้งวงการกีฬาเลยนะคะและส่งท้าย Action Today วันนี้นะคะย้อนไปดูแมชพอยต์ของทีมชาติไทยนะคะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนั้นเธอกลับมาจากอาการบาดเจ็บได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วทำแต้มสำคัญให้กับทีมชาติไทยนะคะเย็นวันนี้ค่ะ 21:15 นาทีนะคะเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนั้นน่าจะไปรอพวกเธอที่สุวรรณภูมินะคะเพราะว่าพวกเธอมีกำหนดจะเดินทางกลับมาถึงในเวลา 21:15 นาทีนะคะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณชุธาชินีค่ะ
1: คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันแรกของโครงการ THAI Passport นะคะเริ่มใช้งานได้จริงวงเงินเดิมจะอยู่ที่ 1,600 ล้านบาทก่อนจะปรับลดลงมาให้จ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงแต่จะจอบตอบโจทย์และคุ้มค่าหรือไม่ติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: การใช้ AI ในไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องนะคะไตรมาสแรกปีนี้คนไทยไปทำงานใช้ AI เพิ่มขึ้นจากร้อยละ9ขึ้นมาเป็นร้อยละ 12.4 หรือโตขึ้นกว่าร้อยละ36นะคะซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่ก้าวกระโดดสูงเป็นอันดับที่2ของโลกค่ะแม้ว่าจะเติบโตเร็วนะคะแต่สัดส่วนผู้ใช้งานที่ร้อยละ 12.4 ยังต่ำกว่าหลายประเทศในภูมิภาคและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลกนะคะซึ่งการจะก้าวข้ามค่าเฉลี่ยก็ต้องทำให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือ AI มากขึ้นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีระบุนะคะว่า AI กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของประเทศไม่ต่างจากถนนหรือไฟฟ้านะคะจึงเป็นที่มาของโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง AI ได้ฟรีค่ะ
1: และในวันนี้ครับแน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งยุคสมัยใหม่ที่เรากำลังก้าวไปสู่ยุคสมัยที่โครงสร้างพื้นฐานนั้นกลายเป็นมันสมองที่ช่วยเราคิดและลงมือทำโครงสร้างพื้นฐานนั้นแน่นอนครับก็คือ AI ในวันนี้ครับไม่ต่างจากถนนในวันนั้นไฟฟ้าในวันนั้นอินเทอร์เน็ตในวันนั้นฉะนั้นวันนี้ AI เปรียบเสมือนถนนที่เศรษฐกิจของโลกกำลังวิ่งอยู่และประเทศไหนก็ตามที่สามารถเข้าถึงก่อนก็จะถึงเส้นชัยได้ก่อนครับ
0: โดย THAI Passport รวบรวม AI 33โมเดลจาก14ค่ายนะคะครอบคลุมตั้งแต่การสร้างภาพสร้างวิดีโอทำเพลงค้นหาข้อมูลเชิงลึกไปจนถึงการเขียนโค้ดสร้างเว็บไซต์นะคะยกตัวอย่าง AI ที่เป็นที่รู้จักอย่างเช่น Gemini, Claude, ChatGPT นะคะในรูปแบบโปรซึ่งโดยทั่วไปมีค่าบริการอยู่ที่ประมาณ 250 ถึง 1,000 บาทต่อเดือนค่ะมาฟังมุมมองจากผู้ที่ได้ใช้งานจริงนะคะหลังเปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเมื่อ9โมงเช้าที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th รองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมองว่าจุดเด่นของโครงการคือมีโมเดลให้เลือกหลากหลายนะคะโดยเฉพาะการสร้างภาพและวิดีโอแต่แม้จะเข้าถึงโมเดลชั้นนำได้หลายค่ายแต่จำกัดการใช้งานน้อยเกินไปค่ะเช่นจำกัด 20-50 แชทต่อวัน10คลิปต่อเดือนนะคะและไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ทำให้ไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ AI ฟรีบางตัวนะคะสามารถวิเคราะห์ไฟล์เสียงและวิดีโอถอดเสียงสรุปรายงานการประชุมรวมไปถึงวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งออกมาเป็นไฟล์ Word หรือ Excel ได้ซึ่งเป็นงานที่คนทำงานส่วนใหญ่ใช้เป็นประจำนะคะแต่ AI Pass ยังทำไม่ได้ค่ะรองศาสตราจารย์ธนชาติจึงแนะนำให้ปรับปรุงระบบให้มีความสามารถเหนือกว่า AI เวอร์ชันฟรีและเทียบเท่ากับบริการแบบเสียงเงินค่ะ
2: แม้กระทั่งอย่างเช่นเวอร์ชันฟรี AI นะฮะจะสามารถจะไปต่อนะฮะเชื่อมต่อกับแอปต่างๆแล้วได้ผมอยากจะให้ต่อกับและ Gmail ของผมเองต่อกับ Calendar ของผมเองต่อกับ Canva ของผมเนี่ยปุ๊บนะฮะไอ้เวอร์ชันฟรีมันยังทำได้เลยตรงนี้ผมต่อไม่ได้เลยอ่ะงั้นจริงๆผมจะไปตั้งคำถามเพื่อทำงานบอกว่าวันนี้ผมมีนัดหมายอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ตอบไม่ได้อ่ะครับจริงๆไม่พูดถึงเรื่องไฟล์เสียงอะไรนะที่ให้เขาวิเคราะห์ไฟล์เสียงขนาดใหญ่ให้อ่าน YouTube เนี่ยเวอร์ชันฟรีทำได้แต่นี่เขายังทำไม่ได้ผมคิดว่ามันมีหลายจุดที่เขาต้องปรับปรุงไปพอสมควรนะถ้าเราจะพูดว่าเอ๊ะอันนี้มันคุ้มค่าหรือว่ามันพร้อมที่จะให้ประชาชนเนี่ยนะฮะอะไรอ่ะเอาไปทำงานไหมผมคิดว่ายังไม่ถึงนะครับ
0: พร้อมเสนอให้รัฐบาลเปลี่ยนจากการเช่าใช้ AI ต่างชาติเป็นรายปีมาเป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ของไทยนะคะลดการพึ่งพา AI จากต่างประเทศและสร้างความคุ้มค่าให้กับงบประมาณมากกว่าค่ะล่าสุดผู้ลงทะเบียนโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 1,350,000 คนแล้วนะคะแต่สำหรับนักวิชาการมองว่าตัวชี้วัดของโครงการไม่ควรอยู่ที่จำนวนผู้ลงทะเบียนค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาค่ะแต่ต้องดูว่าอีก1ปีข้างหน้าจะมีคนไทยสักกี่คนที่ได้ใช้ AI ทำงานจริงค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของจับตาสถานการณ์นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้กับดิฉันบุษรินยิ่งเกติคุณค่ะครม.สัญจรสงขลา1กันยายนนี้เตรียมเคาะ96โครงการพัฒนาภาคใต้งบกว่า 13,000 ล้านบาทคู่ขนานการประชุมนัดแรกยุทธศาสตร์ภาคใต้ภาคประชาชนย้ำการพัฒนาต้องอยู่บนทุนศักยภาพเรียกร้องรองรับ SEC ฉบับประชาชนมีส่วนร่วมชาวบางพลัดทวงถามกทม.ย้อนแย้งหรือไม่หลังดึงงบประมาณเดินหน้าโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาต่อทั้งที่ก่อนหน้านี้ยืนยันชะลอโครงการค่ะผู้ชมคะท่ามกลางความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องก็เป็นช่วงจังหวะสำคัญเวลาเดียวกันกับที่คณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569ที่จังหวัดสงขลานะคะโดยในวันที่1กันยายนนี้ก็มีเป้าหมายหลักคือการนำเสียงสะท้อนจากพื้นที่ไปสู่การตัดสินใจของรัฐบาลเพื่อหัวใจสำคัญคือไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ที่จังหวัดสงขลาวันที่1กันยายนนี้นะคะมีหน่วยงานท้องถิ่นเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ของ5กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ทั้งที่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสเตรียมนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่โดยรวมทั้งหมด96โครงการนะคะคิดเป็นวงเงินเบื้องต้นมากกว่า 13,089 ล้านบาทค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้บอกเอาไว้นะคะว่าครม.สัญจรครั้งนี้จะมีการหารือกันหลายเรื่องให้รอฟังซึ่งทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ก็ได้ลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์เพื่อไปหารือและรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายในพื้นที่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าหากลองแยกประเด็นสำคัญในพื้นที่เนี่ยก็จะมีประมาณ4มิติด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของมิติความมั่นคงซึ่งประเด็นนี้มีการทำเวิร์กช็อปด้วยนะคะนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในหัวข้อนี้นะคะมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยสร้างความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งพัฒนางานข่าวกรองและปกป้องเยาวชนไม่ให้ตกเป็นแนวร่วมนอกจากนี้ยังผลักดันการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียด้วยค่ะและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและค้าของเถื่อนนะคะถัดมาคือมิติเศรษฐกิจนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั่งเป็นประธานเสนอให้เร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกนะคะทั้งเรื่องของสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์ท่าเรือน้ำลึกสงขลาและปัตตานีรวมไปถึงการยกระดับด่านชายแดนใต้ให้มีความทันสมัยมากขึ้นส่วนทางด้านของมิติสังคมค่ะคุณยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานในการผลักดันนโยบายZero drop out เพื่อดึงเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลับเข้ามาเรียนควบคู่ไปกับการยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานด้วยนะคะรวมถึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์การเตรียมโครงสร้างรองรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของรัฐเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงการเพิ่มศูนย์บำบัดการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยจิตเวชและการป้องกันการเสพซ้ำด้วยค่ะด้านของมิติภัยพิบัติก็ถูกพูดถึงเช่นเดียวกันนะคะนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและประธานร่วมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอให้บูรณาการการจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมเรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์และข้อเสนอเรื่องของระเบียบการเบิกจ่ายเงินยับยั้งป้องกันภัยพิบัติให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้งบประมาณเตรียมการป้องกันก่อนเกิดวิกฤตได้ดีขึ้นนะคะนี่เป็น5ด้านหลักๆของครม.ที่สัญจรไปในพื้นที่ภาคใต้นะคะคุณผู้ชมซึ่งทั้ง4มิตินี้จะถูกนำมาประมวลเป็นวาระสำคัญเพื่อเสนอให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อปลดล็อกอุปสรรคต่างๆในทางกฎหมายโดยในการประชุมครม.ก็จะเกิดขึ้นวันที่1กันยายนนี้ค่ะ ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาจะเริ่มขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาคีองค์กรภาคประชาชนภาคใต้จัดเวทีวิชาการชาวบ้านค่ะรัฐบาลจะต้องฟังเสียงประชาชนการพัฒนาพื้นที่จะต้องมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นบทเรียนสำคัญเลยนะคะที่ประชาชนตั้งคำถามถึงการที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องแผนงานต่างๆได้อย่างไรและหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของแผน SEC นะคะคุณผู้ชมชาวบ้านเนี่ยย้ำเลยนะคะว่ากลไก SEC บนการมีส่วนร่วมเนี่ยถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญของภาคประชาชนด้วยแต่คนในพื้นที่เองก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้คัดค้านการพัฒนาเลยนะคะแต่ขอการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมบนต้นทุนของศักยภาพที่มีอยู่โดยข้อเรียกร้องสำคัญก็คือการดันกฎหมายรองรับ SEC ฉบับมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะก่อนการประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลานะคะอย่างที่บอกไปนะคะเมื่อวันนี้นี่คือภาพของภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนภาคใต้จัดเวทีชาวบ้านขึ้นมานะคะร่วมกันอ่านแถลงการณ์การพัฒนาภาคใต้รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชนในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลพยายามเดินหน้าโครงการเมกะโปรเจกต์กฎหมาย SEC และล่าสุดก็คือการปลุกท่าเรือน้ำลึกสงขลา2และนิคมอุตสาหกรรมจนะและการตั้งเลขาสอวต.คนใหม่ที่พวกเขาเห็นว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับคนในพื้นที่นะคะโดยในช่วงบ่ายมีเวทีเสวนาในหัวข้อบทเรียนการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ SEC สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานีเสียงประชาชนภาคใต้ที่รัฐบาลต้องรับฟังเครือข่ายจนะรักถิ่นก็บอกว่าจนะเกิดความขัดแย้งมากว่า30ปีแล้วนะคะในด้านของการพัฒนาจึงมีข้อเรียกร้องของหลายฝ่ายและเสียงส่วนมากต้องการให้จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ SEC สำหรับแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพราะว่าถ้าเรือน้ำลึกจนะมีการทำ EIA และ EHIA แต่การทำเวทีแต่ละครั้งค่ะก็จะมีการจ้างบริษัทเข้ามารับฟังความคิดเห็นเป็นการรับฟังแบบไม่เป็นธรรมกับชุมชนแต่กลับทำเพื่อนายทุนค่ะ
1: ก็เลยไปพบว่าการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ก็คือต้องประเมินหมดเลยว่าจะเป็นอาชญากรตามสิ่งแวดล้อมตามเป็นอยู่ของทุกเรื่องก่อนต้องประเมินให้หมดเลยและที่สำคัญที่สุดก็คือพยายามเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยในพื้นที่และคนในพื้นที่ทุกภาคส่วน

0: มีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด
1: ด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์นิเวศอรุณเบิกฟ้าซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บอกว่ากระบวนการของ SEA ได้มาในวันที่24ธันวาคม2568จากการเรียกร้องของประชาชนนะคะดังนั้นการพัฒนาจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อมูล SEC ก่อนโดยมองพื้นที่และอนาคตก่อนตัดสินใจจะเลือกทิศทางการพัฒนาแต่ข้อติดขัดก็คือ SEC ไม่มีกฎหมายรองรับสอดคล้องกันกับผู้บริหารโรงเรียนศาสนบำรุงที่เห็นว่าจะนะถ้าหากเปรียบเทียบเป็นมนุษย์บนใบหน้าลำตัวก็เต็มไปด้วยบาดแผลที่มาจากเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุบตีแล้วก็ยังมีร่องรอยการฟกช้ำของรอยบาดแผลที่ยังคงอยู่ด้วยนะคะซึ่ง SEC สงขลาปัตตานีกลับมาทำให้มนุษย์หล่อขึ้นนะคะจึงต้องชื่นชมรัฐบาลยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ให้มีการทำ SEC จึงต้องช่วยกันสะกิดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าถ้าหากรัฐบาลฟังเสียงของประชาชนนะคะก็จะมาทำให้กฎหมายนั้นมีขึ้นมาเพื่อรองรับ SEC ได้ค่ะ
0: ถ้าถามว่าเวทีวันนี้ต้องการอะไรสำหรับผมคือเราต้องการดัง SEA เป็นกฎหมายที่ถูกรับรองที่ไม่ใช่ว่านักไอรอนคนไหนนักการคนไหนจะมาปิ้วไม่ได้นี่คือหน้าที่ของผมเป็นหน้าที่ของรัฐบาลตรงนี้เลยเหรอ
1: ด้านของสวรัตน์ตั้งกิจวานิชนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI ได้ย้ำถึงความสำคัญของ SEC สงขลาปัตตานีเพราะว่าเป็น SEC ที่มีความครบถ้วนที่สุดตั้งแต่มีการทำมาเลยนะคะคำถามก็คือเมื่อลงทุนไปเยอะแล้วจะเก็บเกี่ยวอะไรได้เพราะว่าใช้งบประมาณไปเกือบ30ล้านบาทยังไม่นับรวมเรื่องของแรงงานและค่าเสียโอกาสของประชาชนจึงต้องนำแผนนี้ไปบังคับใช้ให้เกิดขึ้นจริงเพื่อยกระดับการจัดทำแผนปฏิบัติการกันต่อไปค่ะ
2: ก็คือว่ามันเป็นการศึกษาที่ตอบเรื่องของต้นทุนแล้วก็ผลประโยชน์เชิงพื้นศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเราไม่เคยทำมาก่อนดังนั้นสิ่งที่ต้องทำไปต่อคืออะไรนำแผนนี้ไปทำให้เกิดการสังคมใช้เกิดขึ้นได้จริงเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่แค่ผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่มันจะส่งผลกระทบทางสังคมถึงแวดล้อมสันติสุขการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคมแต่ว่างานมันจะไม่เสร็จค่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือแอคชั่นการดูแลปฏิบัติการ
1: มีความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตานะคะก็คือการประชุมของคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาภาคใต้ซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคมนาคมนั่งหัวโต๊ะด้านตัวแทนของเครือข่าย SEC Watch ก็ได้ออกมาเปิดเผยกับทีมข่าวตรงประเด็นนะคะว่าจะตั้งเป้าให้ได้กรอบและทิศทางตรงตามเป้าหมายการศึกษาในภาพรวมต้องมีความเหมาะสมในสมการของการพัฒนาภาคใต้นะคะโดยจะยึดทั้งบริบทและอัตลักษณ์ในพื้นที่เป็นพื้นฐานสำคัญให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อจะได้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและตอบสนองกับความต้องการความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ค่ะต้อนรับครม.สัญจรสงขลากับนัดแรกของการประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ตั้งแต่เวลา 10:00 นสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาโดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะของรองประธานตัวแทนภาคประชาชนกลุ่ม SEC Watch 6คนนะคะและตัวแทนภาคส่วนต่างๆรวมแล้ว23คนด้วยกันค่ะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่อย่างแรกคือกำหนดกรอบนโยบายแนวทางและทิศทางการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนชาติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลศักยภาพของพื้นที่โดยความต้องการของประชาชนตลอดจนบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศอย่างที่สองค่ะจะต้องจัดทำข้อเสนอและแนวทางในการพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้รวมทั้งมิติการพัฒนาในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อเสนอในเชิงนโยบายด้วยนะคะรวมถึงมาตรการสำคัญที่จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนเรื่องที่3ค่ะก็จะมีการส่งเสริมบูรณาการการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนสถาบันการศึกษา

0: ค์กรส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะส่วนประเด็นที่4ค่ะจะมีการเชิญผู้แทนหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงหรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและประเด็นสุดท้ายคือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนั้นได้มอบหมายเอาไว้ค่ะนายประสิทธิชัยหนูนวลประธานเครือข่าย SCC Watch นะคะและในฐานะของกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้บอกว่าสิ่งที่ต้องจับตาในการประชุมนัดแรกจะต้องหาคำตอบให้ได้ค่ะว่าวิธีการได้มาซึ่งแผนแม่บทนี้ทำยังไงอย่างเช่นกรรมการทำเองออกแบบเองหรือจำเป็นต้องจ้างบางหน่วยงานมาศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยแล้วจากนั้นกรรมการทำหน้าที่ในการกำกับดูแลค่ะ
1: ผมคิดว่าถ้าการประชุมในวันที่31สามารถที่จะกำหนดกรอบทิศทางตรงกับเป้าหมายคำว่าตรงกับเป้าหมายหมายถึงว่าตรงกับเป้าหมายของการที่จะทำให้พัฒนาการพัฒนาภาคใต้เนี่ยมันเกิดการกระจายและความยั่งยืนเนี่ยนะครับก็จะทำให้กลไกทั้งหมดเนี่ยมันถูกรันไปได้ครับกรอบทิศทางกลไกกระบวนการครับสีเรื่องเนี้ยจำเป็นต้องได้ในวันที่31ครับผม
0: ประสิทธิ์ชัยยังย้ำนะคะว่าในกรอบ1ปีการทำงานคณะกรรมการชุดนี้จะต้องได้ผลลัพธ์คือแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ซึ่งจะเน้นเรื่องแผนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงอยู่กับสิ่งแวดล้อมและมิติอื่นๆซึ่งต้องนำมาพิจารณาทั้งหมดให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่เพื่อความสมดุลความยั่งยืนค่ะมาต่อกันอีกเรื่องนึงที่รายการของเราติดตามกันมาตลอดนะคะหลังจากที่กกต.เลื่อนของการลงมติคดีหัวสว.ออกไปเป็นวันที่14กันยายนนี้เนื่องจากยังต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทางภาคประชาชนเองค่ะก็ออกมาเคลื่อนไหวและเปิดหลักฐานอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเมื่อวานนี้ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะไอลอว์ก็ได้จัดกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.รวมตัวกันก่อนจะมีมติของคดีการโกงการเลือกสว.ของกกต.กิจกรรมถูกแบ่งออกเป็น3ฐานด้วยกันนะคะมีฐานการวิ่งออกกำลังกายโยนบอลลงกล่องที่มีรายชื่อของสว.ที่ถูกกล่าวหาและมีการตีแบดชิงแชมป์ด้วยนะคะโดยใช้กล่องที่มีภาพของรัฐมนตรีภูมิใจไทย10คนซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.พร้อมทั้งมีกิจกรรมการจับโป๊ะรัฐธรรมนูญด้วยนะคะโดยมีคุณสรณีอัจฉวานันทกุลนักวิชาการจากตัวแทนสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายได้อ่านแถลงการเรียกร้องให้กกต.ทำหน้าที่เป็นองค์กรอิสระและสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวนะคะด้านของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ได้เรียกร้องโดยย้ำให้กกต.สั่งฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการโกงการเลือกสว.ทั้ง229คนเพื่อให้กระบวนการไปยุติที่ศาลพร้อมกับระบุว่าถ้าหากกกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลใดไอลอว์จะเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลนั้นต่อสาธารณะค่ะ
2: ถ้าท่านสั่งฟ้อง229คนที่เหลือไปว่ากันที่ศาลงานของพวกเราภาคประชาชนทุกคนจบเพียงเท่านั้นถ้าท่านสั่งไม่ฟ้องใครเรามีข้อมูลเท่าไหร่เราจะเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดของคนคนนั้นถ้าดังนั้นถ้าท่านรัฐมนตรีท่านไหนถ้าท่านกลัวว่าท่านจะถูกเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในสำนวนท่านโทรบอกกกต.สั่งฟ้องผมทีให้ฟ้องไปก่อนเราจะได้ไม่ต้องเปิดไม่ได้อยากเปิดครับยืนยันไม่อยากเป็นคนเปิดอยากให้ทุกข้อมูลไปนำเสนอกันในกระบวนการชั้นศาล
0: ก่อนหน้านี้ค่ะไอลอนะคะได้ขอให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบข้อมูลและเชื่อมโยงสว.และผู้ช่วยสว.รวมถึงร่วมแสดงพลังผ่านโซเชียลมีเดียด้วยนะคะโดยการติดแฮชแท็กสั่งฟ้องสว.และหมายเลข229นะคะซึ่งเป็นจำนวนของผู้ถูกกล่าวหาไอลอยังได้เตรียมจัดกิจกรรมรวมพลังครั้งสุดท้ายในวันที่13กันยายนนี้ก่อนที่กกต.จะลงมติ1วันโดยจะแจ้งรายละเอียดสถานที่และเวลาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ มาดูทางด้านของคุณสุภชัยใจสมุทรนะคะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนะคะก็ได้โพสต์ข้อความกรณีที่คุณยิ่งชีพอัชชนนท์ผู้อำนวยการไอลอได้กล่าวนะคะว่าสิ่งที่เราค่อยๆอธิบายก็คือหลักฐานที่มันแวดล้อมและเป็นเส้นโยงความสำคัญทั้งความสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะวนอยู่รอบๆพรรคการเมืองที่มีชื่อภูมิใจไทยนายสุภชัยเนี่ยก็ชี้ว่าถ้าหากตรวจสอบด้วยเส้นโยงความสัมพันธ์ก็ควรตรวจสอบทุกฝ่ายด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะพร้อมกับย้ำว่าการรู้จักการติดต่อหรือการทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยไม่ใช่ความผิดในตัวเองการกล่าวหาต้องหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์การกระทำและเจตนาของแต่ละบุคคลด้วยนะคะพร้อมกับตั้งคำถามด้วยว่าผู้ที่ออกมาวิเคราะห์คดีได้เห็นสำนวนและพยานหลักฐานครบถ้วนแล้วหรือไม่และย้ำว่าผู้มีอำนาจในการพิจารณาคดีในชั้นกกต.ก็คือกกต.ไม่ใช่ไอลอหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะคุณสุภชัยยืนยันด้วยนะคะระบุว่าถ้าหากการตรวจสอบเชื่อมโยงไปถึงพรรคภูมิใจไทยก็ควรตรวจสอบกิจกรรมและความสัมพันธ์ของทุกฝ่ายรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไอลอด้วยโดยยืนยันว่าภูมิใจไทยพร้อมรับการตรวจสอบแต่ต้องอยู่บนข้อเท็จจริงและมาตรฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับทิ้งท้ายนะคะว่าความเชื่อมโยงเนี่ยไม่ใช่ความผิดและข้อสงสัยก็ไม่ใช่ข้อพิสูจน์อีกด้วยค่ะมาดูเรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้แปรปรวนกันพอสมควรเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสมสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่เชียงใหม่นะคะ122มิลลิเมตรตกหนักจนถึงหนักมากค่ะและก่อนหน้านี้ก็มีคำเตือนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำหลากในหลายอำเภอทั่วประเทศไทยไปจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะในขณะที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมด้วยค่ะ

นี่นะคะเป็นภาพของผู้ใช้ Facebook ในกลุ่มที่พักสระชะอมโพสต์คลิปวิดีโอของน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมภายในรีสอร์ทในพื้นที่ของหมู่ที่9ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหลังจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักเลยนะคะคุณผู้ชมและนักท่องเที่ยวที่พักอยู่ในรีสอร์ทบางแห่งก็ออกมาเปิดเผยถึงมวลน้ำที่ไหลผ่านที่พักอย่างรุนแรงจนไม่สามารถเดินออกจากพื้นที่ได้ทันในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยนำมาพักที่บ้านพักของผู้ใหญ่บ้านเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายค่ะทางด้านของอำเภอแก่งคอยเองก็ได้จัดเตรียมกำลังความพร้อมนะคะประสานทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนถ้าหากมีสถานการณ์ที่รุนแรงมากขึ้นทางด้านของหน่วยกู้ภัยสว่างรัฐทางด้านของหน่วยกู้ภัยสว่างรัตไตรจุดมวกเหล็กนะคะได้รับแจ้งว่ามีรถประชาชนที่ถูกน้ำพัดตกจากฝายกั้นน้ำบริเวณหมู่ที่1บ้านหมากตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้รถยนต์เนี่ยถูกกระแสน้ำพัดไปในคลองมวกเหล็กและมีผู้ติดอยู่ในรถด้วยนะคะแต่ล่าสุดสามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วจำนวน3คนในขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการเอารถที่ประสบเหตุขึ้นมาจากคลองค่ะส่วนเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์นะคะว่าเนื่องจากมีปริมาณฝนสะสมในพื้นที่ต้นน้ำที่อำเภอแก่งคอยนะคะมีน้ำหลากมีมวลน้ำกำลังไหลไปยังพื้นที่ท้ายน้ำค่ะโดยมีการระบุหมู่ด้วยเป็นหมู่ที่2 5 7 8 9 10และ11ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ประชาชนเนี่ยติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถและเก็บทรัพย์สินที่มีค่ารวมถึงเอกสารสำคัญและบอกให้เฝ้าระวังเรื่องของไฟดูดและการดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะนี่เป็นการแจ้งเตือนข้อมูลนะคะอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมส่วนก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสทนช.ก็ประกาศเตือนในช่วงวันที่2กันยายนนี้นะคะว่าจะมี17จังหวัดเลยที่เสี่ยงกับฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทางภาคเหนือนะคะก็คือที่เชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนอีสานขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬ

0: ันเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีตะวันออกก็คือที่จันทบุรีตราดนะคะรวมถึงที่ใต้ด้วยนะคะอย่างที่พังงาระนองขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันกันอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะรายการของเรายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเขตบางพลัดนะคะซึ่งใช้งบประมาณมากกว่า264ล้านบาทค่ะก่อนหน้านี้กทมเนี่ยส่งสัญญาณว่าจะรับฟังและจะชะลอโครงการตามที่ชาวบ้านเรียกร้องไปแล้วนะคะแต่ในการประชุมคณะกรรมการงบประมาณกทมล่าสุดค่ะกลับพบว่าการผลักดันมีการเดินหน้าต่อนะคะโดยอ้างว่าแบบนั้นสวยงามและผ่านการรับฟังเสียงของประชาชนแล้วนะคะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องออกมาเดินสายนะคะเพื่อยื่นหนังสือให้แก้ปัญหาเหล่านี้ค่ะชาวบางพลัดทวงถามกรุงเทพมหานครนะคะหลังเดินหน้าต่อโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยาตัวแทนเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้นำข้อมูลเข้ายื่นต่อคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรและประธานสภากทมหลังพบความไม่สอดคล้องกันของหน่วยงานรัฐโดยในการถ่ายทอดสดการประชุมคณะกรรมการงบประมาณกทมได้มีการระบุถึงการดึงงบกลับมาเพื่อเดินหน้าโครงการต่อด้วยนะคะโดยอ้างว่าภาพวาดของโครงการเนี่ยออกมาสวยงามและประชาชนก็เห็นด้วยซึ่งมีความขัดแย้งกับข้อมูลในพื้นที่ที่ยืนยันว่าชุมชนเนี่ยไม่เคยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงและขัดต่อท่าทีของฝ่ายบริหารด้วยนะคะที่เคยรับปากเอาไว้ว่าจะทบทวนโครงการนี้ค่ะ
1: ปลายเนี่ยได้พบว่าทั้งประธานรองประธานและกรรมการเนี่ยพูดบอกว่าได้มีการทำประชาพิจารณ์แล้วประชาชนเห็นด้วยนะคะและก็ออกมาสวยงามดีภาพวาดออกมาสวยดีให้เดินหน้าต่อไปให้โครงการนี้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ก่อนหน้านี้ได้มีการดึงแปลงงบเขาเรียกว่าแปลงงบนะกลับมาเพื่อให้เดินหน้าโครงการต่อไปซึ่งอันนี้มันแบบกลับตลปัดไปและย้อนแย้งจากเรื่องราวที่เราได้พบปะฝ่ายบริหารนะคะมาเรียบร้อย
2: ที่ดินบางที่ที่อยู่ริมแม่น้ำตรงนั้นน่ะยังมีข้อพิพาทอยู่เลยคุณยังทำรังวัดผิดพลาดยังไม่เสร็จเลยแล้วคุณมาบอกว่าโครงการนี้เราเซ็นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยใช้แผนที่ทางอากาศซึ่งมันไม่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มเลยแล้วคุณบอกคุณเอาประชาชนชุมชนมานั่งคุยแล้วคุณไม่ได้สรุปการประชุมใดๆประชาชนแม้กระทั่งหัวหน้าประธานชุมชนก็ยังไม่ได้รู้รายละเอียดแล้วคุณบอกคุณคุยแล้วหรออันนั้นแล้วขนาดคุณเล่มริมแม่น้ำยังไม่รู้เรื่องเลยว่าจะเกิดอะไรกับบ้านเขาอะแล้วคุณบอกว่าคุณคุยแล้วใครที่คุณคุยด้วย
0: โครงการทางเดินเลียบแม่น้ำระยะทาง 3.5 กิโลเมตรนี้นะคะแม้ว่ากทม.เนี่ยจะระบุว่าไม่มีนโยบายการเว้นคืนแต่ชาวบ้านพบการสำรวจรังวัดที่ดินลึกเข้ามาในแนวตลิ่ง 3-35 เมตรซึ่งกระทบต่อบ้านเรือนไม้โบราณและมรดกของชุมชนพหุวัฒนธรรมริมน้ำด้วยนะคะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการร้านขนมไทยโบราณที่สืบทอดสูตรชาววังมากว่า100ปีเนี่ยสะท้อนเลยค่ะว่าการพัฒนาครั้งนี้อาจจะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียทั้งที่อยู่อาศัยและอาชีพดั้งเดิมได้นะคะ
3: มาดูจากทางเฟซทางเพจของกทม.ก็จะมีการเดินหน้าต่อนะฮะก็เลยพวกเราก็กังวลกันนะฮะ ทีนี้ว่าคิดฐานผลกระทบมันมีแน่นอนนะฮะในส่วนที่บ้านเรือนเพราะว่าบางจุดเนี่ยอย่างที่บ้านเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับรัฐสภานะฮะแล้วก็ลึกเข้าไปจากเขื่อนเข้าไปก็ประมาณ30เมตรโดยประมาณนะฮะซึ่งจะโดนบ้านทั้งหมดเนี่ย3หลังบ้านที่อยู่ซึ่งบ้านเรานี่ก็อยู่มา100กว่าปีสมัยคุณย่าปลูกเราก็มาปลูกเสริมเข้าไปเพิ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็หลังอื่นๆซึ่งมีอย่างบ้านคุณอมานาก็บ้านเก่าแก่100กว่าปีเหมือนกัน
4: คนในพื้นที่หลายๆส่วนที่อาจจะยังไม่ทราบถึงสิทธิของประชาชนคนพื้นที่เองที่เขาจะมีต่อหน่วยงานนะครับที่จะได้รับในการทำความเข้าใจในการชี้แจงและในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการใดๆของรัฐก็ตามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่มีโอกาสที่หน่วยงานเองจะใช้โอกาสนี้ในการละเมิดสิทธิ์ตรงนี้ไปด้วยโดยที่ไม่ได้เปิดการรับฟังความคิดเห็น อย่าง

0: จริงใจและจริงจังนะครับ
1: ก้าวต่อไปจะมีการนัดหมายหารือกันทุกฝ่ายเลยในวันที่1กันยายนนี้นะคะคู่ขนานกันไปกับการตรวจสอบของคณะกรรมการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาข้อสรุปต่อค่ะว่ากทม.จะยอมเบรกหรือจะยังคงเดินหน้า

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับผลการเลือกตั้งส.ส.เขต3อุดรธานีอาจจะเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับเมื่อผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยชนะคู่แข่งแบบขาดลอยเลยนะครับคุณมิรีอัครบาลเกาะติดการเลือกตั้งมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับว่าที่ส.ส.ป้ายแดงไปติดตามกับคุณมิรีนะครับรายงานสดมาจากอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะครับเชิญครับ
1: ค่ะคุณเชอสารคะลงชิงเก้าอี้ส.ส.เขต3อุดรธานีเป็นครั้งแรกก็ได้รับคะแนนเสียงจากบรรดาผู้ให้การสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะคะสำหรับนายอธิการแก้วเครือศรีค่ะและก็ยังสามารถรักษาเก้าอี้พ่อตาที่เพิ่งเสียชีวิตเอาไว้ได้นะคะซึ่งภายหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะทางหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและก็บรรดาแกนนำพรรคก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากค่ะ
2: ที่ลูกเขยก็ได้เท่าไปเป็นส.ส.ทำหน้าที่แทนเพื่อมาพักภูมิใจไทย
1: ประกาศชัยชนะต่อหน้าผู้ให้การสนับสนุนสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยที่ผู้สมัครส.ส.เขต3อุดรธานีอย่างนายอธิการแก้วเครือศรีสามารถคว้าชัยในการเลือกตั้งส.ส.มาครองได้สำเร็จค่ะหลังจากที่ลงสมัครรับเลือกตั้งแทนนายหลังทุลพลพ่อตาที่เสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วและก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนใน3อำเภอได้คะแนนมากว่า 37,000 คะแนนค่ะทิ้งห่างคู่แข่งอย่างนายขจิชัยนิคมผู้สมัครจากพรรคประชาธิปไตยใหม่ที่ได้ไป 13,000 กว่าคะแนนท่ามกลางกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับนายอธิการเป็นจำนวนมากค่ะนายอนุทินบอกกันว่าชัยชนะครั้งนี้เกิดจากพี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจในพรรคภูมิใจไทยพร้อมยังบอกอีกว่าเลือกตั้งส.ส.อุดรธานีครั้งที่แล้วนะคะภูมิใจไทยขอไป2เก้าอี้แต่ได้มา4เก้าอี้รอบหน้าขอไม่มากค่ะขอแค่คูณ2ก็พอค่ะ
2: นายอธิการแก้วเครือศรีเนี่ยไม่เคยคิดแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวว่านอนมาไม่มีครับเราไม่ประเมินพี่น้องแบบนั้นแน่นอนเขาจะมาได้ไม่ได้ต้องอยู่ที่ตัวเขาด้วยต้องอยู่ที่ความมั่นใจที่พี่น้องมีต่อพรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะฉะนั้นเรานั่งคิดนโยบายนั่งประชุมเป็นอย่างนั้นที่จะต้องทำให้ความไว้วางใจของพี่น้องชาวอำเภอเพ็ญและอำเภอสร้างคอมนะครับ
1: ขณะที่นายอธิการว่าที่ส.ส.ใหม่ป้ายแดงกล่าวขอบคุณพี่น้องใน3อำเภอที่ให้ความไว้วางใจให้มาสานต่องานของนายหลังที่ได้ทำเอาไว้นะคะซึ่งที่ผ่านมาตัวเองก็ได้ลงพื้นที่กับนายหลังมาโดยตลอดจึงรู้สภาพปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่ค่ะ
3: พ่อแม่พี่น้องชาวเขต3ทุกท่านที่มีตำบลบ้านขาวอำเภอเพ็ญและกระสางคอมที่ส่งเสริมพรรคดันให้ผมขึ้นเขามาอยู่ในจุดนี้ได้และก็ขอขอบคุณที่เฮ็ดให้ผมได้รับใช้ชนะในมื้อนี้ขอขอบคุณครับ
1: สำหรับการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 125,000 คนนะคะมีผู้มาใช้สิทธิ์ 64,000 กว่าคนคิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าเป้าที่กกต.ตั้งไว้ที่ร้อยละ 60 ค่ะคุณเชอสารคะ
0: คุณมยุรีครับหลังจากที่ชาวบ้านใน3อำเภอเขาทราบผลปฏิกิริยาของชาวบ้านเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองเขาคาดหวังอยากจะให้ผู้แทนช่วยเข้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคือเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะคุณเชอสารคะจากการที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะหลายคนหลายเสียงก็บอกเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าอยากจะให้ว่าที่ส.ส.หรือว่าพรรคแกนนำรัฐบาล

0: คะทำตามสโลแกนที่ได้ประกาศเอาไว้ค่ะนั่นก็คือพูดแล้วทำพลัดแล้วก็ต้องทำให้ได้อย่างเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องค่ะเพราะว่าขณะนี้ข้าวยากหมากแพงเหลือเกินค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะอยากจะให้ผลักดันในเรื่องของสวัสดิการผู้สูงอายุเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่น้องชาวอำเภอเพ็ญกันค่ะ
1: ว่าให้เงินเดือนผู้เฒ่านี่แล้วคือบ่อยได้อยู่แล้วมันบ่เต็มการลูกหลานเรียนอยู่น่ะเฮ็ดจังได๋ปากท้องก็ของก็แพงค่าแรงก็ถูกเฮ็ดจังได๋แล่นรถแต่ละมื้อนี่ได้ค่าน้ํามันรถก็ดีแล้ว
2: เขาสัญญาว่าสิให้จักบาท
1: โอ้ยให้ 3,000 พุ่นแหละเนาะ
2: เดือนละ 3,000
1: แม่น
2: สูงอายุ
1: แม่นครับ
2: เนี่ยได้600
1: โอ้ยคือเก่า
3: ก็เรื่องปากท้องของประชาชนนะครับน้ำไหลไฟสว่างถนนหนทางเดี๋ยวนี้แถวบ้านนอกนี่หมดผมก็รถไปส่งคนนี่เกือบสิบ่ได้ขึ้นมามันเป็นหลุมหลายแถวบ้านเราบ้านดอนจันทร์ไปแทบสิบ่ได้
0: ค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนนะคะของชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงแล้วก็สะท้อนไปยังว่าที่ส.ส.อยากจะให้ผลักดันในสภาค่ะ
4: ครับคุณมิรีคราวนี้เรามาวิเคราะห์กันหน่อยคือถ้าดูจากผลคะแนนการเลือกตั้งที่ออกมาเนี่ยคือคะแนนผู้สมัครจากภูมิใจไทยมันค่อนข้างทิ้งห่างคู่แข่งอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับคือมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้นายที่การได้รับความไว้วางใจมากขนาดนี้คุณมิรีคุณวิริได้ยินไหมครับโอเคครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องของทางด้านเทคนิคนะครับเนื่องจากว่ามีไฟตกนะครับเดี๋ยวในช่วงเวลานี้ทีมงานก็จะพยายามติดต่อคุณมยุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาวิเคราะห์กันต่อนะครับหลังจากที่ผลการเลือกตั้งเขต3อุดรธานีออกมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่รายงานไปว่าค่อนข้างเป็นไปตามคาดเลยนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นก็ยังคงสามารถที่จะชนะในพื้นที่นี้ได้นะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีไปติดตามผลการเลือกตั้งด้วยตัวเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่สะท้อนได้ค่อนข้างชัดเจนสำหรับการปักหมุดของทางพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่นี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมสอบถามคุณมิวรีประเด็นเรื่องของผลการเลือกตั้งที่อาจจะไม่ได้ต่างจากห่างจากคู่แข่งพอสมควรนะครับซึ่งก็มีการระบุแบบนี้นะครับว่าคะแนนที่ทิ้งห่างคู่แข่งมาเนี่ยมันก็อาจจะมีจากหลายปัจจัยนะครับอย่างแรกก็คือทางพรรคเพื่อไทยเองไม่ได้ส่งผู้สมัครลงในเขตนี้เพราะถือว่าให้เกียรติในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลอีกทั้งพรรคประชาชนก็ไม่ได้ส่งผู้สมัครลงเช่นเดียวกันผลการเลือกตั้งทั้ง2พรรคในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เกือบ 40,000 คะแนนนะครับแต่เมื่อ2พรรคนี้ไม่ส่งผู้สมัครก็ทําให้คะแนนจึงเทไปที่ผู้สมัครจากภูมิใจไทยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปกาช่องบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนที่สูงกว่า 6,000 ใบนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทยก็คว้าชัยมาครองนะครับต้องขอไปคุณผู้ชมอีกครั้งนึงเรื่องของสัญญาณสดจากที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีกันด้วยนะครับส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะครับโอ้คงจะต้องบอกว่าปีนี้สภาพอากาศบ้านเรานี่คาดเดาได้ยากจะท่วมหรือจะแล้งกันแน่นะครับอย่างที่จังหวัดชัยนาทครับชาวนาต้องเร่งสูบน้ำเข้านาเพราะกังวลว่าฝนจะทิ้งช่วงในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมครับล่าสุดพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ตอนนี้ขาดน้ำกว่า 1,000 ไร่แล้วนะครับชาวนาในพื้นที่ตำบลเขาท่าพระและตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองชัยนาทเร่งสูบน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงเข้าสู่แปลงนาเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตครับหลังจากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือนกันยายนจนถึงตุลาคมซึ่งอาจจะกระทบปริมาณน้ำต้นทุนและภาคการเกษตรชาวนากังวลนะครับว่าหากฝนทิ้งช่วงในช่วงที่ต้นข้าวกำลังตั้งท้องและออกรวงประมาณกลางเดือนหน้าอาจจะทำให้ข้าวขาดน้ำแล้วก็ผลผลิตจะเสียหายได้จึงเลือกที่จะสูบน้ำสำรองเอาไว้ล่วงหน้าแม้ต้องแบกรับต้นทุนค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณไร่ละ100ถึง150บาทแต่ก็เห็นว่าเป็นต้นทุนที่จำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายหากฝนไม่ตกตามที่คาดการเอาไว้นะครับขณะที่ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยเฉพาะที่ตำบลสะพานหินอำเภอหนองมะโมงสถานการณ์ยังน่าเป็นห่วงนะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแล้วก็ตามแต่ปริมาณฝน

0: ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาทำให้หลายแปลงต้องปล่อยทิ้งร้างมีหญ้าและวัชพืชขึ้นปกคลุมชาวนาที่ตอนนี้ก็ต้องมีการไถดินเตรียมแปลงหรือที่เรียกกันว่าไถแห้งนะครับก็ทำไว้ก่อนเพื่อที่จะรอความชื้นจากน้ำฝนแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เลยเพราะเสี่ยงนะครับหว่านข้าวลงไปแล้วไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอันนี้เมล็ดพันธุ์มันก็จะไม่งอกแล้วก็ได้รับความเสียหายได้ชาวนาประเมินนะครับว่าหากภายใน20ถึง30วันจากนี้ถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพียงพอให้มีน้ำความชื้นต่างๆเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวก็อาจจะต้องยอมทิ้งพื้นที่นาในฤดูกาลนี้ไปเลยเพราะหากเริ่มปลูกช้าเกินไปก็จะมีเวลาเลี้ยงต้นข้าวไม่พอจนถึงช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็อาจจะได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับสำหรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะรับน้ำเหนือที่จะบ่าลงมาสู่พื้นที่ภาคกลางก็ส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทกับพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ปริมาณที่ตกในรอบนี้นะครับที่ด้านบนปิงวังลำน่านหรือทางที่จะไหลผ่านตัวควบคุมที่เขื่อนเจ้าพระยาเรานะครับจะไม่น่าจะเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะไม่กระทบในส่วนของพื้นที่ด้านท้ายโดยเฉพาะที่อยุธยานะครับผงผิงแถวโซนนั้นนะครับก็จะบริหารจัดการออกซ้ายฝาเป็นหลักครับ
0: ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของชาวนาที่ชัยนาทเลยนะครับโดยเฉพาะจุดที่ยังมีแหล่งน้ำก็ยังคงต้องเร่งสูบน้ำสำรองเอาไว้ป้องกันความเสี่ยงครับส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานยังรอความหวังจากน้ำฝนหากฝนยังทิ้งช่วงต่อเนื่องอาจจะทำให้ชาวบ้านบางส่วนหมดโอกาสทำนาในฤดูกาลนี้ไปเลยครับไปดูทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตรอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาจัดฝึกอบรมการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรนะครับเพื่อเป็นการช่วยยกระดับฝีมือแรงงานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่การเกษตรคุณสนธยาแก้วขำมีรายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: เครื่องยนต์ขนาดเล็กโดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้าที่ดูเก่าทรุดโทรมจนแทบจะไม่สามารถใช้งานได้อีกแต่เมื่อผ่านการถอดชิ้นส่วนนำมาทำความสะอาดและซ่อมแซมในบางจุดที่ชำรุดสึกหรอโดยผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรเครื่องยนต์ก็สามารถกลับมาสตาร์ทติดพร้อมทำงานได้อีกครั้งเสียงเครื่องยนต์เล็กทั้งเครื่องตัดหญ้าหรือแม้แต่เครื่องเลื่อยไม้ที่กลับมาดังกระหึ่มอีกครั้งนอกจากช่วยสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมกว่า20คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพิจิตรอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาแล้วแต่นั่นหมายถึงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซมเครื่องยนต์และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่การเกษตรได้เป็นอย่างดี
3: ไอ้เครื่องเสียเครื่องดับก็มีอย่างเดียวกลับบ้านส่งร้านซ่อมเพราะเราไม่มีความรู้ในส่วนที่ว่าจะมาซ่อมตรงนี
4: ้แล้วตอนนี้ล่ะคร
3: ับ แล้วตอนนี้ก็คือพูดได้ว่า 80% ถ้าว่าแค่ทำให้เครื่องติดเนี่ยทำได้ณเวลานี้นอกจากว่าคืออาจจะเสียอื่นๆในพวกชิ้นส่วนข้างในเครื่องพวกลูกสูบอะไรพวกนี้ถ้ามีปัญหาตรงนั้นน่ะคือพวกเราก็ยังไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอะไรแต่ว่าคือเช็คได้ว่ามันอะไรมันเสียเราต้องสั่งอะไรมาซ่อม
4: ถือว่าเป็นการฝึกอบรมที่ดีไหมครับ
3: โอ้คุ้มเวลามากๆเลยครับ30ชั่วโมงที่เสียเวลามาอยู่ตรงนี้ครับผม
5: ก็คือเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับกับเครื่องยนต์2จังหวะ
2: แบบจำลองหรือโมเดลเครื่องยนต์เล็กทั้งแบบ2จังหวะและ4จังหวะที่แสดงให้เห็นกลไกการทำงานภายในเครื่องยนต์เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ใช้เวลา5วันรวม30ชั่วโมงที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากครูฝึกที่คอยชี้แนะจนผู้เรียนสามารถที่จะนำไปใช้ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ได้จริงหากเกิดปัญหาหรือขัดข้องขณะใช้งานในพื้นที่การเกษตร
6: เครื่องยนต์เล็กนะครับเมื่อผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่งก็จะขัดข้องหรือว่าดับทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานนะครับของเกษตรกรซึ่งการอบรมฝึกฝีมือการซ่อมเครื่องยนต์เล็กถือว่ามีความสำคัญมากๆครับพี่ครับ

0: ครื่องเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ลักษณะอาการแบบนี้นะครับน่าจะมาจาก1ขาดการบำรุงรักษา2สายคันเร่งตัวนี้ก็มีส่วนครับผม
0: ซ่อมอย่างซ่อมได้มั้ย
1: ซ่อมได้ครับพวกนี้อุปกรณ์ชิ้นส่วนพวกนี้ซ่อมได้หมดครับ
0: และ
1: อีกอย่างนึงที่สำคัญน่าจะเป็นนมหนูน้ำมันลงไม่สะดวก
0: โอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาได้ประสานความร่วมมือกับอบต.พิจิตรนำประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือในหลักสูตรซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรซึ่งได้รับผลตอบรับและความพึงพอใจจากเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดีจึงเตรียมที่จะขยายผลไปยังสาขาอาชีพอื่นเพื่อต่อยอดช่วยสร้างงานสร้างอาชีพอ
3: ย่างน้อยลดรายจ่ายไม่ต้องเพิ่มรายได้ก่อนก็ได้การลดรายจ่ายก็คือรายได้เราไม่ต้องจ่ายต่อวันเท่ากับพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็ต่อยอดเกิดว่าเขาทำอยู่ตลอดนะครับแก้ปัญหาโดยของตัวเองเพื่อนข้างบ้านมาช่วยขอช่วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีความชำนาญทักษะเพิ่มก็สามารถที่จะตั้งกลุ่มเปิดเป็นชุมชนหรือว่าเป็นกลุ่มช่างเล็กๆบริการในส่วนของช่างตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าที่ในบ้านเราที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปถึงกับช่างในเมือง
2: ตำบลพิจิตรเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทุกครัวเรือนมีเครื่องยนต์เล็กไว้ใช้งานแต่กลับขาดแคลนช่างฝีมือโดยพบว่าตลอดทั้ง5วันผู้เข้ารับการอบรมมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างมากแทบจะไม่มีการขาดหรือลามีการเก็บเกี่ยวองค์ความรู้อย่างเต็มที่ซึ่งทางนายกอบต.พิจิตรบอกว่าแม้จะเป็นการอบรมระยะสั้นแต่กลับเพิ่มพูนทักษะงานช่างให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนี้จะมีการจัดตั้งกลุ่มช่างของตำบลเพื่อนำผู้เข้ารับการอบรมมาเป็นจิตอาสาออกช่วยเหลือประชาชนในโอกาสสำคัญต่างๆของพื้นที
4: ่เรามารวมกันเป็นช่างแล้วนะครับพอรวมเป็นช่างแล้วเนี่ยเราต้องทำประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยนะครับเวลามีกิจกรรมงานเฉลิมฉลองงานพิธีต่างๆหรือว่าในวัดในวามีนี่เราทำอยู่ในวัดนะครับเวลามีกิจกรรมก่อนเข้ากิจกรรมงานบุญนะครับเราก็ต้องเขาเรียกภาษาบ้านๆว่าขอช่วยนะขอช่วยกลุ่มเนี้ยเข้ามาร่วมพัฒนาวัดมาตัดหญ้าในสนามบอลบ้างอะไรเงี้ยโรงเรียนบ้างก็ถือว่าได้กลุ่มใหม่นะครับ
2: นอกจากได้รับความรู้จากการฝึกอบรมแล้วทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลายังจะได้มอบเครื่องมือช่างให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นต้นทุนไปต่อยอดการประกอบอาชีพซึ่งหลังจากนี้จะได้ประสานความร่วมมือกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดฝึกอบรมอาชีพตามความสนใจของประชาชนช่วยกระจายการสร้างงานสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนสนธยาแก้วขำไทย PBSรายงาน
5: ตอนนี้ไทยกำลังเผชิญวิกฤตด้านสาธารณสุขจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจความเสียหายทางเศรษฐกิจปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 1.6 ล้านล้านบาทครับหนึ่งในทางแก้ปัญหาก็คือต้องเริ่มต้นจากต้นทางก็คืออาหารนะครับที่จังหวัดนครราชสีมามีความพยายามของหน่วยงานด้านสาธารณสุขครับในการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหานี้ผ่านโรงเรียนเบาหวานและปิ่นโตคุมน้ำตาลครับ
6: ท่านนายกก็ทำโครงการอาหารให้อาหารดีมากแล้วคุณหมอกิฟต์ก็นำมาเข้าโครงการนี้ก็ได้แต่ครั้งแรกหนักน้ำหนักลดตั้ง7กิโลดีใจทานยาแล้วเดินไม่ได้
7: ยามันมีผล
6: จ้าจ้างงหมดถ้าไม่ทานยาดีมองอะไรมันสว่างสวยอ่ะค่ะ
7: หยุดย
6: าหยุดถึงได้เข้าโครงการเถอะ
8: เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีของการรักษาโรคเบาหวานของคุณยายสำรวมแฝงกระโทกอายุ78ปีชาวตำบลโชคชัยอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเธอกลับมายิ้มด้วยความสุขอีกครั้งหลังคุณหมอสั่งให้หยุดยาเบาหวานเนื่องจากสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ คุณยายบอกว่าการดูแลสุขภาพและการควบคุมอาหารอย่างเข้มงวดตามหลักสูตรที่ได้รับการอบรมและการเรียนรู้จากโรงเรียนเบาหวานร่วมกับการรับประทานอาหารจากปิ่นโตคุมน้ำตาลกินอาหารแบบนับขาบหรือการคำนวณปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักหรือระดับน้ำตาลในเลือดตามหลักโภชนาการที่ทางอบต.โชคชัยทำแจกให้คือกุญแจแห่งความสำเร็จในการเอาชนะโรคภัยนี้
9: เป็นโรงเรียนเบาหวานในเวอร์ชันของปี69ที่ทางอบต.ทำอาหารให้กับผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าโครงการ25คนนะคะมันก็จะเป็นตัวอย่างของอาหารที่โควต้าขาบจะไม่เกินหาไม่เกินแล้วก็จะมีปิ่นโตใส่ไปให้ด้วยนะคะพอเขามารับอาหารกินอาหารที่นี่แล้วก็กลับไปกินต่อที่บ้านเขาทำให้2มื้อผลลัพธ์คนไข้สามารถที่จะคุมน้ำตาลได้ได้หยุดยาคือลดยาน่ะประมาณ3คนละแต่ว่าวันนี้หยุดยาละ1คนโดยที่ยังไม่จบโครงการเพราะว่าโครงการมัน3เดือน
8: โรงเรียนเบาหวานของอบต.โชคชัยคือความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานด้านสาธารณสุขกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญในการใช้งบประมาณเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างใกล้ชิดและมองว่าคุ้มค่ากว่าการปล่อยให้ประชาชนเจ็บป่วยรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอาจกล่าวได้ว่าปัญหาสุขภาพระดับประเทศอาจต้องเริ่มต้นแก้ไขจริงจังตั้งแต่ครอบครัวชุมชนโดยอาศัยกลไกและการขับเคลื่อนของท้องถิ่น
10: อย่างเรื่องของโครงการนับขาบเรื่องของสุขภาพผู้ป่วยโรค NCDนะครับเรามีความตั้งใจจริงอยากจะทำให้สำเร็จอยากให้เป็นต้นแบบนะครับเพราะว่าประเทศชาติเราเสียเงินกับเรื่องโรคนี้เป็นจำนวนมากถ้าเราลดผู้ป่วยได้นะครับเราก็จะได้ลดงบประมาณเราจะได้ช่วยประเทศชาติเราโดยการทำตรงนี้ลดตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องนอกเหนือจากหน้าที่นะครับเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำ
8: ขณะที่สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสสส.จัดทำรายงานสุขภาพคนไทยปี2569โดยระบุว่าโรคไม่ติดต่อหรือ NCDS คือวิกฤตปัญหาท้าทายสุขภาพคนไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในประเทศไทยมากกว่ากลุ่มโรคติดต่อโดยคิดเป็น174%ของการเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อประมาณ 400,000 คนสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 9.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศพลอยไพฑูรย์ ธุรพันธ์ไทย PBS รายงาน
5: ไปดูโครงการฝึกทักษะการเอาตัวรอดและการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานที่จัดให้กับนักเรียนกว่า30โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตอนนี้กำลังกลายเป็นความหวังว่าทักษะเหล่านี้จะช่วยเพิ่มทักษะให้กับเด็กและเยาวชนในการที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินครับนักเรียนตั้งใจเรียนรู้การทำ CPR หรือว่าการช่วยฟื้นคืนชีพจากครูฝึกนะครับซึ่งเป็นทักษะการช่วยชีวิตและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจขั้นตอนพื้นฐานรวมทั้งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2ร่วมกับนักการเมืองและก็หน่วยงานกู้ภัยในพื้นที่ครับนำทีมครูฝึกมืออาชีพลงพื้นที่ให้ความรู้กับเด็กๆตามโรงเรียนต่างๆเพื่อให้มีทักษะการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและก็การช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานได้นะครับมีการจำลองสถานการณ์ช่วยให้เด็กสนุกสนานจดจำได้ดีเด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกทำให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เคร่งเครียดเกินไปครับ
11: เด็กที่มาตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นวิธีการที่ถูกต้องนะครับอย่างน้อยก็เห็นในการของ CPR ว่ามีหลักการยังไงบ้างต้องขั้นตอนในการ CPR ยังไงบ้างเสร็จแล้วหลังจาก CPR ไปแล้วก็จะมีการประเมินสัญญาณชีพยังไงบ้างเขาก็จะได้ทักษะที่จะนำไปใช้ต่อไปครับ
5: กิจกรรมที่นำมาอบรมให้กับเด็กๆก็จะเน้น CPR ครับแล้วก็วิธีการรับมือเหตุเพลิงไหม้แก๊สรั่วเด็กๆก็จะได้เรียนภาคทฤษฎีฝึกปฏิบัติจริงช่วยสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นแม้จะเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกก็ตามครับ
12: จะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ช่วยเหลือคนในครอบครัวหรือว่าในสถานการณ์ขับขันที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะเกิดในการขับขันตอนไหนเราก็แบบว่าเป็นความรู้เบื้องต้นไว้ค่ะ
13: ตั้งใจในใจไม่แล้วก็คอยว่าช่วยเหลือผู้อื่นได้
14: แล้วครับในโรงเรียนเกิดเหตุอะไรเงี้ยเราช่วยได้ไหม
13: ได้ค่ะ
14: ไหวไหมทันไหม
13: ทันเลยค่ะ
14: ดีไหมโรงเรียน
13: ดีมากค่ะ
14: อยากให้ต้องสอนทั้งโรงเรียนทุกโรงเรียนอย่างนี้ไหม
13: ใช่ค่ะอยากให้สอนทุกโรงเรียนเลยค่ะ
14: มันได้ประโยชน์ไ
13: หมเราสามารถช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ผู้อื่นได้แล้วเราสามารถรู้เพื่อนพื้นฐานในการเอาชีวิตรอดเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝัน
5: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2เตรียมขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับเพื่อสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนและก็ชุมชนรวมทั้งให้สามารถนำเอาความรู้ทักษะที่ได้รับช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินลดการสูญเสียนะครับและส่งท้ายรายการวันนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเม็ดทรายที่ชายหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศในงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026บริเวณชายหาดพัทยานะครับถ่ายทอดเรื่องราวของเม็ดทรายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหาดพัทยาสร้างสรรค์ออกมาเป็นศิลปะร่วมสมัยที่ร้อยเรียงเสน่ห์ของเมืองพัทยาและประเทศไทยทั้ง4ภาคนะครับภายในงานเนี่ยประกอบไปด้วยการจัดแสดงพัทยาแซนด์อาร์ตอินสตอลเลชั่นการแสดงไลฟ์แซนด์อาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวด้วยนะครับงานจัดวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่ชายหาดพัทยาบริเวณตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชิญสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ

0: าจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าคนนี้มานี่ต้องถามเรื่อง
2: พิธาอำลาการเมืองอ่ะ
1: โอ้
2: ใจซะแล้ว
1: คุณเล่นตัดอนาคตเข้าไปเลยนี่ต้องถามเพื่อตัวเดียวก็ฟังนะ
3: ใช่ว่าจะไปเปิดและเก้บาร์ที่ไหน
1: ติดตามครับ
2: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4 ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ
4: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID @ร้องทุกไทย PBS
5: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ดีค่ะ
1: ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงฮะหน้าจอไทย PBS สารพันและทุ่งบางเขนมาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับปาร์คกวินภพพันธุเริศครับ
0: แตงกวาอัญชลีโปสวรรค์ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะมาทำหน้าที่แทนพี่กิฟต์อภิยาของเรานะคะชั่วคราวคุณผู้ชมแต่ว่าปาร์คต้องบอกเลยวันนี้พี่แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าเทปนี้เป็นเทปสำคัญนะคะที่เราจะรำลึกถึงครูเพลงคนสำคัญของเราครูสุรินทร์ภาคสิรินะคะก็ท่านจากไป4ปีแล้วเร็วมากๆเนาะ
1: จริงๆเรียกว่าไวมากแต่เรายังคงคิดถึงยังคงพูดถึงครูสุรินทร์กันเสมอโดยเฉพาะกับศิลปินที่มาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะผ่านทั้งบทเพลงของครูสุรินทร์ที่ถ่ายทอดโดยศิลปินหลากรุ่นหลายคนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเพราะจริงๆเอ้ยถ้าเป็นพี่แตงอย่างเป็นพี่แตงกวาอาจจะยังไม่รู้ปกติศิลปินหลายท่านเวลามาเนี่ยคุ้นเคยกันดีกับครูสุรินทร์ทั้งเวทีที่อยู่ในสตูก็ตามหรือจะเป็นเวทีข้างนอกก็ตามหลายคนมีเรื่องราวมากมายฮะในความทรงจำเกี่ยวข้องกับครูสุรินทร์ทั้งนั้นเลย
0: จะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้จริงๆก็ติดจอรอชมอยู่เพราะว่าแน่นอนเพราะว่าความรู้ที่ได้จากครูสุรินทร์นี่โอ้โหเรียกว่าหาตัวจับยากครูเหมือนห้องสมุดเนาะเรื่องของวงการเพลงต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยน้องปาร์คว่าเรามีศิลปินหลายรุ่นนะคะรวมถึงศิลปินรุ่นใหม่คุณผู้ชมคนนี้เนี่ยมาจากภาคใต้เลยมาจาก
1: ใต
0: ้ตรังอ่ะจริงๆเราพูดถึงครูสุรินทร์อาจจะพูดถึงเพลงอีสานศิลปินอีสานแต่ว่ามีหนุ่มใต้คนนึงที่เขานำเพลงของครูค่ะคุณผู้ชมไปทำเป็นไวรัลเลยเพราะว่านำเพลงวอนลมฝากรักไปร้องนะคะคัฟเวอร์เจนซีต้องเคยได้ยินเจนวายต้องร้องตามได้ว่าอย่างนั้นเลย
1: พูดอย่างนี้พี่แตงกวาพูดชื่อเลยดีกว่า
0: อ่ะคุณอานัทนะคะไวรัลหลักล้านวิวคนนี้ทำได้นะก็เดี๋ยวเราพูดคุยกันแรงบันดาลใจหนุ่มใต้ทำไมชอบเพลงอีสานได้นะ
1: นอกจากเจอรุ่นใหม่นะฮะแน่นอนต้องเจอศิลปินรุ่นเก่าด้วยนะคุณผู้ชมถ่ายทอดบทเพลงอีสานของครูสุรินทร์เนี่ยผ่านอารักชาสิริชัยแล้วก็เป็นการหวนกลับมาเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนอีกครั้งหนึ่งของขวัญใจแฟนๆหลายๆท่านลูกทุ่งภารตะคนแรกและคนเดียวของเมืองไทยเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนกับอาสุมิตรสัจเทพนะครับแถมไม่ได้มาคนเดียว
0: แน่นอนก็ต้องควงคู่มาเพลงต้องเป็นเพลงคู่เสียงหวานๆพิธาเสรินทานะคะก็เรียกว่าเราจะได้ฟังเพลงคู่จากพิธาเนี่ยแบบที่คุณผู้ชมไม่เคยได้ฟังมาก่อนแน่นอนเป็นเทปพิเศษจริงๆ
1: ต่อให้ครูสุรินทร์ท่านจากไป4ปีแล้วแต่หลายอย่างหลายบทเพลงผลงานของครูสุรินทร์เนี่ยยังมีเรื่องราวให้เล่าไม่รู้จบยกเวทีนี้ให้กับศิลปินของเราแล้วยังไงเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ
0: ไปชมกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับหลายบทเพลงที่ได้ฟังไปแน่นอนว่าน่าจะทำให้หลายคนนะฮะคิดถึงครูสุรินทร์ภาคสิริมากขึ้นไปอีกนะครับต่อท่านจากไป4ปีแล้วแต่เรื่องราวของท่านนี่เรียกว่าโอ้โหยังพูดคุยได้ไม่รู้จบพูดคุยกับคนใกล้ชิดนะฮะขาดไม่ได้ท่านนี้ต้อนรับท่านแรกครับอาจารย์หญิงวัลภาภาคสิริครับสาวอุบลคนโก้ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: และนักร้องลูกทุ่งพระตาคนแรกของไทยนะคุณอาสุมิตสัจเทพค่ะ
0: มาเยือนสารพันลั่นทุ่งบางเขนของเรารอบนี้คุณอาสุมิตไม่ได้มาคนเดียวนะฮะจะบอกว่าเอ๊ะเป็นคู่ขวัญใหม่ก็ว่าได้นะฮะสาวสวยนั่งข้างปาร์คนะครับพิตราสิรินทานิยากรครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะ
0: แอบแซวพิธาว่าสาวสวยคู่ขวัญคนใหม่ครับอาพอเมื่อสักครู่นี
4: ้ได้ฟังกันไปเวอร์ชันใหม่เลยนะคะ
5: ก็กำลังคิดว่าจะเป็นดีไหม
6: อะไรนะฮะ
5: จะเป็นคู่ขวัญดีไหมเพราะว่าคู่ขวัญคนแรกนั้นไปบวชแบบตลอดชีวิตแล้ว
6: ผมก็ว่าดีฮะ
5: ดีนี่คือ
6: ดีกว่าไม่มี
0: อ๋อเหงาใช่ไหมฮะอยากได้คู่ขวัญเพิ่ม
5: ได้แล้วนะ
0: เหงาเลย
6: ได้แล้ว
0: นี่เมื่อกี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันสุดพิเศษเหมือนกันเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยเราน่าจะไม่ได้เจอ
4: คุณอา
0: อาสุมิตสัจเทพนานมากคุณอาฮะแต่ทุกครั้งที่เวลาเราพูดถึงครูสุรินทร์ภาคสิริต้องรำลึกถึงครูสุรินทร์ภาคสิริขาดไม่ได้กับความเป็นลูกทุ่งภารตะคนเดียวของไทยด้วยครับคุณสุมิตเท่านั้น
6: ผมพูดตรงๆว่าถ้าวันนั้นเมื่อ50กว่าปีก่อนไม่มีครูสุรินทร์ผมก็ยังจับจุดไม่ถูกว่าผมจะเข้าวงการยังไง
0: ครับ
6: พอดีผมรู้ว่าครูสุรินทร์เนี่ยแต่งเพลงลูกทุ่งแนวอินเดียหลายเพลงที่ว่าทำให้เพลงติดตลาดแล้วก็ดังติดหูประชาชนแล้วก็วันหนึ่งผมคิดในใจว่าผมอยากจะเป็นนักร้องลูกทุ่งคนเดียวที่ทำให้ผมดังได้คือครูสุรินทร์หาเพลงผมก็ไปหาครูที่สถานีวิทยุซึ่งตอนนั้นครูจัดรายการประกวดอยู่ผมบอกว่าช่วงที่พักนะครับผมบอกครูครับผมอยากจะขอแทรกเข้าแซงคิวได้ไหมเพราะคนที่จะเข้าประกวดเนี่ยจะต้องมีคิวมาได้ที่หนึ่งที่สองที่สามกว่าจะเข้ามาออกอากาศในวันนั้นและครูบอกว่าจะร้องเพลงอะไรเพลงแขกผมไหมครับลูกทุ่งครับครูก็เลยบอกว่าให้ผมร้องให้ฟังดูพอผมร้องเพลงลูกทุ่งให้ครูฟังปั๊บครูบอกว่าไม่น่าเชื่อแล้วพอเข้ารายการเนี่ยครูบอกว่าขอหยุดพักนิดหนึ่งได้ไหมจะขอให้แขกคนหนึ่งเข้ามาแซงคิวแล้วมาร้องเพลงโชว์ได้ไหมเขาจะร้องเพลงลูกทุ่งแล้วผมก็เข้ามาแล้วผมก็ร้องเพลงลูกทุ่งแล้วหลังจากที่พบครูครั้งนั้นออกมาคุยกันข้างนอกเนี่ยครูก็บอกว่าถ้าสุมิตเนี่ยมีโอกาสอัดแผ่นเสียงจะดังเพราะเป็นคนที่ร้องเพลงไทยอักขระชัดเจนมาก
0: ครับ
6: ครูบอกว่าครูฟังครั้งแรกจะไม่เชื่อแล้วว่านี่คือเป็นการร้องของคนอินเดียซึ่งผมร้องรู้สึกจะเป็นเพลงของครูพรพิรมแล้วก็พอวันหนึ่งผมทำดนตรีทำเนื้อร้องเสร็จผมไปปรึกษาครูที่บ้านผมบอกว่าครูครับถ้าผมจะร้องเพลงผมคัดเพลงมาได้เพลงหนึ่งเป็นเพลงธรรมะครูบอกให้ผมร้องเพลงธรรมะผมบอกว่าผมจะร้องเพลงธรรมะนี่จะแปลกไหมเพราะบอกว่าบุคลิกของสุมิตเนี่ยเหมาะกับเพลงธรรมะมากผมบอกผมแล้วมันจะดังหรือเพลงธรรมะเห็นมีแต่เพลงรักเพลงใคร่ทั้งนั้นครูบอกว่าครูรับประกันว่าดังแน
0: ่
6: สุดท้ายครูก็แต่งเป็นเพลงทำนองธรรมะสอนคติสอนใจแล้วก็พอเพลงออกมาผมไปอัดแผ่นเสียงพอไปแจกตามสถานีไม่ถึง10วัน15วัน
0: ครับ
6: ทุกสถานีเปิดกันหมด
0: ก็เลยกลายเป็นโด่งดังตอนนั้นกลายเป็นแบบกำเนิดลูกทุ่งภารตะคนแรกและปัจจุบัน
6: ครับ
0: ต้องเรียกว่าเป็นคนเดียวของเมืองไทยด้วยใช่มั้ยฮะ
4: จากครูสุรินทร์อย่างต้องขออนุญาตถามอาจารย์หญิงนะคะยังพอจะจำได้ไหมคะตอนนั้นครูสุรินทร์มาเล่าให้ฟังยังไงมั้ยคะอุ๊ยมาเจอนักร้องหน้าใหม่รูปลักษณ์แบบนี้ทำเพลงให้แบบนี
1: ้จริงๆแล้วสุมิตรเขาจะอยากได้เพลงจีบกันหญิงชาย
0: เพลงรัก
6: ใช่
1: ไหมแต่ครูเขาดูหนังเรื่องนี่กรรมใช่ไหมนี่กรรม
6: นี่กรรมครับนี่กรรม
1: เขาโอในทำนองเพลงนี้อยู่ใน
6: ภาพยนตร์หนังนี่กรรม
1: และองคุลิมานล่ะ
6: คนละเรื่องครับ
1: แต่ว่าผมหา
6: เพลงนี้มาก่อน
1: เอาเพลงมาให้เขาบอกอ๋อเพลงนี้คืออยู่ในนี่กรรมแล้วครูเขาก็อยากจะแต่งเพลงเกี่ยวกับธรรมะอยู่แล้วก็เลยเข้าล็อก
0: การเป็นรถเพลงเกี่ยวกับธรรมะของครูแต่งไว้เยอะไหมฮะอาจารย
1: ์มีหลายเพลงเหมือนกันค่ะแต่
6: เฉพาะของผมนี่ก็มีหลายเพลงแล้วกฎแห่งกรรมนี่กรรมองคุลิมานสิทธัตถะพระคุณ

0: ช้คำว่าดังทั่วบ้านทั่วเมืองดีกว่าในรูปแบบของเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการผสมผสานที่ต้องมีภาษาใช่ไหมคะ
1: ภาษาอินเดีย
0: ภาษาอินเดียด้วยแล้วก็มีเนื้อหาภาษาไทยแล้วมีการร้องระหว่างแม่ชียุพินนะคะแล้วก็ตัวพี่สุมิตเองมันเป็นความลงตัวมากๆค่ะ
2: ถ้าย้อนไปทั้งสองท่านความเป็นศิษย์กับครูของครูสุรินทร์เนี่ยฮะอาสุมิตน่าจะเริ่มก่อน
0: ใช่
2: แล้วก็เป็นพิธาใช่ไหม
0: เริ่มก่อนนานมากครูสุรินทร์เนี่ยได้มีโอกาสใกล้ชิดกับครูตอนที่มาจัดรายการทีวีด้วยกันแล้วก็ครูจะเป็นผู้เล่าเรื่องเป็นผู้ที่เอาสิ่งที่ครูมีประสบการณ์ต่างๆมาให้เราได้เรียนรู้ซึ่งบอกได้เลยว่าคือสิ่งที่สุดยอดมากๆ
1: ครับ
0: ครูเป็นผู้ที่จำเก่งมากแบบใช้คำว่าเก่งมาก
2: จริงพิธา
0: ใช่ไหมคะแม่
3: ครูสุรินทร์เขาเป็นเพื่อนกับครูการ
0: ค่ะ
3: การเป็นครูของเขาใช่ไหม
0: ครูการ
2: การการุณวงศ์ใช่ไหม
0: ครับครูการ
3: คือว่าเขาหลอกอะไร
0: ใช่ค่ะใช่
3: สองคนนี้เขาเป็นเพื่อนกัน
0: รู้สึกตั้งแต่สมัยทำ
3: มาแต่สมัยอ่อนวง
0: แล้วก็ตั้งแต่ทำเพลงหนังด้วยหรือเปล่าคะที่ผสมผสานกันตอนนั้นที่ในปีช่วงนั้นอู้นานมาก
3: เขารู้จักกันนาดีๆเขาปลูกดีๆอะไรสมัยอ่อนวงอ่ะ
0: รุ่นนั้นเลย
3: ดำแดนสุพรรณอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นเขาเป็นเพื่อนกันแต่นักร้องเขาจะมีคู่บุญใช่ไหม
1: ค
3: ะศิ
1: ร
3: ินทราก็คู่กับการอย่างสุมิตรนี่
1: คู่กับยุพินแม่ชียุพิน
3: แม่ชียุพิน
0: แล้วก็ครูสุรินทร์ก็จะมีของอาบรรจบเจริญพรด้วยที่ครูแต่งอะไรของอาบรรจบให้อาบรรจบก็เข้าปากแล้วก็
3: อย่าเดินโชว์
0: ใช่อย่าเดินโชว์อะไรพวกนี้ค่ะ
2: พิธาเป็นศิษย์ครูสุรินทร์พร้อมกับเป็นศิษย์ครูการการุณวงศ์หรือว่า
0: ครูการก่อนค่ะครูการก่อนแต่ว่าได้มีโอกาสทำงานด้วยกันอยู่ชุดหนึ่งที่ครูการครูสุรินทร์ครูพงศักดิ์ครูสัญญาจุฬาภรณ์ได้มารวมตัวกันซึ่งเหมือนกับพาผู้เฒ่าพาผู้เฒ่าครูจะพูดเองว่าเอาผู้เฒ่ามาเจอกัน
3: เรียกว่าแถวกันไปหมดแล้วที่เข้าแถวอยู่ในรูปไปหมดแล้ว
0: ก็ในรูปแบบของการแต่งเพลงเนี่ยคือครูก็เหมือนกับรู้ว่าคนเนี้ยต้องเป็นยังไงทีนี้พอจับจุดได้ปุ๊บก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรเป็นอย่างที่บอกค่ะคู่บุญพันธะกับครูการอย่างเงี้ยก็คือพอครูการสร้างปุ๊บพอจะให้ท่านอื่นแต่งให้แม้แต่ครูสุรินทร์เองก็เคยพูดว่าครูก็ต้องไปเรียนแบบครูการเพราะด้วยความที่ข้อจำกัดของนักร้องแต่ละคนความสามารถของแต่ละคนมีไม่เท่ากันมีไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีข้อจำกัดอย่างตัวพี่เองเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดว่าเราไม่ใช่เป็นคนเสียง8หลอดเพลงที่ออกมาก็ต้องเป็นเพลงนุ่มนวลซึ่งครูก็พยายามที่จะค้นหาในตอนที่ทำเพลงตอนนั้นเนี่ยค้นมาให้ได้ร้องอยู่2เพลง
1: เพลงอะไรคะพี่ทาตอนนั้น
0: ก็คือเพลงรักเพียงคำเดียว
2: เมื่อกี้ฟังไปด้วยรักเพียงคำเดียว
4: เป็นเพลงปริศนาที่เราบอกไว้
2: ใช่
4: วันนี้จะมาค้นคำตอบ
2: พวกเราบอกเป็นบทเพลงที่มีลับลมคมในเพราะคุณผู้ชมแอบเมาเบื้องหลังตอนพี่กิ๊ฟกินกลางหาทางพี่ทาทางอาจารย์หญิงครับเรื่องเพลงนี้มันมีเรื่องราวอยู่พิธาบอกว่าไม่ได้ร้องนานมากแต่จำเนื้ออีกเนื้อหนึ่งพี่กิ๊ฟไปฟังเป็นอีกเพลงหนึ่งมันคือยังไงครับพิธาเล่าหน่อยเพียงเล่าเพียงคำเดียว
0: คือเพลงนี้เราเข้าใจว่าครูแต่งใหม่ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันทางตรงกับเรามากเลยคือหวานๆประมาณนี้ค่ะแต่สุดท้ายน้องกิ๊ฟก็ไปหาอีกคนหนึ่งว่าพี่สบายแพร
3: พงศีสบายแพรที่เนื้อร้องที่ร้องวันนี้คือ
0: ของพี่สบายแพร
3: สบายแพร
0: ใช่ไหมคะ
3: เป็นแนวลูกทุ่ง
0: ค่ะ
3: ถ้าของสีอ่ะจะเป็นทำนองจีน
2: แต่ชื่อเพลงคือ
3: รักเพียงคำเดียว
2: เหมือนกันครูสุรินทร์เหมือนกัน
3: ลืมหรือว่าชอบก็ไม่รู้ต้องถาม
0: เพราะปกติแล้ว
3: ถูกถามแล้ว
0: ไม่ปกติแล้วนักแต่งเพลงก็จะแต่งจะตั้งชื่อเพลงแตกต่างกันไปจะไม่มีซ้ำนะคะนี่ครูสุรินทร์ตั้งชื่อเดิม
3: แต่คุณอภิเขาก็อุตส่าห์ไปสังเกตสังกาไปจนรู้จนได้ว่าเพลงนี้เราต้องไปเปิดค้นหากิ๊ฟเขายังบอกว่าจังหญิงเก่งจังเลยไปค้นหาจนเจอว่าเพลงนี้มันชื่อเดียวกันแต่คนละเนื
2: ้อ ซึ่งพิธาก็บอกว่าพิธาเพิ่งทราบด้วย
0: ใช่ค่ะก็คิดว่าครูแต่งให้อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอไปเปิดเอ้านี่มีพี่สบายแพรร้องไว้ใช่ไหม เพราะว่าอย่างเพลงลักษณะนี้เป็นเพลงลักษณะที่ต้องเป็นกึ่งลูกกรุงอ่ะประมาณ
3: ใช่
0: ไหมคะ
3: มันเข้าแนว
0: ใช่ค่ะ
3: ศิลินทา
0: คือนึกว่าครูไปเอาเรียนแบบครูการแต่จริงแล้วครูแต่งไว้นานแล้ว
2: คุณนามีจีบครูสุรินทร์ให้แต่งเพลงจีนให้ไหมครับเพราะครูสุรินทร์แต่งเพลงทำนองจีนเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์เน
3: า
2: ะ
3: จีนก็มีลาวยังมีเลยลำกล่อมทุ่งเมื่อกี้
0: ใช่ค่ะ
3: ก็ทำนองลาว
2: ครับ

0: อบเพลงแต่เขามาดัดนิดหน่อยเพลงนี้มันฟ้อนสวย
1: หมายถึง
2: ด้วยช่วงกำลังอะไรใช่ไหม
0: คะครูเขาก็ชอบแต่งไปประกอบ
2: ภาพยนตร
0: ์ภาพยนตร
3: ์เห็นบอกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็มีทำนองที่ใช้ทำนองเพลงนี้แต่ว่าเป็นอีกชื่อเพลงหนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
0: จริงๆแล้วครูนี่ก็ประหลาดคนเหมือนกัน
3: ยังไง
1: อาจารย์เมาครูสุรินทร์อีกแล้ว
0: เขาบอกเขาพูดไว้เหมือนกันว่าเพลงอ่ะที่ร้องดังแล้วผู้จัดการเรื่องอะไรของนักร้องต่างๆเขาก็อยากจะได้เขาจะไปเอาเนื้อนี้ให้แต่งเนื้ออื่นแต่เอาทำนองนี้ครูเขาบอกว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากทำเท่าไหร่แต่ก็เขาอยากได้ก็ทำให้แล้วมันมีดังสองเพลงด้วยนะอย่างลูกทุ่งคนยากกับผู้หนีช้ำทำนองเพลงเดียวกันเพลงผมจอดลูกทุ่งคนยาก
1: อ๋อลูกทุ่งคนยาก
0: กับผู้หนีช้ำ
1: กับผู้นี้
0: ทำนองเดียวกันแล้วดังทั้งสองเพลง
1: มีอีกหนึ่งเพลงที่เวลาพูดถึงครูสุรินทร์ปาร์คสิริแล้วปาร์คจำได้ว่าสมัยครูท่านยังอยู่ครูท่านเคยเล่าว่าน่าจะเป็นเพลงที่คนเอาไปโคเวอร์เยอะมากที่สุดวอลลุมฝากรักใช่ไหม
0: วอลลุมฝากรักนี่อนัตมาทำให้ตูมขึ้นมาอีกเมื่อก่อนบุภาร้องอ่ะครูเขาบอกพอแต่งเสร็จเอาไปให้บุภาร้องบุภาชอบร้องง่ายเนื้อหาดีอะไรอย่างเงี้ยพอไปเปิดแผ่นดังเลยครูบอกเสร็จแล้วพออนันต์มาทำให้ตูมขึ้นมาอีกเม
1: ื่
0: อก่อนดังจนครูที่สร้างหนังคู่รังสีหรืออะไรเนี่ยต้องมาขอไปเข้า
1: ขอไปใช้ใช่ไหมฮะ
2: เมื่อกี้ลองฝึกแล้ว
3: ยังไงคะ
2: ลูกอนันต์บอกให้แม่ร้องตามก็จะออกยามได้นี่แบบมันเป็นความแปลกใหม่ความเก๋นะคะแม่ที่เด็กรุ่นใหม่ได้เอาเพลงแบบลูกทุ่งของเราแล้วมาร้องเนี่ยดีจังเลยอ่ะมันเป็นการก็เลยต่อยอดเป็นการสืบสาน
3: ซึ่งเพลงเนี่ยนี่น่าจะเข้ากับอาสุมิตรไหมคะเพลงนี้เคยลอง
1: ไปทำนอง
3: บ้างไหมคะโอ้มันมีอื้นๆนิดนึงไหมคะ
1: วอลลุมฝากรักครับร้องหลายที่
3: เลยใช่ไหมคะ
1: เมื่อก่อนก็ร้องทำนองอินเดียนี่ก็แทบจะร้องทุกเพลงที่ดังๆของใครต่อใครที่เป็นเพลงที่ดังเนี่ยผมก็ต้องร้องด้วย
4: ครับแต่ตอนนั้นมันน่าจะเป็นอิทธิพลจากหนังอินเดีย
0: ในเข้ามา
4: ใช่ไหมฮะ
0: ยังวันลมฝากรักครูบอกว่าไม่มีพอดแต่งไปตามอารมณ์แต่งไปตามทำนองก็ได้เนื้อเลย
1: แต่เป็นเพลงอมตะ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: พอดเลยค่ะครูก็บอก
1: แอบอยากถามอาจารย์หญิงเพราะว่าเดี๋ยวสักครู่คุณผู้ชมจะได้เจอคนที่เอามาทำใหม่จนเป็นกระแสแบบโด่งดังมากในโซเชียลอย่างพี่อนัทเนาะครูสุรินทร์เคยเปรยๆถึงศิลปินรุ่นใหม่ๆที่เอาเพลงครูไปร้องว่ายังไงบ้างไหมครับ
0: เขาบอกมันร้องกวนดีอนัทก็บอกมันร้องกวนดีหนักป่วยๆอยู่นะช่วงนั้นกำลังป่วย
1: อ๋อช่วงที่ครูท่านกำลังป่วยอยู่ใช่ไหมคร
0: ับใช่แล้วเพลงนี้กำลังดัง
1: อ๋อแสดงว่าท่านได้ฟัง
3: ครูก็เปิด
0: ได้ฟังได้ฟังครูบอกมันร้องกวนดีกวน
3: ทำให้ได้อารมณ์ใหม่ๆของเพลงด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักร้องรุ่นเก่าๆมาร้องกันใช่ไหมคะ
0: ถ้าอะไรที่มาส่งเสริมให้มันดีขึ้นครูก็ไม่ว่านะ
3: ค่ะปกติ
0: ครูเองทำให้เสียก็แล้วก
3: ันค่ะครูสุรินทร์ท่านได้มีโอกาสได้ดูนักร้องรุ่นใหม่ๆนำเพลงของครูไปร้องบ่อยแค่ไหนไหมคะตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู
0: ่ก็ได้ดูแต่บางอย่างเขาก็รับไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีเพลงบางเพลงมันก็ไม่คล้องจองไม่สัมผัสไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ไม่นาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะถ้าเพลงเก่ามันคล้องจองเอ่ยดนตรีอินโทรขึ้นมาเขาก็รู้แล้วเพลงนี้เพลงอะไรแล้วก็ร้องได้จนจบร้องตามได้เพลงเนี้ยอัดออกมาต้องร้องตามได้มันถึงจะดัง
3: 4ปีที่ครูจากไปนะคะอาสมิตรคะถ้าอยากจะให้พูดถึงครูสุรินทร์ยังมีสิ่งที่จดจำได้หรือว่าอยากจะพูดถึงครูยังไงบ้างในวาระนี้ฮะ
5: พูดจริงๆว่าเป็นครูที่ผมไม่สามารถจะลืมได้เลยที่นั่งอยู่ในห้องส่งเมื่อกี้เนี่ยเห็นภาพครูขึ้นมานี้ผมก็เกิดปฏิกิริยาที่จิตใจขึ้นมาและความรู้สึกจะรู้สึกว่านึกถึงอดีตนึกถึงสิ่งเก่าๆที่ครูเคยมอบให้ด้วยหัวใจด้วยความรักความเมตตาหลายครั้งที่ผมไปหาครูที่บ้านเนี่ยครูจะไม่ยอมให้ผมกลับง่ายๆบอกสมิธนั่งถูกชะโลกแล้วนั่งคุยกันนานแล้วครูก็จะสอนแต่สิ่งดีๆแล้วก็พูดคือไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือเป็นอดีตที่ลืมไม่ได้จริงๆ
1: ครับ
5: เท่าที่คบมานะครับที่เจอคุณครูมาเนี่ยผมยอมรับว่าผมเคารพมาก
0: ถ้าคุยเรื่องเพลงอ่ะคุยได้นาน
3: คุยยาว

0: งกันยาวเลยใช่ไหม
1: นั่งยาวเลยถ้าคุยเรื่องเพลง
0: ค่ะ
1: ถ้าคุยเรื่องอื่นไม่ค่อยเท่าไหร
0: ่
1: พูดไม่เป็น
2: สิ่งที่ครูชอบ
1: แขกญาติพี่น้องมาให้แม่บ้านรับแขกแทนแต่ถ้ามาคุยเรื่องเพลงนี้นาน
0: ค่ะ
1: คุยได้นานมากค
0: ่ะสำหรับพี่ทาล่ะคะ4ปีที่ครูจากไปยังรำลึกถึงท่านแบบใดบ้างคะ
3: คิดถึงนะคะแม
1: ่น้ำตาซึมแล้ว
3: คือช่วงเวลาที่ทำงานกับครูช่วงนั้นทำงานกัน
1: ทำรายการวิทยุด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ใช่แล้วทำรายการทีวีที่ไปจัดใช่ค่ะไปจัดด้วยกันตอนนั้นแล้วก็ทำเพลงด้วยกันได้มีการวางแผนว่าจะทำเพลงรูปแบบใหม่ซึ่งอย่างที่แม่บอกค่ะว่าครูจะเป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องของงานจะเป็นคนที่คิดงานแบบเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็จะคิดอะไรไปข้างหน้าอยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่แปลกใหม่เพื่อให้อยู่ในวงการในรูปแบบของเพลงที่ครูเนี่ยเปิดรับทุกอย่างครูจะไม่ได้แบบอนุรักษ์ในส่วนของความเป็นไทยแต่ครูมีอะไรที่เปิดรับสำหรับอะไรที่ใหม่ๆที่จะผสมและให้เกิดความลงตัวนี่คือความเป็นครูสุรินทร์ที่สัมผัสกับครูมาตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาสทำงานด้วยกัน
2: อย่างเมื่อกี้ตอนอาสุวิทย์พูดเนี่ยปาร์กนั่งตรงนี้ประจำเพราะคนนั่งข้างปาร์กตรงนี้คือครูสุรินทร์ทุกรอบใช่ครูสุรินทร์จะนั่งข้างเนี้ยทุกรอบมีอะไรจะหันมาถามครูตลอดหลังไมค์ที่ไม่ได้ยินพี่กิฟสัมภาษณ์ศิลปินบางครั้งปาร์กจะงงบางข้อมูลบางอย่างปาร์กจะแอบกระซิบกับครูสุรินทร์ด้านหลังตรงเนี้ยทุกรอบที่ตรงเนี้ยทุกรอบ
0: ค่ะต้องบอกว่านี่เป็นความรู้สึกจากคนที่ได้ร่วมงานเนาะอย่างพวกเราก็ถือว่าฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยละกันเพราะว่าได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครูนะคะเดินทางไปบ้านเนาะแต่ก็เคยมีโอกาสไปทริปกับครูที่เรนูนครของจริงจำได้เหมือนกันว่าครูให้ความรู้ตลอดทางนะคะสาวผู้ไทยสวยแบบไหนครูก็อธิบายให้ฟังด้วยเนาะพวกเราคือเป็นความประทับใจแหละ
2: อาจารย์ฮะถ้าเกิดว่าเรื่องลิขสิทธิ์เองใครๆที่อยากติดต่อเรื่องลิขสิทธิ์นำไปร้องผ่านได้เลยไหมฮะถ้าอย่างน
1: ั้นก็ติดต่อก็ได้ผ่านทางเนี่ยสารพันนี้ก็ได้
2: ได้
1: จะกว้างกว่า
2: ได้เพราะจริงๆหลายบทเพลงหรือว่าข้อมูลเพลงลูกทุ่งถามอาจารย์หญิงก็ได้ว่าอาจารย์หญิงท่านก็รู้เยอะนะ
1: คะก็ศึกษาก็ความที่ซึมซับนะฮะ
2: ส่วนถ้าเกิดว่าอยากเจอคุณอาสุมิตรอีกยังไงดีครับคุณอามีช่องทางไหนยังไงไหมหรือว่าเจอกันที่นี่อย่างเดียวฮะ
4: ก็ต้องดูไงฮะอย่างที่บอกไว้เพราะใจเนี่ยพร้อมตลอดเป็นคนที่รักมาตั้งแต่เกิดจนถึงคิดว่าจนถึงวันตายก็จะไม่ลืมวงการ
2: ครับ
4: แต่ถ้างานที่มาเนี่ยไม่เหลือบากกว่าแรงเกินไปรับรองครับไปแน่นอน
0: พี่ทาล่ะคะติดตามผลงานได้ยังไงบ้างคะ
3: ก็จัดรายการวิทยุอยู่ค่ะที่ FM 95ก็จันทร์ถึงพุธ10โมงถึงบ่ายโมงแล้ววันเสาร์ก็7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าซึ่งจะเป็นเพลงยุคกลางเก่าที่คนคิดถึงนะคะก็อยากจะเป็นการเป็นคนที่สืบสานเพลงลูกทุ่งแท้ๆอยากให้ได้อยู่ไปนานๆนะคะแล้วก็ในส่วนของก็จะมีเป็นพิธีกรบ้างคอมเมนเตอร์บ้างนะคะอันนี้ก็คือหลักว่าหากว่าจะติดตามจริงๆก็จะมีช่องคือสิรินทราชาแนลนะคะสิรินทราชาแนลแล้วก็มี Instagram ก็ทราสิรินทราติดตามได้เลยแล้วถ้าเป็น TikTok ก็ไปสนุกสนานได้มีข้างหลังทาที่จะได้เห็นบรรยากาศของความเป็นสิรินทราแบบที่ไม่มีใครเห็นบ๊อบบ๊อบเยอะมาก
2: ติดตามได้ของทั้ง3ท่านวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะฮะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะซึ่งวันนี้ยังไม่จบแค่นี้คุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เรามีศิลปินรุ่นใหม่นะคะมาจากภาคใต้เนาะก็เป็นการที่นำเพลงของครูสุรินทร์นี่แหละมาทำให้คนรุ่นใหม่ได้ฟังกันต่อเพลงดังที่สุดก็ว่าได้นะคะ
2: ยกเวทีนี้ให้กับพี่อานัทและเดี๋ยวกลับมามะมอยกับพี่อานัทกันต่อนะครับ
0: ไปชมกันค่ะ

0: ฮะโอ้โหฟังแล้วตกใจพี่แตงกวา
1: สุดยอดมาก
0: ต้อนรับค่ะพี่อานา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดี
1: คือเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีศิลปินแดนใต้มาแต่เมื่อกี้ที่ฟังคุณผู้ชมเอ๊ะนี่ใช่หรือเปล่า
0: เพราะว่าเป็นเพลงของครูสุรินทร์ด้วยเป็นเพลงไทยอีสาน
2: ใช่ครับ
0: แล้วแปลกใหม่มากพี่นัทเล่าหน่อยทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาฮะ
2: ก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันสนุกมันโยกตามเลย
1: ภาษาอีสานก็ต้องม้วนหลายม้วนม้วนหลายหลายเพราะว่าคุณผู้ชมต้องบอกกันเลยว่าอานัทเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนเพราะเพลงของครูสุรินทร์นะ
0: ใช่
1: นะคะย้อนความหลังกันสักนิดหนึ่งอานัทตอนนั้นวอลลมฝากรักเป็นไวรัลนะคะใครดู TikTok นี่จะเห็นเพลงนี้ขึ้นฟีดกันตลอดแล้วก็เอ๊ะทำไมมาจากศิลปินแดนใต้นะเล่าถึงที่มาที่ไปก่อนไวรัลครั้งนั้นประมาณกี่ปีนะคะ4 ปี
2: ครับแรกๆเลยคุณพ่อกับคุณแม่นะครับเป็นคนที่ชอบฟังเพลงวนลมฝากรัก
0: ครับ
2: แล้วก็ฟังมาตั้งแต่เด็กๆวันนั้นก็TikTok ก็เลยลองอัดเพลงนี้ลง TikTok ดูมันไปได้คำติดหูนิดนึงคือคำว่ายามปกติยามลมโชยมาแต่ผมร้องยาม
1: โอ้โห
0: มันเป็นเหมือนสำเนียงใต้ไหม
2: ใช่ครับ
0: พี่นัทเพราะถ้าอย่างเอาเวลาเราร้องอาจจะยามก็คือยามยอยักษ์
2: ใช่ครับ
0: คนใต้ไง
2: ใช่ครับ
0: มีความคนใต้ด้วยเหมือนกัน
2: คนใต้คนใต้
0: เขาก็จะออกไม่ออกยาม
2: ใช่
0: เขาอีกทีออก
1: ก็จะขึ้นท้นแรง
0: ก็คือยามยามก็คือยาม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตอนนั้นรู้ไหมฮะว่านักแต่งเพลงที่แต่งเพลงนี้เป็นใครพี่นัท
2: ตอนนั้นรู้ครับรู้ว่าเพลงนี้เป็นของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริ
0: ครับ
2: ครับผมแต่ว่าคือไม่เคยได้เจออาจารย์เลยนะครับก็ดีใจนะครับที่อย่างน้อยได้เอาเพลงทุ่งเก่าๆมาร้องให้รุ่นใหม่ๆได้ฟังกัน
0: ครับ
1: ครับแต่พอมาร้องให้กับคนรุ่นใหม่เขาฟังอนาตอนนั้นแบบกระแสเป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนั้นยอดไวรัลใน TikTok ประมาณ42 ล้านครับ
0: เยอะมากนะ
2: ครับผม
0: มาก็ไปดูยอดในมีใน YouTube ด้วยที่ออกเป็นเพลงออกเป็น MV มิวสิกวิดีโออะไรมาย อดทะลุหลักล้านทั้งนั้นเลย
1: 4ล้าน8ล้าน
2: เกือบ10ล้าน
0: ครับเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: เพลงนี้พลิกชีวิตของเรายังไงบ้างพี่นัทหลังจากวอลลมฝากรักตอนนั้นเนี่ยครับ
2: พลิกชีวิตคือทำให้ทุกคนรู้จักในทางใต้แต่ทำให้ทุกคนรู้จักทั่วประเทศแล้วก็อีกอย่างนึงมีงานเพิ่มขึ้นและอีกอย่างนึงความเป็นเอกลักษณ์ของอานัทเพิ่มมากขึ้นทุกคนรู้จักมากขึ้นว่าเพลงนี้ต้องอานัทร้อง
0: แสดงว่าเพลงของครูสุรินทร์นี้สามารถที่จะเอาไปทำหลากหลายแนวหลากหลายรูปแบบปรับเปลี่ยนได
2: ้หลายๆเพลงของอาจารย์สุรินทร์ที่ผมชอบมากนะครับไม่ว่าจะเป็นวอลลมฝากรักแล้วก็สาวนาคอยคู
1: ่
2: แล้วก็อีกหลายๆเพลง
0: ยังเชื่อว่าบทเพลงของครูสุรินทร์ภาคสิริท่านยังคงเป็นอมตะต่อไปแน่นอนว่าอยู่ในใจแฟนเพลงหลายคนด้วยนะครับพี่อนาฝากหน่อยตอนนี้ถ้าเกิดว่าแฟนๆอยากติดตามผลงานช่องทางไหนดีฮะ
2: ทาง YouTube นะครับช่องอานัท Music Room นะครับแล้วก็Facebook นัทพงษ์ยังหลังภาษาไทยเลยนะครับแล้วก็ TikTok พิมพ์ว่าอานัทก็ขึ้นเลยครับ
0: ขอบคุณพี่อานัทมากเลยคร
2: ับขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ขอบคุณครับพี่ตังกวาแหมเวลาเรานิดเดียวคุณผู้ชมฮะแต่ความสุขของสารพันลั่นทุ่งบางเขนยังมอบให้คุณผู้ชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่วนคุณผู้ชมถ้าอยากเจอศิลปินท่านไหนแนะนำติชมได้นะฮะ027902625-7แล้วก็ที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ฝากสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยทุกวันเสาร์บ่าย 3 โมงตรงนะครับแล้วก็เรารีรันอีก1ครั้งทุกวันจันทร์เวลาบ่ายโมงนะครับวันนี้
2: ครับผม
1: ก็หมดเวลาลงแล้ว
0: หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวยกเวทีให้พี่อนัทต่อนะฮะป๊ากับพี่แตงกวาลาไปก่อนนะครับส่งไปพร้อมกับบทเพลงเพราะๆของพี่อนัทสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: วจริงเสียงจริงขึ้นเวทีร้องลูกเทวดาเพลงดังติดปากที่ยังล้อกันข้ามยุคเข้าวงการอายุเยอะไม่ใช่ปัญหาสนุกเป็นมาหมดทั้งตำรวจดีเจและอาจารย์จากนักร้องสายมันสู่ด็อกเตอร์กรุยเส้นทางการศึกษาเตรียมพบนักร้องดังที่ยังคิดถึงที่นี่เท่านั้นสารพันลันทุ่งบางเขนเสาร์ที่5กันยายน2569บ่าย 3:05 นทางไทย PBS
1: สวัสดีครับติดตามทันข่าว 14:00 น.ทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับวุฒิสภาอนุมัติพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทหลังอภิปรายตั้งข้อสังเกตและแสดงความกังวลเรื่องความโปร่งใสความคุ้มค่าและวินัยการเงินการคลังครับโดยเฉพาะในการใช้งบจากเงินกู้ส่วน 200,000 ล้านบาทด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมครับกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิญครับ
2: ค่ะคุณอัพนันท์คะโดยปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่ามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกองโครงการที่เข้มงวดค่ะไม่ใช่ว่าจะให้ไฟเขียวทุกโครงการการอภิปรายแสดงความเห็นเกี่ยวกับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทของวุฒิสภาได้แสดงความเห็นที่หลากหลายค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตราพรก.ฉบับนี้ซึ่งมีทั้งสนับสนุนและให้ข้อสังเกตถึงข้อพิรุธที่อาจนำไปสู่การทุจริตค่ะพร้อมกับย้ำถามเรื่องของความคุ้มค่ารายละเอียดแผนงานแสดงความกังวลว่าจะกระทบต่อวินัยการเงินการคลังค่ะโดยนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์ยก9ข้อพิรุธมาอธิบายชี้เห็นถึงเหตุผลที่ไม่สนับสนุนพร้อมถามถึงความจำเป็นในการออกพรก.ค่ะทั้งที่สามารถออกเป็นพรบ.ได้ขณะเดียวกันสว.วุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณค่ะอภิปรายติดใจในงบก้อน 200,000 ล้านบาทหลังด้านการเปลี่ยนผ่านว่าจากเนื้อหารายละเอียดมีเพียงกระดาษ1หน้าเท่านั้นและยังแสดงความกังวลว่าอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายอาจมีการหมกเม็ดยัดไส้โครงการโดยเฉพาะการดำเนินการของท้องถิ่นค่ะทั้งนี้นะคะรัฐมนตรีต่างลุกขึ้นชี้แจงถึงความจำเป็นเร่งด่วนค่ะในการตราพรก.ฉบับนี้เพื่อแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานรวมถึงนายลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังค่ะยอมรับว่าไม่มีรายละเอียดโครงการแต่ยืนยันไม่ใช่ทุกโครงการที่จะอนุมัติงบค่ะเพราะว่ามีหลักเกณฑ์พิจารณาความคุ้มค่าโปร่งใสและจะมีการรายงานต่อรัฐสภาภายใน60วันหลังสิ้นปีงบประมาณ2570ก่อนที่วุฒิสภาค่ะจะอนุมัติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย135ไม่เห็นด้วย11งดออกเสียง28ไม่ลงคะแนนเสียง1ค่ะนอกจากนี้ยังมีสมาชิกวุฒิสภาค่ะเสนอแนะให้มีการรายงานต่อวุฒิสภานะคะแบบรายไตรมาสด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีครับหมดเวลาทันข่าว 14:00 น.แล้วนะครับอีกสักครู่ติดตามชมรายการสถานีประชาชนครับสวัสดีครับ
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 2:05 นแบบนี้กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะก่อนเข้ารายการเรียนตกอกตกใจกันนี่นี่รายชื่อแขกนะคะพิธีกรสาวแสนสวยข้ามวอดในวงการมานานนะคะไปถูกหลอกยังมีเรื่องราวหลอกอะไรกันอีกเหรอคะวันนี้น้องแป้ง
1: ไม่ใช่หนูนะคะอาจารย์ที
0: ่ไม่ใช่ค่ะแขกของเราค่ะ
1: แขกของเราค่ะวันนี้ค่ะคือเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าระยะหลังค่ะ4ปีที่ผ่านมาคนไทยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะความเสียหายอย่างเดียวนะคะเป็นมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท
0: โอ้เยอะนะ
1: เยอะมากค่ะคือถ้าหาเอาเงินก้อนนี้ไปรวมๆแล้วอ่ะมากกว่างบประมาณหลายๆกระทรวงในประเทศไทยซะอีกแต่นี่คือเงินที่คนไทยถูกหลอกไปฉะนั้นวันนี้ต้องมาขยายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะกับแขกรับเชิญ4ท่านบนเวทีนะคะด้านขวามือของดิฉันก่อนนะคะ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ด้านขวามือของหนูค่ะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: อีกท่านนึงค่ะท่านวิทยาพรจันทวาสค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสืบสวนสอบสวนทางการเงินสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ทางฝั่งของอาจารย์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเด้นเห็นรายชื่อแล้วเด้นก็ตกใจอย่างที่พูดละค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาในฐานะผู้เสียหายนะคะคุณตะนาลากรติยายน
4: สวัสดีค่ะสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ
4: วันนี้มาเป็นเหยื่อค่ะเป็นเหยื่อ
0: ที่เราสงสัยนะจริงไม่จริงแต่อีกท่านหนึ่งนะคะเป็นตัวแทนภาคประชาชนค่ะช่วยเหลือผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะคุณยศวิน
5: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเราค่อยมาขยายต่ออาจารย์ค่ะ
0: เพราะว่าเรื่องอื่นก่อนนะ
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากชวนคุณผู้ชมไปจับตากันหน่อยจำได้ไหมคะว่าเมื่อ2 สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่ภาคเหนือจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมคือมีน้ำป่าไหลหลากปรากฏว่า2 สัปดาห์แล้วดูเหมือนสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็ดูเหมือนเงียบแล้วนะ
1: นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปบอกว่าสถานการณ์อาจจะยังไม่ปกติเนื่องจากว่ามันมีฝนตกลงมาณตอนนั้นนะคะทำให้น้ำป่าเนี่ยไหลหลากมามีอ่างเก็บน้ำอ่างนึงค่ะที่น่ากังวลอยู่พอควรเพราะว่าเขาทำด้วยทำนบดินนะคะปรากฏว่าน้ำมาเนี่ยรอบนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าทำนบดินตรงนี้แตกหรือพังทลายเดือดร้อนแน่ๆค่ะนักข่าวของเราคุณชานนท์ขุมทรัพย์อยู่ในพื้นที่ณเวลานี้เชิญค่ะ
6: ครับคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์และคุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับอำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นจุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านมีคำสั่งนะครับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่านี่คืออ่างเก็บน้ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำก่อนที่จะไหลเข้าหมู่บ้านของชาวบ้านนะครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ำที่ใช้ทำนบดินกักเก็บน้ำเอาไว้ครับแล้วเมื่อวันที่19 สิงหาคมที่ผ่านมามีมวลน้ำป่าไหลหลากเข้ามาในพื้นที่เนี่ยน้ำพาเอาเศษหินเศษโคลนหินดินทรายมาเต็มไปหมดต้นไม้บางต้นเนี่ยมาทั้งต้นมาทั้งรากเลยนะครับมาคาไว้ที่ทำนบดินทำให้ทำนบดินเสียหายแล้วก็มีน้ำบางส่วนซึมออกมาแล้วมีความเสี่ยงครับที่ทำนบดินตรงนี้จะพังทลายลงมาหากทำนบดินตรงนี้พังทลายลงมามวลน้ำทั้งหมดก็จะไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านอีกครั้งนึงครับผมลงพื้นที่ร่วมกันกับนายกเทศมนตรีนะครับตำบลศิลาแรงให้ข้อมูลว่าโดยปกติครับจุดนี้จะมีน้ำป่าไหลหลากอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีมวลน้ำมหาศาลไหลลงมามีดินโคลนดินทรายเศษกิ่งไม้วัชพืชขยะและต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยไหลลงมาด้วยนะครับเมื่อเศษไม้เหล่านี้ไหลลงมาชนเข้ากับทำนบดินครับทำให้เกิดความเสียหายมีดินสไลด์ลงไปบางส่วนแล้วนะครับจึงต้องเคลียร์ขยะออกจากพื้นที่ครับ
7: ตั้งแต่วันที่พายุวันที่19ที่ผ่านมาครับน้ำได้พัดเอาเศษไม้เศษต้นไม้ต่างๆที่อยู่ต้นน้ำครับมารวมกองกันอยู่ตรงนี้ครับและหลังจากนั้นพอน้ำลดปุ๊บเศษไม้ก็ลงตามน้ำและทีนี้การจะขุดลอกเอาต้นไม้ออกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือณวันที่เกิดเหตุตอนนั้นนะตรงทำนบดินตรงนั้นนะครับน้ำล้นแล้วก็เกิดดินสไลด์ครับลงไปครึ่งนึงก็พื้นที่ตอนนี้ทำนบดินเหลือประมาณ2 เมตรเหลือประมาณพื้นที่นะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ถ้าทำนบดินนั้นแตกก็น้ำทั้งหมดก็จะลงขึ้นลงสู่บ้านดอนชัยแล้วก็ไปบ้านเฮียบ้านฝ่าย
6: เก็บน้ำห้วยหินลับครับมีความจุประมาณ200,000 ลูกบาศก์เมตรจากภาพมุมสูงก็จะสังเกตเห็นว่ามีขอนไม้ต้นไม้เศษขยะและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเป็นจำนวนมากส่งผลให้น้ำล้นข้ามเส้นระบายน้ำนะครับ น้ำเริ่มกัดเซาะทำนบดินซึ่งมีความเสี่ยงต่อการพังทลายและอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลากกระทบประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำได้แก่บ้านดอนชัยหมู่ที่3บ้านฝายหมู่ที่7และบ้านเฮียหมู่ที่1ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นรถแบ็คโฮขนาดใหญ่นะครับ

0: สนับสนุนมาจากอบจ.น่านกรมชลประทานและก็กรมพัฒนาที่ดินนะครับเข้ามาร่วมกันตักเศษไม้ตรงนี้ออกไปทิ้งจากนั้นครับกรมชลประทานก็จะมาสำรวจความแข็งแรงอีกครั้งนึงไม่ใช่แค่ส่วนราชการเท่านั้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่เองก็จัดเวรยามเข้ามาเฝ้าระวังตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตลอดคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักในพื้นที่เห็นว่ากลางวันมีแดดแจ้งๆแบบนี้นะครับมีฝนตกมาตลอดคืนจนถึงช่วงเช้าเลยครับนั่นจึงมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ด้วยและนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณชานนท์ขุมทรัพย์คุณผู้ชมอยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะคุณเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับน้ำโปรดดูโทรศัพท์มือถือของตัวเองค่ะเพราะว่าล่าสุดค่ะปภ.ส่งเซลล์บอร์ดแคสต์เตือนหลายจังหวัดเหมือนกันที่ฉันเพิ่งเช็คมาเมื่อประมาณสักช่วงเที่ยงเนี่ยส่งเตือนที่จังหวัดเชียงใหม่บางอำเภอนะคะแล้วก็ยังมีที่จังหวัดนครนายก2อำเภอด้วยกันค่ะหนึ่งในนั้นคือบ้านนานั่นเองค่ะ
2: แต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเห็นอะไรผิดปกติก็ไม่ต้องรอเซลล์บอร์ดแคสต์ค่ะรีบส่งมาบอกที่ไทย PBS ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะ
2: นะคะค่ะเอากลับมาเรื่องราวของเราดีกว่าเดี๋ยวสงสัยอะคะว่าแขกรับเชิญของเดี๋ยวไปโดนหลอกได้ยังไงเดี๋ยวเริ่มต้นเลยได้ไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูประมวลเรื่องราวให้อาจารย์ฟังคร่าวๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกับ4คนคุณผู้ชมค่ะณเวลานี้เรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้าหากมองว่ามันซามันก็ซาแต่ถ้าหากมองว่ามันรุกหนักมันก็รุกหนักจริงๆอาจารย์ค่ะเพราะว่ายังมีผู้ใช้อีกหลายคนที่เขาถูกหลอกลักษณะแบบนี้อย่างที่เกริ่นไปช่วงแรกค่ะว่าคนไทยเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินไปมากกว่า100,000,000 บาทนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคือเรื่องใหญ่มากปรากฏว่ามีผู้ใช้กลุ่มนึงค่ะเขามองว่าถ้าหากจะรอการเฉลี่ยทรัพย์โดยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินมันต้องใช้ระยะเวลายาวนานมากผู้เสียหายบางคนถูกหลอกไปถึงขั้นแบบล้มละลายเงินที่เอามาก็ไม่ใช่เงินตัวเองบางคนไปกู้ยืมเงินมาแล้วก็มาให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกแบบนี้ก็มีปรากฏว่ามีคดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีดังมากๆในประเทศไทยจำได้ไหมคะยิมเลี้ยกับเบนสมิธตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการไปยึดทรัพย์ได้ประมาณสัก20,000,000 บาทปรากฏว่ามีผู้ใช้กลุ่มนึงค่ะอยู่ประมาณสัก180 คนเขามองว่าตำรวจควรที่จะเฉลี่ยทรัพย์ก้อนนี้คืนตรวจสอบให้เร็วที่สุดโดยดูจากวิธีการหลอกไม่ต้องไปตรวจสอบหาเส้นทางการเงินเพราะมันยุ่งยากดูว่าวิธีการหลอกมันหลอกคล้ายๆกันไหมเช่นหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนประเภทนี้ถ้าหากเจอเป็นกลุ่มแบบนี้คุณเฉลี่ยเงินคืนไปเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่ากฎของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีเช่นเดียวกันหากไปตรวจสอบแล้วเนี่ยทำโดยวิธีการมันค่อนข้างจะยากต้องไปดูเส้นทางการเงินหากไม่เชื่อมโยงกับใครเงินทั้งหมดนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์
1: จะตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดผู้สายก็เลยมองว่ามันไม่น่าจะเป็น
2: แล้วมันกว่าจะตรวจสอบแต่ยังไงมันก็ต้องดูเส้นทางการเงินไม่ใช่หรอ
1: แต่ผู้สายเขามองว่าถ้าหากไปตรวจสอบเส้นทางการเงินมันจะใช้เวลาดูวิธีการหลอกเลยเพราะยังไงเนี่ยคดีเนี่ยค่ะยิมเลี้ยกับเบนสมิธมันก็ดูอยู่สูงแล้วก็ดูกว้างขวางน่าจะรวมทั้งหมดของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: เดนก็ไม่รู้สิคะถ้าเดนพูดอะไรไปก็จะหาว่าเดนเข้าข้างตำรวจอีกทีนึงเดนก็เอาเข้าข้างผู้เสียหายเราจะทำยังไงดี
1: งั้นต้องมาหาทางออกกับสี่ท่านบนเวทีค่ะคุยกับใครก่อนดีคะ
2: เดนขอเริ่มกับผู้เสียหายก่อนนะคะสวยอย่างนี้ยังโดนหลอกเดนทราบว่าไม่ใช่โดนหลอกลงทุนนะโดนหลอกความเสน่หาด้วยสุดเด่นหนุ่มพี่ตาเราสิอะไร
3: ก็ไม่เคยคิดหรอกนะคะว่าตัวเองจะโดนหลอกเพราะว่าก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยอ่านข่าวมาเยอะติดตามเหตุการณ์มันไม่น่าจะโดนหลอกได้ถูกไหมคะ
2: เล่าเลยโดนยังไง
3: โดนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยนะคะอยากขายของค่ะมันก็จะมีกลุ่มซื้อขายของมือสองทางนี่แหละค่ะทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละค่ะเราก็เข้าไปในกลุ่มนี้พอเข้าไปในกลุ่มเราอยากขายของใช่ไหมคะเขาก็ให้เราแอดไลน์พอเข้าไปในแอดไลน์เสร็จปุ๊บมีคนเข้ามาซื้อเข้าไปเนี่ยในนั้นเห็นมีคนเป็นพันคนเลยนะเขาก็มีการซื้อขายอ่ะเราก็มีคนซื้อขายเสร็จแล้วแต่ว่าพอเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเข้าไปในอีกห้องนึงเพื่อจะไปลงทะเบียนผู้ขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบว่าหลงเข้าไปคือทุกขั้นตอนเนี่ยมันดูเหมือนจริงหมดเลยนั่นเป็นครั้งแรกที่โดนหลอกเสียไปครั้งแรกเนี่ย20,000เสียไป20,000ตอนนั้นก็ตกใจกับมือไม้สั่นอุตายแล้วฉันโดนหลอกเหรออะไรเงี้ยคืนนั้นทั้งคืนนะคะก็โทรศัพท์ไปธนาคารให้อายัดโทรศัพท์ไปเบอร์ของทางสอทเรียบร้อยทุกอย่างแจ้งเรียบร้อยแล้วก็ไปร้องเรียนนะคะแล้วก็เป็นที่มาที่ทำให้ตั้งกลุ่มเปิดโปงสแกมเมอร์มีคนอยู่ในกลุ่มนี้180 กว่าคนนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพอเราเจอแต่ละคนเนี่ยนะคะเจอคล้ายๆเราก็มีเจอแบบว่าเป็นโรแมนต์สแกมหรือเป็นอย่างอื่นก็มีนะคะตัวเองเนี่ยพอโดนหลอกครั้งนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็รอเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราก็เอาหลักฐานต่างๆให้ตำรวจปรากฏว่าเราก็มาโดนหลอกอีกครั้งนึงต ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกค่ะเราก็นึกว่าเออเขาเป็นคนที่แบบอยากมาคุยกับเรา

0: เอาแล้ว
1: มาในไลน์กลุ่มนี้เหรอคะ
0: มาเขาทักเรามาในคลับเฮาส์ก่อนทักมาในคลับเฮาส์อย่างนั้น
1: ค
0: ่ะแล้วก็โยกให้ไปคุยในไลน์อีกทีนี้ก็คุยกัน
1: เธอก็ตามไปอีก
0: ก็ตามไปคุย
1: เธอไม่เอะใจอะไรเลยเหรอตา
0: ตอนนั้นไม่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะแรกๆก็เอะใจแรกๆก็บอกฉันไม่คุยกับเธอหรอกเธอเป็นสแกมเมอร์เขาก็จะแบบว่ามีวิธีพูดให้เรารู้สึกว่าก็คุยได
1: ้
0: ผู้ชาย
1: ใช้ภาษาอังกฤษถนัดอยู่แล้วสายฝอแล้วยังไงต่อคะก็หล่อไหมรูป
0: ก็หล่อมากอย่าง
1: เธอแค่เห็นรูปเหรอเธอเขาส่งอย่างอื่นอะไรมาอีกเปล่า
0: มีคลิปบ้าง
1: ส่งคลิป
0: มีของลับมีอะไรอย่างเงี้ย
1: ของลับ
0: ใช่ค่ะ
1: คุณผู้ชมคะเดียนต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเดียนไม่ได้กำลังซุกไซและออกนอกเรื่องเดียนอยากรู้วิธีการค่ะทำไมขนาดอย่างนี้ยังเพลินไปเรื่อยๆไม่โดนกับตัวเองไม่รู
0: ้ไม่โดนกับตัวเองไม่รู้อันนี้บอกเลยเพราะว่าเวลาทุกคนเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยไปเล่าให้ใครฟังนะคะแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับความเห็นใจกลับจะโดนบอกว่าก็โง่นี
1: ่เดียนไม่ได้คิดเลย
0: ไม่ได้คิดเลยแต่ว่าสายตาอาจารย์เนี่ยมันฟ้องว่าคุณโลภได้ไงมันไม่ใช่ความโลภค่ะแต่บางทีเนี่ยมันเป็นความจริงใจของเราอย่างเราขายของแล้วก็จริงใจ
1: เธอจะขายอะไร
0: ตอนนั้นขายรองเท้าอยากจะขายรองเท้ามือสองคือสมัยนี้ยุคนี้เนี่ยบางทีเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีเนาะเราอะไรที่เราสามารถเอามาเปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วก็อยากจะทำทุกคนเป็นเหมือนกันทุกคนมีความจริงใจมีความสุจริตใจ
1: ตลาดละก่อนขนาดจะขายรองเท้าหากิน อะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เธอคงอยากสนุกแล้วเธอก็ไม่คิดว่ามันจะมีพิษมีภัยกับเรื่องเล็กๆใช่ไหม
0: ใช่
1: นี่ไงคะย่ามใจดูสิ่งที่โพสต์และเห็นสังคมเป็นกลุ่มดูเหมือนรักกันในกลุ่มนี้รสนิยมเดียวกันได้ขายไม่รองเท้า
0: ไม่ได้ขายค่ะแล้วก็เสียตังค์ไป 20,000 ไงค่ะ
1: ไปเสียยังไงแล้วก็โพสต์รูปรองเท้า
0: ก็คือเขาเนี่ยเขาบอกเราบอกว่ามีคนซื้อแล้วนะแต่เราเนี่ยจะได้เงินนะคะโดยการที่ว่าเราจะต้องไปเข้ากลุ่มอีกกลุ่มนึงเพื่อที่จะได้ที่อยู่ของคนซื้อเราอยากได้ที่อยู่คนซื้อแต่ว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมพอเสียค่าธรรมเนียมไปปุ๊บเสียไปปุ๊บอ้าวเรากรอกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้เราเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งกลวิธีการหลอกเหมือนกันคือจะให้เราเสียทีละเล็กแล้วก็มากขึ้นเรามารู้ตัวก็คือเอ้ยเราขายรองเท้า 2,000 แต่ทำไมเราเสีย 20,000 อันนั้นทำให้เราหยุดค่ะเมื่อถ้าเรารู้ตัวปุ๊บเราหยุดได
2: ้อัน
0: นี้แล้วแต่ว่ามันก็อาจจะมีหลายคนที่พอเสียไปแล้วเนี่ยมันหยุดไม่ทัน
2: เท่ากับว่าพี่ตะเนี่ยจะถูกหลอก2เด้งอันแรกคือถูกหลอกจากการขายของก่อนแล้วดึงเข้าไปในกลุ่มกับอันที่2คือโรแมนต์สแกม
0: นั่นอีกเคส
2: ค่ะถูกหลอกให้รักชักชวน
1: ถูกหลอกให้รักประเดี๋ยวเราค่อยถามดีมั้ยเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันจะแบบเข้มข้นกว่านี้คุณที่มาอยู่ข้างหลังที
0: ่
1: แขกรับเชิญของเราก็โดนหลอกเหมือนกันเหรอคะยังไง
3: คะ
1: มีใครถูกหลอกอะไรไหมคะช่วยส่งไมโครโฟนหน่อยเรียนอยากได้เล่าได้ไหมคะสั้นๆเลยค่ะ
4: ครับผมโดนหลอกให้รักเป็นลักษณะแบบไฮบริดสแกมนะครับคือตอนนั้น
0: ไฮบริดสแกม
2: คือถูกหลอกให้รักชักชวนลงทุนทำสองอย่างเลย
4: ใช่ครับ
2: โอเคค่ะ
4: ตอนนั้นอกหักอยู่แล้วก็แบบไปเล่นแอปหาคู่ครับไปเล่นแอปหาคู่แอปหนึ่งก็เลยได้รู้จักกับผู้หญิงนะครับเราก็แบบสนใจในเรื่องพวกคริปโตเคอเรนซีครับเราก็พอดีเลยเขาก็เลยขอไลน์แลกไลน์กันแล้วก็ชวนลงทุนว่าเนี่ยเขาได้กำไรเขาลงไปแสนหนึ่งเขาได้กำไร 20,000 ได้กำไรทุกวันส่งมาให้ทุกวันเราก็เลยหลงแล้วเขาก็ชวนเราลงทุนครับทีนี้เราก็ไปลงทุนกับเขาแบบโอนไปที่บัญชีม้าในแอป Binance นะครับแล้วก็จาก Binance ก็แลกเป็นเหรียญ USDT นะครับแล้วก็ไปถูกเขาหลอกให้โอนไปที่แอปปลอมที่เขาสร้างขึ้นครับแล้วก็ทำให้ตอนแรกก็ได้เงินเราก็ขอถอนก็ได้เงินคืนมาบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็สักพักนึงเราก็ฝากไปเรื่อยๆก็เสียไปมูลค่าประมาณ5,800,000 กว่าบาทครับตอนนั้น
2: เขาเคยได้
4: เราก็ขอถอนเงินเขาก็อ้างว่าต้องเสียภาษีทีนี้เราก็ไปปรึกษาเพื่อนที่เขาลงทุนด้านคริปโตเขาก็บอกว่าโดนหลอกแล้วแหละแบบนี้มันไม่มีเสียภาษีแบบนี้หรอกต้องเสีย 30% ของยอดที่ผมทำกำไรประมาณ50 กว่าล้านนะครับจาก5,800,000 ได้กำไร50กว่าล้านครับต้องเสียภาษีของ50กว่าล้านอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ทราบว่าเราโดนหลอกครับผม
1: แล้วก็ไปแจ้งความเลย
4: ไปแจ้งความครับ
1: โอเคค่ะตา5ล้าน
0: 5ล้านนะคะ
1: ของเธอเขาให้ความหวังว่าให้เธอกี่บาท
0: โอ้อันนั้นเนี่ยอันนั้นก็คล้ายๆกันโรแมนต์สแกมเนี่ยจะมาคล้ายๆกันคือจะสร้างความเชื่อใจสร้างความรักสร้างความเชื่อใจจะสร้างอนาคตร่วมกันและชวนลงท
1: ุ
0: น
1: อยู่ๆก็โพสต์ข้อความมาเลย Hi darling อะไรอย่างนี้เลยเหรอ
0: โอ้ยคือมันไม่คือมันมีการคุยกันตื่นมาก็ Good morning กินข้าวหรือยังคุยกันทั้งวันก่อนนอนก็ Good night อะไรอย่างเง
1: ี้ยไม่อย่างเธอเนี่ยเธอยังแฮปปี้กับอีกคนที่ไม่รู้จักเช้ามา Good morning
0: คือไปอย่างเราแล้วคนอย่างเราเนี่ยบางทีการคุยกับคนไม่รู้จักมันรู้สึกเซฟกว่า
1: โอเคโอเค
0: เซฟกว่าคุยกับคนรู้จักอะไรเงี้ยใช่มั้ยคะไม่รู้จักพอเซฟแล้วก็คุยใช้เวลาคุยนานที่สุดแล้วก็ชวนลงทุนชวนลงทุนอย่างตอนนั้นของตั้นเนี่ยชวนลงทุน Forex ด้วยชวนลงทุนคริปโตอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเนี่ยเราอ่ะก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกฉันไม่ลงทุนหรอกเขาก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเงินฉันเนี่ยออกให้คุณก่อนให้คุณเห็นว่ามันได้ทุนจริงๆมัน
1: ได้ทุนให้ก่อนเลย
0: ลงทุนให้ก่อนพอ
1: ก็
0: ลง
1: เอาสิ
0: ก็เอาสิ
1: เท่าไหร่
0: เราก็ตอนนั้นก็ลงไปทีประมาณ 10,000-20,000 อะไรเง
1: ี้ยเขาลงให้เรา
0: เขาลงให้เราแล้วเราก็ได้เงินที่เราสามารถที่จะโอนกลับมาที่บัญชีเราได้จริงๆ 20,000
1: อ๋อเธอได้ตังค์จากเขา
0: ได้ตังค์จากเขา
1: ค่ะเจ้ารายเดียวในโลกไหมแล้วไงต่อ
0: เพราะว่าพอเขาตั้งคิดว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรตกเอาเบ็ดเน
3: า
0: ะเอาเหยื่อล่อ
1: เขาเรียกปลาสร้อย
0: ปลาเล็กล่อปลาใหญ่ก็คือพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะลงมากขึ้นมากขึ้น
1: นาฬิกาจะลง2ล้านแน่ๆ
0: ใช่ๆเขาก็จะให้เราลงอีก3ล้านให้เราลงเรื่อยๆแต่เราไม่ลงเราบอกจะลงแค่นี้คือจะไม่ยอมเสียไม่ยอมจนแบบคุยกันเป็นเดือนเราไม่ยอมลงจนเขาด่าเราอะจนด่าลงมาด่าแล้วว่าทำไมยูเป็นคนโง่แบบนี้อะไรเงี้ยแล้วถึงรู้ไงว่าอ๋อหลอกเรา
1: โอเค
0: นั่นแหละค่ะ
1: เด่นถามหน่อยสิคะพวกมิจฉาชีพเขาจะรู้ได้ไงนาฬิกามีสตังค์ชวนตั้ง3ล้านรองเท้ายังขายเลยคุณตำรวจว่ายังไงคะเด่นว่า
3: จริงๆแล้วสิ่งที่คนร้ายเนี่ยเขาหาเหยื่อหรือหาเป้าหมายเนี่ยเขาดูจากโปรไฟล์สิ่งที่เรา
1: โพสต์
3: อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าคนคนนี้มีเงินจากพฤติกรรมที่เราโชว์ในสื่อสังคมออนไลน
1: ์
3: นะครับก็จะเป็นเป้าหมายที่เขาจะเข้ามาทักทายแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนนะครับ
0: แล้วก็ระหว่างเนี่ยเรามานั่งย้อนดูนะคะท่านก็รู้สึกว่าเขาก็จะถามว่าเรามีรถไหมเราไปทำงานยังไงบ้านเราอยู่ไหนเขาจะถามว่าเรามีคือเขาจะถามว่าเราอะไรเงี้ยเหมือนคุยกันน่ะถ้าเราเป็นคนมีบ้านมีรถมีการงานที่ดีเขาก็จะประมวลได้ว่าคนนี้มีเงินไงคิดว่า
1: ถามไหมเธอโสดไหมอะไร
0: ถามอย่าง
1: นี้แล้วเธอก็รีบบอกเขาเลยหรือเธอบอกก่อนเขาถาม
0: มันก็มีลีลาเหมือนกันกว่าจะบอกได้งั้นเอาแบบนี้วันนี้แกนหลักของเราก็คือเขาอยากให้มีการเฉลี่ยทรัพย์คืนหลังจากที่เจ้าหน้าที่มีการยึดได้ 20,000 ล้านบาททำไมเราจึงมั่นใจว่า 20,000 ล้านที่ยึดได้มันคือของพวกเราทุกคนที่ถูกหลอกไป
5: คืออย่างงี้ครับคือเราต้องดูก่อนครับคือผมทำพวกคดีพวกนี้มาก็คือประสานงานปปงมา4ปีผมเนี่ยก็คือทั้งช่วยผู้เสียหายในการยื่นไอ้คุ้มครองสิทธิ์ไอ้อย่างเงี้ยครับคือคดีแรกที่ทำก็คือคดีของแฟนตัวเองครับก็คือ DSL มันคือตอนนั้นเนี่ยทางพี่เจี๊ยบท่านพลตำรวจโทวรวัฒน์กับพี่อมสินเป็นคนทำคือเราก็มานั่งวิเคราะห์กันดูกันปรากฏว่าเราก็มองว่าเงินที่มันยึดไปได้มันเกิดจากการฟอกคือเงินมันวิ่งมาจากหลายเส้นทางหลายแก๊งซึ่งมันไม่สามารถที่ไป identify ได้ว่าเงินเนี่ยมันมาจากตรงไหนก็เลยใช้รูปแบบแผนพฤติกรรมเนี่ยเป็นคดีแรกแล้วมันก็ได้ผลครับก็คือทำให้เรารวบเหยื่อเนี่ยที่มีแผนพฤติกรรมเดียวกันDSL แล้วมันประจวบเหมาะไปกับทีมของทางพี่จ๋อข้ามไปจับคอหนึ่งที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้มาก็ได้รูปแบบการหลอกมาที่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าคอเชียงใหม่ซึ่งปรากฏว่ามันมีหลายชื่อผู้เสียหายเต็มนะครับเป็นหลายร้อยชื่อเลยประจานเราก็เลยรู้ว่าคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะแบ่งการทำงานเป็นเหมือนกับเป็นคอไปใครดูคอไหนก็คอไหนแต่เวลาเงินเนี่ยมันได้มามันจะวิ่งไหลไปที่ตัวฟอกแล้วมันจะวิ่งกลับมาฟอกพอเราจับตัวฟอกได้ตอนนั้นเรามันคือทางปปงเข้าใจว่าคนนี้มันรับฟอกมันไม่รับฟอกแค่เส้นทางการเงินเดียวไม่ได้รับฟอกแค่คนเดียวมันรับฟอกเป็นเงินรวมมาจากแก๊งนั้นเนี่ยก็เลยใช้แผนพฤติกรรมเนี่ยดูว่าแผนไหนที่มันเข้าไปตรงนี้ได้ก็เลยเอาแผนนี้มาก็ทำใ ปปง.เนี่ยเขาดำเนินการจนวันนี้ปปง.ชนะคดีแล้วแล้วก็รอที่จะเอาทรัพย์เนี่ยมาคืนผู้เสียหายทีนี้พอมาดูยิมเลียมสมิธเนี่ยมันเหมือนกันครับยิ่งยิมเลียมสมิธเนี่ยมันใหญ่มากเงิน 20,000 ล้านเนี่ยมันมาจากหลายสายแล้วก็มาจากหลายคดีรวมๆกันทีนี้ก็คือถ้าเราใช้เส้นเงินเนี่ยผมว่ามันยากเพราะว่าจากประสบการณ์ผมทำเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีม้าตายคือเวลาผู้เสียหายรู้โอนไปสัก10ม้าเราจะรู้ม้าแถวแรกใช่ไหมฮะพอเราโทร141ปุ๊บม้ามันจะตายหมดมันก็ไม่ได้ใช้ในม้าพวกนี้แล้วครับมันก็จะไปใช้ม้ากลุ่มอื่นต่อแต่มันก็เป็นแก๊งเดิมครับอาจารย์คือแก๊งเดิมนี่แหละแต่มันมีม้าเป็นกลุ่มๆเยอะมากซึ่งแล้วผู้เสียหายเนี่ยจะเสียเปรียบถ้าใช้บัญชีม้าคืออะไรคือผู้เสียหายเนี่ยจะรู้แค่ม้าแถวแรกการที่จะรู้ม้าแถว2แถว3ต้องให้ตำรวจเป็นคนตามและทุกวันนี้ปัญหาคือตำรวจอันนี้ผมไม่โทษตำรวจนะตำรวจไม่ได้ตามและไม่แจ้งผู้เสียหายเลยว่าม้าแถว2แถว3คือใครผู้เสียหายก็มีแต่ม้าแถวแรกนี่ถ้าปปง.ยึดบัญชีม้าเราก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้ม้าที่ปปง.มีมันจะอยู่แถวแรกแถว2แถว3ผู้เสียหายก็คือจะเสียเปรียบมากเลยซึ่งม้ามันมีเป็นแสนบัญชีครับมันจะใช้บัญชีม้าไม่ได้แล้วอย่างยิมเลฟสมิธเนี่ยเป็นขบวนการใหญ่เงิน 20,000 ล้านเนี่ยผมว่ามันต้องใช้ม้าเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆถ้าเราจะยึดแต่บัญชีม้าเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มันควรจะต้องใช้แผนพฤติกรรมเพราะว่าเงินเนี่ยมันไหลมาจากหลายแก๊งเพราะนั้นเนี่ยมันคือมันเหมือนกับแก๊งออนท็อปอะครับนั่นเนี่ยคือการพิสูจน์ด้วยแผนพฤติกรรมเนี่ยเป็นหลักก่อนแล้วบัญชีม้าเนี่ยผมไม่ได้เถียงเราก็มาประกอบได้ครับประกอบได้มันก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยที่เขาแผนพฤติกรรมตรงกับแผนที่มันวิ่งเข้าไปในยิมเลฟสมิธเนี่ยมันสามารถที่มีโอกาสเข้าไปได้การคุ้มครองสิทธิ์เพื่อจะรอการเฉลี่ยทรัพย์20,000ล้านครับอันนี้คือปปง.เคยทำมาแล้วสำเร็จ2เคสนะครับอีกเคสหนึ่งเนี่ยคดียังอยู่ในชั้นศาลนะครับอันนั้นก็พันกว่าล้านก็คือใช้รูปแบบในการคือแผนพฤติกรรมเหมือนกันนะครับงั้นเนี่ยผมมองว่ายิมเลฟสมิธเนี่ย20,000ล้านปปง.ต้องตั้งหลักก่อนคือต้องใช้รูปแบบแผนพฤติกรรมก่อนแล้วเส้นเงินน่ะค่อยมาประกอบจะดีกว่า
1: คือจ่ายเงินก่อนเอาคืนมาก่อนอยากให้เอาคืนมาก่อน
5: เงินเนี่ยมัน
2: ปปง.ไหม
5: ถูกยึดอยู่แล้วครับอาจารย์ตอนนี้เงินอยู่ที่ศาลแล้ว
1: โอเคก่อนจะมาทางนี้เรียนถามคำถามสั้นๆแล้วเรารวบรวมผู้เสียหายอย่างแบบอย่างเงี้ยรวมกันได้ยังไงตาเป็นแม่
5: นี่แหละครับ
0: คือตอนที่ตาเป็นเหยื่อตาโดนหลอกตาก็โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็เล่าให้ฟังก็จะมีคนติดต่อตามาเยอะว่าโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนลักษณะเดียวกันก็คือแผนประทุษกรรมเดียวกันนี่แหละคือโดนคือหลอกโรแมนต์สแกมหลอกให้รักหลอกให้ลงทุนหลอกซื้อข้าวของหลอกขายของเนี่ยเราก็เลยตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาแล้วก็จะมีคนเข้ามา
1: ทุกคนมีหลักฐานหมด
0: ทุกคนมีหลักฐานทุกคนแจ้งตำรวจทุกคนแจ้งตำรวจมีบัญชีต่างๆบัญชีม้าก็อยากจะสงสัยอย่างหนึ่งคือวันที่ต้องไปแจ้งความนะคะบัญชีม้าที่เราเก็บเป็นหลักฐานเนี่ยปรากฏว่าก็ไปเจอหลายๆคนอ่ะบัญชีเดียวกันหมดอะไรเงี้ยแต่จนผ่านมาเป็นปีเนี่ยตำรวจยังเอาเงินคืนเราไม่ได้เลยนะคะทำไมตำรวจรู้แล้วเอาไม่ได้ล่ะคะ
1: ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะแค่20,000เองเพราะถึงก็ต้องเป็นล้านใจเย็นค่ะเพียงถามทางคุณค่ะมีอะไรจะพูดไหมคะเงินจำนวนมหาศาลแบบนี้ต้องใช้เวลานานขนาดไหนกว่าจะเรื่องราวสงบและคืนเขาได้คะ
6: คือก่อนอื่นจะต้องบอกว่าวิธีการหลอกปัจจุบันเนี่ยสแกมมี5สแกมก็คือ1 call center นะครับที่เราจะเห็นกันทั่วไป2romance scam romance scam ก็คือหลอกให้รักหลอกให้หลงนี่แหละครับอันที่3เป็นเรื่องของการหลอกทำภารกิจหลอกลงทุนนะครับอันที่4เป็นเรื่องเพจปลอมอันที่5ที่มิกี้ทางผู้เสียหายพูดถึงก็คือ hybrid scam hybrid scam นี่ก็คือเป็นการหลอกให้รักและชวนร่วมลงทุนคือการรวมสแกม5อย่างเนี่ยมาร่วมกันเป็น1ใน2วิธีการเพื่อดำเนินการที่จะหลอกผู้เสียหายเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอย่างแรกที่จะได้เข้าใจตรงกันว่ารูปแบบการหลอกลวงปัจจุบันมีกี่รูปแบบนะครับประการต่อมาที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์สอบถามนะครับในเรื่องของคดีเบนสมิธกับยิมเลียกเนี่ยประเด็นสำคัญก็คือว่ารูปแบบการหลอกลวงมันก็จะอยู่ใน5รูปแบบตรงนี
1: ้
6: นะครับแล้วรวมการกระทำความผิดอื่นด้วยไม่ใช่มีเรื่องของการช่อโกงประชาชนหรือช่อโกงเป็นปกติธุระมีเรื่องของยาเสพติดค้ามนุษย์สมาชิกอ้างยี่หรือสมาชิกในองค์กรอาชญากรรมหรือเรื่องของการฟอกเงินหรือมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งเคสตรงนี้เป็นเคสใหญ่มากมีผู้เสียหายทั่วประเทศจำนวนมากนะครับเพราะว่าลักษณะที่มีการรวบรวมในคดีนี้นะครับมีผู้มาแจ้งความเนี่ยประมาณ100กว่าคดีซึ่งจะเป็นคดีประเภทเรื่องของคดีที่มีผู้เสียหายด้วย คดีที่ไม่มีผู้เสียหายด้วยนะครับซึ่งรูปแบบแผนมนุษยกรรมที่พี่พูดถึงเมื่อกี้มันเป็นวิธีการ

0: มีเรื่องของว่าผู้เสียหายเนี่ยเสียหายยังไงนะครับเพราะสุดท้ายแล้วศาลก็จะถามตรงนี้ศาลก็จะถามว่าคุณเสียหายคุณเสียหายยังไงเสียหายเท่าไหร่นะครับตรงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการรูปแบบการโอนเงินใบเสร็จรับเงินหรือว่าหลักฐานแสดงว่า
1: หลักฐานความเสียหาย
0: ใช่ครับเพราะว่า1ใช้ในเรื่องของการพิจารณาในชั้นศาลศาลจะพิจารณา2ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับการอ้างอิงกับผู้เสียหายรายอื่นๆด้วยว่าเราเป็นผู้เสียหายนะจริงนะแล้วเราต้องการคุ้มครองสิทธิ์ในคดีนี้เพื่อจะเอานำมาเงินมาคืนหรือชดใช้คืนต่อไปครับ
2: คืออย่างนี้ถ้าหากหนูอธิบายเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายเลยก็คือสมมติกระดาษอันเนี้ยคือเงินร้อยล้านผู้เสียหายก็อยู่รอมรอบตรงนี้แหละค่ะแต่บอกว่าเนี่ยคือเงินฉันตำรวจบอกว่ามันไม่สามารถเฉลี่ยคืนได้ต้องไปตรวจสอบก่อนว่าคุณน่ะโอนเงินเข้าตรงนี้จริงไหมนี่คือทรัพย์สินของคุณจริงไหมผู้เสียหายบนเวทีบนเนี้ยก็มองว่าไม่ใช่สิดูรูปแบบการหลอกซึ่งตำรวจบอกว่ามันก็หลอกได้ทั้งหมด5แบบแต่ไม่จำเป็นต้องอยู่ก้อนนี้หนูเข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ครับถูกต้อง
2: ตำรวจบอกก็ลำบากใจเหมือนกันในการจะเฉลี่ยทรัพย์คืนก้อนนี้เพราะต้องไปบอกศาลว่าทำไมจึงต้องให้คนนี้คนนี้คนนี้ฉะนั้นคำตอบบนเวที ตอนนี้ที่ท่านพูดก็คือสุดท้ายต้องตรวจสอบเส้นทางการเงิน
0: คือหนึ่งจะมีเรื่องของเส้นทางทางการเงินเรื่องของการทำธุรกรรมต่างๆถ้ามีนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆอย่างเช่นมีการใบเสร็จรับเงินนะครับหรือว่าแชทไลน์ข้อความเมสเซจอะไรพวกนี้ในเรื่องของการจ่ายเงินตรงนี้ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่แสดงถึงความเสียหายของผู้เสียหายที่คุณถูกหลอกลวงในเรื่องของทรัพย์สินตัวนั้นไป
2: โอ้โห
1: ซึ่งกดยากคิดว่าโอเคคุณก็มีหลักของคุณเงินมันมากองอยู่ตรงนี้จับมาได้ตรงนี้คุณรู้แล้วแต่ที่ถามคุณตำรวจดีกว่าค่ะร้องแลกแขกกระเชอไปเนี่ยก็คือยังไงก็ไม่น่าจะได้เงินใช่ไหมคะพูดกับเขาไปตรงๆเลยไหมคะ
3: จริงๆไม่เชิงเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผู้เสียหายเนี่ยจะต้องพยายามทำในเบื้องต้นก็คือหลักฐานเหมือนที่ทางปปง.บอกนะครับว่าบัญชีของตัวเองโอนไปบัญชีปลายทางอะไรบ้างแล้วเส้นทางการเงินเนี่ยที่เป็นบัญชีม้าเนี่ยจนกระทั่งออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยเส้นทางมันเป็นยังไงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจว่าพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ได้ดำเนินการที่จะให้ผู้เสียหายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเวลาแจ้งความแล้วมีเส้นทางการเงินกลับมาเนี่ยเราจะมีเส้นทางการเงินทั้งหมดให้กับผู้เสียหายว่าเงินออกแต่ละบัญชีเป็นไงเป็นรูปภาพเราจะเห็นภาพเลยจนกระทั่งถึงสุดท้ายว่าออกตู้ ATM ออกคริปโตเคอเรนซีไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่เราจะต้องเก็บไว้ของแต่ละคนเพื่อที่จะมาชนกับฐานข้อมูลของปปง.ถ้าเส้นทางของบัญชีม้าทั้งหมดกลุ่มนี้นะครับมันพันไปที่คริปโตเคอเรนซีแล้วไปพันกับที่บัญชีของคนที่ถูกยึดทรัพย์เนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าเส้นทางการเงินมันเกี่ยวพันกันแม้ว่ารายละเอียดเนี่ยมันอาจจะมองไม่เห็นมันก็ยังสามารถที่จะเฉลี่ยทรัพย์ตรงนี้คืนให้ได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าทางคุณตำรวจก็มีหมดแล้วรถแมพของเงินทองที่มันวิ่งแต่ถ้าเกิดทางนี้เขาเสนอมาหลักฐานก็ไปเก็บมาแหมเขาครบหมดนะแต่พอมาเทียบกับตำรวจไม่ตรงก็อดถูกไหมคะ
3: ใช่ครับเพราะว่าหลักการเนี่ยหลักการ
1: จะอด
3: หลักการอย่างนี้นะครับผมนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าทำไมถึงหลักการถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าในส่วนที่เราเคยเสนอกฎหมายตัวพ.ร.ก.ปี68เนี่ยนะครับเราพยายามจะเสนอให้เอาแผนพฤติกรรมตรงนี้มาใช้แล้วก็เฉลี่ยคืนโดยไม่ต้องดูรายละเอียดแต่ตอนร่างกฎหมายเนี่ยนักกฎหมายก็มองว่าอย่างนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าหลักการก็คือเส้นทางการเงินมันต้องไปตรงไปตรงมานะครับอะไรไม่เกี่ยวก็ไม่สามารถที่จะไปเฉลี่ยให้คืนอย่างนั้นได้อันนี้เป็นหลักการจึงออกเป็นกฎหมายมาแล้วก็ให้ปปง.เนี่ยไปออกกฎกระทรวงในการที่จะเอาเส้นทางการเงินมาคืนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเงินที่กองไว้ตรงนี้หมายความว่ามันไม่หายไปไหนถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเงินเราเนี่ยมันโยงไปที่คริปโตและเข้าบัญชีกลุ่มนี้ได้เมื่อไหร่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะครับอนาคตปี2ปี3ปีพอเราไปตรวจสอบแล้วมันเชื่อมโยงกันถึงเนี่ยสามารถมาเอาเงินตรงนี้คืนได้ตลอดเวลา
1: เดินเข้าใจทั้ง2ฝั่งนี้เลยค่ะเรามีหลักการเรามีวิธีการของเราตรวจสอบครบไม่ต้องกลัวว่าเงินหายแต่แม่พวกนี้ค่ะไม่มีจะกินนะคะเขาก็อยากได้เงินคืนแก่แล้วด้วยนะคะยังโดนหลอกไม่เหลือแล้วละคันเนี่ยตอนนี
2: ้คือแล้วบางคนก็ต้องไปยืมเงินนะกู้หนี้ยืมสินเนี่ยหลายๆคนนี่ขับรถมาจากนครพนมก็มีนะที่เดือดร้อนกันนะคะคือทำไมปล่อยให้ประชาชนรอนานเกินไปอะค่ะมันไม่มีวิธีอะไรที่จะได้คืนสักนิดสักหน่อยมาก่อนไม่ได้หรอคะสักนิดสักหน่อยอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะ
1: ไม่มีเขาไม่จ่ายเขาไม่เหมือนเธอโอนทีละนิดทีละหน่อย

0: มันผิดกฎมันผิดกฎใช่ไหมคะ
1: คือจริงๆจริงๆวันนี้ต้องนำเรียนนะว่าวิธีการทำงานของเราในการคืนเงินเนี่ยมันมี2วิธีการหลักๆคือถ้าเกิดว่าประชาชนแจ้งความเร็วแล้วเงินเนี่ยอยู่ในบัญชีม้าแถวแรกเลยที่เพิ่งโอนไปแล้วยังอยู่เนี่ยตำรวจสามารถใช้หลักการของ Money Cashback เอากลับคืนให้ได้เลยอันนี้เกิดความเร็ว
0: อันนี้ต้องมีเงินในบัญชี
1: ใช่
2: ครับงานครับอันนี้ผมมีเอกสารอยู่จริงอันนี
1: ้
2: เงินเนี่ยครับถูกอายัดติดบัญชี167,724
1: ครับ
2: อยู่ในสธ.เนี่ย2ปีละ
1: ครับ
2: เงินเนี่ยผมพิสูจน์ทราบแล้วไม่ปนเปื้อน
1: ครับ
2: แต่ก็ไม่มีตำรวจนำเงินเนี่ยมาคืนผู้เสียหาย
1: ครับ
2: ผมอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาตำรวจนะ
1: ครับ
2: แต่ผมบอกว่ามันเคสอย่างเงี้ยมันเยอะมากแล้วเขาก็ไม่ได้ส่งผมไม่ได้ส่งปปง.นะครับถ้าส่งปปง.เนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน4พันล้านที่จะคืนใช่มั้ยฮะแต่นี่คือร้อยเวรไม่หือไม่อือไม่รับโทรศัพท์ไม่เลยเงินก็อยู่ในธนาคารเงินไม่ไปไหนครับแต่มันออกไม่ได้
3: ยังว่ายังอยู่ในธนาคาร
2: เช็คแล้วครับอาจารย์ยังอยู่ในธนาคาร
3: นั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนสิครับมันไม่ได้ไปไหน
2: ผมไปสธ.หลายครั้งมาก
3: ค่ะ
2: ผมไปเจอระดับรองผู้บัญชาการรับปากผมให้ไลน์ผมก็เงียบไม่ตอบไลน์ไม่อ่านไลน
0: ์
2: ผมก็เลยมองว่าสิ่งที่ทางพี่นิเวศพูดมาเนี่ยมันหลักการถูกต้องครับแต่หลักปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ครับอาจารย
3: ์ค่ะ
2: ผมก็อยากจะนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเลยว่าน
3: ั่นคือนายกในรายการชั้นเนี่ยนะคะ
2: ถูกครับอาจารย์เรื่องนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนความเดือดร้อนเนี่ยเขารอกันไม่ได้เนี่ยผมทำคดีนี้มาเองกับมือเนี่ย2ปีนะครับเงิน1,167,000ผมไปเจอตำรวจหลายคนเช็คหลายรอบเงินไม่ปนเปื้อนเอามาได้เอามาได้แต่ไม่มีคนเอาเงินออกมาให้
0: งั้นเดี๋ยวให้ตำรวจชี้แจงหน่อย
2: ถูกครับ
0: เงินกองอยู่ในบัญชีจะตรวจได้ไงคะว่าเป็นของดิฉันเป็นของพี่ตะเป็นของอาจารย์ยิ่งศักดิ
1: ์จริงๆมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าเส้นทางการเง
2: ิน
1: ถ
2: ้
1: าโอนไปแล้วโดนอายัดได้ทันเนี่ยแล้วไม่ได้มีเส้นทางการเงินของคนอื่นมาปนเปื้อนเนี่ย
0: อ
1: ันนี้เราก็สามารถที่จะยึดตรงนี้นะครับคล้ายๆกับเป็นเรื่องของผมยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เป็นคดีทั่วไปเวลาที่คนร้ายไปกระชากสร้อยแล้วเราไปจับคนร้ายได้แล้วมีสร้อยเราก็จะยึดสร้อยตัวนี้กลับมาเป็นของกลางแล้วก็คืนให้ผู้เสียหายเก็บรักษาไว
0: ้
1: เราใช้หลักการเดียวกันแบบนั้นเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับผู้เสียหายนะครับแต่พอเป็นเรื่องเงินเนี่ยพนักงานสอบสวนหลายคนเนี่ยก็ไม่มั่นใจในหลักของกฎหมายจนกระทั่งในนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็เพิ่งมาเริ่มต้นนะครับเร็วๆนี้นะครับสักประมาณปีเศษเนี่ยว่าเราสามารถที่จะคืนได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเคสตรงนี้อาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้ก็เลยไม่มีใครดำเนินการนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเงินทั้งหมดเนี่ยทางปปง.เนี่ยสามารถให้ธนาคารเอาเงินที่อายัดทั้งหมดเนี่ยมากองไว้ที่ปปง.แล้วก็คืนได้ทั้งหมด
3: อ๋อแสดงว่าเงินมากครับทีนี้เรียนถามในเป็นกรณีศึกษาละกันนะคะอาจสมมติถัดจากวันนี้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอีกต้าโดนอีกต้าก็ไปแจ้งความสมมติไปแจ้งความโรงพักรับแจ้งความทั้งประเทศทุกคนจะมีความสามารถและเข้าใจมีค่าว่ามันเป็นซิสเต็มเดียวกันมันต้องทำแบบนี้เรื่องจะต้องส่งขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไง
1: ครับใช่ครับเพราะว่าวันนี้เราใช้ระบบรับแจ้งความออนไลน์
3: ค่ะ
1: มีการรับคดีมาแล้วก็แจกไปให้พนักงานสอบสวนทั่วประเทศทำงานเป็นระบบเราไม่ได้ต่างคนต่างทำ
3: ไม่ใช่อยู่ที่โรงพัก
1: เส้นทางการเงินเนี่ยในส่วนกลางสามารถเห็นทั้งหมดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นพนักงานสอบสวนคนไหนเป็นคนรับคดีเงินเหลือหรือไม่เหลือนะครับแล้วถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนของสถานีตำรวจก็มาแจ้งที่สอทให้เราช่วยดำเนินการได้
0: ค่ะนะครับงั้นถ้าหากหนูสรุปแบบคุณผู้ชมเข้าใจง่ายเพราะมีหลายคนถามสรุปถูกหลอกแล้วยังไงต่อถ้าหากผิดบอกนะคะ1 รู้ตัวปุ๊บ1441
1: ครับ
0: ถูกต้องนะคะอายัดบัญชีผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์นี้
1: ใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องของการสอบปากคำมันไม่ได้สอบปากคำทาง1441แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่สภ.สน.ใกล้บ้านเรียกเราไปสอบปากคำเพื่อประกอบสำนวนคดีนี้ถูกต้องใช่มั้ยคะ
1: ถูกต้องครับซึ่งผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับข้อความสั้น2ครั้งครั้งแรกเนี่ยจะได้เป็นหมายเลขคดีแล้วก็หมายเลขแบงค์เคส ID ที่อายัดเงิน
3: ต้องเก็บ
1: นะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งวัน2วันเนี่ยพอเราตรวจสอบว่าใครเป็นร้อยเวรในโรงพักนั้นเราจะแจ้งผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งว่าให้ไปพบร้อยเวรชื่ออะไร
0: ม
1: ีเบอร์โทรศัพท์อะไรวันเวลาอะไรเพื่อไม่ให้ผู้เสียหายต้องเสียเวลา เดินไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ไม่มีคนสอบปากคำ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี้เป็นระบบนะฮะ
3: เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงต้องเรียนคุณผู้ชมนะคะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคะการแจ้งความใดๆก็ตามในทุกโรงพักคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะคะว่าไปนั่งที่ร้อยเวรเสร็จแล้วก็เรื่องก็กองอยู่ตรงโต๊ะนั้นตำรวจก็พิมพ์ดีดพิมพ์ดีดแล้วก็ฉีกกระดาษวางไม่ใช่นะคะมันทุกอย่างเข้าไปสู่ระบบออนไลน์แล้วเข้าไปสู่แบบบ็อกซ์ของใครเรื่องของใครก็ไปตรงนั้นแล้ว
0: มันลิงก์ถึงกันหมดแต่นิดนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขามีสงสัยนิดนึงตามที่ทั้งสองท่านให้ข้อมูลมาสมมุติถ้าหากเป็นตัวเงินการที่จะเฉลี่ยทรัพย์คืนถ้าหากเงินอยู่ในบัญชีนะคะมันนี่แคชแบ็คแต่ถ้าหากยึดมาได้มันเป็นทรัพย์สินเหมือนคดีนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่เป็นตัวรถ10ล้าน30ล้าน
4: ลิงก์ถึงกัน
0: แล้วจะยังไงต่อ
5: คือเคสเนี้ยมีการยึดทั้งพวกของอสังหาริมทรัพย
0: ์
5: พวกรถยนต์เรือยอช
3: ท์ใช่ไ
5: หม
3: ครับ
5: พอเสร็จแล้วก็จะต้องมีการขายทอดตลาด
0: ก่อน
5: ตามกฎหมายของปปงก่อน
0: อันนี้จะสื่อ
5: จะนำเพื่อจะนำเอาทรัพย์สินที่ได้จากการขายทอดตลาดเปลี่ยนเป็นเงินแล้วมาคืนเฉลี่ยให้ผู้เสียหาย
3: นั่นแหละสิแล้วอีกเรื่องดองอยู่อีก3ปี4ปีข้าวของเหล่านี้ก็ราคาหล่นหวบลงไปแล้วก็เรือยอทอาจจะเหลือแต่โครงเรือเครื่องหายไหมอะไรเนี่ยเดินคิดเอง
5: คืออย่างนี้ครับท่านอาจารย์ครับต้องนำเรียนว่าถ้าเป็นทรัพย์สินที่สดเสียง่ายแล้วก็เก็บไว้ไม่ก่อประโยชน์ให้เกิดแก่ทางราชการเราก็จะขายในระหว่างคดีเลยไม่รอคดีถึงที่สุดแล้วมาขายนะครับ
3: ครับทีนี้เวลาไม่ได้มีเยอะเดินเธอคิดว่าเธอจะได้เงินคืนไหม
6: คือถ้าเป็นต้านเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราก็โดนหลอกไปไม่เยอะ
3: รอได้ไหม
6: นั้นเรารอไม่ได้แต่ว่าคนที่เสียไปเยอะอย่างเป็น5ล้านบางคนเป็น10ล้านบางคนหลายแสนเงิน5แสนสำหรับคนคนนึงนี่เขาใช้ทั้งชีวิตนะแล้วพอเขาเสียไปเนี่ยแหละอยากจะให้
3: ก็เขามีขั้นมีตอนแล้วไงก็รอก็ต้องรอ
6: รอได้ไหมครับเพื่อนๆมันนี่มากัน20กว่าคนนะคะ
2: คือผมอยากจะบอกเลยนะครับว่าเรื่องเวลาทามมิ่งไม่ได้มีเป็นปัญหาสำหรับเราประชาชนแต่เราอ่ะขอเรื่องหลักการที่ผมนำเสนอไปซึ่งถ้าปปงไม่เคยทำผมจะไม่เสนอแต่ปปงทำได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ปปงทำร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางซึ่งทำคดีค่อนข้างแน่นแล้วผมก็รู้ว่าถ้าปปงใช้หลักการใช้แผนพฤติกรรมเป็นหลักแล้วก็เอาตัวเส้นเงินมาประกอบผมว่าตรงนี้มันจะทำให้ผู้เสียหายที่มารอเนี่ยครับเขาได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ไอ้ใบคุ้มครองสิทธิ์ใบเดียวอาจารย์รู้ไหมครับว่าถ้าประกาศมาเนี่ยเท่าที่ผมทำคดีมาพอคนได้ปุ๊บเขามีมาฮิวใจเขากลับมาทำงานได้รายได้เขายินดีที่จะรอ
3: คือตอนนี้เขายังไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเลยว่าเขาจะได้เงินคืนเรื่องราวไปถึงตำรวจแล้วนะยังไงก็ไม่ศูนย์หรือยังไงคือมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคะ
2: อาจารย์รู้ไหมครับว่ามันเหมือนอะไรซักกรรมซ้อนเนี่ยผู้เสียหายที่มาเนี่ยอาจารย์รู้ว่าบางคนเป็นมะเร็งเยอะมากครับ
3: เครียด
2: เป็นก่อนแล้วครับแล้วอยู่ในช่วงรักษาบางคนแม่ติดเตียง
3: ค่ะค่ะ
2: เนี่ยมันเป็นปัญหาผมว่าเนี่ยปปงทำงานตำรวจเนี่ยทำงานมาดีแล้วผมก็อยากให้ผลักดันตรงเนี้ยออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือเอาเงินตรงเนี้ยมาเยียวยาเขาเพราะว่ามันมีหลักการแล้วครับว่าการยื่นยังไงคือประชาชนเขาทราบหมดครับ
3: ค่ะค่ะ
0: ค่ะ
3: ถ้าเป็นอย่างนี้นะทางปปงจะให้คำพูดอะไรให้เขามีความหวังนิดนึงไหมคะหรือยังไงหรือจะบอกว่าก็รอ
5: คือเรื่องนี้นะครับปปงก็คือว่าในคดีที่มีผู้เสียหายเนี่ยเราก็จะดำเนินการนะครับเฉลี่ยทรัพย์ให้ผู้เสียหายนะครับแต่ว่าการเฉลี่ยทรัพย์เนี่ยก็จะเฉลี่ยตามสัดส่วนความเสียหายที่ผู้เสียหายแต่ละรายได้รับนะครับหากเป็นกรณีที่ปปงยึดอายัดได้จำนวนมากเนี่ยบางในบางคดีเราก็เฉลี่ยได้ผู้เสียหายได้ 100% เต็มนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็จะลดน้อยถอยลงนะครับตามระยะเวลาที่ถูกหลอกนะครับซ
3: ึ่
5: งถ้าผู้เสียหายรู้แล้วให้รีบแจ้งความแล้วก็ยึดอายัดทรัพย์สินไว้อย่างเช่นพวกเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการนำทรัพย์สินดังกล่าวมาเฉลี่ยคืนผู้เสียหายในภายหลัง
0: อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีนิดนึงคุณผู้ชมบอกอาจารย์ถามให้หน่อยสิบอกว่าเวลาไปแจ้งความไปเนี่ยค่ะตำรวจไม่แจ้งความคืบหน้าทางคดีเลยไม่รู้ว่าทำคดีให้เราหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่ตำรวจด้วยไหม
7: พี่นิเวศค่ะ
1: ครับก็ในส่วนความคืบหน้าเนี่ยจริงๆแล้วผู้เสียหายล็อกอินเข้าระบบไทยโพลิสออนไลน์ดูความคืบหน้าในคดีได้ด้วยตัวเองนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่า
6: เลขคดีของเราเนี่ยเข้าไปดูความคืบหน้าในคดีได้
1: ใช่ครับก็คือในไทยโพลิสออนไลน์เนี่ยเราล็อกอินด้วยไทยดี ไทย ID เนี่ยนะครับก็คือสามารถใช้แอปตัวนี้ล็อกอินเข้าไป
6: ค่ะ
1: นะครับซึ่งเราจะมีความคืบหน้าของคดีให้ว่าตอนนี้สอบปากคำมีอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับ
3: โอเคเรียกว่าทางตำรวจเขาก็มีวิธีการทำงานเขาชัดเจนทางฝั่งคุณก็รวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมดครบทางปปง.เขาก็ต้องแน่นอนที่สุดฉลงเฉลี่ยยังไงก็เป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมคะเรียนมาที่คนคำถามสุดท้ายอะค่ะ
6: ค่ะ
3: มานั่งอยู่ตรงนี้เรียนขอบคุณมากเลยถ้าเป็นคนอื่นเรียนว่าเขาไม่มาหรอก แต่เรียนอยากให้ตาพูดอะไรกับคุณผู้ชมที่แบบเต็มไปด้วยความหมายเงินนะอยากได้อย่าโลภหรืออะไรอย่างเงี้ยพอกว่าจะได้เงินมันลำบากตาพูดคนจะฟังทั้งเมืองหรือเขาจะไม่ทำตาพูดทีสิ
6: คืออยากจะบอกแบบนี้ว่าทุกคนเนี่ยก็คิดว่าเราไม่โดนหลอกหรอกเรารู้ทันนะคะแต่คนที่เขาใช้วิธีการหลอกทางออนไลน์เนี่ยเขาจะใช้วิธีการพูดคุยใช้หลักจิตวิทยาทำให้เราเชื่อเขาจะแสดงความจริงใจและที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะไปตนถึงจุดที่ว่าเขาเดือดร้อนมากเมื่อจริงใจขนาดนี้จะไม่ช่วยเหลือกันเหรอทุกคนจะโดนแบบนี้นะคะแล้วพอเราช่วยไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเราเสียไปแล้วมันก็จะทำให้เราต้องอยากเสียเรื่อยๆนะอยากให้ท่องไว้อย่างเดียวว่าห้ามโอนเงินจะรักกันก็ได้จะคุยกันก็ได้แต่ห้ามโอนเงินเงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยไม่มีใครเอาไปได้ค่ะ
0: ค่ะ
6: ให้ท่องไว้แบบนี้ค่ะ
3: เอาละค่ะวันนี้ก็คงเป็นอุทาหรณ์สำหรับเรื่องนี้นะคะเราคงต้องติดตามกันต่อระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าคุณตาแล้วก็ผู้เสียหายทุกคนจะได้เงินคืนโดยเร็ววัน
6: อยากให้ทุกคนเพราะทุกคนนี้มากกว่าปี
3: แล้วค่ะขอบพระคุณ
2: มาก
3: ขอบค
2: ุณมาก
0: เลยนะคะอันนี้เรศยังคงอยู่ช่วยเหลือประเด็นถัดไปค่ะวงตรงเนี้ยค่ะอาจารย์ค่ะที่เราคุยกันมันคือปลายทางที่ผู้เสียโอนเงินไปแล้วใช่ไหมคะแต่ต้นทางคือมันต้องมีคนหลอกค่ะดิฉันกำลังจะหมายความถึงขบวนการและคนทำงานกับแก๊งคอลเซ็นเตอร
3: ์
0: ปรากฏว่ามีเคสหนึ่งน่าสนใจมากคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าเขาถูกหลอกไปให้ไปทำงานร่วมกันกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วมันก็มีสถิติจากมูลนิธิอิมมานูเอลออกมาด้วยนะคะว่า 2-3 ปีหลังนะช่วยคนไทยกลับมาได้ 3,000 กว่าคนถูกหลอกไปร่วมขบวนการนี้นะคะหนึ่งในนั้นคือล่ามแปลภาษาไปแปลภาษาให้กับคนจีนค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้กรณีแรกให้ดูภาพก่อนไปคดีของคุณมิตรค่ะคุณมิตรเป็นชายไทยนะคะที่มีความรู้ภาษาจีนเก่งภาษาจีนมากสมัครงานมาเป็นล่ามค่ะแล้วก็ดูแลคลังสินค้าในเมืองบันดาเลค่ะที่ประเทศเมียนมาผู้ว่าจ้างเสนอค่ะอาจารย์บอกว่าโอ้โหคุณมิตรมาความสามารถแบบนี้เดี๋ยวออกตั๋วเครื่องบินให้บินตรงไปเลยทำวีซ่าให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่พักแล้วก็มีอาหารให้ด้วยทำดูเหมือนว่าทุกอย่างมันเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแต่เมื่อเดินทางมาถึงที่เมียนมาค่ะคุณมิตรบอกว่าถูกพาไปยังฐานสแกมเมอร์ไม่ได้ไปบริษัทตามที่มีการกล่าวอ้างตอนแรกเลยพอไปถึงปุ๊บถูกยึดพาสปอร์ตค่ะยึดโทรศัพท์ยึดเอกสารยึดหมดทุกอย่างแล้วก็ถูกบังคับไปทำงานหลอกลวงคนไทยเนี่ยเจ็บปวดมากระหว่างถูกควบคุมค่ะคุณมิตรพยายามรวบรวมรายชื่อคนไทยและก็ส่งข้อมูลขอความช่วยเหลือออกมาจากเมียนมาส่งตรงถึงไทยแต่เมื่อถูกจับได้เขาถูกระบุนะคะว่าจะถูกทำร้ายขังในห้องมืดและถูกข่มขู่ด้วยอาวุธหลายอย่างค่ะแม้จะได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศไทยแล้วก็ผ่านกระบวนการคัดแยกแต่ต่อมาคุณมิตรกลับถูกดำเนินคดีนะคะติดคุกอยู่ประมาณสัก1ปีกว่าๆคราวนี้คุณผู้ชมมีเคสที่2ยังจำเคสนี้ได้ไหมคะแดนเซอร์ของคุณกระแตอาสยาม
3: จำได้ค่ะ
0: เคสนี้ไปกัน2คนนะคะถูกล่อลวงไปบอกว่าจะไปทำงานที่ถูกกฎหมายฝั่งนู้นสุดท้ายกลายเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องมาคุยข้อมูลกันหน่อยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วจะมีการแยกยังไงว่าคนไหนเป็นผู้เสียหายหรือคนไหนเต็มใจที่จะไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะ
3: ค่ะทางฝั่งของน้องแป้งค่ะ
0: ท่านนิเวศเหมือนเดิมนะคะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินค่ะยังคงอยู่ช่วยเหลือเรื่องนี้นะคะอีกท่านนึงค่ะดร.น้ำแท้มีบุญสล่างค่ะอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิเอ็มมานูเอลค่ะคุณจารุวัฒน
0: ์ค่ะพี่ประมาทีค่ะ
3: สวัสดีนะคะอีกผู้เสียหายนะคะเดี๋ยวนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแดนเซอร์หนุ่มหล่อนะคะที่เป็นข่าวคุณพงศกรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: อีกหนึ่งท่านนะคะเห็นบอกว่าเป็นล่ามแล้วก็ไปโดนจับถูกขังคุกอยู่ซะนานทีเดียวนะคะคุณประภาสค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ทุกท่านเลยแล้วเอาเรื่องของคุณประภาสก่อนดีไหม
0: ได้ค่ะ
3: คุณประภาสได้ข่าวว่าคุณประภาสเป็นล่าม
4: ใช่ครับ
3: ภาษาจีนใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วสมัครงานยังไงถึงได้ไปทำงานกับเขา
8: คือตอนนั้นผมหางานในเพจ Facebook ภาษาจ
3: ี
8: น
3: Facebook
8: ใช่ครับแล้วก็เจอเพจเจอมีคนโพสต์รับสมัครงานเงินเดือน 70,000 ถึง 100,000 ครับ
3: โอ้โหอืม 70,000 เลย Facebook ไทยหรือ Facebook จีนเพราะจีนไม่มี Facebook
8: ใช่ครับ
3: โอเค Facebook ไทย 70,000
8: 70,000 ถึง 100,000 ครับ
3: โอ้โหแล้วเชื่อง่ายดิเราจะมีทำไมเงินเดือนเยอะอย่างนั้นน่ะ
8: ก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่เราอยากครอบครัวฐานะยากจนเนาะเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองเราก็เลยต้องโทรไปถามสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับงานพวกนี้

0: ด้วย
1: ค่ะ
0: ทีนี้เขาก็บอกว่าเป็นงานที่อยู่มาเลงานอยู่มาเลประเทศพม่าคือเราเข้าใจแล้วโอเคเขาพูดแบบนี้แต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าแล้วมันปลอดภัยไหมเพราะว่าประเทศพม่าเนี่ยมันมีสงครามบ่อยเขาก็บอกว่าเออมันปลอดภัยเพราะว่าเขาอยู่ในการดูแลของรัฐบาลพม่าแล้วก็เขาจะมีเกี่ยวกับทำเกี่ยวกับวีซ่าไปรับรองการทำงานตั๋วเครื่องบินทุกอย่างคือเขาซัพพอร์ตให้หมดครับ
2: มันก็ดูน่าเชื่อถือเพราะมันเป็นการขอวีซ่าอย่างถูกต้องไม่ใช่แอบหลบเข้าเมือง
0: ไม่ครับ
2: เราคิดแบบนี้ใช่ไหมแล้วยังไงต่อ
0: หลังจากเขาบอกว่าเป็นงานเกี่ยวกับไปเป็นล่ามในคาสิโนแต่ผมก็บอกว่าคือผมไม่มีประสบการณ์ด้านนี้แล้วผมทำไม่เป็นทีนี้เขาก็บอกอีกว่างานเขามีงานเกี่ยวกับโกดังขนส่งสินค้าครับให้ผมไปทำตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเงินเดือนเขาก็ให้เท่ากันผมก็ถามว่าแล้วเหตุผลที่ให้ไปคือมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคือเพราะว่าประเทศพม่าเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสงครามก็เลยทำให้ไม่ค่อยหาล่ามยากก็เลยให้เงินที่ค่อนข้างที่จะสูง
1: แต่พอไปถึงทุกอย่างมันคนละเรื่องกับที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้เลย
0: พอไปถึงเราไปผมบินไปถึงมะนาเลเนี่ยคือเขาก็บอกงานอยู่ที่นี่แหละแต่ว่าพรุ่งนี้คือสมมติผมไปถึงวันนี้ใช่ไหมครับเขาบอกอีกวันนึงจะพาไปที่ทำงานพออีกวันนึงคือพาไปจริงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าไปที่ไหนไปไกลมากใช้เวลา1วัน
2: นั่งรถไปหรอ
0: ตั้งแต่6โมงเช้าถึงตอนเย็นเลยครับ
2: เดี๋ยวก่อนเราถามคุณนิดเดียวได้ไหมตอนที่คุณตกลงว่าจะทำงานกับเขาคุณคุยกับเขาผ่านทางหลังบ้าน Facebook หรือโทรศัพท์หรือ LINE
0: LINE ครับ
2: LINE
0: ให้แอด LINE ไปก่อน
2: แอด LINE แล้วคุณรับตั๋วเครื่องบินยังไงวีซ่าคุณยื่นยังไงมันต้องมีขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี
0: ้พอตกลงแล้วเขาให้ไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งใกล้ๆสนามบินดอนเมืองเขาบอกว่าช่วงเวลาที่พักเนี่ยคือเขาจะทำเรื่องเอกสารวีซ่าพวกนี้ให
2: ้เขาแจ้งชื่อออกค่าใช้จ่ายโรงแรมให้หมดเลย
0: ใช่ครับ
2: เขาก็ลงทุน
1: เขาซัพพอร์ตเพราะคงจะอยากได้ไปเป็นล่ามแปลภาษาให้มาก
0: ๆน่าจะประมาณนั้น
2: ค่ะแล้วพอทำวีซ่าเสร็จเรียบร้อยคุณก็ไปสนามบินเดินไปเลย
0: เขาทำเสร็จก็จะมีรถคันหนึ่งมาร
2: ับอ๋อมารับด้วย
0: มีรถมารับไปขึ้นเครื่องที่สนามบิน
2: ในตรงนั้นมีทีมไปด้วยไหมมีหลายคนไหมหรือว่ามีคุณคนเดียวที่โดน
0: ผมคนเดียวครับ
2: คนเดียวด้วย
1: เหมือนอาจจะเจาะจงมาอย่างที่บอกไปว่าล่ามที่นู่นอาจจะเป็นปัญหามากๆในการหาแปลให้กับบอสที่เป็นชาวจีน
0: คือตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเลยแต่ด้วยความที่ผมหางานเองก็เลยมีผมไปคนเดียวเอง
2: แล้วเขารู้ได้ไงคุณเก่งภาษาจีนแล้วความจริงภาษาจีนคุณ
0: คือตอนที่เราหางานเนี่ยคือเขาจะมีการโทรมาเพื่อทดสอบระดับภาษา
2: อ๋อคุณก็เลยพูดภาษาจีนกับเขา
0: ครับ
2: จีนกลาง
0: จีนกลางครับเขาให้บอสน่าจะเป็นคนจีนแหละโทรมาทดสอบว่าระดับภาษาเราผ่านไหมแบบนี
2: ้เช็คกันเต็มที
1: ่เอาละสุดท้ายก็คืออยากได้ตัวล่ามคนนี้มากไปถึงที่นู่นนั่งรถไป1วันไปฐานแก๊งสแกมเมอร์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เตชันไปเช็คมาแล้วค่ะหนูเช็คมาว่าเรทการแปลภาษามันก็เรทประมาณนี้ราคาเงินเดือนปกติ
2: ทำให้
1: ใช่ค่ะทำให้ผู้สายรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นงานที่ไม่ได้ผิดกฎหมายมากนักไปถึงนู่นงานคนละเรื่องกับที่ตกลงกันเอาไว้เขาบังคับเหรอพี่ไม่ทำได้ไหม
0: ไม่ทำไม่ได้ครับ
1: โดนตีอะค่ะ
0: ไม่ทำคือถ้าเราไปอยู่จุดนั้นแล้วมันเท่ากับเราตกนรกครับ
1: ยังไงอะ
0: ถ้าเราไม่ทำมันก็ฆ่าเรา
1: ฆ่าเลยเหรอ
0: ฆ่าเลยครับ
1: เคยเห็นคนถูก
0: มีคนจีนที่ถูกทำร้ายจนตายแล้วโยนไปในแม่น้ำก็มีมาแล้ว
1: อุ้ย
2: ได้เห็นกับตาไหม
0: ไม่เห็นครับแต่ว่าคนจีนเล่าให้ฟังเลยเพราะว่ามันก็มีกลุ่มคนจีนที่ถูกหลอกมาเหมือนกันในขณะที่คนไทยก็มีแบบท้องแล้วเขาก็พาไปทำแท้ง
2: ก็ท้องยังไง
0: คือเท่าที่ผมทราบมาคือท้องแต่อยู่ไทยแล้วเดี๋ยวทีนี้พอไปถึงที่นั่นเนี่ยเขาก็พาไปทำแท้งแล้วก็ส่งให้กลับมาทำงานปกติ
1: คือพี่กำลังจะบอกว่าเห็นความโหดร้ายที่ฝั่งนู้นไม่ทำเราก็ตาย
0: ไม่ทำก็ตายครับ
1: ยอมทำตามเขาทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
2: แล้วขอโทษเงิน 7-8 หมื่นได้ไหม
0: ไม่ได้ครับ
2: แล้วมีข้าวอะไรให้กินไหม
0: เขามีข้าวมีอะไรพวกนี้ให้เรากินอยู
2: ่แล้วที่หลับที่นอนเป็นยังไง
0: ที่นอนมันจะเป็นเตียง2ชั้น
1: ค่ะ
0: 1ห้องจะนอนประมาณ12คน
1: โอ้ยอัดเป็นปลากระป๋อง
0: เลยอัดเลยครับ
2: โรงงานนรกเลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วงานที่ทำตรงนั้นคืออะไรไปทำอะไรบ้างเล่าสิ
0: พอไปถึงเนี่ยเขาจะมีการตรวจค้นทุกอย่างแล้วก็ยึดเอกสารสำคัญทุกอย่างเลย
2: โทรศัพท์ไปหมดเลย
0: ยึดไปหมดเลยครับหลังจากนั้นก็ คือในตัวของผมนะเขาพาไปพบกับบอสที่เขาเรียกว่าบอสก็มีการตกลงกันเขาบอกว่าจะให้เงินเดือน50,000นะก็คือ10,000 หยวนเท่ากับ50,000 บาทไทยแล้วก็ถ้าคนตั้งจะทำงานแล้วก็ไม่ดื้อที่นี่คนจะสามารถทำให้คนเนี่ยตั้งตัวได้ไวคือเขาพูดแบบนี้แต่เขามีกฎก็คือห้ามแชร์พิกัดที่นี่ห้ามร้องขอความช่วยเหลือคือเรารู้แล้วแหละว่าที่นี่มันเป็นงานหลอกลวงแต่ว่าเราทำอะไรไม่ได้ก็จำเป็นต้องอยู่ไปก่อน
2: ก่อนเดินทางไปก่อนที่จะสมัครงานเคยมีใครพูดถึงเรื่อง call center scammer หรืออะไรทำนองเนี้ยมีไหม
0: ตอนนั้นเรื่อง call center พวกนี้ที่ไทยยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักแต่มีอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยยังไม่ค่อยซึมซับรับรู้เกี่ยวกับพวกนี้ครับ
2: ค่ะ
1: คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือตามข้อมูลเนี่ยมีคนไทยถูกหลอกประมาณแบบนี้เยอะเคสพี่ล่ามเนี่ยเป็นคนที่ถูกติดคุกมาแล้ว
0: ครับ
1: แต่หลักฐานหนึ่งก็คือมีการขอความช่วยเหลือกลับมาที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้หมดเวลาออนแอร์ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะมาต่อออนไลน์ฉะนั้นจะต้องมาดูกันหน่อยค่ะอาจารย์ค่ะว่าถ้าหากคนได้อยู่ที่นู่นแล้วถ้าหากส่งหลักฐานมาเป็นการขอความช่วยเหลือจะได้ถูกลดโทษไหมหรือโทษจะเท่าเดิมหรือคนที่อยู่ที่นู่นมีวิธีการขอความช่วยเหลืออย่างไรดีไหมคะ
2: ดีค่ะตามมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

0: สวัสดีครับติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับผมอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตขณะที่ภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสครับขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนจับกุมผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวนายหลักทรัพย์คำโสมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และภรรยาคือนางสมจิตคำโสมส่งโรงพยาบาลหล่มสักหลังถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บภายในบ้านพักต่อมานายหลักทรัพย์ได้เสียชีวิตส่วนภรรยายังมีอาการสาหัสเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกา40นาทีนายหลักทรัพย์และผู้ก่อเหตุได้นั่งพูดคุยกันบริเวณโรงจอดรถซึ่งใช้เป็นสถานที่รับแขกก่อนใช้อาวุธมีดแทงนายหลักทรัพย์จนได้รับบาดเจ็บต่อมานางสมจิตภรรยาเดินทางมาเห็นเหตุการณ์ผู้ก่อเหตุจึงใช้มีดแทงจนได้รับบาดเจ็บอีกคนและขับรถหลบหนีไปเบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุและแรงจูงใจที่แน่ชัดครับอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีปลื้มทัพวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ครับชื่นชมสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความสำเร็จของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างมากโดยเฉพาะช่วงที่นักกีฬาร้องเพลงชาติไทยบนเวทีชัยชนะเช่นเดียวกับความรู้สึกเมื่อได้ยินเพลงชาติระหว่างเดินทางไปต่างประเทศแต่ครั้งนี้แตกต่างเพราะนักกีฬาสามารถนำความสุขมาสู่คนไทยกว่า70ล้านคนรวมถึงคนไทยทั่วโลกนายกรัฐมนตรีระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและนักกีฬาสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องรอรัฐบาลผลักดันเพียงอย่างเดียวพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนผู้มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้เดินทางไปถึงความฝันอย่างเต็มที่ส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงย้ำว่าจะอัดฉีดแบบสุดซอยครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกทานตะวันตัวตุลานนท์2ปีไม่รอลงอาญาผิดมาตรา112และฝ่าฝืนคำสั่งตำรวจกรณีไลฟ์สดช่วงขบวนเสด็จปี2565พร้อมปรับ600บาทและริบโทรศัพท์มือถือขณะที่ทนายความเตรียมยื่นประกันตัวครับศาลอาญาพิพากษาจำคุกนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันเป็นเวลา2ปีโดยไม่รอลงอาญาในคดีมาตรา112และความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานจากกรณีไลฟ์สดผ่าน Facebook ขณะมีขบวนเสด็จบริเวณถนนราชดำเนินนอกเมื่อเดือนมีนาคม2565ศาลพิเคราะห์ว่าตำรวจได้แจ้งเตือนจำเลย3ครั้งให้ยุติการถ่ายทอดสดเนื่องจากจะมีขบวนเสด็จผ่านบริเวณดังกล่าวแต่จำเลยยังคงถ่ายทอดสดต่อศาลจึงเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานมีหน้าที่ความถวายความปลอดภัยส่วนข้อกล่าวหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานโดยใช้กำลังประทุษร้ายศาลเห็นว่าการดิ้นรนของจำเลยเกิดจากความตกใจขณะเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมตัวจึงไม่ถือเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายและยกฟ้องในข้อหานี้สำหรับความผิดตามมาตรา112ศาลพิพากษาจำคุก3ปีและปรับ900บาทก่อนลดโทษให้1ใน3เนื่องจากการนำสืบมีประโยชน์บางส่วนเหลือจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาและปรับ600บาทพร้อมริบโทรศัพท์มือถือ iPhone ของกลางหลังฟังคำพิพากษาทนายความเตรียมยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวฐานตะวันตามขั้นตอนต่อไปครับส่วนคนหายไทย PBS รับแจ้งนายณรงค์ฤทธิ์พร้อมพรมจักอายุ34ปีสูงประมาณ170ซมรูปร่างสมส่วนผิวขาวผมสั้นรองทรงหายจากตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับเมื่อวันที่12สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับหมดเวลาทันข่าว15นาฬิกาแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้า ทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะในช่วงที่ฝนตกบ่อยๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องระมัดระวังกันด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่มันมากับหน้าฝนก็คือหนึ่งในนั้นไข้เลือดออกค่ะไข้เลือดออกเนี่ยมันมาได้ยังไงก็เพราะว่ายุงลายใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยมีพื้นที่ที่มีน้ำขังต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำเน่าหรือว่าน้ำใสเองก็ตามล้วนแต่มีความเสี่ยงที่ยุงเนี่ยมันชอบมันจะไปไข่นะคะพอให้กำเนิดยุงเยอะๆขึ้นมาค่ะก็เสี่ยงที่จะเป็นพาหะนำไวรัสเดงกีมาสู่คนได้พอมันมากัดเราก็จะเกิดเป็นโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะยุงแต่ละตัวเราไม่รู้หรอกค่ะคุณผู้ชมว่าตัวไหนที่มันจะนำพาเชื้อไวรัสเดงกีมาแต่ป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าถูกต้องไหมคะจึงต้องมีเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใกล้ตัวที่วันนี้จะมาบอกทริค DIY ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ข้างๆของพรีนตรงนี้แนะนำสักนิดนึงนะคะดร.กาญจนาภาสถิตราชวาผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นและเครื่องสำอางสวัสดีค่ะครูการคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ครูการจะมาสอนทำอุปกรณ์ไล่ยุง
1: ใช่แล้วค่ะก็จะมีทั้ง2แบบเลยเอาเป็นแบบว่าหาอุปกรณ์ได้ง่ายๆเป็นสมุนไพรที่แบบพอมองแล้วก็หาง่ายแน่นอน
0: ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้มีเมนูอะไรนะวันนี้นะ
1: ไม่มี
0: แต่ว่าเราจะเอาเนี่ยแหละค่ะบางทีมันเหมือนเป็นเอาวัตถุดิบที่เอาไปทำกับข้าวได้ถ้าใครมีอยู่ในครัวก็ออกมาได้สิ่งที่เราจะทำและผลิตได้ในวันนี้ก็คือมีสเปรย์ไล่ยุง
1: ใช่แล้วก็เป็นถุงหอม
0: ถุงหอมด้วยใช้เวลานานนะคุณครูเรามีเวลาจำกัดนะวันนี้
1: ไม่นานแป๊บเดียว
0: แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะมาทำให้คุณผู้ชมได้ดูถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำไปด้วย

0: ันอ่ะลองดูเลยภาพที่อยู่หน้าจอวัตถุดิบต่างๆมีอยู่ในบ้านของเราหรือว่าใครปลูกพืชผักสวนครัวอยู่แล้วลองนำมาใครมีสมุดเตรียมจดได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาดูวิธีการกับคุณครูค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูแนวทางของกรุงเทพมหานครสักหน่อยนึงนะเขาเนี่ยค่ะมีโอกาสในการที่จะจัดหานะคะวัคซีนไข้เลือดออกมาฉีดให้กับน้องๆที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครใน5เขตนำร่องที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อเขาพบว่าพื้นที่5เขตเนี้ยมีเด็กๆนะคะที่ติดเชื้อไวรัสเดงกีแล้วก็เป็นไข้เลือดออกกันเยอะเลยทีเดียวซึ่งหากเด็กๆเนี่ยติดเชื้อรุนแรงก็เสี่ยงกระทบกระเทือนกับสมองด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันค่ะ
1: นิดเดียวเหมือนมดกัดไม่ใช่ผู้ใหญ่หลอกเด็กนะคะแต่ว่าเป็นคำบอกเล่าของน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวิชากรเขตดินแดงในสังกัดกรุงเทพมหานครค่ะพวกเขาต่อคิวการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกฟรีหลังได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองภายใต้การดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยงประจำปี2569พร้อมๆกับการเดินหน้าแนวทางการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคการควบคุมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ปัญหาโรคไข้เลือดออกก็เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญจริงๆก็คือของทั้งประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครนะคะทางสำนักไมเองเราก็เห็นความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออกนะคะซึ่งจริงๆเรามีมาตรการที่จะควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกมายาวนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายการให้ความรู้กับภาคประชาชนนะคะแต่ว่าในเรื่องของการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกก็จะเป็นอีกมาตรการนึงนะคะที่จะมาช่วยสนับสนุนในการป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าในพื้นที่ที่มีการระบาดสูงการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกก็สามารถที่จะเพิ่มอัตราในการที่จะป้องกันควบคุมโรคได้นะคะทางสำนักไมจึงจะทำโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อให้เพิ่มมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคนะคะซึ่งเราไม่ได้จัดโครงการเพื่อการฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะคะเรายังมีการให้ความรู้กับผู้ปกครองคุณครูและก็นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและก็การป้องกันโรคด้วยวัคซีนด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีการติดตามนะคะอย่างน้อยก็ประมาณ3ปีเราฉีดนักเรียนป.4ก็จนกว่าจะจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนสำนักอนามัยก็ได้มีการวิเคราะห์นะคะสถานการณ์การระบาดของโรคนะคะในช่วง5ปีที่ผ่านมานะคะเราก็พบว่าก็มีจำนวน5เขตนะคะที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เช่นเขตธนบุรีเขตคลองสานนะคะเขตบางกอกใหญ่เขตดินแดงนี้เป็นต้นแล้วก็อีกเขตหนึ่งก็คือเขตบางขอแหลมนะคะซึ่งทั้ง5เขตนี้ก็จะเป็นเขตที่มีการระบาดสูงอย่างต่อเนื่องในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็เลยเลือก5เขตนี้นำร่องส่วนการที่เราเลือกกลุ่มนักเรียนป.4ก็เนื่องจากว่าจากหลักฐานทางระบาดวิทยาเนี่ยเราพบว่าเป็นกลุ่มที่มีอายุที่มีการระบาดสูงสุดคือเด็กวัยช่วง10ถึง11ปีนะคะเราก็เลยเลือกฉีดนักเรียนป.4ก่อนซึ่งจะฉีดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะ5เขตนี้ก็จำนวน40โรงเรียนนะคะนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายก็อยู่ที่ประมาณ 1,100 คนค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะสำหรับโรงเรียนนี้ในการที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกก็ขอให้มั่นใจในการที่จะจัดบริการของสำนักอนามัยในการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกในครั้งนี้ค่ะ
1: ในปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสเฉพาะสำหรับการรักษาไข้เลือดออกนะคะดังนั้นหากเด็กๆติดเชื้อจนเกิดอาการช็อกก็จะมีความเสี่ยงที่สมองได้รับผลกระทบระยะยาวได้วัคซีนไข้เลือดออกจึงช่วยลดความเสี่ยงความรุนแรงของโรคด้วยเป้าหมายของโครงการนี้คือการที่เด็กๆกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนครบ2เข็มตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่กับการรณรงค์ให้ครอบครัวและโรงเรียนมีความรู้ในการป้องกันไข้เลือดออกร่วมด้วยค่ะ
3: เราไม่อยากให้น้องเนี่ยป่วยด้วยความที่ตัวเลขของน้องที่อายุในช่วงนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะในการป่วยที่สำคัญที่สุดก็จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอย่างวันนี้เราอยู่ในโรงเรียนวิชากรซึ่งอยู่ในเขตดินแดงนะคะเขตดินแดงเนี่ยก็ติดท็อป5ของกรุงเทพมหานครตัวเลขเนี่ยค่อนข้างพอสมควรเราก็เลยมาเริ่มที่เขตดินแดงก็จะมีคลองสางธนบุรีบางกอกใหญ่บางขอแหลมอันนี้เป็น5ท็อป5ของเราก็เดี๋ยวในระยะต่อไปเนี่ยภายในปีงบประมาณเนี่ยที่กำลังเปิดใหม่เนี่ยเราก็จะเก็บ40 45-46เขตที่เหลือให้นักเรียนในสังกัดของโรงเรียนกรุงเทพมหานครเนี่ยในระดับชั้นเนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนนะคะการที่น้องได้รับวัคซีนก็จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าน้องในวัยนี้ยังไงก็กลับบ้านไปเจอผู้ปกครองนั่นหมายความว่าน้องเองก็เป็นคนที่สามารถป่วยอยู่ในบ้านได้เช่นเดียวกันแล้วผู้ปกครองแล้วก็ไปทำงานวันรุ่งขึ้นเพราะนั้นมันก็มัลติพลายแหละมันก็เป็นความระมัดระวังที่พวกเราพยายามจะทำให้การทำวันนี้มันจะมีประโยชน์ในอีกมุมนึงนะคะคือมัน raise awareness คือมันทำให้คนเข้าใจโรคพวกนี้มากขึ้นระมัดระวังตัวมาก
1: หลังจากฉีดวัคซีนได้ร้อยละ80ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้กรุงเทพมหานครก็จะสำรวจข้อมูลประสิทธิภาพการดำเนินการของโครงการเพื่อนำไปวางแผนป้องกันไข้เลือดออกระยะยาวข้อมูลนี้เองก็จะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณสุขในวงกว้างเพื่อนำไปใช้ประเมินการขยายโอกาสการเข้าถึงวัคซีนและแผนป้องกันโรคต่อไปค่ะ
0: ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสวัสดิการนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครเขาจัดหามาเพราะต้องบอกว่าวัคซีนไข้เลือดออกตอนนี้ยังไม่ได้เรียกว่าเป็นรัฐสวัสดิการที่ฉีดได้ฟรีทั่วทั้งประเทศนะคุณผู้ชมยังเป็นวัคซีนทางเลือกอยู่ดังนั้นใครนะคะที่สนใจอยากจะพาลูกๆหลานๆนะคะให้ได้มีวัคซีนในการป้องกันก็สามารถที่จะไปสอบถามนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมทางโรงพยาบาลที่ให้บริการได้เลยค่ะป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฉีดวัคซีนอย่างที่ว่าวันนี้ครูการนะคะจะมี DIY วิธีการที่ทำให้เราสามารถประดิษฐ์สิ่งไล่ยุงด้วยตัวเราเองได้นะคะนั่นก็คือสเปรย์แล้วก็ถุงหอมนั่นเองเดี๋ยวมาดูสิคะว่าวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณครูคะ
4: วัตถุดิบก็คือสามารถหาได้ในแบบครัวเลย
0: ทั่วไป
4: ก็จะแบบเป็นสมุนไพรก็ได้อย่างสมุนไพรก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นเปปเปอร์มินต์ใบสะระแหน่เอาไว้แบบกินกับลาบ
0: อันนั้นโหระพา
4: โหระพาใช่
0: อ
4: ัน
0: นั้นคือ
4: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตะไคร้
4: ตะไคร้แต่จริงๆอ่ะตะไคร้ควรเป็นตะไคร้ไล่ยุงก็คือซิโตเนล่านั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่มีเป็นตะอันนี้เป็นตะไคร้ต้นอีกอันเป็นตะไคร้หอม
0: ค่ะ
4: นะคะกลิ่นมันจะไม่เหมือนกันเฉยๆ
0: แต่ว่าช่วยได้เหมือนกันนะพอได้ไหม
4: พอได้แต่ว่าวันนี้ก็เลยเตรียมเป็นน้ำมันตะไคร้หอมมาให้ที่คุณสมบัติอ่ะมันจะมีความแบบไล่ยุงกว่า
0: ค่ะ
4: แล้วก็มีผิวมะกรูด
0: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ส้ม
0: ค่ะ
4: เปลือกส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการพูนะคะ
0: ค่ะ
4: ก็จะเป็นวัตถุดิบที่เราจะใช้ผสมกันวันนี้สอน2อันอันที่1ก็คือสเปรย์
0: เราทำสเปรย์ก่อนเน
4: า
0: ะ
4: ทำสเปรย์ก่อน
0: ค่ะ
4: ก็คืออันที่1นะคะเอาตะไคร้ถ้าคุณผู้ชมมีตะไคร้แบบตะไคร้ไล่ยุงอ่ะก็สามารถใช้ได้แต่อันนี้ขออนุญาตแทนแล้วเดี๋ยวเราจะหยดน้ำมันหอมระเหยที่เป็นน้ำมันตะไคร้ไล่ยุง
0: อันนี้คือเราเอามาหั่นใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะหั่นเป็นแว่นๆหรือว่าเราจะบุบก็ได้โดยความสำคัญของมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในตัวของตะไคร้เนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยอยู่แล้วยิ่งเราหั่นละเอียดแค่ไหนหรือว่าเราบุบก็ได้ค่ะเอาไปแบบบุบๆอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปใส่ในตัวโหล
0: ค่ะ
4: อย่างนี้นะคะ
0: อันนี้เราหั่นเตรียมไว้แล้วนะคะคุณผู้ชม
4: แต่จริงๆก็หั่นเยอะๆก็ได้
0: หั่นเพิ่มอยากได้เพิ่มใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวพินช่วยหั่นให้อ
4: าจจะยากนิดนึงนะคะ
0: แล้วเราใช้เยอะแค่ไหนคะสำหร
4: ับ จริงๆอ่ะ
0: ตะไคร
4: ้ถ้าตะไคร้อ่ะใช้เยอะหน่อยก็ดีเพราะว่าคุณสมบัติในการไล่ยุงเนี่ยมันก็จะมาที่แบบตะไคร้เนี่ยคุณสมบัติค่อนข้างเด่นมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าซิโตนิลค่ะเป็นสารสำคัญในการที่เราแบบใช้กันทั่วไปเลยได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันมีคุณสมบัติในการไล่ยุงใส่ตัวนี้เยอะหน่อยใส่แค่ไหนก็คือเดี๋ยวเราจะใส่แอลกอฮอล์ให้เท่านั้นเพราะมันจะเป็นอัตราส่วนที่ค่อนข้างพอดี
0: ค่ะจริงๆแล้วถ้าใครอันนี้แถมให้น้ำตะไคร้
4: น้ำตะไคร้
0: กินแล้วก็ดีนะคะเราหั่นๆแล้วเราก็ทุบๆไปต้มได้เหมือนกันกินแล้วก็ชื่นใจแต่อันนี้ถ้าดมก็ชื่นใจเพราะหอมมากเลย
4: ใ
0: เราประมาณนี้ได้ไหม
4: ประมาณนี้ก็ได้
0: โอเค
4: แล้วเสร็จแล้วก็คือผิวมะกรูด
0: ค่ะ
4: ถ้าคุณผู้ชมมีที่ขูดอ่ะก็สามารถทำได้
0: เหมือนที่ขูดปอกเปลือกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เลย
4: หรือว่าใช้มีดก็ได้แล้วก็หั่นให้มันแบบ
0: แล้วเราใช้กี่ลูกคะเปลือกเนี่ยเราใช้เยอะไหมคะเยอะแค่ไหน
4: สามารถใช้ผสมกันได้กลิ่นมันก็จะออกมาเป็นกลิ่นซิกเนเจอร
0: ์
4: สามารถบางคนชอบตักมะกรูด
0: หอมมาก
4: หอมไหม
0: หอมค่ะใส่ไปเลยไหมคะ
4: ใส่เลยได้หรือว่าถ้าจะหั่นให้ละเอียดกว่านี้อีกหน่อยก็ได้แต่ไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่ต
0: ั
4: วอันนี้เป็นแอลกอฮอล
0: ์ค่ะ
4: เอทิลแอลกอฮอล
0: ์
4: คือส่วนทั่วไปก็จะใช้ในการแบบสกัดสารอยู่แล้วมันก็จะเป็นตัวพาที่จะดึงเอาน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในผิวมะกรูดหร
0: ือ
4: ว่าตัวตะไคร้นะครับใส่แค่ไหนก็คือใส่พอท่วมสมมติว่าเราใส่ไม่เยอะมากก็ประมาณนี้ก็ได้ถ้าคุณผู้ชมใส่ตัวพืช ตัวสมุนไพรมากก็คืออ
0: ันนี้พอคลุกคลิก
4: ให้ท่วม
0: ให้ท่วมนะคะให้ท่วม
4: ใส่เท่านี้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวรออีก
0: เดี๋ยวโชว์นิดนึงให้คุณผู้ชมได้ดู
4: ประมาณนี้คือใส่สมุนไพรเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่ให้มันท่วมแค่นั้น
0: ค่ะ
4: แต่ถ้าใครอยากได้ความหอมสดชื่น
0: เราต้องใส่อะไรเพิ่ม
4: ใส่เมนทอลก็ได
0: ้เมนทอล
4: เสนก็ได้เพิ่ม
0: ซึ่งวันนี้เราเตรียมมาแล้ว
4: อันนี้ก็จะเป็นแบบเกล็ดเมนทอล
0: ค่ะโชว์ให้คุณผู้ชมดูนิดนึง
4: นี่นะคะอันนี้จะแบบเป็นคูลิ่งเวลาฉีดแล้วก็จะให้ความเย็นนะคะแต่ถ้ามีตัวช่วยบดเขาเรียกโกร่งบดอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ก็จะช่วยทำให้มันแบบละลายได้ง่ายขึ้น
0: ตะกี้นี้เมนทอล
4: เมนทอล
0: ค่ะต่อไป
4: อันนี้เป็นการบู
0: การบูนะคะก็ไม่ต้องใส่เยอะเหมือนกันไอ้เราเรียกว่าเท่าไหร่คะเนี่ยช้อนจิ๋วอันนี้เนี่ย
4: ช้อนจริงๆมันเป็นอัตราส่วนที่แค่แบบ
0: ประเมินแล้วแต่เราชอบได
4: ้มันจะมีความเย็นขึ้น
0: ค่ะ
4: แล้วก็อาจจะเขย่าหรือว่าคนให้เข้ากันก็ได้แล้วก็หมักทิ้งไว
0: ้ค่ะทิ้งไว้นานแค่ไหนคะ
4: ประมาณ7วัน
0: โอ้นานเหมือนกันเนาะ
4: เนี่ยมันจะเริ่ม
0: กลิ่นก่อน
4: มันจะเหมือนกับว่าสีมันจะยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่หร
0: ือ
4: ว่าถ้าผ่านไปสักพักนึงตัวน้ำมันหอมระเหยก็จะถูกดึง
0: นี่เรามีใส่อะไรเพิ่มไหมคะคุณครู
4: ก็ด้วยความที่วันนี้ไม่ได้เตรียมตัวตะไคร้หอมที
0: ่
4: ไล่ยุงมามันมีน้ำมันหอมระเหยสำเร็จรูปนะคะอันนี้เป็นน้ำมัน
0: ค่ะ
4: จะเห็นได้ว่ากลิ่นอ่ะมันต่างจาก
0: ตะไคร้สดเมื่อครู
4: ่ใช่ตะไคร้สดทั่วไปอ่ะกลิ่นมันจะคล้ายๆกับต้มยำแต่อันนี้มันจะมีเอกลักษณ์มันจะมีความแห้งๆนิดนึงมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยไล่ยุงด้วยสารสำคัญของมัน
0: ค่ะ
4: อันนี้เราหยดลง
0: อันนี้เราก็หาซื้อได
4: ้
0: ถ้าใครไม่มีนะคะ
4: ใช่ค่ะ
0: หยดแค่นิดหน่อย
4: นิดหน่อย
0: พอให้กลิ่นหอมเข้าไปอยู่ในโถนี
4: ้หรือว่าถ้าใครแบบว่าเสร็จแล้วอยากจะใส่ทีหลังก็ได้
0: ใส่เข้าไปเลยสักหยดสองหยด
4: ใช่ค่ะอันนี้ก็คนให้เข้ากันนะคะมันก็จะได้เพิ่มคุณสมบัติได้มากขึ้น
0: ค่ะคนเข้าไปค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ
4: พักไว้ประมาณ7วัน
0: 7วันก็คือต้องปิดฝาให้มิดชิดด้วยใช่ไหมคะ
4: ค่ะ
0: ไว้ในพื้นที่ตากอากาศทั่วไปอากาศถ่ายเทได้เลย
4: ปิดแบบนี
0: ้ค่ะ
4: ปิดให้สนิทนะคะแล้วก็หาโหลภาชนะที่แบบว่าจริงๆอ่ะถ้าเป็นทึบแสงได้อ่
0: ะ
4: ก็จะดีหรือถ้าคุณผู้ชมไม่มีให้เอาเหมือนผ้าหรือกระดาษอ
0: ่ะ
4: คุมไว้อีกทีปิดให้สนิท
0: นี่ไงสนิทละ
4: เอาผ้าแล้วก็ใส่ไว้ในที่ที่มันแบบว่าทึบแสงในตู้ก็ได้แล้วทุกๆแบบวันสองวันเอามาเขย่าสักทีนึงค่ะ
0: แล้วตลอด7วันนี้มันจะทำปฏิกิริยาอะไรกันบ้างคะ
4: ตัวแอลกอฮอล์ที่เราใส่ไปอ่ะค่ะมันก็จะไปค่อยๆดึงสังเกตว่าในผิวของผลิตภัณฑ์ที่มันอันนี้เห็นง่ายสุดม
0: ัน
4: จะมีปุ่มๆแบบนี้ในปุ่มแบบนี้มันก็จะมีเห็นไหมคะน้ำมันหอมระเหยอย่างเง
0: ี้
4: ย
0: ค่ะอ๋อมีน้ำออกมาม
4: ันจะมีน้ำมันน้ำมันตัวนี้มันก็จะถูกดึงออกมาแบบนี้เองเพียงแต่ว่าตัวผลเปลือกไอ้พวกส้มหรือว่าตัวมะกรูดมันจะเห็นได้ชัดเพราะมันมีตุ่มที่ชัดเจนแต่ในน้ำมันหอมระเหยที่มาจากตะไคร้เปปเปอร์มินต์โหระพาหรือทุกอย่างที่เราเห็นว่ามันมีได้กลิ่นว่ามันมีกลิ่นอ่
0: ะ
4: มันก็จะมีไอ้น้ำมันพวกนี้อยู่ที่ตัวของมันเราก็ใช้วิธีนี้ในการดึงมา
0: อันนี้คือต้องรอ7วัน
4: 7วัน
0: เดี๋ยวอีก7วันคุณครูมาใหม่ใช่มั้ยคะ
4: ใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปทำถุงหอมก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมากรอง
0: อ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะแซมเปิ้ลว่าสมมุติ7วันผ่านไปแล้วจะยังไงต่อนะคะแต่ขอพักไว้ตรงนี้นิดนึงขั้นตอนต่อไปค่ะสำหรับถุงหอมถุงหอมนี้จะแตกต่างในเรื่องบริบทการใช้งาน
4: ใช่
0: ก็คือไม่ต้องฉีดเราแค่แขวนไว้ตามที่ต่างๆใช่มั้ยคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ
4: ุปกรณ์ก็จริงๆง่ายเป็นถุงผ้าโปร่งแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อระบายอากาศ
0: ผ้าทึบได้ไหมคะ
4: ผ้าทึบก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าคล้ายๆซองชามันจะมีคุณสมบัติในการที่แบบว่าระบายอากาศมันจะทึบแล้วก็มันจะมีที่ผูกแบบนี้ อันนี้เอามาจากที่ทำชาแล้วก็จะผูกแบบนี้ก็ห้อยได้อันนี้เล็ก
0: ซึ่งก็หาซื้อได้ทั่วไป
4: หาซื้อได้ทั่วไปใช่ค่ะ
0: สิ่งที่เราจะใส่มีอะไรบ้างคะ
4: เป็นเปลือกทุกอย่างเลย
0: เปลือกทุกอย่างนะ
4: อันนี้เป็นแบบสดนะคะก็เดี๋ยวช่วยกัน
0: มีใบด้วยประเภทใบโหระพามาได้เลยค่ะ
4: จริงๆก็เหมือนทำสลัดเลยอะ
0: เมี่ยงคำ
4: เนี่ยค่ะช่วยกันขยี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรอันนี้เป็นโหระพาเบซิลนะคะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เป็นเปปเปอร์มินต์แล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้ช่วยหั่นหรืออ
0: ะไรดีให้พี่ช่วยอะไรดี
4: ปอกส้ม
0: ได้เลยค่ะ
4: แล้วก็เขาเรียกอะไรนะฉีก
0: ฉีกให้มันเป็นชิ้นเล็ก
4: ๆ
0: ค่ะได้เลยค่ะ
4: แล้วก็จะ
0: ถนัดมากเรื่องของกินขอให้บอกได้เลยนะคะ
4: จริงๆพวกนี้มันจะมีน้ำมันหอมระเหยที่ สำเร็จรูปอยู่แล้ว
0: คุณครูถ้าไม่ใช่ส้มมันนี้จะใช้อย่างอื่นอะไรแทนได้ไหมคะ
4: เลมอนก็ใช้ได้
0: เลมอนได
4: ้เลมอนใช้ได้แต่ส้มเขียวหวานนี่คือหาง่ายสุดเป็นส้มแมนดารินก็หาง่ายเขียวหวานก็ได้นะคะ
0: ซึ่งเราแกะเปลือกนะคุณผู้ชมเนื้อเราก็รับประทานได้ปกตินะคะแถมวิตามินซียังมีประโยชน์กับตัวเราอีก

0: ด้วย
1: แต่ว่ายิ่งเราแบบว่ามันละเอียดมากแค่ไหนม
0: ัน
1: ก็จะให้กลิ่นที่พุ่งมากขึ้นแนะนำว่าให้ทำเป็นชิ้นเล็กๆก็จะดีกว่านะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพิมจะช่วยหั่นนะคะ
1: แล้วก็มีการพลูการพลูนี้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแต่ว่าไอ้พวกแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นหอมเมื่อกี้เอาไว้ในรถแป๊บเดียวก็คือกลิ่นติดมือติดห้องโดยสารรถไปหมดเลย
0: การพลู
1: การ
0: พลูหาซื้อที่ไหนได้บ้างคะคุณครู
1: ตามร้านขายยาสมุนไพรไทยทั่วไปจริงๆอ่ะถ้าเคี้ยวมันจะมีคุณสมบัติเป็นยาชา
0: เรากินได้ด้วยหรอ
1: กินได้กินได้คนสมัยก่อนเวลาแบบปวดฟันก็จะเคี้ยวการพูเนี่ยค่
0: ะ
1: น้ำมันหอมระเหยในการพูมันจะมีฤทธิ์ในการเป็นยาชานิดหน่อยแล้วก็มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อเช่นเดียวกับยูคาลิปตัสก็ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอายูคาลิปตัสมาเวลาเราเป็นหวัดเราก็จะเหมือนแบบใช้ยูคาลิปตัสในการที่เวลาเราสูดการฆ่าเชื้อในอากาศก็จะทำให้เหมือนแบบเราหายใจได้โล่งขึ้น
0: นี
1: ่อันนี้ใส่ได้เลย
0: อันนี้ค่ะเปลือกส้มใส่เลยค่ะ
1: ใส่เลยแปลว่ากลิ่นในนี้ก็จะออกมาเป็นโทน
0: เปรี้ยวๆหน่อย
1: ใช่เผื่อ
0: เป็นออเรนจ์
1: เผื่อบางคนอาจจะไม่ได้ชอบตะไคร้มากก็สามารถที่จะเบลนด์ผสมกันให้แบบออกมาเป็นกลิ่นที่เราชอบได้
0: ซึ่งตามน้ำหอมทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นมิ้นท์อะไรอย่างงี้ได้คาโมมายล์อะไรอย่างงี้แล้วมาผสมเพิ่มได้มั้ยคะ
1: จริงๆผสมได้แต่ว่าวัตถุดิบที่เราเลือกมาเนี่ยจริงๆอย่างเจอราเนียมเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการที่แบบมันช่วยไล่ยุงเหมือนกันแต่ว่าเรามาหยดเพิ่มทีหลังก็ได้เผื่อคุณผู้ชมอ่ะไม่ได้ชอบกลิ่น
0: ค่ะเหมือนเรา
1: ใช่
0: เอาจริงๆหรือว่ายุงมันไม่ชอบกลิ่นฉุนคะคุณครู
1: จริงๆอ่ะ
0: เกี่ยวไหม
1: ยุงอ่ะลักษณะการทำงานของยุงเนี่ยนะคะเดี๋ยวฝากน้องช่วยเด็ดใบให้มันเยอะขึ้นนิดนึง
0: คุณครูเอามาเป็นต้นได้เลยค่ะยินเด็ดให้นะคะมา
1: อันนี้เป็นเปปเปอร์มินต์ค่ะแล้วก็มีตะไคร้หน่อยนึง
0: คุณผู้ชมสะระแหน่
1: แล้วก็เดี๋ยวมีตะไคร้กับตัวนี
0: ้
1: ยุงเนี่ยจริงๆอ่
0: ะ
1: วิธีการทำงานของมันในการมาหามนุษย์เจาะเลือดก็คือมันจะใช้เซ็นเซอร์ของมันเนี่ยมันจะจับแล้วว่าคนนี้เหงื่อออก
0: ค
1: นนี้ตัวสกปรกคนนี้ไม่อาบน้ำอาบน้ำไม่สะอาดหรือว่ามีเหงื่
0: อ
1: มันก็จะมีกลิ่น
0: เขาบอกว่าถ้าเราตัวเหม็นเนี่ยยุงจะชอบเลยดังนั้นทุกคนอาบน้ำกันบ่อยๆนิดนึงนะคะคุณครูค่ะประมาณนี้แล้ว
1: ประมาณนี้แล้ว
0: พอได้ไหมเราขอเป็นแซมเปิลก่อน
1: ได้จาก
0: ประมาณนี้ก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่รวมกันจากนั้นบรรจุค่ะเข้าไปในถุงที่เราได้เตรียมมานะคะเราใส่เป็นถุงค่อนข้างโปร่งแล้วกันคุณผู้ชมจะได้เห็นได้ชัดมากยิ่งขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ช่วยนะคะเป็นไงคะหอมอันนี้จะเน้นส้มเยอะหน่อยนะคะส้มโอ้กลิ่นแล้วมันสดชื่นอ่ะ
1: หรือถ้ามีตะไคร้ก็ใส่ตะไคร้ได้
0: ยุงหนีแต่ว่าเราดมแล้วเรารู้สึกมี energy
1: ยุงเนี่ยเวลามันได้กลิ่นพวกนี
0: ้
1: มันไม่ได้มีคุณสารพวกนี้ไม่ได้มีคุณสมบัติในการฆ่าแมลงนะคะมันแค่เขาเรียก repellent ก็คือไล่ยุงก็คือยุงเนี่ยมันจะไม่สามารถจับแบบเซ็นเซอร์ได้ปกติมันจะจับเซ็นเซอร์ที่เหงื่อเราหรือกลิ่นที่มันไม่ได้สะอาดทีนี้พอมันมีกลิ่นแบบนี้อยู่รอบๆตัวเรามันจะหลงทาง
0: ค่ะหอมมากเลยคุณครูถูกต้องแล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เสร็จแล้วเรียบร้อย
1: เสร็จแล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ง่ายมากง่ายมาก5นาทีเสร็จหอมเนาะคุณครูชอบ
1: ปกติอ่ะเราจะได้กลิ่นตะไคร้อย่างเดียวไงคะแต่จริงๆแล้วว่าเรายังมีสมุนไพรไทยอื่นๆอีกมากที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุง
0: ซึ่งอันเนี้ยกลิ่นจากส้มจะเห็นได้ชัดหน่อยแต่ว่าถ้าใครเปลี่ยนเป็นเลมอนก็จะหอมอีกแบบนึงอ่ะเลมอนก็จะหอมแบบสดชื่นสดชื่นนะคะอันนี้ทำให้อยากอาหารด้วยไหมคะเนี่ยเพราะทุกอย่างรู้สึกว่านึกถึงเมนูอาหารได้มากมายเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้นี้คุณผู้ชมไม่ลืมใช่ไหมเราฝากเอาไว้เรื่องของการบ่มสเปรย์นะคะเป็นสเปรย์ไล่ยุงเหมือนกันนี่ผ่านไปแล้ว7วัน
1: ผ่านไปแล้ว7วัน
0: สมมุตินะคะสมมุติแล้วก็มีอุปกรณ์อันนี้ไปแขวนได้เลยนะคะที่ต่างๆไปแขวนได้เลย
1: เห็นไหมมันจะเริ่มมีสี
0: อันมาถึงอันนี้เหรอคะคุณครูอันนี้ต้องขยี้ไหมคะเนี่ย
1: ขยี้ได้ถ้าต้องการ
0: ขยี้เพิ่มเติมได้แต่ว่าเมื่อกี้เราก็คือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วเราก็ขยี้ไปบ้างแล้วนะคะ
1: ยิ่งขยี้มากก็จะยิ่งทำให้เราได้กลิ่นมันชัดขึ้นเครื่องเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะบุบ
0: ให้มันละเอียดด้วยอ่ะ
1: มันจะได้กลิ่นชัดเลยแล้วกลิ่นสดชื่นมาก
0: โดยเฉพาะอันเนี้ยค่ะการพลู
1: ใช่มันเป็นเครื่องเทศชนิดนึงนะคะถุง
0: หอมมาก
1: 5วัน7วันก็อยู่ได้อันนี้เสร็จแล้วกรองมาแล้วเห็นไหมคะขนาดแป๊บเดียวนะคะก็ยังมีสีมันก็จะดึงสารสำคัญออกมาแล้วเราก็
0: บรรจุเลยนะ
1: คุณผู้ชมหาขวดสเปรย์ยิ่งเราใส่พวกเนี้ยเยอะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีความเข้มข้นสูง
0: ระวังนะคะขั้นตอนนี้ขอให้ทุกคนใจเย็นๆวิธีใช้ค่ะคุณครูขาเรา

0: ราฉีดพ่นที่ไหนได้บ้างคะตามตัวเราได้ไหมหรือว่าในอากาศหรืออย่างไร
1: สำหรับสูตรนี้ไม่แนะนำให้ฉีดที่ตัวนะคะเพราะว่าการที่จะเอาสูตรแบบนี้ไปฉีดที่ตัวด้วยความที่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ยังไม่ได้ทดสอบการแพ้และการระคายเคือง
0: บางคนแพ้แอลกอฮอล์เนาะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: แนะนำให้ฉีดแบบ
0: ทั่วๆไป
1: ใช่สมมติว่า
0: ฉีดต่ำๆไหมคะ
1: ได้หมดเลยสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่โล่งตอนเย็นๆหรือตอนเช้าที่เราแบบเอาท์ดอร
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ฉีดแบบนี้ได้เลยค่ะ
0: ฉีดโชว์นี่
1: ยุง
0: มัน
1: จะยุงมันจะไม่สามารถจับเหงื่อเราได้มันจะมีกลิ่นไอ้พวกเนี้ยปนมา
0: อ๋อไปกวนม
1: ันจะหาไม่เจออ
0: ๋อมันก็จะแบบอุ้ยแถวนี้ไม่มีคนมีเลือดอยู่หรอก
1: มันยิ่ง
0: ไป
1: ใช่มันก็จะไม่จับแต่ว่าไม่ได้แปลว่ายุงมันแบบถูกฆ่านะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยก็จะต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสให้ยุงกัดหรือว่าแบบที่บ้านมีแหล่งน้ำอะไรก็ต้องกำจัดให้มันแบบว่าเรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เป็นแค่ตัวช่วยตัวหนึ่ง
0: ค่ะสุดท้ายค่ะอยากให้คุณครูช่วยแนะนำสักนิดหนึ่งสำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าจะทำดีหรือเปล่านะหรืออยากหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรมีช่องทางยังไงบอกคุณผู้ชมสักนิดค่ะ
1: สำหรับตัววัตถุดิบนะคะหาไม่ยากเลยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าสะดวกซื้อหรือว่าตลาดทั่วไปเลยนะคะแล้วก็สามารถปรับประยุกต์ใช้1ก็คือให้มันมีคุณสมบัติที่มันมีขีดตามที่เราเลือกไว้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมชอบกลิ่นอื่นเพิ่มเติมก็สามารถที่จะผสมตัวน้ำมันหอมระเหยอื่นๆเพื่อทำให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานได้มากขึ้นที่สำคัญผลิตภัณฑ์พวกนี้สามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้ใช้งานนะคะ
0: ค่ะดังนั้นแล้วตะไคร้หอมโหระพาสะระแหน่อาจจะไม่ใช่แค่วัตถุดิบทำอาหารที่เราเข้าใจนะแต่ว่าสามารถเอามาทำนะคะอุปกรณ์ในการไล่ยุงอย่างที่วันนี้ได้สาธิตกันไปได้ค่ะและเราก็ยังแปะนะคะสำหรับสูตรแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยผ่านแฟนเพจของคนสู้โรคด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปดูกันได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครูการค่ะดร.กาญจนาภาสถิรราชวานค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านกลิ่นและเครื่องสำอางขอบพระคุณมากเลยค
1: ่
0: ะแหมอุ่นใจโล่งใจไปได้อีกเปาะหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองป้องกันโรคป้องกันยุงได้ค่ะและต้องย้ำเลยนะคะว่าอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยระมัดระวังกันให้ดียุงกัดมันไม่ใช่แค่คันแต่มันอาจจะนำมาซึ่งโรคที่อันตรายถึงชีวิตอย่างไข้เลือดออกได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเชนไทยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.ทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับขนมจีนซาวน้ำพร้อมขนมจีนน้ำพริกสูตรชาววังขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแท้ฝีมืออดีตข้าราชการวัย76ปีเปิดบ้านอายุ100ปีทำอาหารขายจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มเกษตรกรบ้านหูโตนจังหวัดตรังร่วมกันทำข้าวหลามรสชาติทุเรียนบ้าน100ปีต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังได้รับความสนใจอย่างมากจากปีก่อนสรรษณีพลอยวิไลพาไปชมการทำขนุนทอดสินค้าโอท็อป5ดาวอำเภอเมืองชัยนาทเน้นใช้วัตถุดิบจากชุมชนเพิ่มมูลค่าและสร้างงานในชุมชน3ชาวบ้านจังหวัดตราดนะครับไปดูของกินที่หายากกัน1ปีมีอยู่หนเดียวแล้วหายากเพราะว่าต้องขุดลงไปในดินนะครับคุณผู้ชมบางทีลึกลงไปถึงประมาณเกือบสุดแขนทีเดียวครับไปขุดหัวมันเทียนกันเพื่อเอามาทำเป็นแกงเลียงแล้วก็เมนูอื่นๆเป็นอาหารถิ่นประจำปีครับการจะขุดหาหัวมันเทียนบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องเข้าป่าข้างบ้านริมสวนผลไม้ที่บ้านคลองมะนาวหมู่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่ดินปนทรายแล้วก็มีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมเยอะเลยครับจะไปเจอต้นของหัวมันเทียนครับลักษณะเป็นเถาวัลย์เกี่ยวกันไปมาตามต้นไม้ใบเรียวๆครับมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้เมื่อพบเถาขนาดสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีหัวแล้วเนี่ยก็ใช้เสียมขุดลงไปในพื้นดินเป็นหลุมเล็กๆนะครับขนาดที่เอามือล้วงลงไปในหลุมได้จากนั้นก็นะครับขุดไป

0: ถ้าโตสุดมันจะอีกประมาณกี่เดือน
1: ต้องพี่โตสุดอันนี
0: ้อีกเดือนได้ไหมอีกเดือนใหญ่กว่านี้นะ
1: มันมีบางต้นนะต้นไหนที่

0: เดี๋ยวเราจะไปทำเนี่ยไปทำไงบ้างอะไปล้างต้องปอกเปลือกไหม
1: เอาไปเลี้ยงก็ได้ต้มกะทิอะไ
0: รงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำดูเนาะ
1: จ้า
2: เมื่อขุดได้หัวมันเทียนมากพอครับก็เอากลับมาบ้านเอาหัวมันเทียนไปล้างน้ำเอาพวกเศษดินทรายออกนะครับปอกเปลือกหัวมันเทียนให้เรียบร้อยเนื้อในจะมีสีขาวนะครับแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้เกลือเม็ดเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้ากันเพื่อล้างเมือกหัวมันเทียนออกก่อนจะล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2ครั้งนะครับหลังจากนั้นเตรียมน้ำพริกแกงเลียงนะครับตั้งไฟให้เดือดดีเราก็ใส่หัวมันเทียนลงไปในหม้อให้หัวมันเทียนสุกดีนะครับสักประมาณ10ถึง20นาทีก็ใส่กุ้งสดที่นำเนื้อกุ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆตามลงไปด้วยครับเราก็ใส่กุ้งสดเป็นตัวๆตามลงไปอีกรอบหนึ่งครับ
0: ต้องตั้งตรงนี้นานไหมใช้เวลาสักเท่าไหร
3: ่ประมาณครึ่งชั่วโมงแม่เปื่อย
0: ถ้ามันแก่ก็ครึ่งชั่วโมงถ้ามันอ่อน
3: ก็ประมาณ20นาที
0: 20นาทีเนาะ
3: เดือดได้ทีแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่กุ้งลงไป
0: อันนี้เปลี่ยนกุ้งปรุงรส
3: แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบแมงลัก
0: แมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้าย
3: ตอนจะยกก็ใส่ใบแมงลัก
0: นอกจากไปแกงเลียงแล้วเราจะไปทำเมนูอย่างอื่นไงนะ
3: ต้มกะทิ
1: ต้มกะทิแกงบวช
3: ก็ได
0: ้แกงบวช
3: ได้
1: แกงบวช
0: ต้มกะทิแกงบวชมีแกงเลียงเอาไปทำอย่างอื่นอะไรได้อีกอ่ะ
3: ได้ทำได้งั้นได้จะเอาไปกวนเป็นขนมก็ได้เป็นตะโกน
2: หัวมันเทียนเมื่อนำมาแกงเลียงครับจะมีความพิเศษคือเนื้อหัวมันจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่านุ่มละมุนลิ้นนะครับรสชาติจะออกหวานหอมด้วยแล้วก็มีความมันในตัวในอดีตเนี่ยขุดหัวมันเทียนได้ปีละเยอะเลยครับเพราะว่าพื้นที่เป็นดินปนทรายมีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่มากแต่ปัจจุบันนี้ป่าไม้เริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าถูกนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น1ปีก็จะมีฤดูขุดหัวมันเทียนแบบนี้แค่สักสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมหรือว่าสักพฤศจิกายนก็หมดแล้วครับส่วนหัวมันเทียนที่ขุดมาได้ถ้าอยากเก็บไว้นานๆก็มีการเอามากองไว้ไม่ต้องล้างน้ำหรือว่าหมกทรายไว้ข้างบ้านจะได้เก็บไว้กินได้นานขึ้นด้วยครับของกินหายากอีกอย่างนึงคือขนมจีนซาวน้ำที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงแบบครบทุกอย่างเลยครับวันนี้เป็นฝีมือของอดีตข้าราชการวัย70กว่าปีแล้วนะครับหลังเกษียณก็เลยเปิดบ้านที่เป็นบ้านเก่าอายุ100ปีด้วยขายขนมจีนหน้าบ้านที่พิษณุโลกครับ
4: เขาบอกว่าเขาอยากจะทานฉ่ำๆ
2: จานนี้เรียกว่าขนมจีนซาวน้ำนะครับเมนูอาหารไทยโบราณที่หากินยากและขายแบบจำนวนจำกัดด้วยจานละ100บาทนะครับมีเครื่องประกอบด้วยกุ้งแห้งป่นโรยด้วยน้ำตาลพริกน้ำปลาพริกขี้หนูโขลกขิงซอยกระเทียมสับปะรดแจงลอนแล้วก็มะนาวนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนกับเมนูยำนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานจากน้ำตาลแล้วก็สับปะรดแล้วก็มีความเค็มจากกุ้งแห้งแล้วก็พริกน้ำปลาจากต้นตำรับโบราณเปิดขายอยู่ที่บ้านเก่าอายุ100ปีของนางวันอนงจุมโชคคดธีรันนะครับหรือว่าแม่เป้าอายุ76ปีแล้วนะครับที่เปิดร้านขายข้าวแกงด้วยแล้วก็ขนมจีนด้วยในยามเกษียณเพื่อรำลึกถึงความหลังนะครับที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้ที่ถนนธรรมบูชาซอย17ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับ
4: แต่ซาวน้ำนี่โอ้โหอันนี้เป็นความรู้ดั้งเดิมที่ว่ารับรู้มาจะต้องมีแจงลอนคือกะทิที่ต้มกับเนื้อปลากรายมีสับปะรดมีกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คอมเมนต์มาในเฟซบอกว่าเป้าขนมจีนซาวน้ำของเป้านี้ถูกต้องตามตำรับจริงๆก็เป็นสิ่งที่แม่ภูมิใจมากๆ
5: จะต้องมีพวกผัก

0: ้อมกับขนมจีนน้ำพริกใส่กุ้งสูตรชาววังต้นตำรับนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแท้สูตรคุณยายเหรียญอินทศรยายของแม่เป้าเองที่ยังจดจำขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำยาปลาช่อนได้อย่างดีครับขนมจีนน้ำยาขายจานละ60บาทนะครับส่วนน้ำพริกขนมจีนเป็นสูตรหม่อมหลวงแสกฤตดากรที่ตัวเองเนี่ยไปได้หนังสือที่ระลึกมาจากงานพระราชทานเพลิงศพก็ขายราคาจานละ80บาทท
1: ำแล้วก็ทำแบบที่ยายทำมาก็โขลกต้มเครื่องต้มปลาแล้วก็ลอกหนังแกะก้างโขลกแล้วก็หาก้างพยายามที่จะให้มันแบบ 99% ที่จะไม่มีก้างนะคะก็ตั้งใจมากๆถ้ามันหลงเหลือจริงๆก็ต้องให้อภัยคนอายุ76นะคะก็พยายามเต็มที่แต่ว่าน้ำพริกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสูตรในวังพอดีหนังสือหายไปเพราะว่าแม่เอาไปถ่ายเอกสารแล้วจังหวัดป่วยก็เลยหายไปของชื่อท่านได้ไหมด้วยความเคารพอย่างสูงเลยหม่อมหลวงแสกฤษฎากรเป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพท่านก็เสียดายไม่ได้เก็บไว้คนดูก็จะต้องไปอ่านที่ห้องสมุดกระทรวงต่างประเทศก็พยายามใช้สูตรของ
0: ขนมจีนนี้ทำขายเฉพาะแค่วันจันทร์นะครับหรือว่าทำตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็การทำน้ำพริกน้ำยาค่อนข้างใช้เวลานานเลยครับอย่างน้ำยาปลาช่อนเนี่ยทำกันตั้ง4ชั่วโมงครับแล้วทำเพียงคนเดียวด้วยครับตั้งแต่ออกไปซื้อของที่ตลาดจนกลับมาปรุงรสเตรียมขายภายในบ้านครับร้านนี้เปิดขายตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีบริการส่งแกร็บในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับไปดูขนมพื้นบ้านโบราณเหมือนกันที่เจ้าของร้านเขาหาทางว่าจะทำยังไงให้ขายดีเป็นที่สนใจครับก็เลยเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นขนมไข่กระเตาแล้วก็ยังมีขนมข้าวเกรียบนะครับที่ทำเป็นชิ้นเล็กลงหยิบกินได้ง่ายด้วยครับขนมพื้นบ้านที่หลายคนรู้จักกันในชื่อขนมไข่นกกระทาหรือว่าขนมไข่เต่าครับขนาดจะเทียบเท่ากับไข่นกกระทาหรือว่าบางแห่งนี่ก็อาจจะใหญ่เกือบเท่าไข่เต่าแต่ว่าสองสามีภรรยาอาชีพขายขนมทอดอบกรอบนำมาตั้งชื่อใหม่เรียกว่าไข่นกกระเต่าครับจนกลายเป็นจุดขายใหม่ครับแล้วก็ใช้สูตรโบราณกับส่วนผสมจากธรรมชาติมาสร้างสีต่างๆเจ้าของร้านคือนายอุเทนอกว้างนะครับทำหน้าที่ทอดขนมส่วนภรรยาก็ทำหน้าที่ปั้นขนมนะครับแล้วก็ช่วยขายด้วยกันเปิดร้านขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีครับเป็นโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดลำปาง
2: เดิมทีก็คือขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่าเนี่ยฮะแต่พอดีผมไปขายของที่หน้าโรงเรียนนะฮะเด็กๆเขาเถียงกันครับผมระหว่างขนมไข่นกกระทากับขนมไข่เต่าผมก็เลยว่าเอาทีเดียวเลยก็คือเป็นไข่นกกระเต่าไปเลยนะฮะก็เลยแต่เป็นกิมมิคเล็กๆครับผมสำหรับเด็กๆให้เขามีจุดสนใจนะครับผมจริงๆไม่ต้องของเราเนี่ยเป็นขนมไข่นกกระทาหรือว่าไข่เต่าเนี่ยฮะก็ทำมาจากมันล้วนๆนะครับผมไม่มีสีผสมอาหารครับแต่ว่าจะมีอยู่4สีนะครับตอนนี้มีสีเหลืองนะฮะสีส้มสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับผมสีเหลืองก็คือมันไข่นะฮะสีส้มก็คือมันแครอทหรือว่ามันส้มนะฮะสีม่วงก็คือมันม่วงแล้วก็สีดำเนี่ยทำมาจากมันไข่ผสมชาโคนะครับผมเริ่มผลิตตั้งแต่
0: ยังมีหมี่กรอบโบราณสูตรสับปะรดนะครับอันนี้เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ปลูกสับปะรดด้วยซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดลำปางอยู่แล้วเพราะว่ามีพื้นที่ปลูกเยอะเลยครับผลผลิตก็เลยเยอะเป็นการช่วยเหลือกันไปในตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้าวเกรียบว่าวนะครับแบบเดิมที่เป็นแผ่นใหญ่ครับมาเป็นแผ่นสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับจะได้หยิบกินง่ายเป็นของฝากที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิดนะครับลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
2: ช่วงนั้นมีวิกฤตสับปะรดล้นตลาดนะครับสมัยผู้ว่าจงพลนะครับก็เลยเอาสับปะรดนะครับมาทำเป็นน้ำหมี่กรอบก็เลยได้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นผลที่ดีมากนะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะมีข้าวคั่วนะครับซึ่งมาเมื่อก่อนข้าวคั่วเนี่ยก็จะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับซึ่งจะทานยากถ้าไปไหนก็ลำบากเนาะไปปากอะไรก็ลำบากแต่เราก็เลยคิดนะฮะใช้นวัตกรรมก็คือง่ายๆเลยก็คือทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอบนะฮะซึ่งการอบเนี่ยมันจะขยายตัวได้ทุกอนูนะครับซึ่งจะไม่มีไอ้ด้านๆถ้าปกติถ้าเราย่างถ้าไม่เจอไฟมันก็จะเจอด้านเนาะ

0: แต่เนี่ยเราจะขยายตัวได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราใช้อบเนี่ยผลดีคือมันไม่มีน้ำมัน 100% นะครับแล้วเก็บได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ทานง่ายไม่แตกง่ายครับไปฝากได้ครับผมเป็นของฝากเลยครับผม
1: ตอนนี้ขายหน้าโรงเรียนมายาวนานกว่า10ปีแล้วครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ไปขายที่กาดนั่งก้มสวนสาธารณะหนองกระทิงตำบลบ่อแห้วที่อำเภอเมืองลำปางครับแล้วก็ยังรับงานออกบูธนะครับไปตามเทศกาลงานออกร้านสินค้าต่างๆอีกเยอะเลยเรียกว่าขายดีขายคล่องขึ้นมากพอปรับเปลี่ยนแพ็คเกจแล้วก็ขนาดชิ้นให้เล็กลงครับชาวบ้านที่บ้านหูโตนจังหวัดตรังนะครับเขาปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านต้นหนึ่งอายุนับร้อยปีครับแล้วก็ทุเรียนต้นมันจะสูงมากๆต้องรอให้ลูกหล่นมาเองครับพอลูกหล่นลงมาก็เอามาทำเป็นข้าวหลามกันนะครับปีนี้ทำเป็นข้าวหลามทุเรียนบ้านปีที่2แล้วขายดีต่อเนื่องครับชาวบ้านหูโตนตำบลนาข้าวเสียที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับมาช่วยการทำข้าวหลามรสชาติทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากต้นที่อายุร้อยปีใช้ข้าวเหนียวเกลือกะทิน้ำเปล่าแล้วก็เอาเนื้อทุเรียนมาผสมกันนะครับใส่ในกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำกะทิที่ปรุงรสด้วยเกลือหน่อยนึงนะครับทำจุกปิดแล้วก็เอาไปย่างไฟโดยใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากสวนของนายพิญโยแตงรังนะครับที่เคยชนะการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองประเภทเนื้อดีสีครีมนะครับแล้วก็ได้เครื่องหมายสินค้าเกษตร GAP ครับปีนึงทำได้ปีละครั้งนะครับเพราะว่าทุเรียนบ้านให้ผลผลิตปีละครั้งพอทุเรียนบ้านหล่นก็จะเอามาขายกันแล้วก็เอามาแปรรูปทำข้าวหลามทุเรียนบ้านร้อยปีรสชาติดั้งเดิมของข้าวหลามที่อำเภอนายงนะครับได้ทั้งความหอมมันได้ทั้งกลิ่นแล้วก็มีเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นๆให้ด้วยครับ
2: ก็ตามจริงแล้วในเรื่องของข้าวหลามกลิ่นทุเรียนหรือรสชาติทุเรียนเนี่ยเราได้ทำมาเมื่อปีที่แล้วมาถึง 2-3 ครั้งแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่อยากจะทำเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ชาวบ้านหรือลูกค้าผู้สนใจเนี่ยได้รับข้าวหลามที่ได้การมีการพัฒนากลิ่นรสชาติใหม่ๆเพื่อต้องการที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นประการหนึ่งนะครับ
3: อันนี้ส่วนที่จะส่งเสริมก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับไปตามสื่อช่องทางต่างๆให้กับประชาชนและหน่วยงานรอบข้างนะครับได้รับรู้ว่าเรามีของดีอยู่ที่บ้านหูโตนนะครับตำบลนะครับเสียอำเภอนายงตรงนี้ก็จะสนับสนุนแล้วก็หาช่องทางนะครับวิธีการที่เราจะเผยแพร่ของดีๆของอำเภอนายงออกไปให้ภายนอกได้รับรู้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่นะครับบ้านหูโตนตำบลนะครับเสียอำเภอนายงครับ
1: พอย่างสุกแล้วนะครับก็นำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาเหลาให้บางลงเพื่อเอาไปขายครับกระบอกละถ้าเป็นกระบอกเล็กนะครับ20บาทแล้วก็กระบอกกลาง35บาทกระบอกใหญ่50บาทนะครับนอกจากจะแบ่งรายได้ให้กับกลุ่มแล้วนะครับปีนี้ยังเอารายได้เนี่ยมาช่วยซื้อกระเบื้องซ่อมศาลาการประชุมของหมู่บ้านที่พังไปด้วยครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าการที่ชาวบ้านมารวมตัวกันช่วยกันทำงานแบบนี้ยังลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไปด้วยครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์บางอย่างที่อาจจะเสียเล็กๆน้อยๆครับเอามาซ่อมใหม่แล้วก็เอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับเป็นการทำความดีที่จังหวัดปทุมธานีครับ
4: ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ย
1: กลุ่มผู้สูงอายุจิตอาสาครับนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ชำรุดนะครับอย่างรถเข็นผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยเก้าอี้ผู้ป่วยครับอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยกันซ่อมนะครับซ่อมเสร็จจะได้ส่งต่อให้ผู้ป่วยผู้ยากไร้เนี่ยเอากลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งนะครับอยู่ที่ศูนย์ซ่อมทีมงานกำนันเล็กหมู่3ตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีครับ
4: อดีตรองนายก
1: อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลบ้างมูลนิธิบ้างแล้วก็ประชาชนนำมาให้ครับก็มาคัดแยกมาซ่อมหรือว่าถอดอะไหล่จากชิ้นที่ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อนำส่วนที่ยังดีมาใช้ประโยชน์ต่ออ
5: ะไรที่ร้าน
4: อยากได้ยางวีลแชร์ยางวีลแชร์มันมีหลายขนาดนะก่อนจะมีเรายินดีรับทุกขนาดแหละยางวีลแชร์แพมเพิร์แล้วก็สีสเปรย์
5: ที่ตอนนี้เราขาดอยู
4: ่ครับที่เราขาดอยู
6: ่ที่ใช้ประจำ
4: ที่ใช้ประจำเราจะต้องฟักเงินตัวเองซื้ออยู่ประจำ
5: เราอยากได้อะไรตรงไหนยังไงอยู่ไหม
4: ไม่มีแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีมีอยู่แค่3อย่างเนี่ยแต่3อย่างเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากอะอย่างวีลแชร์เนี่ยอย่างวีลแชร์เนี่ย

0: ถ้าเป็นยางตันคู่ละไม่ต่ำกว่า800แล้วก็ถ้าใช้ยางเติมลมเนี่ยคู่หนึ่งก็อย่างน้อย400ขึ้น
1: ก็บอกบุญเน
0: า
1: ะ
0: บอกบุญครับใครยินดีจะร่วมทำบุญกับเรายินดีนะครับ
2: สำหรับคนที่ต้องการร่วมเป็นสะพานบุญนะครับไปบริจาครถเข็นเตียงผู้ป่วยหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับให้ศูนย์นำไปซ่อมแล้วก็ส่งต่อได้ส่วนผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็ติดต่อไปขอรับใช้ได้ครับมีแค่เงื่อนไขว่าพอหมดความจำเป็นแล้วขอให้นำกลับมาคืนจะได้แบ่งคนอื่นใช้ต่อไปครับตอนนี้สิ่งที่ขาดนะครับมีสีสเปรย์ล้อรถเข็นเบาะรองเตียงสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็แพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่ครับมาไปชมการทำขนุนทอดนะครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทแล้วก็เป็นโอท็อประดับ5ดาวด้วยครับอยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทที่เขาเน้นใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาเพิ่มมูลค่ากันแล้วก็สร้างงานให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
3: ชัยนาทที่สร้างรายได้กับคนในชุมชนตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทโดยนำขนุนในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าโดยกลุ่มบ้านขนุนทอดค่ะมีว่าที่ร้อยตีธนเดชเสนารักษ์หรือพี่จีอดีตข้าราชการครูมาสานต่อการแปรรูปขนุนทอดจากครอบครัว
4: ที่จริงขนุนที่นี่จะเยอะมากนะครับเราก็เลยเอาวัตถุดิบอันนี้ปกติแล้วเรากินแต่สุกถูกไหมครับแล้วทีนี้มันเยอะเกินจนแบบกินสุกไม่ทันก็เลยเกิดกระบวนการแปรรูปขึ้นมาคือเอาขนุนมาแปรรูปเป็นขนุนทอดนะครับ
3: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพี่จีก็คือเป็นคุณครูเป
4: ็
3: นครูมาก่อนแล้วก็ลาออกจากครูแล้วก็มาทำตรงนี้แบบเต็มตัว
4: ที่จริงต้องบอกว่ามาสืบทอดมรดกจากคุณแม่ด้วยนะครับก็คือเราอยากมีอาชีพส่วนตัวนะครับก็เลยมาต่อยอดจากคุณแม่อีกทีนึงตอนแรกมันก็เป็นรายได้เสริมนะครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีรายได้มากกว่ารายได้หลักของเราก็เลยเลือกทางนี้มากกว่า
3: ขนุนที่นำมาใช้จะเป็นขนุนพันทองประเสริฐจุดเด่นคือมีแป้งเยอะเวลานำมาทอดจะมีความกรอบซึ่งจะใช้ขนุนที่แก่แต่ยังไม่สุกค่ะมีเนื้อสีเหลืองขั้นตอนแรกก็จะต้องนำมาปอกเปลือกก่อนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงวินัยเป็นมือปอกนะคะสวัสดีค่ะคุณลุง
5: สวัสดีครับ
3: ต้องบอกว่าตำแหน่งปอกตรงนี้ก็คือมีแค่คนเดียวเหรอคะ
4: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับสำหรับคนปอกนะครับของเราเนี่ยมันเป็นขนุนวิธีการปอกก็คือต้องผ่าขนุนให้เป็น4ส่วนก่อนนะครับแล้วก็มาปอกเพื่อเอายางออกทีนี้เราจะเห็นวิธีการปอกนะครับซึ่งคนปอกหาได้น้อยมากเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะมากนะครับแล้วก็ยวงขนุนแล้วก็ลูกขนุนเนี่ยมีขนาดใหญ่เวลายกเวลาอะไรเนี่ยต้องแข็งแรงมากๆเลย
3: คุยกันแป๊บเดียวปอกแบบเกือบหมดแล้วนะวันหนึ่งลุงปอกไปกี่ลูกสูงสุดที่เราเคยปอก
5: ทำลูกไม่เลยครับเคยปอกได้ถึง4ตันครับ
3: 4ตันวันเดียวนะคะ
5: คร
3: ับ โอ้
4: มีมือปอก
3: ดูกล้ามแขนนะคุณผู้ชมนะ
4: เราต้องไม่แก่แต่เนื้อต้องสีเหลืองแล้วยังไม่หวานปกติเราจะทานขนุนที่สุกแล้วเริ่มหวานแต่อันเนี้ยขนุนที่เราเอามาทอดเนี่ยต้องไม่หวานถ้าหวานจะทอดไม่ได้ครับไม่งั้นมันจะดำจะนิ่ม
3: เราสังเกตดูเนื้อด้านในจะสีประมาณนี้เลย
4: ใช่ใช่ครับเขาเรียกขนุนดำเนินคือเหลืองแต่ต้องไม่หวาน
3: แล้วก็ใช้ขนุนพันอะไรนะคะพี่
4: ทองประเสริฐครับ
3: ทองประเสริฐ
4: เราจะใช้ขนุนพันทองประเสริฐเป็นหลักเพราะว่าขนุนทองประเสริฐเนี่ยมีแป้งเยอะนะครับเวลาทอดมาจะมีความกรอบมากกว่าพันอื่นเลยพันอื่นจะเอามาทอดไม่ได้เลย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: นะครับเวลาแปรรูปเนี่ยเวลาทอดจะมีความกรอบกรอบล้วนๆกรอบไม่แข็งของพันทองประเสริฐ
3: หลังจากปอกเปลือกแล้วจะนำไปแกะยวงออกจากซังนำเม็ดออกแล้วนำไปล้างทำความสะอาดสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆก่อนจะนำไปทอดทอดครั้งละ8เตาค่ะซึ่งจะต้องมีคนคุมการทอดอยู่ตลอดเวลาชมมาดูกระบวนการทอดขนุนบ้างค่ะจะเห็นว่าเขามีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ด้วยในการทอดด้วยค่ะพี
4: ่ใช
3: ่แล้วก็การทอดเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยยังไงคะพี
4: ่การทอดของเรานะครับจริงๆอ่ะมันเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการปรุงรสชาติไม่ว่าการปรุงรสชาติแล้วก็เตรียมวัตถุดิบก่อนไปบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการทอดนะครับ

0: ซึ่งตอนนี้เรามีกระบวนการทอดซึ่งพัฒนาจากคนทอดปกตินะครับแล้วก็มีเครื่องคนนะครับมาช่วยในคนทอดด้วยครับ
1: ก็คือการที่มีเครื่องเนี่ยเครื่องเขาก็จะคนตลอดเวลา
0: ใช่ใช่นะครับไม่งั้นแผ่นมันจะไม่เสมอกันก็เรียกแผ่นไม่เสมอแล้วก็สีของขนุนเวลาทอดแล้วเนี่ยจะไม่เสมอกันเราไม่ได้ใส่สีเพื่อปรุงแต่งสีหน้าขนุนนะครับเราใช้สีธรรมชาติของขนุนเลยที่ออกมาเหลืองๆแบบนี
1: ้เห็นบอกว่าตอนทอดนี่จะมีการแบบใส่น้ำตาลลงไปตอนทอด
0: นะครับอันนี้เป็นสูตรของเราสูตรลับเฉพาะของเราก็จะเป็นปกติแล้วการทอดปกติกล้วยฉาบนะครับก็คือเหมือนว่าเราเอามาคุกข้างนอกเพื่อฉาบด้านผิวนะครับแต่กระบวนการทอดของเราเนี่ยจะเราจะเติมน้ำเชื่อมนะครับเราเติมน้ำเชื่อมตอนทอดไปเลยทีนี้รสชาติอะไรมันก็จะซึมเข้าไปข้างในเนื้อได้เลยครับ
2: ขนุนดิบ10กิโลกรัมเมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะเหลือเพียงประมาณ 1-2 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะขนุนทอดจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่งขายไม่มีหน้าร้านค่ะจำหน่ายขนุนทอดเฉลี่ยเดือนละ4ตัน
0: ก็ส่งอยู่ในราคาที่ถูกมากลูกค้าสามารถทำกำไรได้เยอะมากเลย
1: ค่ะอย่างจุดเด่นขนุนทอดของเรามีจุดเด่นยังไงคะพี่ตรงนี
0: ้คือของเราเนี่ยสดใหม่สะอาดแน่นอนนะครับเพราะเรามีมาตรฐานทั้งมปช.นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของอย.ของสาธารณสุขด้วยนะครับ
1: อย่างตอนนี้การขายของเราก็ส่วนใหญ่จะเน้นขายส่ง
0: ใช่นะครับของเราเน้นส่งทั้งตลาดนะครับตลาดค้าส่งรายใหญ่เลยในกทม.แล้วก
1: ็
0: ตลาดค้าส่งตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆเลยครับ
1: เสียงตอบรับจากลูกค้าก็ขายดี
0: มากดีมากเลยครับเพราะว่าขนุนเป็นถือว่าเป็นเดอะเบสของเราด้วยเป็นแบรนด์สินค้าหลักของเราด้วยโดยเฉพาะขนุนทอดทุกรสชาติเลยนะครับที่จริงเรามีหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่ารสหวานเค็มบาร์บีคิวปาปริก้าสลายนะครับอันนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากเลยครับ
2: การแปรรูปขนุนทอดยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้มีงานทำค่ะปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม30คน
3: ได้เยอะเลยค่ะแบบผู้สูงอายุก็มีรายได้ไม่ต้องออกไปแบบนอกบ้านอะไรเงี้ยเดินมาอยู่ด้วยกันนี่ก็มีอะไรได้เยอะแยะมีเพื่อนมีอะไรแบบได้คุยกันแบบมีสมาชิกได้คุยกันแบบเฮฮาฮาแบบไม่เหงา
0: ก็ภูมิใจนะครับก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้นะครับถึงไม่หมดทั้งตำบลแต่เราสามารถให้เขามีรายได้อย่างน้อยมีจุนเจือครอบครัวนะครับพอมีรายได้แต่ละวันเนี่ยพอเพียงกับเขาอาศัยนะครับในแต่ละวันในการทำงานจริงๆอ่ะนะครับก็คือทำเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายให้เราว่าเราจะทำอะไรก่อนค่อยๆทำเป็นขั้นบันไดไปนะครับเป้าหมายเราไม่ใช่เราจะก้าวข้ามขั้นบันไดไปเลยเราขอแค่ทีละขั้นทีละขั้นนะครับปีนี้อาจจะได้ขั้นครึ่งขั้นก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราค่อยๆดำเนินการมีเป้าหมายไปเรื่อยๆเราจะตั้งเป้าหมายไม่เกินตัวนะครับเหมือนปีนี้เอาแค่นี้โอเคสำเร็จแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ
2: ที่นี่ยังนำผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆมาแปรรูปค่ะมีทั้งกล้วยเผือกฟักทองสิ่งที่ทำให้กลุ่มขนุนทอดประสบความสำเร็จพี่จีบอกว่าคือการให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่ากันค่ะและสร้างความมั่นคงให้กับทุกคนได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวค่ะ
0: กรอบอร่อยสะอาดขนุนทอดของดีชัยนาท
4: ในอนาคตนะครับตั้งใจว่าจะขยายพื้นที่ให้เป็นโรงงานแล้วก็จะส่งสินค้าตัวนี้ออกต่างประเทศด้วยครับเรานี้เราปิดท้ายกันด้วยถ้ำจินดามณีเป็นแลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับไปชมพ่อเงาะป่าใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมโชคลาภตามความเชื่อกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับหลังกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล้องพยาบาลค่ะเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ระบุว่าการรื้อโครงสร้างของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นั้นที่ถูกไฟไหม้ต้องใช้เวลาราว1สัปดาห์ค่ะขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปตรวจแล้วก็เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ในอาคารได้แล้วนะคะแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ค่ะเนื่องจากว่ายังมีอุปสรรคในเรื่องของโครงสร้างที่เป็นเหล็กที่อาจจะพังถล่มลงมาได้ค่ะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบภายในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังประเมินแล้วนะคะว่ามีความปลอดภัยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเปิดเผยว่าแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วแต่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงจุดต้นเพลิงค่ะที่คาดว่าอยู่ที่บริเวณชั้น1โซน4เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่ต้องใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนโครงสร้างก่อน
1: ในเบื้องต้นนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับบริเวณที่ตามภาพนะครับตามภาพที่ปรากฏก็คือบริเวณโซน4ครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเมื่อกี้ถ้าทั้งด้านหลังนะครับมันจะเป็นพื้นของชั้น3และชั้น2ที่มันถล่มลงมาแล้วก็แมคโครซุดตัวลงมานะครับทำให้มันเป็นทางเดินเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าจุดเกิดเหตุเองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รื้อออกมา
0: ขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ไฟไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำลดอุณหภูมิจนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสามารถเข้าไปตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆภายในอาคารได้แล้วเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้ส่วนการรื้อถอนโครงสร้างของอาคารคาดว่าใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนการรวบรวมพยานหลักฐานประกอบคดีพลตำรวจตรีชัยกิจโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้เสียหายแจ้งความแล้ว170คนสอบปากคำพยานและผู้เสียหายรวมแล้วกว่า138ปากเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงเหตุลอบวางเพลิงส่วนแนวทางการสืบสวนทางตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะเพราะว่าต้องนำข้อมูลจากการตรวจพิสูจน์หลักฐานของกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจมาประกอบการพิจารณาในสำนวนคดีด้วยค่ะศาลมีคำพิพากษาให้จำคุก2ปีโดยไม่ละลงอาญาและปรับ600บาทนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสมาชิกกลุ่มทะลุวังนะคะในคดีมาตรา112และข้อหาอื่นรวม5ข้อหากรณีไลฟ์สดขบวนเสด็จค่ะนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองและสมาชิกกลุ่มทะลุวังเดินทางมาฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญาคดีที่ตกเป็นจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และข้อหาอื่นรวม5ข้อหาค่ะสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5มีนาคมปี65นางสาวทานตะวันได้ทำการไลฟ์สดผ่านสื่อสังคมออนไลน์บริเวณถนนราชดำเนินนอกตรงข้ามสำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือว่า UN ในช่วงที่ขบวนเสด็จก่อนที่จะถูกตำรวจเข้าควบคุมตัวและดำเนินคดีค่ะศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วมีคำพิพากษาให้จำคุกนางสาวทานตะวัน2ปีไม่รอลงอาญาและปรับ600บาทฐานทราบคำสั่งเจ้าพนักงานและไม่ปฏิบัติตามขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวค่ะทนายอ่านบุรีรัมย์ได้ยื่นฟ้องตรงต่อศาลอาญาเอาผิดพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะคะกรณีที่ให้สัมภาษณ์พาดพิงข้อมูลส่วนตัวและคนในครอบครัวค่ะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการใช้อำนาจคุกคามประชาชนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานของรัฐค่ะนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอ่านบุรีรัมย์เดินทางเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีกับพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งเป็นการฟ้องตรงต่อศาลค่ะนายพัทรพงศ์เปิดเผยว่าการยื่นฟ้องครั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่รัฐมนตรีคนดังกล่าวนั้นให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายในทำเนียบรัฐบาลโดยมีการพูดถึงข้อมูลส่วนตัวและเรื่องครอบครัวในอดีตซึ่งมองว่าทำให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเสียหายค่ะ นายพัทรพงษ์ยังระบุว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาตอบโต้คนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าข่ายใช้อำนาจกับประชาชนในลักษณะที่อาจสร้างความหวาดกลัวหรือไม่ค่ะ
2: รัฐต้องปกป้องคุ้มของคนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานหน้าการทำหน้าที่ของรัฐเพราะเขาทำหน้าที่ให้คุณปกป้องคุณอยู่แต่นี่อะไรครับรัฐทำอะไรครับรัฐมาย่ำยีเขาทำให้เขาหวาดกลัวทำให้เขาระแวงอย่างนี้แหละครับคือรัฐที่ชอบนะฉะนั้นเอาละผมไม่ได้บอกว่าใครจะพูดอะไรก็ได้จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วคำถามก็คือว่าผมทำอะไรนอกกรอบกฎหมายผมทำอะไรผิดครับคุณรัฐพลทำไมไม่แจ้งความดำเนินคดีกับผมหากว่าผมนำความเท็จมากล่าวมาร้องตามหน่วยงานสถานที่ต่างๆในกิจกรรมในสิ่งที่ผมไปต่อสู้เขาก็โดนโกงสอบหัวสวทำสิครับกลับมาขุดประวัติเรื่องราวในอดีตบุพการีของผมมาย่ำยีแบบนี้
0: ทนายอั๋นยังระบุว่าการเลือกใช้วิธีการยื่นฟ้องโดยตรงต่อศาลอาญาโดยไม่ผ่านกระบวนการแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจหรือว่าสถานีตำรวจเพื่อให้คดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลค่ะพร้อมกับมองว่าคดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์สำคัญนะคะต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับในกรณีนี้ศาลได้รับคำร้องแล้วก็นัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่30พฤศจิกายนนี้ค่ะตำรวจสภ.บ้านดู่เตรียมเรียกอาจารย์แพทย์ที่ขับรถยนต์ชนนักศึกษาเสียชีวิต2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีก1คนนะคะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตภายในวันนี้ค่ะขณะที่เจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาขับรถชนนักศึกษาค่ะโดยบอกว่าพร้อมที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะสภาพความเสียหายของรถยนต์เก๋งของอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาหลังถูกรถยนต์เก๋งพุ่งชนเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมปี2569ที่ผ่านมาบริเวณ3แยกนางแลตำบลนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะจนเป็นเหตุทำให้นักศึกษาหญิงชั้นปีที่1เสียชีวิต2คนบาดเจ็บสาหัสอีก1คนพันตำรวจเอกอนุสรหน่อคำบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่จังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าวันนี้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดีจะทำการเรียกตัวอาจารย์หมอคู่กรณีมารับทราบข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าทางอาจารย์หมอคู่กรณีได้ให้ความร่วมมือกับตำรวจและดูแลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุทั้งการช่วยปฐมพยาบาลนักศึกษาที่บาดเจ็บและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยล่าสุดนักศึกษาที่บาดเจ็บอาการพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ค่ะสำหรับนักศึกษาที่เสียชีวิตก็ได้ดูแลค่าเคลื่อนย้ายศพค่าซื้อโลงศพค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพและไปร่วมงานศพที่จังหวัดน่าน2ครั้งโดยไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีหรือไม่แสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ยังระบุว่าในทางคดียังคงต้องรอผลตรวจพิสูจน์ของหน่วยงานอื่นๆเพิ่มเติมค่ะเพื่อใช้ประกอบในสำนวนคดีเช่นผลตรวจของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและผลชันสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์พร้อมกับยืนยันว่าตำรวจจะทำงานอย่างตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทางผู้สื่อข่าวยังได้ประสานไปยังอาจารย์แพทย์คนดังกล่าวเพื่อสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้โดยเจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีเจตนาและก็ไม่ได้หลบหนีตามที่เป็นข่าวและพร้อมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่สำหรับความคืบหน้าทางคดีปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของตำรวจซึ่งรอการเรียกรับทราบข้อกล่าวหาตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปค่ะวันแรกของการใช้งานโครงการ TSAI Passport ขณะนี้ก็มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 100,000 คนจากตัวเลขลงทะเบียน 1,300,000 คนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญก็ระบุว่าจากการทดลองใช้ก็พบว่ามีข้อจำกัดหลายด้านค่ะแล้วก็แนะให้รัฐนั้นเร่งปลดล็อกข้อจำกัดเพื่อการใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะรัฐบาลเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปเข้าใช้งาน AI ได้ฟรีครอบคลุมกว่า30โมเดลผ่านทางเว็บไซต์ AIPass.go.th รองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC และผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลระบุว่าโครงการนี้ยังมีข้อจำกัดเรื่องของการใช้งานค่ะแม้ว่าจะมีโมเดลให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะเครื่องมือสร้างภาพและวิดีโอแต่ข้อจำกัดด้านจำนวนการใช้งานยังน้อยเกินไปค่ะเช่นการแชทที่จำกัดประมาณ 20-50 ครั้งต่อวันการสร้างวิดีโอประมาณ10คลิปต่อเดือนรวมถึงไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่ได้นะคะทำให้ยังไม่สามารถที่จะตอบโจทย์การใช้งานของคนทำงานได้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ AI ให้บริการฟรีบางรายซึ่งสามารถวิเคราะห์ไฟล์เสียงแล้วก็วิดีโอได้ถอดเสียงสรุปงานประชุมวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ส่งออกเป็นไฟล์ Word หรือว่า Excel ได้ซึ่งเป็นงานที่คนทำงานใช้เป็นประจำแต่ AI Plus นั้นยังทำไม่ได้ค่ะจึงเสนอให้ภาครัฐนั้นปรับปรุง TSAI Passport ให้มีความสามารถมากกว่า AI Version Free และควรที่จะยกระดับให้ใกล้เคียงกับบริการแบบเสียเงินนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานจริงมากขึ้นค่ะสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าจนถึงเวลาบ่ายโมงมีผู้ใช้งานแล้วนะคะ 111,764 คนค่ะขณะที่นางการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าหลังจากที่ได้รับหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องจากศาลกรณีที่โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ Facebook โดยบริษัทผู้รับจ้างโครงการ TSAI Passport ได้ยื่นฟ้องในฐานความผิดทางอาญาตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยยืนยันนะคะว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นการตั้งคำถามตามหลักวิชาการและจริยธรรมค่ะโดยไม่ได้ระบุชื่อพาดพิงถึงบริษัทแต่อย่างใดและเมื่อวันที่27กรกฎาคมก็ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามระบบอย่างถูกต้องพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบเรื่องนี้ต่อไปค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะพร้อมกับเน้นย้ำบูรณาการในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนที่จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้นำศาสนาภาคประชาชนและหน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อที่จะปรับแผนวิธีการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้มากขึ้นแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะคุณศิลปภาคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะสสจังหวัดชายแดนใต้เตรียมที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้มีภาคประชาชนเข้าเป็นหนึ่งในการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ด้วยค่ะขณะที่เลขาธิการกอรมน.ก็เปิดเผยนะคะว่าการข่าวในพื้นที่ไม่ได้ล่าช้าค่ะก่อนที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะนำการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาคประชาชนและผู้นำศาสนาพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประภาสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวย้ำให้รอการรับฟังปมปัญหาจากที่ประชุมเพราะต่างก็ทำการบ้านกันมาเพื่อพิจารณาปรับวิธีเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ให้ได้โดยปฏิเสธว่าการข่าวนั้นไม่ได้ล่าช้าค่ะ
4: เขาก็จะพยายามปรับแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ครับเพื่อมาดูพื้นที
3: ่ขณะที่นายอามีนมายูโซพร้อมด้วยคณะสสจังหวัดชายแดนใต้ยอมรับนะคะว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ร่วมสะท้อนปัญหาต่อนายกรัฐมนตรีเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยตรงและเห็นว่าการพูดคุยสันติสุขจะต้องมีภาคประชาชนเข้าร่วมด้วยค่ะ
5: จริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับควรจะมีเวทีพูดคุยควรจะมีโต๊ะเจรจานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เจรจาแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หาทางออกกับเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆควรจะมีเวทีเจรจาครับ
3: ส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ตรวจเยี่ยมค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอและเน้นย้ำถึงการทำงานของทุกฝ่ายต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนค่ะตลอดจนการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาไปสู่สันติสุขในพื้นที่ค่ะโดยรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพูดคุยขออภัยค่ะในฐานะที่เป็นหนึ่งใน ผู้ที่ดูแลในพื้นที่นะคะก็ออกมากำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีการข่าวที่แม่นยำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณศิลปภาค่ะมาดูการประชุมวุฒิกันนะคะวันนี้ก็มีการไฟเขียวอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทค่ะเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จำเป็นเร่งด่วนส่วนปลัดกระทรวงการคลังก็ให้คำมั่นว่าจะกันกรองโครงการอย่างเข้มงวดเปิดเผยตรวจสอบได้พร้อมขอให้รายงานสภาในเวลา60 วันด้วยนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: ค่ะคุณพึ่งนภาคะถือว่าพรก.กู้เงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้สมบูรณ์แล้วหลังจาก2สภาอนุมัติค่ะวุฒิสภาอนุมัติพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทด้วยมติ135-11ค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตราพรก.ว่างบประมาณตามปกตินั้นมีไม่เพียงพอในการรับมือกับผลกระทบด้านวิกฤตพลังงานหากไม่เร่งรับมือก็จะทำให้วิกฤตยืดเยื้อจึงต้องสร้างความมั่นคงด้านพลังงานค่ะผ่านการเปลี่ยนผ่านและการกู้เงินก็เป็นทางเลือกสุดท้ายค่ะพร้อมยืนยันว่าจะไม่กระทบการบริหารหนี้สาธารณะส่วนการกันกองโครงการก็เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะดำเนินการอย่างเข้มงวดค
6: ่
3: ะ
6: ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และอยู่ภายใต้แผนงานและโครงการที่กำหนดตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดเท่านั้นและต้องมีการพิจารณาการกรองความเหมาะสมและความคุ้มค่าของโครงการตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับเงินงบประมาณและแหล่งเงินอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
3: โดยสมาชิกวุฒิสภาต่างลุกขึ้นอภิปรายกว่า20 คนค่ะแสดงความเห็นทั้งสนับสนุนการออกพรก.เพื่อรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานแต่ก็มีบางส่วนค่ะแสดงความกังวลถึงแผนดำเนินงานความคุ้มค่าความโปร่งใสที่จะอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตค่ะแต่ทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมนายลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็ต่างยืนยันค่ะให้คำมั่นต่อที่ประชุมว่าจะพิจารณาการกองโครงการอย่างเข้มงวดคุ้มค่าโปร่งใสเปิดเผยเพื่อทำให้ประเทศไทยนั้นมั่นคงค่ะและยังชี้แจงว่าเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาก็ต้องรายงานต่อที่ประชุมรัฐสภารับทราบถึงการดำเนินการใช้จ่ายเงินใน60ภายใน60วันค่ะยืนยันว่าไม่ได้ตีเช็คเปล่าอย่างที่มีความกังวลค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะสำหรับการประชุมสัปดาห์นี้ค่ะทางวิปรัฐบาลและวิฝ่ายค้านก็เตรียมที่จะพิจารณาเรื่องของยัตติด่วนเรื่องของสถานการณ์ในภาคใต้ด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจหนองคายสอบปากคำ6 นายตำรวจที่ตั้งด่านตรวจบริเวณแยกหนอง2 ห้องถนนมิตรภาพอุดรหนองคายค่ะหลังจากที่ถูกชายคนหนึ่งกล่าวหาว่าตำรวจชุดดังกล่าวนั้นขอแบ่งทองเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีนะคะพร้อมกับเร่งขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์หรือไม่ค่ะโทรศัพท์มือถือ124 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา15 เครื่องและทองคำแท่งน้ำหนัก1 บาท 6 แท่งเป็นของกลางที่ด่านตรวจหนอง2 ห้องตำรวจภูธรเมืองหนองคายตรวจยึดได้บริเวณถนนมิตรภาพช่วงอุดรธานีหนองคายจากรถยนต์คันหนึ่งเมื่อคืนวันที่24 สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก่อนที่ต่อมาชายที่ถูกจับกุมนั้นจะอ้างว่ามีตำรวจชุดจับกุมขอแบ่งทองคำเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีในบางข้อหาค่ะพันตำรวจเอกประภาสถิติศักดิ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรหนองคายเปิดเผยว่าคดีที่เกิดขึ้นกระทบต่อภาพลักษณ์การทำงาน

0: ของตำรวจค่ะจึงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนโดยได้เชิญตำรวจทั้ง6นายที่ประจำด่านในวันเกิดเหตุมาให้ข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะ
1: ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับทางเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็แน่นอนก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานแล้วก็ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนนะครับทางผู้ชาทุกระดับให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ต้องส่งทีมงานจากในนามของตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายนะครับก็มีผมมีท่านรองณัฐวุฒิทางผมและทีมงานขอยืนยันว่าก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับจะดําเนินการด้วยตรงไปตรงมานะครับ
0: ส่วนทองคําแท่งที่พบอยู่ในตัวของชายต้องสงสัยแต่ไม่สามารถแจ้งที่มาได้ตำรวจจึงได้ยึดไว้ตรวจสอบค่ะซึ่งเบื้องต้นก็พบว่าเป็นทองคําจริงค่ะขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดมาติดต่อขอรับคืนโดยผู้ที่เป็นเจ้าของสามารถไปแสดงตัวพร้อมพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้กับทางตำรวจภูธรเมืองหนองคายนอกจากนี้พันตำรวจเอกจิรวิทย์ปานยิ้มผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายยังได้สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งทำการขยายผลตรวจสอบโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์แบบพกพาว่ามีความเกี่ยวข้องกับขบวนการพนันออนไลน์หรือไม่ค่ะทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบรายชื่อพนักงาน20คนและพบข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับเว็บพนันบางส่วนค่ะในปาเร่งกู้ภัยคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยยกให้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้นะคะหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ตัวเลขความสูญเสียตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นมากกว่า900คนแล้วนะคะแล้วก็มีผู้สูญหายทะลุ 4,000 คนไปแล้วค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนใช้สุนัขร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเหตุดินถล่มบริเวณจุดผ่านแดนจี่หลงซึ่งเชื่อมระหว่างทิเบตกับเนปาลขณะที่เจ้าหน้าที่กู้สัญญาณการสื่อสารถึงจุดปฏิบัติการกู้หลักได้แล้วค่ะซึ่งก็จะทำให้ปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นสื่อทางการจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตในทิเบตอยู่ที่16คนและมีผู้สูญหายอีก546คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่งค่ะส่วนในฝั่งเนปาลทหารประมาณ 10,000 นายพร้อมกับทีมผู้เชี่ยวชาญจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือกลุ่มคนงานที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ5แห่งนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วคาดว่ามีคนงานติดอยู่ภายในอย่างน้อย933คนค่ะจากตัวเลขผู้สูญหายทั้งหมดที่เพิ่มเป็นกว่า 4,240 คนแล้วส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า903คนโดยทางการเนปาลยกให้การช่วยเหลือคนงานในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นภารกิจสำคัญสูงสุดในขณะนี้ค่ะในขณะที่ครอบครัวและก็ญาติของผู้สูญหายยังคงเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าจะได้รับข่าวดีค่ะครอบครัวที่ต้องเผชิญความสูญเสียก็ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตมาประกอบพิธีชาปนกิจแล้วอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางการเนปาลได้ทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ไปฝังไว้ในหลุมศพเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการพิสูจน์อัตลักษณ์และป้องกันปัญหาสุขอนามัยเนื่องจากการปล่อยร่างที่เริ่มเน่าเปื่อยไว้กลางแจ้งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคได้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ฝังร่างผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ200คนหลังจากที่เก็บตัวอย่าง DNA ถ่ายรูปเก็บรายละเอียดอัตลักษณ์บุคคลและบันทึกรายละเอียดเพื่อการระบุตัวตนไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งกำหนดหมายเลขอ้างอิงเพื่อให้ครอบครัวสามารถติดต่อรับศพได้ในภายหลังค่ะเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในสหรัฐตอนนี้ก็พบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้แสดงให้เห็นถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากในแม่น้ำโคโลราโดภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาที่ไหลบ่าพัดเอาเศษซากวัตถุต่างๆปะปนไปกับโคลนและน้ำสีน้ำตาลแดงค่ะขณะที่เต็นท์ที่พักต้องต้านทานแรงลมระหว่างฝนตกหนักซึ่งพายุฝนก็ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณเส้นทางเดินป่าไบรท์แองเจิลซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยม จ้าหน้าที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐระบุว่าได้นำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยขนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศออกไป62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่มีการพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะขณะที่คาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย15คนนอกจากนี้ทางการยังได้

0: เตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนถึงวันนี้ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือหินถล่มเพื่อให้นักท่องเที่ยวเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่นิยมและมีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงกว่า5ล้านคนทุกปีค่ะอิหร่านโจมตีฐานทัพในจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐนั้นโจมตีเกาะราลัดขณะที่สหรัฐก็ยืนยันว่าปฏิบัติการดังกล่าวนั้นมุ่งขัดขวางอิหร่านไม่ให้วางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซค่ะกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC ได้เผยแพร่ภาพการยิงขีปนาวุธหลายลูกพร้อมทั้งระบุว่าได้พุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายทางการทหารของสหรัฐในฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพอากาศอัลอารัตที่จอร์แดนค่ะนอกจากนี้นะคะยังเผยภาพอีกจุดหนึ่งของกองทัพอิหร่านระบุว่าเป็นการปล่อยโดนโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในฐานทัพอากาศอัลมินฮัสที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตด้วยค่ะสื่ออิหร่านรายงานว่าการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเกาะราลัดทางใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้ซึ่งถือว่าเป็นการใช้กำลังโจมตีอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมโดย ARGC ระบุว่าการโจมตีของสหรัฐส่งผลให้ทหารและประชาชนชาวอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนค่ะซึ่งอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษการกระทำเช่นนี้ขณะที่กองทัพจอร์แดนยืนยันว่าสามารถสกัดขีปนาวุธที่เข้ามาในน่านฟ้าได้8ลูกเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่ยืนยันว่าสกัดโดรนที่บินเข้ามาได้1ลำด้านกองบัญชาการกองทัพสหรัฐหรือเซนคอมระบุว่าปฏิบัติการของสหรัฐเป็นไปในวงจำกัดและมีขึ้นเพื่อขัดขวางกองกำลังวางทุ่นระเบิดของ IRGC ซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซได้พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของ IRGC ที่ระบุว่าการโจมตีของสหรัฐถือเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่ากองทัพสหรัฐได้โจมตีเกาะคาร์กของอิหร่านด้วยแต่ยังไม่มีรายงานใดๆยืนยันคำกล่าวอ้างนี้ค่ะกรมสรรพสามิตได้เตรียมเสนอโครงสร้างภาษีรถ EV โดยคงหลักการภาษีเท่าเทียมค่ะเน้นดึงดูดการลงทุนแล้วก็ไม่หนุนการนำเข้าเพียงอย่างเดียวค่ะนายพรชัยถีระเวทอธิบดีกรมสรรพสามิตระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอแนวทางในการปรับปรุงภาษีรถยนต์ EV ค่ะต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่า EV Board และครม.ภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้สอดคล้องกับบริบทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงโดยมีหลักการสำคัญ3ประการนะคะก็คือรัฐไม่สนับสนุนการนำเข้ารถยนต์เพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องดึงดูดการลงทุนและเป็นต้นแบบเทคโนโลยีใหม่ยกระดับไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการส่งออกค่ะด้วยการขยายสเกลการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศและการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและผู้ผลิตในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลค่ะกรมสรรพสามิตจะกำหนดหลักเกณฑ์การใช้วัตถุดิบในประเทศนะคะว่าจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่และมีนิยามของการใช้วัตถุดิบในประเทศซึ่งจะกำหนดให้เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มากที่สุดค่ะ
1: จะไม่ได้ทำแค่แบบเย็บเบาะหนังนะครับทำเรื่องยางหุ้มหรือว่าชันจับเฉยๆแล้วมันต้องไปทำเรื่อง value added import part ในเมืองไทยที่เป็น part ในเมืองไทยได้มากขึ้นซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องอาศัยการที่จะได้รับการร่วมมือจากนักลงทุนต่างประเทศให้เขาเนี่ยอย่างน้อยสุดคุณเคยลงทุนกับเราในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแล้วในยุคที่2คือปี65จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยคุณต้องช่วยและผลักดันให้พวกเราเนี่ยเป็นมือไม้ที่สามารถจะผลิตสินค้าโดยใช้วัตถุดิบในประเทศของเราเนี่ยที่มี value added มากขึ้น
0: ปัจจุบันไทยมีโรงงานผลิตรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการ EV 3และ EV 3.5 แล้วประมาณ10โรงงานนะคะมีกำลังการผลิตสูงสุดประมาณ 380,000 คันต่อปีค่ะมีการจ้างงานประมาณ 25,000 คนมีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน 140,000 ล้านบาทแล้วก็มีการใช้รถไฟฟ้าในประเทศประมาณ 170,000 คันค่ะสำหรับการพิจารณาโครงสร้างภาษีและการกำหนดอัตราภาษีใหม่ต้องคำนึงถึงความหลากหลายของเทคโนโลยีทั้งรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือ BEV และรถยนต์ไฮบริดหรือ SEV PHEV รวมถึงต้องดูแลผู้ประกอบการแล้วก็ซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปเดิมที่มีชิ้นส่วนการผลิตเกี่ยวข้องและมีแรงงานจำนวนมากเพื่อให้โรงงานผู้ผลิตนั้นสามารถที่จะปรับตัวและรองรับกับเทคโนโลยีทางเลือกที่หลากหลายได้นะคะในระหว่างที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดค่ะก่อนหน้านี้10สมาคมยานยนต์และชิ้นส่วนไทยก็ได้ร่วมกันยื่น8มาตรการฉุกเฉินต่อรัฐค่ะเพื่อรับมือกับวิกฤตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าทะลักรวมถึงยื่นหนังสือถึงกรมสรรพสามิตเสนอแนวทางในการกำหนดโควต้าจำกัดปริมาณการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปพร้อมเห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราภาษีเพื่อส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศและขอให้มีผลบังคับใช้ทันทีค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: เปิดประตูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้ครม.สัญจรเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะลันตาหวังพลิกโฉมเมืองเก่าสู่มรดกโลกการันตีเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 100% ตุลานี้เปิดบรรจุใหม่อนุทินชี้ชิงลาออกก็ไม่พ้นผิดไม่ง่ายค้นหาคนงานติดค้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาลคาดสูญหายอีกหลายร้อยคนวอลเลย์บอลหญิงสู้สุดใจสร้างตำนานคว้าตั๋วโอลิมปิกคนไทยปลื้มรอรับกลับคืนนี้ติดตามในข่าวค่ำไทย
3: เสียงเฮเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
4: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
3: ด้วยกำลังคนนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
5: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
4: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
3: ติดตามชมสารคดีสินแห่งสายนาทีทางไทย PBS
6: อาจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
7: ์โอ้ถ้าคนนี้มานี่ต้องถามเรื่องพิธาอำลาการเมืองอ่ะ
6: โอ้โห
7: ขอใจซะแล้ว
6: คุณโอ้คุณเล่นตัดอนาคตเข้าไปเลยนี่ต้องถามเพื่อตัวเดี๋ยวค่อยฟังนะ
8: ใช่ว่าจะไปเปิดลักเก้บาร์ที่ไหน
7: ติดตามครับ
9: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

สวัสดีค่ะเสียงเป็นเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะวันนี้ที่ห้วยขาแข้งมีกิจกรรมรำลึก36ปีการจากไปของคุณสืบนะคะเสถียรนะคะบุคคลสำคัญที่ทุ่มทั้งชีวิตบอกเล่าเรื่องราวของสัตว์ป่าและผืนป่าอนุรักษ์ค่ะเสียงปืนที่ดังขึ้นในปี2533ทำให้ผู้ที่มีอำนาจหันมาสนใจสถานการณ์ที่ยากมากๆสำหรับคนทำงานในสายอนุรักษ์นะคะสำหรับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นผืนป่าอนุรักษ์และเป็นมรดกโลกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศค่ะกินพื้นที่ขอบเขตทั้งจังหวัดอุทัยธานีบางส่วนของกาญจนบุรีแล้วก็ตากด้วยพื้นที่อันกว้างขวางก็เป็นข้อท้าทายของกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จำกัดต้องทำงานหนักในการดูแลพื้นที่อันกว้างขวางนี้นะคะแต่หลายสิบปีที่ผ่านมางานอนุรักษ์ที่ห้วยขาแข้งน่าสนใจมากๆค่ะเพราะไม่ได้กอดงานอนุรักษ์ไว้กับเจ้าหน้าที่เพียงอย่างเดียวแต่ขยายการทำงานด้านอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน NGO หน่วยงานรัฐในท้องถิ่นและชุมชนในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดทำบัฟเฟอร์โซนหรือว่าพื้นที่แนวกันชนค่ะคู่ขนานไปกับพื้นที่อนุรักษ์แนวกันชนนี่มันจะขนานไปกับพื้นที่อนุรักษ์สักประมาณกว่า200กิโลเมตรโดยพื้นที่แนวกันชนรอบๆเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและอุทยานแห่งชาติในจุดนั้นจะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันและเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับป่าอนุรักษ์นะคะซึ่งมีชุมชนอยู่ราวๆสัก4

0: ์ป่าและทรัพยากรอื่นๆอยู่ชิดกับพื้นที่ของตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีส่วนโซนที่4เป็นโซนจัดการทรัพยากรโดยชุมชนป่าชุมชนและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตำบลข้อควายแล้วก็ตำบลเจ้าวัดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะโซนที่5เนี่ยเป็นการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีนะคะเจาะไปดูรูปธรรมการจัดการของโซน2ค่ะประตูสู่ห้วยขาแข้งกับการท่องเที่ยว2สัตว์ที่ทีมข่าวพลเมืองเดอะสปอตไลท์ไทยแลนด์ได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสบรรยากาศที่ตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีติดตามจากรายงานค่ะ
1: หนึ่งในรูทการท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์สุดๆเลยนั่นก็คือการนั่งห้างส่องสัตว์ป่าค่ะจุดที่เรายืนอยู่นี้เป็นแนวกันชนของขอบป่าห้วยขาแข้งค่ะในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะชาวบ้านที่ปลูกผลผลิตไว้ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังหรือข้าวโพดเนี่ยนะคะช่วงฤดูกาลที่มันผลิดอกออกผลเนี่ยสัตว์ป่าก็จะออกมากินผลผลิตของชาวบ้านค่ะหนึ่งในวิธีการรักษาผลผลิตของชาวบ้านนั่นก็คือการสร้างห้างขึ้นมาเพื่อมาเฝ้าระวังผลผลิตของตัวเองค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำพลิกวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสโดยการทำการท่องเที่ยวซะเลยให้คนเนี่ยมานอนห้างเพื่อส่องสัตว์ป่านะคะ
2: ทีแรกอะคือเป็นห้างของชาวบ้านอะมันก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะจะสูงจากพื้นมาประมาณ2เมตรแต่ทีนี้ด้วยว่าถ้าเราจะรับท่องเที่ยวมันต้องปลอดภัยด้วยแล้วก็เราต้องยกพื้นให้สูงขึ้นอย่างน้อย5-6เมตรเพื่อให้พ้นจากอันตรายจากสัตว์ด้านล่าง
3: มีชาวบ้านในชุมชนที่คอยให้คำแนะนำและเล่าเรื่องราวต่างๆในพื้นที่เรื่องราวของสัตว์ป่าและวิธีการดำรงชีพของคนในพื้นที
1: ่พอเราเดินขึ้นจากบันไดมานะคะมาถึงข้างบนยอดเนี้ยยืนตรงมุมตรงนี้นะแล้วก็มองตรงไปตรงอย่างนี้เลยค่ะเส้นเดียวกับมุมนี้นะคะก็จะเห็นฝูงวัวแดงแล้วอะเยอะมากเลยนะคะฝูงวัวแดงนี่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านี่ขนาดไม่ได้ใช้กล้องส่องทางไกลหรือว่าไม่ได้ใช้เลนจากกล้องมืออาชีพเลนเทเลในการเจาะนะคะก็สามารถเห็นฝูงวัวแดงได้ด้วยตาเปล่าแล้วล่ะค่ะมองเห็นได้ชัดเลย
3: ทุกท่านสามารถนอนค้างแรมได้บรรยากาศแบบดิบๆกลางคืนจะมีสัตว์ป่าออกหากินสามารถใช้ไฟฉายส่องเฝ้าดูพฤติกรรมของสัตว์ป่าในมุมมองและสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้น
2: ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าช่วงแล้งจะออกมาเยอะกว่านี้เพราะว่าในธรรมชาติจริงในป่าเนี่ยพอถึงฤดูแล้งปุ๊บใบไม้ในป่าจะร่วงหมดอาหารแหล่งน้ำในป่าจะไม่ค่อยมีแล้วคือพอเรามีทุ่งหญ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพวกหญ้าระบาดหญ้าอ่อนจะเกิดขึ้นและจะมีแหล่งน้ำมีทั้งอาหารมีทั้งแหล่งน้ำให้เขากินแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาปลอดภัยมันก็เลยว่าเรามาทุกครั้งเราจะได้เห็นได้พบทุกครั้ง
0: ชุมชนอยู่ได้สัตว์ป่าอยู่ได้แล้วก็ชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสอดส่องเรื่องของสัตว์ป่าแล้วก็คนที่อาจจะแปลกๆเข้าไปในพื้นที่นะคะเราจะคุยเรื่องนี้เพิ่มเติมกับไต่น้อยคุณบุญชิตพันแตงค่ะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลระบำจังหวัดอุทัยธานีนะคะไต่น้อยสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับ
0: วันนี้อยู่ที่ไหนคะเนี่ย
4: ผมตอนนี้ก็จะอยู่ที่หน้างานเลยครับปลาตัวนี้จะเป็นปลาเดิมที่เคยสอนเราที่หลุมตะกี้นั่นเราต้องเปลี่ยนเรื่องเจ้าผมแต่เปลี่ยนเพราะเราไม่มีตัวเลยทีนี้จองทุกจะจองเลยได้ปลาต้องใช้ปลาตัวนี้ก็เจอแต่ว่าอันนี้ปิดตัวด้วยกระจกเปิดสุดแต่ท้องจมตัวยกนี้ต้องปลาจะเป็นตัวก็ดี
0: เสียงก็อาจจะไม่ค่อยชัดสักเล็กน้อยเนื่องจากว่ามีลมด้วยนะคะแล้วก็จุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำการท่องเที่ยวจริงๆค่ะคุณผู้ชมด้านหลังนั่นก็เป็นหนึ่งในจุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ทำเรื่องการท่องเที่ยวที่ตำบลระบำนะคะถ้าเห็นแนวเขาตรงนั้นนี่คือห้วยขาแข้งเลยไหมคะหรือว่าตรงนั้นคืออะไรคะ
4: เดี๋ยวตรงนั้นก็เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแต่ก่อนจะถึงเขตรักษาพันธุ์เนี่ยจะมีเขตของกรมธรรม์ที่ติดต่อกับเขตท่าไร่เขตท่าไร่ก็จะไปติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขตท่าไร่จะมีพื้นที่ประมาณ1 ไร่เนี่ยครับ
0: ค่ะ
4: แต่ว่าติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งด้านตรง
0: โอ้เป็นตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมสำหรับชุมชนระบำตำบลระบำเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนกว่าจะมาเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้างส่องสัตว์ได้เนี่ยทำงานกับทั้งภาคประชาสังคมภาคประชาชนในพื้นที่นะคะภาควิชาการคือไปคิดกันว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนที่อยู่บริเวณแนวบัฟเฟอร์โซนนี่สามารถที่จะช่วยดูแลช่วยอนุรักษ์และชุมชนเองก็ไม่ต้องได้รับผลกระทบเพราะเอาเข้าจริงบางทีสัตว์ป่าเขาทะลุรั้วออกมาแล้วก็มาอยู่บริเวณพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็น

0: ือกสวนไร่นาหลายครั้งเลยใช่ไหมคะที่ก็ทำให้ผลผลิตเสียหายแต่ว่าตรงนี้มันบาลานซ์กันยังไงทำไมถึงอยู่ด้วยกันได้คะ
1: ก่อนหน้านี้ครับก็ค่อนข้างจะตั้งหลักถูกแล้วบางฝ่ายก็แทบจะไม่ได้เห็นอะไรเลยครับในเรื่องของสัตว์ป่า
0: ค่ะ
1: ต่อมาแล้วก็จะมีปีเรื่องของสัตว์เลี้ยงแล้วก็เลี้ยงการเลี้ยงปศุสัตว์มากกว่าในด้านของตรงกลางของเรามันจะถอยหลังไปประมาณสักปี2562นะครับจะเป็นแนวคิดของท่านส.ส.ชาดาครับได้ร่วมมือแล้วก็ขอความร่วมมือกับคนที่ทำเลี้ยงปศุสัตว์ที่อยู่ทางด้านตรงกลางกับที่ท่องเที่ยวนะครับก็คือแนวการชนของที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าครับก็ให้บอกความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไอ้นักคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยกลับก็คือว่าให้กลับไปอยู่ถิ่นฐานของท่านโดยเวียนคืนโดยใช้เงินของท่านเองครับให้ไปทำคอกก็ตามคอกแล้วก็เพื่อเป็นคล้ายๆแปลงหญ้าครับเพื่อจะให้เพื่อสัตว์เลี้ยงได้กลับไปอยู่ถิ่นฐานของท่านเองครับ
0: ค่ะค่ะแล้วระยะหลังๆเนี่ยตั้งแต่ทำท่องเที่ยวสองสัตว์มานับตั้งแต่ปี64ที่เปิดอย่างเป็นทางการจนถึงวันนี้หลายปีแล้วค่ะสัตว์ชนิดไหนที่มันลงมาอยู่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดแล้วก็จะส่องเจอบ่อยที่สุด
1: ในช่วงแต่ละหน้าเราวิเคราะห์ว่าอย่างในช่วงหน้าที่เกิดที่นักเรียนที่ผ่านมาที่มาก่อนที่จะเข้าหน้าฝนเนี่ยหลักๆเลยก็คือช้างเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยค่อนข้างอยากจะพบเจอช้างมากจุดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความหลากหลายก็จะมีช้างกวางดีกิ้งกวางละพงละมั่งป่านกยุงสุนัขจิ้งจอกที่ออกมาให้เราเห็นก็มีหลายๆอย่างแล้วก็ในช่วงหน้าแล้งเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะในช่วงหน้าฝนที่จะถึงนี้ที่เข้าอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นพวกช้างจะสิ้นสุดช้างก็จะประมาณน้ำขึ้นมาเกือบเต็มเขื่อนนะครับที่จะเชิญก็จะล่นลงไปแต่เราจะสังเกตที่เราจะได้เห็นในช่วงหน้าหนาวต่อไปก็จะเป็นช่วงที่คนมากางเต็นท์แล้วได้เห็นวิวทิวทัศน์ได้เห็นหมอกจับเขาจะได้เห็นภาพที่สวยงามแล้วสัตว์ป่าก็ค่อนข้างจะมีทางและจะเห็นสัตว์เล็กเป็นเปลือกหัวแดงมะม่วงเนื้อสายป่าที่หากินอยู่รอบๆพิมพ์ห่างมากกว่าแต่แล้วก็แต่ฤดูก็จะเปลี่ยนกันไป
0: ค่ะค่ะบางโซนเนี่ยชุมชนเองก็มีการทำเทือกสวนไม่อาจจะไม่ถึงกับทำไร่ทำนาแต่ว่าทำสวนเนี่ยค่ะพอสัตว์ออกมาเนี่ยชุมชนต้องเปลี่ยนพืชในการเพาะปลูกด้วยไหมคะ
1: ก็แต่ขัดแย้งแต่ในที่เราเปลี่ยนจากบางทีเราอาจจะทำมาซื้อมะลังหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนมาทำพืชผลไม้เพื่อจะมาขายในชุมชนได้แล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยวได้ก็ต้องดัดแปลงก็ว่าเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมการปลูกเราคล้ายๆว่าจากมัดสับปะรังก็เกิดจากเป็นเพื่อผลไม้เพื่อผลที่ทดแทนกันได้ครับแล้วก็นำมาขายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าของไร่อีกครับ
0: ค่ะไตน้อยค่ะการจัดการแบบนี้ค่ะชุมชนเองเป็นบัฟเฟอร์โซนหรือว่าเป็นพื้นที่กันชนแนวเขตป่าอนุรักษ์ด้วยเนี่ยมันยั่งยืนไหมคะกับการอยู่ร่วมกับพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็สัตว์ป่าที่อยู่ประชิดกับชุมชน
1: ก็ตอนนี้ก็ผ่านมาเข้าปีที่5แล้วผมก็คิดว่าทั้งที่ให้เราทําการท่องเที่ยวโดยให้ชุมชนเนี่ยจัดการแล้วก็ดูแลนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นอย่างนึงที่ทําให้ชุมชนเราเนี่ยรักในถิ่นฐานแล้วก็รักในธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าของเราเนี่ยคล้ายๆว่าในชาวบ้านเนี่ยได้ปิดกล้องจรปิดแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ก็คิดว่ายั่งยืนมั้ยผมก็ตอนนี้5ปีแล้วผมคิดว่ามีอะไรที่ใหม่เข้ามาเยอะแล้วก็สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นไปเยอะมากทุกคนได้ช่วยให้พวกเราได้ช่วยกันรักษาให้มากขึ้นก็คิดว่าเป็นแนวทางที่ดีครับ
0: ค่ะอะไรยังเป็นข้อท้าทายอยู่สำหรับพื้นที่ตอนนี้แม้ว่าจะผ่านมา5ปีแล้วค่ะแล้วก็ยังอยากต้องการการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
1: ก็ท้าทายครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ผ่านอะไรมาเยอะแล้วผมก็มีอยู่อย่างเดียวก็ขอให้พวกมีสายกิจชุมชนทั้งหมดนะครับให้ขอให้แข็งแรงแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะเดินต่อไปแล้วก็ก้าวพัฒนาให้กับชุมชนของเราในเทมเพ็กครับ
0: สิ่งทิ้งท้ายนิดนึงค่ะสุดท้ายคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะกำลังสงสัยว่าทำงานยังไงร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แต่น้อยทิ้งท้ายนิดนึงว่ารูปแบบการทำงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
1: อ๋ออย่างในรูปแบบของเจ้าหน้าที่อย่างเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็จะมีระบบเกณฑ์ข้างล่างที่ต้องคอยอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจว่าต้องอันนี้สัตว์เป็นประเภทไหนชนิดไหนยังไงก็มีของเจ้าหน้าที่ครับเป็นเกณฑ์ห้ามล่าแล้วก็ส่วนสถานีเพาะเลี้ยงเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เพาะเลี้ยงสัตว์แล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติแต่

0: แต่ละเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะทํางานแตกต่างกันไปแต่ก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ดูแลมิตรสหายชุมชนอย่างใกล้ชิดก็มีนะครับแล้วก็ท่านกำนันที่คอยให้ความรู้และความเข้าใจอันไหนที่ทําได้และไม่ได้เราก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้ตัวเองได้ก็มีท่านสุจนาที่คอยดูแลด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านครับที่มีแนวคิดหรือแนวทางที่ให้ชาวบ้านได้ว่ามีแหล่งทํามาหากินแล้วก็มีเม็ดเงินที่เข้ามาในตําบลระบำหรือว่าคนพุทธไทยเราทั้งหมดนะครับต้องขอบคุณที่ครับ
1: ค่ะชัดเจนค่ะ5ปีที่ผ่านมาของการท่องเที่ยว2สัตว์ที่ตำบลระบำอย่างที่ไต่น้อยเล่าเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นรูปธรรมนึงที่ชัดเจนเลยค่ะว่าถ้าคนอยู่ได้สัตว์ป่าก็อยู่ได้ป่าเองก็เติบโตได้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวลารายการพร้อมกับภาพสวยๆด้านหลังไต่น้อยเลยนะคะลารายการพร้อมไต่น้อยเลยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้ค่ะในไทยบันเทิงรอบเย็นดิฉันเค้กกฤตฐาดีมีปฏิรบค่ะวันนี้เราเริ่มกันด้วยหนุ่มนักร้องนักแสดงนักเต้นค่ะต้าอู่พิทยานะคะคืองานเขาเนี่ยนอกจากสปังแล้วเรื่องสุขภาพก็ไม่แผ่วค่ะต้าอู่เองล่าสุดเนี่ยไปเปิดโลกตัวเองให้ได้มาทดลองเล่นไฮร็อกซ์ค่ะแม้ว่าจะเป็นกีฬาเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและขีดจำกัดต่างๆที่ก็เคยมีดราม่าถูกตั้งคำถามอยู่เหมือนกันว่าเหมาะกับใครกันแน่แต่สำหรับต้าอู่นะคะเขามองว่าได้เรื่องของสุขภาพและท้าทายตัวเองไปพร้อมกันค่ะ

0: เต้นดีแถมแข็งแรงขนาดนี้ไม่แปลกที่หนุ่มต้าอู่พิทยาจะเป็นสายออกกำลังกายอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเจ้าตัวมองว่าการได้ขยับร่างกายนอกจากช่วยให้สุขภาพดียังทำให้รู้สึกดีทั้งร่างกายและจิตใจค่ะแต่พอได้มาลองไฮร็อกซ์ค่ะก็กลายเป็นอีกความท้าทายนะคะที่ทำให้เจ้าตัวนั้นจริงจังมากขึ้นเพราะไม่ใช่แค่แรงค่ะแต่ต้องมีทั้งสมาธิความแข็งแรงและการเตรียมตัวให้พร้อมทั้งกายและใจหลังจากที่ต้าอู๋ค่ะได้ลงสนามจริงมาแล้วงานนี้ต้องเตรียมตัวไม่น้อยค่ะถึงขั้นช่วงก่อนแข่งเนี่ยต้องกินมากขึ้นเพื่อเพิ่มน้ำหนักและสร้างความพร้อมให้กับร่างกายแถมยังได้นักแสดงหนุ่มคนสนิทนะคะออฟโรดกันตพลค่ะมาร่วมออกกำลังกายและเป็นเพื่อนในการแข่งขันอีกแรงแม้ว่าแข่งเป็นครั้งแรกค่ะเจ้าตัวก็เผยว่าเวลาเนี่ยทำได้ประมาณ1ชั่วโมง20นาทีถือว่าเป็นผลงานที่พอใจและยิ่งทำให้รู้ว่าการมีเป้าหมายชัดๆค่ะทำให้เราอยากพัฒนาตัวเองต่อไปต้าอู๋มองว่าไฮร็อกซ์เป็นเหมือนอีกโลกนึงนะคะแล้วก็เป็นโกที่ตั้งไว้ให้กับตัวเองได้พิสูจน์ศักยภาพของตัวเองค่ะ
1: จริงๆก็แค่อยากเอาชนะตัวเองครับมันมีโกที่อยากทำเนาะแล้วก็มันกิจกรรมไฮร็อกซ์มันทำให้เราได้กลับมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมันเหมือนกับเรามีคอมมูนิตี้มีเพื่อนเนาะในการที่แบบเข้าไปร่วมการแข่งขันในการไปฝึกไปเทรนอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่เหมือนเวลาเราไปลงแข่งวิ่งมาราธอนคล้ายๆกันเลยครับคือในยุคนี้ผมอยากให้ทุกคนแบบรักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าคือสิ่งสำคัญมากๆเลยที่มันควรควบคู่ไปด้วยมันคือการรักษาสุขภาพทุกๆคนเลยแล้วก็มันเป็นเทรนด้วยแหละอย่างน้อยการที่เราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันทำให้เราได้อยู่กับคนที่เรารักไปได้นานยิ่งขึ้นนะ
0: เทรนกีฬาค่ะต้องใช้กำลังมากๆนะคะก็อาจจะเสี่ยงบาดเจ็บได้ค่ะด้านต้าอู๋มองว่าต้องมีสติค่ะทำอะไรเนี่ยต้องระวังตัวรู้กำลังของตัวเองตอนไหนไหวตอนไหนต้องหยุดนะคะเพราะว่าหากสิ่งเหล่านี้เนี่ยขาดไปก็จะอันตรายค่ะและหากใครที่เป็นมือใหม่ก็จะแนะนำให้ศึกษากันมากๆนะคะล่าสุดต้าอู๋เองค่ะยังได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในศิลปินนะคะที่จะเป็นศิลปินไทยแล้วเดี๋ยวเราจะแข่งกันเองไปแข่ง Eurovision Asia ค่ะตอนนี้แฟนๆก็ต้องเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันเพราะว่านอกจากคะแนนจากกรรมการคะแนนจากคนดูทั่วโลกแล้วยังมีคะแนนโหวตจากแฟนๆในประเทศด้วยนะคะไปกันต่อค่ะเรื่องเล่าเขาสัพยาค่ะเป็นเนินเขากลางทุ่งที่อยู่ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะคะมีหลายแง่มุมค่ะมักจะเป็นมุกปาฐะบอกกันต่อๆมาแต่ว่าที่จดจำกันมากค่ะเพราะว่าชื่อเนี่ยสอดคล้องกับรามเกียรติ์หรือว่าตำนานสมุนไพรในวรรณคดีค่ะหลังจากที่มีงานย้อนตำนานเขาสัพยาครั้งแรกก็ต้องสื่อความหมายด้วยการแสดงโขนนะคะที่บ้าน

0: จากบทในศึกกุมภกันหรือตอนพระลักษ์ถูกหอกโมกขศักดิ์มีเยาวชนจากบ้านโขนครูโจ้เดินทางจากดอนเมืองไปเติมเต็มให้กับงานย้อนตำนานเขาสัพพยาค่ะที่ปีนี้จัดเวทีขึ้นเป็นพิเศษใกล้กับทางขึ้นเขาพร้อมกับนำตำนานหลากหลายรูปแบบที่เป็นเรื่องเล่าของท้องถิ่นและจากโขนเรื่องรามเกียรติ์ที่มีเล่าคู่กับพื้นที่ไปแสดงให้สอดคล้องกับเรื่องเล่าหรือนิทานจากท้องถิ่นค่ะซึ่งใจความผูกโยงเข้ากับสถานที่มีภูเขาเป็นเสมือนศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งจนจดจำเรียกติดปากว่าเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาการตัดตอนมาแสดงสั้นๆนะคะช่วยให้คนในท้องถิ่นไม่ลืมเลือนเขาสัพพยาและยังทำให้เยาวชนจากบ้านโขนสนุกกับการต่อบทแสดงซึ่งเบื้องหลังมีครูโจ้สุรชัยเติบโตมาจากจังหวัดชัยนาทผูกพันกับเขาสัพพยาค่ะจนเป็นที่มาให้ฝึกสอนและพาเยาวชนเดินทางไปแสดงเรียนรู้ไปกับท้องถิ่น
1: ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับได้เจอรูปหนุมานขนาดใหญ่ครับตั้งอยู่บนยอดเขาครับผมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนครับมาเจอที่นี่เป็นที่แรกครับหนุมานเอาหางครับรัดภูเขาไว้ครับส่วนท่อนบนก็เลยเอามือเพื่อไปหาต้นสังกรณีตีชวาครับ
2: เราก็ร้องเรียกใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็มาก็เป็นเรื่องราวที่อยู่ในรามเกียรติ
1: ์ใช่
2: เราเคยเล่นตอนนี้กันมาก่อนไหมคะ
1: ไม่เคยเลยครับ
2: ไม่เคยไม่ฝึกเพื่อมาเล่นที่นี่เลยใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นไงพอมาเจอเขาที่นี่เป็นไงสวยไหมคะอยู่กลางทุ่ง
1: สวยมากเลยครับ
2: สวยเนาะ
3: ผม
1: เป็นหนุมานครับ
3: ผมเป็นกุมภกันครับ
4: ผมเป็นองค์คนคร
2: ับมาอยู่กับคุณโจ้นานหรือยัง
3: 3ปีแล้วล่ะครับ
5: ตัวผมเองก็เป็นเด็กสัพยามาตั้งแต่เด็กๆนะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้มาเผยแพร่ผลงานนะครับเพราะว่าได้ยินแต่เป็นมุขปาฐะเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าหนุมานมีบทบาทกับเขาสัพยานะครับวันนี้พอตัวเองได้เข้าไปเรียนโขนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นคุณครูถ่ายทอดนะครับก็เลยเลือกการแสดงชุดหอกมุขศักดิ์นี้นะครับมาถ่ายทอดกับลูกๆนักเรียนแล้วก็นำมาแสดงในครั้งนี้ครับก็ยินดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจที่นำกลับมาสร้างฟื้นลมหายใจให้เป็นให้ไม่เป็นแค่ตำนานนะครับ
0: ไม่น้อยกว่า18ปีที่ครูโจ้สุรชัยมีความตั้งใจเปิดสอนโขนในโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพค่ะตั้งใจออกทำการแสดงจากความที่เป็นนักแสดงโขนมาก่อนและเรียนโขนด้วยความรักค่ะจึงหวังถ่ายทอดมาสู่เยาวชนที่สนใจเริ่มตั้งแต่ทักษะพื้นฐานสู่การแสดงโขนแบบมืออาชีพซึ่งต้องใช้เวลาฝึกฝนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะบางคนใช้เวลานานกว่าที่จะแสดงได้ถูกต้องตามแบบแผนหลายคนภูมิใจที่แสดงขนได้นำประสบการณ์ไปต่อยอดกับการเรียนในสายนาฏศิลป์และสายการแสดงปัจจุบันมีสิทธิ์จบไปแล้วหลายรุ่นมีทักษะแสดงขนติดตัวสืบทอดมรดกการแสดงขนต่อไปค่ะน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
6: สิบสองทีมสุดท้ายที่เข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ค่ะการันตีได้ว่าเด็ดจริงอะไรจริงนะคะแต่ว่าความต่างที่มาต่างวัตถุดิบย่อมมีจุดแข็งที่ไม่เหมือนกันค่ะจุดแข็งนี้แหละค่ะอาจจะเป็นจุดที่พลิกว่าใครจะได้เป็นแชมป์ในซีซั่นนี้วันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะคอมเมนเตอร์ของเราก็จัดหนักจัดเต็มนะคะวิเคราะห์ถึงจุดเด่นของแต่ละทีมค่ะถ้าจะถามเรื่องจุดแข็งของแต่ละทีมที่เข้ารอบรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2คอมเมนเตอร์แต่ละคนบอกเลยว่ามีเรื่องเล่าเยอะมากค่ะอย่างวัตถุดิบสายปลาค่ะน้ำพริกปลาม้าจากสุพรรณบุรีน้ำชุบหัวคาเคยปลาย่างจากสงขลาและน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจากสมุทรสงครามแม้ว่าจะเป็นตระกูลปลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจุดแข็งเขาต่างกันน่าสนใจยังไงไปฟังค่ะ
7: พวกปลาเนี่ยจริงๆก็คือจะเน้นไปเรื่องของการที่จะใช้ตัวโปรตีนจากปลาให้ครบถ้วนอย่างสมุทรสงครามเนาะปลาทูเนี่ยเอามาหมดแม้กระทั่งตับครับเป็นปลาที่ติดตามหลังอวนเนี่ยนะครับเอามาทำเป็นกะปิปลาซึ่งก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องฟู้ดเวสต์อีกแบบนึง
8: ผมชอบนะว่าปลาเนี่ยถ้าสมมติเราต้มอย่างเดียวเราย่างอย่างเดียวมันก็คงจะไม่สนุกนะมันมีบางเทปว่าบางน้ำพริกที่ใช้ลมควันอย่างเงี้ยสนุก
6: นอกจากวัตถุดิบโดดเด่นแล้วนะคะการให้คะแนนของคณะกรรมการเรายังดูด้วยค่ะว่าน้ำพริกถ้วยนั้นนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้น่าสนใจแค่ไหนซึ่งใน12ทีมค่ะก็มีทีมที่โดดเด่นมากอย่างเช่นน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่มีขั้นตอนการปรุงพิถีพิถันอัดแน่นด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะเจลซูปค่ะมาจากหนองคายเลือกใช้วัตถุดิบปรับเปลี่ยนอย่างใบบอนนะคะนำมาบ่มแบบโบราณหากไม่สานต่อเนี่ยก็อาจจะไม่มีให้เห็นแล้วค่ะยังมีน้ำพริกรากชูอมากาค่ะที่พี่น้องชาวอาขาบ้านสองแควพัฒนาเชียงรายยังคงสืบทอดการตำน้ำพริกแบบเรียบง่ายนะคะใช้เพียงต้นรากชูพริกและเกลือสะท้อนตัวตนและวิถีของธรรมชาติอย่างชัดเจนค่ะ
9: รสชาติตัวทุกอย่างอ่ะทุกคนรู้หมดแล้วล่ะเป็นพื้นฐานแล้วทีเนี้ยเราต้องมาเน้นเรื่องการเล่าเรื่องสรรพคุณสรรพคุณที่มาต้องชัดเจนนะค่ะใช่เพราะเราจะทำน้ำพริกเนี่ยเป็นรสชาติเพื่อสุขภาพหรือว่าเด็กทานได้หรือว่าเราจะเอาแบบเก็บได้นานแบบจะต้องแพ็คแบบไหนอะไรคือต้องมาเน้นเรื่องของการเล่าเรื่องสรรพคุณ
10: ทีมเนี่ยจะเล่าเรื่องการอนุรักษ์วัตถุดิบของพื้นที่ตัวเองที่มันกำลังจะหายไปแล้วบางทีมเขาก็จะเล่าเรื่องภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวพื้นที่ของเขาเองหรือทีมเขาเองอะไรเงี้ยมันก็ต่อยอดไปสู่คะแนนที่เป็นตัวตัดสินของตัวน้ำพริกของเขาได้ด้วยฮะแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยมันสามารถทำให้คนที่เป็นคนดูได้จินตนาการถึงรสชาติหรือว่าความเป็นเท็กเจอร์ของมันสัมผัสของมันเนี่ย
6: อีกส่วนของคะแนนสำคัญค่ะยังดูถึงน้ำพริกที่มีส่วนช่วยในการส่งเสริมการอนุรักษ์หรือว่าความยั่งยืนของทรัพยากรท้องถิ่นค่ะเรื่องนี้มีทีมที่โดดเด่นอยู่ค่ะเช่นน้ำชุบมหาดจังหวัดตรังน้ำพริกลำแพนจังหวัดสมุทรสาครและน้ำชุบส้มโฮคิรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะลำบากใจแทนกรรมการนะคะเพราะว่าทุกถ้วยมีจุดแข็งจุดเด่นแถมอร่อยกันทุกทีมด้วยซึ่งสำหรับตอนต่อไปค่ะของยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2เดือดแน่นอนนะคะติดตามชมในวันเสาร์ที่5กันยายนนี้เวลา 14:05 น.ทางทีวีหมายเลข3ค่ะช่องเราเองไทย PBS ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นกันแล้วนะคะใครจะเป็น5ทีมสุดท้ายค่ะเพราะว่าการประชันน้ำพริกนะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเราตอนนี้ใกล้เข้าสู่โค้งสุดท้ายเต็มทีนะคะแต่ว่าโค้งสุดท้ายเราไม่ปล่อยให้แม่ๆค่ะตํากันอยู่แค่ทีมน้ำพริกเท่านั้นเราชวนคุณผู้ชมนะคะมาเกาะขอบครกมาดูกันเลยค่ะว่าผู้ชนะจะเป็นใครค่ะรางวัลของผู้ชนะนะคะจะได้รับรางวัลเป็นโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเงินรางวัลค่ะคุณผู้ชมที่เคยเกาะหน้าจอน้ำลายสอไปกับน้ำพริกในรายการห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ารอบชิงค่ะเราเปิดโอกาสให้แฟนๆมาเชียร์น้ำพริกในดวงใจติดขอบครกค่ะจะได้กระทบไหล่คนทำน้ำพริกคอมเมนเตเตอร์เชฟพี่เลี้ยงและมีโอกาสชิมไปถึงช็อปด้วยนะคะน้ำพริกของดีรสเด็ดจากทีมผู้เข้าประชันชวนมาพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้ค่ะบอกเลยว่างานนี้ต้องรีบหน่อยเพราะว่าที่นั่งเรามีจำนวนจำกัดนะคะสนใจเนี่ยคุณผู้ชมสามารถลงทะเบียนเข้าชมได้ค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2นะคะรอบชิงชนะเลิศโทรมาสำรองที่นั่ง027902627หรือ0892032973นะคะให้โทรในช่วงเวลาจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 ถึง 17:00 นนะคะหรือว่าถ้าใครเกินเวลาค่ะมาทางเพจ Facebook ของเราก็ได้ @ Club Thai PBS และไทยบันเทิงไทย PBS นะคะพบกันรอบชิงยกพลคนน้ำพริกค่ะและสำหรับวันนี้ไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS เปิดประตูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้ครม.สัญจรเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะลันตาหวังพลิกโฉมเมืองเก่าสู่มรดกโลกการันตีเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 100% ตุลานี้เปิดบรรจุใหม่อนุทินชี้ชิงลาออกก็ไม่พ้นผิดไม่ง่ายค้นหาคนงานติดค้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาลคาดสูญหายอีกหลายร้อยคนวอลเลย์บอลหญิงสู้สุดใจสร้างตำนานคว้าตั๋วโอลิมปิกคนไทยปลื้มรอรับกลับคืนนี้ติดตามในข่าว

0: าจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าคนนี้มานี่ต้องถามเรื่อง
2: พิธาอำลาการเมืองอ่ะขอใจซะแล้ว
1: โอ้คุณเล่นตัดอนาคตเข้าไปเลยนี่ต้องถามเพื่อตัวเดียวค่อยฟังนะ
3: ใช่ว่าจะไปเปิดลักเก้บาร์ที่ไหน
1: ติดตามครับ
2: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4ทุ่มครึ่งทุกคืนวันจันทร์ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเท่าโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้ครับและวันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของการผจญภัยของคุณสตีฟแบ็กชอว์ครับระหว่างความพยายามในการปีนขึ้นไปให้ถึงยอดเขาอันห่างไกลที่ยังไม่เคยมีใครปีนมาก่อนครับและที่นี่ก็คือเทือกเขา Stoney Alp ในกรีนแลนด์นั่นเองซึ่งกว่าจะไปถึงที่เบสแคมป์ได้เนี่ยพวกเขาต้องผจญภัยกับทั้งทรายดูดแม่น้ำเย็นเยือกและทานน้ำแข็งด้วยนะครับที่เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็จะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้เป็นอย่างดีครับซึ่งมันก็กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในตอนนี้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยในสุดยอดสารคดีชุดนี้ครับ Expedition with Steve Bagshaw สำรวจแดนธรรมชาติกับ Steve Bagshaw ในตอน Ice Mountain ภูเขาน้ำแข็งครับ
1: There are still parts of our planet where no human has ever been.
2: Amazing!
1: Until now. I'm Steve Bagshaw.A naturalist and explorer. And I'm venturing into one of the wildest and most remote mountain ranges on the planet.
2: There are little muscles that I just don't use that are already screaming.
1: Deep in the Arctic, and with an expert team of climbers, we're attempting to reach the summit of a mountain that no one has ever climbed before.
3: There is nothing that you can trust for your hands or your feet. Every single move that we make is going to have to be precise.
1: Through sinking sand.
4: Fresh avalanche there on our right.
1: Sheer-sided valleys. And over a mighty glacier. We're striving to reach the top of this rapidly changing world.
5: Let's go.
6: Whoa! You okay, Steve?

0: คุณผู้ชมครับกรีนแลนด์นั้นตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ยังเป็นดินแดนเหนือสุดของโลกและอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือด้วยครับกรีนแลนด์เนี่ยมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมากครับคุณผู้ชมแต่กลับไม่ได้มีฐานะเป็นประเทศนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกรีนแลนด์อยู่ในฐานะเป็นดินแดนปกครองตนเองของประเทศเดนมาร์กครับน่าสนใจมากทีเดียวนะครับใครน่าจะเคยไปที่กรีนแลนด์กันมาก่อนก็อย่าลืมเล่าเรื่องราวของคุณให้เราฟังด้วยนะครับว่าน่าตื่นเต้นขนาดไหนพูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการนั่นก็คือที่ท้องลบกว้างไทย PBS กันครับแล้วสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเรายังคงมีสารคดียอดเยี่ยมชวนให้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนคุณผู้ชมยังไงก็ห้ามพลาดแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท้องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะแยกขยะก่อนทิ้งเป็นพฤติกรรมง่ายๆที่ช่วยลดปริมาณขยะและเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ขยะที่ถูกแยกอย่างถูกต้องเช่นขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์และขยะทั่วไปสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดการที่เหมาะสมลดภาระของหลุมฝังกลบและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยชะลอภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย
2: เปิดประตูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้ครม.สัญจรเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะลันตาหวังพลิกโฉมเมืองเก่าสู่มรดกโลกการันตีเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 100% ตุลานี้เปิดบรรจุใหม่อนุทินชี้ชิงลาออกก็ไม่พ้นผิดไม่ง่ายค้นหาคนงานติดค้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาลคาดสูญหายอีกหลายร้อยคน

วอลเลย์บอลหญิงสู้สุดใจสร้างตำนานคว้าตั๋วโอลิมปิกคนไทยปลื้มรอรับกลับคืนนี้ติดตามในข่าวข้ามไทย

0: เสียงเหเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว
1: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาจริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพ
0: ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้อยู่คู่สายน้ำไทยตลอดไป
2: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจ
1: เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความปลอดภัยในเวลาเสด็จพระราชดำเนิน
0: ติดตามชมสารคดีศิลป์แห่งสายนาทีทางไทย PBS
3: อาจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
4: ์โอ้ถ้าคนนี้มานี่ต้องถามเรื่องพิธาอำลาการเมืองอ่ะถอดใจซะแล้ว
3: โอ้คุณเล่นตัดอนาคตเข้าไปเลยนี่ต้องถามเพื่อตัวเดียวก็ฟังนะ
5: ใช่ว่าจะไปเปิดลักเก้บาร์ที่ไหน
3: จ้าติดตามครับ
6: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี4:30ทุกคืนวันจันทร์ครับ
7: ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
8: ตามยุทธีมียุบออกปอบอ่ะแต่พี่ทีแค่ไม่ได
9: ้หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
7: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา22:00 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7 กันยายนนี้ทางไทย PBS
10: ลงทุน 1,000 ได้ปันผลวันละเกือบ400น่าเชื่อถือมากๆแถมยังเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงอีกด้วยแต่ทุกคนหยุดก่อนค่ะถึงแม้เว็บไซต์จะดูน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่สิ่งเดียวที่มิจฉาชีพไม่สามารถเลียนแบบได้แน่นอนนั่นก็คือชื่อโดเมนหรือว่า URL นั่นเองไทย PBS Verify มี2เทคนิคง่ายๆดูท้ายชื่อเว็บไซต์ค่ะถ้าเป็น .th หรือว่า .co.th นะคะอันนี้ต้องใช้เอกสารยืนยันตัวตนจดทะเบียนค่ะมีความน่าเชื่อถือสูงแต่ถ้าเป็นชื่อแปลกๆหรือว่าสะกดผิดไปนิดเดียวอย่างเช่นมี i 2ตัวหรือว่าสะกดเกินมาอันนี้ปลอมชัวร์ค่ะอีกวิธีคือใช้เครื่องมือ Whois ค่ะพิมพ์ชื่อนี้ค้นหาใน Google ได้เลยนะคะเมื่อเข้าไปแล้วให้ลองเอาชื่อของเว็บไซต์ที่เราอยากรู้นั้นไปวางดูถ้าบอกว่าเพิ่งจดทะเบียนได้ไม่กี่วันแต่อ้างว่าเป็นองค์กรใหญ่ระดับประเทศแล้วล่ะก็รีบหนีได้เลยค่ะทุกคนคะสังเกตก่อนที่เราจะคลิกปลอดภัยกว่าที่เราจะมาแก้ไขปัญหาทีหลังค่ะร่วมการตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงไปกับไทย PBS Verify
11: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7 กันยายนนี้ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต้ครม.สัญจรเดินหน้าโปรเจกต์ยักษ์สะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเกาะลันตาหวังพลิกโฉมเมืองเก่าสู่มรดกโลกการันตีเพิกถอนทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 100% ตุลานี้เปิดบรรจุใหม่อนุทินชี้ชิงลาออกก็ไม่พ้นผิดค้นหาคนงานติดค้างอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเนปาลคาดสูญหายอีกหลายร้อยคนวอลเลย์บอลหญิงสู้สุดใจสร้างตำนานคว้าตั๋วโอลิมปิกคนไทยปลื้มรอรับกลับคืนนี
1: ้Three ball Thailand, three attacking options. Pimpachai, yes, has put it on the floor. 12 gone. In a moment that goes down in history as one of the greatest performances for the Thailand team ever in the game of volleyball. I loved your company. Thailand, well, they're loving it. They're never going to forget it.It's time now, though, for us to say goodbye and leave you in Thailand enjoying the moment that they...
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
2: การที่จะทำให้ความฝันเป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนต้องใช้เวลา10ปีหรืออย่างนักตบทีมชาติไทยใช้เวลาถึง20ปีครับกว่าเราจะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกตั๋วใบนี้ได้เมื่อวานนี้ไม่ใช่แค่การคว่ำจีนในบ้านจีนนะครับแต่เรายังได้ตั๋วไปโอลิมปิกด้วย
3: นอกจากความสามารถฝีไม้ลายมือความแข็งแกร่งของนักกีฬาต้องยอมรับนะคะว่าเบื้องหลังของความสำเร็จก็ต้องยกให้โค้ชออสค่ะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอยู่คู่กับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยมาอย่างยาวนานนะคะถ้าย้อนกลับไป2ปีที่แล้วค่ะตอนนั้นโค้ชออสถูกดึงกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งนึงแต่มันเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลกลับไปที่โค้ชเพราะว่ามันมีการตั้งข้อสังเกตมีเสียงสะท้อนจากแฟนๆว่าจริงๆไทยน่าจะลองไปใช้โค้ชต่างชาติมากกว่าแต่วันนี้พิสูจน์แล้วค่ะทั้งโค้ชออสทั้งนักกีฬาพิสูจน์แล้วว่าพวกเขาคู่ควรกับตั๋วโอลิมปิกค่ะย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตัดสินใจดึงโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุด7เซียนกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางการตั้งคำถามจากแฟนๆกีฬาแล้วค่ะว่าการใช้โค้ชไทยและระบบเดิมจะสามารถพาทีมไปสู่เป้าหมายใหญ่อย่างโอลิมปิกเกมได้สำเร็จหรือไม่แต่ว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาโค้ชออสก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเดิมๆค่ะแต่เป็นการนำประสบการณ์ระดับสากลมาบูรณาการทั้งการดึงฝังคุณอดีตเซตเตอร์เหรียญทองโอลิมปิกและภรรยาเข้ามาเสริมทัพสตาฟโค้ชนะคะการทำงานร่วมกับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬามีการดึงเอาเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์สถิติรวมถึงการนำรุ่นพี่ชุด7เซียนทั้งออนอุมาสิทธิรักษ์วรรณาบัวแก้ววิลาวันอภิญญาพงษ์เข้ามาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะและประคับประคองสภาพจิตใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญ
2: ครับ
3: จะเรียกว่าเป็นไพ่ลับแล้วก็เป็นกำลังหลักนะคะผนึกกำลังกับชินโยชิดะสตาฟโค้ชและเป็นนักวิเคราะห์สถิติชาวญี่ปุ่นค่ะเข้ามาช่วยสเกาก็คือการเจาะลึกข้อมูลของคู่แข่งมีการถอดรหัสแผนการเล่นแบบเรียลไทม์แล้วก็แปลงข้อมูลสถิติที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแทคติกที่นักกีฬาไทยสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามค่ะ
2: และสุดท้ายก็ถึงเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ตั้งแต่การวางรากฐานแล้วก็พัฒนาสปีดบอลสูตรเฉพาะตัวของไทยนะครับสุดท้ายสำเร็จครับสาวไทยโค่นเจ้าภาพจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ครับแล้วก็ปลดล็อกเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์ชาติไทยเราคว้าตั๋วโอลิมปิก2028ไปที่ลอสแอนเจลิสมาครองได้สำเร็จครับนี่ถือว่าเป็นการปิดฉากการรอคอยอย่างยาวนานกว่า20ปีนะครับตั้งแต่ปี2004ที่โค้ชออสแล้วก็วอลเลย์บอลไทยเริ่มออกเดินทางตามฝันนี้ครับ
4: ครับก็ ดีใจมากครับดีใจมากกับทุกคนนะครับเราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004นะเราก็ไปคัดครั้งแรกแล้วเข้ามา2008 2012 2016นะ2020 2024จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้เป้าหมายของพวกเราก็ทำได้สำเร็จแล้วที่เราจะไปโอลิมปิกที่ LA กันปี2028นะครับคิดว่าก็ถึงเป็นความสำเร็จครั้งมหัศจรรย์และก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของสมาคมวอลเลย์บอล
3: ถ้าฟังจากสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ที่โค้ชออดเล่านะคะจากปี2004จนถึงวันนี้ยาวนานกว่า20ปีเป็นเส้นทางที่ผ่านทั้งความรุ่งโรจน์และยากลำบากค่ะและการกลับมาของโค้ชออดจึงไม่ใช่แค่การพาไทยไปโอลิมปิกแต่นี่คือการสร้างระบบและเป็นการส่งต่อมรดกความสำเร็จให้กับวอลเลย์บอลไทยได้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับอ่านข่าวอยู่เนี่ยความรู้สึกตื้นตันใจความดีใจเนี่ยมันยังอยู่เลยตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้มีแฟนๆวอลเลย์บอลไทยรอต้อนรับอยู่ที่สุวรรณภูมิครับทีมนักตบสาวไทยน่าจะถึงประมาณ3ทุ่มคืนนี้นะครับเราส่งคุณวิริยะที่ติดตามทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยตั้งแต่สมัยเจ็ดเซียนจนวันนี
3: ้ค่ะคุณวิริยะติดตามวอลเลย์บอลสาวไทยมา10กว่าปีจนถึงวันนี้ก็เป็นคนนึงที่อยู่เบื้องหลังติดตามเส้นทางแห่งความฝันจนวันนี้ประสบความสำเร็จอ
2: ย่างที่คุณว่าตั้งแต่วันที่เป็นฝันและวันนี้วันที่ฝันเป็นจริงเราติดตามบรรยากาศที่นั่นกับคุณวิริยะครับ
3: เชิญค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะ
5: คุณเจษดาและก็คุณปริศานะครับคือบรรยากาศตอนนี้แม้จะอาจจะยังดูไม่คึกคักนะครับเพราะว่าต้องรอทางด้านของเครื่องเนี่ยลงมาประมาณในเวลา3ทุ่ม15นาทีนะครับแต่ว่าหลายๆคนครับก็เริ่มมาถามทีมเราเนี่ยเลยครับว่ามีอะไรหรออะไรเงี้ยพอบอกว่าทีมวอลเลย์บอลที่ได้ตั๋วโอลิมปิกเกมเนี่ยกำลังจะมาที่นี่นะครับทุกคนก็ดีใจหลายคนอาจจะตั้งตารอด้วยเหมือนกันครับแต่ว่าซักซ้อมขั้นตอนนะครับก็อยากจะบอกว่าเวลามารับเนี่ยผมก็มารับโอ้โหเป็นเกือบร้อยๆครั้งเหมือนกันนะครับนักกีฬาสาวไทยเนี่ยก็จะออกมาจากทางประตูด้านนี้นะครับเดินออกมาเลยนะครับแต่ก็ระหว่างทางนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนแคทวอล์กเลยเหมือนกันครับระหว่างทางเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยแฟนคลับวันนี้คาดว่าน่าจะมีแฟนคลับเนี่ยตามมามอบดอกไม้ขอลายเซ็นเต็มที่แน่นอนนะครับจากช่องทางนี้นะครับรวมถึงผู้โดยสารด้วยเพราะทุกครั้งเวลามีผู้โดยสารมาเนี่ยพอเห็นนักกีฬาสาวไทยไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารชาวไทยหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเดินมาบริเวณทางนี้นะครับนี่แหละครับเวิ้งบริเวณนี้แหละครับจะเป็นจุดที่ผู้บริหารสมาคมและก็น้องๆ นักกีฬาสาวไทยจะยืนเรียงกันตรงนี้นะครับก็จะมีการมอบเงินอัดฉีดมอบช่อดอกไม้เห็นว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทางรัฐบาลมาในวันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับพื้นที่แอเรียนี้นะครับบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เวลาผมมาเนี่ยสาวไทยก็มักจะมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีกลับมานะครับแต่ว่านี่ครับมันจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีเลยแล้วกันครับที่กลับมาแล้วเราสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมพร้อมกับคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่4นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของวงการกีฬาไทยเลยทีเดียวนะครับและคาดว่าช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มเนี่ยแฟนคลับน่าจะมาดอกไม้น่าจะเต็มนะครับและในช่วงของข่าวกีฬาเนี่ยแล้วเรากลับมาดูอีกทีนะครับว่าบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนครับคุณวิศาคุณเจษฎาครับ
2: ขอบคุณครับคุณวิริยะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมครับสมมุติน้องๆเข้ามาถึงสนามบินเมื่อไหร่เราตัดไปเมื่อนั้นทันทีเลย
3: ค่ะเดี๋ยวสักประมาณเกือบ2ทุ่มนะคะเราจะกลับไปดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งกับคุณวิริยะนะคะเดี๋ยวช่วงนั้นคุณวิริยะจะวิเคราะห์เกมเมื่อวานแล้วก็วิเคราะห์เส้นทางต่างๆของนักตบสาวไทยด้วยนะคะและอย่างที่คุณว่าสักประมาณ3ทุ่มกว่าๆถ้าเกิดว่าทีมสตาฟโค้ชทั้งนักกีฬาเดินทางมาถึงสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยไทย PBS จะกลับไปให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศตรงนั้นนะคะแล้วก็น่าจะมีการสัมภาษณ์เปิดใจกันด้วยสำหรับความสำเร็จความชื่นมื่นแล้วก็ความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะเราก็จะได้มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะ ช่วงเวลาสำคัญนี้คุณผู้ชมผ่านมากว่า3สัปดาห์แล้วหลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจนต้องมีการประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะโรงเรียนเตรียมกลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งในแบบออนไซต์ตามปกตินะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องเตรียมพร้อมกันก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเพราะว่าจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์และสิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมก็คือเรื่องของการดูแลสภาพจิตใจให้กับทั้งครูและนักเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งนักเรียนและผู้ปกครองค่ะฝ่ายปกครองผู้บริหารครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบออนไซต์วันพรุ่งนี้หลังนักเรียนหยุดเรียนและเรียนออนไลน์มานานกว่า3สัปดาห์หลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นภายในโรงเรียนค่ะโรงเรียนเตรียมมาตรการในการคัดกรองนักเรียนและบุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาทั้งการตรวจวัตถุแปลกปลอมการตรวจสัมภาระและติดตั้งระบบสแกนใบหน้าบริเวณทางเข้าเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและดูแลเรื่องการเข้าออกโรงเรียนให้เป็นระบบค่ะส่วนผู้ปกครองศิษย์เก่าและบุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้าออกภายในโรงเรียนจะมีระบบลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลและอำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมก่อนเข้าพื้นที่นอกจากนี้โรงเรียนยังทำความสะอาดหรือว่าบิ๊กคลีนนิ่งภายในโรงเรียนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโดยรอบนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการเปิดเรียนและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการกลับมาเรียนของนักเรียนค่ะ
6: ก็โรงเรียนมีการรีเสิร์ชแล้วครับกับทั้งตัวบุคลากรแล้วก็ตัวนักเรียน 95% เลยครับก็คือนักเรียนมีความพร้อมแต่ก็อาจจะมีนักเรียนบางส่วนแล้วก็คุณครูบางส่วนที่อาจจะยังมีเรื่องของผลกระทบทางด้านจิตใจก็อาจจะเป็นการสอนออนไลน์ไป
5: ครับ
6: มาที่โรงเรียนส่วนของเด็กที่มาครับก็คือมีความพร้อมที่จะมาครับแล้วก็เชื่อมั่นมาตรการของโรงเรียนครับ
2: ขณะที่ชุมชนโดยรอบแล้วก็ผู้ปกครองบางส่วนนะครับตอนนี้ยังเป็นห่วงการกลับมาเปิดโรงเรียนครับโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความพร้อมด้านสภาพจิตใจของเด็กนะครับนายบัญชายิ้มถิ่นผู้ใหญ่บ้านหมู่2ตำบลบางคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับบอกว่าในพื้นที่เนี่ยมีนักเรียนที่เรียนอยู่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ประมาณ50คนนะครับหลังเกิดเหตุครับมีผู้ปกครองบางคนเข้ามาพูดคุยมาปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดเรียนครับบางส่วนมองว่าการกลับมาเปิดเรียนวันที่1กันยายนนี้มันเร็วไปหรือเปล่าแล้วก็ยังเป็นห่วงนะครับว่าช่วงที่ผ่านมามันพอไหมกับการฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กๆครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมาปรึกษาเรื่องของการย้ายโรงเรียนนะครับ
7: เขาก็ถามนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะกลัวเป็นพฤติกรรมเรียนแบบนะฮะแล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่ายังไงอะสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับมันเร็วเกินไปไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่ากระทบกระเทือนจิตใจมากอะไรเงี้ยสำหรับเด็กนักเรียนนะฮะ
3: ส่วนการเปิดเรียนแบบออนไซต์ในช่วงสัปดาห์แรกนะคะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเตรียมทีมดูแลด้านสุขภาพจิตประจำพื้นที่ค่ะเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความกังวลหรือมีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยจะประเมินและดูแลเป็นรายกรณีเป้าหมายสำคัญคือการช่วยให้นักเรียนสามารถกลับเข้าสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้แบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะ
8: ต้องบอกก่อนว่าเราทำที่ลงไปวันที่หนึ่งเนี่ยเรามีแผนทำงานนะครับโดยจะมีการทำกลุ่มบำบัดเด็กเพราะว่านักเรียนค่อนข้างจะเยอะนะครับเราทำเป็นกลุ่มบำบัดยกเว้นในกรณีที่มีเด็กที่มีความเสี่ยงสูงมากเราจะแยกตัวออกมาแล้วก็จะมีบุคลากรของทางโรงพยาบาลสมเด็จกับทางสวรรค์ราชราชานุกูลเนี่ยดูแลให้
3: สำหรับการเปิดเรียนวันพรุ่งนี้นอกจากความพร้อมด้านการเรียนการสอนค่ะสิ่งสำคัญคือการดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนและบุคลากรนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ยังมีความกังวลจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างมั่นใจและรู้สึกปลอดภัยค่ะ
2: ตั้งแต่เกิดเหตุนะครับทีมเยมแคทของกรมสุขภาพจิตเข้าไปตรวจสอบสภาพจิตใจของนักเรียนทั้ง 3,000 คนครับตอนนี้มีอีกประมาณ60คนนะครับที่ยังเครียดอยู่วันพรุ่งนี้เปิดเรียนเป็นวันแรกเขาจะส่งทีมเจ้าหน้าที่แล้วก็นักจิตวิทยาครับไปประกบอย่างใกล้ชิด80คนครับ นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์นะครับโฆษกกรมสุขภาพจิตครับบอกว่าหลังเกิดเหตุครับทางกรมสุขภาพจิตเร่งประเมินและเยียวยาสภาพจิตใจของครูนักเรียนและผู้ปกครองนะครับมีการประเมินสุขภาพจิตนักเรียนครบ 3,096 คนทั้งผ่านระบบออนไลน์และการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครับในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงประมาณ60คนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดส่วนที่เหลืออีกกว่า 2,000 คนปรับตัวได้ดีครับสำหรับมาตรการในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนนะครับทางกรมสุขภาพจิตได้จัดตั้งศูนย์ดูแลจิตใจภายในโรงเรียนครับระดมทีม MCAT แล้วก็นักจิตวิทยาประมาณ80คนลงพื้นที่ทุกวันนะครับแบ่งการดูแลเป็น3กลุ่มหลักๆครับกลุ่มแรกก็คือนักเรียนจาก5ห้องเรียนที่เกิดความสูญเสียมากกว่า200คนครับจัดทีมเข้มข้น20คนดูแลผ่านกิจกรรมกลุ่มและการดูแลด้านจิตใจในระดับสูงนะครับส่วนครูและบุคลากรประมาณ220คนจัดทีม10คนสำหรับให้คำปรึกษารายบุคคลครับแล้วก็จะนำเครื่องตรวจวัดสัญญาณทางกายภาพและอาการของความเครียดความวิตกกังวลมาช่วยประเมินระดับความเครียดและความวิตกกังวลนะครับขณะที่ผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาขอรับคำปรึกษาด้วยตัวเองจะมีทีมคอยให้บริการแล้วก็ช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับ
9: แต่การรีบกลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยที่ความปลอดภัยยังไม่เกิดขึ้นจริงหรือไม่มีมาตรการที่แท้จริงเนี่ยก็ทำให้เด็กคนหนึ่งกังวลได้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบาลานซ์กันครับว่าความเร็วขนาดไหนเป็นความเร็วที่ดีที่สุดซึ่งทุกคนก็มองว่าโอเคการหยุดพักประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วกลับไปเริ่มเรียนให้ทุกฝ่ายได้เตรียมพร้อมความปลอดภัยอย่างดีที่สุดนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะยังเหมาะสมอยู่ที่เด็กกลับไปเริ่มเรียนได้นะครับเขาก็อาจจะแน่นอนเขาจะมีความทรงจำในพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อเด็กเขาได้เรียนรู้ในการจัดการความทรงจำของเขานะครับได้เรียนรู้แทนที่จะเป็นความหวาดกลัวแต่เป็นความตระหนักรู้เป็นความรู้สึกถึงเพื่อนเขานะครับความรู้สึกดีๆที่ถึงเพื่อนเขาที่จากไปนะครับตรงนี้อาจจะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เด็กเขาสามารถกลับไปมีพัฒนาการที่เหมาะสมได้
2: โฆษกกรมสุขภาพจิตครับบอกว่าทีม MCAT วางแผนในการดูแลต่อเนื่องนาน1ปีนะครับโดยช่วง2สัปดาห์ถึง2เดือนแรกอันนี้ช่วงแรกจะเน้นการประเมินซ้ำกิจกรรมกลุ่มและการให้คำปรึกษาเชิงลึกครับส่วนระยะ2เดือนถึง12เดือนหรือ2เดือนถึง1ปีครับจะติดตามประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะพร้อมถ่ายทอดเครื่องมือและอบรมครูนะครับให้สามารถสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนถ้าพบสัญญาณเสี่ยงจะสามารถส่งต่อเข้าสู่ระบบดูแลของกรมสุขภาพจิตได้ทันทีครับ
3: วันที่4หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ย่านวรจักรนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบภายในอาคารได้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงเนี่ยค่ะน่าจะอยู่ที่บริเวณชั้น1โซน4เพราะว่าบริเวณนั้นโครงสร้างด้านบนมันยังพังถล่มลงมาทับพื้นที่ส่วนล่างนะคะแผนการบริหารจัดการพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ใช้รถแบ็คโฮขนาดใหญ่เข้าไปทยอยตัดรื้อโครงสร้างเพื่อที่ตรวจสอบแล้วก็เก็บมาใช้เป็นหลักฐานนะคะตอนนี้ตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุนะคะบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะเจ้าหน้าที่นำรถแบ็คโฮปากกันไกลขนาดใหญ่เข้าไปตัดโครงสร้างเหล็กอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรื้อและเปิดเส้นทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหลักฐานและจัดการพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทำงานต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะโดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางและเจ้าหน้าที่สำนักโยธาธิการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบด้านในอาคารคลองถมเซ็นเตอร์แล้วบางส่วนค่ะหลังประเมินแล้วว่ามีความปลอดภัยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมังกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจระบุค่ะว่าแม้เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าไปภายในพื้นที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้แล้วแต่ก็ยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่คาดว่าเป็นต้นเพลิงต้นเพลิงคาดว่าอยู่ในจุดบริเวณชั้น1โซน4เนื่องจากโครงสร้างลานจอดรถชั้น2และ3ถล่มลงมาทับพื้นที่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องวางแผนโดยการใช้รถแบ็คโฮเข้ารื้อถอนโครงสร้างก่อนค่ะ
10: ในเบื้องต้นนะครับพิสูจน์หลักฐานได้ทำการบินโดรนนะครับเพื่อสำรวจนะครับสภาพโดยรอบนะครับแล้วก็มีการประชุมทีมกับทางเขตนะครับทางกรุงเทพมหานครนะครับและทางโรงพักนะครับซึ่งเรารู้จุดต้นเพลิงอยู่แล้วจากภาพวิดีโอนะครับแต่ว่า สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์หลักฐานจะต้องหาสาเหตุให้ได้ครับบริเวณที่ตามภาพนะครับตามภาพที่ปรากฏก็คือบริเวณโซน C ครับตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถ้าเมื่อกี้ถ้าทั้งด้านหลังนะครับมันจะเป็นพื้นของชั้น3และชั้น2ที่มันถล่มลงมาแล้วก็แมคโครซุดตัวลงมานะครับทำให้มันเป็นทางเดินเข้าไปแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าจุดเกิดเหตุเองเนี่ยนะครับเรายังไม่ได้รื้อออกมา
2: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ครับบอกว่าแนวทางในการทำคดีพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความจากผู้เสียหายจำนวน170คนนะครับสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว138ปากครับสาเหตุและประเด็นยังไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้งนะครับทั้งประมาทหรือเหตุวางเพลิงหรือไม่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรอผลการตรวจพิสูจน์สาเหตุเพลิงไหม้จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเอามาประกอบสำนวนคดีครับ
11: มีการสืบสวนในทางลับในเชิงลึกอะไรไงครับว่ามันอาจจะเป็นจากอุบัติเหตุหรือจะเป็นการจากตกใจหรือการก่อเหตุเอาไว้ที่อะไรนี้ดี
12: คือในประเด็นนี้ครับก็เราก็ไม่ได้ตัดทิ้งประเด็นนะครับก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยทำการสืบสวนในหลายๆประเด็นไว้ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปครับตรงนี้ก็คงต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประสานละเอียดกับทางพถ.อย่างใกล้ชิดนะครับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำลดอุณหภูมิจนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจและเก็บหลักฐานเพื่อนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุเพลิงไหม้ส่วนการรื้อถอนโครงสร้างอาคารซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กและการกู้รถที่ติดค้างอยู่ภายในอาคาร8คันคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
2: ท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมครับนี่เป็นภาพฝันนายกบอกว่าเป็นความฝันที่กำลังจะเป็นความจริงไม่รู้เหมือนกันเป็นฝันของนายกหรือฝันของคนในพื้นที่นะครับคนสงขลาคนหาดใหญ่ช่วยตอบหน่อยนะครับสำหรับ2โครงการใหญ่ที่จะเข้าครม.สัญจรในวันพรุ่งนี้ครับก็คือโครงการทำสะพานในการข้ามทะเลสาบสงขลากับอีก1โครงการใหญ่ก็คือสะพานเชื่อมไปยังเกาะลันตานะครับนี่เป็นเพียง2โครงการใหญ่ใน199แผนและโครงการมูลค่าเกือบ 60,000 ล้านบาทนะครับที่จะเข้าครม.สัญจรวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาครับไปจัดงานที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคใ

0: ั้ง2โครงการเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาต้นทุนและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางครับและจะสนับสนุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมรวมถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวนายกยืนยันในความภูมิใจนะครับที่มีโอกาสเห็นความฝันของประชาชนเกิดขึ้นจริงและนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศครับ
1: สิ่งเหล่านี้มันก็ตอบโจทย์เป็นคำตอบอย่างชัดเจนว่าไม่ซิ่งลิงมันคืออะไรเพราะเมื่อมันเชื่อมได้แล้วมันก็เชื่อมไปด้านบนไม่มีใครเชื่อมขวาอย่างเดียวต้องเชื่อมบนเชื่อมล่างเชื่อมข้างและถ้าเป็นไปได้จะเชื่อมทะแยงด้วยนะครับถ้าทำแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังไงก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
2: ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่คลองภูมินาถดำริอำเภอหัดใหญ่นะคะพร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยเฉพาะการรับมือกับน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและอธิบดีกรมชลประทานร่วมรายงานสรุปสถานการณ์น้ำท่ามกลางเสียงหัวเราะบรรยากาศก็นักข่าวบอกว่าชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสนายกรัฐมนตรีจับแขนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีที่ต้องรับผิดรับชอบขณะที่นายพิพัฒน์บอกผมไม่พร้อมว่ายน้ำไม่เป็นพร้อมกับหันไปคว้าคนนี้ค่ะคว้าแขนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วบอกว่านี่คนนี้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง
0: ท่านผู้ชมจำได้ไหมเนี่ยนี้คลองร.1นะฮะตอนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเราพูดถึงคลองนี้กันบ่อยอีกจุดหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองสงขลานะครับนายกเรียกประชุมเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางในการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ครับ5จังหวัดก็คือสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับมีครม.และตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อนำไปพิจารณาในการประชุมครม.สัญจรวันพรุ่งนี้ครับวาระการประชุมครม.สัญจรจะพิจารณาแผนและโครงการของ5จังหวัดภาคใต้199โครงการและแผนงานครับวงเงินเบื้องต้นมากกว่า 57,000 ล้านบาทหลังจากมีการระดมสมองสรุปแนวทางในการพัฒนาแบ่งเป็น4กลุ่มครับกลุ่มที่1ด้านเศรษฐกิจครับเป็นการเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่นอกจาก2โครงการในการก่อสร้างสะพานขนาดใหญ่แล้วยังมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาปัตตานีสนามบินยะลาโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่การยกระดับด่านชายแดนรวมไปถึงมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการทางภาษีและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองครับ2ครับด้านสังคมนะครับก็คือนโยบายค้นหาและช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การเรียนครับควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลศูนย์ครับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่รัฐเพื่อที่อยู่อาศัยรวมไปถึงการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูยาเสพติดด้านที่3ครับด้านความมั่นคงอันนี้ก็เรื่องใหญ่การสร้างกระบวนการทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวการพัฒนางานข่าวกรองและการปกป้องเยาวชนจากการเป็นแนวร่วมการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียการตั้งด่านตรวจอัจฉริยะเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนครับสุดท้ายด้านที่4พูดถึงน้ำท่วมก็ต้องนึกถึงหาดใหญ่นะครับคือด้านภัยพิบัติครับที่จะต้องบูรณาการบริหารจัดการน้ำทั้งการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยซ้ำซากนะครับการพัฒนาระบบเตือนภัยแบบ real time และการแก้ระเบียบการเบิกจ่ายเงินภัยพิบัติเหล่านี้เป็นโจทย์ใหญ่4ด้านวางเอาไว้เข้าครม.สัญจรพรุ่งนี้ครับ
2: ที่ลงนามก่อสร้างกันไปแล้วก็คือโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาแห่งที่2นะคะเชื่อมระหว่างตำบลเกาะกลางและตำบลเกาะลันตาน้อยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานน่าจะเป็นปี2572ค่ะจริงๆโครงการนี้มีเสียงตอบรับจากคนในพื้นที่แล้วก็คนในภาคการท่องเที่ยวนะคะก็มองว่าจะช่วยลดข้อจำกัดด้านการเดินทาง

0: และเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจท่ามกลางเสียงสะท้อนที่อยากจะมีข้อเสนอว่ายังไงก็ตามแต่การมีโครงการใหญ่ๆในพื้นที่อยากให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและต้องสร้างสมดุลให้สอดคล้องกันระหว่างการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะเมื่อการเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นสิ่งที่ต้องเตรียมรับมืออาจจะไม่ใช่แค่เรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นแต่ยังรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานการใช้พื้นที่และการจัดการเมืองท่องเที่ยวบนเกาะที่มีพื้นที่จำกัดล่ะค่ะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำในช่วงไฮซีซั่นและปัญหาเรื่องการจราจรบนพื้นที่เกาะค่ะ
1: ในพื้นที่ของเกาะลันตาเองมีถนนที่แคบมีต้นทุนของน้ำดิบหรือน้ำดีไม่เยอะมากซึ่งปกติเนี่ยในช่วงไฮซีซั่นของเกาะลันตาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงไฮซีซั่นประมาณ2เดือนเนี่ยก็มีการขาดแคลนน้ำการเตรียมพร้อมของน้ำดีที่จะให้รองรับของการเพิ่มการใช้งานที่จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันเยอะมากเนี่ยก็ยังน่าจะมีปัญหารวมถึงเรื่องของน้ำเสียแล้วก็ปัญหาของการจราจรในเขตพื้นที่เพราะว่าเกาะลันตาเองสภาพถนนบนเกาะค่อนข้างมีขนาดเล็กแล้วก็การปลูกสร้างอาคารสองข้างถนนของเกาะลันตาปัจจุบันไม่ได้มีที่จอดรถไว้รองรับ
2: เกาะลันตาครับเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวจากยุโรปนะครับโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียครับมีภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่สงบแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมนะครับจนได้รับการขนานนามในแนวคิดกระบี่โกกรีนสู่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการพัฒนาที่ยั่งยืนครับกรกฎาคมปีนี้เกาะลันตาเนี่ยมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 468,302 คนครับถ้ามีสะพานแห่งที่2อาจจะทำให้การเดินทางนั้นสะดวกขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มโอกาสทางการท่องเที่ยวนะครับด้านที่ปรึกษานายกสมาคมการท่องเที่ยวเกาะลันตาครับมองว่าสะพานแห่งใหม่ควรถูกใช้เป็นโอกาสในการกระจายการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่โดยรอบครับทั้งเกาะลันตาน้อยเกาะกลางเกาะจำเกาะศรีบยารวมไปถึงเชื่อมโยงไปยังกลุ่มเกาะทะเลตรังนะครับที่สำคัญต้องนึกถึงขีดความสามารถของพื้นที่ด้วยครับ
1: การเชื่อมของสะพานที่2ถ้ามีการจัดการที่ดีจะเป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของเกาะลันตาและก็ไม่ได้เป็นการขยายขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวของเกาะลันตาอย่างเดียวถ้ามีการจัดการแล้วก็การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ดีๆมันยังสามารถขยายไปถึงน้ำอู่ร้อนเค็มยังสามารถเพิ่มโอกาสให้กับเกาะจำเกาะศรีบอยารวมถึงสามารถขยายโอกาสไปกลุ่มเกาะทะเลตรังในอนาคตได้ในแง่ของการวางโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าการออกแบบการวางเมืองซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่เห็นว่ามีหน่วยงานภาครัฐโดยตรงมาพูดคุยเรื่องของการวางผังเมืองเพื่อรองรับของการเข้ามาเพิ่มของคนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากผ่านสะพานที่2
0: สะพานเกาะลันตาแห่งที่2ค่ะก็ถูกมองว่าเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งความท้าทายในพื้นที่ที่จะต้องมาพร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะคำถามสำคัญจากคนในพื้นที่แล้วก็คนที่ติดตามโครงการนี้ก็คือเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการที่ต้องรอบด้านแล้วก็ต้องมีการมีส่วนร่วมจากคนในพื้นที่นะคะนี่แหละค่ะกำลังถูกจับตาว่าคนในพื้นที่จะมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงจับตามองเรื่องการรักษาธรรมชาติที่ต้องควบคู่ไปกับเรื่องวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: นายกให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าการไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยนายกจะไม่ลงไปที่3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ไม่ให้รัฐมนตรีคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะเป็นภาระกับเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปนะครับไปนั่งหัวโต๊ะประชุมกรมน.ครับถ้าพูดถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ตอนนี้นอกจากสถานการณ์หน้างานที่ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องแบบรายวันครับนั่นก็คือกรณีที่มีข้อกล่าวหาว่ามีเจ้าหน้าที่ใช้ปืนยิงจากบนฮอถูกเยาวชนได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องนี้เนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ตรวจสอบครับทั้งหน่วยงานที่กำกับดูแลหลักอย่างกรมน.นะครับแล้วก็กองทัพวันนี้มีกรรมาธิการของสภาครับที่ลงพื้นที่ไปตรวจพื้นที่ไปคุยกับผู้บาดเจ็บไปคุยกับฉกนราธิวาสเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่ง ฝั่งทหารเนี่ยเขายืนยันครับบอกว่าเรื่องนี้ให้เป็น

ไปตามพยานหลักฐานคือฮอเนี่ยไม่มีอาวุธติดแน่อันนี้เขายืนยันส่วนการตรวจสอบถ้าเจอว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของทหารอันนั้นก็จะต้องมีการลงโทษกันครับนายเอกราชอุดมอำนวยประธานกรรมาธิการ

0: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงและลำดับเหตุการณ์ครับบอกว่าคืนวันที่22สิงหาคมครับฮอที่ปฏิบัติงานเป็นอากาศยานรุ่น AS550 ซึ่งเครื่องดำกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจครับวันนี้ก็เลยไม่สามารถนำมาแสดงต่อกรรมาธิการที่ลงพื้นที่ได้ยืนยันนะครับว่าการใช้อากาศยานของฉกนราธิวาสในคืนวันเกิดเหตุมีการใช้เพื่อภารกิจในการบินลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภารกิจกำลังภาคพื้นครับหลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นถึง62จุดก็เลยบินตรวจสอบหาผู้ก่อเหตุนะครับเพื่อสนับสนุนการข่าวไม่ใช่การไล่ล่าส่วนบนฮอมีเจ้าหน้าที่4นายเป็นนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายและฝ่ายปฏิบัติการอีก1นายครับทั้งหมดมีหน้าที่เฉพาะจึงไม่มีการนำอาวุธขึ้นอากาศยานและอาวุธประจำกายฝ่ายผู้ชี้แจงเนี่ยย้ำเพิ่มเติมนะครับบอกว่าขณะนี้การนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงครับถ้าผลพิสูจน์ออกมามีความผิดฉกนราธิวาสจะถูกลงโทษทางวินัยและอาญานะครับขณะที่นายเอกราชประธานกรรมาธิการทหารของสภาครับบอกว่าการหารือตรวจสอบข้อเท็จจริงฝ่ายทหารยืนยันนะครับไม่มีการยิงจากฮอในวันเกิดเหตุการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเนี่ยเดินหน้าต่อไปครับคาดใช้เวลาประมาณ30ถึง45วันส่วนการติดตามคดีผู้ก่อเหตุ5คนใช้ปืนบุกจี้รปภ.และไล่ประชาชนจากห้างกลางเมืองปัตตานีเมื่อวันที่29สิงหาคมตอนนี้เจ้าหน้าที่มีเบาะแสของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับคาดว่ามีมากกว่า5คนครับอยู่ระหว่างรอผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และ DNA ที่เก็บได้ในจุดเกิดเหตุเพื่อขอศาลออกหมายจับครับ
1: ณเวลานี้ทั้งรัฐบาลและกองทัพดูจะปรับแผนแล้วก็มีการยกระดับมาตรการในการควบคุมความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ในพื้นที่จริงๆกลับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นค่อนข้างถี่เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นรายวันแต่ว่าองคาพยพของรัฐบาลและกองทัพก็ยกระดับมากขึ้นกองทัพบกเองบอกว่าเตรียมปรับแผนในการคุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ฝั่งรองนายกศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็กำชับไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงให้เพิ่มความแม่นยำงานด้านการข่าวมากขึ้นขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงบอกว่ารัฐบาลจำเป็นต้องรักษาช่องทางในการพูดคุยเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยยืนยันการเปิดโต๊ะพูดคุยสันติสุขจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ค่ะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีค่ะนายฉัตรชัยบางชวดเลขาธิการสมช.พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองมาร่วมรับฟังเสียงสะท้อนปัญหาในพื้นที่ทุกมิติจากสถาบันการศึกษาผู้แทนศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามมีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมด้วยโดยรูปแบบจัดเป็นลักษณะของการล้อมวงพูดคุยกันนะคะแล้วก็ให้ตัวแทนของแต่ละฝ่ายนั้นสะท้อนปัญหาทั้งปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาเศรษฐกิจสังคมและยาเสพติดนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงในหลากหลายประเด็นด้วยกันค่ะวัตถุประสงค์นายกรัฐมนตรีต้องการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆไปปรับปรุงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเพื่อคืนความสงบสุขในพื้นที่สำหรับการเปิดเวทีครั้งนี้นะคะมี7กลุ่มเป้าหมายรวมแล้วกว่า150คนใน3ประเด็นหลักๆด้วยกันค่ะคือการรักษาความปลอดภัยการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาปากท้องและการพัฒนาเฉพาะพื้นที่และสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อรวบรวมข้อเสนอส่งตรงไปถึงผู้บริหารระดับนโยบายในการเร่งรัดคลี่คลายปัญหาค่ะนอกจากนี้จะจัดเวทีไปอีก5จังหวัดระหว่างวันที่1ถึง10กันยายนนี้เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่ามีตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนวางกำลังเพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพื้นที่พร้อมทั้งมีรถตัดสัญญาณโทรศัพท์นะคะเข้ามาจอดในพื้นที่ด้วยซึ่งคาดว่านี่เป็นการเข้มงวดด้านความปลอดภัยมา

0: ตรการรักษาความปลอดภัยท่ามกลางกระแสข่าวว่าวันนี้เป็นวันชาติของประเทศมาเลเซียและมีการจับตาดูเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษและที่จังหวัดสงขลาก็อยู่ระหว่างการจัดประชุมครม.สัญจรด้วยค่ะ
1: อีกคนหนึ่งครับวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปนะครับนั่นก็คือพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกครับแล้วก็เป็นว่าที่เลขาสมช.คนใหม่นะครับยอมรับถึงการประเมินทิศทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อคุมสถานการณ์ในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นครับยืนยันบอกการข่าวไม่ได้ช้าแต่จะต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆให้มากขึ้นครับระหว่างที่เสปูด้วงกำลังให้สัมภาษณ์สื่อครับใกล้ๆกันนายกก็ยืนอยู่แล้วก็ให้กำลังใจนะครับในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ก็เลยหันไปแซวเสปูด้วงหยอกๆครับบอกว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันก็แน่ละครับอีกไม่กี่วันหลังจากการโปรดเกล้าอย่างเป็นทางการนะครับเสปูด้วงเสนาธิการทหารบกก็จะไปรับตำแหน่งเป็นเลขาสมช.คนใหม่ชุดก็ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะใส่ลายพรางคงไม่ได้แล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ครม.จะเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาสมช.คนใหม่ครับอีกคนหนึ่งครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้แล้วพูดถึงการหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงครับโดยเฉพาะการกำชับเรื่องงานข่าวกรองต้องให้เกิดความแม่นยำและต้องปฏิบัติการได้ทันท่วงทีนะครับพร้อมกันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คืองานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงประชาชนให้มากที่สุดครับขณะที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมนะครับและพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกลาโหมลงพื้นที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับไปรับฟังสถานการณ์นะครับและข้อเสนอแนะจากคนปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ให้การต้อนรับช่วงหนึ่งเนี่ยพลโทอดุลครับบอกว่าการลงพื้นที่รอบนี้ไม่ได้ต้องการมาตรวจงานหรือว่ามาสั่งงานครับแต่อยากมาฟังโดยตรงมาฟังเสียงของคนที่ทำงานในพื้นที่ต้องการสนับสนุนเรื่องอะไรมีประเด็นไหนที่ต้องการให้ผลักดันต่อไหมเพราะคนที่อยู่หน้างานคือคนที่รู้สถานการณ์ดีที่สุดพร้อมให้ทุกภาคส่วนนะครับมองภัยคุกคามและสถานการณ์ในภาพเดียวกันพลโทอดุลเนี่ยย้ำครับอยากจะให้ทุกภาคส่วนกำหนดแนวทางและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักปรับพิทักษ์และปราบครับควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็บอกว่าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องขับเคลื่อนความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาคุณภาพชีวิตและการแก้ปัญหายาเสพติดครับ
0: แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชี้ว่ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้รัฐบาลจำเป็นต้องรักษาช่องทางการพูดคุยไว้ทั้งในรูปแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยค่ะแม้ว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงอย่างกรณีทหารพรานเสียชีวิตโดยจะไม่รอให้จับกุมผู้ก่อเหตุได้ก่อนจึงเปิดโต๊ะพูดคุยนะคะแต่จะนำประเด็นการลดและยุติความรุนแรงรวมถึงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยขึ้นมาเป็นอเจนดาหลักบนโต๊ะพูดคุยค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศและฟื้นคืนความเชื่อมั่นของประชาชนการเปิดโต๊ะพูดคุยเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งก็จะเห็นแนวทางและความคืบหน้าในการพูดคุยอย่างเป็นรูปธรรมโดยรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องการชะลอหรือดึงเวลาโดยไร้จุดหมายก่อนจะชี้ว่าการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ยังมีข้อจำกัดก็คืองานข่าวเชิงลึกที่ยังไม่สามารถระบุวันเวลาและพิกัดก่อเหตุได้อย่างแม่นยำรวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังพลในพื้นที่ซึ่งจะต้องเร่งทบทวนการวางกำลังให้ตรงจุดและตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ปิดจ็อบสำหรับการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นนี่ผมไม่ได้ล้อเลียนนะวันนี้ผู้ว่าเซมเบ้ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกมือสองข้างเลยปิดจ็อบจบแล้วล่ะเรื่องของการสอบท้องถิ่นเพิกถอนไปแล้วครับ 3,800 รายชื่อนะครับวันนี้ท่านย้ำเลยหลังจากที่กสทมีมติเพิกถอน 5,000 กว่าชื่อหลังจากนั้นส่งชื่อไปกกลางพอกกลางเนี่ยเหลือ 3,000 กว่าชื่อเพราะมีทั้งคนที่บรรจุแล้วและไม่ได้บรรจุ3,000 กว่าชื่อส่งไปที่กจังหวัดครับและเส้นตายกจังหวัดจะต้องเอาออกเนี่ยก็คือวันนี้วันที่31สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เลยชูมือปิดจ็อบแต่จะจบจริงหรือเปล่าขั้นตอนหลังจากนี้ยังมีช่องนะครับที่จะต้องไปตรวจสอบกันต่อ นายนิรัตพงศิทธิถาวรรักษา

0: ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.ครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับบอกว่าหลังจากการพิจารณาของกสท.และกกลางมีการส่งรายชื่อไปยังกจังหวัดเพื่อพิจารณาเพิกถอนรายชื่อทั้งสิ้น 3,868 คนโดยมีผลพร้อมกันทั่วประเทศวันที่31สิงหาคมนี้นะครับสาเหตุที่ไม่ได้เพิกถอนทั้ง 5,925 คนเพราะยอด 3,868 คนเป็นคนที่บรรจุไปแล้วส่วนอีกกว่า 1,000 คนอยู่ระหว่างรอบรรจุครับก็เลยไม่มีการเพิกถอนและจะไม่มีการเรียกกว่า 1,000 คนนี้ไปบรรจุครับ
1: สงสัยใช่ไหมทำไมไม่5925ก็คือ5925เนี่ยมันเป็นยอดที่มีการแก้ไขคะแนนบัญชีใหญ่ทั้งหมดเลยเนี่ยพอท่านรองอธิบดีผมจะพาลูกน้องไปไล่ทีละคนเอาเครื่องฝั่งหนึ่งเอาคนฝั่งหนึ่งไล่เทียบที่เรียกว่าสอบทานก็เพื่อให้ละเอียดที่สุดเราก็จะเห็นว่า 5,925 รายชื่อเนี่ยมันบรรจุไปแล้ว3868นี่แหละแล้วก็อีกพันกว่าเนี่ยรอบรรจุเราก็ยังไม่ต้องไปเพิกถอนแต่เราก็ไม่ต้องเรียกเขาบรรจุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บรรจุเข้ามาแล้วแล้วก็ถอนออกเนี่ย3868ตัวเลขณวินาทีนี้นะครับ
2: นายนิรัตบอกว่าการแจ้งรายชื่อผู้ถูกเพิกถอนใช้วิธีส่งหนังสือแจ้งรายชื่อเฉพาะบุคคลไปยังกจังหวัดค่ะเพื่อให้เห็นเฉพาะรายชื่อของจังหวัดตัวเองแทนการประกาศรายชื่อทั้งหมดลงบนอินเทอร์เน็ตเพื่อความถูกต้องตามขั้นตอนขณะที่สท.เปิดโอกาสให้ผู้สอบไปขอดูคะแนนของตัวเองได้ทั้งในส่วนกลางและที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะซึ่งมีคนไปขอดูคะแนนแล้ว 1,489 คนซึ่งตามรายงานบอกดูแล้วก็กลับไปค
1: ่
2: ะ
1: ในหนังสือที่แจ้งไปนั้นจะเป็นรายชื่อของแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดจะเห็นของตัวเองนะครับจะไม่เห็นของเพื่อนจะไม่ใช่ล็อตใหญ่บัญชี 50,000 ชื่อส่งไปไม่ใช่แต่จะส่งไปว่าแต่ละจังหวัดสมมตินี่จังหวัดสงขลามี300คนก็จะส่งมา300ให้เห็นเฉพาะของตัวเองแล้วก็สแตมป์รับ
0: ขั้นตอนหลังการเพิกถอนครับสถ.จะเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองตามลำดับคะแนนจากบัญชีผู้สอบผ่านกว่า 48,000 ถึง 50,000 คนบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่างลงครับการบรรจุรอบใหม่เร็วสุดก็คือภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับส่วนคนที่ได้รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้พอเขาตรวจสอบข้อสอบใหม่ปรากฏว่าคะแนนดีขึ้นเช่นบางคนอยู่อันดับที่20กว่า60กว่าอยู่ที่ท้ายๆตรวจข้อสอบใหม่กลายเป็นที่1แบบนี้เขาเสียโอกาสในการเลือกที่ลงท่านผู้ชมซึ่งสถ.เขาจะยึดมติเดิมวันที่7สิงหาคมครับก็คือให้ทำงานในที่เดิมไปก่อนพอครบ6เดือนแล้วท่านก็ค่อยย้ายขอย้ายได้ครับ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบายเรื่องตัวเลขอีกรอบหนึ่งเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณนิรัตได้พูดนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่ามีการเพิกถอนรายชื่อ 3,868 คนจากคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 คนคนที่เหลือยังไม่ได้มีการบรรจุดังนั้นจึงไม่ต้องเพิกถอนอะไรแล้วบอกว่าการบรรจุรอบใหม่ก็จะไม่เรียกบรรจุนะคะโดยคนที่ขอดูคะแนนก็ไม่มีการโต้แย้งร้องเรียนหรืออุทธรณ์หรือร้องศาลปกครองดูแล้วก็กลับไปเพราะฉะนั้นขณะนี้ทุกอย่างปกติค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลพูดถึงการเอาผิดกับข้าราชการที่ชิงลาออกไปก่อนหน้านี้คือมีชื่อติดอยู่ใน 3,000 กว่าคนนั่นแหละแต่ชิงลาออกไปก่อนมีทั้งสิ้น146คนนะครับนายกบอกต่อให้ชิงลาออกไปก่อนที่จะมีคำสั่งเพิกถอนคนเหล่านี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดครับเพราะความผิดมันเกิดขึ้นแล้วยืนยันนะครับไม่มีแนวคิดในการยุบกสท.เพราะเป็นกลไกหนึ่งตามพ.ร.บ.ท้องถิ่นครับย้ำว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับโดย4หน่วยงานหลักก็คือปปช.ดีเอสไอ ปปง.และปปท.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ครับ
2: การเพิกถอนข้าราชการที่เข้าข่ายการทุจริตสอบนั้นเมื่อสักครู่นี้สถ.หรือมหาดไทยยืนยันปิดจ๊อบ ปิดจบไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วแบบ 100% แต่เวลานี้ก็ยังมีข้อมูลมีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตสอบถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดค่ะมีทนายความคนหนึ่งออกมาเปิดเผยอ้างถึงพฤติกรรมของนายกอบต.คนหนึ่งโดยอ้างว่าเรียกรับเงินผู้เสียหายและกับ

0: การช่วยเหลือในการสอบบรรจุแต่ว่าสุดท้ายสอบไม่ผ่านแล้วก็ไม่ได้เงินคืนค่ะภาพธนบัตรมัดละ 100,000 บาทจำนวน6มัดที่นายขจรศักดิ์เบญชัยหรือคนที่ใช้ชื่อว่าทนายจรโพสต์ Facebook พร้อมระบุข้อความบอกประเดิมรายแรกฟ้องอดีตนายกอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมทุจริตสอบท้องถิ่นปี68เรียกรับเงิน 600,000 บาทผลสอบออกมารายชื่อขอเงินคืนปิดมือถือหนีทีมข่าวสอบถามไปยังทนายจรให้ข้อมูลโดยอ้างว่าภาพธนบัตรดังกล่าวเป็นเงินที่ผู้เสียหายมอบให้นายกอบต.แห่งหนึ่งเพื่อแลกกับการให้ได้รับการบรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้เสียหายรายนี้เป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะเพิ่งเรียนจบแล้วก็สมัครสอบบรรจุข้าราชการปี2568ปรากฏว่าระหว่างนั้นได้รับการติดต่อและเสนอว่าสามารถช่วยให้ได้รับการบรรจุได้ทีนี้หากไม่ได้ก็จะคืนเงินแบบเต็มจำนวนบอกแบบนั้นผู้เสียหายก็เลยเชื่อใจแล้วก็นัดมอบเงินจำนวน 600,000 บาทให้นายกอบต.ที่บ้านของผู้เสียหายแต่พอผลสอบออกมาปรากฏว่าผู้เสียหายกลับไม่มีชื่อได้รับการบรรจุจึงติดต่อกลับไปยังนายกอบต.สุดท้ายก็ยังไม่ได้คืนเงินจึงไปยื่นฟ้องข้อหาฉ้อโกงนะคะศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่26ตุลาคมเบื้องต้นมีข้อมูลว่าอาจจะมีผู้เสียหายที่หลงเชื่อจ่ายเงินในลักษณะเดียวกันอีกกว่า20คนค่ะไทย PBS พยายามติดต่อไปยังนายกอบต.คนดังกล่าวที่ถูกกล่าวหาเพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ถูกพาดพิงแต่ได้รับการชี้แจงว่านายกอบต.คนดังกล่าวติดประชุมและเมื่อพยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยังเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวปรากฏนายกอบต.คนดังกล่าวยังไม่รับสายค่ะ
1: อันนั้นเป็นส่วนของการตรวจสอบสำหรับคนโกงเรียกรับเงินเอเย่นนายหน้าอีกส่วนหนึ่งครับเป็นฝั่งของคนสอบที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นของนครพนมนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลและคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นหรือเขาไปตั้งชื่อตอนนี้มีหลายกอเขาเรียกกอตำบลครับมีการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงขบวนการทุจริตมีผู้เข้าข่ายถูกตรวจสอบ53รายนะครับปรากฏว่ามีเพียง6คนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาส่วนอีก47คนเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ครับจึงมีคำสั่งเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็ให้พ้นสภาพซึ่งผู้ถูกเพิกถอนสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน30วันครับ
2: ครับมีมติกอไปทั้ง2กอแล้วทั้งกอเทศบาลกอปตนะที่กระทบคือทั้ง53ท่านก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับผมครับขอบคุณมากก็นำเรียนนะฮะก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการมาครับเป็นสิ่งที่เราทำตามระบบราชการตามระบบกฎหมายอยู่แล้วครับ
0: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมเรียกบรรจุผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองซึ่งมีคะแนนสอบที่ถูกต้องตามลำดับกว่า 5,000 รายเข้าปฏิบัติหน้าที่ทดแทนนะคะและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: วันนี้วันสุดท้ายนะครับในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรคนจนครับปรากฏว่ายังมีคนเข้าไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตามธนาคารของรัฐต่างๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่อุทัยวันนี้ก็มีคุณยายครับไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เหมือนเดิมยืนยันครับหาเช้ากินค่ำอยากจะได้สิทธิ์บัตรคนจนคนในพื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางมารอคิวที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดเอาเอกสารมายืนยันขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรคนจนวันสุดท้ายหลังการยื่นรอบแรกไม่ผ่านครับนางอํานวยอายุ65ปีครับเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์ซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองรายได้ก็ไม่แน่นอนครับเธอบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมาแต่รอบนี้ไม่ผ่านขณะที่สามีเนี่ยเพิ่งจะลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ปีนี้แล้วก็เดินทางมายืนยันตัวตนพร้อมกันนะครับมองว่าสิทธิ์บัตรคนจนนั้นสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวครับอย่างน้อยมันก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนได้ครับ
3: ช่วยซื้อของครัวเรือนได้ดีค่ะได้ใช้ผมอยากได้ตรงใจตรงนี
4: ้ช่วยเนาะ
3: ช่วย
4: วันนี้มาตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลย
3: จ้ามาแต่เช้ากลัวไม่ได้ครอบครัวก็แย่ค่ะอยู่กันต้องขยายค่ะ
4: มีไร่มีนาไหม
3: ไม่มีค่ะบ้านก็ได้อยู่ที่หลวง
0: ขณะที่นายวินิต วิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะข้อมูลจนถึงวันที่31สิงหาคมเวลาตี5พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนกว่า3ล้าน1แสนรายค่ะตอนนี้มีคนดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จไปแล้วกว่า2ล้าน5แสนรายก็คิดเป็นร้อยละ 81.3 นะคะส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติกว่า9ล้าน3แสนรายมีคนยื่นทบทวนเสร็จไปแล้วกว่า4ล้าน9แสนรายค่ะ
1: วันนี้วันสุดท้ายครับของการยื่นทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ผลการตรวจสอบเนี่ยอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนแล้วก็ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะครับสำหรับช่องทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางออนไลน์ภายในเวลา 23:00 น.ของวันนี้ 5:00 น.ครับคืนนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะไปยืนยันผ่านแอปเป๋าตังหรือแอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารนะครับได้แก่ผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ครับโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์วันที่30กันยายนนะครับและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
0: ไทย AI Passport วันนี้เปิดให้ใช้งานกันวันแรกนะคะมีคนลงทะเบียนไปประมาณ1ล้านกว่าๆวันนี้นับจนถึงช่วงบ่ายมีคนเริ่มทดลองใช้งานไปแสนนิด
1: ๆครับ
0: ก็มีเสียงสะท้อนมาจากคนที่เขาทดลองใช้งานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าลองใช้งานดูแล้วยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะทั้งการกำหนดโควต้าการใช้งานฟีเจอร์บางอย่างที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กับคนที่ทำงานด้านนั้นๆแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานก็มีข้อเสนออยากจะให้เพิ่มฟีเจอร์การใช้งานที่มันเหนือกว่าเวอร์ชันที่ใช้กันฟรีๆอยู่ในเวลานี้ค่ะนี่เป็นตัวอย่างของการใช้งานจริงค่ะโดยทดลองสร้างเกมผ่านแพลตฟอร์ม THAI Passport จากจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กว่า 1,360,000 คนมีผู้ใช้งานจริง 101,000 คนในช่วงบ่ายวันนี้และจากการสำรวจการใช้งานจริงของกลุ่มนักพัฒนาบุคคลในแวดวงเทคโนโลยีและ AI หลายคนมีเสียงสะท้อนตรงกันบอกว่าการชูจุดขายบอกว่าเป็น AI ระดับโปรทำให้ประชาชนคาดหวังว่ามันจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าได้แบบฟรีๆแต่พอลองใช้งานจริงปรากฏมีข้อจำกัดหลายอย่างหลายด้านเหมือนกันโดยเฉพาะฟีเจอร์สร้างวิดีโอที่จำกัดความละเอียดเอาไว้ความยาว6วินาทีแล้วก็สร้างได้10คลิปต่อเดือนเดือนหนึ่งสร้างได้10คลิปแหมมันน้อยไปหน่อย รวมถึงมันมีการกำหนดโควต้าการใช้งานข้อความและรูปภาพ 10,000 เครดิตต่อวันไม่เพียงพอถ้ามองในฐานะนโยบายรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีราคาแพงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถือว่าคะแนนสูงมากแต่ถ้ามองในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานจริงจังบางคนให้5เต็ม10ให้ครึ่งเดียว
1: ครับ
0: น้อยไปไหม
1: มันผ่านครึ่งพอดีไงปริ่มปริ่มท่านผู้ชมก็ไปตรงกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์นะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลครับมองว่าจุดเด่นของ THAI Passport ก็คือมี AI หลายโมเดลเช่น GPT 5.6 Sol นะครับ Gemini Pro Nano Manana Proแต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงครับเพราะมันขาดฟีเจอร์อย่างที่คุณว่านั่นแหละมันขาดฟีเจอร์สำหรับคนใช้งานจริงครับเช่นการอัปโหลดไฟล์ที่จำกัดขนาดไม่เกิน30เมกะไบต์ขณะที่ AI ที่เขาให้ใช้ฟรีเนี่ยบางเจ้ามันอัปไฟล์ได้ใหญ่กว่านั้นตอนนี้ยังไม่สามารถถอดเทปแหมกะจะลองใช้ซะหน่อยถอดเทปยังไม่ได้สรุปไฟล์เสียงยังไม่ได้และวิดีโอยังไม่ได้หรือสร้างไฟล์ Word Excel ยังไม่ได้อันนี้ผมเติมให้หน่อยคือใช้ฟรีบางเจ้ามันได้ นะฮะแต่มันจำกัดอาจารย์ธนชาติก็เลยมองว่า THAI Passport เนี่ยมันเหมาะกับคนที่ต้องการทดลองใช้หลายโมเดลครับแต่มันไม่ตอบโจทย์เวลาเอาไปใช้ทำงานจริงจนสามารถทดแทนกับบริการแบบเสียเงินได้แม้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะปรับรูปแบบการใช้งบจากกว่า 1,600 ล้านบาทเป็นการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้จริงประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าฟีเจอร์มันยังด้อยกว่าบริการฟรีที่มีอยู่มันก็อาจจะไม่คุ้มค่าโดยหวังว่าจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้นครับหรืออย่างน้อยก็ควรจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเวอร์ชั่นที่ใช้กันฟรีๆครับ
5: เนี่ยโครงการนี้เราเริ่มตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากจะแจกมอเตอร์ไซค์ถึงรถยนต์ก็ได้ก็เอามอเตอร์ไซค์ดีๆให้ประชาชนใช้นะเราก็เลยตั้งเป้าไว้ 1,650 ล้านบาทและเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ที่จะต้องนะซื้อให้ประชาชนเช่าใช้เนี่ย 36,000 ล้านบาทด้วยกันเยอะเลยขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีจักรยานฟรีอยู่แล้วนะเราแค่คิดว่าเฮ้ยเราก็เลยอยากให้ประชาชนได้ใช้อะไรฮะใช้มอเตอร์ไซค์ฟรีแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่ได้เทียบเท่ากับจักรยานฟรีด้วยซ้ำบางครั้งฟีเจอร์บางอย่างมันด้อยกว่าจักรยานฟรีที่มันใกล้ๆเป็นจักรยานที่อะไรอาจจะไม่ได้เด่นเท่าคำถามผมถามกลับเลยถ้าเป็นเงินผมเองต่อให้เพอร์ยูเซอร์เนี่ยควรจะต้องจ่ายไหมในเมื่อเราใช้จักรยานฟรีได
0: ้ลองถามนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ใช้ AI ในการเรียนแล้วก็เลือกใช้เวอร์ชันฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะคะบอกว่าการมี THAI Passport ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้เข้าถึง AI ได้หลากหลายมากขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
6: ระดับหนึ่งค่ะแบบว่าที่หนูเข้าไปดูก็คือมันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนในการทำงานประเภทไหนก็ดีค่ะแต่ว่าก็จะติดปัญหาตรงที่แบบว่าด้วยความที่มันรวมหลายๆอันมาด้วยกันก็จะมีเรื่องช้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขณะที่บางคนบอกยังไม่ตัดสินใจลงทะเบียนละค่ะเพราะว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
1: เมื่อสักครู่เป็นความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจากนักศึกษาครับแม่มันก็ไม่ได้มีแต่แง่ร้ายมีแต่เสียงสะท้อนที่ไม่ดีอย่างเดียวคนที่บอกว่าดีก็มีเยอะครับอย่างที่เราไปสุ่มสำรวจมานะครับอย่างผู้ประกอบการโรงแรมเอามาใช้เล็กๆน้อยๆออกแบบโบชัวร์เงี้ยเขาบอกว่ามันก็โอเคนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดอันนี้บอกตรงกันหลายคนเลยเวลาให้มันเจเนเรตประมวลผลบางทีมันช้าไปหน่อยครับเจ้าของโรงแรมขนาดเล็กที่เชียงใหม่ครับคนนี้ก็ร่วมโครงการนะครับ THAI Passport นำมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์โรงแรมออกแบบแผ่นพับทำโบรชัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวเขาก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่รัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนให้คนเข้าถึง AI แล้วก็ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือระยะเวลาในการใช้งานครับแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวกลัวว่าเดี๋ยวถูกแฮ็กเอาไปใช้ในทางที่ผิดหรือเปล่า
7: ในระดับพื้นฐานเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์มากพอสมควรเลยแหละนะฮะถามว่าดีไหมมันดีนะทุกอย่างมันดีแล้วมันก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกมิจฉาชีพด้วยเพราะพวกนี้เขาก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้กลับเก่งกว่าชาวบ้านนะสามารถไปทำแปลงเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ได้หลายอย่างที่จะมาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรระวังเหมือนกัน
0: ไม่ต่างไปจากกลุ่มนักศึกษานะคะลองสอบถามนายภูวนัยใจใสนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าจากการใช้งานพบว่าสามารถสืบค้นข้อมูลการเรียนการสอนและสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ได้ครอบคลุมกว่าโปรแกรม AI ที่ให้ใช้ฟรี
1: อ
0: ันนี้มองต่างจากเมื่อสักครู่นี้แล้วนักศึกษาบอกว่าช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องไปเสียเงินซื้อโปรแกรมค่ะ
8: ต่างกันเยอะมากครับเพราะว่าปกติ AI ปกติถึงแม้จะจ่ายเงินบางตัวก็ไม่สามารถสร้างวิดีโอได้ครับหรือว่าส่วนมากก็จะสร้างได้แค่ภาพครับส่วน AI ของทางรัฐถึงเราไม่ต้องเสียเงินเราใช้ฟรีก็สามารถสร้างเพลงหรือว่าสร้างวิดีโอที่เราต้องการได้ครับ
9: มองในความคุ้มค่าที่ย้อนไปมองคุ้มค่าที่รัฐลงทุนไปเนี่ยเราคิดว่ามันคุ้มค่าแค่ไหน
8: คุ้มมากๆเลยครับสำหรับการเรียนรู้ในสมัยนี้ครับเพราะว่ายุคนี้ก็เป็นยุคของเทคโนโลยีครับ
1: อีกเสียงหนึ่งครับนี่เป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มอราชพัฒพิบูลสงครามนะครับบอกว่าตอบโจทย์เลยตอบโจทย์กับการเรียนการสอนอย่างมากใช้งานง่ายมีโมเดล AI ขั้นสูงให้เลือกใช้หลากหลายครับ
10: บางทีเราต้องเสียเงินหลายแอปมากๆเพื่อที่จะใช้งานให้มันครบครอบคลุมทุกตัวค่ะใช่
11: ครบไหมครับ
10: ซึ่งพอมาเป็นตัว AI พัดก็ครบหมดเลยค่ะอยู่ในตัวเดียวแพลตฟอร์มตัวเดียวซึ่งสามารถใช้ได้ทุกอย่างที่เขามีมาให้มากกว่า30โมเดลเลยค่ะ
1: บางคนครับเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ชมมันประมวลผลช้าหมุนติ้วๆนานไปหน่อยอันนี้อยากจะให้ปรับปรุงครับ
12: TS AI พัดปรับ
13: ครับผม
12: ชื่อโปรแกรมได้ทดลองใช้ในครั้งแรกนะลองลงกรอกดูตามที่เราเคยได้ใช้จากโปรแกรมอื่นๆจากโมเดลอื่นๆมาเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพยังไม่ถึงบอกว่ามือไม่ถึงต้องอยากให้เร่งแก้ไขด่วนเลยเนาะมีอะไรที่อยากบอกอีกเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นิดนึงฝาก
0: ฝั่งผู้ประกอบการบ้างนะคะนายนิทานชื่นชนกพิบูลคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านป้ายอยู่ในจังหวัดปทุมธานีบอกไม่ได้ลงทะเบียนใช้งานโครงการ THAI Passport ล่ะค่ะเหตุผลเพราะไม่มั่นใจว่าฟังก์ชันคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานมันจะตอบโจทย์การใช้งานได้จริงหรือไม่เพราะว่าร้านเขาเนี่ยทำป้าย
1: ครับ
0: ซึ่งปัจจุบันที่ร้านก็ลงทุนซื้อโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ระบบ AI เสียค่าบริการรายเดือนก็มีใช้งานอยู่แล้วก่อนที่รัฐบาลจะเปิดรับให้ลงทะเบียนค่ะ
14: ถ้าสมมุติว่าผมใช้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่างานที่ผมออกมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันสามารถจะผลิตได้มั้ยเพราะว่าที่ไปซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันซึ่งภาพมันไม่ค่อยคมมันแตกกลัวจะไม่พี่ผลกับการที่ใช้ทำงานปกติทุกวันนะครับว่าภาพอาจจะใช้ไม่ได้แต่ที่ผมซื้อเนี่ยมันขยายได้เลยได้สูงสุดถึง5เมตร3เมตรเลยได้หมดเลย
1: พี่เจ้าของร้านป้ายบอกว่า AI เนี่ยมันดีนะครับประหยัดเวลาเร็วขึ้นครับแต่ทุกวันนี้มันก็ยังแทนคนได้ไม่ 100% โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบความคิดสร้างสรรค์เนี่ย AI ยังทำแทนไม่ได้ครับ
0: การเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82 ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะช่วยให้การเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้นั้นสะดวกสบายมากขึ้นประหยัดเวลามากขึ้นนะคะภาคการท่องเที่ยวดูเหมือนจะได้อานิสงส์สำรวจที่ตลาดน้ำอัมพวาสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในช่วงวันหยุดเพิ่มขึ้นมา 20% แต่มันมีปัจจัยเรื่องอื่นด้วยเช่นเศรษฐกิจฝืดเคืองนะคะผู้ประกอบการร้านอาหารที่สมุทรสงครามบอกว่ายอดขายยังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะหลังจากเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือ M82 ในช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามค่ะการเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างขออภัยค่ะภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ดูเหมือนว่าการเดินทางจะสะดวกมากขึ้นและเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะตลาดน้ำอัมพวาในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติค่ะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นบรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักฟื้นตัวนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาบอกว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา 20% ถ้าเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าค่ะ
15: วันนี้ประชากรนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากเลยครับเยอะยังผิดหูผิดตาเลยประมาณ 20-30% นะครับ
16: นายกได้มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นไงบ้าง
15: สอบถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันผิดหูผิดตามากคนมาเยอะมากครับก็ยังทําให้พ่อค้าแม่ค้า
16: แปลกใจเลย
15: แปลกใจเหมือนกันครับว่าทําไมนักท่องเที่ยวเยอะจังนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าทําไมเยอะ
16: แล้วถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
15: อาทิตย์ที่แล้วคนน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่อาทิตย์นี้เยอะกว่าเยอะเลยครับ
1: คนคึกคักครับแต่เงินไม่เยอะตามท่านผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนแบบนี้โดยเฉพาะร้านอาหารที่สมุทรสงครามนะครับประธานชมรมร้านอาหารที่สมุทรสงครามบอกว่าจากการสอบถามกลุ่มสมาชิก100กว่าร้านปรากฏว่ารถเยอะรถแน่นเลยพระราม2เนี่ยครับแต่ว่ายอดขายของร้านอาหารมันไม่ได้เพิ่มตามแบบนั้นส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่ามาจากนักท่องเที่ยวที่ใช้ M82 เนี่ยปลายทางโน้นเขาไปเที่ยวเพชรบุรีไปเที่ยวหัวหินครับข้ามสมุทรสงครามไปเลยคนเยอะก็จริงครับแต่ตอนนี้ยังเป็นจังหวัดทางผ่านอยู่ดังนั้นต้องกระตุ้นเรื่องการท่องเที่ยวขณะที่บริเวณทางลงของ M82 ที่บ้านแพ้วมีปัญหาการจราจรติดสะสมนะครับเพราะว่ามอเตอร์เวย์3ช่องทางมันถูกบีบเหลือช่องเดียวตรงบริเวณทางลงครับทำให้รถชะลอตัวบางช่วงก็ใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเหมือนกันพ พ่อค้าแม่ค้าเขาสะท้อนปัญหาครับบอกว่าโจทย์ของสมุทรสงครามเนี่ยหลังจากนี้ต้องทำยังไงก็ได้ให้คน

0: ไม่คิดว่าสมุทรสงครามเป็นทางผ่านครับต้องแวะต้องเที่ยวต้องใช้เงินครับ
1: ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทางเพชรบุรีมากกว่าเพราะเขาจะกะเวลาว่าเอ้ยถ้าใช้ทางด่วน M82 เนี่ยจะถึงเพชรบุรีกี่ชั่วโมงนะครับนั่นเป็นการทางเลือกของเขาซึ่งมองถึงสมุทรสงครามเองเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กน่าจะเป็นเมืองผ่านถ้าใครไม่ตั้งใจจริงอ่ะก็คิดว่าวิ่งแล้วผ่านเลยนะครับอันนั้นก็เป็นวิสัยทัศน์ของนักท่องเที่ยวนะครับว่าจะมุ่งหมายไปทางไหนสมุทรสงครามเองเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีอาหารทะเลที่อร่อยมากมายก็เชิญชวนแวะเวียนมาเที่ยวมาชมกัน
2: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นปลายทางสำคัญของเส้นทาง M82 เนี่ยนะคะก็กลับมาเริ่มเห็นผลจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้นแหล่งท่องเที่ยวที่คาดว่าคนใช้ M82 แล้วมุ่งหน้าไปอย่างหาดชะอำหาดเจ้าสำราญรวมไปถึงวัดบุญทวีหรือวัดถ้ำแกลบนะคะก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วงวันหยุดนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกระบุค่ะว่าการเดินทางที่สะดวกขึ้นเป็นโอกาสสำคัญในพื้นที่เพราะว่าสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไล่มาตั้งแต่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคีรีขันธ์นอกจากตลาดนักท่องเที่ยวทั่วไปผู้ประกอบการก็ยังเตรียมทำตลาดร่วมกันในกลุ่มการประชุมและสัมมนาระดับประเทศด้วยนะคะโดยชูพื้นที่ชะอำหัวหินเชื่อมตลาดทั้งในและต่างประเทศค่ะ
0: เงินกู้ 400,000 ล้าน 200,000 ล้านแรกเรากระตุ้นการใช้จ่ายผ่านคนละค่อนไปแล้วและอีกหลายๆโครงการ 200,000 ล้านหลังโอเคศาลรัฐธรรมนูญบอกไม่มีปัญหาละเอาเรื่องเข้าสภาครับ 200,000 ล้านหลังเอาใช้กับโครงการในการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโซล่ารูฟท็อปนะครับก็คือการติดโซล่าเซลล์บ้านมีเสียงท้วงติงจากหลายภาคส่วนครับนักวิชาการคนใช้ไฟบ้านจากโซล่าเซลล์รวมไปถึงภาคธุรกิจเองก็ยังติติงนะครับว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างไม่ค่อยจูงใจไม่ค่อยกระตุ้นคนเท่าไหร่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ที่ประชุมวุฒิสภาหรือว่าสว.นะครับผ่านความเห็นชอบพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศปี2569ครับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองโครงการใช้เงินกู้ 400,000 ล้านนะครับก็ยอมรับบอกว่าไม่มีรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่มั่นใจครับว่ากระบวนการในการคัดกรองที่เข้มข้นจะไม่เกิดปัญหาการตีเช็คเปล่า
3: วันนี้ยอมรับครับว่าไม่มีรายละเอียดเพราะว่าโครงการที่เป็นทางการยังไม่ได้เสนอมาเลยนะครับหลังจากวันนี้ถ้าสมมุติว่าพ.ร.ก.ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาผมเชื่อว่าจะมีโครงการดีๆเสนอเข้ามาแล้ววันนั้นรายละเอียดของโครงการที่เสนอเข้ามาจะต้องมีครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่อันนั้นคือสิ่งที่จะมาพร้อมกับข้อเสนอโครงการที่เป็นทางการนะครับ
2: วงเสวนาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะนายสุภโชติชัยสัตย์ ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะกรรมาธิการพลังงานระบุค่ะว่าโครงข่ายระบบรับซื้อไฟคืนจากครัวเรือนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศทำได้เพียง500เมกะวัตต์จากปริมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าครัวเรือนอาจสูงกว่า 2,500 ถึง 5,000 เมกะวัตต์นะคะและยังมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายค่ะไม่สามารถใช้ระบบหักบินค่าไฟที่ครัวเรือนผลิตได้พร้อมตำหนิหน่วยงานราชการยังคงขอรับการจัดสรรเงินกู้จัดซื้อปั๊มน้ำและเสาไฟโซลาร์เซลล์ทั้งที่ไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสอดคล้องกับผู้บริหารธุรกิจโซลาร์เซลล์รายใหญ่ค่ะบอกว่าการติดตั้งโซลาร์เซลล์จำนวนมากทั่วประเทศนั้นไม่ได้ช่วยลดค่าไฟและมองว่าไม่ได้ช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานโดยยกกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเฉพาะช่วงกลางวันแต่เวลากลางคืนก็ยังมีการใช้กำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าทำให้ประชาชนก็ต้องแบกรับภาระค่าไฟในช่วงที่ไม่ได้ใช้หรือค่าพร้อมจ่ายตามสัญญาเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังมีข้อจำกัดมีเงื่อนไขเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งมาตรฐานอุปกรณ์บริษัทผู้ให้บริการบุคลากรติดตั้งเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้ามาเปลี่ยนระบบรองรับการใช้งานนะคะคาดว่าในช่วง1ปีของโครงการอาจติดตั้งได้เพียง 140,000 ครัวเรือนซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนก็เลยเกรงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องการโยกงบประมาณไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์มารอโดยไม่ได้ติดตั้งจริง

0: หลังมีกระแสข่าวในแวดวงธุรกิจเริ่มสต็อกอุปกรณ์รองรับโครงการใช้เงินกู้กันแล้วค่ะ
1: ที่เราเป็นอยู่ณวันนี้มันไม่สามารถที่จะไปได้ถึงจุดนั้น ผมให้เต็มที่เลยนะครับว่าปีหน้าอาจจะไปได้ถึง 200,000-250,000 ครัวเรือน นี่คือเต็มที่ 500,000 ครัวเรือนถึง 1,000,000 ครัวเรือนเป็นไปไม่ได้และผมกลัวที่สุดคืองบประมาณก้อนนี้จะถูกโอนไปที่การใช้งบประมาณก้อนอื่นที่เป็นการซื้อของแต่ไม่ได้เป็นการติดตั้งของ ทีนี้ก็หวานเลยฮะซื้อของไม่ได้มีการติดตั้ง
2: นางสาวสรินีอาชวานันทกุลครับผู้อำนวยการ Climate Finance Network Thailand นะครับเสนอให้รัฐบาลใช้เงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างพลังงานครับเช่นโครงการ Smart Grid หรือเอาเงินไปเจรจากับเอกชนเพื่อต่อรองค่าความพร้อมจ่ายเปิดเสรีไฟฟ้าแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการปลดระวางโรงไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลอันนี้จะช่วยเปลี่ยนผ่านพลังงานได้มากกว่าการทำโครงการเร่งติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนครับแล้วก็โครงการที่ทำกับส่วนราชการตามแผนของราชการตามแผนของรัฐบาลครับ
0: คำสั่งย้าย5เสือสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางค่ะเกิดขึ้นหลังปฏิบัติการของกรมการปกครองไปตรวจค้นผับที่ใช้ชื่อว่า577คลับในท้องที่ห้วยขวางนะคะไปพบทั้งยาเสพติดการประกอบกิจการที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าข่ายเป็นนอมินีจีนแล้วก็มีการอ้างว่ามีตำรวจที่ใช้ชื่อว่าโจ้ดอสอในการถือหุ้นลมด้วยล่าสุดรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ซึ่งมารักษาราชการแทนประกาศยุทธการที่ใช้ชื่อว่าห้วยขวางสีขาวค่ะในการจัดระเบียบและปราบปรามธุรกิจทุนเทาในพื้นที่ติดตามใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
3: ยุทธการห้วยขวางสีขาวเริ่มต้นเวลา 23:30 นของคืนวันที่30สิงหาคมจุดแรกที่ตำรวจเข้าตรวจสอบเป็นสถานบริการแห่งหนึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากสน.ห้วยขวางภายในร้านพบพนักงาน1คนเปิดไฟและมีเสียงเพลงผู้ดูแลร้านบอกว่าร้านไม่ได้เปิดให้บริการและไม่ทราบข้อมูลอื่นพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ห้วยขวางแจ้งให้เจ้าของร้านนำใบอนุญาตประกอบกิจการมาแสดงต่อเจ้าหน้าที
4: ่เจ้าของร้านนะเดี๋ยวจะมาตรวจใหม่ครับผมก็ต้องเตรียมเอกสารมาตรวจให้ครบครับคือมาตรวจด้วยใบเปิดนะ
3: จุดที่2เป็นคลับอีกแห่งพบเปิดให้บริการเมื่อตำรวจเรียกตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการพบว่ายื่นขอต่อใบอนุญาตเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจากการตรวจบัตรประชาชนพาสปอร์ตและสารเสพติดไม่พบการกระทำความผิดยุทธการของตำรวจครั้งนี้ถูกระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบสถานประกอบการย่านห้วยขวางทั้งสถานบริการทั่วไปสถานบริการขนาดใหญ่และสถานบริการที่เคยถูกสั่งปิดเป็นที่น่าสังเกตว่ายุทธการนี้เกิดขึ้นหลังกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577ครับและมีคำสั่งย้าย5เสือสน.ห้วยขวางเพียงวันเดียว
5: คือมันไม่เกินความคาดหมายอยู่แล้วเพราะว่าข่าวห้วยขวางค่อนข้างจะดังใช่ไหมครับท่านมท.2ก็มาลงพื้นที่5เสือก็ถูกเด้งอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่ผู้ประกอบการเขาก็ต้องเซฟตัวเองครับอันนี้ไปก็ไม่ตรวจเจอไปตรวจแล้วก็ปิดส่วนสถานบันเทิงที่เขามีใบอนุญาตถูกต้องเขาก็ยินดีให้เราตรวจในการตรวจเนี่ยผมก็ตรวจอยู่ 3-4 อย่างคือ1เรื่องต่างด้าวมีรับทำงานไหม2เรื่องมีใบอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับใบอนุญาตหมดหรือยัง3มีสารเสพติดหรือไม่
3: เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจยังลงพื้นที่ไปยังที่ตั้งของ577ครับพบว่าปิดให้บริการหลังกรมการปกครองเข้าตรวจค้นเช้ามืดวันที่29และพบความผิดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้และพบยาเสพติดภายในร้าน The Exit ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางว่ากรณี577ครับเคยถูกจับช่วงเดือนสิงหาคม2568และตามรายงานข่าวพบสารเสพติดในตัวนักท่องเที่ยว6คนและพบแฮปปี้วอเตอร์1ซองรายงานข่าวยังระบุว่ามีคำสั่งให้ปิดบริการ5ปี ตั้งแต่ปลายปี2568แต่พบว่าเปิดเรื่อยมาจนกระทั่งกรมการปกครองเข้าจับกุมล่าสุดเพื่อความชัดเจน The Exit สอบถามกับรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางว่าเป็นไปตามรายงานข่าวหรือไม่ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างเรียกสำนวนมาตรวจสอบรวมถึงกรณีที่มีการอ้างถึงโจ้ดอสอหรือตำรวจที่ถือหุ้นลม
5: อย่างนี้นะครับผมเนี่ยได้สอบถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาบอกว่า577ขับปิดปุ๊บเสร็จแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อร้านเป็น688นะครับก็อันนี้ก็ผมก็ยังถามว่าอ้าวแล้วมันคนเดิมเปล่าวะก็ลูกน้องนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็น5เสียตอนนี้ที่ผมถามกับผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัตินะครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับนายครับซึ่งอันนี้ผมไม่ขอไปก้าวล่วงเป็นเรื่องของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่ในเรื่องของโจดอสอหรือโจดอสอที่ทางท่านมท.2ได้พูดน่ะเมื่อเช้าได้คุยกับน้องที่เป็นหัวหน้างานสอบสวนแล้วบอกว่าท่านภูมิกับท่านเก่านะครับที่ไปช่วยราชการอยู่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรในประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องเข้ามาสะสาง
3: ส่วนกรณีการขยายผลว่าเบื้องหลังกลุ่มทุน577ครับเข้าข่ายนอมินีหรือไม่ The Exitตรวจสอบข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าบริษัทแสงมังกรทองจำกัดจดทะเบียนวันที่13มกราคม2568ทุนจดทะเบียน2ล้านบาทพบกรรมการบริษัท1คนคือนายอภิชาติซึ่งอยู่ในวันที่กรมการปกครองเข้าตรวจค้นและมีผู้ร่วมถือหุ้นเป็นคนไทยรวมทั้งหมด3คนประกอบธุรกิจสถานบริการซึ่งตรงกับที่นายอภิชาติให้ข้อมูลในวันที่ถูกควบคุมตัวแต่กรมการปกครองอยู่ระหว่างขยายผลเชิงลึกเนื่องจากพบการโอนเงินเข้าร้านผ่านแอปพลิเคชันต่างชาติเช่น WeChat Pay Alipay และยังพบผู้ดูแลร้านที่มีอำนาจสั่งการเป็นชาวจีนขณะที่แผนการจัดระเบียบห้วยขวางสีขาวตามยุทธการใหม่ของตำรวจระบุว่าจะขยายผลไปยังสถานประกอบการอื่นๆทั้ง40แห่งโดยจะจัดโซนสีเขียวเหลืองและแดงกวาดล้างตัดวงจรนอมินีในห้วยขวางตามแผนพบว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบความปลอดภัยและถูกต้องของอาคารร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางและปรับภาพจำเขตห้วยขวางแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้อิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: data center ธุรกิจแห่งอนาคตนะครับที่ตอนนี้ภาครัฐกำลังส่งเสริมอยู่นะครับมันก็เกิดขึ้นหลายจุดของประเทศไทยครับหนึ่งในนั้นมีข้อมูลจากสสพรรคประชาชนเขาบอกมีตึกอาคาร data center ของบริษัทแห่งหนึ่งครับอยู่ที่ย่านรามคำแหงแต่นอกจากประเด็นที่ก่อนหน้านี้คนวิจารณ์กันว่า data center เนี่ยมันใช้ทั้งน้ำใช้ทั้งไฟเดี๋ยวแย่งน้ำแย่งไฟชาวบ้านปรากฏว่าตึกเนี้ยเขาบอกว่ามีการสต็อกน้ำมันเอาไว้ชั้นใต้ดินของตึกตึกเนี่ยอยู่กลางย่านรามคำแหงนะครับมีชุมชนสถานศึกษาเนี่ยอยู่ในซอยอย่างเงี้ยท่านผู้ชมมีน้ำมันอยู่ใต้ตึกนั้นสต็อกไว้เป็นพลังงานสำรอง 500,000 ลิตรสต็อกยังไง 500,000 ลิตรอ่ะถ้าเป็นจริงเนี่ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับล่าสุดครับทางอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจในการปูพรมตรวจสอบอาคาร Data Center ที่มีการสำรองน้ำมันครับเพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็เสนอไปยังบอร์ด Data Center นะครับในการออกหลักเกณฑ์ในการกำกับธุรกิจนี้ตึก Data Center ในซอยรามคำแหง28ครับอยู่ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับนี่เป็น1ในตึก Data Center ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งนายสุพนัทมีนชัยนันท์สสพรรคประชาชนออกมาให้ข้อมูลครับบอกว่าตึกนี้มีถังจัดเก็บน้ำมันดีเซลใต้ดินเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งสิ้น 429,000 ลิตรแล้วจุดนี้ก็ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาชุมชนแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไปครับล่าสุดอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานนะครับบอกว่าได้ตั้งทีมเฉพาะกิจปูพรมตรวจสอบอาคาร Data Center ที่มีการจัดเก็บน้ำมันสำรองนะครับซึ่งนอกจากในซอยรามคำแหง28ก็ยังมีอีกหลายแห่งครับที่มีการสำรองน้ำมันซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลนะครับแม้ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงการจัดเก็บน้ำมันไม่เกิน 500,000 ลิตรไม่เกินนะครับถ้าไม่เกิน 500,000 ลิตรเนี่ยจะไม่เข้าข่ายเป็นคลังน้ำมันแต่ต้องมีการขออนุญาตเป็นสถานีเก็บและมีหลักเกณฑ์การควบคุมตามกฎหมายเหมือนกันแม้จะมีการขออนุญาตถูกต้อง

0: ยังจะต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับไม่ให้เป็นที่กังวลหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
1: อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานนะครับทางกรมเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็รับนโยบายมาแล้วก็จะดูภาพรวมถึงรับฟังกรอบแนวทางหลักเกณฑ์ที่จะมาจากคณะกรรมการที่ครม.ได้แต่งตั้งนะครับโดยที่ท่านนายกได้มีการลงนามในคำสั่งเรียบร้อยแล้วก็จะใช้ตรงนั้นเป็นเกณฑ์แล้วเป็นกรอบในการที่จะพิจารณาว่าถ้ามีการสต็อกน้ำมันจะต้องไม่เป็นข้อกังวลหรือทำให้เกิดเขาเรียกความเดือดร้อนใจของพี่น้องประชาชนในบริเวณใกล้เคียงครับ
0: อย่างที่อธิบดีบอกครับตอนนี้บอร์ด Data Center มีแล้วนะครับแต่หลักเกณฑ์ในการควบคุมยังไม่มีครับหลังจากนี้ก็ต้องเร่งออกกฎเกณฑ์ในการกำกับนะครับซึ่งกรมธุรกิจพลังงานเขาจะรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บน้ำมันสำรองของตึก Data Center ทั้งหมดนะครับส่งให้กับบอร์ดเพื่อออกเป็นนโยบายภาพใหญ่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและส่วนราชการไปบังคับใช้ครับ
2: ยังมีคำเตือนไปยังหลายจังหวัดภาคเหนือให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ยังระดมกำลังเข้าไปฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมในจังหวัดน่านค่ะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ในภาคเหนือเวลานี้ซึ่งทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งปริมาณน้ำเกินความจุค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่สลาบอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิ่มสูงขึ้นจนเต็มความจุกักเก็บทำให้น้ำส่วนเกินเริ่มไหลผ่านอาคารระบายน้ำลงสู่ลำน้ำธรรมชาติน้ำที่ระบายจากอ่างเก็บน้ำแม่สลาบไหลลงไปที่บ้านแม่สลาบบ้านทุ่งแล้งก่อนจะไหลไปยังแม่น้ำยวมค่ะปริมาณน้ำยังไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรนะคะแต่ประเมินว่าถ้าฝนตกเพิ่มขึ้นอาจจะมีความเสี่ยงทำให้น้ำล้นตลิ่งและไหลท่วมพื้นที่ริมน้ำได้นายวรศักดิ์พันทองนายอำเภอแม่เสรียงสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยให้อพยพชาวบ้านไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันทีถ้ามีความเสี่ยงและมีคำเตือนค่ะเช่นเดียวกับจังหวัดเชียงรายสำนักงานชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนเชียงรายทั้ง11บานเพื่อให้แม่น้ำกกรองรับปริมาณฝนน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วมโดยทางจังหวัดสั่งการให้ทั้ง18อำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยส่วนการฟื้นฟูความเสียหายจากน้ำท่วมในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะในวันนี้ก็ยังคงมีหน่วยงานและจิตอาสาเข้าไปช่วยกันล้างทำความสะอาดดูดดินโคลนตามท้องถนนและท่อระบายน้ำหลังน้ำป่าหลากลงมาเข้าท่วมตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยครอบครัวละ 9,000 บาทค่ะสรุปข้อมูลจนถึงวันที่30สิงหาคมสามารถจ่ายเงินชดเชยได้แล้ว806ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,800,000 บาทนะคะและจะจ่ายเพิ่มอีก 2,186 ครัวเรือนวงเงินกว่า13ล้านบาทส่วนเขตเทศบาลเมืองน่านขณะนี้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ตามจุดเสี่ยงค่ะเตรียมความพร้อมกรณีน้ำล้นตลิ่งเข้ามาโดยเฉพาะบริเวณใต้ต้นโพหน้าโรงเรียนสตรีศรีน่านตรงนั้นติดตั้งเอาไว้2ตัวนะคะมีการวางถุงบิ๊กแบ๊กหรือว่ากระสอบทรายขนาดใหญ่ไว้ป้องกันด้วยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือประกาศเตือนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ
0: ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราเจอภัยพิบัติในวันนี้นะครับก็คือผลจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญครับเราเตือนกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับทั้งฝนทิ้งช่วงหรือแล้งที่มันจะยาวขึ้นหรือบางที่ทั้งน้ำท่วมทั้งแล้งเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันครับเรารู้แล้วว่าสาเหตุมันคืออะไรแต่ประเทศไทยจะรับมือมันอย่างไรติดตามกับคุณวิศรินทร์ครับ
3: ไล่กันมาตั้งแต่เหตุการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายจนถูกนิยามว่านี่คือสึนามิโคลนนะคะถัดมาคือเหตุการณ์น้ำท่วมที่หัดใหญ่มวลน้ำมหาศาลไหลเข้าท่วมเมืองอย่างรวดเร็วหรือแม้แต่ล่าสุดอย่างน้ำท่วมที่จังหวัดน่านอาจจะมาจากหลายสาเหตุปัจจัยนะคะแต่ปัจจัยร่วมอย่างนึงเลยก็คือปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างสุดขั้วทำให้เราเห็นฝนสะสมฝน

0: กหนักตกแช่ตกนานฝนตกกระจุกตัวเป็นปรากฏการณ์ที่อาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะแม้ฝนปีนี้จะปิดจบได้ในช่วงปลายตุลาคมแต่ก็เป็นช่วงเวลาใกล้กันนะคะที่มีการคาดการณ์กันว่าเราอาจจะเจอกับสถานการณ์พีคของปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะในช่วงปี2567อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ประกาศว่าโลกเข้าสู่ภาวะโลกเดือดครั้งแรกอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะนี่เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ไทยเผชิญกับอากาศร้อนจัดสูงเกิน40องศาเซลเซียสในหลายจังหวัดนะคะซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานภาคกลางและภาคอีสานด้วยค่ะดูเหมือนจะหนักแล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่หนักที่สุดที่ไทยต้องเจอค่ะจากการคาดการณ์ขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือว่าโนอาได้ยืนยันว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่า 90% ที่โลกกำลังเข้าสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญหรือเอลนีโญระดับรุนแรงมากๆในช่วงปลายปี2569ลากยาวไปจนถึงต้นปี2570ค่ะเอลนีโญคือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีนะคะแต่ถ้าเกิดแล้วจะอยู่กับเราเฉลี่ยยาวนาน9เดือนถึง1ปีแต่ถ้าก่อตัวจนกลายเป็นความรุนแรงระดับซูเปอร์เอลนีโญหรือที่เราเรียกกันว่าเอลนีโญระดับที่มีความรุนแรงผนวกรวมกับความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วหรือโลกเดือดด้วยแล้วอาจจะทำให้สถานการณ์นั้นน่ากังวลมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยนะคะเราก็จะเจอกับภาวะร้อนแล้งจัดนอกจากนี้ดัชนีความร้อนหรือ Heat Index จะพุ่งแตะ 50-54 องศาเซลเซียสซึ่งถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเกิดวิกฤตของต้นทุนน้ำและยังเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ PM 2.5 และไฟป่าอีกด้วยและหากยังนึกภาพไม่ออกนะคะอยากชวนลองย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ซึ่งโลกเคยเกิดซูเปอร์เอลนีโญมาแล้ว3ครั้งด้วยกันค่ะเริ่มกันตั้งแต่ปี1982ถึง1983ออสเตรเลียและอินโดนีเซียเกิดภัยแล้งรุนแรงและหลายประเทศในอเมริกาใต้ก็เจอกับน้ำท่วมใหญ่ค่ะถัดมาในปี1997ถึง1998เกิดไฟป่าและหมอกควันปกคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลและทำให้ปะการังทั่วโลกฟอกขาวเป็นวงกว้างในปี2015ถึง2016อุณหภูมิทั่วโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการเกิดภัยแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนในมหาสมุทรหลายภูมิภาคทั่วโลกค่ะในขณะที่ปีนี้เราอาจจะได้รับผลกระทบที่เร็วและแรงขึ้นโดยสิ่งที่นักวิชาการเตือนก็คือการบริหารจัดการน้ำต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้ในขณะที่ยังมีฝนอยู่นะคะไม่เช่นนั้นแล้วปีหน้าเราอาจจะเจอกับภัยแล้งค่ะ
1: ปัญหาของเอลนีโญที่เกิดขึ้นจากประเทศไทยรวมทั้งประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยคือความนานถ้าเกิดมันแรงแบบปี66-67เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาพีคแล้วก็วิ่งลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นมันจะเริ่มประมาณเดือนมิถุนาของปี66แล้วก็ไปจบเอาเดือนกุมภาปี67แต่ขนนี้เนี่ยใหญ่กว่านั้นจะสิ่งที่ผมคิดเนี่ยน่าจะจบเดือนเมษาเพราะฉะนั้นมันก็จะลิงบวกความร้อนจากความร้อนหน้าร้อนปกติของเราบวกเข้าไปอีกเพราะงั้นหน้าแล้งอันยาวนานและขมขื่นของเราว่าอาจจะไม่จบภายใน6เดือนอาจจะเกินกว่านั้นซึ่งอันนี้บอกไม่ได้นะตอนนี้
0: อาจารย์ฮอนนักวิชาการทางทะเลและสิ่งแวดล้อมนะคะได้ประเมิน6ช่วงเวลาวิกฤตที่เราจะเจอกับเอลนีโญนั่นเองนะคะช่วงแรกเราผ่านไปแล้วนะคะเป็นช่วงของสัญญาณเตือนค่ะถัดมาเรายังอยู่ในช่วงเฟสที่2อยู่คือในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคมเราจะเห็นว่าบางพื้นที่แทบไม่มีฝนเลยนะคะแต่ว่าบางพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันมีฝนตกหนักด้วยค่ะแต่ช่วงที่พีคที่สุดค่ะจะอยู่ในเฟส3นะคะคือพฤศจิกายน69ถึงประมาณมกราคม70นะคะจะเห็นว่าเป็นช่วงของเอลนีโญที่อาจจะก่อตัวและรุนแรงไปถึงซูเปอร์เอลนีโญได้เราจะเจอกับสภาพอากาศร้อนแล้งจัดด้วยและเป็นตัวจุดชนวนที่อาจจะทำให้วิกฤต PM 2.5 ของเราหนักมากยิ่งขึ้นค่ะแต่จะเห็นว่าหลังจากเดือนกุมภาพันธ์2570เป็นต้นไปนะคะเอลนีโญก็จะอ่อนกำลังลงไปแล้วนะคะซึ่งนักวิชาการก็มีข้อเสนอว่าการรับมือกับภัยพิบัติหลังจากนี้มีความยากมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องทำงานทั้งในเชิงข้อมูลและเชิงระบบด้วยค่ะ
1: คือเราต้องยอมรับนะว่าถ้าเกิดโลกร้อนมันง่ายคนมันก็คงไม่เดือดร้อนทั้งโลกหรอกปัญหาคือว่ามันเราจะใช้ระบบเก่าๆแนวความคิดเก่าๆไปตัดสินกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเราตายลูกเดียวหรือถ้าเกิดถามว่าระบบรับมือเราจ่ายเงินอีกสัก500,000,000,000ซื้อระบบไหมก็บอกว่ามันอาจจะช่วยได้บ้าง

างเพียงแต่ว่ามันคุ้มไม่คุ้มผมไม่ทราบเพราะว่าหายไปแค่ไหนผมไม่รู้เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะกำลังจะชี้ให้เห็นอยู่ก็คือเราต้องทำให้ดีกว่านี้เพียงแต่ว่าไอ้ดีกว่านี้ไม่ไหนความว่า zero damage ทำไม่ได้อยู่แล้วก็คือทำให้มันช่วยได้นิดน้อย

0: คนอีกด้วยค่ะหลายครั้งเราเห็นแล้วนะคะว่าผลกระทบจากภัยพิบัติสะเทือนถึงทุกคนไม่เท่ากันเพราะว่าขีดความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำท่วมไฟป่าฝุ่นควันที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งคนที่รับมือดีก็คือคนที่มีความพร้อมในขณะที่คนที่มีรายได้น้อยก็เป็นคนที่ต้องแบกภาระกับเรื่องนี้มากที่สุดนี่เป็นอีกโจทย์นึงเลยนะคะที่อยู่ในการจัดการของการรับมือเรื่องของภาวะอากาศที่สุดขั้วในยุคนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณบุษรินทร์ครับ
2: น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นที่เนปาลเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะคะมาจนถึงวันนี้ทั้งจีนและเนปาลก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมและดินโคลนถล่มอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการปรับยอดตัวเลขผู้สูญหายพุ่งสูงขึ้นตอนนี้มีผู้สูญหายสูงกว่า 4,000 คนและยอดผู้เสียชีวิตก็คาดการณ์ว่าน่าจะมากกว่า900คนนะคะขณะเดียวกันผู้รอดชีวิตผู้ประสบภัยทยอยกลับเข้าไปในที่พักอาศัยของตัวเองเพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะสภาพพื้นที่ในเขตนูวาคอตทางตอนกลางของเนปาลเต็มไปด้วยเศษซากความเสียหายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณค่ะเช่นเดียวกับพื้นถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนแทบทุกจุดหลังจากพื้นที่บริเวณนี้เผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาผู้รอดชีวิตและผู้ประสบภัยหลายคนวันนี้ได้ทยอยเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองไปสำรวจบ้านเรือนความเสียหายในบ้านขณะที่อาคารบางหลังพังถล่มลงมาจนแทบใช้งานต่อไม่ได้บางคนพยายามค้นหาทรัพย์สินเท่าที่จะพอหลงเหลืออยู่จากกองเศษซากปรักหักพังทางการเนปาลยังคงเร่งส่งเจ้าหน้าที่ความมั่นคงประมาณ 21,000 คนค่ะทยอยลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องหลังตัวเลขผู้สูญหายในฝั่งเนปาลเพิ่มขึ้นเป็นทะลุกว่า 4,200 คนซึ่งในจำนวนนี้ตามรายงานบอกว่าเป็นชาวต่างชาติ592คนนอกจากตัวเลขนี้นะคะยังรวมไปถึงคนงานที่คาดว่าติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ5แห่งอีกประมาณ930คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตเฉพาะที่เนปาลเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า900คนโดยทางการเนปาลยังต้องทยอยนำร่างผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ทยอยนำไปฝังเอาไว้ในหลุมศพหมู่ชั่วคราวเพื่อรอการพิสูจน์อัตลักษณ์และป้องกันปัญหาเรื่องสุขอนามัยส่วนฝั่งทิเบตค่ะทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่16คนผู้สูญหายอยู่ที่546คนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันบอกว่าข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จีนรายงานมีความโปร่งใสเปิดเผยและฉับไวหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าทางการจีนกำลังพยายามปิดข่าวเรื่องความคืบหน้าหรือไม่
1: จุดหนึ่งที่ยากนะครับก็คือการช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับจุดนั้นเนี่ยมีประมาณ5แห่งอย่างที่คุณรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับมีคนงานติดอยู่เกือบพันคนครับความยากเป็นอย่างไรมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ

ตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถยืนยันตัวเลขผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มในเนปาลที่แน่ชัดได้นะคะซึ่งรวมถึงตัวเลขของคนงานที่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติกำลังทำงานอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า10แห่งที่ตั้งอยู่ตามเส้นทางน้ำไหลผ่านค่ะทำกลางความพยายามของเจ้าหน้าที่กู้ภัยในการระบุตำแหน่งแล้วก็เร่งให้ความช่วยเหลือค่ะกระทรวงมหาดไทยเนปาลเผยภาพภารกิจกู้ภัยของกองทัพนะคะซึ่งจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีทหารเนี่ยเดินเข้าไปสำรวจภายในอุโมงค์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำลังตังในเขตราสุวาโดยภารกิจนี้ค่ะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าภายในอุโมงค์อย่างที่เห็นนะคะทั้งมืดค่ะแล้วก็เต็มไปด้วยหินดินโคลนไปจนถึงเศษซากความเสียหายที่มาพร้อมกับน้ำส่วนการค้นหาและช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าในจุดนี้นะคะอย่างที่เห็นแสดงให้เห็นถึงหนึ่งในอุปสรรคสำคัญคุณผู้ชมนั่นก็คือน้ำค่ะซึ่งยังคงท่วมปากทางเข้าอุโมงค์บางแห่งนะคะขณะที่ดินโคลนทำให้การช่วยเหลือลำบากมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยข้อมูลจากรัฐบาลเนปาลชี้ว่าตัวเลขคนงานที่สูญหายในโครงการโรงไฟฟ้าอย่างน้อย11แห่งอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า934คนจาก

0: หลายชาตินะคะมีทั้งเนปาลอินเดียจีนเกาหลีใต้และเยอรมนีแต่ตัวเลขผู้สูญหายจริงๆเนี่ยอาจจะสูงมากกว่านี้คุณผู้ชมเพราะว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะคะทำให้ข้อมูลคนงานก่อสร้างบางส่วนอาจจะตกหล่นไม่ครบถ้วนค่ะลำพังการกู้ภัยคนติดอยู่ในอุโมงค์ก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากรณีของเนปาลในครั้งนี้ยิ่งยากขึ้นไปอีกขั้นค่ะโดยถ้าอธิบายกันง่ายๆคุณผู้ชมการกู้ภัยเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกนั่นก็คือการเจาะจากด้านบนเพื่อส่งออกซิเจนค่ะแล้วก็อาหารนะคะเข้าไปให้คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์หรือว่าอาจจะส่งกล้องหรือว่าเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจหาตัวผู้รอดชีวิตและเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือในขั้นต่อไปค่ะแต่อุโมงค์ของเนปาลคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์คอนกรีตหนานะคะที่เขาสร้างขึ้นสำหรับโครงการโรงไฟฟ้าจึงมีความแข็งแรงทำให้เจาะได้ยากค่ะนี่ยังไม่นับรวมไปถึงเรื่องของความลึกของอุโมงค์ด้วยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะบริเวณปากถ้ำเศษหินดินโคลนแล้วก็น้ำอาจจะปิดทางเข้าอุโมงค์นะคะซึ่งทำให้ต้องมีการขุดแล้วก็ย้ายสิ่งกีดขวางแต่ว่าภารกิจนี้ก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องมีการระบุตำแหน่งปากอุโมงค์ให้ได้ค่ะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มซ้ำขึ้นมาได้อีกด้วยค่ะทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการกู้ภัยอุโมงค์จากจีนนะคะทยอยเดินทางไปถึงเนปาลเพื่อสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอุโมงค์ตามจุดต่างๆค่ะหลังจากทางการเนปาลเร่งเครื่องภารกิจกู้ภัยตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางเสียงวิจารณ์นะคะถึงความล่าช้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการช่วยเหลือผู้รอดชีวิตหลายร้อยคนแต่ว่าทางการเนปาลยืนยันค่ะการทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยทำอย่างเต็มที่โดยอ้างถึงข้อจำกัดในการกู้ภัยนะคะหลังจากความเสียหายในครั้งนี้รุนแรงกินบริเวณกว้างและอยู่ในพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงได้ยากขณะที่ถนนและระบบโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยถูกทำลายไปเยอะนะคะแทบจะหมดเลยทีเดียวทำให้ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์ช่วยลำเลียงอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยค่ะโดยเนปาลเนี่ยได้มีการระดมกำลังทหาร 10,000 นายพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากจีนอินเดียและเกาหลีใต้เข้าไปช่วยสนับสนุนภารกิจนะคะซึ่งตามรายงานมีคนงานโรงไฟฟ้าได้รับความช่วยเหลือออกมาจากอุโมงค์หรือว่าหนีออกมาเองได้แล้วเนี่ยมากกว่า360คนนับตั้งแต่เกิดภัยพิบัติเมื่อวันพุธค่ะแม้จะไม่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมีโรงไฟฟ้าได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนกันแน่แต่ว่า5จุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นจุดที่ถูกจับตามองมากเป็นพิเศษและเนปาลได้มีการส่งทีมเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงพื้นที่แล้วอย่างโรงไฟฟ้าราสุวากาดีค่ะเขาบอกว่าเสียหายหนักที่สุดนะคะเจอภัยพิบัติในลักษณะนี้จนต้องปิดตัวเป็นครั้งที่2แล้วทั้งๆที่เพิ่งจะสร้างเสร็จและเปิดใช้งานมาได้ไม่ถึง2ปีค่ะขณะที่โรงไฟฟ้าอัปเปอร์ตรีสุรีนะคะมีอยู่3จุดด้วยกันทั้ง3จุดเป็นจุดที่เชื่อว่ามีคนงานติดอยู่ภายในอุโมงค์หลายร้อยคนด้วยกันอย่างโรงไฟฟ้าตรีสุรี1มีอุโมงค์ที่ต้องตรวจสอบเนี่ยอย่างน้อย3แห่งนะคะส่วนตรีสุรี 3A กับ 3B เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้มีการเจาะผนังอุโมงค์แล้วก็เริ่มทำการสำรวจแล้วโดยแม้จะยังไม่เจอตัวผู้ประสบภัยแต่ก็มีความหวังเขาว่าจะพบผู้รอดชีวิตได้นะคะเพราะว่าภายในตัวอุโมงค์เนี่ยมีพื้นที่โล่งไม่ได้ถูกอัดแน่นไปด้วยโคลนแล้วก็หินอย่างที่กังวลกันก่อนหน้านี้ค่ะเนปาลใช้ประโยชน์จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและหุบเขาลึกนะคะสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายสิบแห่งตามแนวแม่น้ำค่ะซึ่งภัยพิบัติในรอบนี้ส่งผลให้เนปาลต้องระงับการผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า11แห่งกระทบกับการผลิตไฟฟ้า 10% ของทั้งประเทศนะคะขณะที่โรงไฟฟ้าที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างได้รับความเสียหายอีก15โครงการด้วยกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นค่ะยิ่งตอกย้ำความเสี่ยงของการสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่แถบเทือกเขาหิมาลัยซึ่งมีโอกาสที่จะเจอทั้งแผ่นดินไหวนะคะหิมะและดินถล่มไปจนถึงน้ำท่วมฉับพลันและมีโอกาสที่เหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดถี่ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยค่ะบทเรียนอันเจ็บปวดจากภัยพิบัติในครั้งนี้นั่นก็คือเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติในแบบที่ไม่ทำร้ายธรรมชาติได้อย่างไรนะคะเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเองนี่แหละค่ะคือคนที่จะได้รับผลกระทบนั้นซึ่งการปรับตัวการเตรียมพร้อมรับมือแล้วก็จัดการกับระบบเตือนภัยต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ช่วยลดความสูญเสียได้ในระดับนึงค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ มาอยู่ร่วมชื่นชมความสำเร็จของวอลเลย์บอลสาวทีมชาติ

0: ไทยนะคะพวกเธอกำลังจะเดินทางถึงที่ประเทศไทยจะเดินทางมาพร้อมกับสตาฟโค้ชหลังจากที่ประสบความสำเร็จอย่างมากคว้าแชมป์เอเชียแล้วก็คว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จนะคะคุณวิริยะตนุกุลกิจอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
1: ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะคึกคักแล้วนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขนะครับแม้ว่าแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยยังไม่ได้รวมตัวกันนะครับแต่ว่าก็กระจายอยู่รอบบริเวณนี้นะครับและเราได้เห็นบรรดาผู้สนับสนุนเนี่ยเตรียมตั้งแถวรอรับแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็คือการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครับเราได้ไปเจอกับท่านสมพรใช้บางอย่างนะครับนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็หวังว่าเราจะสานต่อความสำเร็จนะครับด้วยการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่นาโกย่าครับงานมิดเดิลเพสเอเชียนเกมนะครับที่จัดโดยสมาคมนักข่าวทั้งภาพกีฬาแห่งประเทศไทยวันนี้เขามี11สมาคมกีฬานำโดยสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมเดินทางมาให้ข้อมูลความพร้อมและก็ความหวังของทีมวอลเลย์บอลในเอเชียนเกมโดยเชื่อว่าทีมสาวไทยที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกก็จะสามารถต่อยอดสู่เหรียญทองเอเชียนเกมได้แม้ว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับมันจะไม่ง่ายก็ตามโดยเฉพาะคู่แข่งอย่างจีนและญี่ปุ่นก็พร้อมที่จะกลับมาแก้มือสาวไทยครับ
2: หลังจากความสำเร็จของชิงแชมป์เอเชียแล้วเนี่ยเราก็หวังที่ก้าวต่อไปก็คือหวังที่จะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยได้เหรียญทองนะครับเอเชียนเกมเนี่ยเราได้เคยได้เหรียญเงินนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายของพวกเราก็คือต้องพยายามไปถึงเหรียญทองให้ได้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่โดยที่ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเขาก็พร้อมที่จะสู้กับเราแล้วตอนนี้นะครับก็คงไม่ประมาทเราต้องสู้กันเต็มที่นะครับก็เราแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับอย่างน้อยๆเราต้องมีเหรียญใดเหรียญหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างที่เรียนไปว่าเราก็เป้าหมายเราก็อยากจะได้เหรียญทองแล้วเราก็อยากจะสานฝันให้มันสำเร็จเหมือนกับชิงแชมป์เอเชียที่เราหวังที่จะคว้าแชมป์ให้ได้เพื่อไปโอลิมปิก
1: สำหรับทีมสาวไทยนะครับหลังจากเดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับจะได้พัก2วันครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปศึกซ้อมต่อที่ประเทศญี่ปุ่นที่เมืองซากะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนเราได้เหรียญทองแดงกลับบ้านนะครับส่วนเบื้องหลังนะครับความสำเร็จของการคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4และก็การคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกในบริษัทนะครับซึ่งเราเห็นอยู่บริเวณในสนามเนี่ยเห็นความตั้งใจของน้องๆครับแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายนะครับเราไปดูกันนะครับว่าทีมเบื้องหลังเนี่ยเขาดูแลน้องๆกันยังไงเรียกได้ว่าดูแลเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับใช้ชนะ 3-2 เซตเหนือเจ้าภาพจีนนะครับในเกมรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์เอเชียไม่ได้มาจากโชคช่วยนะครับแต่มันเกิดจากแท็กติกและสถิติเชิงลึกที่สาวไทยทำได้ยอดเยี่ยมใน4ปัจจัยสำคัญนะครับ1ก็คือเกมลุกทรงพลังครับคือสาวไทยทำแต้มตบเหนือกว่าจีน 68-59 โดยมีออมสินสัตย์ศิปพรครับเป็นคีย์แมนหลักกดคะแนนสูงสุดในแมตช์เมื่อวานนี้นะครับตบไป25เสิร์ฟเอสไปอีก3ลูกครับ2ก็คือกำแพงบล็อกเหล็กครับคือจีนเนี่ยแม้จะสูงใหญ่แต่ไทยทำแต้มได้จากการบล็อกเมื่อวานนี้ถึง10คะแนนนะครับโดยเฉพาะแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งที่อ่านทางบล็อกคนเดียวได้ถึง7แต้มพร้อมทำคะแนนรวมไปทั้งสิ้น18คะแนน3เกมรับเหนียวแน่นนะครับสาวไทยวิ่งสู้ฟัดขุดบอลป้องกันสำเร็จสูงถึง107ครั้งเหนือกว่าจีนนะครับจีนก็ทำได้เพียงแค่85ครั้งเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกสวนกลับได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจัยสำคัญครับอีกหนึ่งปัจจัยก็คือ MVP ของเราครับนั่นก็คือเซตเตอร์กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับโชว์ทักษะเซตบอลสำเร็จถึง46ครั้งหลอกดึงแผงบล็อกล่างยักษ์ของจีนจนเปิดช่องให้เพื่อนร่วมทีมขึ้นตบปิดกล่องได้อย่างเด็ดขาดพร้อมเอารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือว่า MVP กลับบ้านด้วยนะครับซึ่งอีกหนึ่งหัวใจสำคัญก็คือแผนงานของฝ่ายแพทย์แล้วก็สายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฤดูกาล2026ที่วางกรอบRoad to 2026หรือว่าก่อนการแข่งขันวีนแอลอย่างเป็นระบบเลยนะครับ

0: มีการตรวจร่างกายและทดสอบสมรรถภาพอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะช่วง21วันสุดท้ายก่อนการแข่งขันเนี่ยเน้นการดึงร่างกายให้ถึงขีดสุดเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บขับเคลื่อนผ่าน4เสาหลักนะครับทั้งสรีระวิทยาโภชนาการการกีฬาจิตวิทยาและก็กายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายกันตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับคราวนี้เรามาดูอีกหนึ่งทีมครับถือว่าทำงานได้อย่างแข็งแกร่งนะครับก็คือทีมวิเคราะห์เศรษฐตินะครับนอกจากคินโยชิดะแล้วยังได้รุ่นพี่7เซียนทั้งออนุมาสิทธิลักษ์บรรณาบัวแก้วและก็กิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์ครับรวมถึงโค้ชอุธีรศักดิ์นาคประสงค์เข้ามาผนึกกำลังทุ่มเททำงานร่วมกันผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประมวลผลวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของไทยและคู่แข่งแบบเรียลไทม์ช่วยทีมตัดสินใจได้เพียงเสี้ยววินาทีครับขณะที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับสำคัญสุดๆเหมือนกันก็คือเรื่องของสภาพจิตใจครับครั้งนี้เราได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สืบสายบุญวิรบุตรนะครับเข้ามาดูแลด้านจิตวิทยาการกีฬาผ่านแนวคิดวันทีมไทยแลนด์โดยมองว่านักกีฬาไทยมีศักยภาพที่สูงนะครับแต่ต้องดึงทุกคนให้พูดเป็นภาษาเดียวกันเมื่อเกิดความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวภาพที่เห็นชัดก็คือความเหนียวแน่นและเกมรุกที่ดุดันขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการบริหารความล้าทางจิตใจครับโดยเฉพาะเกมในเซตที่5ที่เน้นย้ำให้นักกีฬามีสมาธิเร่งทำแต้มตั้งแต่ต้นเซตนะครับโดยไม่ปล่อยให้คู่แข่งนำไปก่อนซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สาวไทยนิ่งพอที่จะปิดเกมและคว้าชัยชนะเมื่อวานนี้ได้สำเร็จนะครับซึ่งการก้าวเข้าไปถึงตั๋วโอลิมปิกเกม2028หรือว่า LA 2028นะครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่ความสำเร็จของผู้เล่น6คนในสนามเพียงอย่างเดียวครับแต่เป็นชัยชนะจากระบบทีมเวิร์คเบื้องหลังที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับเท่าที่วอลเลย์บอลไทยเคยมีกันมานะครับส่วนบรรยากาศล่าสุดนะครับก็ด้านหลังผมนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศแม้ว่าจะยังไม่คึกคักบริเวณนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแฟนวอลเลย์บอลก็กระจายตัวนะครับทุกคนมีดอกไม้นะครับทุกคนมีกำลังใจที่จะมอบให้กันส่วนผู้สนับสนุนเนี่ยคาดว่าวันนี้น่าจะมีเงินอัดฉีดให้กับนักกีฬาไทยนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านับเงินอัดฉีดก็เกือบจะถึง20ล้านบาทแล้วนะครับในขณะที่ในวันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยจะเข้าพบท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อรับมอบเงินจากผู้สนับสนุนและก็ร่วมรายการของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ VNL นะครับคือแจ๊สนะครับก่อนจะขึ้นเครื่องเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมทำการแข่งขันที่เมืองซากะต่อไปนะครับเรามาลุ้นกันต่อนะครับว่าทัพนักตบสาวไทยจะสร้างตำนานหรือไม่เพราะว่าหนึ่งในเหรียญทองสำคัญที่เขาอยากจะได้และยังไม่ได้ก็คือเหรียญทองเอเชียนเกมส์นะครับเราไปได้ใกล้ที่สุดนะครับในปี2018ก็คือเอเชียนเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียตอนนั้นเราคว้าเหรียญเงินนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับในวันที่นักตบลูกยางสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมกลับบ้านครับคุณวิสาคุณเจษดาครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณวิริยะค่ะน่าจะมาถึงประมาณ 15:00
2: ครับ
1: แต่อาจจะมีขั้นตอนด้านในอีกสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทันทีที่นักตบลูกยางสาวไทยและสตาฟโค้ชฮีโร่ทีมชาติไทยเดินทางมาถึงนะคะคุณผู้ชมติดตามไทย PBS ของเราเอาไว้ทุกช่องทางเราจะรายงานสดบรรยากาศเข้ามาทันทีค่ะ
2: เดี๋ยวผมเตรียมป้ายไฟเอาไว้เดี๋ยวมาแล้วกรี๊ดเลย
1: แล้วเดี๋ยวดิฉันไปเตรียมธงชาติไทยไว้ด้วยนะคะอาจจะมีน้ำตารื้นแบบบรรยากาศเมื่อคืนนี้
2: เชียร์กันนะครับท่านผู้ชมครับมาปุ๊บเดี๋ยวเราตัดให้เลยท่านผู้ชมครับตอนนี้อุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน33จังหวัดที่เสี่ยงฝนหนักในคืนนี้นะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรครับ

0: วัสดีค่ะตลอดระยะ3วันนี้อุตุยังมีประกาศเตือนอันตรายจากฝนตกหนักและเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันไปจนถึงวันพุธที่2กันยายนนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในบริเวณที่จะมีฝนตกหนักมากนะคะได้แก่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนแล้วก็ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกสาเหตุเพราะว่าช่วงนี้มีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปสู่พายุดีเพรสชันนะคะซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดค่อนข้างแรงเข้ามาปกคลุมประเทศไทยค่ะระยะนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจะมีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากมากกว่าพื้นที่อื่นๆค่ะรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากด้วยนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะนอกจากนี้กรมอุตุยังได้ระบุจังหวัดเสี่ยงภัยในระยะ3วันนี้ด้วยนะคะโดยแบ่งออกเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงสีแดงและก็พื้นที่เสี่ยงน้อยสีเหลืองนะคะเริ่มจาก29จังหวัดในคืนนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากนะคะและบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมและพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครยโสธรกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและที่อุบลราชธานีภาคกลางจะมีพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดกาญจนบุรีปิดท้ายภาคตะวันออกนะคะจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดจันทบุรีและตราดพื้นที่เสี่ยงน้อยที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองค่ะในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่1กันยายนจะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอีก26จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะปิดท้ายนะคะในช่วงวันพุธที่2กันยายนก็จะมีพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งสิ้น29จังหวัดโดยจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีกับอีก27จังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงน้อยค่ะในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรระยะนี้เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งค่ะและทิ้งท้ายฝากสำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปบริเวณชายฝั่งประเทศจีนในระยะนี้นะคะรวมทั้งเกาะไต้หวันเตือนว่าขณะนี้มีพายุดีเพรสชันนะคะซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นด้วยและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้กับเกาะไต้หวันนะคะในช่วงวันพฤหัสถึงวันศุกร์นี้ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันไปด้วยและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569
2: ประธานแนรามจันทราเปาเดลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฐมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 7:00 น.พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.รับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามสวดพระพิธรรม7คัมภีร์และบทพระธรรมใหม่ทำนองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ทำนองกะเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.รับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากพระสุทธาเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธีธรรมจากพระสุทธาเทพวรารามสวดบทพระธรรมใหม่พระพิธรรมมัตตสังคหะและบทติลัคนาที่คาถาทำนองเลื่อน และพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระอภิธรรมมัตตสังคหะและบทติลขณาธิคาถาทำนองสรพัญญะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปฏิบัติภารกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 9:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตดังนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัฐพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้นายประกิตประจนปัจจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย

นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวสุวราทวิชศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมีนาสุภาวิวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางปิยหทัยปิยรำรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายระวีอ่างทองผู้บริหารฝ่ายบูรณาการความยั่งยืนองค์การธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวพจนีคงคาลัยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางอาทินันท์พีชานนท์รองประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนกลุ่มธุรกิจในเครือ TCC และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวรวิทย์เจนธนากุลกรรมการบริหารบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางจันทิพย์ทองกัญญารองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางเอ็มออนจิระเสาวภาคกรรมการผู้จัดการบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางดารัตน์วิภาตกรัตน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทน้ำตาลเคทีสและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายอเสสุขยางนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายวสินวรรณพฤกษ์ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กรบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนางสาวจินดาวินารักวงศ์เลขานุการมูลนิธิถนอมสถิตธรรมนิตและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยนายเกียรติศักดิ์ว่องพาณิชย์รองประธานกรรมการปิยธรรมมูลนิธิและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยและพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะผู้จัดคอนเสิร์ต50ปีร้อยรักสายใจไทยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยเวลา 14:30 นาทีผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์6คนและผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตร643คนจากคณะศิลปะศึกษาคณะศิลปะวิจิตรคณะศิลปะนาฏดุริยางวิทยาลัยช่างศิลป์วิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์12แห่งโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทความว่า
บัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นับว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะวัฒนธรรมจึงควรตระหนักถึงบทบาทและความรับผิด

0: ชอบของตนในฐานะผู้สืบทอดและสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติกล่าวคือต้องรู้จักไตร่ตรองวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าส่วนใดควรอนุรักษ์ไว้ในแบบดั้งเดิมเพื่อคงคุณค่าและอัตลักษณ์ส่วนใดควรปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับยุคสมัยและส่วนใดควรต่อยอดหรือเผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติโดยระลึกไว้เสมอว่าการสร้างสรรค์และพัฒนาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและความเคารพในคุณค่าที่มีมาแต่เก่าก่อนจึงจะสามารถผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างสมดุลและลงตัวทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าคงอยู่สืบไปอย่างมั่นคงและสง่างามจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติครั้งที่9ประจำปี2568ได้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์และโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาจังหวัดกาญจนบุรี
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระสุทธาเทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปพระพิธรรมมัตสังคหะเป็นผลงานของพระอนุรุทธาจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิฎกมากล่าวไว้โดยย่อแบ่งเป็น9ปริเฉทเพื่อง่ายต่อการศึกษาส่วนบทติลักขณาธิคาถาคือบทที่ว่าด้วยกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเวลา 19:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประสบตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการกองทุนการศึกษาพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแนวทางรูปแบบการดำเนินงานการเสริมสร้างความปลอดภัยกิจกรรมที่7ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาส่วนอาชีวศึกษารอบ13ปีสู่การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ณวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นเพื่อร่วมกันทบทวนและถอดบทเรียนจากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสามารถนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เกิดจากการปฏิบัติจริงมาสังเคราะห์และพัฒนาเป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพนำไปขยายผลสู่สถานศึกษาและพื้นที่อื่นๆได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนพร้อมกันนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อความเป็นมาและความสำคัญของโครงการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษในเขตพื้นที่พิเศษภายใต้โครงการกองทุนการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้คณะองคมนตรีจัดตั้งกองทุนการศึกษาดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบมาจนถึงปัจจุบันดำเนินงานด้วยการยึดหลัก3เสาหลักประกอบด้วยให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพและปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยึด5กลยุทธ์ประกอบด้วยการพัฒนาครู

0: ูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ
1: องคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ที่โรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่8ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่29ถึง31สิงหาคม2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดยะลารวมจำนวน108คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมละลายพฤติกรรมและเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมผ่านวอล์กแรลลี่กิจกรรมทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนยะริงและชุมชนบางปูแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนริมอ่าวปัตตานีทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับจังหวัดยะลามีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน86คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี22คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย44คนระดับประถมศึกษา19คนและระดับอนุบาล1คน
2: 1 2 3ครับ
0: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครพนมสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครพนมจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยสำนักกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 2,000 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณศาลาประชาคมยงใจยุทธบริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนมมีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีรับสิ่งของพระราชทานพร้อมด้วยนายอำเภอจาก11อำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่บำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจังหวัดนครพนมได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักและฝนสะสมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่11อำเภอ74ตำบล500หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อน 12,694 ครัวเรือน
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: เวลา10นาฬิกาโรงเรียนชนราษฎรอำรุงสมาคมศิษย์เก่าชนราษฎรอำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนชนราษฎรอำรุงจังหวัดชลบุรี

0: ชมรมข้าราชการบำนาญบำเหน็จและผู้สูงวัยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาบริษัทพาร์คซิตี้วิวนายจักรพงษ์แตงอ่อนและคณะและโครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่11กรมชลประทานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดศรีรัตนธรรมารามจังหวัดสมุทรปราการวัดบรมวงศ์อิสระวรารามวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดอาคมสิทธิอาภรณ์และวัดตรีเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปวรนิเวศวิหารวัดสนลวตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศ์จังหวัดราชบุรีวัดเสาธงนอกวัดหัวคูและวัดมงคลนิมิตจังหวัดสมุทรปราการวัดกลางเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวัดอะไรจังหวัดอ่างทองและวัดปฐมวนารามจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทยิปอินซอยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธากยารามวัดบ้านไร่เจริญผลและวัดมหาชัยคล้ายนิมิตจังหวัดสมุทรสาครวัดโนนตาโทนและวัดสุทธาจินดาจังหวัดนครราชสีมาวัดธรรมมงคลเถาบุญยะนนทวิหารและวัดสมณัตวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทเดอะสตรีทรีเทลดีเวลลอปเมนต์จำกัดบริษัทสุวรรณไพศาลเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัทเรียลเมดคอปจำกัดครอบครัวยอดเกตหม่อมหลวงวันวิภาจรุนโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปและวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สำนักพระราชวังได้แจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในวันที่2กันยายน2569เนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.
1: คณะบุคคลและประชาชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้มีคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาชมรมภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิชาวบ้านตำบลทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลนาปะขอจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุงจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนบ้านใหม่สำโรงจังหวัดนครราชสีมาชมรมสายสัมพันธ์ธนารักษ์ชมรมรักคุณเท่าฟ้า66และบริษัทยิปอินซอยจำกัดและบริษัทในเครือ

0: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวรรณชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับช่วงหลังวันนี้มีข่าวสัตว์ป่าออกจากป่ามารบกวนชุมชนชาวบ้านบ่อยครั้งนะครับอย่างเช่นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครับนอกจากจะมีสัตว์ป่าออกมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านบางครั้งมันกระทบเรื่องของความปลอดภัยอย่างมีเสือโคร่งออกมาจากป่าก็ทำให้ชาวบ้านไม่สบายใจครับชาวบ้านจากหลายชุมชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับสะท้อนปัญหาสัตว์ป่าออกนอกเขตอนุรักษ์ปีนี้นอกจากช้างป่าวัวแดงที่ออกมากัดกินทำลายพืชผลทางการเกษตรครับพบเสือโคร่งเริ่มออกมาหากินในชุมชนหลายแห่งนะครับแล้วก็ออกล่ากินสัตว์เลี้ยงวัวควายของชาวบ้านบ่อยขึ้นตัวแทนชาวบ้านอย่างน้อย3หมู่บ้านครับบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับมีเสือโคร่งเข้าไปหากินในชุมชนแล้ว3อำเภอจาก3จังหวัดก็คืออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์ครับแล้วก็อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรผลกระทบก็คือวัวควายหมาและแมวถูกล่าเป็นอาหารนะครับบางจุดเสือโคร่งบุกเข้าไปในครัวหลังบ้านของชาวบ้านครับจนทำให้ชาวบ้านนั้นหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านในช่วงกลางคืนครับ
4: ช้างยังไม่จบเสือมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ผู้ใหญ่ยืนว่าเราจะหาทางออกกันแบบไหนชาวบ้านผวากันหมดแล้วตอนนี้นะครับกลางคืนเคยขับรถเคยทำไร่กับ3ทุ่ม4ทุ่มตอนนี้ก็กลับไม่ได้แล้ว
5: รุนแรงขนาดว่าเสือเนี่ยเข้าไปกินในครัวเนาะบ้านผมเนี่ยที่ประกอบอาหารอยู่นอกบ้านเป็นเพิงแล้วก็มีครัวมีหม้อข้าวไม่มีอะไรกั้นหรอกเสือเข้าไปวนในครัวเหมือนว่าจะไปหุงข้าวกินนะเนาะแต่พอดีไปเจอแมวเอาแมวไปกินแล้วอิ่มไปวันนั้นรอดชาวบ้านรอดนะครับเลยมองว่าในการแก้ปัญหาตรงนี้เราผมว่าไม่สุดแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มแล้วยังไปต่อไม่ได้หรือยังไงเนาะ
3: ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ครับยอมรับนะครับว่ายากแต่ก็พยายามแก้ไขอยู่โดยต้องอาศัยความรู้ด้านงานวิชาการครับเช่นการเติมแหล่งอาหารในพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะแหล่งน้ำทุ่งหญ้าแล้วก็โป่งเทียมนะครับไม่ให้สัตว์กินพืชที่เป็นเหยื่อของเสือเนี่ยมันออกมาหากินข้างนอกครับ
6: ผมก็อยากจะถามนิดเดียวว่าทำไมสัตว์ป่าถึงออกนอกพื้นที่มันน่าคิดตรงนี้ต่างหากนะครับฟังจากพี่ๆน้องๆที่อยู่ในสัตว์ป่าแล้วก็ทางมูลนิธิต่างๆผมก็รับฟังนะครับแล้วก็เอาของพี่น้องชุมชนมาแล้วก็ไปคุยกับทางหลายๆท่านนะครับว่าเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาแก้ให้มันถ้าอะไรถ้าผมไม่ทราบสาเหตุผมจะไม่แก้
0: นายจิรเดชเปิดเผยค่ะว่าได้หารือกับนายอำเภอในพื้นที่เพื่อเตรียมเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องผลกระทบจากเสือโคร่งช้างป่าเป็นภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเข้าใจเรื่องงบประมาณการเยียวยาชดเชยที่ทางกรมอุทยานกำลังทำต้องรออนุมัติจากงบประมาณกลางซึ่งชาวบ้านก็สะท้อนว่าล่าช้าเพราะเข้าใจว่าชาวบ้านที่ทำการเกษตรไม่ใช่ราษฎรที่มีฐานะร่ำรวยพอผลผลิตเสียหายการเยียวยาก็ต้องรวดเร็วและยืนยันค่ะว่าจะผลักดันให้ได้ภายในปีงบประมาณ70ค่ะ
3: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันเรื่องหัวเลือกสว.นะครับตอบโจทย์กับคุณกรุณาบัวคำศรีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราสองคนและทีมงานขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ้อมูลเตือนภัยเนปาลล่าช้าจับตาปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายติดในอุโมงค์หลายร้อยคนสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่พุ่งเป้าเกาะลารักจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่องแคบฮอร์มุซปิดดีลประวัติศาสตร์สหรัฐเข้าควบคุมน้ำมันในเวเนซุเอลา 65,000 ล้านบาร์เรลทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย

SOS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569 ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

0: ที่ทุกท่านพอจะทราบเพราะเราเปิดไปแล้วเนี่ยนิดเดียว
1: อ๋อนั่นคือนิดเดียวของ 5,000
0: นิดเดียวใช่ประมาณไม่รู้ 5% พยานเนี่ยมีหลายร้อยปากนะครับพยานระดับเทียร์1เนี่ย10เต็ม10ยังไม่ได้เปิดเลย
2: นี่แหละครับสว40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้อง
3: ถ้าใครคิดว่าวันที่14จบวันที่14ไม่จบครับมันมีข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการและจะส่งให้กกต.แต่กกต.ไม่รับ
4: เรื่องนี้มันอยู่ที่กกต.นี่ครับนะครับเราจะผมจะทำอะไรได้ไม่รู้จะตอบไงไม่ควรถามคำถามนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกับการทำงานราชการของผม
5: สวัสดีค่ะติดตามรายการตอบโจทย์นะคะวันนี้คุยกันคดีหัวสวนะคะหลังจากเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ได้มีมตินะคะว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องหมายถึงว่าส่งเรื่องคดีนี้ไปที่ศาลฎีกาในวันที่14กันยายนซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจะทำก่อน31สิงหาคมเพราะฉะนั้นการเลื่อนไป2สัปดาห์มันส่งสัญญาณอะไรอันนี้ถือว่าเป็นการทดเวลาบาดเจ็บหรือเปล่านะเนื่องจากกกต.ระบุว่าต้องการขอหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำถามคือว่าข้อมูลเพิ่มเติมมันเหลืออะไรที่ต้องหาอีกนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันนะคะคุยกันเรื่องนี้ทั้งในแง่ของข้อกฎหมายแล้วก็ในมุมการเมืองด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาเทวานันทมิตรกุลจากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
6: สวัสดี
5: ค่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วนิดหนึ่งก็คือตอนแรกเนี่ยคาดว่าน่าจะมีมติว่าจะส่งหรือไม่ส่งสารวันที่ไม่เกิน31สิงหาคม
6: จริงวันนี้แหละ
5: วันนี้ใช่ไหมคะ
6: ครบ90วันพอดีตามกรอบเวลาตามระเบียบกกต.
5: แต่ว่าเลื่อนไปเป็นวันที่
6: 14
5: กันยายน
6: ไปเป็นจันทร์14 2อาทิตย์เป๊ะเลย
5: แล้วเขาก็ให้เหตุผลหมายถึงกกต.ให้เหตุผลฮะบอกว่าต้องการหลักฐานเพิ่มเติมมันมีหลักฐานอะไรที่ต้องหาเพิ่มเติมไหมคะคืออาจารย์ตามเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็ในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณยิ่งชีพคุณพฤทธิ์เนี่ยออกมา เปิดข้อมูลทุกวันเลย
6: ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ามัน2ปีกับ2เดือนแล้วคุณกรุณา
5: แล้วมีอนุ2อนุแล้ว26 36มันเหลือหลักฐานอะไรให้หา
6: คือชุดที่26เนี่ยคือชุดเค้าเรียกว่าสืบสวนไต่สวนนะครับรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมดชุด26เค้าบอกว่าต้องส่งศาลฎีกาเนี่ยสวทั้งหมด138คน
5: 138
6: คนอื่นอีก91คน
5: ค
6: ่
5: ะ
6: ซึ่งมันเยอะมากนะครับพอถึงชุด36เรียกชุดวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยนะครับชุดนี้ก็แปลกนะครับชุดคุณนิติพรบุญมาคองเนี่ยกกต7คนก็เลือกมาคนละ1เป็นตัวแทนตัวเองเข้าประชุมแล้วชุดนี้แปลกมากประชุมก็ไม่ได้มากเหมือนชุด26ยกคำร้องทั้งหมด
5: ซึ่งมันคนละขั้วเลย
6: ใช่ครับบอกไม่มีมูลยกหมดอันนี้แปลกนะครับแล้วพอมาถึงตอนนี้ถามว่าทำไมกกต.ต้องขออีก2อาทิตย์คือต้องเข้าใจนะครับเขาต้องให้เหตุผลในบางอย่างออกมาเพราะระเบียบกกต.นะครับคือเมื่อคณะชุดวินิจฉัยส่งให้กกต.แล้วกกต.ต้องลงมติวินิจฉัยภายใน90วัน
5: ก็คือ31สิงหาคม
6: ใช่ครับคือวันจันทร์วันนี้แต่ว่าเขาเลื่อนไปเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลไงเขาเลื่อนได้นะแต่เขาต้องมี
5: ไม่แต่ที่ถามคือเหตุผลเนี่ยสมเหตุสมผลหรือเปล่า
6: ผมเนี่ยแปลกใจนะครับผมคิดว่างี้ผมคาดออกได้อย่างเดียวคือตามกรอบเดิมเช่นผมฟังดูเนี่ยนะครับตอนที่เขาประชุมกันใหม่ๆตอนที่คณะวินิจฉัยเพิ่งส่งมาให้เขาตอบคำถามสื่อมวลชนแบบนี้เรากำลังทยอยพิจารณาไปทีละจังหวัดทีละจังหวัด

0: ม่ใช่เป็นไปไม่ได้นะ
1: มันเป็นไปทางคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นไปได้น้อยมากจนถือเป็นไปไม่ได้ มันไม่เกิดเนี่ยคือไอ้ประเด็นของเรื่องคือพอเขาบอกว่าดูทีละจังหวัดเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าเฟรมกรอบในการทำงานเนี่ยว่าใครจะไปศาลฎีกาใครจะไม่ไป
0: เอาแค่เฉพาะ
1: เอาแค่ประเทศไม่
0: เอา
1: ไม่เอาแค่จังหวัด
0: ขอโทษทีไม่เอาประเทศ
1: แล้วมันสอดคล้องกับเรื่องนี้คุณกรุณาคือถามว่าการมีโพยเนี่ยนะครับกกต.ถือว่าทุจริตไห
0: ม
1: เขาถือว่าการมีโพยไม่ทุจริตนะเพราะคุณที่ดิเชนนุชนาธเนี่ยไปเดินเก็บโพยที่มีคลิปนะที่คุณ
0: ไอติ
1: มมาเปิดเผยอ่ะคุณนุชนาธไปเก็บอย่างเดียวนะครับถ้าหากเป็นทุจริตสอบตัวอย่างเช่นไปเจอโพยนักศึกษาปุ๊บเนี่ยเก็บโพยอย่างเดียวไม่พอต้องดำเนินคดีโทษทีดำเนินการทางวินัย
0: ใช่
1: ไหมฮะกับนักศึกษาคนนั้นแต่ปรากฏว่ากกต.ไม่ทำอะไรเลยกับคนที่กกต.ไปเก็บโพยออกมาก็แปลว่าเขาไม่ถือว่านี่ทุจริตทีนี้
0: ซึ่งอันนี้ก็เป็น
1: ถ้าในเฟรมแบบนี้นะครับคือเอาแค่จังหวัดและโพยไม่ทุจริตเนี่ยเราก็รู้เลยว่าไอ้ภาพของการเห็นการหัวกันจัดโพยจัดตั้งเนี่ยนะครับจะไม่ส่งศาลฎีก
0: า
1: เพราะถือว่าโพยไม่ทุจริตและสองเนี่ยไม่เอาระดับประเทศนะครับเพราะพอโพยไม่ทุจริตปุ๊บระดับประเทศก็ไม่มีไงดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะมีสัก20คน
0: ค่ะ
1: หรือเปล่าถ้าแค่เอาแค่ระดับจังหวัด
0: ค่ะ
1: ทีนี้เฟรมเนี่ยมันผมเข้าใจว่าถ้ากกต.มีเฟรมจริงนะเฟรมนี้มันน่าจะอธิบายลำบากนะ
0: เพราะว่า
1: เพราะหลักฐานเรื่อง
0: ออกมาเรื่อยๆ
1: ขนาดที่เรียกว่าตอนนับคะแนนนะครับของทุกกลุ่มอาชีพ20กลุ่มเนี่ยมันก็มีออกมาแล้วไงว่าแต่ละใบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับถึงขนาดที่เรียกว่าเอาความน่าจะเป็นเข้าไปจับเนี่ยนะครับมันเป็นไปมันไปได้น้อยมากจนไปไม่ได้แล้วข้อสำคัญอีกอันคุณกรุณาปรากฏว่าพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.นะมาตรา96
0: 96
1: วงเล็บ4
0: ค่ะ
1: นะครับเขาบอกว่าถ้าหากกลุ่มใดนะถ้ากลุ่มใดมีผู้ซึ่งคะแนนเป็น0ร้อยละ10ขึ้นไป
0: คะแนนเป็น0
1: ร้อยละ10 150คนเนี่ยกลุ่มนี้นะเฉลี่ยประมาณ150 160เนี่ย150คนเนี่ย 10% คือ15คนขึ้นไปคะแนนเป็น0คือไม่เลือกตัวเองเลยเน
0: ี่
1: ยถือว่าเป็นการสมยอมและให้ถือว่าไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมให้เลือกใหม
0: ่
1: ให้พอระดับประเทศต้องเลือกใหม่นะครับคือพอมีการเปิดเผยตอนนับคะแนนทั้ง20กลุ่มปุ๊บมันก็เช็คได้หมดไง
0: ใช
1: ่กกต.ไม่ได้เปิดเผยเองหรอกแต่มันก็มีคนเข้าถึงในกล้องวงจรปิดที่กกต.มีหลักฐานอยู
0: ่
1: นะครับซึ่งถ้าหากเปิดหีบมาดูก็จะตรงกันหมดกับที่มีหลักฐานเปิดเผยออกมาเอาง่ายๆนะครับในเมื่อกฎหมายเขียนแบบนี้พ.ร.ป.เขียนชัดเจนมาตรา96วงเล็บ4ว่ากลุ่มใดถ้าหากมีผู้ได้คะแนนเป็น0 10% ขึ้นไปต้องเลือกใหม
0: ่ซึ่งมันมีแต่ว่ากกต.
1: คำถามคือผมเข้าใจว่านะจากข้อมูลที่ผมมีคือมี12กลุ่
0: ม
1: ที่มีคนได้คะแนน0เกิน
0: 10% 12กลุ่มจากทั้งหมดกี่กลุ่ม
1: 20
0: 20โ
1: อ้คำถามคือพ.ร.ระดับประเทศทำไมถึงปล่อยผ่าน
0: ซึ่งคือคุณแสวง
1: ใช่ครับเลขาธิการกกต.เป็นเลขาธิการประเทศผมคิดว่าผมเข้าใจว่าผมก็เลยเข้าใจว่าเฟรมแรกของกกต.เนี่ยพอถือว่าโพยไม่ทุจริตเขาปล่อยเขาออกข่าวมาตลอดนะว่ามีโพยไม่ผิดเอาโพยเข้าได้นะครับก็เลยเข้าใจเลยว่าเขาจะไม่ยุ่งเรื่องโพยก็จะเอาแค่ระดับจังหวัด
0: แต่เฟรมที่พูดถึงคือมุกใช่ไหมถ้าภาษาวัยรุ่นคือมุกนี้ใช้ไม่ได้แล้ว
1: แต่พอพูดถึงมุกมันก็ดูติดลบไปหน่อยผมหมายถึงว่าคือคุณกรุณานึกออกไหมครับว่าคน138คนเนี่ยที่ชุด26ชุดแรกเขาตั้งเรื่องมาเนี่ยถ้าจะมีใครไม่ผิดหรือผิดเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเขาก็จะมีเฟรมไง
0: ใช่
1: มีเฟรมว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีเท่านี้ผิดเท่านั้นถ้าเอาเฟรมนี้จะมีมากกว่าน
0: ี้เพราะมันต้องไปร้อยกับข้ออธิบายทางกฎหมายใช่ไหมว
1: ่
0: าถ้าเกิดใช้เฟรมนี้มันต้องตอบให้ได้ว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงต่อเหตุผลมันต้องร้อยเรียงก
1: ันถูกต้องนะครับเมื่อกกต.ลงมติแล้วหลักฐานชุดที่6เปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับมันก็ต้องไม่มีสังคมไม่มีคำถาม
0: ค่ะ
1: ทีนี้เฟรมเนี้ยถ้ามีเฟรมจริงเนี่ยเฟรมนี้ผมเข้าใจว่ามันไปไม่ได้แล้วที่จะไม่เอาเรื่องระดับประเทศเลยต้องมี
0: เพราะอะไรคะเพราะหลักฐานที่ไอ้ล
1: อง
0: กับฝ่ายค้านมาเปิด
1: เพรา
0: ะว่าเขาก็มีอยู่แล้วในหลักฐานชุดของคณะอนุ26
1: แต่มันอยู่ที่คำอธิบายของกกต.นะครับในตอนลงมติเรื่องใหญ่สุดเนี่ยผมคิดว่าอาจอยู่ที่เรื่องที่ผมพูดเมื่อกี้มาตรา96วงเล็บ4นะถ้ากลุ่มใดมีคะแนนเป็น0 10% ขึ้นไปต้องเลือกใหม่นะแล้วหลังประกาศผลเนี่ยมาพบความจริงในภายหลังไอ้ตอนนั้นทำไมปล่อยผ่านคุณแสวงก็ต้องตอบ

0: คำถามแต่ขณะนี้คำถามคืออะไรถ้าหากพรป.สว.เขียนว่าต้องเลือกใหม่แล้วหลังประกาศผลทำไมไม่ส่งให้ศาลฎีกาเพราะมาตรานี้เขียนชัดเจนนะถือเป็นการสมยอ
1: ม
0: และถือว่าเป็นการเลือกที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมถ้าไม่ส่งจะเกิดอะไรขึ้นนี่ผมคิดว่าตรงเนี้ยกกต.เขาต้องมาปรับกรอบในการพิจารณาใหม่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าจะไม่เอาเรื่องระดับประเทศที่มีโพยเข้ามาเห็นจะลำบากประการต่อมาคุณกรุณาสังเกตคุณแสวงบุญมีไหมครับ
1: เอาก่อนจะไปตรงเนี้ยถ้าเกิดเอาเรื่องโพยเข้ามาแล้วก็เอาประเด็นระดับประเทศเข้ามาอาจารย์คิดว่าผลมันจะออกมายังไงคะ
0: คือ
1: ถ้าประเมินดู
0: ความจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรต้องดูนะ
1: ค
0: ือชุด26กับชุด36มันตรงข้ามกันมากเลยผมอยากอ่านชุด36ด้วยว่าทำไมจึงยกคำร้องทั้งหมด
1: อาจารย์เห็นชุด26แล้วเหรอคะ
0: ชุด26เห็นพอสมควรนะครับคนส่งให้ไม่ให้เจ้าหน้าที่คุณนาอย่างนี้นะถ้าคุณนามีชุด26อยู่ในมืออยากอ่านตรงไหนก็เอามาอ่านได้เลยนะเพราะคนผิดมีเฉพาะเจ้าหน้าที่นี่ผมไปเปิดดูประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ถามอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญน
1: ะ
0: เจ้าที่ที่มีหน้าที่เนี่ยถ้าเปิดเผยออกมาเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดได
1: ้ไม่ถือเป็นข้อมูลความลับ
0: แต่เอาอย่างนี้เราเนี่ยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยแล้วตามสิทธิข้อมูลข่าวสารในการเปิดเผยเป็นหลักการปกปิดเป็นข้อยกเว้นถูกไหมฮะทีนี้ผมเปรียบเทียบนะรายงานนาฬิกาหรูของพลเอกประวิตรสุดท้ายก็ต้องเปิดแต่ระหว่างก่อนที่ปปช.จะลงมติยกคำร้องหรือเปล่าเปิดไม่ได้เพราะอาจจะไปมีการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ดังนั้นตอนนี้ที่เปิดเผยไม่ได้เนี่ยก็เพียงแค่ว่ายังไม่ถึงเวลาเปิดเพราะกกต.อยู่ระหว่างการจะลงมติแต่เมื่อกกต.ลงมติแล้วเนี่ยกกต.ปิดไม่ได้นะครับมันต้องถูกเปิดทั้งหมดเลยแล้วมาเปิดทั้งหมดเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญที่คุณแสวงพูดเนี่ยคือใช้คำว่าหลักฐานอันเชื่อได้ว่
1: า
0: ใช่ไหมซึ่งถ้าหากหลักฐานนั้นเชื่อได้ว่ามีการเลือกที่ไม่เที่ยงธรรมสุจริตขึ้นมาแล้วกกต.ไม่ส่งนะครับก็จะเกิดปัญหาต่อกกต.เองได้เมื่อกี้คุณอภิสิทธิ์ที่เปิดให้ตอนต้นรายการก็บอกนะกกต.จบแต่จะมีคนไม่จบกับกกต.ทีนี้ผมอธิบายตรงนี้ต่อนะประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจเนี่ยคือถามว่ากรอบในการส่งหรือองค์ประกอบส่งศาลฎีกาเนี่ยคุณแสวงบอกมี3ข
1: ้อ
0: ต้องครบทั้ง3ถึงส่งได
1: ้ค่ะ
0: เขาพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา226ซึ่งผมก็ประหลาดใจคุณกรุณาเพราะมาตรา226เนี่ยมันใช้ทั้งเลือกตั้งส.ส.และการเลือกส.ว.ความหมายคืออะไรครับถ้าจะเอาเรื่องส.ว.ก็ต้องไปดูพ.ร.ป.ส.ว.จะเอาเรื่องส.ส.ก็ต้องดูพ.ร.ป.เลือกตั้งส.ส.แต่คุณแสวงกลับไม่พูดถึงพ.ร.ป.ส.ว.ซึ่งมาตราที่ในเรื่องนี้คือมาตรา62ความแตกต่างกันดูไหมถ้าหากว่าเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา226ซึ่งใช้ทั้งส.ส.ส.ว.เนี่ยเขาจะเอาเรื่องเฉพาะผู้สมัครที่กระทำทุจริต
1: เจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยว
0: ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะเป็นอีกมาตราหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ความหมายคือว่าต้องเป็นผู้สมัครที่กระทำทุจริตหรือรู้เห็นการกระทำทุจริตของบุคคลอื่นถึงจะส่งศาลฎีกาแต่นะครับพ.ร.ป.มาตรา62เนี่ยนะครับพ.ร.ป.ส.ว.เขียนว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำทุจริตก็ต้องส่งแล้วการรู้เห็นการกระทำบุคคลอื่นเนี่ย
1: ผู้ใดนี้จะหมายถึงใครได้บ้างคะ
0: คือใครก็ได้นะครับผู้ใดคือทุกผู้แต่กรอบอยู่นี้คุณกรุณาคือเหมือนกับว่าสมมติว่าผมเนี่ยมีหมายเลขผมอยู่ในโพยแต่ผมโพยไม่ทุจริตเนี่ยนั่นผมก็ไม่ผิดและผมไม่ได้คนทำโพยเอง
1: อ่ะใช่
0: ผมได้ถูกเลือกตามโพยและกรอบในการที่จะสว.เขาจะสู้กันนะครับก็จะบอกว่าถ้าเขามีชื่อเขาอยู่ในโพยแล้วเขาได้เลือกเขาจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวมีคนทำให้
1: ใช่
0: ทีนี้ตามมาตรา226เนี่ยผมต้องเป็นคนทำเองคนอื่นทำให้ผมไม่ผิด
1: แต่ว่าถ้าอีกอันนึงคือบวกผู้ใด
0: อ่ะทีนี้รัฐธรรมนูญมีอีกอันนึงคือถ้าหากว่าผมไม่ทำเองแต่ผมรู้เห็นว่ามีคนทำให
1: ้
0: การกระทำก็ต้องทุจริตด้วยแต่กลับไปเรื่องเดิมครับกกต.ถือว่าโพยไม่ทุจริตแล้วผมไม่ได้ทำเองด้วยถึงแม้ผมรู้เห็นแต่มันไม่ทุจริตนี่ดังนั้นผมไม่ทำเองผมจึงไม่ต้องส่งศาลฎีกาครับถ้าเอาตาม226ของรัฐธรรมนูญ
1: ทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าถ้าเอาเรื่องโพยเข้ามาเนี่ย
0: คืออย่างนี้ที่คุณแสวงต้องใช้หรือกกต.ต้องใช้คือต้องใช้พ.ร.ป.สว.มาตรา62
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่จำเป็นเฉพาะต้องทำเองนะคนอื่นทำแล้วเรารู้เห็นแล้วการรู้เห็นการกระทำเนี่ยไม่ต้องขนาดเป็นการกระทำที่เป็นทุจริต
1: ค
0: ่ะขอเพียงเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมก็ต้องส่งศาลฎีกาแล้วครับ
1: เหมือนกับกรณีสักที่มีการส่งข้อความหากันอาจารย์จำได้ไหม
0: ที่มีหลายจังหวัดนะคุณกรณาที่ผมยกบ่อยๆเพราะว่าผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าเขามาปรึกษาผมเนี่ยนะครับชลบุรีแค่ไลน์หากันเนี่ยบอกว่าจับคู่กันนะคะ
1: อันนั้นก
0: ็กกต.ส่งศาลฎีกาเลยศาลฎีกาก็ตัดสินว่าเนี่ยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมเพราะถือว่าหัวกันคือแทนที่เลือกกันด้วยความคุณสมบัติความสามารถดันมาจับคู่แลกคะแนนกันแบบนี้ถือไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมแล้วผมถามว่าแล้วโพยขนาดเป็นโพยที่จัดทำขึ้นมาเนี่ยอันนี้ยุตินะว่ามันไม่มีทางหรอกครับที่มันจะเหมือนกันโดยบังเอิญถึงขนาดนี้เพราะความน่าจะเป็นมันน้อยมากจนทางคณิตศาสตร์ถือว่าเท่ากับเป็นไปไม่ได้นะครับ
1: แต่กกต.ก็มีอำนาจในการบอกว่ามันไม่เกี่ยว
0: ความจริงน่าสนใจนะถ้าไปดูความเห็นของคุณคันชิตรองเลขาธิการกกต.
1: ค่ะ
0: เขาส่ง136คนนะเห็นว่าควรส่ง136คนตอนชุดสืบสวนไต่สวนเนี่ยชุด26เสร็จเนี่ยตอนนั้นคุณแสวงไม่ได้ทำหน้าที่นะ
1: ค่ะ
0: ทำไมรู้ไหมเพราะคุณแสวงเนี่ยเป็นผอ.ระดับประเทศก็เลยแบบตัวเองก็เกี่ยวข้องก็เลยให้รองผอ.เนี่ยลงมติแทนรองผอ.ก็ทำหนังสือไปถึงกกต.นะบอกว่าควรส่งจาก138ส่ง136นะแล้วก็บอกว่าโพยเนี่ยเห็นได้ชัดว่ามีการไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
1: อ
0: ่ะมันต้องมีการจัดทำเมื่อดูให้ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์มาพิสูจน์แล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้คือมันเป็นไปไม่ได้น้อยมากจนถือเป็นไปไม่ได้จึงเห็นควรส่งทีเนี้ยผมก็ถึงบอกไงครับว่า
1: ทีนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วอาจารย์คือไม่อยากจะชี้นำแต่ว่าอยากให้อาจารย์ประเมินดูแสดงว่าถ้าเกิดกลับมาถ้าเกิดเฟรมเก่ามันใช้ไม่ได้เราต้องใช้เฟรมใหม่แล้วประเด็นเรื่องโพยกับเลือกระดับชาติเนี่ยมันเข้ามาเป็นปัจจัยเนี่ยแปลว่าอาจจะเจอ136คนเลยเหรอคะ
0: ถ้าเอาตามคุณกันชิดนะผมเล่าให้ฟังนี้คือพอคุณแสวงพูดว่า226ผมก็เอ๊ะแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณแสวงครับมันต้องพ.ร.ป. 62นะแล้วการกระทำไม่ต้องขนาดทุจริตครับแล้วตัวเองไม่ต้องทำเองก็ได้ขอให้รู้เห็นว่าง่ายคือถ้ารู้เห็นว่ามีการทำโพยเลือกตัวเองรู้เห็นคืออะไรครับถ้ามีหลักฐานว่าคืนก่อนเลือกไปประชุมอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยต้องส่งศาลฎีกาแล้วทีนี้ข้อกฎหมายมันอยู่ตัวนี้ครับคุณโคโรนาที่คุณอภิสิทธิ์พูดเมื่อกี้ว่าต่อให้กกต.จบแต่คนจะไม่จบกับกกต.เรื่องสำคัญคือการทำหน้าที่ของกกต.เนี่ยมาตรฐานสูงกว่าข้าราชการปกติถ้าเป็นข้าราชการปกติหรือพนักงานของรัฐโดยทั่วไปนะครับเราจะพูดถึง157ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบซึ่งจะต้องมีเจตนาพิเศษเพิ่มขึ้นไปอีกคือโกงหรือกลั่นแกล้งผู้ใดให้เสียหายว่าง่ายคือ157เอาผิดยากเพราะมันต้องพิสูจน์1รับเงินรับสินบนหรือ2เจตนาในกลั่นแกล้งใครให้เสียหายซึ่งมันพิสูจน์ยาก157จึงเอาผิดยากแต่พอกกต.เนี่ยนะครับเขาคุมอะไรบ้างครับคุมเลือกตั้งส.ส.ส.ส.เนี่ยนะครับเข้าสภาไปเลือกนายกบริหารบ้านเมืองกับคุมเลือกสว.สว.ทำอะไรครับไปเลือก3หนูเลือกกกต.ปปช.คอยสลักงั้นกกต.จึงสำคัญมากในการปล่อยคนเข้าสู่สภาทั้ง2นะครับนั้นกกต.จึงต้องรับผิดสูงกว่าเจ้าที่ของรัฐปกติแล้วมาตราคือมาตรา69ของพ.ร.ป.กกต.เขาเขียนไงรู้ไหมกกต.นะครับถ้าหากมีการกระทำหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่เป็นความผิดนะครับแค่นี้เองไม่ต้องพิสูจน์ว่าทุจริตหรือกลั่นแกล้งใครขอเพียงการกระทำหรือละเว้นการกระทำที่มิชอบด้วยหน้าที่แล้วหน้าที่กกต.คืออะไรรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนครับกกต.มีหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งส.ส.และการเลือกส.ว.ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม
1: คืออันนี้คือเหตุผลที่ต้องขยับไปอีก2อาทิตย์เพื่อที่จะหาเวลาก
0: กต.อาจจะฟังเสียงทักท้วงเสียงพวกนี้ถ้าหลักฐานมันปรากฏมาแล้วเราไม่ส่ง
1: เป็นเรื่องดี
0: เราก็จะผิดไงก็เป็นเรื่องถ้ามองในมุมนี้ก็เป็นเรื่องด
1: ี
0: เนื่องไหมครับแล้วตามพ.ร.ป.มาตรา12เขียนว่าไงครับเมื่อมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรมให้กกต.ส่งให้ศาลฎีกาพิจารณาถ้าหลักฐานปรากฏมาเนี่ยนะครับแล้วกกต.ไม่ส่งเนี่ย69เนี่ยผิดเลยเพราะหน้าที่กกต.คือดูแลการเลือกให้เที่ยงธรรมผมจะมองในแง่ดีน
1: ะ
0: ว่ากกต.เขาคง
1: อ๋อเฮ้ย
0: มันไม่ต้องไปสู่เรารับสิบ
1: บนก็สองปีแล้วนะแล้วก็มีคนก็พูดตลอดเวลาแต่ถามอาจารย์นิดนึงเราจบตรงนั้นไว้ก็ได้นะฮะแต่ว่าคำถามคือว่าเมื่อกี้ที่เราบอกคือเรื่องนี้มันก็2ปีแล้วแล้วอันที่จริงเนี่ยก็มีเอกสารพยานหลักฐานมากมายในมือกกต.อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าการถ้าเกิดสมมติฐานของอาจารย์คือว่าขยาย2สัปดาห์ไปเพื่อที่จะเปลี่ยนเฟรมเนี่ย อะไรคือปัจจัยที่ทำให้มีน้ำหนักมากการแฉของไอลอออกมาของฝ่ายค้านหรือว่าจะเรียกว่าเป็น3ตัวตึงใหญ่ของของวงการเมื่อ 2-3 วันที่แล้วอาจารย์บวรศักดิ์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีคุณวิชามหาคุณฮะแล้วก็มีท่านน่าจะ
0: เป็นอดีตกสม.คุณวัดติงสมิ
1: ธใช่ๆอัน
0: นี้ก็พูดก็มีน้ำหนัก
1: คือพูดแรงมากใครที่ติดตามน่าจะเป็นงานสัมมนาของสถาบันพระปกเกล้านะอาจารย์บวรศักดิ์พูดตั้งคำถามไปที่วิธีการเลือกสว.คนเขียนรัฐธรรมนูญไม่บอกชื่ออาจารย์มีชัยแต่บอกคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนมาได้ยังไงให้เลือกกันเอง
0: เขาเกรงใจอาจารย์มีชัยก็เลยไม่เอ่ยชื่ออาจารย์มีชัย
1: แล้วก็อาจารย์วิชาเนี่ยพูดแรงมากคือพูดเลยว่านี่คือการโกง
0: ข้อสำคัญคือเชียร์ยิ่งชีพอ่ะ
1: ไม่ใช่ประเด็นคือว่าอะไรเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักจนทำให้กกต.ต้องขยับเวลาไปสอง
0: ผมว่าทุกอย่างเลยที่ว่ามาเพราะว่าพยานที่เข้ามาออกหน้าเนี่ยเปิดเผยตัวเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่รู้เห็นมานะเป็นผู้มีส่วนร่วมถูกชวนเข้าร่วมกระบวนการเป็นโวตเตอร์ไปประชุมเขาด้วยรับเงินอะไรเงี้ยนะครับคือหรือถูกสัญญาว่าจะได้เป็นผู้ช่วยสว.หรือมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยไปพูดกับเขาว่าเบื้องบนบอกมาแล้วเขาแก้เบื้องบนคือกกต.ซึ่งแก้แบบนี้ก็ไม่ได้อีกนะ
1: ใช่
0: ถ้ากกต.บอกมาทำตามกกต.เอ้าแล้วกกต.บอกให้หัวกันเหรอคือมันเรียกว่าคว้างงูไม่พ้นคอ
1: ค่ะ
0: คือผมเรียนว่าคนเหล่านี้ที่เขาอยู่มีส่วนร่วมเขาออกมาเปิดเผยตัวตนออกหน้าแบบเอ่ยถึงใครก็พูดชื่อนามสกุลจริงไม่มีตัวย่ออีกต่อไปเนี่ยนะครับแล้วข้อสำคัญคุณกรุณารู้ไหมครับคือคำพิพากษาของศาลอาญาทุจริตนะครับคดีอดีตประธานปปช.และปปช.อีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมเปิดเผยรายงานสอบสวนคดีนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณศาลอาญาทุจริตพิพากษาจำคุก2ปีเหตุมันเกิดจากรู้ไหมครับคือตอนที่ปปช.ยกคำร้องอ่ะว่าบิ๊กป้อมบอกว่าพลเอกประวิตรบอกว่านาฬิกาเนี่ยทุกเรือที่ใส่ประมาณ20กว่าเรือนเนี่ยรวมมูลค่าประมาณ 4-50 ล้านบาทเนี่ยเป็นของเพื่อนและคืนเพื่อนหมดแล้วนะปปช.ก็เชื่อทีนี้ประชาชนจำนวนมากเขาก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วมีคนนึงเป็นสื่อมวลชนคุณหวีเขาก็ไปขอนะใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารไปขอ
1: เอกสาร
0: ปปช.ก็บ่ายเบี่ยงไม่เปิดเผยเขาเลยไปร้องศาลปกครองจนถึงศาลปกครองสูงสุดสั่งให้เปิดปรากฏว่าเสียไม่ได้ก็เปิดมาแต่มีหมึกดำคาดได้หมดนะครับเรียบร้อยนะครับศาลอาญาทุจริตพิพากษาว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตรงนี้สำคัญแปลว่าอะไรครับเอกสารสืบสวนสอบสวนของชุด26เนี่ยเป็นความลับอยู่เฉพาะแค่ระหว่างนี้เท่านั้นเพราะจริงๆมันโดยหลักแล้วต้องเปิดเผยเพราะนี่คือเรื่องของการเลือกผู้แทนปวงชนคือสว.ของเรามันต้องเปิดเผยอยู่แล้วการปิดเป็นแค่ชั่วคราวเฉพาะขณะนี้ก่อนที่กกต.จะลงมติดังนั้นอนาคตข้างหน้าเอกสารทั้งหมดมันต้องเปิดเผยมาอยู่แล้วแล้วถ้าเปิดเผยออกมาแล้วกกต.จะอธิบายไงว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้แต่กกต.กลับไม่ส่งแล้วเรื่องของเรื่องคือความรับผิดเนี่ยไม่ต้องทุจริตขอเพียงแค่มิชอบด้วยหน้าที่แล้วหน้าที่คือถ้าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อว่าการเลือกสว.ไม่เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมต้องส่งศาลฎีกาเห็นไหมครับผมคิดว่ากกต.เนี่ยที่บอกว่าเขาเปลี่ยนเฟรมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามีเรื่องทุจริตหรือมีเรื่องแบบหัวการรู้กัน
1: แต่ว่าอยากจะปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องของศาล
0: ผมใช้คำว่างี้ดีกว่าคือเฟรมเดิมเนี่ยอาจจะมีเฟรมอยู่อย่างนึงว่าจะส่งกี่คนหรือไม่ส่งกี่คนหรือยกหมดอะไรก็แล้วแต่แต่พอฟังหลักฐานมากๆเข้าเฮ้ยเฟรมนี้มันไม่ได้ก็ต้องปรับเฟรมแล้ว2อาทิตย์เนี่ยคือช่วงเวลาปรับแล้วเฟรมใหม่จะเป็นยังไงต้องรอดูต่อ
1: คือถ้าเฟรมใหม่เป็นยังไงสมมุติว่าส่งตามคำข้อเสนอของอนุ26ในที่สุดเรื่องก็ไปที่ศาลแล้วก็ต้องไปว่ากันในศาลถูกต้องไหมฮะ
0: คือผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความชะงักงันไม่กล้าส่งนะครับเพราะมาตรา226ของรัฐธรรมนูญนะครับถ้าศาลฎีการับคำร้องไว้ถ้าเป็นส.ส.หรือส.ว.อยู
1: ่ต้องยุติ
0: ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะยกคำร้
1: อง
0: นะครับทีนี้คนก็เลยมันไม่เหมือนกรณีของคุณสมบัติของสสหรือของนายกนะครับที่ส่งสารรัฐธรรมนูญอันนั้นในสารรัฐธรรมนูญต้องมีมติ2ครั้งครั้งแรกคือรับคำร้องครั้งที่2คือระหว่างเนี่ยจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมซึ่งสารก็รัฐธรรมนูญก็หยุดบ้างไม่หยุดบ้างแล้วแต่แต่ถ้าเป็นคดีเลือกตั้งหรือคดีเลือกสวเนี่ยสารรับคนไหนคนนั้นหยุดทันที
1: นั้นถามไปอนาคตนิดนึงสมมตินะสมมติว่าส่งไปที่สารแล้วก็สารมีคำสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่สมมติว่าเป็น136คนเนี่ยมองไปในแง่ของการทำงานในสภาเนี่ยอาจารย์ว่า100กว่าคนที่จะหายไปลอว์เมเกอร์เนี่ยมันจะกระทบก กับการทำงานของสภาหรือเปล่า
0: ผมอธิบายเป็น2สเต

0: ต็ปนะสเต็ปที่1
1: เรามีเวลา2นาทีค่ะอาจารย
0: ์คือผมว่าศาลฎีกาเนี่ยท่านต้องคิดเยอะตรวจสอบเยอะถ้าหากว่าไม่ขนาดมีมูล80 90ขึ้นไปท่านไม่รับหรอกงั้นท่านต้องกองก่อนเพราะท่านรู้ท่านรับปุ๊บต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่คือการส่งไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนศาลจะรับหมดศาลจะกรองครับว่าคนไหนมีมูลแล้วควรดำเนินการก็จะเหลือจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับก็ส่งให้ศาลกรองนะศาลว่าไอ้นี่ไม่มีมูลก็นั่นนะครับทีนี้ข้อหนึ่งที่เวลาเหลือเท่านี้เนี่ยผมก็ขอพูดอีกข้อหนึ่งนะครับคนเข้าใจผิดกันมากว่าถ้าหากกกต.ยกคำร้องใครแล้วคนนั้นก็รอดเลยจบคนนึกออกคือคนนึกแบบนี้ถูกไหมถ้ากกต.ยกคำร้องไม่ส่งศาลฎีกาเพราะอะไรครับเพราะถ้ากกต.ไม่ส่งศาลฎีกาก็ไม่มีใครไปฟ้องศาลฎีกาได้มันไม่เหมือนคดีอื่นนะครับถ้าเป็นคดีอาญาสมมติผมเป็นจำเลยในคดีผมเป็นเหยื่อในคดีอาญาถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีให้อัยการไม่สั่งฟ้องผมเป็นผู้เสียหายผมไม่ฟ้องเองได้แต่คดีเลือกตั้งเนี่ยอาจารย์มีชัยรุจพันธ์อาจารย์บอลศักดิ์ไม่เอ่ยชื่อผมเอ่ยชื่อเองเลยไปเขียนไว้ว่าจะส่งไปศาลฎีกาได้ต้องผ่านกกต.เท่านั้น
1: เท่านั้น
0: แล้วระบบมันแปลกประหลาดมากเพราะใครเลือกกกต.แล้วก็คือสว.ไง
1: ใช
0: ่ๆสว.เนี่ย4คนเนี่ยจาก7คนเนี่ยนะครับมาจากกกต.4คนจาก7คนมาจากสว.ชุดนี
1: ้
0: ว่าง่ายเขาเลือกท่านมาดูคดีของเขาหรือเปล่าเติมหรือเปล่าเข้าไปหน่อยนะอันนี้ทำให้กกต.จึงมีประเด็นตรงนี้มากคนต้องจับตาดูเอ๊ะกกต.จะเที่ยงธรรมจะอิสระจากผู้เลือกตัวเองมาได้ขนาดไหนนี่มันท้าทายมากแต่ข้อสำคัญคือถ้าหากกกต.ไม่ส่งใครยกคำร้องใครไม่ได้แปลว่าส่งอีกไม่ได้ในอนาคตคนบอกว่า
1: แล้วใครจะส่งก็คือต้องเป็นกกต.
0: ต้องกกต.แต่เป็นกกต.คนต่อไปหรือกกต.
1: มีอายุความไหมคะ
0: มันไม่ใช่อายุความเพราะมันไม่คดีแพ่งหรือคดีอาญา
1: ค่ะ
0: มันเป็นเรื่องคดีเลือกตั้งไม่ได้มีเขียนอายุความเอาไว
1: ้หมายความว่าอีกสัก5ปี10ปีอันนี้มันอาจตามมาหลอก
0: ได้แต่ว่าเขาจะหมดวาระไปก่อนไงเพราะเลยแค่2ปีกับ10เดือนชุดนี้นึกออกมั้ยแต่ว่าทีนี้เรื่องของเรื่องคือผมอธิบายอย่างนี้ว่า
1: หมดเวลาแล้ว
0: มันเหมือนกับคดีบอสอยู่วิทยาจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: คุณเนตรนาคสุขอัยการสูงสุดรองอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องพอต่อมาสังคมกดดันรับไม่ได้อัยการสูงสุดเขาก็ต้องฟ้องเรื่องนี้ก็แบบเดียวกันครับเรื่องว่าฟ้องซ้ำคือหมายถึงว่าศาลเนี่ยเป็นคนยกคำร้องเองหรือพิพากษาไปแล้วแต่ถ้าเกิดยังไม่ส่งศาลฎีกาอนาคตส่งได้ก็แปลว่าอะไรครับถ้ากกต.ส่งรอบนี้แค่10คน20คนพอหลักฐานชุดที่6เปิดออกมาปุ๊บสังคมตั้งคำถามเอ๊ะทำไมคนนี้หลักฐานชัดขนาดนี้ไม่ส่งนั่นแหละครับกกต.ต้องมาเชิญแรงกดดันใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
1: คือข้อเท็จจริงมันกองอยู่เพียงแต่ว่ามันจะถูก
0: ความหมายคือว่ารอบนี้ส่งอาจจะส่งน้อยแต่ไม่ได้แปลหมดแค่นี้นะเพราะพอหลักฐานออกมาเนี่ยแรงกดดันสังคมจะมากดดันกกต.ว่าทำไมคนนี้ไม่ส่งว่าง่ายคือมันอาจจะมีอนาคตส่งทยอยส่งได้อีกในอนาคต
1: วันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย์คะสวัสดีค
0: ่
1: ะทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนปาลขอจีนช่วยเตือนภัย3เดือนก่อนน้ำท่วมรุนแรงเปิดใจครูใหญ่ชาวเนปาลช่วยชีวิตเด็กกว่า900คนรอดชีวิตบุดหวิดยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่พุ่งเป้าเกาะลารักจุดยุทธศาสตร์สำคัญในช่องแคบฮอร์มุซปิดดีลประวัติศาสตร์สหรัฐเข้าควบคุมน้ำมันในเวเนซุเอลา 65,000 ล้านบาร์เรลคิดยกกำลัง2กับสมเกียรติตั้งกิจวานิชนวัตกรรมสุขภาพไทยไปเวทีโลก
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับเวลานี้ปฏิบัติการกู้ภัยในเนปาลยังเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับขณะที่ตัวเลขผู้สูญหายพุ่งสูงไม่ต่ำกว่า 4,000 คนแล้วในจำนวนผู้สูญหายมีคนงานถึง933คนที่ประจำการตามโครงการไฟฟ้าพลังน้ำริมแม่น้ำตรีสุรีในเนปาลหลังจากเขื่อนบางแห่งถูกกระแสน้ำซัดทำลายทำให้คนงานจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากของอุโมงค์ของโครงการครับปฏิบัติการกู้ภัยจะมุ่งไปยังตรีสุรี 3A และตรีสุรี 3B ทีมกู้ภัยต้องใช้เครื่องเจาะเข้าไปบริเวณส่วนบนของอุโมงค์ก่อนที่จะสูบอากาศเข้าไปภายในและส่งอุปกรณ์ตรวจสอบนะครับจนถึงขณะนี้มีคนงานได้รับการช่วยเหลือแล้วเกือบ300คนส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียครับเนปาลเตรียมผลักดันความร่วมมือกับจีนในการศึกษาและสร้างระบบติดตามหิมะและทานน้ำแข็งถล่มนะครับนอกจากนี้ก็ยังขอให้แบ่งปันข้อมูลอย่างสม่ำเสมอขึ้นทุก10นาทีเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำรอยในอนาคตด้วยย้อนกลับไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมผู้เชี่ยวชาญของทั้ง2ประเทศเคยหารือกันที่กรุงกาฐมันดุถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติและยกระดับความร่วมมือในการเฝ้าระวังน้ำท่วมสภาพอากาศและภัยจากทานน้ำแข็งบนเทือกเขาที่ประชุมยังเสนอให้มีมาตรการลดความเสี่ยงร่วมกันเช่นการเร่งจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับทะเลสาบทานน้ำแข็งหลังการประชุมสิ้นสุดลงไปเนปาลกลับไม่ได้รับข้อมูลมากเพียงพอซึ่งอาจจะทำให้ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้นะครับแต่วันนี้กระทรวงการต่างประเทศจีนออกมายืนยันถึงความร่วมมืออันดีในด้านอุตุนิยมวิทยาและการป้องกันภัยธรรมชาตินอกจากนี้ก็ยังปฏิเสธเสียงวิพากษ์วิจารณ์บนสื่อสังคมออนไลน์ถึงความล้มเหลวในการแจ้งเตือนภัยเนปาลล่วงหน้าอีกด้วยด้านผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเฉิงตูระบุว่าการตรวจจับการพังถล่มของทานน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงเป็นเรื่องยากครับปัจจัยมาจากพื้นที่เสี่ยงส่วนใหญ่มันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 5,000 เมตรทำให้การติดตามตรวจสอบตามปกติทำได้ยากมากนะครับการสำรวจผ่านดาวเทียมก็มักจะถูกจำกัดไปด้วยหิมะน้ำแข็งและสภาพภูมิประเทศที่ลาดชันบนเทือกเขาหิมาลัยจีนยืนยันว่าได้ส่งข้อมูลสำคัญให้เนปาลอย่างทันท่วงทีแต่ผู้เชี่ยวชาญจีนก็เผชิญข้อจำกัดในการเฝ้าระวังภัยด้วยถ้าย้อนกลับไป12วันก่อนภัยพิบัติจะเกิดขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาโลกในจีนได้ส่งอีเมลไปถึงเนปาลเตือนถึงหย่อมความกดอากาศต่ำจากอิทธิพลของมรสุมจะแผ่ปกคลุมพื้นที่ระหว่างวันที่14ถึง19สิงหาคมแต่ภัยพิบัติเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกิดจากทานน้ำแข็งพังถล่มสะท้อนให้เห็นถึงช่องโหว่ของการไม่มีระบบตรวจวัดที่ชัดเจนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างจีนกับเนปาลยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับนี่เป็นประเด็นที่กำลังเผชิญข้อถกเถียงกันเราย้อนกลับไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับเวลา 8:32 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเนปาลมวลน้ำมหาศาลซัดผ่านบริเวณจุดผ่านแดนจีหลง26นาทีต่อมานักอุทกวิทยาเนปาลได้รับโทรศัพท์จากหัวหน้าสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลแจ้งถึงเหตุน้ำท่วมในแม่น้ำตรีสุรีทีมของเจ้าหน้าที่คนนี้พบว่าสถานีตรวจวัดบริเวณชายแดนหยุดส่งข้อมูลไปตั้งแต่ 8:40 นาทีเมื่อติดต่อสถานีทายน้ำก็ไม่สามารถส่งข้อมูลได้เช่นกันอุปกรณ์ตรวจวัดก็อาจจะถูกกระแสน้ำซัดทำลายไปแล้วนะครับ ทีมงานส่งข้อความเตือนภัยไปถึงโทรศัพท์มือถือของประชาชนได้เวลา 9:13 นาทีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าด้วยและประเด็นนี้ก็ยังสะท้อนผ่านครูใหญ่ชาวเนปาลคนหนึ่งที่สามารถช่วยเด็กนักเรียนกว่า900คนออกมาจากโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยติดตามในทันโลกออฟบิท
2: यहाँ तीन तल्ले का बिल्डिंग था वो स्कूल था उसका सामने एक मंदिर था और ये पूरा बाजार था
3: ये बिल्कुल समतल जमीन कहां है वहां स्कूल
2: हां ये जो अभी पानी इधर से बह रहा है ना ये बीच में जो खाली जगह है ना वहां पे तीन मंजिल का वो स्कूल था
3: कितने बच्चे
2: उसमें 1600
3: 1600 बच्चे
2: हां और उसी दिन जिस दिन ये हुआ उस दिन यहां से उस सब बच्चे को निकाल के वो टीचर ने सबको यहां से भगा के सबको बचाया अभी जो यहां दिख रहा है
3: नामो निशान नहीं है
2: हां स्कूल का तो नामो निशान नहीं है अभी तो

0: ราเล็กเกียร์ครับ
1: คำบอกเล่าของชายชาวเนปาลพูดถึงครูคนหนึ่งที่ช่วยชีวิตเด็กนักเรียนให้รอดพ้นจากมวลน้ำที่เต็มไปด้วยน้ำแข็งก้อนหินโคลนและเศษซากความเสียหายได้อย่างหวุดหวิดครูคนนี้คือราเจนดราดาวดีครูใหญ่ของโรงเรียนมัธยมตรีภูวันตรีสุรีในเขตนูวาคตที่มีนักเรียนทั้งหมด 1,600 คนเช้าวันเกิดเหตุเขาตัดสินใจยุติการเรียนการสอนสั่งให้นักเรียน900คนอพยพขึ้นไปยังพื้นที่สูงและสั่งรถโดยสารที่กำลังนำนักเรียนมุ่งหน้ามายังโรงเรียนให้กลับรถและออกจากพื้นที่ก่อนมวลน้ำจะกลืนกินพื้นที่บริเวณนี้เพียงไม่กี่อึดใจหลังจากได้รับคำเตือนถึง4ครั้งเกี่ยวกับความรุนแรงของกระแสน้ำที่กำลังมุ่งหน้ามายังโรงเรียนดาวดีเปิดใจกับ BBC ว่าระหว่างการอพยพนักเรียนออกจากโรงเรียนเขาเห็นอาคารหอพักแห่งหนึ่งห่างจากแม่น้ำประมาณ100เมตรถูกกระแสน้ำเชี่ยวกรากกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาหากเขาตัดสินใจช้ากว่านี้อีก10นาทีวันนี้ทุกคนคงไม่มีโอกาสมาพูดคุยกับ BBC ครูและนักเรียนติดอยู่ในพื้นที่นานถึง2คืนก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือองค์กร Save the Children ระบุว่าน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้โรงเรียนอย่างน้อย69แห่งถูกทำลายหรือได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อเด็กเกือบ 19,000 คนเขตดาดิงพื้นที่อีกจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งรอดชีวิตเนื่องจากออกจากห้องเรียนไปพักรับประทานอาหารกลางวันเด็กคนอื่นในพื้นที่สามารถหนีเอาตัวรอดได้หลังครูสั่งให้อพยพออกจากห้องเรียนอย่างเร่งด่วนก่อนที่กระแสน้ำจะถาโถมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งภัยพิบัติในครั้งนี้ยังทำให้เด็กหลายคนกังวลถึงอนาคตการศึกษาเด็กหลายคนต้องย้ายโรงเรียนและปรับตัวใหม่อีกครั้งขณะที่ดาวดีมองว่าหากพื้นที่มีระบบเตือนภัยดีกว่านี้อาจช่วยให้ประชาชนตอบสนองต่อภัยพิบัติได้เร็วขึ้น
2: หลังจากการปรับยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่หันมาใช้ไพ่ทางเศรษฐกิจในการสร้างแรงกดดันให้อิหร่านยอมจำนนใช้เวลาไม่ถึง1สัปดาห์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็กลับเข้าสู่การใช้กำลังอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากสหรัฐเปิดฉากถล่มเกาะยุทธศาสตร์ของอิหร่านครับแถลงการของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยถึงการโจมตีเกาะลาหรักของอิหร่านช่วงเช้ามืดวันนี้หลังจากตรวจพบสัญญาณของการเตรียมปล่อยทุ่นระเบิดทางทะเลของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ข้อมูลจากสหรัฐระบุว่าเครื่องยิงของอิหร่าน2เครื่องตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเนื่องจากอิหร่านเตรียมใช้จรวดปล่อยทุ่นระเบิดกลางช่องแคบฮอร์มุซสาเหตุสำคัญทำให้สหรัฐหันมาโจมตีเกาะลาหรักครั้งล่าสุดมีเหตุผลก็คืออิหร่านกระจายทรัพยากรทางการทหารมาไว้บนเกาะแห่งนี้ที่เป็นจุดสีแดงกระพริบอยู่ในแผนที่เพื่อควบคุมการเดินเรือผ่านหน้าน้ำของช่องแคบฮอร์มุซโดยตรงนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทางขาเข้าและขาออกที่อิหร่านกำหนดก็จะต้องอ้อมผ่านเกาะลาหรักด้วยการโจมตีครั้งนี้ยังหวังลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการควบคุมและติดตามเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซสอดคล้องกับจุดยืนของรัฐบาลสหรัฐในการทำให้ช่องแคบแห่งนี้ปลอดจากทุ่นระเบิดทางทะเลจนกระทบต่อการเดินเรือพาณิชย์นะครับอิหร่านก็โต้กลับสหรัฐด้วยการโจมตีฐานทัพ2จุดในจอร์แดนไม่ว่าจะเป็นฐานทัพคิงฮุเซนและฐานทัพมูวาฟักซาวติครับจอร์แดนตกเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ในการโจมตีจากอิหร่านมากขึ้นในระยะหลังคุณผู้ชมสังเกตไหมครับสาเหตุมาจากจอร์แดนเป็นฐานส่งกำลังและฐานปฏิบัติการหลักของสหรัฐในตะวันออกกลางทำให้อิหร่านต้องการทำลายขีดความสามารถของสหรัฐนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอิหร่านสามารถสอยโดรน MQ-9 ของสหรัฐได้อีกด้วยครับกองกำลัง IRGC ใช้ขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศพุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคศูนย์ซ่อมบำรุงพื้นที่ประจำการของเครื่องบินขับไล่ในฐานทัพทั้ง2แห่งนะครับแต่จอร์แดนอ้างว่าใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศยิงสกัดขีปนาวุธได้8ลูกผู้นำสหรัฐยังโพสต์คลิปที่สร้างด้วย AI บนแพลตฟอร์มทรูโซเชียลแสดงให้เห็นเหตุการณ์จำลองของการทิ้งระเบิดโจมตีบนเกาะคาร์กระบุว่าเกาะคาร์กถูกระเบิดกลายเป็นจุนไปแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่อิหร่านก็ออกมาปฏิเสธโพสต์ของผู้นำสหรัฐ ระบุว่าเป็นเรื่องน่าขำการโจมตีตอบโต้การทำให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้น 3% ครับผู้นำอิหร่านก็ประกาศชัดเจนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การโจมตีเกิดขึ้นระบุว่าอิหร่านไม่มีวันนิ่งเฉยกับการกระทำที่เข้าข่ายการรุกราน
3: ما دنبال جنگ نیستیم این پیامی است که به دنیا تا حالا اعلام کردیم ولی در مقابل تجاوز هیچ وقت آرام نخواهیم نشست و پاسخ قاطعی هم میتونیم به اونا بدیم و در این منطقه اگر ناآرامی به وجود بیاد همه منطقه گرفتار میشند و مشکل پیدا میکنند ناآرامی به نفع هیچ کدوم از کشورهایی که در منطقه نیست
2: ผู้นำอิหร่านประธานาธิบดีมาซูดเปเซชเคียนไปเข้าร่วมการประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่คีร์กีสสถานด้วยนะครับซึ่งประเด็นสงครามอิหร่านและสงครามยูเครนก็น่าจะครองพื้นที่ของการประชุมการประชุมในครั้งนี้สะท้อนเห็นถึงผลจากความปั่นป่วนที่สหรัฐสร้างขึ้นผลักดันให้จีนรัสเซียอิหร่านและอินเดียหันมาใกล้ชิดกันแม้ว่าแต่ละประเทศอาจจะไม่ได้มีจุดยืนเหมือนกันไปสักทั้งหมดครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเรือลำนี้แล่นผ่านน่านน้ำใกล้กับสิงคโปร์เมื่อเวลาตีหนึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเรือลำนี้มีกำหนดเทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีในวันที่2ถึง6กันยายนนี้เพื่อฟื้นฟูกำลังพลและเติมเสบียงครับขณะเดียวกันสหรัฐก็บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์กับเวเนซุเอลาเพื่อเข้าไปควบคุมปริมาณน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาไม่ต่ำกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลท่ามกลางความพยายามในการรักษาความมั่นคงด้านน้ำมันของชาวอเมริกันคุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี้
4: รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ประสบความสำเร็จในการเข้าควบคุมกิจการน้ำมันของเวเนซุเอลาในสัดส่วนมหาศาลหลังจากความพยายามนานหลายเดือนเพื่อทวงคืนสิ่งที่ผู้นำสหรัฐเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินที่ถูกขโมยไป
5: And after we finish...
4: เขาให้คำมั่นว่าปริมาณน้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากข้อตกลงนี้จะช่วยลดราคาน้ำมันสำหรับอเมริกันทุกคนอย่างมากขณะเดียวกันชาวเวเนซุเอลาหลายล้านคนยังคงเผชิญกับความยากจนประสบปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศและไม่มีแม้แต่การกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ารัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลเวเนซุเอลาภายใต้การนำของเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการได้บรรลุข้อตกลงที่จะมอบอำนาจควบคุมส่วนใหญ่ให้แก่สหรัฐเหนือปริมาณสำรองน้ำมันดิบมากกว่า 65,000 ล้านบาร์เรลผู้นำสหรัฐเรียกข้อตกลงนี้ว่าข้อตกลงน้ำมันครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อ้างว่าจะทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองของสหรัฐเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าส่งผลให้ปริมาณน้ำมันในตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านกินเวลามานานกว่าครึ่งปีปริมาณน้ำมันสำรองของรัฐบาลสหรัฐหรือ Strategic Petroleum Reserve ลดลงอย่างมากและแตะระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี1982เบื้องหลังข้อตกลงนี้มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจกดดันให้โรดริเกสทำตามข้อเรียกร้องเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร The Atlantic ว่าหากโรดริเกสไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องเธอจะต้องจ่ายราคาที่สูงมากซึ่งอาจสูงกว่าที่มาดูโรต้องจ่ายเสียอีกแต่โรดริเกสตอบรับข้อตกลงดังกล่าวอย่างเต็มที่ระบุว่าข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์นี้จะครอบคลุมการพัฒนาแหล่งน้ำมัน17แห่งและจะมีผลกระทบต่อการฟื้นฟูประเทศอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลเวเนซุเอลาประเมินว่าข้อตกลงนี้จะสร้างรายได้จากภาษีให้แก่เวเนซุเอลามากกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมถึงดึงเงินลงทุนอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐThe New York Times รายงานว่าข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นการเข้าไปดำเนินกิจการในแหล่งน้ำมันของประเทศอื่นในรูปแบบที่ผิดปกติอย่างมากผ่านความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับอเลคันโดเบตันกูโลเปสนักธุรกิจชาวเวเนซุเอลาครอบครัวของนักธุรกิจคนนี้ควบคุมกิจการ North American Blue Energy Partners ผู้ผลิตน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลาสอดคล้องกับประวัติอันยาวนานของรัฐบาลเวเนซุเอลาในการมอบสัญญาที่ให้ผลประโยชน์แก่กลุ่มชนชั้นนำเรียกว่า Enchufadosหรือผู้ที่มีเส้นสายแต่ชาวเวเนซุเอลาทั่วไปอาจไม่ได้มองข้อตกลงนี้ในแง่ดีนัก
6: Si ese dinero lo recibe el pueblo me parece excelente. Si en cambio el dinero va a arcas del Estado, se queda en el Estado, no me gusta. Porque la idea es que ese dinero sea invertido aquí en Venezuela en colegios, hospitales, vialidad, alumbrado, reestructuración de la cantidad de cosas destruidas justamente por

0: El terremoto, facilidad para las personas que lo perdieron todo, chévere. Pero si va a los bolsillos de los de arriba, no estoy de acuerdo.
1: Tenemos que esperar, porque... pero para mí es una pequeña merienda. Para lo que esta gente se han llevado de por ahí, imagina, los hospitales destruidos, no hay seguridad, no hay educación. Mira, yo prácticamente gano el salario mínimo, yo no tengo seguro, trabajo con los zapatos rotos. Y bueno, vamos a seguir esperando. Yo por lo menos voy a seguir esperando. Yo soy un profesional.
2: ขณะที่ผู้นำสหรัฐคนอื่นๆอาจไม่ยอมรับอย่างชัดเจนว่าสงครามและการแทรกแซงในต่างประเทศมีเป้าหมายเพื่อรักษาความมั่นคงด้านน้ำมันแต่ทรัมป์ถือเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้หลังจากการจับกุมอดีตประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรสหรัฐกำลังเปลี่ยนเวเนซุเอลาจากชาติที่อาจเป็นปรปักษ์ให้มีลักษณะคล้ายกับรัฐบริวารของสหรัฐและช่วยชดเชยปริมาณน้ำมันจากตะวันออกกลางที่ลดลงในช่วง6เดือนที่ผ่านมาอันเป็นผลจากสงครามของทรัมป์กับอิหร่านนอกจากรัฐบาลสหรัฐแล้วเชฟรอนและบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของสหรัฐอีกหลายแห่งก็เดินหน้าหาโอกาสทางธุรกิจในเวเนซุเอลาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเช่นกันสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
3: คุณผู้ชมครับตอนนี้นักวิจัยในสหรัฐกำลังทดสอบเทคโนโลยีอาหารรูปแบบใหม่หวังจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและข้อจำกัดด้านทรัพยากรในอนาคต
4: คุกกี้สีน้ำตาลชิ้นเล็กถูกพิมพ์ขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3มิติอาจดูไม่ต่างจากขนมทั่วไปแต่สิ่งที่ทำให้พิเศษคือวัตถุดิบในการผลิตนักวิจัยจาก Southern Illinois University Carbondale ในรัฐอิลลินอยส์ของสหรัฐกำลังทดลองเทคโนโลยีผลิตอาหารรูปแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนของเสียจากพลาสติกและเศษวัสดุทางการเกษตรให้กลายเป็นขนมโปรตีนสูงจากเครื่องพิมพ์3มิติในชื่อ Microbites กระบวนการเริ่มจากการย่อยพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลตหรือเพทซึ่งนิยมใช้ผลิตขวดน้ำและขวดน้ำอัดลมไปจนถึงเศษเหลือทางการเกษตรทั้งลำต้นและใบข้าวโพดจากนั้นนักวิจัยนำสารประกอบที่ได้จากกระบวนการย่อยสลายเหล่านี้ไปเป็นอาหารให้ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงยีสต์จะนำสารเหล่านั้นไปใช้ในการผลิตโปรตีนและส่วนประกอบอื่นๆสำหรับผลิตอาหารจากนั้นจึงนำโปรตีนที่ได้ไปขึ้นรูปด้วยเครื่องพิมพ์3มิติกลายเป็นคุกกี้โปรตีนทีมนักวิจัยยังได้ดัดแปลงยีสต์ให้ผลิตสารแต่งกลิ่นวานิลาด้วยการใช้วัสดุจากพืชเป็นวัตถุดิบและปรับแต่งยีสต์อีกสายพันธุ์หนึ่งให้สามารถเปลี่ยนสารประกอบที่ได้จากพลาสติกเพทให้กลายเป็นเบต้าแคโรทีนสารตั้งต้นที่ร่างกายสามารถนำไปใช้สร้างวิตามิน A ขณะนี้คุกกี้จากพลาสติกเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นทดลองมนุษย์ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ทดลองชิมจึงยังห่างไกลจากการวางจำหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ตเป้าหมายของโครงการไม่ได้อยู่ที่การผลิตขนมจากขวดพลาสติกเพียงอย่างเดียวเนื่องจากเทคโนโลยีนี้อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการรับมือกับปัญหาใหญ่พร้อมกัน2ด้านทั้งปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นและความต้องการแหล่งอาหารใหม่ในพื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Deep Space Food Challenge ของ NASA ซึ่งศึกษาแนวทางผลิตอาหารในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรนักวิจัยมองว่าในอนาคตเทคโนโลยี Microbites อาจถูกนำไปใช้ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติเรือดำน้ำจุดที่มีสภาพแวดล้อมสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นขั้วโลกหรือทะเลทรายไปจนถึงภารกิจอวกาศบนดวงจันทร์หรือดาวอังคาร
3: ช่วงนี้ติดตามคิดยกกำลัง2กับคุณพิมพ์พิมลปัญญานะครับ
5: ถ้าพูดถึงการให้บริการด้านสุขภาพและเรื่องของการแพทย์นะคะไทยก็ถือว่ามีชื่อชั้นมีชื่อเสียงมากพอสมควรทีเดียวต่างชาติก็นิยมที่จะเดินทางมาเมืองไทยเพื่อมาใช้บริการแต่ถ้าเราพูดถึงนวัตกรรมทางด้านสุขภาพหรือการแพทย์ถามว่าไทยอยู่ตรงไหนบนแผนที่โลกนะคะแล้วไทยพร้อมแค่ไหนถ้าจะเป็นผู้ส่งออกนวัตกรรมทางการแพทย์นะคะวันนี้คิดยกกำลัง2ชวนมาคุยกันในหัวข้อนี้กับดร.สมเกียรติตั้งเกียรติวณิชประธานทีดีไอนะคะไทยมีศักยภาพขนาดไหนคะถ้าในแง่มุมนี้ค่ะ
6: สำหรับนวัตกรรมด้านการแพทย์นะครับไทยเพิ่งเป็นผู้เล่นรายใหม
5: ่
6: แต่ว่าตอนนี้ดูมีบทบาทนะครับที่น่าสนใจอย่างยิ่งวันนี้เลยจะเอาข้อมูลนะครับที่ทีมวิจัยของ TDRI นะครับที่ไปประเมินแผนงานมุ่งเป้าเครื่องมือแพทย์นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวบน.ครับ
5: คือเราไม่ค่อยคุ้นนะคะกับนวัตกรรมที่เป็นของไทยเองอะค่ะ
6: ใช่ครับแต่ว่าเมื่อเร็วๆนี้

0: นะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษานะครับอาจารย์เชนหรือศาสตราจารย์ยศชนันวงศ์สวัสดิ์นะครับท่านไปที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ประกาศนะครับบอกว่าจะดันอุดรนะครับเป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับ4ตัวแล้วให้ใช้กับสิทธิ์สปสช.หรือ30บาทรักษาทุกโรคได้วันนั้นก็มีการพูดถึงนะครับ4นวัตกรรมที่น่าสนใจเช่นถุงทวารเทียมที่ทำจากยางพารานะครับมีเรื่องของแผ่นปิดกะโหลกไทเทเนียมนะครับมีเครื่องอ่านเอ็กซเรย์นะครับด้วย AI และอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมีวัคซีนป้องกันไอกรนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นสาขาใหม่นะครับที่ประเทศไทยเริ่มมีนวัตกรร
1: ม
0: และหวังว่าจะต่อยอดไปได้ไกลๆครับ
1: ที่เคยได้ยินมาบ้างเนี่ยเหมือนจะเป็นกลุ่มวัคซีน
0: ใช่ครับประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการทำวัคซีนดีพอสมควรนะครับที่พวกเรารู้จักกันก็คือวัคซีนโควิด-19ซึ่งก็มีฐานการผลิตในประเทศไทยนะครับบริษัทสยามไบโอไซ
1: ส์
0: แต่จริงๆยังมีวัคซีนอีกหลายตัวนะครับที่มีการผลิตในประเทศไทยใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีการเริ่มส่งออกไปต่างประเทศครับวันนี้จะขอพูดกรณีศึกษาของบริษัทไบโอเน็ตเอเชียนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยคนไทยนะครับโดยคุณวิทูลวงหารกุลนะครับก็ได้เกิดการร่วมทุนนะครับระหว่างคนไทยคือคุณวิทูลและเพื่อนนะครับตลอดจนทุนของฝรั่งเศสครับได้ทำการผลิตวัคซีนและตัวที่เกิดนวัตกรรมน่าสนใจก็คือวัคซีนไอกรนนะครับชนิดไรเซลชนิดแรกนะครับในโลกนี้เลยและการวิจัยพัฒนาสร้างนวัตกรรมนะครับนำไปสู่การผลิตนะครับที่เกิดดอกเกิดผลนะครับเพราะมีสายการผลิตที่ได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเลยเพราะฉะนั้นก็ได้รับการยอมรับและพร้อมที่จะส่งออกไปตลาดโลกได้ครับจริงๆบริษัทไบโอเน็ตเอเชียก็เริ่มต้นจากการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศนะครับก็คือซื้อมาขายไปนั่นเองแล้วก็เริ่มเกิดความรู้สึกว่าประเทศไทยนะครับจะมัวแต่ซื้อของจากต่างประเทศเรื่อยไปเห็นจะไม่ดีเราต้องทำของของเราขึ้นมาเองนะครับบริษัทจึงเริ่มการผลิตนะครับและต่อยอดไปถึงการทำวิจัยและพัฒนานั่นก็คือการสร้างนวัตกรรมนะครับทำให้เกิดวัคซีนไอกรนประเภทไรเซลนะครับออกมาเป็นตัวแรกของโลกเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นของการไปจดทะเบียนนะครับกับอย.ในต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อินเดียออสเตรเลียยุโรปตลอดจนอาร์เจนตินาครับแล้วก็ดูผลประกอบการนะครับก็เรียกได้ว่าไปได้ดีกว่าสตาร์ทอัพโดยทั่วไปและหวังว่าจะกระตุ้นให้คนไทยนะครับก้าวเข้ามาสู่นวัตกรรมโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่าเป็นดีปเทคหรือนวัตกรรมที่ไม่ใช่เฉพาะการทำอินเทอร์เน็ตนะครับทำเทคโนโลยี AI เท่านั้นแต่ยังเป็นนวัตกรรมที่เชื่อมต่อกับจุดแข็งของประเทศไทยก็คือบริการรักษาพยาบาลด้วยครับเราจึงน่าสนใจว่ามาถอดบทเรียนว่ากรณีนวัตกรรมการแพทย์อย่างเช่นบริษัทไบโอเน็ตเอเชียตลอดจนหลายๆบริษัทนะครับประสบความสำเร็จได้ยังไงก็จะพบว่ามีองค์ประกอบ3อย่างร่วมกันครับอย่างแรกก็คือมีภาคธุรกิจมาร่วมงานถ้าภาครัฐนะครับวิจัยในมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยของรัฐแต่ไม่มีเอกชนมาร่วมด้วยมันก็คงจะได้ต้นแบบหรือว่าโปรโตไทป์แต่ไปไม่สู่การผลิตจริงการจะมีการผลิตจริงได้แปลว่าต้องดึงเอาเอกชนนะครับมาร่วมงานด้วยเอกชนก็จะผลิตแล้วก็ทำการตลาดครับ
1: อ
0: ย่างที่สองนะครับผู้ประกอบการที่เข้ามาผลิตนะครับก็จะต้องมีวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ในที่นี้ที่สำคัญประการหนึ่งเลยนะครับก็คือวิสัยทัศน์การออกสู่ตลาดโลกตั้งแต่ตั้งบริษัทแรกๆเลยตรงนี้จะแตกต่างจากสตาร์ทอัพของไทยจำนวนไม่น้อยนะครับที่บรรดานักลงทุนก็จะบ่นอยู่เสมอว่ามองเฉพาะตลาดในประเทศไทยซึ่งขนาดตลาดมันไม่ใหญ่ถ้าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตได้นะครับต้องออกไปสู่ตลาดโลกด้วยและประการสุดท้ายครับภาครัฐต้องสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับภาครัฐสนับสนุนมีได้หลายรูปแบบตั้งแต่สนับสนุนเม็ดเงินต่อเนื่องวิจัยจะไม่ได้ผลออกมาสำเร็จถ้าสนับสนุนปีเดียว2ปีแล้วหยุดไปต้องมีความต่อเนื่องและไม่ใช่การสนับสนุนด้านเงินทุนอย่างเดียวนะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญกรณีนวัตกรรมการแพทย์ก็คือต้องสามารถขายให้โรงพยาบาลในประเทศไทยได
1: ้
0: เช่นขายเข้าสปสช.นะครับและมีการใช้จริงเพราะมิฉะนั้นถ้าจะออกต่างประเทศเขาก็จะถามว่าแล้วใช้ในประเทศไทยมาหรือยังเพราะฉะนั้นภาครัฐช่วยได้ทั้งเงินทุนช่วยได้ทั้งการขึ้นทะเบียนนะครับช่วยได้ทั้งการใช้จริงนะครับในโรงพยาบาลของไทย
1: นั่นหมายความว่าถ้าเป็นนวัตกรรมของไทยเองต้นทุนทางการแพทย์เราก็จะลดลงไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับนวัตกรรมการแพทย์ไทยนะครับยังมีศักยภาพเติบโตไปทั่วโลกได้อีกเยอะนะครับวันนี้เราคุยกันกรณีของบริษัทไบโอเน็ตเอเชีย ได้เป็นตัวอย่างที่เคลียร์เส้นทางว่าถ้าจะเดินทางไปสู่ตลาดโลกนั้นต้องทำยังไงและก็เป็นต้นแบบนะครับให้หลายบริษัทในธุรกิจนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์ตลอดจนนวัตกรรมด้านอื่นนะครับเห็นตัวอย่างว่าจะต้องเดินยังไงการออกแบบนะครับการให้ทุนของกองทุนวว.น.นะครับตลอดจนเงินทุนของรัฐคิดครบองค์ประกอบ3เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นก็จะมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จดังตัวอย่างที่ยกมาวันนี้ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ติดตามเรารับทันโลกวันนี้ครับ
3: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งบริหารเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตอบโต้ทางการค้ากับแคนาดาซึ่งบีบให้ Google Maps ปรับเปลี่ยนชื่อตามระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐผลการลงคะแนนประชามติในไอซ์แลนด์ปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่คัดค้านการเปิดเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปอีกครั้งหลังจากกระบวนการถูกระงับไปตั้งแต่ปี2013นับเป็นการยืนยันจุดยืนไม่เข้าร่วมกลุ่มประชาคมยุโรปอย่างเป็นทางการเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนไหลถล่มบริเวณอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนหลังฝนตกหนักบนพื้นที่สูงเร่งอพยพนักท่องเที่ยวแล้วอย่างน้อย62คนและอยู่ระหว่างค้นหาผู้สูญหายอีก15คนฝนตกหนักในจังหวัดฟุกุอิของญี่ปุ่นจนน้ำเอ่อล้นท่วมถนนสูงระดับครึ่งล้อรถยนต์นอกจากนี้ยังมีเหตุดินถล่มในบางพื้นที่ทางการเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้เข้าสู่ที่ปลอดภัยกองทัพรัสเซียส่งโดรนเข้าโจมตีกรุงเคียฟอย่างหนักต่อเนื่องเป็นวันที่4ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้คลังสินค้าขนาดใหญ่ในเขตฮอโลซีอิฟสกี้ทางการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังเสียงสัญญาณเตือนภัยทางอากาศสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเดินทางถึงคีร์กีสถานเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ประจำปี2026พร้อมเข้าพบผู้นำคีร์กีสถานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียกลางจรวด Falcon Heavy ออกเดินทางจากฐานปล่อยในฟลอริดาส่งกล้องโทรทัศน์อวกาศ Nancy Grace Broman ของ NASA เพื่อไปปฏิบัติภารกิจไขปริศนาพลังงานมืดสสารมืดและการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่จุดเดียวกับกล้อง James Webb
2: และนี่คือทั้งหมดของทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของศูนย์ดูแลสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในคิวบาครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานสวัสดีครับ

0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพงษ
1: ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
0: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
1: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
0: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
1: เราก็ไม่หยุด
0: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 15:00
1: เริ่ม7กันยายนนี
2: ้อาจารย์ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรครับอาจารย
3: ์โอ้ยถ้าคนนี้มานี่ต้องถามเรื่อง
4: พิธาอำลาการเมืองอ่ะ
3: โอ้
4: ใจซะแล้วอ่ะ
3: คุณโอ้คุณเล่นตัดอนาคตเข้าไปเลยนี่ต้องถามเพื่อตัวเดียวก็ฟังนะ
5: ใช่ว่าจะไปเปิดลักเก้บาร์ที่ไหน
3: ติดตามครับ
4: ติดตามรายการสมมติว่าทางทีวี 4:30 ทุกคืนวันจันทร์ครับ
6: จากวันที่7เสี้ยนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย

เสียงเหเรือที่กึกก้องกลางเจ้าพระยาแสดงให้รู้ว่าพระราชพิธีทางน้ำที่งดงามและยิ่งใหญ่ของไทยกำลังเกิดขึ้นแล้ว

ราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคภูมิปัญญาที่สานด้วยศาสตร์และศิลป์ด้วยกำลังพลนับพันชีวิตและความทุ่มเทที่ไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเพื่อสืบทอดมรดกให้คู่สายน้ำไทยไปตลอดกาล

0: ถามว่าแล้วทำไมกระบวนพุทธยาตราของไทยถึงมีความยิ่งใหญ่เริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาคำตอบก็คือการที่เราได้มาอยู่ในแม่น้ำนี่แหละจะทำให้เราเห็นเพราะว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองน้ำนะครับแล้วก็ลักษณะโดยภูมิประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอยุธยาเนี่ยมีสภาพเป็นเกาะเส้นทางการคมนาคมทางน้ำจึงเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางสัญจรซึ่งแน่นอนประชาชนพลเมืองคนอยุธยาก็เป็นคนที่อยู่กับน้ำอาศัยเรื่องของเรือนะครับการเดินทางด้วยทางน้ำอยู่ตลอดเวลาเวลาเสด็จพระดำเนินเนี่ยเสด็จพระดำเนินอย่างไรนะครับก็จะต้องมีกระบวนเรือมาอยู่ในคลองเมืองก็คือในแม่น้ำลพบุรีนี่แหละแต่เมื่อก่อนเนี่ยแม่น้ำลพบุรีมันใหญ่มันกว้างกว่านี้เพียงแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยความที่ตลิ่งอ่ะมันตื้นเข้านะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ตัวแม่น้ำมันแคบแล้วก็เลยทำให้เห็นว่าตัวแม่น้ำทำไมเล็กหรือแค่นี้ปัจจุบันก็เลยเรียกกันแค่ว่าคลองเมืองด้านหลังของผมไปเนี่ยตรงนี้จะเป็นพระราชวังโบราณซึ่งก็จะมีพระที่นั่งต่างๆนะครับที่ใกล้ที่สุดก็เป็นสุริยาตอมรินทร์สันเพชรปราสาทแล้วก็เป็นวิหารสมเด็จตรงบริเวณตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญเพราะว่าเวลาเสด็จพระดำเนินโดยกระบวนพุทธยาตรายาตราต่างๆเนี่ยก็จะต้องเสด็จประทับลงเรือพระที่นั่งเนี่ยตรงท่าตรงนี้ซึ่งอันนี้ปรากฏหลักฐานในพระราชพงศาวดารเรียกว่าท่าวาสุกรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีการนำชื่อท่าน้ำไปเป็นชื่อท่าเรือที่กรุงเทพด้วยถามว่าทำไมถึงต้องเชื่อมโยงเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูหรือการสร้างกรุงเทพขึ้นมาใหม่จริงๆคือต้องการที่จะย้ายความเป็นอยุธยาลงไปอยู่ที่กรุงเทพเพราะฉะนั้นอะไรที่อยุธยามีก็จะต้องไปสร้างที่กรุงเทพให้มีเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
1: ออกเรือพระที่นั่ง

นั้นแน่นอนในเรื่องของกระบวนเรือที่เราเรียกว่าขบวนพุทธยาตราทางชลมารคก็เป็นรูปแบบที่กรุงเทพเนี่ยเอามาจากรุ่นอยุธยานะครับเพียงแต่ว่าตัวเอกสารจริงๆของรุ่นอยุธยาเนี่ยมันมีการชำรุดสูญหายเพราะฉะนั้นพอไปถึงในช่วงรัชกาลที่1เนี่ยก็ทรงโปรดให้บรรดาขุนนางเนี่ยนะครับที่ยังทรงจำได้หรือยังจำได้อยู่ว่ายุคนั้นกระบวนเนี่ยจัดอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็มาช่วยกันรวบรวมเรียบเรียงแล้วก็เกิดเป็นตำราที่เราเรียกกันว่าตำรากระบวนพระยุหายาตราเพชรพวงอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อเป็นเรือของราชสำนักก็มีการประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามแล้วก็นำมาใช้เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีด้วยแต่ในขณะเดียวกันเรือเหล่านี้เมื่อเวลามีศึกสงครามดั้งเดิมมันก็คือกระบวนรักษาความ

นั่นคือสัญลักษณ์แทนองค์พระนารายณ์แทนพระพรหมถามว่าทำไมถึงจะต้องมีลิงมีหนุมานมีสุครีตมีพาลีก็เพราะว่าคือทหารของพระรามเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยู่หัวก็คือพระนารายณ์อวตารก็คือทรงเป็นพระรามด้วยอันนี้มันเป็นการผนวกระหว่างในเรื่องของทั้งการจัดรักษาความปลอดภัยในการเสด็จดำเนินแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการจัดกระบวนที่อิงไปกับกรอบความเชื่อทำไมท้ายที่สุดเมื่อจัดไปจัดมาเราถึงใช้คำว่าพระยุหยาตราเพชรพวงเพราะมันร้อยเรียงกันเหมือนเป็นพวงเพชรอันนี้มัน

0: การเห่เป็นสิ่งสำคัญในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกองทัพเรือไทยจึงได้มีการจัดประกวดขึ้นเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถด้านการแต่งบทร้อยกรองและในด้านความแตกฉานเรื่องการใช้ภาษาไทยให้มาเป็นผู้ประพันธ์บทเหเรือ
1: ใครเคยพายเรือจะรู้เลยว่ามันเหนื่อยแล้วไม่ใช่จ้วงทีเดียวถึงเมื่อไหร่ล่ะกี่ร้อยทีพอจะถึงจากกรุงเทพไปพุทธบาทอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้วใช่ไหมฮะคนมันเหนื่อยอ่ะปกติคนพายเรือมันเหนื่อยมันก็ต้องเปล่งเสียงออกมาสมมตินะเนี่ยพื้นฐานที่สุดเลยเปล่งออกมาแล้วมันเหมือนก็ได้ผ่อนน่ะนั่นสุดก็กลายเป็นทำนองเป็นเสียงร้องไอ้คนที่มีหัวทางดนตรีน่ะเออเข้าท่าดีกว่าเอ้ยมันก็ร้องไปด้วยทีเลยมันจะมาเฮ้ออย่างเดียวทำไมล่ะเออเอาร้องก็ร้องเฮ้เฮ้เอ้าฮึนี่คือพื้นฐานของการเหเรือสันนิษฐานว่าไม่มีคำประพันธ์ไหนที่จะดูว่าเหมาะเท่ากับกาพย์ยานีจังหวะมันให้อ่ะเป็นกลอนเด้อมันก็ยืดไปอ่ะอันความคิดวิทยาเหมือนพุทธประเสริฐต้อนใจโอ้ฝ่าจะได้จำอีกทีนะกษัตริย์กาพย์ยานีพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นมันจังหวะมันให้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานของผมเองว่าโอ้มันอย่างนี้เองโบราณอาจารย์ที่เอาคำไปเหเรือจึงเลือกใช้กาพย์ยานี

0: ในปีนี้ได้มีการคัดเลือกพนักงานเฮเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมาศถึง3คนด้วยกันทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ในพระราชพิธีนี้
1: อะไรนี้ต้องสังเกตให้ดีความชัดเจนของการเห็นมันจะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราไปพาไม่ได้แล้ว
2: ในขบวนเนี่ยต้องมีพนักงานเฮสำรองไปด้วยอันนี้เป็นหลักก็ถามว่ามึงจะนั่งไปทำไมมึงไม่ได้เห็นเลยเอ้าเรารู้ได้ไงมันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดพนักงานเหตุตัวจริงอะไรติดขัดขึ้นมาทันทีทันควันนะเอ้าตายห่าพนักงานเหตุสำรองก็มีเสียหมดเลยเพราะนั้นต้องมีพนักงานเหตุสำรอง
3: ทางพุ่มชาเนี่ยก็คัดเลือกคนเหตุหรือว่าพนักงานเหตุเนี่ยมีอยู่3ท่าน3คนก็มีการเวียนกันนะครับตั้งแต่ฝึกซ้อมย่อยครั้งแรกอ่ะอยู่ในเรืออนันตนคราชซึ่งเป็นเรือเหตุ
4: จะเริ่มตั้งแต่เมื่อมีการเสด็จพระดำเนินลงที่เรือพระที่นั่งจากนั้นก็ฝ่ายควบคุมก็จะสั่งมาที่เรืออนันตนคราชซึ่งพนักงานเหจะอยู่ที่นั่นก็จะสั่งว่าพนักงานเหเกลิ่นเหก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงวัดอรุณราชวรารามระยะทางเนี่ย 4.2 กม.แต่ห่วงระยะเวลาของการปฏิบัติจะอยู่ที่กระแสน้ำกระแสลมในวันนั้นๆที่ทำการฝึกซ้อม
5: ในการเข้ามาเป็นพนักงานเหเนี่ยต้องเรียกว่ารู้โดยอัตโนมัติพี่คนนี้เนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเสียงดีร้องได้ตรงจังหวะอย่างนี้นะครับก็ทุกคนก็ต่างจะรู้เองว่าน้องคนนี้

0: ี้พี่คนนี้สามารถเข้ามาเป็นพนักงานเทรดได้นะซึ่งทุกคนที่ประเมินมาเนี่ยล้วนแต่เป็นฝีพายมาก่อนทั้งนั้นเลย
1: ของพวกผมเนี่ยผมเฮเนี่ยนะจังหวะมันแน่นอนใช่ไหมป๊อกป๊อกเหมือนไงตั้งจังหวะได้แต่เฮของทหารเรือเนี่ยเขายากกว่าผมมากมายเพราะอะไรเขาเฮเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงกระแสน้ำการเฮจะช้าจะเร็วก็ต้องดูกระแสน้ำด้วยซึ่งเราไม่รู้หรอกอย่างพวกผมเนี่ยผมไม่ได้เคยลงมาในเรือจริงๆเราได้แต่เฮเป็นแล้วก็สืบทอดมาเหมือนกันแต่ว่าก็ได้แต่เฮในละครอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่รู้เรื่องกระแสน้ำไงเขาทหารเรือนี่เขาอยู่กับฝีพายเขาต้องรู้ทุกอย่างเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก
2: ผมขอสัญญาสมมติมือเป็นลักษณะการพายการพายมันจะมี4จังหวะจากลักษณะถ้าเตรียมมานี่จังหวะที่1พนักงานเฮหรือต้นเสียงจะขึ้นที่ปลายจังหวะ1ขึ้นมาปุ๊บจะขึ้นนาวาชะจะรับพอดีแนน

0: ให้คือเราจะต้องรู้ว่าต้นเสียงหรือพนักงานเหตุจะขึ้นที่จังหวะ4หรือจะขึ้นที่ปลายจังหวะ1นะครับแล้วฝีพายก็จะเข้าใจนะพอพายไปพอไปจะเข้าใจเมื่อเข้าใจถ้าพนักงานเหไม่ถูกต้องหรือเหไม่ตรงจังหวะฝีพายก็จะพายไม่ตรงจังหวะ
1: เขามอบหมายให้ผมแต่งอีก4บทผมจะพูดถึงเรื่องอะไรอันแรกคือชมเรืออันนี้เป็นมาตรฐานเลยเพราะมันอยู่กับเรือมันจะไปมองอะไรมันก็ต้องเห็นเรือก่อนนั้นอะไรที่มันใกล้เวลาพายเรือมันเจออะไรบ้างล่ะเจอปลาอ้าวชมปลาก็เป็นเรื่องธรรมชาติมองไปคายฝั่งอ้าวเจอนกเจอไม้เจออ้าวก็ชมนกชมไม้ชมเมืองอีกสักบทดิชมเมืองนี่จะบอกว่าแม้บ้านเมืองของเรามีตึกสวย40ชั้นอะไรโยมจะไปอวดเขาหรอกต่างประเทศเขามีสูงกว่าเราอีกนะก็ต้องเลี่ยงไปอย่างอื่นเช่นชมนิสัยใจคอของชาวบ้านพลเมืองชมวัฒนธรรมประเพณีของเราชมเมืองหนทางอาจห่างไกลแต่หัวใจใกล้ชิดกันคุณมาอยู่เมืองไทยแล้วคุณจะรู้สึกว่าคนไทยนี่แหมประเสริฐเลยยิ้มตลอดอันนี้เราก็บรรยายไปนะชมเรือก็ได้แล้วชมเมืองก็ได้แล้วไปงานอะไรอย่างนี้งานทอดกฐินอ้าวงั้นก็พูดถึงเรื่องทอดกฐินอีกบทที่อ้าวแล้ว3บทแล้วก็เลยอีกบทหนึ่งบอกก็อ้าวก็พรรณนาถึงพระบารมีของท่านก็ได้นี่ผมก็เลยใช้ชื่อว่าสรรเสริญพระบารมีนี่คือมาตรฐานที่ผมแต่งกาเพเรือของทองย้อยนะ

0: ยรวมคงมาทั่วมาร
1: ัชกาลที่9จุดเด่นที่ผมมองเห็นในตาต่างผมคือท่านเหนื่อยท่านเหนื่อยมากเลยนะฮะพระเสโสที่สั่งท้นถลายรวมมงท่วมไทยเนี่ยเป็นคำบรรยายที่ติ่งเลยนะในหลวงใส่เสื้อเนี่ยพระฉลองพระองค์เหงื่อโทมเลยแล้วก้าวเท้าไปเยี่ยมประชาชนเนี่ยสวบโอ้โหมันเหนื่อยทั้งนั้นแล้วครับมันเป็นลุงที่เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นจุดเด่นรัชกาลที่9คือเหนื่อยครั้นพอมาถึงรัชกาลที่10เราไม่เห็นภาพนี้รัชกาลที่10เนี่ยปิดทองหลังพระปิดทองหลังองค์พระสาธุสาธุยเทพเห็นหยิบยื่นความชื่นเย็นทรงดับเค็นทุกคราวครั้นพระราชทานสินทรัพย์นับอนันต์เนี่ยผมเนี่ยมีบอกท่านทำโดยท่านไม่คุยไงท่านไม่อวดใครเพราะนั้นพอรู้เข้าโอ้โห

0: พระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคไม่เพียงเป็นศิลป์แห่งนาทีหากเป็นพิธีกรรมที่ล้อล้อมจากความภักดีความเชื่ออันเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาเนิ่นนานทุกขั้นตอนของพระราชพิธีจึงปฏิบัติด้วยความเคารพและศรัทธาในวันที่เลิกงามยามมงคลเรือพระที่นั่งจะถูกนำลงสู่ผืนน้ำอย่างสง่างาม
1: ต่อไปจะเป็นการอัญเชิญเรือพระที่นั่งมโหฬารลงน้ำ

ลำนี้เป็นลำที่มีการสร้างหัวเรือพระที่นั่งเนี่ยเป็นรูปผงซึ่งเป็นพาหนะของพระพรหมเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าอยู่หัวหรือพระมหากษัตริย์ประทับอยู่บนเรือพระที่นั่งลำนี้พระองค์ก็เปรียบเสมือนพระพรหมที่เป็นเทพเจ้าผู้สร้างลักษณะพิเศษก็คือโขนเรือนะครับจะมีความอ่อนช้อยงดงามมีลักษณะของการแกะสลักแล้วก็ปิดทองประดับกระจกเพราะฉะนั้นเรือลำนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรือที่งดงามที่สุดลำหนึ่งของไทยตามประวัติเนี่ยเป็นเรือพระที่นั่งที่มีชื่อเนี่ยมีมาแต่สมัยอยุธยาแล้วก็มีการสร้างต่อมาจนถึงในรัตนโกสินทร์แล้วลำปัจจุบันเป็นลำที่มาสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงรัชกาลที่6จะเห็นว่าลักษณะของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จะเป็นพื้นดำก็คือท้องเรือเป็นสีดำเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นตัวเรือเนี่ยก็จะเป็นไม้แกะสลักแล้วก็ประดับกระจกปิดทองมันก็เลยจะทำให้ความโดดเด่นของเรือเนี่ยยิ่งสวยงามยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นเรือพื้นดำแล้วก็ตัดกับสีทองเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเป็นเรือพระที่นั่งสำคัญอีกลำหนึ่งนะฮะเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยจริงๆแล้วเรือพระที่นั่งลำนี้ชื่อว่าเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณเป็นเรือพระที่นั่งที่เดิมเนี่ยสร้างในช่วงสมัยรัชกาลที่3พอมาถึงสมัยรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็โปรดให้มีการสร้างองค์พระนารายณ์เพิ่มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อพระราชทานนามใหม่ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณแต่ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณลำเดิมเนี่ยชำรุดไปแล้วเรือพระที่นั่งลำนี้จึงเป็นเรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นใหม่แล้วก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลักษณะพิเศษของเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับสุบรรณที่แปลว่าพญาครุฑแล้วก็จะมีรูปพระนารายณ์ที่ประทับอยู่ด้านบนพระนารายณ์นี้ก็จะเป็นพระนารายณ์สี่กรถืออาวุธครบมือซึ่งตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพระมหากษัตริย์นะครับว่าทรงเป็นอวตารขององค์พระนารายณ์

0: ครับตอนนี้นะครับนักกบพิการสาวไทยนะครับเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่ดำโดยที่เราเห็นนะครับเพียวอัชราพรคงยศครับเป็นไงบ้างครับโอลิมปิกทำได้แล้ว
1: ใช่ค่ะที่เราทำได้แล้วค่ะในที่สุดเราก็ทำได้แล้วดีใจค่ะ
0: จำความผิดหวังตอนนี้เรามองเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ปี2012 2016อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะคุ้มค่ากับการที่เราสั่งสมแล้วก็ทุกคนช่วยกันแล้วก็มันเป็นไม่ใช่เป็นแค่เราค่ะแล้วก็แบบเราทำเพื่อเราก็จริงแล้วก็เพื่อพี่ๆทุกคนที่อยู่เคียงข้างเรากันมาด้วยค่ะ
0: แล้วเพียวนี่มีการบนอะไรไว้ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับเอาละครับนี่คือเพียวอัชราพรคราวนี้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีครับเป็นยังไงครับแต้มสุดท้ายครับตอบปิดแมตช์ตอนนั้นรู้สึกไงบ้าง
2: คือตีทิ้งไปเลยคือมั่นใจอยู่แล้วว่ายังไงลูกนี้ก็ได้แต้ม
0: ในสถานการณ์ที่เราเป็นรองเนี่ยเรากลับมากันยังไง
2: ป้ายเขียวก็คือนั้นไง KP เสรีภาพบอก
0: จุดหนึ่งตอนช่วงที่เราแบบแต้มตามอย่างเงี้ยทำไมเราถึงกลับมาได
2: ้ก็พยายามคุยกันในทีมว่าให้ใจเย็นแล้วก็สเต็ป by สเต็ปไปดีกว่าเราอย่าไปนึกภาพที่มันอยู่ข้างหน้าขนาดนั้นนึกภาพแบบล่วงหน้าขนาดนั้นแต่อยากให้เป็นเหมือนแบบทำในสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะให้เป็นแบบพอยต์ by พอยต์สเต็ป by สเต็ปไป
0: ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปคนอื่นบ้างนะครับนี่ครับแบมจินดาภานาหัวหนอนนะครับนี่คือน้องใหม่แล้วได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกส่วนทิพย์แก้วกัลยาณ์นะครับนี่คือทิพย์แก้วกัลยาณ์กมลธราทิพย์ครับเป็นไงบ้างครับทำฝันไปโอลิมปิกเกมได
3: ้ดีใจมากค่ะตอนนี้ไม่คิดว่านึกว่าตัวเองฝันอยู่ดีใจมากจะพูดยังไงเลยค่ะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนไม่หลับเลย
0: เกมสุดท้ายแมตช์ลูกสุดท้ายพอยต์สุดท้ายตอนนั้นวิ่งก็ไปตรงกลางสนามเป็นยังไงบ้างขอถามความรู้สึกหน่อยฮะ
3: ตอนนั้นหัวมันโล่งไปหมดเลยค่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบว่าปลดล็อกเหมือนเราแบบมันเป็นเหมือนฝันที่ทุกคนทั้งประเทศฝันด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวหนูเองก็เคยเข้าไปอยู่ในโครงการที่แบบเก็บตัวไปโอลิมปิกตั้งแต่อายุแบบเล็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันก็พอวันนึงแล้วเราเหมือนทํามันได้จริงๆเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าภูมิใจมากๆค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณนะครับสําหรับทิพย์แก้วกัลยาณ์บุญธราครับและนี่โบกัญญรัตน์ขุนเมืองนะครับมาดูบรรยากาศนะครับดูบรรยากาศนี่นุกนิกณัฐนิชาใจแสนนะครับอันนี้โบกัญญรัตน์ขุนเมืองบอลเร็วสาวไทยนะครับนี่นุกนิกครับคนนี้เตรียมไปเล่นสหรัฐแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกเกมสหรัฐปีนี้เป็นปีทองจริงบอกอะไรแฟนๆหน่อยครับ
4: ก็ดีใจมากๆค่ะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทุกคนค่ะแรงเชียร์ของทุกคนเป็นพลังให้พวกเราจริงๆค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปนะคะ
0: นี่คือนุกนิกครับณัฐนิชานี่เฟิร์นครับปริศาศรีทาเลิศเฟิร์นครับโอ้โหปังมากปีนี้นะฮะเราเจอครับโทมัสอะไรเยอะแยะมากอยากบอกอะไรผู้ชมบ้าง
5: ก็โอ้เป็นแชมป์แล้วค่ะแชมป์เอเชียค่ะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
0: สิ่งที่อยากทำอย่างแรกเลยมาถึงเมืองไทยคืออะไรครับ
5: ส้มตำอย่างเดียวเลย
0: ส้มตำนะครับสำหรับเฟิร์นปริศรานี่ครับนางเอกของเราแนนทัศน์ดาวนึกแจ้งทัศน์ดาวครับโอลิมปิกแค่ปากซอยอยากบอกอะไรผู้ชมบ้างครับ
6: เราทำได้แล้วค่ะไปเอาเอกา
0: สิ่งที่อยากทำเมื่อถึงเมืองไทย
6: กินส้มตำ
0: ส้มตำคนที่สองแล้วนะครับส้มตำคนที่สองแล้วไก่วิบลรัตนบันน้องไก่ขอสักหน่อยบรรยากาศนะฮะได้เจอกับ LA แล้ว
7: คือหักมากค่ะดีใจมากค่ะ
0: โอเคนะครับสั้นๆได้ใจความนะครับอันนี้บีมพิมพ์ที่จากก็กรามครับโอ้โหอันนี้ปล่อยให้เธอเดินไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามุนัดออมสินสัตย์ธีรพรจันทวิสุทธิ์ครับอ้อมสิงสักหน่อยสิ่งแรกที่มานะฮะแล้วอยากจะทำที่เมืองไทยเลย
8: นอนค่ะหยอกก็พบปะพี่ๆก่อนละกันอย่างแรกค่ะ
0: อยากบอกอะไรแฟนคลับบ้างครับอ้อมสินเพราะแฟนคลับเยอะมาก
8: ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้เราทำได้แล้วนะคะ
0: โอเคครับเพราะว่าเดี๋ยวอ้อมสินสาธิตประพรจันทวิสุทธิ์เนี่ยก็จะไปเล่นลีกสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ออนนะครับมีพี่ออนมาสิทธิลักษณ์ก็คงครบแล้วนะครับคงครบแล้วฮะกับครับผมบรรยากาศนะครับตอนนี้อาจจะไปจุดเดี๋ยวเราไปจุดที่สัมภาษณ์นะครับจุดรวมพลกันนะครับโอ้ดูบรรยากาศนะครับนี่เลยครับมันอินฟิลครับบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันไม่เคย

0: ีมานานแล้วนะครับสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยที่มารอต้อนรับนักกีฬาสาวไทยหรือนักกีฬาไทยเยอะขนาดนี้นะครับโอ้โหนี่ผมเดินไปตามแรงคลื่นมนุษย์นะครับเนี่ยต้องระวังกันนะครับอย่าเหยียบกันนะครับอย่าเหยียบกันนะครับโอ้โหนี่เราอินไซด์จริงๆนะครับด้านหลังเลยครับโอ้โหโอ้โหความรู้สึกของนักกีฬาเป็นอย่างนี้เองครับเวลามีคนมาต้อนรับเอาได้อันนี้ส่งเขาด้วยครับโอ้สุดยอดครับเอาตามออดิวัลสุดยอดครับโอ้โหนี่ครับคุณฟิลนะครับเอาต้องช่วยกันประคองครับตอนนี้โอ้ทุกคนมาด้วยความสนุกครับเป็นวันนี้เราทำอะไรทำไปเลยครับเพราะว่าเราได้ไป LA ได้ไปโอลิมปิกเกมครั้งแรกแล้วนะครับไปดักหน้าอยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวกำลังที่จะไปตรงจุดรวมพลเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันนะครับว่าโค้ชออสจะว่าอย่างไรครับเอาละครับนี่ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์เจ้ามณีโค้ชออสอยู่นี่ครับถือถ้วยมาเลยครับนี่ครับแล้วก็ไปทางโค้ชออสครับเดี๋ยวผมอยากให้สัมภาษณ์ทีเดียวเลยดีกว่านะครับโค้ชออสเนี่ยผมว่ามาหลายๆช่องกันไปเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปสัมภาษณ์โค้ชออสหน่อยนะครับรอสักหน่อยสักครู่นะครับสักครู่ครับเดี๋ยวทีเดียวครับขอให้เป็นเรื่องของมอบช่อดอกไม้อะไรก่อนนะครับโอ้ยโอลิมปิกป้ายโอลิมปิกจะพังก่อนแล้วครับแล้วเวลานี้ครับครับผมนี่แหละครับเป็นบรรยากาศของสดๆนะครับของการรับนักตบลูกยางสาวไทยกลับบ้านในการคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้ครับปล่อยบรรยากาศยาวๆให้คุณผู้ชมทางไทย PBS นะครับเรารอคอยโอกาสนี้มานานจริงๆครับเดี๋ยวเราทีมกล้องให้ทีมกล้องไปข้างหน้าครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้โค้ชออสแล้วครับตอนนี้เอาละครับช่วยกันนะครับตอนนี้ก็เป็นทั้งผู้ใหญ่ทางฝั่งรัฐบาลนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับกัปตันชมพู่พรพันธ์และก็โค้ชออสครับเดี๋ยวต่อนะครับจะมีขั้นตอนเป็นดอกไม้ช่อดอกไม้นะครับมอบให้กับออมสินสะศรีภาพรจันทวิสูตรครับพรุ่งนี้เห็นว่ามีข่าวว่ารัฐบาลจะมอบเพิ่มจาก11ล้าน6เป็นเพิ่มอีก3ล้านนะครับให้เป็นเลขกลมๆนะเดี๋ยวดูว่าเลขจะเท่าไหร่นะครับและต่อไปครับท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบให้กับช่อดอกไม้ให้กับเพียวอัชราพรคงยศครับนี่คือคนที่คัดโอลิมปิกมาไม่ต่ำกว่า4ครั้งครับ16ปีครับต้องมีครับสำหรับเพียวอัชราพรครับนี่ครับและมีดอกไม้อีก1ช่อนะครับจะเป็นทันใดจะมอบให้กับมอบไปกับนายทัศดาวครับนายทัศดาวนึกแจ้งอันนี้ก็ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกมาไม่ต่ำกว่า4ครั้งครับสำหรับนายทัศดาวเตรียมตัวกลับไปเล่นลีกญี่ปุ่นเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์โค้ชออสได้เลยโค้ชออสครับเอาเลยนะครับ
1: โค้ชออสครับ
0: โค้ชออสครับเป็นยังไงบ้างครับโค้ชยินดีครับกับแจ็ค
2: ตื่นเต้นตื่นเต้นก็ขอบคุณมากแฟนๆทุกคนนะครับก็นี่ก็เป็นรางวัลของทุกคนแล้วครับของคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับอยู่ในมือครับเดินหน้าเหรอเดี๋ยวบางป้ายมันจะ
0: โค้ชครับวินาทีที่คว้าแชมป์วินาทีที่คว้าแชมป์เป็นยังไงบ้างครับได้ไปโอลิมปิกครับโค้ชนี่ถือว่าสุดยอดนะครับโค้ชครับอยากบอกอะไรแฟนวอลเลย์บอลครับทำได้แล้วคร
2: ับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับนี่ก็เป็นของทุกคนแล้วครับถ้วยรางวัลนี้นะครับขอบคุณทุกคนครับ
3: โอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตครับเดี๋ยวขออนุญาต
0: ขอพิธีการก่อนครับขอพิธีการโอเคครับเดี๋ยวยังเหลือการมอบอีกหลายท่านนะครับเดี๋ยว

0: ทางเอชนครับจะมอบดอกไม้ให้กับใครครับผมมอบให้กับทั้งทีมไปแล้วครับโอเคครับก็เรามีเวลาปล่อยภาพอีก2นาทีนะครับณเวลานี้โอ้นี่คือบรรยากาศความชื่นมื่นนะครับตอนนี้นี่ผมก็ถือว่ายินดีไปกับเขาแบบใกล้ชิดมากครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับตอนนี้ชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับกำลังรับช่อดอกไม้กับตันทีมครับโอเคครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของแฟนวอลเลย์บอลไทยครับเราสามารถไปโอลิมปิกเกมได้แล้วนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศสดๆนะครับโอ้ผมคือก่อนหน้านี้เรามารับนักกีฬาทุกครั้งเนี่ยไม่เคยเยอะขนาดนี้นะครับแต่ครั้งนี้พิเศษครับพิเศษจริงๆครับแล้วตอนนี้สัมภาษณ์เลยนะครับสัมภาษณ์เลยงั้นเอาเลยกัปตันชมพู่ครับจับด้วยขอสิจับขอถ่ายรูปก่อนนะครับอันนี้สำคัญครับถอยครับเอาให้นักข่าวถอยไว้แล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตถอยออกก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้งานตอนนี้สำคัญครับป้ายยังอยู่ครับอันนี้ป้ายโอลิมปิกยังอยู
1: ่ไปแล้ว
0: ครับผม
1: เอาขายนี่หน่อย
0: ครับผม
1: ส
0: รุปนะครับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับของในวันที่นักกบเรียงสาวไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมกลับบ้านและครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4นะครับซึ่งรายการต่อไปนะครับคือนักกีฬาไทยเนี่ยจะกลับมาพัก2วันนะครับก่อนที่จะเข้าไปเจอกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับในวันที่3กันยายนและก็จะไปรับเงินสนับสนุนนะครับอีก5ล้านบาทนะครับจากการคว้าแชมป์ของแก๊สนะครับแล้วจากนั้นก็จะบินไปเก็บตัวที่เมืองซากะทันทีเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันกีฬาเช่นเกมครับและนี่คือบรรยากาศสดนะครับจากการและนี่คือบรรยากาศสดนะครับในวันที่นักกบสาวไทยเอาตั๋วโอลิมปิกเกมกลับบ้านครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีได้เลยครับ
2: เราจะเห็นว่าโขนเรือมีการแกะสลักเป็นรูปครุฑยุทธนาคนะครับเท้าของพญาครุฑเนี่ยจะยุทธก็คือเกาะหรือจิกพญานาคเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ปรากฏในคัมภีร์ปุราณะของอินเดียที่มีมาตั้งแต่โบราณนะครับว่าพญาครุฑก็สงสารแม่ต้องไปเป็นทาสให้กับพวกแม่ของพญานาคก็เลยไปทำการตกลงกับพวกนาคว่าทำยังไงถึงจะยอมปล่อยแม่ให้เป็นอิสระพญานาคก็เลยบอกว่าให้พญาครุฑไปขโมยเอาน้ำอมฤตถือว่าเป็นน้ำที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะไม่ตายก็ปรากฏว่าเหล่าเทวดาพอรู้ว่าพญาครุฑมาเพื่อที่จะมาขโมยน้ำอมฤตก็ไม่อยากให้พวกนาคได้กินน้ำอมฤตเทวดาก็สู้แพ้พญาครุฑต้องไปอัญเชิญพระนารายณ์แต่ท้ายที่สุดทั้งพญาครุฑและพระนารายณ์เนี่ยก็สู้แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าฤทธิ์เสมอกันก็เลยทำข้อตกลงกันเป็นสัญญาว่าเมื่อเวลาที่พระนารายณ์จะเสด็จไปไหนครุฑจะต้องให้พระนารายณ์ขี่แล้วพญาครุฑล่ะเมื่อได้น้ำอมฤตแล้วทำยังไงพญาครุฑก็เอาไปวางไว้บนกอหญ้าคาพอนาคปล่อยแม่ของพญาครุฑมาเรียบร้อยเป็นไทยอิสระเทวดาก็แย่งชิงเอาน้ำอมฤตเนี่ยกลับขึ้นสวรรค์ท้ายที่สุดเนี่ยกลิ่นของน้ำอมฤตที่หอมเนี่ยติดอยู่บนหญ้าพวกนาคก็เลยเอาลิ้นไปเลียหญ้ากุศะก็เลยบาดลิ้นนาคนาคก็เลยลิ้นกลายเป็นสองแฉกก็มาจากเรื่องนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วพระนารายณ์ก็ได้ให้พรพญาครุฑว่าให้ครุฑสามารถจับนาคกินเป็นอาหารได้ด้วยนะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดครุฑยุทธนาคเพราะจริงๆแล้วครุฑบินไปไหนก็จะจับนาคไปกินเป็นอาหารนั่นเองครับเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเป็นเรือพระที่นั่งที่เรียกกันว่าเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทชงเป็นเรือพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรือลำนี้มีลักษณะพิเศษก็คือโขนเรือนะครับ เป็นลักษณะที่มีรูปแบบ

ที่เราเรียกว่าเป็นขนเรือแบบเรือดั้งมีการแกะสลักเป็นรูปพญานาคจำนวนมากที่เกี่ยวพันกันไปขึ้นไปทางขนเรือด้านบนตรงขนเรือที่เป็นขนดั้งตรงด้านบนสุดนะครับเราจะเห็นพญานาคนะครับแล้วก็ตัวศีรษะของพญานาคนั้นแยกออกนะครับแล้วจะทำเป็นรูปเหมือนกับเป็นเศียรเทวดาซึ่งเป็นรูปคนแต่สวมชฎานาคซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วก็คือพญานาคเนี่ยมีฤทธิ์สามารถแปลงเป็นคนได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในงานศิลปกรรมไทยถ้าเป็นพญานาคที่อยู่ในวิมานแล้วเป็นบุคคลเนี่ยก็จะเป็นรูปเทวดาซึ่งในกรณีนี้เราสังเกตดูดีๆเราจะเห็นว่าตัวมงกุฎเนี่ยเป็นมงกุฎนาคเพราะฉะนั้นก็ทำให้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นพญานาคนะครับแล้วก็เรือพระที่นั่งลำนี้จึงได้นามว่าเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงแปลว่าเรือพระที่นั่งที่มีพญานาคจำนวนมากมายสำหรับเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับก็คือเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรือพระที่นั่งสำคัญในทางประวัติศาสตร์เรือพระที่นั่งลำนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่4โปรดให้สร้างขึ้นเป็นคติเดียวกันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของครุฑเป็นพาหนะสำหรับพระนารายณ์เสด็จเพราะฉะนั้นเวลาที่พระมหากษัตริย์หรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับบนเรือพระที่นั่งลำนี้ก็เปรียบเสมือนพระองค์เป็นพระนารายณ์ที่ประทับอยู่บนเสสาอนันตนาคราชนั่นเองครับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนะครับซึ่งหลายๆท่านลองสังเกตดูจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะมีช่องตรงโขนเรือนะครับแล้วก็มีกระบอกปืนใหญ่สีดำยื่นโผล่ออกมาสามารถที่จะใช้ในเวลาที่มีการทำยุทธนาวีหรือในการทำสงครามทางน้ำต่างๆ

0: ในอดีตมีการบันทึกไว้ว่าเรือในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีจำนวนนับร้อยลำแต่น่าเสียดายที่มีเพียงบางส่วนซึ่งเป็นเรือสำคัญเท่านั้นที่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในพระราชพิธีดังปรากฏหลักฐานให้เห็นอยู่บนจิตรกรรมฝาผนัง
1: สำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นภาพจิตรกรรมในช่วงของพระราชพิธีเดือน12นะครับหรือเดือนกติกะที่จะเป็นพระราชพิธีถ้าตั้งแต่สมัยอยุธยาเราเรียกว่าลดชุดลอยโคมในภาพนี้จะเป็นการบันทึกพระราชพิธีในช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยก็คือภาพฝ่ายในที่อยู่ในพระราชวังพอถึงเทศกาลในช่วงของพระราชพิธีเดือน12ก็จะได้มีโอกาสออกมาจากในพระบรมมหาราชวังในภาพเรือตรงนี้ก็จะเป็นขนเรือที่เป็นเรือพระที่นั่งเอกชัยถัดมาก็จะเป็นขนเรือที่เป็นลักษณะแบบเรืออเนกชาติพุทธชงที่เป็นเรือพระราชพิธีภาพต่างๆเหล่านี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงเรือเหล่านี้เนี่ยเป็นที่รับรู้กันในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับในเรื่องของการสร้างโขนเรือพระที่นั่งก็ยังพบโขนเรือที่มีหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอยู่เพราะว่าโขนเรือนั้นก็คือโขนเรือรูปครุฑซึ่งปรากฏหลักฐานอยู่ในปัจจุบันโขนเรือลำนี้นะครับเป็นชิ้นสำคัญที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นชิ้นเดียวนะครับที่สมบูรณ์ซึ่งลักษณะของโขนเรือครุฑที่เราเจอนี้นะครับถ้าว่าโดยอายุของศิลปกรรมก็เป็นในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายก็น่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่ราวๆรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าประสาททองโดยเฉพาะพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยานั้นก็จะมีหลักฐานปรากฏว่าเรือกระบวนที่มีโขนเรือเป็นรูปสัตว์ต่างๆเกิดขึ้นในราวรัชสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแต่นอกจากโขนเรือที่เป็นโขนเรือรูปสัตว์เหล่านี้แล้วนะครับก็จะมีโขนเรือประเภทอื่นด้วยอย่างเช่นโขนเรือชัยเรือพระที่นั่งลำนี้นะครับเป็นเรือพระที่นั่งที่มีชื่อว่าเรือศรีประพัฒชัยจะเป็นลักษณะโขนเรือเอกชัยหรือเรือพระที่นั่งชัยใช้เป็นเรือพระ

0: ที่นั่งที่รัชกาลที่1จนถึงช่วงรัชกาลที่3เนี่ยประทับเรือพระที่นั่งลำนี้ด้วยเป็นเรือพระที่นั่งที่สร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โรงเรือนี้โดนทำลายก็เลยทำให้เรือพระที่นั่งลำนี้ชำรุดแล้วก็เหลือแต่ในส่วนที่เป็นโขนเรือในการจัดแสดงตรงนี้เขาได้มีการนำไม้แกะสลักมาประดับเพิ่มเติมเราจะเห็นว่าโขนเรือนี้นะครับคือโขนเนี่ยเป็นไม้แล้วก็มีการแกะสลักแล้วก็ประดับกระจกปิดทองนะฮะทีนี้เมื่อเรือชำรุดนะฮะเรือพระที่นั่งแต่ละลำชำรุดเนี่ยอันนี้คือไม้ในส่วนที่ช่างเนี่ยเขาเอามาต่อในส่วนที่หักไปแล้วแกะสลักเพื่อต่อลายให้มันเชื่อมกับลายเก่านะครับซึ่งจริงๆในเรื่องของการบูรณะเรือพระที่นั่งนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในการฟื้นฟูกระบวนเรือพิหายยาตราแต่ละครั้งจริงๆแล้วก็เท่ากับเป็นการสืบทอดงานศิลปกรรมนะครับหรือศิลปวัฒนธรรมของชาติในแง่ของงานช่างด้วย
1: ส่วนมากเรือนะครับขึ้นจากน้ำคือไม้มันพอมันเปียกน้ำมาอย่างไปจอดแช่น้ำมาเมื่องาน5ปีที่แล้วแช่น้ำอยู่4เดือนซ้อมด้วยพิธีด้วยพอเสร็จแล้วเอามาขึ้นคานเพื่อโชว์แล้วมันก็จะแห้งคายน้ำออกคายน้ำออกปุ๊บไม้เมื่อไม้แห้งเนี่ยมันจะหดตัวลั่นแตกมันจะดึงฉีกๆหมดเลยครับมันก็จะเสียหายที่ตัวเรือถ้าเป็นส่วนมากที่เป็นลายเขียนครับลายรดน้ำแล้วก็ตรงโขนหัวเรือหางเรือเนี่ยที่เป็นงานแกะเนี่ยก็ตอนนี้ต้องยอมรับสภาพว่าไม้เริ่มหมดอายุทุกหัวเลยครับตอนนี้ค่อนข้างเสียหายเยอะที่ผ่านมานี่เราก็ได้แต่ซ่อมพอกปะผุเพิ่มไม้เพาะไม้ยัดเข้าไปช่างรุ่นเก่าเขาก็คัดลอกรูปแบบเอามาขึ้นหุ่นใหม่ให้เหมือนหลักฐานเดิมที่มีครับเพราะว่าเราพยายามทำให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของรูปแบบศิลปะฉะนั้นงานมันเกิดตั้งแต่อยุธยาน่าเป็นยุคเฟื่องฟูครับงั้นช่างก็จะมีแรงมีเวลาสร้างงานศิลปะขึ้นมาได้เฟี้ยวฟ้าวแบบอลังการตกเป็นของแผ่นดินในยุคหลังเนี่ยครับ
2: ปีนี้จะมีงานเรือลงเนี่ยเริ่มแรกสุดเราก็ต้องไปวัดอย่างผ้าหลังคาเรืออย่างเงี้ยผ้าพรพันธ์ช่างก็ต้องไปวัดตัวกันยาและบางทีมันโดนน้ำมันจะมียืดมีหดได้เพื่อมาวัดเตรียมการแพทเทิร์นทั้งหมดตั้งแต่เมษาไม่ได้พักเลยกลับบ้านสองทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดช่างปิดทองต้องเข้าไปซ่อมทั้งทองทั้งกระจกแล้วไปประกอบผ้าหลังคาเพราะว่าทหารใช้มันก็ยังต้องถลอกเวลาพระองค์ท่านขึ้นบนเรือหรือโชว์ให้ใครเห็นเนี่ยงานมันไม่สวยอ่ะเราตั้งใจเต็มที่แล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคเราก็ต้องเก็บให้สวยที่สุด
1: ตามหลักประเพณีไทยนะครับงานทำถวายพระมหากษัตริย์เราจะไม่เปลี่ยนวัสดุเราจะใช้ไม้ดั้งเดิมคงเดิมทุกอย่างเนี่ยเราจะใช้ไม้จริงแกะจริงทุกอย่าง
2: ถ้างานพระราชพิธีหมดไปเนี่ยศิลปะเราก็จะอยู่ในตู้วัฒนธรรมเราก็อยู่ในตู้ถึงใครก็จะถามว่าเอาเงินมาสิ้นเปลืองทำไมแต่สิ่งที่ตอบรับอะประชาชนชาวโลกทุกคนเนี่ยชื่นชมงานของเราละนี่เป็นเอกลักษณ์ของเราละแต่ถ้าเราไม่มีงานตัวนี้งานไทยอะก็จะไม่เหลือละ

0: ศูนย์ฝึกทหารใหม่เนี่ยมีน้องพลทหารจำนวนเพียงพอก็เลยใช้พลทหารทั้งหมดเพราะว่าเป็นคนหนุ่มมีวินัยแล้วก็เป็นไม้อ่อนดัดง่ายนะครับยังจับยังหัดอะไรได้ง่าย
1: เรือแต่ละลำจะใช้ฝีพายใช้กำลังพลผสมปนกันครับก็มีทั้งอย่างผมอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนการขนส่งเนี่ยผมก็จะใช้นักเรียนจ่ากับข้าราชการครับแต่ถ้าบางหน่วยนับก็อาจจะใช้ข้าราชการกับพลทหารเกณฑ์
2: ศูนย์ฝึกทหารใหม่ของเราได้รับผิดชอบกำลังพลฝีพายจำนวน2ลำนักเรียนพลกองประจำการคนใดอยากเข้าร่วมเป็นกำลังพลฝีพายในขบวนเรือพระราชพิธียกมือ

0: เราต่างคนต่างมาจากพื้นฐานที่ไม่เท่ากันที่จะต้องมีอย่างแรกเลยเขาต้องมาด้วยความเต็มใจของทุกอย่างที่จะทำได้ดีมันคือการสมัครใจนะไม่ใช่มีการบังคับนะเป็นเรื่องที่ดีนะครับทุกครั้งที่มีขบวนเรือมีแต่สมัครเกิน
1: ในขบวนเรือครั้งนี้นะครับเหล่าพรรคนาวิกโยธินเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้เข้าร่วมการพายเรือราชพิธี
2: ก็ขออาสาสมัครมาครับก็ยกมือมาเลยครับอยากจะลองไปพายดูสักครั้งในชีวิตครับ
3: ดีใจครับรู้สึกมีความภาคภูมิใจที่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรเพื่อในหลวงครับ

0: ขั้นตอนการฝึกในขั้นแรกจะอบรมหลักสูตรในเรือในท้ายก่อนเพื่อมาเป็นครูให้กับกำลังพลฝีพายตัวเองซ้อมฝีพายบนเขียง3เดือนซ้อมฝีพายในอ่างเก็บน้ำอีก2เดือนครึ่งจึงไปลงในน้ำเจ้าพระยา10ครั้งแล้วก็ไปซ้อมใหญ่อีก2ครั้งเนี่ยครับมันมีการซ้อมค่อยๆไล่ระดับจากเบาไปหนัก
1: ขั้นตอนการฝึกสอนก็เริ่มต้นตั้งแต่คนไม่เป็นอะไรเลยนะครับเริ่มก้าวตั้งแต่ก้าวแรกสัปดาห์แรกอาจจะฝึกแค่แถวครับรู้จักพายว่าตรงนี้เขาเรียกอะไรตรงนี้ดั้มพายตรงนี้สันพายอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปก็จะเป็นการฝึกท่วงท่าการพายตั้งแต่ท่าจับพายพายพ้นราบจังหวะหนึ่งนะอาจจะฝึกซ้ำๆๆๆอยู่แบบเนี้ยอีกสักสัปดาห์หรือ2สัปดาห์

0: ฝึกท่าระยะที่สุดก็คือท่าวาดครับ
1: วาดให้เรือขยับเรือเข้าฝั่งครับจะเป็นการยากที่สุดครับ
0: เพราะว่าแขนมันต้องค้างอยู่อย่างเงี้ยครับขาเนี่ยมือมันจะอยู่อย่างเงี้ยแขนจะค้างอยู่อย่างเงี้ยตลอด
2: ทุกคนน่าจะบอกว่าท่าวาดที่เขาโยนพายอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องยกค้างแล้วแขนเนี่ยเราค้างไว้ตลอดเวลาดึงน้ำเข้ามาอย่างเงี้ยแต่มันจะยากตอนระหว่างฝึกอย่างเดียวแต่ท่าจริงๆที่ยากที่ผมคิดว่ายากคือตอนลงเรือพายในน้ำคือท่าคัดก็จะตั้งมาอย่างนี้แล้วพายจะขนาดตัวแล้วเขาก็จะดึงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วพอน้ำกระแสมันไหลทวนมาครับถ้าเราจับพายไม่ดีอ่ะมันจะบิดมือของมังกรบาดเจ็บได้เลย
3: หลังจากนั้นพอได้แล้วก็เริ่มจังหวะที่สองที่สามที่สี่เข้ามาครับพอเขาพายได้ทุกจังหวะแล้วทีนี้ก็เริ่มแล้วครับเริ่มเน้นเรื่องความพร้อมเพียงแล้ว

0: ตอนที่เราฝึกใช่ไหมครับฝึกพายเรือแรกๆเลยมันมีที่แบบว่าฝึกทุกวันวันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับมันเป็นวันอะไรที่แบบเหนื่อยและเมื่อยมากๆครับแบบไม่อยากเอาแล้ว
1: ผมก็เคยรู้สึกท้อในช่วงแรกๆครับคือแบบซ้อมแต่ว่าบนเขียงไม่ได้ลงน้ำสักทีรู้สึกเหนื่อยล้าครับ
2: วันนี้ไม่อยากจะไปซ้อมแล้วไม่อยากไปพายเรือแล้วอยากนอนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบหน้าที่ที่ผมรับมาตรงนี้ก็คือหน้าที่สำคัญแล้วอย่างหนึ่งแต่ถ้าผมไม่ซ้อมไม่อะไรแล้วทำผิดพลาดขึ้นมาเสียคนเดียวก็คือเสียทั้งลำครับทำเพื่อนเสียไปด้วยทำผู้บังคับบัญชาเสียไปด้วยก็คือผมก็ต้องนึกขึ้นมาได้ว่าผมต้องรับผิดชอบตรงนี้ให้ดีครับผม
3: สำหรับการที่ใครนะครับจะมาเป็นฝีพายเรือพระราชพิธีนะครับถามว่าใครเป็นก็ได้ไหมได้ครับทุกคนมีสิทธิ์ได้เป็นหมดเลยเพียงแต่ว่าการที่เราจะมาพายเนี่ยเรามีใจหรือเปล่าน้องเขาจะไม่รู้เราก็จะให้กำลังใจว่าไอ้สิ่งที่เราทำตอนนี้ให้มองไปข้างหน้ามองในวันที่เราได้ไปพายจริงได้ลงเรือจริงได้สัมผัสบรรยากาศจริงผู้คนรอบข้างสนามในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเยอะประชาชนมาดูรอดูและให้กำลังใจเราให้มองถึงตรงนั้นมากกว่า
4: หลังจากฝึกบนเขียงเสร็จครับเราก็จะเริ่มลงไปสร้างความคุ้นเคยฝึกกับในเรือฝึก

Hot.

ี้ก็จะเพิ่มความชำนาญเพราะในเรือแต่ละลำเนี่ยและความกว้างความคับแคบมันจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างเรือดั้งเรือแสงเนี่ยเป็นเรือเล็กๆแล้วก็อาจจะลำบากนิดนึงนะฝีพายที่บนเขียงฝึกเนี่ยขาหรืออะไรต่างๆนะที่ยันเท้าอะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนบนเขียงฝึกละแล้วก็ไปปรับตามสภาพถ้าเรือพระที่นั่งเรือลำใหญ่นะก็จะกว้างขวางก็จะง่ายครับ

ทุกครั้งครูทุกคนครับไม่ว่าจะในเรือในท้ายไปช่วยกันดูน้องๆฝีพายวันไหนที่ออกเรือไม่ว่าจะเป็นในอ่างเก็บน้ำในเรือในท้ายลงเรือครั้งทุกคนไม่งั้นเรือออกไม่ได้ถ้าตำแหน่งไม่เต็มไม่มีในเรือก็ไม่มีคนสั่งไม่มีในท้ายก็ไม่มีคนคัดท้ายครับเพราะฉะนั้นทุกตำแหน่งสำคัญต่อการออกเรือพอทำไปเรื่อยๆทำไปบ่อยๆเหมือนกลายเป็นว่าชำนาญดีกว่าโชคก็คือเราไม่ได้ใส่ความโชคแล้วเราใส่ความชำนาญอย่างตอนเนี้ยซ้อมมาเรื่อยๆจนหลายๆครั้งจนเริ่มรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเริ่มจับได้ว่าจังหวะ1อยู่ตรงนี้จังหวะ2 3 4คือหลับตาหรือฟังเสียงเหมันก็ไปตามอัตโนมัติ

0: ทุกครั้งที่มีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่ายังมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องเข้ามาจัดการเรื่องควบคุมน้ำ
1: พระราชพิธีพายท่าวาสุกรีครับลงสู่ทางทิศใต้ถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนมากนะครับก็จะมีปัญหาอุปสรรคที่จะเป็นหลักของการพายถ่วงน้ำนะครับฉะนั้นการบริหารการน้ำที่เราต้องมีการใช้น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่จะระบายลงมานะครับถ้าน้อยเกินไปน้ำทะเลก็จะหนุนมาก็จะมีผลให้เราพายเรือถ่วงน้ำเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับ

เป็นช่วงของท้ายฤดูน้ำหลากพอดีปริมาณน้ำที่มาจากน้ำตอนบนนะครับใน4แควหลักน้ำดังกล่าวนะครับเมื่อปิงวางยมน่านนะครับมารวมกันที่นครสวรรค์หรือที่เรียกว่าปากน้ำโพนะครับเห็นว่าน้ำตรงนี้ครับจะเป็นตัวแปรที่เราใช้ในการบริหารจัดการน้ำที่จะต้องไหลผ่านกรุงเทพมหานครแล้วก็มีเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งมีหน้าที่เป็นเขื่อนทดน้ำบริบายน้ำเนี่ยผ่านทั้งชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่ที่จัดงานพระราชพิธีเห็นว่าเราต้องระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาในปริมาณที่เหมาะสมและทำให้เรารักษาระดับน้ำตรงนี้ครับมาประกอบกับน้ำทะเลที่หนุนนะครับในจังหวะปริมาณและเวลาที่พอดีกันนะครับก็ทำให้การจัดการน้ำนะครับเป็นไปตามที่เรามีการประชุมร่วมกับกองทัพเรือในการกำหนดค่าความเร็วของกระแสน้ำทำให้เรือพระราชพิธีครับสามารถที่จะพายนะครับในอัตราที่กำหนดไว้ได้

0: างรถ
1: หลังจากที่กำลังพลฝีพายในเรือในท้ายผ่านการฝึกในหน่วยของตนเองทั้งบนเข็มฝึกและในเรือในบ่อน้ำเป็นเวลาประมาณ4เดือนวันนี้ถึงเวลาที่กำลังพลประจำเรือพระราชพิธีรวมทั้งส่วนสนับสนุนของทุกหน่วยจะได้มาฝึกซ้อมรวมกันในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก
2: ปีนี้นะครับเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษานะครับ6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับเป็นการเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตร์โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวราราม
3: เ

0: ครั้งแรกนะครับหลังจากที่กำลังพลการเตรียมการมาตั้งแต่การเตรียมเรือการเตรียมคนนะครับแล้วก็ซ้อมกันบนเขียงบนบกมานะครับในพื้นที่ต่างๆมาวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมในแม่น้ำเต็มขบวนครั้งแรกนะครับเรือจริงนะครับ2ลำเนี่ยมาฝึกซ้อมในน้ำครั้งแรกเพราะฉะนั้นทั้งคนทั้งเรือมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้วสิ่งที่ต้องการคือการเข้าขบวนวันนี้การลากเรือตามตำบลที่ต่างๆเนี่ยมาเข้าสถานีเข้าสถานเรือพลที่บริเวณท่าวาสุกรีนะครับจะสังเกตเห็นว่าขณะนี้เรือเข้าหลักตัวเองแล้วนะครับเพื่อดำเนินการตั้งขบวนวันนี้เราคาดหวังว่าซ้อมครั้งแรกเนี่ยการตั้งขบวนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ได้เคยฝึกตัวนี้มาเลยนะครับในแม่น้ำนี่เพราะนั้นเดี๋ยวพอได้สัญญาณปุ๊บเนี่ยทางจุดควบคุมที่นี่คือจุดดิดเนี่ยเขาจะสั่งตั้งขบวนเราก็จะเห็นว่าเรือทุกลำนะครับสองลำจะต้องเข้าขบวนคืออยู่ในตำแหน่งรักษาระยะต่อระยะเคียงเริ่มต้นให้ได้ก่อนพอเริ่มต้นปรับไม่ได้แล้วก็จะสั่งเคลื่อนขบวนไป
1: ตำแหน่งในหน้าที่นี้ก็คือเป็นผู้ควบคุมของจุลดิดผู้คุมเรือตั้งต้นขบวนหรือตั้งแต่เริ่มพิธีการทั้งหมด
2: จุลดิตสถานภาพอากาศตอนนี้น้ำไหลขึ้นเบาในการพายเรือขอให้พายทวนน้ำใช้ความเร็วปกติ
3: ปลอดภัยในลำน้ำด้วยนะครับ
2: เดี๋ยวทุกลำรับทราบ
1: ผู้ควบคุมเรือตรงจุดตึกจุลดิตนี่นะครับความสำคัญก็คือจะเป็นจุดควบคุมดูความปลอดภัยเรือทุกลำที่เข้าสู่พื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับจุดท้ายสุดของขบวนจะอยู่บริเวณสะพานสังฮีครับครับแล้วก็จุดเริ่มต้นขบวนก็จะอยู่สะพานพระราม8เพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นของขบวนเรือตั้งแต่เรือออกจากท่าขึ้นมาเนี่ยจุลดิตเองจะมองเห็นภาพของขบวนเรือทั้งหมดทำให้สะดวกต่อการควบคุมนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถสั่งการเรือต่างๆเนี่ยให้เข้าตามจุดที่เรือต่างๆต้องอยู่ในสถานีนั้น
4: วันนี้เราเจอฝนจากเป็นวันแรกอันนี้เราได้รายงานภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งตั้งอยู่ที่หอประชุมของทัพเรือขณะนี้จะมีฝนค่อนข้างหนาแน่นบริเวณที่เรากำลังซ้อมอยู่คิดว่าคงตกอยู่สักช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่ตอนนี้การซ้อมยังดำเนินการต่อไปยังไม่มีการยกเลิกเพราะว่าตอนนี้เรือสุวรรณหงส์ได้ออกจากท่าวัตุจีเรียบร้อยแล้วกำลังตั้งขบวนอันนี้จะเป็นจอ GPS สำหรับบอกตำแหน่งของเรือซึ่งเรือเรามีทั้งหมด5ลิ้วนะครับ1 2 3 4 5เส้นทั้ง5เส้นนี้นะครับเรากำหนดขึ้นมาจากการออกแบบของระบบนะครับเพื่อจะให้ขบวนเรือได้ออกมาสวยงาม
5: ที่จริงแล้วคุมเรือเขาจะคุมด้วยสายตาเป็นหลักเพราะว่ามันจะแม่นยำกว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการดูภาพใหญ่นะครับในส่วนของเรียกว่า GPS tracking ซึ่งจะทำให้ทราบตำบลที่เรือแต่การควบคุมจริงๆเนี่ยจะมาจากจุดควบคุมแต่ละจุดแล้วก็ใช้วิทยุสั่งการไปที่ในเรือ

0: ดไปเข้า
1: ขณะนี้อยู่ในช่วงของการซ้อมพิธีเสมือนจริงครับอยู่ในช่วงของการเตรียมการอัญเชิญพระกฐินขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือพระนั่งอนันตนาคราชครับ
0: น้องเบอร
2: ์ขณะนี้ที
1: ่บริเวณท่าหน้าโรงเรือแผนกเรือยนต์หลวงเจ้าหน้าที่อัญเชิญท่าพระกฐินขึ้นประดิษฐานบนบุษบกเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
0: เบอร์ลงสอง
2: ลำดับต่อไปเป็นการ
1: ขณะนี้เวลา 14:52 นการเตรียมความพร้อมของเรือพระที่นั่งพร้อมจุลดิษฐ์รับทราบ
3: รับทราบอีก3 นาทีจะสั่งออกเรือ
1: คำว่าเตรียมออกเรือก็คือให้เรือออกจากหลักไปตั้งขบวนเรือเพราะฉะนั้นการรับเสด็จของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตั้งขบวนเรือใน5 ริ้ว 3 สายให้มีความพร้อมในแม่น้ำ

0: ตอนนี้นะครับเรือในขบวนเนี่ยเมื่อจุดควบคุมที่จุลินทร์นี่สั่งตั้งขบวนเรือทุกลำก็จะออกตั้งขบวนนะครับโดยเรือที่สำคัญหลักคือเรือทองขวัญฟ้ากระทองบ้องบินคู่หน้าที่เห็นนี่คือ2ลำนี้จะต้องเป็นแนวขบวนเพื่อให้ขบวนต่างๆไล่ตามมาให้ทันตามมาให้ทันแล้วก็เพื่อเข้าขบวนให้สวยงามนะครับเพราะนั้นเรือ2ลำนี้ค่อนข้างทองขวัญฟ้ากระทองบ้องบินเนี่ยต้องตั้งแนวให้ได้
1: นครตั้ง2ตั้ง4ปิดย่างขึ้นมาตั้ง2ปิดย่างหน่อยครับไปทางขวาอีก5เมตรขวัญฟ้าบ้าบินซ้ายมาอีก5เมตรขวัญฟ้าบ้าบินซ้ายอีก5เมตรทั้งคู่เลย
2: อีกทางนึงเสร็จสิ้นเสียงแตรเป่าตรงเตรียมถวายบังคมทันที
3: วันนี้การฝึกครั้งแรกของการรวมกลุ่มนะครับทุกคนเข้าใจในเรื่องของจังหวะนะครับแต่ว่าความพร้อมเพรียงยังไม่มีโดยเฉพาะในส่วนของเรือแตงโมกับเรือพระนั่งสุพรรณหงส์
4: ของเสี้ยววินาทีเนี่ยเราต้องกำกับกำลังพลของเราเนี่ยให้ปฏิบัติหน้าที่เราเตรียมงานมาปีหนึ่ง

0: โอกาสน้อยมากนะครับที่ขบวนเรือพระราชพิธีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะองค์ประกอบเนี่ยหลายส่วนต้องเอื้อกันจริงๆครับต้องเอื้อด้วยโอกาสสำคัญของประเทศชาติถึงจะมีนะต้องเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสำคัญถึงจะมีเกิดขึ้นนะครับต้องคนในชาติเนี่ยต้องมีความรักความสามัคคีนะครับขบวนเรือนี้ถึงจะเกิดได
1: ้ทุกครั้งที่มีการจัดพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคทุกคนต่างเฝ้ารอเพราะรู้ว่าเป็นพระราชพิธีเก่าแก่ไม่มีชาติใดเหมือนเป็นสมบัติไทยที่งดงามตระการตาเป็นภูมิปัญญาที่มีทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นประวัติศาสตร์อีกบทที่ถูกบันทึกไว้เป็นมรดกล้ำค่าที่ได้พบเห็นแล้วก็บอกใครได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตฉันได้เคยเห็นมากับตา

ความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้หนึ่งทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย TV

0: นี่กว่าจะได้คิว almost prime minister มาได้นี
1: ่คนนี้คิวแน่นคนนี้คิวแน
2: ่นนี่ก็น่าจะรายการเกือบสุดท้ายก่อน
0: ก่อนจะเดินทางใช่ไหม
2: ใช
1: ่คนมีแฟนก็อย่างนี้แหละ
3: ขนาดนั้นเลย
0: มา
1: แต่ก่อนนี้ยังว่างกว่านี้นะเพราะตอนนี้แฟนแย่งเวลา
0: ตอนนี้แย่งเวลา
1: แย่งเวลาไปพอสมควร
2: ยังไงก็ยังไปนิทรรศการพี่ปราบดาได้พี่ชายมาก่อนเสมอ
1: พี่ชายมาก่อนเสมอ
2: พี่ปราบดาบอกให้พี่นิทรรศการไปให้หน่อยไปทันทีแฟนไปด้วยเลยครบในหนึ่งแต่ว่าคนต้อนรับเยอะมากนะ
1: ดีครับ
2: แล้วก็บับหรือจ่าเป็นนิสปอมอะไรก็กลับมาเป็นเรื่องเป็นราวพี่ปราบดานะครับ
1: ใช
0: ่คนอื่นนี้อะไรคือเหตุที่โค้ชชวนของพิธาไปอยู่ฮาร์วาร์ดไปอยู
2: ่ก็มันเป็นเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการคิดถึงนวัตกรรมประชาธิปไตย democratic innovation แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ resilience ก็คือความแข็งแรงในการต่อสู้กับระบบอะไรประมาณนี
0: ้ไปทำอะไรที่นั่น
2: ก็ชื่อ senior democracy fellow เป็นนักการศึกษาแล้วกัน
0: นักการศึกษา
1: แต่ว่าคืออายุมากแล้วนะ senior
2: อายุน้อยสุด
0: ใ
2: ช่ก็จะรวมตัวคนที่เหมือนกับว่าโดนคนที่มีความคิดทางนั้นประชาธิปไตยแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขมันก็มีรองประธานสภาเวเนซุเอลาสู้กับมาดูโรมาก่อนมีพวกนักศึกษาบังคลาเทศที่โดนเชคคาสิน่าสมัยโบราณน
1: ั้นน
2: ะแล้วก็มีเม็กซิโกมีฮอนดูรัสมีอิตาเลียนก็จะเป็นหลากหลาย
1: กลุ่มได้เจอพวกแมลงสาบที่อินเดีย
2: ครอบครัวชาติอินเดียก็เยอะอินเดียก็หลายคนแล้วก็
1: ฉะนั้นคือยังไงไปรวมตัวเป็นชุมนุมของผู้ที่ถูกไล่ออกจากประเทศตัวเองเป็นผู้ที่ถูก
2: ขอคนที่สมมติว่าอำลากันผมเลยรู้สึกสบายใจเลยว่าของผมเลยแค่8ปีแต่คนนี้บอกว่าคุณโดนกี่ปีวะ15คนนี้โดนกี่ปีวะกูมาจากเมียนมากลับประเทศไม่ได้ของผมบอก
0: นี่แย่กว่าของเราที่เล็กน้อยมากนะ
2: ของเราที่เดียว
1: ก็ต้องเจอฮ่องกงฮ่องกงกลุ่มนั้นมาเจอ
2: ฮ่องกงส่วนใหญ่ไปอยู่อังกฤษซะเยอะไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วก็ไปอย
1: ู่ทัฟส์คน
2: หรือไม่ก็ติดคุกใช่ก็เลยเหมือนกับว่าโอเคได้เปรียบเทียบกันว่าโอเคกกต.เวเนซุเอลากับกกต.ไทย5คนกับ5คนเลือกตั้งเสร็จบอกว่าเลือกตั้ง 4:30 นประกาศผล 5:00 นที่เวเนซุเอลามาดูโรดึงได้แล้วก็โลกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเรื่องการแบบ regime decapitation ส่งเข้าไปแล้วก็ยึดเอามาดูโรไปที่ศาลที่นิวยอร์กโอ้โลกมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะไอ้อะไรที่มันคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดมันก็เกิด
0: แล้วตอนนี้หายไป2ปีนะมองกลับมาเมืองไทยเนี่ยกับเมืองไทยมันสามารถนำสู่การเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ตามที่เคยคิดหวังไว้
2: ก็ถ้ามองในประเทศไทยอย่างเดียวแล้วก็มองจากนอกเข้าในหรือมองจาก

0: นายออกนอกเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้ความหวังอะไรมันโดนกระทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมองในระดับโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในบราซิลสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้สิ่งที่เกิดขึ้นในฮังการีสิ่งที่เกิดขึ้นในบังกลาเทศเนี่ยอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นไปได้จริงๆนะคุณเชคคาซิน่าอยู่มา20กว่าปีแล้วก็ไม่เคยคิดว่านายกคุณ
1: เนปาล
0: ใช่ใช่ใช่หรือพอ
1: เกาหล
0: ีใต้กดอัยการศึกมาคนเกาหลีใต้ไม่ยอมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกัน 83% ก็นายกที่ต้องการทำกฎอัยการศึกตอนนี้ก็จะติดคุกนะลูล่าโดนตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตตอนมาสุพรีมคอร์ตให้กลับมาลงเป็นประธานที่ไม่ดีตุลานี้จะมีการเลือกตั้งอีกรอบนึงฮังการีปีเตอร์ก็ชนะวิกเตอร์ออร์บานมาตลอด 20-30 ปีก็เรียกว่าเป็นผลเลือกตั้งที่ too big to rig too big to rig คือมันกว้างเกินที่จะมาโกงกันชนะกันเยอะ
1: เกินกว่าที่จะโกงได้
0: ใช่ใช่
1: เดี๋ยวของเรามันก็ never too big to rig
0: ยังไม่รู้มันก็ออกได้สอง
1: ด้าน big enough to rig
2: big enough to rig
0: 14ล้านเสียงกับ10ล้านเสียงได้ที่1ได้14ที่2ได้ที่10ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรแต่ว่า
1: แต่ลืมนะว่าผมมองว่านี่คือคนละ generation เพราะการเมื่อที่เราคุยวันนี้สมมติว่าอีกกี่เดือนนะจะกลับมานะ
0: 90 95
1: แล้ว95เดือน
2: 95
1: จะกลับมาได้ทางการเมืองเนี่ย
2: ครับ
1: กี่ปีอ่ะ7ปี
0: 8ปี
1: 8
2: ปี
1: ถึงตอนนั้นเนี่ย
0: 12 8 96
1: ถึงตอนนั้นเนี่ยเจเนเรชั่นปัจจุบันน่ะครองอำนาจการเมืองเนี่ยต้องหายไปไม่ต่ำกว่า2ใน3แล้วฉะนั้นมันอาจจะพูดกันคนละเรื่องเลยคิดอย่างนั้นไหมผมมองอย่างนั้นนะว่าเจเนเ
0: ร
1: ชั่นของพิธากับเจเนเรชั่นปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าอาจจะไม่ต้องปะทะกันเลยมันจะโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมนุษย์ก็ดีหรือการเมืองก็ดีเนี่ยมันจะไปแล้วก็อยู่ที่ว่าคุณจะระหว่างทางเนี่ย
0: คุ
1: ณจะปูพื้นยังไง
0: ครับผมก็คิดว่ามันมีสมการของมัน
1: ม
0: ันก็มีอีควอเรชันของมันแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอัตโนมัติขนาดนั้นหรือเปล่าคนฮังการีเล่าให้ผมฟังบอกว่าต้นทุนในการแบกระบบอุปถัมภ์มันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นวิกเตอร์ออร์บานบอกว่าเขาก็ไม่เอาวิกเตอร์ออร์บานเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าโอเคคุณไปแถลงยอมแพ้ซะเพราะว่าระบบเขาทิ้งอะ collapse from within มันพังทลายจากภายในของไทยก็เหมือนกันถ้าเกิดสักวันนึงไอ้ต้นทุนในการแบกวิธีการแบบเดิมๆมันสูงกว่าต้นทุนมันสูงกว่าผลประโยชน์อะมันก็สามารถที่จะมี tipping point แต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยการที่เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ทำความงานมันไปไม่ได้อยู่แล้วว
1: ันนี้คุณตั้งหัวข้ออะไร
2: สมมติแล้วผมไม่สมมติแล้วทีแรกที่ตั้งหัวข้ออย่างนี้ครับสมมติว่าพิธาบอกอำลาการเมืองแล้ว
1: อำลาการเมือง
2: แต่ฟังอย่างคุยตั้งแต่เริ่มรายการเนี่ย
1: ไม่แต่เขาพูดเรื่องการเมืองได้แต่เขาอำลาการเมืองอีกเรื่องนึงนะ
2: ไม่ครับ
1: คุณอำลาการเมืองแล้วคุณยังสนใจการเมืองได้แต่คำว่าอำลาของคุณแปลว่าอะไรล่ะ
2: วางมือทางการเมืองแล้ว
0: ก็วางมือทางการเมืองก็ไปเปิดเรกเก้บาร์ที่สมุยครับผมแฟนบ๊อบมาเล่ผมไปบ้านเกิดเขาที่เซนต์แอนส์ไปดูเล็กเกมมาแล้วความฝันเลยว
1: ่าดังนั้นคุณก็สมมติแล้วเนี่ยเราสมมติต่อเลยว่าถ้าเลิกวางมือการเมืองเนี่ยจะไปทำอะไรจริงๆนอกจากเวกเก้เนี่ยเราจะทำอะไรได้เป็น
0: ถ้าณปัจจุบันตอนเริ่มเนี่ยผมวางชีวิตตั้งแต่40-50เนี่ยเล่นการเมืองไทย50-60เนี่ยการเมืองระหว่างประเทศ60-70เนี่ยสอนหนังสือ70เป็นต้นไปเนี่ยก็คงและเกบาร์หรือไม่ก็
1: และ
0: เต้นแทงโก้กับตีเทนนิสริมทะเลอะไรสักที่หนึ่งตอนนี้มันก็เลยเหมือนชีวิตมันดีเรลนิดนึงเอาการหนังสือขึ้นมาตั้งก่อน
2: สอนก่อน
0: จริงๆถ้าปล่อยให้ผมเป็นนายกในอีก4ปีผมก็วางมือแล้วไม่ต้องมาไล่กระทืบผมอ่ะผมก็ตอนสมัยเดียวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ยอมก็ไม่รู้จะก็เลยต้องมานั่งตั้งขบวนกันไ
2: ปแต่นึกคิดไหมว่าโอกาสที่เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีหรือเปล่า
0: ก็คิดว่าทำให้เต็มที่เท่าที่เราควบคุมได
1: ้
0: มันมีปัจจัยมากมายที่เราควบคุมไม่ได้แต่ไปคิดถึงมันก็เปลืองสมองเปล่าๆก็เอาสิ่งที่เราควบคุมได้คือยังรู้สึกว่าเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเข้าใจโลกที่มันกำลังกระทบประชาชนจากที่ไกลแล้วก็พยายามที่จะทำงานให้ยังให้เห็นว่าประเทศไทยมันยังมีทางเลือกมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ณทุกวันนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดประชาชนเขายังต้องการ เราก็ยังกลับมาได
1: ้แต่ของประชาชนต้องการนี่มันก็อยู่ที่ว่าเรามีอะไรเสนอไง
0: ถูกต้องแน่นอนเลย
1: ใช่ไหม
0: ถูกต้องก็คือต้องโชว์ให้เขาเห็นว่าแบบโอ้โหสุขุมขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: รู้เยอะมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
0: รอบรู้ได้มากกว่าเดิ
1: ม
0: มีทั้งวิสัยทัศน์และแผนในการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในการโดนยึดกลุ่มภายในประเทศและยึดกลุ่มนอกประเทศกลับเข้ามาดับเบิ้ลแคปเจอร์นะครับตอนนี
1: ้
0: ที่ฮาร์วาร์ดเขาใช้คำว่าพินเซอร์คริสิสพินเซอร์เป็นคิมนิบพินเซอร์นี่คือคิมนิบ
1: ค
0: ิมนิบคิมนิบคนนี้เขากำลังบอกว่าทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยโดนบีบจากสองทางอันที่หนึ่งเลยคือวิกฤตภายในของประชาธิปไตยมัน erosion แต่ในขณะเดียวกัน geopolitics escalation เข้ามาซึ่งสรุปกันที่คุยกันง่ายๆเลยเป็นประโยคเดียวเนี่ยเขาบอกว่าใครที่เป็นผู้นำของรัฐบาลหรือเป็นผู้นำบริษัทในโลกยุคปัจจุบันอยากจะรู้ว่าระเบียบโลกแบบไหนเป็นยังไงแล้วกระทบคนของคุณยังไงเนี่ยคือ
1: G2
0: M7 and the rest และที่เหลือG2 ก็คือ Group of Two อเมริกากับจีน M7 ก็คือบริษัทเทคทั้งหมดตั้งแต่ Meta Google Apple Nvidia ไปจนถึง Tesla แล้วก็ Middle Power ที่เหลือว่าเมื่อ2อันเนี้ยคนนึงเป็น State Actor แบบประเพณีที่เรารู้จักกับ Non State Actor ที่เป็นบริษัท AI ใหญ่ๆที่มีคนชีวิตกับเราไม่แพ้รัฐบาลดังๆแล้วเนี
1: ่
0: ยแล้วก็คนที่เหลือว่าเราจะนั่งยุโรปก็ดีอาเซียนก็ดีจะมองดูว่าโอเคเขาแผ่ขยายกันขนาดนี
1: ้
0: เขาใช้ AI ในการควบคุมข้อมูลทุกอย่างในลักษณะแบบนี้แล้วพวกเราอ่ะจะตั้งรับกันยังไงอันนี้ถ้าบอกว่า 80% อ่ะมันจะบอกเราได้ว่าระเบียบโลกภายในอนาคตจะเป็นยังไงแล้วมันจะกระทบกับประชาชนยังไงเพราะว่าถ้าย้อนหลังไป30ปีเนี่ยแค่2ประเทศเนี่ยมันประมาณ 25% ของ GDP โลกตัวเลขตอนนี้จะ50แล้วครับ
1: ใช่ฮะโดยเฉพาะ M7
0: M7 นี่รวมกันเนี่ยตอนนี้ market cap เป็นอันดับ2หรือเป็นอันดับ3รองจากอเมริกาและจีนอเมริกาจีนและ M7 เลย
1: อ๋อใช่
0: เพราะฉะนั้นเขามีอิทธิพลกับชีวิตเรามากแต่ว่าไอ้ G2 แค่อเมริกากับจีนรวมกันตอนนี้เนี่ยก็เกือบ 50% ของ GDP แล้วถ้าโลกใบนี้มี195ประเทศอีก193ประเทศเนี่ยรวมกันได้แค่ครึ่งนึงของเศรษฐกิจโลกแต่ไอ้ครึ่งนึงของเศรษฐกิจโลกคือแค่อเมริกากับจีนรวมกัน
1: G2 นี่แหละ
0: แล้วคราวนี้เขาจะทะเลาะกันหรือเขาจะบังคับให้เราเลือกข้างหรือเขาจะร่วมมือกันแล้วก็ทืบคนที่เหลือก็ เป็นไปได้เขาอาจจะคอลูดกันหรือเขาจะคอร์ปอเรทกันหรือเขาอาจจะคอมพีทกันแล้วในที่สุดถ้าเกิดเขาเห็นแล้วเขาคอมพีทกันแล้วเขาเห็นว่าไม่มีประโยชน์เขาก็มาเอาเปรียบจากอาเซียน
2: เราไม่ซีเรียสหรือเราไม่ใส่ใจกับสิ่งความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรอบข้างแล้วก็รอบโลก
1: เราจะเข้าโอ้ผมว่า OECD แล้วนะเดี๋ยวเข้า OECD แล้วนะ
2: OECD ก็ไม่โกงใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ใช่นี่ก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ว่าก็ต้องให้เข้าอาเซียนด้วยพร้อมกันสองงานก็คือเข้าทั้งคู่แต่ว่ามันก็ต้องคิดว่าคนไทยได้อะไรจากการเข้าพวกนั้นมากกว่าแค่มันเป็นลิปเซอร์วิสหรือว่าเป็นอะไรที่มันอยู่เบื้องหน้าแต่ว่าต้องให้เข้าใจว่าไอ้ระบบในการบริหารจัดการราชการอะไรประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรทั้งหลายเนี่ย
1: แต่ก่อนที่เข้ายื่น OECD เราไม่ได้พิจารณาเรื่องพวกนี้หรอรัฐบาลที่แสดงความกระตือรือร้นมากเนี่ย
0: จริงๆเขาก็เป็นเพื่อนของ OECD มาตั้ง 30-40 ปีแล้วนะ Friends of OECD นี่คือประเทศไทยเขาเขียนไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจน
1: เพื่อนที่ห่างไกล
0: ผมแต่ผมจำได้ว่าพูดเรื่องนี้เนี่ยในการอภิปรายงบประมาณปีสุดท้ายก่อนที่จะโดนตัดสิทธิ
1: ์
0: ผมเอางบประมาณแบบ OECD ที่ควรจะทำมาตั้งแล้วก็เอางบประมาณแบบที่เป็นแบบไทยๆเนี่ยมาตั้งแล้วก็ให้เห็นว่าไอ้ข้อต่างที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าประชาชนเขาจะยอมรับว่าแบบทำไมเราต้องเสียเวลาในการที่จะเข้า OECD เพราะไอ้ความเป็นกลางก็ดีพอคิดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม 20% ต้องเป็นดีคนที่เป็นประธานกรรมาธิการต้องไม่ใช่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ดีอันนี้ก็เกณฑ์ชัดเจนคือผมเป็นคนตั้งงบเองแต่ผมเป็นประธานตรวจสอบอ่ะไอ้คนตั้งงบเป็นประธานตรวจสอบอ่ะผมเห็นมากี่ครั้งแล้วรัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นประธานตรวจสอบงบประมาณแล้วมันจะแบบซื่อตรง OECD ก็เขียนไว้ชัดเจนว่าคนที่จะคนตรวจสอบเป็นรัฐมนตรีครั้งไม่ได้มันต้องเป็นคนของฝ่ายค้านเท่านั้นอะไร
1: conflict of interest
0: conflict of interest ชัดเจนอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าประชาชนก็คงจะเห็นว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วถ้าเกิดแบบว่าระบบราชการได้รับการปฏิรูปได้ทำ regulatory guillotine เนี่ยการเข้าสู่เศรษฐกิจโลกอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดูดีมากกว่าที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับถ้าผมเป็นชาวบ้านคนไทยข้าวแกงนะก็ถามต่อตกลงควรจะเข้า OECD มั้ย
0: ก็มันก็อาจจะระยะไกลก็อาจจะว่าไม่ได้ใกล้ชิดอะไรขนาดนั้นบ้างแต่ว่าสิ่งที่ลงพื้นที่ตลอดแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าแม้ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่อะไรก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้ราคาปุ๋ยที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยมันมาจากการต่างประเทศ ไอ้ตอนที่ก้าวไกลเนี่ยผมไปดีเบตกับทุกเวทีเกือบทุกสื่อน่าจะมีพี่กรุณาที่ PPTV อย่างเดียวที่ถามเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่เหลือไม่มีเลย
1: ไม่มีใคร
0: ถามเลย
2: คุณดาวบุญคำศรีใช
0: ่ไห
2: มใช่ใช่อยู่ทาง
0: เวียดแล้วใช่อ๋อใช่ใช่แต่ตอนนั้นอยู่จำได้ว่าโดนถามเรื่อง PPTV ว่าทำไมเราต้อง

0: คร์เรื่องรัสเซียยูเครนตอนน
1: ี้
0: เพราะราคาแก๊สกับราคาfertilizer หรือปุ๋ยเนี่ยพี่น้องที่สกลนครก็ได้รับผลกระทบก็เลยให้เห็นภาพว่าทำไมเราต้องแคร์เรื่องการต่างประเทศที่มันมาถึงประเทศไทยแต่ตอนนี้คนก็เวลาลงพื้นที่ก็บอกแม่น้ำกกนี่มันก็ต้องใช้กระทรวงใช่ไหมเรื่องราคาน้ำมันที่จะเกิดขึ้นมันก็อย่างนี้ใช่ไหมแรงงานไทยที่ไปอยู่ที่อิสราเอลมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยเริ่มมีความสนใจมากขึ้นเขาอาจจะไม่ได้แบบลงไปที่จุลภาคขนาดแบบ OECD อ่ะแต่เขาก็ต้องถามว่าแบบเฮ้ยมันจะใช้กลไกแบบไหนในการแก้ปัญหาหน้าบ้านฉันนะความปัญหาที่มันใกล้ตัวฉันแล้วมันเกิดขึ้นจากแบบ 7,000 กิโลเมตรเอาไปจำเนี่ยก็เริ่มที่อยากจะเห็นอะไรที่ไม่ใช่แค่แบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาคูปองไปลดราคาปุ๋ยแล้วก็จบเพราะว่าชาวบ้านก็ตื่นรู้มากขึ้นเยอะเดี๋ยวน
2: ี้
0: เปลี่ยนไปเยอะนะฮะ 2-3 ปีผมว่าเวลาลงพื้นที่
2: เนี่ย
0: แล้วโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าเทียบกับตอนอนาคตใหม่เนี่ยตอนลงอนาคตใหม่ถามเลยว่านโยบายเศรษฐกิจคืออะไรตอนก้าวไกลนี่นโยบายสังคมนโยบายสิ่งแวดล้อมนโยบายสวัสดิการคืออะไรตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหประชาชนรู้สึกตื่นรู้แล้วก็
2: ประชาชนเดินถามอะไรทั้งน
0: ั้
2: น
0: ผมไม่ได้ตามกับพวกเขาแต่ต้องรอให้คุณเทงมาอยู่ที่นี่เองแต่ผมก็คิดว่าเนี่ยก็คงเรื่องต่างๆที่มันโดนแย่งงานจากในแต่ละพื้นที่เขาคงอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองจัดๆเรื่องแก้รัฐธรรมนูญหัวสวหรือว่าเรื่องท้องถิ่นแต่แบบถ้าฉันอยู่ภูเก็ตแล้วโดนต่างชาติมายึดที่มาโนมินีมาทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นมาทำให้ขยะมันได้รับจัดการหรือถ้าอยู่ที่รัชดาหรือว่าอยู่ที่ห้วยขวางหรือว่าอยู่ที่ปายมันก็จะเห็นว่าพอรัฐอ่อนแอเนี่ยก็โดนต่างชาติมาใช้ผลประโยชน์จากของเขาจาก SME ที่ต้องต่อสู้กับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่เข้ามาแล้วไม่ต้องจ่ายภาษีแต่เราต้องจ่ายภาษีแล้วทำให้ SME ไม่มีที่ยืนมันก็คงเป็นเรื่องปากท้องวันต่อวันที่มันทำให้ต้นทุนชีวิตเขาสูงขึ้นแล้วรายได้เขาต่ำลงเพราะว่าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันวันต่อวันแล้วก็อยู่ในใจเขามากขึ้นว่าเราจะแก้ไขปัญหาเรื่องลดต้นทุนในการใช้ชีวิตของเขาได้ยังไงหรือว่าเพิ่มรายได้เขาได้ยังไงอะไรอย่างเงี
2: ้ยคุณคิดว่าช่วงหลังมีคนบอกว่าพิธานี่กำลังขาลงไหมคนรู้จักน้อยลงคนตื่นเต้นกับพิธาน้อยลงไห
0: ม
3: แต่ว่าดูจริงคุณพิธาก็คือว่ากำลังทำบทบาทใหม่นะจากคนการเมืองในสนามนะก็ไปสู่เวทีโลกแล้วก็มองรับรู้สิ่งใหม
0: ่
3: เพื่อที่จะมาช่วยกันวางอะไรวางสังคมใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นได
0: ้
3: อ
0: ่
3: ะถ้าคนไม่อยู่ในสนามเนี่ยไอ้กระแส
2: มันก็ไม่มีถ้าปล่อยแกไปนานๆแกอาจจะไปคิดว่าแกการเมืองไทยที่แกกว่าจะกลับมาเอ้ยปัญหาเยอะแยะเลยไปเป็นเลขา UN ดีกว่าวะ
3: เออ
2: มาเป็นคิดนะ
0: เป็นเลขา UN ต้องเป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศมาก่อนครับไม่งั้น
2: ไม่ต้องเป็น
0: มันก็ยากอยู่
2: แต่อยู่ที่ว่าอเมริกาสนับสนุนหรือเปล่า
0: ใช่มันต้องไปโดน P5 ก่อน
2: P5 ก่อน
0: P5 มีอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสจีนรัสเซียก่อนมั้ง
2: แต่อาจจะไม่จำเป็นต้องเลขา UN แต่หมายความว่าตำแหน่งในองค์การระหว่างประเทศสนใจผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าผมเป็นเขานะผมไม่ต้องคิดของผมว่าถ้าเรากลับมาบ้านเมืองไทยเนี่ยแล้วปัญหามันซับซ้อนแล้วมันยุ่งยากแล้วมันวุ่นวายเนี่ยบทบาทของเราในนานาชาติไหนๆก็มีความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติแล้วเนี่ยไปอยู่ World Bank ไปอยู่นะ
0: ครับครับ
2: สหประชาชาติอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเลขาแต่หน่วยงานเยอะแยะนี่ใช่ไหมครับสนใจไหม
0: ก็ติดต่ออยู่เรื่อยๆบินไปเจนีวาบ่อยอยู
2: ่เยอะไหม
3: ได้ติดต่อเรื่อยยังมีความสนใจไหมหรือยังตั้งเป้าว่าต้องกลับมาเป็นแล้วก็
2: ต้องมันมีอะไรตั้ง8ปีนี
0: ่ก็คงเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่มันได้สะสมอะไรที่มันเป็นที่ได้สะสมความรู้ใหม่ๆมากขึ้นก็คงเป็นแล้ว
2: นะผมว่าตรงเนี้ยผู้นำอนาคตไทยต้องมีประสบการณ์ต่างนานาชาติมาก่อนแล้ว
0: อย่าง G2 เนี่ยประชากรอเมริกากับจีนรวมกันเนี่ย 13% ของประชากรโลกแต่เศรษฐกิจก็ 50% 13กับ50แน่นอนเขาต้องขยายมาอาเซียนคราวนี้ถ้าประเทศคุณเข้มแข็งคุณก็ต้องแบบว่าอันไหนที่ดีกับประเทศเราเราก็อนุญาตคนไหนที่ดีเราก็ให้เขาก็ต้องกรองแต่ไม่ใช่ว่าแบบว่ามาเขาก็ต้องขยายมา
3: แต่ประเด็นคือว่าเราไม่ได้กรองอะไรนะ
0: พออ่อนแอเขาก็ต้อง
3: ทุกอันที่อย่ามานะไม่ว่าจะเกิดอะไรตามมา
0: พออ่อนแอก็เจอแบบเทาๆเจอสแกมเมอร์เจอเหมืองต่างๆที่เขาทำในประเทศเขาไม่ได้เขาก็มาทำในประเทศเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีรัฐบาลที่มันเข้มแข็งเองมีระบบประชาสังคมที่มันเข้มแข็งเองที่จะ
3: มันจะได้เห็นไหม
0: จัดการ
3: มันจะได้เห็นไหม
0: ก็ต้องได้ต้องได้ถ้าประชาชนออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆแล้วก็ให้เห็นว่ามันมีเจตจำนงมันเหลือเป็นสนามเดียวที่จะโชว์ให้เห็นได
3: ้แต่สิ่งที่
0: วันนี้เนี่ยมันน้อย
3: ก็ไม่ได้สิ่งที่เลือกก็สิ
0: ใช่
3: มันจะซ้ำรอยก็ได้
0: อันนี้จริงความตั้งใจนะเขาทำลายความหวังพวกคุณ ก็ทำให้รู้สึกว่าอุตส่าห์เสียเวลาไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนี่มันไม่มีความหมายเลยเสียงฉันมันเล็กเกินไปที่จะมีความหมายซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็อันตรายที่ถ้ามันเกิดขึ้นเขาก็จะยึดกลุ่มได้ทุกสนามแล้วคราวนี
2: ้
0: สภาล่างสภาส่งองค์กรอิสระ
2: ซึ่งตอนนี้ก็ยึดไปเกือบหมดแล้วนะ
0: ใช่
3: มีอะไรที่ไม่ได้ยึดไหม
0: ต้อง
2: คิดนาน
0: เลย
2: ต้องคิดหนักเลย
0: ต้องคิดหนักเลยว่าจะแก้เกมยังไงตอนนี้ต้องหาวิธีที่บอกว่าหลายอย่างในอเมริกานี่เขาคิดเรื่องถ้าเจออย่างสถานการณ์การเมืองที่ปัจจุบันเนี่ยคำตอบอยู่ที่ city politics
2: ใช
3: ่ city politics
0: เพราะว่าพอเป็นการเมืองระดับเมืองอย่างที่นนทบุรีที่จะมีอบจ.อย่างเงี้ยถ้าเราสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้จริง มันเกิดจากล่างขึ้นบน มันอาจจะไม่ใช่เป็นการเมืองระดับชาติแบบบนลงล่างนะแต่ว่ามันคือเมืองแบบล่างขึ้นบน มีความเป็น grassroots สามารถบริหารจัดการภายใน4ปีให้มีความเปลี่ยนแปลงได้จริงเหมือนอย่างที่นิวยอร์กทำถ้าเปรียบเทียบให้เห็นว่า city politics คืออะไรใช่ไหมครับพอมันได้เห็นภาพปุ๊บคนก็จะกลับมามีความหวังจากตัวอย่างอันนี้ได้มากขึ้นแล้วก็มีรากฐานที่แข็งแรงมากกว่าชนะการเมืองระดับชาติแบบปั๊บๆแต่ว่ามันสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้คนก็จะหมดหวังในการเมือง
2: ฉะนั้นอบจ.อบต.จะสำคัญมากขึ้นไหม
0: โอ้แน่นอนสำคัญมากอยากให้เห็นว่าแบบคนมาใช้สิทธิ์เยอะๆอยากให้เห็นว่าแบบคนเห็นว่ามันสำคัญไม่แพ้การเมืองระดับชาติอยากให้คนที่ชนะเข้าไปแล้วอย่างถ้าเป็นของพรรคประชาชนทำงานอย่างร้อยๆต่อกับส.ส.อีก8คนกับประธานกรรมาธิการเก่งๆที่แก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับขยะเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการคนนนทบุรีให้ได้แล้วให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย4ปีผ่านไปเนี่ยไอ้การเมืองมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันจับต้องได้นี่หว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่มันทวินหาซึ่งถ้าชนะแบบเป็นการเมืองระดับชาติคนนนทบุรีอาจจะรู้สึกว่าไกลแก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังที่แบบเป็นรูปธรรมและใกล้เคียงที่สุดก็คืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในนนทบุรีแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับคนในกรุงเทพคนในปริมณฑล
2: เสียงนนทบุรีเนี่ย
3: ครับเพิ่งไปหาเสียงมาเมื่อวานไปหาเสียงมาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: จันเตละ
0: จันจุกกำเนิด
3: สุกกำเนิด
0: เดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวชลัดสุกกำเนิดผู้ให้กำเนิดนโยบายก้าวไกลตอนที่กุมภาพันธ์เสร็จแล้วเราแพ้ผมกลับไปที่ฮาร์วาร์ดไปเจอคนที่เขาเป็นนักเลือกตั้งเคยช่วยโอบามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาตอบมาว่าของคุณอะแยกไม่ออกระหว่างคำว่า mobilize กับคำว่า organize mobilize เนี่ยมันบนลงล่าง organize เนี่ยมันล่างขึ้นบน mobilize เนี่ยคุณใช้โซเชียลได้ดีเวลาคุณไปปาสายที่ไหนคนมา
2: คนไม่เยอะ
0: มากมายมหาศาลแต่ว่าไอ้ระบบการจัดตั้งที่ลักษณะว่ายึดโยงประชาชนด้วยว่าผลประโยชน์จากระบบการเมืองที่ดีคุณมีหรือเปล่า grassroots organization คุณมีหรือเปล่าหรือว่ามันหายไปตั้งแต่ตอนก้าวไกลแล้วคุณยังจำได้ไหมว่าไอ้ตอนที่ทำเรื่องพรบชาติพันธุ์แล้วเอาคนชาติพันธุ์รวมตัวกันแล้วก็ไปแถลงกันที่สภาเพื่อให้เขารู้สึกว่าการที่เข้าไปเลือกตั้งเนี่ยมันจะทำให้เกิดความเท่าเทียมในที่ดินความเท่าเทียมในการเข้าสู่สาธารณสุขมันคือการเอาเอเจนดาไปคูณกับแอเรียทำให้แบบสสเขตกับสสบัญชีรายชื่อมันทำงานด้วยกันได้แล้วมันมาจากล่างขึ้นบนแล้วก็บนลงล่างด้วยเราก็ยังทำคลิปโซเชียลมีเดียเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเกี่ยวกับแรงงานอยู่ดี
2: อ
0: ันนี้คือ mobilizeแต่ถามว่าคุณทำไอ้เรื่องออร์แกไนซ์พวกนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้ผมพูดแล้วเขาพูดให้ผมฟังแล้วแบบเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงได้เป็นพวก grassroots director หรือเป็นสายเป็นคนเซาที่ทำ
2: ผมจำได้ยุคโอบามามันเป็นยุคเปลี่ยนแปลงเลยคน รุ่นใหม่มาแน่นอนไปโมบิลไลซ์ก่อน
0: ครับ
2: แต่ว่าทีมของโอบามาบอกเราต้องออร์แกไนซ
0: ์ออ
2: ร์แกไนซ์คือเคาะประตูบ้านเคาะทุกบ้านแล้วก็โทรทุกบ้านไม่ใช่โมบิลไลซ์ไปถึงเวิร์ดวอเตอร์
0: ใช่Mobilize คือ on air
2: on air
0: อย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้กับ on net
2: on
0: social organize มันคือ on ground
3: แ
0: ล้วก็ on site ผมบอกนนทบุรีเลยคุณเอามาให้ผมดีว่าโรงพยาบาลโรงเรียนและโรงงาน3โรงผมจะไปให้เห็นเพราะนโยบายเด่นของเรามันคือเรื่องสาธารณสุขถูกไหมนโยบายเด่นของเรามันคือเรื่องแรงงานถูกไห
2: ม
0: นโยบายเด่นของเรามันเรื่องการศึกษาได้ไงแล้วคุณให้ผมไปขึ้นรถแห่วนไปทุกที่โดยที่มันไม่มีเป้าประสงค์นี่ผมไม่ไปนะคุณไปหามาเลย3โรงอันนี้คือ on ground และ on site ที่แบบเข้าถึงคนที่เป็น target ของเราได้จริงๆถ้าทั้ง mobilize และ organize ด้วยมันชัยชนะมันอยู่ไม่ไกลแต่ผมก็เนี่ยนั่งกินวิสกี้กันพวกนักเลือกตั้งทั้งหลายที่มาประจำอยู่ที่ฮาร์วาร์ดเขาก็บอกว่าไอ้พวกนี้มันพูดง่ายทำยาก พราะ mobilize มันใช้ตังค์น้อยแค่3เดือนแล้วคุณก็แบบว่าปรากฏตัวใช้โซเชียลมีเดียมีการ endorse มีการ appearance มีการแบบว่าเรียกคนให้สนใจการเมืองในช่วงแบบไม่กี่เดือนแต่ไอ้ organization เนี่ยมันทำทุกเดือนในช่วงที่ไม่มีเลือกตั้งแล้วมันต้องดึงคนให้ได้มันต้องหาวิธีในการทำยังไงให้คนมาประชุมสมาชิกพรรคสม่ำเสมอมีอยู่ในทุกตำบลมีอยู่ในทุกอำเภอจนกระทั่งเขารู้สึกมีความเป็นพลเมืองว่าแบบ

0: เดี๋ยวจะมีเลือกตั้งอบจนนทบุรีนะ1คนรับผิดชอบ4คนไปบอกทุกคนว่าเดี๋ยวจะมีเลือกตั้งวันที่20กันยายนเนี้ยคุณฉันไปเลือกตั้งฉันจะพาพวกคุณไปได้อีก4คนเพราะฉะนั้น1คนรับผิดชอบ5คนในการพาไปเป็นการโทรเป็นคนทำเอาวันนี้ครูหา 8:00 น. ถึง 5:00 น. วันนี้ไปยังรู้ยังว่าอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ดนะอะไรเงี้ยในเอาใบมาซิกกตเขียนมาคือมันไม่ใช่พวกนักการเมืองที่ทำแต่เป็นประชาชนที่เติบโตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่าทั้ง organize แล้วก็ทั้ง mobilize เนี่ยมันถึงจะกลับมาsensational นี่ตรงนี้ผมก็ไม่เคยรู้แต่ตอนก้าวไกลมันมี organize แบบด้อมส้มหูคะแนนธรรมชาติมีคนไปคอยทำป้ายให้มีคนทำอะไรให้ซึ่งอันนั้นอ่ะมันถึงทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่แบบโซเชียลมีเดียที่มันอยู่แค่ยอดภูเขาน้ำแข็งแต่ว่ามันมีความสนใจจากบนจากล่างขึ้นบนเห็นจริงๆผมคิดว่าไอ้แบบเนี้ยมันต้องรีบเอากลับมาให้เห็นในการเมืองไทยให้ได
1: ้แต่อ้าวสุดท้ายถ้าวันนี้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างปัญหาที่พูดเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยนะ
0: ต้องแบ่งทีมเป็น3ทีมเลยเพราะว่าอันนี้เป็นไตรวิกฤตไม่ใช่เป็นทวิวิกฤตมันตอนโควิดหรืออะไรไตรวิกฤตวิกฤตอันที่1คือวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตที่2คือเรื่องเกี่ยวกับไอ้ climate change ที่เกิดขึ้นเพราะว่าปีนี้เนี่ยอย่างน้ำท่วมน่านเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นปีที่อุณหภูมิน้ำในโอเชียนในมหาสมุทรสูงที่สุดแล้วก็อุณหภูมิเรื่องเกี่ยวกับเอ็กซ์ตรีมฮีทอะไรพวกนี้เยอะที่สุดคราวนี้มันจะมากระทบไอ้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอีกแล้วก็วิกฤตการต่างประเทศที่ต่างชาติเข้ามาซ้ำเติมใน3เรื่องนี้คราวนี้คนถ้ามีแบ่งเป็น3ทีมแล้วแก้ทีละเปาะทีละเปาะเนี่ยมันจะครบถ้วนคุณแก้แค่เศรษฐกิจมีสติมูลัสลงไปแต่เดี๋ยวพอน้ำท่วมหาดใหญ่อีกสักรอบนึงน้ำท่วมน่านอีกสักรอบนึงซึ่งโอกาสที่จะเป็นในประเทศไทยมันสูงมากถ้ามันเตรียมตัวเนิ่นๆเนี่ยมันผ่อนจากหนักเป็นเบาได
2: ้
0: ก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็กลับมาเริ่มคิดเรื่องความเข้มแข็งภายในประเทศว่าแบบทำยังไงให้บ้านเมืองมันมีคือมีแปรไม่ใช่ว่าแบบสมุยก็โดนแบบนี้ปายก็โดนอีกประเทศนึงแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่เข้ามาแทรกซึมอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะสามารถที่จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เห็นรอบด้านอ่ะไม่เห็นว่ามัน comprehensiveness มันอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบโอเคเราก็ plus ไปเรื่อยๆ plus ไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการแจกเฮลิคอปเตอร์มันนี่ที่มันไม่ make sense
1: plus คุณรู้ไหม plus ไปเรื่อยๆนี่คืออะไร
0: ก็
1: อันนี้ก็ plus อันนี้ก็ plus อันนั้นก็ plus
0: เด็กเราจะเป็น multiply แล้ว
1: corruption plus
0: ใช
1: ่มัน plus นะ corruption เนี่ย
0: ใช่
1: ไม่ใช่60-40นะ
2: ถ้าไร
1: นี่เกินร้อยนึงเลย
2: หายติมหายแท่งเนี่ย
0: อย่าง corruption เนี่ยมันประเทศไทยมันใช้ดุลพินิจกันเยอะก็ดุลพินิจใช้เยอะก็เพราะว่ากฎหมายมันเยอะตอนนั้นก็คือเคยทำกับ TDI คิดว่าแบบกฎหมายไทยเนี่ยมันแขวนได้ครึ่งนึงทำให้ไอ้พวกการที่จะต้องคุณต้องการใบอนุญาตเนี่ยคุณต้องจ่ายผมก่อนนะไม่งั้นมันไม่ทันเนี่ยมันก็สามารถที่จะลดไปได้ถ้าอะไรพวกนี้มันก็ทำให้แบบ ease of doing business มันดีขึ้นแล้วก็สามารถลดดุลพินิจเจ้าหน้าที่ลง corruption อะไรพวกนี้มันก็อาจจะดีขึ้นในระดับนึงแต่ตอนนี้มันเกือบมันทุกหย่อมย่าจริง
1: ใช่ตกลงคิดว่าไปเลยแล้วก็หายไปเลยแม้แล้วจะวันไหนจะกลับมาแล้วจัดอย่างนี้ไปจนถึงวันที่คุณคิดว่าพิธาจะกลับมาเนี่ยก็ต้องทำอะไรบ้าง
2: อยู่แต่เจ้าตัวก็นับวันกลับมาแล้วนี่นับวันนับเดือนที่กลับ
1: มา95เดือน
2: ใช่
1: 95เดือนมัน8ปี
0: คนเป็น strategist ดีมันต้องมีฉากทัศน์ฉากทัศน์ที่แย่ที่สุดคืออาจจะไม่ได้กลับมาเลยจะเคลียร์จริยธรรมโดนหมดสิทธิ์ทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าเรื่องพวกนี
2: ้ให้กี่เปอร์เซ็นต
0: ์มันต้องมีสัดส่วนระหว่างสิ่งที่ทำกับสิ่งที่โดนลงโทษถ้าคุณขโมยของคุณก็ต้องโดนลงโทษแบบขโมยของคุณฆ่าคนโดยไม่เจตนาคุณก็ต้องโดนลงโทษแบบนั้นคุณฆ่าคนโดยการวางแผนมาก่อนคุณก็ต้องโดนอีกแบบนึงแต่ถ้าอันนี้มันเป็นแค่คดีจริยธรรมแล้วคุณตัดสิทธิ์ผมตลอดชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้สัดส่วนมันแปลกคือรัฐธรรมนูญมันเขียนไว้ว่าไม่ว่าคุณจะทำผิดแค่ไหนก็แล้วแต่โทษมีสถานเดียวคือประหารตลอดชีวิตคุณขโมยของก็ประหารตลอดชีวิตคุณยึดที่รัฐคุณก็ประหารตลอดชีวิตคุณผิดจริยธรรมเรื่องนี้คุณก็ตลอดชีวิตอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่ในนั้นไทยแต่โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้มันก็มี
1: แล้วก็พร้อมสำหรับทุกซีนาริโอใช่ไหมพิธาพร้อมสำหรับทุกซีนาริโอ
0: ครับ
1: worst case best case medium case ได้หมด
0: ครับไม่ได้กลับมาเลย95เดือนหรือเร็วกว่า95เดือนมันก็เกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างถ้าเราคิดไว้ก่อนแล้วอ่ะมันก็จะรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะบริหารจัดการยังไงถ้ามันแบบนี้เราจะบริหารจัดการยังไงเนี่ยเพราะว่านักบริหารหรือผู้นำที่ดีมันก็
1: แล้วนี่คิดไว้หมดแล้วเหรอ
0: ก็คิดไว้แต่ไม่บอกครับเดี๋ยวเขารู้ทัน
2: เคยคิดถึงขั้นเป็นเลวร้ายที่สุดของชีวิตพิธาเนี่ยทางการเมืองเนี่ยเคยคิดว่ายังไงคุกตารางเอา
0: ก็เข้าใจแต่ก็ไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันก็มีครอบครัวมีลูกสาวอะไรที่จะต้องทำแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็ต้องเตรียมใจไว้เสมอกับการเมืองเพราะว่ามัน bloody sport
1: bloody
0: sport ว่าอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ยิ่งตอนนี้ไปอยู่ในหมู่ของคนที่โดนอะไรหนักๆมาเนี่ยมันก็เห็นอยู่ว่าแบบโอ้อำนาจมันเป็นเรื่องที่มันไว้กันไม่ได้จริง
2: ๆมันของบ้านเรามันมีอำนาจนะมีกำแพงนะกำแพงที่หมายพูด
1: ก็โอ้โหเชิญกำแพงทุกวัน
0: นะไม่หรอกมาก
1: กว่าขอโดว่า
0: แสดงว่าไม่ได้ไปดูหนังทรอยไม่ได้ไปดูโอดิซีย
1: ังไม่ดู
0: กำแพงมันทลายลงด้วยมาไม้มันไม่ใช่ผมวิ่งชน
2: เนื้อในมันเองเหรอเนื้อในมันเองไง
1: โอดิซี
0: ต้องชวนคุณอนุชินไปดูโอดิซีหน่อยเพราะว่ากำแพงมันทลายลงเพราะอะไร
1: มันลงจากข้างใน
0: ไม่เป็นไรมันหวานเป็นครีมบูเล่อยู่แล้ว
1: หวานครีมบูเล่
0: แต่ครีมบูเล่นี่หวานจนน้ำตาลไหม้นะอย่าลืมผมนี่แบบพอแกเมื่อแล้วผมนี่มันป่าว่าเลยอยากจะสวดแต่ว่าโอเคเราไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคละปล่อยให้เทงมันจัดการไป
2: รอให้กำลังใจ
0: รอขอบคุณมาก

0: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย2569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS หมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 Line ID @ร้องทุกไทย PBS
1: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับคืนนี้เริ่มกันด้วยบรรยากาศของแฟนๆกีฬาชาวไทยที่ไปต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่คว้าแชมป์เอเชียและได้โควต้าโอลิมปิกเกมส์2028บรรยากาศเป็นไปอย่างคับคั่งครับที่สนามบินสุวรรณภูมิบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขนะครับเมื่อแฟนกีฬาชาวไทยพร้อมทัพสื่อมวลชนจำนวนมากมารอต้อนรับการเดินทางกลับมาของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรถือถ้วยแชมป์เอเชียนำสาวไทยเดินผ่านแฟนกีฬาที่ส่งเสียงตะโกนเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาที่ช่วยกันสร้างความสุขทำให้คนไทยนั้นมีรอยยิ้มความสำเร็จครั้งนี้ชมพู่พรพันธ์บอกนะครับว่าอยากจะขอบคุณทุกๆกำลังใจและทีมงานทุกคนพร้อมบอกนะครับว่าป้าเขียวที่พวกเธอพูดถึงคือเทพีเสรีภาพที่สหรัฐอเมริกาดันโค้ชออสกลายเป็นผู้ฝึกสอนประวัติศาสตร์ของไทยนะครับและได้มีการเปิดเผยเรื่องของสัญญาว่าหลังจากนี้ก็น่าจะอยู่กับทีมชาติไทยไปยาวๆครับ
1: ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่ไม่อันนี้ไปแล้วไปแล้ว
2: เอเชียนเกมก็จะพยายามครับเอาให้ดีที่สุดจะเอาให้ได้ครับแต่ก็ทุกคนเขาก็คงอยากจะได้อยู่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB นะให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับแต่ผมก็ขออยู่ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
0: ในวันพรุ่งนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะได้พัก1วันนะครับและวันที่3กันยายนจะเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อฝึกซ้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมต่อไปครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ก่อเหตุ4คนพร้อมด้วยอาวุธปืนลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮริมถนนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นเชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเปลี่ยนเป้าหมายเพื่อให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเกิดเหตุลอบวางเพลิงรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ริมถนนในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลปิตูมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจนได้รับความเสียหาย1คันนะครับจากการสอบสวนทราบว่าในช่วงเกิดเหตุมีกลุ่มผู้ก่อเหตุ4คนใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะพร้อมด้วยอาวุธปืนยาวขี่รถมุ่งตรงไปยังรถแบ็คโฮที่จอดอยู่ริมถนนปัตตานียะลาก่อนที่จะอาศัยความมืดนำน้ำมันเชื้อเพลิงที่พกมาด้วยราดไปยังรถแบ็คโฮก่อนจะจุดไฟเผาจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับแต่ว่าชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับไฟจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้มีการเปลี่ยนเป้าหมายจากการเผารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการก่อเหตุกับพื้นที่ของเอกชนครับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการถกเพื่อแก้ปัญหาชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพร้อมกับประกาศเดินหน้าสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้เพื่อคืนความสงบให้กับพื้นที่ส่วนกรณีการยิงจากเฮลิคอปเตอร์หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยืนยันนะครับว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นไม่มีอาวุธและขอให้พิสูจน์ตามพยานหลักฐานหากพบว่าทหารผิดพลาดก็ต้องรับโทษครับกรณีชาวบ้านถูกยิงได้รับบาดเจ็บเมื่อคืนวันที่22สิงหาคมและมีข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการยิงจากเฮลิคอปเตอร์ พันเอกอนัตดำรงรองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสชี้แจงนะครับว่าและมีการไล่ลำดับเหตุการณ์ต่อคณะกรรมการทหารสภาผู้แทนราษฎรที่ลงพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยระบุนะครับว่าคืนวันที่22สิงหาคมวันเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ปฏิบัติงานเป็นอากาศยานรุ่น AS550 ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตรวจการและสนับสนุนภารกิจกำลังภาคพื้นหลังจากรับแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นกว่า62จุดเพื่อสนับสนุนการด้านการข่าวไม่ใช่การไล่ล่าบนเฮลิคอปเตอร์นั้นมีเจ้าหน้าที่4นายนะครับเป็นนักบิน2นายช่างเครื่อง1นายและฝ่ายปฏิบัติการอีก1นายทั้งหมดมีหน้าที่เฉพาะจึงไม่มีการนำอาวุธขึ้นอากาศยานหรือว่ามีอาวุธประจำกายก่อนย้ำเพิ่มนะครับว่าขณะนี้นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากผลพิสูจน์ออกมาว่ามีความผิดชกนราธิวาสก็จะถูกลงโทษทางวินัยและอาญาส่วนการประชุมรับฟังความเห็นเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศาลากลางจังหวัดสงขลานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของรัฐบาลหากแก้ปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่ได้จะเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการเกษตรและการประมงตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนในพื้นที่รัฐบาลนั้นพร้อมนำข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันเดินหน้าความเข้าใจความร่วมมือและความไว้วางใจเพื่อนำไปสู่การสร้างสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเหตุการณ์ที่อาจารย์แพทย์ขับรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ที่จังหวัดเชียงรายจนทำให้มีนักศึกษาเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนคนขับรถนั้นยอมรับนะครับว่าขับรถผ่าไฟแดงแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์และพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบครับอาจารย์แพทย์ที่ขับรถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายนะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหลังขับรถชนนักศึกษาเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนเมื่อคืนวันที่25สิงหาคมพร้อมเปิดเผยนะครับว่าก่อนเกิดเหตุตัวเองกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองเชียงรายมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงที่สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองด้วยความที่อยากจะกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าสัญญาณไฟจราจรออกไปและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่กระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนจะชนตัวเองนั้นตกใจและพยายามหักหลบแต่ว่าก็ไม่ทันนะครับพร้อมยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาเนื่องจากขับรถออกจากที่ทำงานโดยตรงและผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดก็มีค่าเป็นศูนย์และพร้อมที่จะดูแลคู่กรณีครับ
3: ก็ต้องมีการคุยกันอยู่ครับซึ่งผมยินดีอยู่แล้วครับตั้งแต่วันแรกที่ผมคุยนะครับก็คือผมยินดีที่จะรับผิดชอบ
4: คุณหมอยืนยันว่าไม่ทิ้ง
3: ใช่ครับไม่ทิ้งครับครับเท่าตามไปตามที่คุณแม่เขาตามครอบครัวเขาพอใจครับ
4: ยืนยันอีกคำถามนึงได้ไหมครับว่ามันมีกระแสข่าวเรื่องแอลกอฮอล์ตอนนั้นเรานอกจากทำงานเนี่ยเรามีการดื่มสังสรรค์ไหมครับ
3: ไม่มีครับ
4: ไม่มี
3: ผมพุ่งตรงมาจากที่ทำงานในเมืองเลยครับ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอล์ก็ศูนย์จริงๆครับครับไม่มีครับไม่มีมึนเมาครับ
0: ขณะที่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและติดตามเรื่องตั้งแต่วันแรกนะครับเพื่อประสานงานส่งร่างของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนกลับภูมิลำเนาสำหรับขั้นตอนทางกฎหมายสำนักวิชานิติศาสตร์ได้มอบหมายจากคณบดีให้เข้ามาดูแลบริหารจัดการพร้อมด้วยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาติดตามคดีอาญาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายนะครับพร้อมทั้งดูแลเรื่องสวัสดิการประกันชีวิตและเงินชดเชยต่างๆให้แก่ผู้เสียชีวิต ส่วนผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์ในฐานะผู้บังคับบัญชาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันนะครับว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อบุคลากรทำผิดก็ต้องรับผิดและแสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาดูแลผู้ได้รับผลกระทบโดยไม่มีการช่วยเหลือในทางที่ผิดหรือว่าเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงใดๆทั้งสิ้นครับตำรวจนั้นเร่งแกะรอยรถยนต์สีดำต้องสงสัยนะครับที่คาดว่าเป็นยานพาหนะที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีหลังจากก่อเหตุแทงนายกอบต.บ้านติ้วเสียชีวิตภายในบ้านขณะที่ภรรยานั้นได้รับบาดเจ็บครับเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยเข้าตรวจสอบบริเวณสระน้ำในพื้นที่หมู่ที่1

ตำบลตานเดี่ยวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับหลังเกิดเหตุนายหลักทรัพย์คำโสมอายุ61ปีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านติ้วเจ้าของบ้านนั้นถูกแทงเสียชีวิตส่วนภรรยานั้นได้รับบาดเจ็บหลังตำรวจนั้นสืบสวนจนพบเบาะแสว่าผู้ก่อเหตุอาจจะนำมีดที่ใช้ในการก่อเหตุไปทิ้งในสระน้ำใกล้กับบ้านก่อนที่จะหลบหนีไปแต่การค้นหากว่า6ชั่วโมงก็ยังไม่พบหลักฐานเพิ่มเติมครับล่าสุดร่างของนายกอบต.บ้านติ้วหลังผ่านการชันสูตรแล้วจะนำกลับไปเก็บรักษาที่โรงพยาบาลหล่มสักโดยครอบครัวยังไม่ได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับเนื่องจากต้องการรอให้ภรรยาของผู้เสียชีวิตนั้นมีอาการดีขึ้นก่อนเบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุและแรงจูงใจที่แน่ชัดนะครับอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานโดยพนักงานสอบสวนได้มีการประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพชรบูรณ์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วพร้อมกับมีการตรวจสอบพยานแวดล้อมกล้องวงจรปิดและเส้นทางที่เกี่ยวข้องตลอดจนลำดับเหตุการณ์ก่อนและหลังเกิดเหตุเพื่อเชื่อมโยงไปถึงผู้ก่อเหตุต่อไปครับตำรวจสน.ห้วยขวางสรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาคดีผับ577ต่อศาลแขวงพระนครเหนือแล้ว8คนนะครับพร้อมกับมีการสั่งเร่งหาตัวโจหรือว่าโจดส.ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หรือว่าสวยหรือไม่เพราะมีการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงในพื้นที่ด้วยครับความคืบหน้าคดีกวาดล้างสถานบริการและผับทุนจีนย่านห้วยขวางกรุงเทพโดยเฉพาะกรณีผับ577ที่ฝ่ายปกครองเข้าทำการจับกุมไปก่อนหน้านี้นะครับพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ในฐานะรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางเปิดเผยว่าพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนส่งฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลแขวงพระนครเหนือรวม8คนประกอบไปด้วยกลุ่มชาวจีน7คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นดีเจและ MC ที่ลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและถูกตรวจพบสารเสพติดในร่างกายส่วนผู้จัดการร้านชาวไทยเบื้องต้นถูกดำเนินคดีในข้อหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดสำหรับประเด็นที่มีข่าวลืออ้างถึงโจหรือโจดส.รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุนะครับว่าได้พูดคุยกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการวางกรอบการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้ง5เสือสน.ห้วยขวางและยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับว่าคือใครหรือว่ามีตัวตนจริงหรือไม่ซึ่งในบันทึกจับกุมของฝ่ายปกครองก็ไม่ได้มีการกล่าวถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้สน.ห้วยขวางครับยังได้เตรียมวางมาตรการในการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ประมาณ40ร้านซึ่งพบว่ามีใบอนุญาตถูกต้อง28ร้านส่วนอีก12ร้านเป็นสถานบริการกึ่งผับนะครับโดยจะจัดทำแผนโซนนิ่งแบ่งกลุ่มร้านออกเป็น3สีนะครับได้แก่กลุ่มสีแดงก็คือสถานบริการกึ่งผับที่มีความเสี่ยงสูงอาจจะมีนอมินีหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจเข้มเป็นพิเศษกลุ่มสีเหลืองก็คือร้านที่มีใบอนุญาตแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงของการต่อใบอนุญาตแต่ว่าอาจมีประวัติเกี่ยวข้องกับการเปิดเกินเวลาและกลุ่มสีเขียวคือร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องไม่เคยเปิดเกินเวลาและไม่เคยพบการกระทำความผิดกฎหมายการกำหนดแผนการดำเนินงานมีการกำหนด4สัปดาห์ก่อนจะมีการสรุปผลการดำเนินงานรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับนโยบายนะครับเพื่อแก้ปัญหาสถานบริการในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้เกิดดินจากภูเขาลาดชันนั้นสไลด์ปิดทับถนนสายห้วยขยิงอีต่องเส้นทาง399โค้งนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งเปิดเส้นทางพร้อมกับมีการแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระวังถนนลื่นจากดินโคลนและยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินสไลด์ซ้ำอีกครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.ปีล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนำเครื่องจักรพร้อมด้วยอุปกรณ์เลื่อยโซ่ยนต์และมีดเข้าเคลียร์พื้นที่เป็นการเร่งด่วนนะครับหลังจากเกิดดินจากภูเขานั้นสไลด์ปิดถนนสายห้วยขยิงบ้านอีต่องเส้น399โค้งตำบลปีล็อกเพื่อเปิดเส้นทางการจราจรให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

0: ที่ได้สัญจรไปมาล่าสุดนั้นสามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้วนะครับแต่ว่าฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถนนลื่นและที่สำคัญยังไม่สามารถทราบได้นะครับว่าจะเกิดดินสไลด์ที่จุดใดเพิ่มอีกหรือไม่เพราะว่าฝนนั้นยังตกตลอดเวลาสำหรับสถานการณ์น้ำบริเวณแม่น้ำน้อยบ้านแม่น้ำน้อยหมู่ที่5ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกพบว่าน้ำนั้นได้เอ่อล้นตลิ่งอย่างรวดเร็วนะครับส่งผลทำให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรที่อยู่2ฝั่งบ้านบางส่วนก็กำลังจะถูกน้ำท่วมด้วยเช่นกันส่วนระดับน้ำที่แม่น้ำแควน้อยพื้นที่ตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับและอาจจะล้นตลิ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนท่าลงเรือปากแซงและขอให้ประชาชนผู้ประกอบการโรงแรมรีสอร์ทที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้มีการตรวจสอบเชือกและสลิงที่ผูกเอาไว้ให้แน่นหนารวมถึงให้ยกสิ่งของเอาไว้ในที่สูงโดยเฉพาะอุปกรณ์ชนิดต่างๆที่ใช้กระแสไฟนะครับอย่างเช่นพัดลมตู้เย็นและโทรทัศน์ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงนำสิ่งของบริจาคจากประชาชนและถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคจากกิ่งกาชาดอำเภอแม่เสรียงไปมอบและช่วยเหลือผู้ประสบภัยณหย่อมบ้านห้วยปังฝางตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงโดยมีผู้ใหญ่บ้านได้มีการนัดกับประชาชนในพื้นที่มาพบกันครึ่งทางนะครับเนื่องจากรถไม่สามารถเดินทางข้ามสะพานได้หลังจากเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากจนพัดสะพานข้ามหมู่บ้านขาดตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่3ในรอบปีนี้ครับสำหรับหย่อมบ้านปางฝางมี17หลังคาเรือนมีประชากรทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมกว่า91คนครับทางการจีนได้ออกมาปฏิเสธข้อวิจารณ์ที่ว่าพยายามปิดข่าวความคืบหน้าของการกู้ภัยพิบัติในทิเบตนะครับขณะที่เนปาลเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมและดินถล่มซึ่งยังมีอีกกว่า 3,900 คนส่วนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นทะลุ930คนแล้วครับ
1: Not possible.
0: สำนักนายกรัฐมนตรีเนปาลเผยแพร่ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าค้นหาผู้สูญหายภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มืดมิดนะครับหลังทางการเนปาลคาดว่ามีคนงานกว่า930คนยังคงติดค้างอยู่ภายในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำ5แห่งนับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานนะครับว่าทีมค้นหาพบร่างคนงานอย่างน้อย1คนพร้อมทั้งลดจำนวนคนงานที่คาดว่าจะยังสูญหายเหลืออย่างน้อย639คนส่วนการกู้ภัยในจุดอื่นๆเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ยอมรับว่าการปฏิบัติงานค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากภูมิประเทศเต็มไปด้วยสันเขาและหุบเหวแคบทำให้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถเข้าถึงในบางพื้นที่ได้ขณะที่ยอดผู้สูญหายล่าสุดจากทางการเนปาลอยู่ที่ 3,925 คนลดลงจากยอดก่อนหน้านี้ที่ระบุนะครับว่ามีมากกว่า 4,200 คนโดยในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย592คนนะครับส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่อย่างน้อย939คนส่วนในทิเบตครับสถานีโทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องจักรหนักเร่งซ่อมแซมและสร้างถนนขึ้นมาใหม่เพื่อเชื่อมต่อไปยังด่านพรมแดนจีหลงที่ติดกับเนปาลนะครับหลังเส้นทางดังกล่าวนั้นถูกทำลายลงจากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นปัจจุบันทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในทิเบตอย่างน้อย16คนและยังมีผู้สูญหายอีก546คนทำกลางการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะครับว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่รวมถึงข่าวสารต่างๆที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าออกมาด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่จีนรายงานนั้นมีความโปร่งใสเปิดเผยและทันท่วงทีพร้อมทั้งตอบโต้ข้อวิจารณ์นะครับว่าการใช้สถานการณ์ภัยพิบัติใส่ร้ายป้ายสีและสร้างกระแสต่างๆไม่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชนนอกจากนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีน ยังระบุว่าได้มีการ

การลงโทษผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จออกทางออนไลน์แล้วกว่า10คนครับทั้งหมดคือข่าวดึกใน

0: าวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตัวโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
1: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิมณีตอบโจทย์โฉมใหม่เริ่ม7กันยายนนี้ทางไทย PBS
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
3: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
2: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
3: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
2: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
3: เราก็ไม่หยุด
2: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
3: เริ่ม7กันยายนนี
4: ้พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
5: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 6:00 นถึง 8:30 นดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
6: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
7: ไทย PBS Kids Christmas Mission
6: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
4: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ตอนภิกษุณี
1: อ้าวนั่นยายเมาถือผ้าไตรมาทำไมเนี่ย
2: จะมาขอบวชเป็นภิกษุณี
3: ผู้หญิงไม่น่าจะบวชได้นะยาย
2: เฮ้ยบวชได้นะยายเคยเห็น
3: ผมว่าไม่ได้
2: เฮ้ยเริ่มไม่สงบละมาพนันกันปะล่ะ
3: ได้เลย
1: ได้เลย
2: ถ้าผู้หญิงบวชได้ต้นกล้ากับรถถังต้องมาบวชเป็นเนนเอาปะ
4: อ้าวยายเมาต้นกล้ารถถังเถียงเรื่องอะไรกันเสียงดังเชียว
1: หลวงอาฮะเรามีพระผู้หญิงไหมฮะ
4: วัดเราไม่มีนะแต่ว่าก็เคยมีอยู่นะพระผู้หญิงที่เรียกว่าภิกษุณีนะ
5: อย่าเลยโคตมีการที่สตรีจะบวชนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย
6: แต่พระสวามีสุทโธทนะจากไปชีวิตเราก็ช่างว่างเปล่าเหลือเกินเราจะไปขอพระศาสดาบวชอีกครั้งเพื่อรับใช้ศาสนา
7: ท่านเป็นสตรีไม่น่าบวชได้นะเพคะ
6: แล้วสตรีไม่ใช่คนเหมือนกับบุรุษงั้นหรือครั้งนี้พระพุทธองค์คงจะพระทัยอ่อนลงแล้วล่ะ
4: พระนางประชาบดีได้เดินเท้าเปล่าจากเมืองกบิลพัสดุ์ไปจนถึงเมืองเวสาลีรวมระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรเพื่อขอบวชกับพระพุทธเจ้า
6: ข้ารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความศรัทธาที่ข้ามีต่อพระศาสดาและคำสอนของพระ

0: ธองค์ท่านอานนท์ท่านขอความเมตตาจากพระศาสดาให้ข้าบวชได้หรือไม
1: ่ภิกษุณีบวชร้อยพรรษาก็ต้องกราบไหว้ภิกษุที่บวชในวันแรกภิกษุณีต้องอยู่จำพรรษาในอาวาสที่มีภิกษุสงฆ์เพื่อการดูแลภิกษุณีต้องถามวันอุโบสถและต้องได้รับโอวาทจากภิกษุทุกกึ่งเดือนหลังจำพรรษาก็ต้องปวารณาในสงฆ์สองฝ่ายภิกษุณีนั้นต้องอาบัติหนักต้องประพฤติปัจฉมานัส15วันรวมถึงยังต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงฆ์สองฝ่ายและห้ามภิกษุณีด่าบริพาทหรือว่ากล่าวภิกษุไม่ว่าจะกรณีใดๆภิกษุณีนั้นห้ามว่ากล่าวภิกษุแต่ภิกษุสามารถว่ากล่าวภิกษุณีได้
0: หม่อมฉันได้ถือปฏิบัติในครุธรรม8ประการมา2พรรษาแล้วขอพระพุทธองค์ทรงโปรดพิจารณาด้วยเถิดเพคะ
2: เราอนุญาตให้บวชเป็นภิกษุณีได
3: ้ภิกษุณีมหาประชาบดีตั้งใจบำเพ็ญเพียรภาวนาและไม่นานพระนางก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์และนับเป็นภิกษุณีรูปแรกในพุทธศาสนาเราเรียกผู้หญิงที่บวชเป็นพระว่าภิกษุณี
4: แล้วไหนล่ะครับภิกษุณีที่ว่านั่น
3: คือว่าตอนนี้ที่วัดเรายังไม่มีแต่ใครจะบวชก็บวชได
5: ้นั่นไงฮุเล่ฮุเล่ยายชนะพนันแล้วต้นกล้ารถถังต้องบวชเป็นเนนพร้อมกับยายบวชนะจ๊ะ
3: แต่อาตมาคิดว่าโยมเมาอย่าเพิ่งขอบวชเป็นภิกษุณีเลยก็โยมยังเล่นพนันขันต่อกับเด็กๆอยู่เลยแสดงว่ายังมีกิเลสอยู
5: ่ฮะก็จริงอะนะ
3: จะบวชหรือไม่บวชถ้าตั้งใจถือศีลทำความดีก็สงบได้บุญมากกว่า

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมเชนไทยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับขนมจีนซาวน้ำพร้อมขนมจีนน้ำพริกสูตรชาววังขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแท้ฝีมืออดีตข้าราชการวัย76ปีเปิดบ้านอายุ100ปีทำอาหารขายจังหวัดพิษณุโลกกลุ่มเกษตรกรบ้านหูโตนจังหวัดตรังร่วมกันทำข้าวหลามรสชาติทุเรียนบ้าน100ปีต่อเนื่องเป็นปีที่2หลังได้รับความสนใจอย่างมากจากปีก่อนสรรษณีพลอยวิไลพาไปชมการทำขนุนทอดสินค้าโอท็อป5ดาวอำเภอเมืองชัยนาทเน้นใช้วัตถุดิบจากชุมชนเพิ่มมูลค่าและสร้างงานในชุมชน3ชาวบ้านจังหวัดตราดนะครับไปดูของกินที่หายากกัน1ปีมีอยู่หนเดียวแล้วหายากเพราะว่าต้องขุดลงไปในดินนะครับคุณผู้ชมบางทีลึกลงไปถึงประมาณเกือบสุดแขนทีเดียวครับไปขุดหัวมันเทียนกันเพื่อเอามาทำเป็นแกงเลียงแล้วก็เมนูอื่นๆเป็นอาหารถิ่นประจำปีครับการจะขุดหาหัวมันเทียนบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าต้องเข้าป่าข้างบ้านริมสวนผลไม้ที่บ้านคลองมะนาวหมู่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะครับเป็นพื้นที่ดินปนทรายแล้วก็มีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมเยอะเลยครับจะไปเจอต้นของหัวมันเทียนครับลักษณะเป็นเถาวัลย์เกี่ยวกันไปมาตามต้นไม้ใบเรียวๆครับมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินแล้วก็เกี่ยวพันไปตามต้นไม้เมื่อพบเถาขนาดสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีหัวแล้วเนี่ยก็ใช้เสียมขุดลงไปในพื้นดินเป็นหลุมเล็กๆนะครับขนาดที่เอามือล้วงลงไปในหลุมได้จากนั้นก็นะครับขุดไปลึกสักประมาณ1ช่วงแขนก็จะเจอหัวมันเทียนที่ฝังอยู่ใต้ดินเป็นแห้งยาวๆนะครับสักประมาณ 20-30 ซมก็ค่อยๆใช้มือล้วงลงไปจนแทบสุดแขนก็มีครับเราต้องค่อยๆนำเอาหัวมันเทียนขึ้นมาด้วยเพื่อไม่ให้หัวมันเทียนหักหรือว่าเป็นแผลนะครับไม่งั้นจะไม่ได้ราคาซึ่งหัวมันเทียนสดๆนะครับขายได้ราคากิโลกรัมละ100ถึง120บาท
1: อันนี้เป็นหัวนี่ยังไม่โตสุดเนาะ
2: จ้ะ
1: มันจะถ้าโตสุดมันจะอีกประมาณกี่เดือน
2: บางทีโตสุดอันนี
1: ้อีกเดือนได้ไหมอีกเดือนใหญ่กว่านี้นะ
2: มันมีบางต้นอ่ะต้นใน

0: แต่ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวเราจะไปทำเนี่ยไปทำไงบ้างอ่ะไปล้างต้องปอกเปลือกไหม
1: เอาไปเลี้ยงก็ได้ต้มกระเทียม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปลองทำดูเนาะ
1: จ้า
2: เมื่อขุดได้หัวมันเทียนมากพอครับก็เอากลับมาบ้านเอาหัวมันเทียนไปล้างน้ำเอาพวกเศษดินทรายออกนะครับปอกเปลือกหัวมันเทียนให้เรียบร้อยเนื้อในจะมีสีขาวนะครับแล้วก็ไปหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้เกลือเม็ดเนี่ยใส่ลงไปคลุกเคล้ากันเพื่อล้างเมือกหัวมันเทียนออกก่อนจะล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2ครั้งนะครับหลังจากนั้นเตรียมน้ำพริกแกงเลียงนะครับตั้งไฟให้เดือดดีเราก็ใส่หัวมันเทียนลงไปในหม้อให้หัวมันเทียนสุกดีนะครับสักประมาณ 10-20 นาทีก็ใส่กุ้งสดที่นำเนื้อกุ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆตามลงไปด้วยครับเราก็ใส่กุ้งสดเป็นตัวๆตามลงไปอีกรอบหนึ่งครับ
3: มันเทียนไป
0: ต้องตั้งตรงนี้นานไหมใช้เวลาสักเท่าไหร
3: ่ประมาณครึ่งชั่วโมงแม่เปื่อย
0: ถ้ามันแก่ก็ครึ่งชั่วโมง
3: ใช่
0: ถ้ามันอ่อน
3: ก็ประมาณ20นาที
0: 20นาทีเนาะ
3: พอเดือดได้ทีแล้วเราก็ใส่กุ้งใส่กุ้งลงไป
0: อันนี้เปลี่ยนกุ้งปรุงรส
3: แล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสปลาปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบแมงลัก
0: แมงลักเป็นขั้นตอนสุดท้าย
3: ใช่ตอนจะยกก็ใส่ใบแมงลัก
0: นอกจากไปแกงเลียงแล้วเราไปทำเมนูอย่างอื่นไหมนะ
3: ต้มกะทิ
1: แกงบวช
3: ก็ได
0: ้แกงบวช
3: ใช่แกงบวช
0: ต้มกะทิแกงบวชมีแกงเลียงเอาไปทำอย่างอื่นอะไรได้อีกอ่ะ
3: ได้ทำได้ไม่แต่เอาไปกวนเป็นขนมก็ได้เป็นตะกู
2: หัวมันเทียนเมื่อนำมาแกงเลียงครับจะมีความพิเศษคือเนื้อหัวมันจะเหนียวหนึบหนับแต่ว่านุ่มละมุนลิ้นนะครับรสชาติจะออกหวานหอมด้วยแล้วก็มีความมันในตัวในอดีตเนี่ยขุดหัวมันเทียนได้ปีละเยอะเลยครับเพราะว่าพื้นที่เป็นดินปนทรายมีป่าไม้เบญจพรรณขึ้นอยู่มากแต่ปัจจุบันนี้ป่าไม้เริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะว่าถูกนำพื้นที่ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น1ปีก็จะมีฤดูขุดหัวมันเทียนแบบนี้แค่สักสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมหรือว่าสักพฤศจิกายนก็หมดแล้วครับส่วนหัวมันเทียนที่ขุดมาได้ถ้าอยากเก็บไว้นานๆก็มีการเอามากองไว้ไม่ต้องล้างน้ำหรือว่าหมกทรายไว้ข้างบ้านจะได้เก็บไว้กินได้นานขึ้นด้วยครับของกินหายากอีกอย่างนึงคือขนมจีนซาวน้ำที่มาพร้อมกับเครื่องเคียงแบบครบทุกอย่างเลยครับอันนี้เป็นฝีมือของอดีตข้าราชการวัย70กว่าปีแล้วนะครับหลังเกษียณก็เลยเปิดบ้านที่เป็นบ้านเก่าอายุ100ปีด้วยขายขนมจีนหน้าบ้านที่พิษณุโลกครับ
4: เขาบอกว่าเขาอยากจะทานฉ่ำ
2: ๆจานนี้เรียกว่าขนมจีนซาวน้ำนะครับเมนูอาหารไทยโบราณที่หากินยากและขายแบบจำนวนจำกัดด้วยจานละ100บาทนะครับมีเครื่องประกอบด้วยกุ้งแห้งป่นโรยด้วยน้ำตาลพริกน้ำปลาพริกขี้หนูโคลกขิงซอยกระเทียมสับปะรดแจงลอนแล้วก็มะนาวนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเหมือนกับเมนูยำนะครับจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานจากน้ำตาลแล้วก็สับปะรดแล้วก็มีความเค็มจากกุ้งแห้งแล้วก็พริกน้ำปลาจากต้นตำรับโบราณเปิดขายอยู่ที่บ้านเก่าอายุ100ปีของนางวันอนงจุมโชคคดธีรันนะครับหรือว่าแม่เป้าอายุ76ปีแล้วนะครับที่เปิดร้านขายข้าวแกงด้วยแล้วก็ขนมจีนด้วยในยามเกษียณเพื่อรำลึกถึงความหลังนะครับที่พักอาศัยในบ้านหลังนี้ที่ถนนธรรมบูชาซอย17ตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกครับ
4: แต่ซาวน้ำนี่โอ้โหอันนี้เป็นความรู้ดั้งเดิมที่

0: ว่ารับรู้มาจะต้องมีแจงร้อนคือกะทิที่ต้มกับเนื้อปลากรายมีสับปะรดมีกุ้งแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็คอมเมนต์มาในเฟซบอกว่าเป้าขนมจีนซาวน้ำของเป้านี่ถูกต้องตามตำรับจริงๆก็เป็นสิ่งที่แม่ภูมิใจมากๆ
1: จะต้องมีพวกผัก
2: พร้อมกับขนมจีนน้ำพริกใส่กุ้งสูตรชาววังต้นตำรับนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนแท้สูตรคุณยายเหรียญอินทศรยายของแม่เป้าเองยังจดจำขั้นตอนการทำขนมจีนน้ำยาปลาช่อนได้อย่างดีครับขนมจีนน้ำยาขายจานละ60บาทนะครับส่วนน้ำพริกขนมจีนเป็นสูตรหม่อมหลวงแสกฤตดากรที่ตัวเองเนี่ยไปได้หนังสือที่ระลึกมาจากงานพระราชทานเพลิงศพก็ขายราคาจานละ80บาท
0: แล้วก็ทำแบบที่ยายทำมาก็โขลกต้มเครื่องต้มปลาแล้วก็ลอกหนังแกะก้างโคลกแล้วก็หาก้างพยายามที่จะให้มันแบบ 99% ที่จะไม่มีก้างนะคะก็ตั้งใจมากๆถ้ามันหลงเหลือจริงๆก็ต้องให้อภัยคนอายุ76นะคะก็พยายามเต็มที่แต่ว่าน้ำพริกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสูตรในวังพอดีหนังสือหายไปเพราะว่าแม่เอาไปถ่ายเอกสารแล้วจังหวะป่วยก็เลยหายไปของชื่อท่านได้ไหมด้วยความเคารพอย่างสูงเลยหม่อมหลวงแสกฤษฎากรเป็นหนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพท่านก็เสียดายไม่ได้เก็บไว้คนดูก็จะต้องไปอ่านที่ห้องสมุดกระทรวงต่างประเทศก็พยายามใช้สูตรของ
2: ขนมจีนนี้ทำขายเฉพาะแค่วันจันทร์นะครับหรือว่าทำตามคำสั่งซื้อล่วงหน้าแล้วก็การทำน้ำพริกน้ำยาค่อนข้างใช้เวลานานเลยครับอย่างน้ำยาปลาช่อนเนี่ยทำกันตั้ง4ชั่วโมงครับแล้วทำเพียงคนเดียวด้วยครับตั้งแต่ออกไปซื้อของที่ตลาดจนกลับมาปรุงรสเตรียมขายภายในบ้านครับร้านนี้เปิดขายตั้งแต่10โมงถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับหยุดทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็มีบริการส่งแกร็บในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยครับไปดูขนมพื้นบ้านโบราณเหมือนกันที่เจ้าของร้านเขาหาทางว่าจะทำยังไงให้ขายดีเป็นที่สนใจครับก็เลยเอามาเปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นขนมไข่กระเตาแล้วก็ยังมีขนมข้าวเกรียบนะครับที่ทำเป็นชิ้นเล็กลงหยิบกินได้ง่ายด้วยครับขนมพื้นบ้านที่หลายคนรู้จักกันในชื่อขนมไข่นกกระทาหรือว่าขนมไข่เต่าครับขนาดจะเทียบเท่ากับไข่นกกระทาหรือว่าบางแห่งนี่ก็อาจจะใหญ่เกือบเท่าไข่เต่าแต่ว่าสองสามีภรรยาอาชีพขายขนมทอดอบกรอบนำมาตั้งชื่อใหม่เรียกว่าไข่นกกระเต่าครับจนกลายเป็นจุดขายใหม่ครับแล้วก็ใช้สูตรโบราณกับส่วนผสมจากธรรมชาติมาสร้างสีต่างๆเจ้าของร้านคือนายอุเทนอกว้างนะครับทำหน้าที่ทอดขนมส่วนภรรยาก็ทำหน้าที่ปั้นขนมนะครับแล้วก็ช่วยขายด้วยกันเปิดร้านขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนลำปางกัลยาณีครับเป็นโรงเรียนชื่อดังประจำจังหวัดลำปาง
3: เดิมทีก็คือขนมไข่นกกระทาหรือขนมไข่เต่าเนี่ยฮะแต่พอดีผมไปขายของที่หน้าโรงเรียนนะฮะเด็กๆเขาเถียงกันครับผมระหว่างขนมไข่นกกระทากับขนมไข่เต่าผมก็เลยว่าเอาทีเดียวเลยก็คือเป็นไข่นกกระเต่าไปเลยนะฮะก็เลยแต่เป็นกิมมิคเล็กๆครับผมสำหรับเด็กๆให้เขามีจุดสนใจนะครับผมจริงๆไม่ต้องของเราเนี่ยเป็นขนมไข่นกกระทาหรือว่าไข่เต่าเนี่ยฮะก็ทำมาจากมันล้วนๆนะครับผมไม่มีสีผสมอาหารครับแต่ว่าจะมีอยู่4สีนะครับตอนนี้มีสีเหลืองนะฮะสีส้มสีม่วงแล้วก็สีดำนะครับผมสีเหลืองก็คือมันไข่นะฮะสีส้มก็คือมันแครอทหรือว่ามันส้มนะฮะสีม่วงก็คือมันม่วงแล้วก็สีดำเนี่ยทำมาจากมันไข่ผสมชาโคนะครับผมเริ่มผลิตตั้งแต่
2: ยังมีมีกรอบโบราณสูตรสับปะรดนะครับอันนี้เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ปลูกสับปะรดด้วยซึ่งเป็นผลไม้ประจำจังหวัดลำปางอยู่แล้วเพราะว่ามีพื้นที่ปลูกเยอะเลยครับผลผลิตก็เลยเยอะเป็นการช่วยเหลือกันไปในตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้าวเกรียบว่าวนะครับแบบเดิมที่เป็นแผ่นใหญ่ครับมาเป็นแผ่นสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับจะได้หยิบกินง่ายเป็นของฝากที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มิดชิดนะครับลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น
3: ช่วงนั้นมีวิกฤตสับปะรดล้นตลาดนะครับสมัยผู้ว่าจงพลนะครับก็เลยเอาสับปะรดนะครับมาทำเป็นน้ำหมี่กรอบก็เลยได้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนนี้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าเป็นผลที่ดีมาก

0: ครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็จะมีข้าวควบนะครับซึ่งมาเมื่อก่อนข้าวควบเนี่ยก็จะเป็นแผ่นใหญ่นะครับซึ่งจะทานยากถ้าไปไหนก็ลำบากเนาะไปปากอะไรก็ลำบากแต่เราก็เลยคิดนะฮะใช้นวัตกรรมก็คือง่ายๆเลยก็คือทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วอบนะฮะซึ่งการอบเนี่ยมันจะขยายตัวได้ทุกอนูนะครับซึ่งจะไม่มีไอ้ด้านด้านถ้าปกติถ้าเราย่างถ้าไม่เจอไฟมันก็จะเจอด้านเนาะแต่เนี่ยเราจะขยายตัวได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเราใช้อบเนี่ยผลดีคือมันไม่มีน้ำมัน 100% นะครับแล้วเก็บได้นานขึ้นนะฮะแล้วก็ทานง่ายไม่แตกง่ายครับไปฝากได้ครับผมเป็นของฝากเลยครับผม
1: ตอนนี้ขายหน้าโรงเรียนมายาวนานกว่า10ปีแล้วครับส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ไปขายที่กาดนั่งก้มสวนสาธารณะหนองกระทิงตำบลบ่อแห้วที่อำเภอเมืองลำปางครับแล้วก็ยังรับงานออกบูธนะครับไปตามเทศกาลงานออกร้านสินค้าต่างๆอีกเยอะเลยเรียกว่าขายดีขายคล่องขึ้นมากพอปรับเปลี่ยนแพ็คเกจแล้วก็ขนาดชิ้นให้เล็กลงครับชาวบ้านที่บ้านหูโตนจังหวัดตรังนะครับเขาปลูกทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านต้นหนึ่งอายุนับร้อยปีครับแล้วก็ทุเรียนต้นมันจะสูงมากๆต้องรอให้ลูกหล่นมาเองครับพอลูกหล่นลงมาก็เอามาทำเป็นข้าวหลามกันนะครับปีนี้ทำเป็นข้าวหลามทุเรียนบ้านปีที่2แล้วขายดีต่อเนื่องครับชาวบ้านหูโตนตำบลนาข้าวเสียที่อำเภอนายงจังหวัดตรังนะครับมาช่วยการทำข้าวหลามรสชาติทุเรียนบ้านหรือว่าทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากต้นที่อายุร้อยปีใช้ข้าวเหนียวเกลือกะทิน้ำเปล่าแล้วก็เอาเนื้อทุเรียนมาผสมกันนะครับใส่ในกระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำกะทิที่ปรุงรสด้วยเกลือหน่อยนึงนะครับทำจุกปิดแล้วก็เอาไปย่างไฟโดยใช้ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองจากสวนของนายพิญโยแตงรังนะครับที่เคยชนะการประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองประเภทเนื้อดีสีครีมนะครับแล้วก็ได้เครื่องหมายสินค้าเกษตร GAP ครับปีนึงทำได้ปีละครั้งนะครับเพราะว่าทุเรียนบ้านให้ผลผลิตปีละครั้งพอทุเรียนบ้านหล่นก็จะเอามาขายกันแล้วก็เอามาแปรรูปทำข้าวหลามทุเรียนบ้านร้อยปีรสชาติดั้งเดิมของข้าวหลามที่อำเภอนายงนะครับได้ทั้งความหอมมันได้ทั้งกลิ่นแล้วก็มีเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นๆให้ด้วยครับ
2: ก็ตามจริงแล้วในเรื่องของข้าวหลามกลิ่นทุเรียนหรือรสชาติทุเรียนเนี่ยเราได้ทำมาเมื่อปีที่แล้วมาถึง 2-3 ครั้งแล้วนะครับด้วยเหตุผลที่อยากจะทำเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ชาวบ้านหรือลูกค้าผู้สนใจเนี่ยได้รับข้าวหลามที่ได้การมีการพัฒนากลิ่นรสชาติใหม่ๆเพื่อต้องการที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นประการหนึ่งนะครับ
3: อันนี้ส่วนที่จะส่งเสริมก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับไปตามสื่อช่องทางต่างๆให้กับประชาชนและหน่วยงานรอบข้างนะครับได้รับรู้ว่าเรามีของดีอยู่ที่บ้านหูโตนนะครับตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงตรงนี้ก็จะสนับสนุนแล้วก็หาช่องทางนะครับวิธีการที่เราจะเผยแพร่ของดีๆของอำเภอนายงออกไปให้ภายนอกได้รับรู้นะครับว่าเราอยู่ที่นี่นะครับบ้านหูโตนตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงครับ
1: พอย่างสุกแล้วนะครับก็นำกระบอกไม้ไผ่เนี่ยมาเหลาให้บางลงเพื่อเอาไปขายครับกระบอกละถ้าเป็นกระบอกเล็กนะครับ20บาทแล้วก็กระบอกกลาง35บาทกระบอกใหญ่50บาทนะครับนอกจากจะแบ่งรายได้ให้กับกลุ่มแล้วนะครับปีนี้ยังเอารายได้เนี่ยมาช่วยซื้อกระเบื้องซ่อมศาลาการประชุมของหมู่บ้านที่พังไปด้วยครับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าการที่ชาวบ้านมารวมตัวกันช่วยกันทำงานแบบนี้ยังลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ไปด้วยครับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์บางอย่างที่อาจจะเสียเล็กๆน้อยๆครับเอามาซ่อมใหม่แล้วก็เอาไปบริจาคให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้โดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยครับเป็นการทำความดีที่จังหวัดปทุมธานีครับ
4: ไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ย
1: กลุ่มผู้สูงอายุจิตอาสาครับนำอุปกรณ์การแพทย์ที่ชำรุดนะครับอย่างรถเข็นผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยเก้าอี้ผู้ป่วยครับอุปกรณ์ต่างๆมาช่วยกันซ่อมนะครับซ่อมเสร็จจะได้ส่งต่อให้ผู้ป่วยผู้ยากไร้เนี่ยเอากลับไปใช้ประโยชน์อีกครั้งนะครับอยู่ที่ศูนย์ซ่อมทีมงานกำนันเล็กหมู่3ตำบลบางทูนอำเภอเมืองปทุมธานีครับ
4: อดีตรองนายก
1: อุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาลบ้างมูลนิธิบ้างแล้วก็ประชาชนนำมาให้ครับก็มาคัดแยกมาซ่อมหรือว่าถอดอะไหล่จากชิ้นที่ไม่สามารถใช้งานได้เพื่อนำส่วนที่ยังดีมาใช้ประโยชน์ต่อ
5: อะไรที่ร้าน
4: อยากได้ยางวีลแชร์ยางวีลแชร์มันมีหลายขนาดนะก่อนจะมีเรายินดีรับทุกขนาดแหละยางวีลแชร์แพมเพิร์แล้วก็สีสเปรย์
5: ที่ตอนนี้เราขาดอยู่
4: ครับที่เราขาดอยู
6: ่ที่ใช้ประจำ
4: ที่ใช้ประจำเราจะต้องฟักเงินตัวเองซื้ออยู่ประจำ
5: เราอยากได้อะไรตรงไหนยังไงอยู่ไหม
4: ไม่มีแล้วอย่างอื่นก็ไม่มีมีอยู่แค่3อย่างเนี่ยแต่3อย่างเนี่ยมันใช้เงินเยอะมากอ่ะอย่างวีลแชร์เนี่ยอย่างยางวีลแชร์เนี่ยถ้าเป็นยางตันคู่ละไม่ต่ำกว่า800แล้วก็ถ้าใช้ยางเติมลมเนี่ยคู่นึงก็อย่างน้อย400ขึ้น
5: ก็บอกบุญเนาะ
4: ครับบอกบุญครับใครยินดีจะร่วมทําบุญกับเรายินดีนะครับ
1: สำหรับคนที่ต้องการร่วมเป็นสะพานบุญนะครับไปบริจาครถเข็นเตียงผู้ป่วยหรือว่าอุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับให้ศูนย์นำไปซ่อมแล้วก็ส่งต่อได้ส่วนผู้ป่วยผู้ยากไร้ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็ติดต่อไปขอรับใช้ได้ครับมีแค่เงื่อนไขว่าพอหมดความจำเป็นแล้วขอให้นำกลับมาคืนจะได้แบ่งคนอื่นใช้ต่อไปครับตอนนี้สิ่งที่ขาดนะครับมีสีสเปรย์ล้อรถเข็นเบาะรองเตียงสำหรับผู้ป่วยนะครับแล้วก็แพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่ครับมาไปชมการทำขนุนทอดนะครับเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดชัยนาทแล้วก็เป็นโอท็อประดับ5ดาวด้วยครับอยู่ที่อำเภอเมืองชัยนาทที่เขาเน้นใช้วัตถุดิบจากชุมชนมาเพิ่มมูลค่ากันแล้วก็สร้างงานให้กับคนในชุมชนด้วยติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ
7: ของจังหวัดชัยนาทที่สร้างรายได้กับคนในชุมชนตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทโดยนำขนุนในพื้นที่มาเพิ่มมูลค่าโดยกลุ่มบ้านขนุนทอดค่ะมีว่าที่ร้อยตีธนเดชเสนารักษ์หรือพี่จีอดีตข้าราชการครูมาสานต่อการแปรรูปขนุนทอดจากครอบครัว
8: ที่จริงขนุนที่นี่จะเยอะมากนะครับเราก็เลยเอาวัตถุดิบอันนี้ปกติแล้วเรากินแต่สุกถูกไหมครับแล้วทีนี้มันเยอะเกินจนแบบกินสุกไม่ทันก็เลยเกิดกระบวนการแปรรูปขึ้นมาคือเอาขนุนมาแปรรูปเป็นขนุนทอดนะครับ
7: เห็นบอกว่าเมื่อก่อนคือพี่จีก็คือเป็นคุณครูเป
8: ็
7: นครูมาก่อนแล้วก็ลาออกจากครูแล้วก็มาทำตรงนี้แบบเต็มตัว
8: ที่จริงต้องบอกว่ามาสืบทอดมรดกจากคุณแม่ด้วยนะครับก็คือเราอยากมีอาชีพส่วนตัวนะครับก็เลยมาต่อยอดจากคุณแม่อีกทีนึงตอนแรกมันก็เป็นเรื่องเสริมนะครับแต่ว่าหลังๆมาเริ่มมีรายได้มากกว่ารายได้หลักของเราก็เลยเลือกทางนี้มากกว่า
7: ขนุนที่นำมาใช้จะเป็นขนุนพันทองประเสริฐจุดเด่นคือมีแป้งเยอะเวลานำมาทอดจะมีความกรอบซึ่งจะใช้ขนุนที่แก่แต่ยังไม่สุกค่ะมีเนื้อสีเหลืองขั้นตอนแรกก็จะต้องนำมาปอกเปลือกก่อนค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงวินัยเป็นมือปอกนะคะสวัสดีค่ะคุณลุง
9: สวัสดีคร
7: ับ ต้องบอกว่าตำแหน่งปอกตรงนี้ก็คือมีแค่คนเดียวเหรอคะ
8: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับสำหรับคนปอกนะครับของเราเนี่ยมันเป็นขนุนวิธีการปอกก็คือต้องผ่าขนุนให้เป็น4ส่วนก่อนนะครับแล้วก็มาปอกเพื่อเอายางออกทีนี้เราจะเห็นวิธีการปอกนะครับซึ่งคนปอกหาได้น้อยมากเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะมากนะครับแล้วก็ยวงขนุนแล้วก็ลูกขนุนเนี่ยมีขนาดใหญ่เวลายกเวลาอะไรเนี่ยต้องแข็งแรงมากๆเลย
7: คุยกันแป๊บเดียวปอกแบบเกือบหมดแล้วนะคะวันหนึ่งลุงปอกไปกี่ลูกสูงสุดที่เราเคยปอก
9: ทำลูกไม่เลยครับเคยปอกแรกถึง4ตันครับ
7: 4ตันวันเดียวนะคะ
9: คร
7: ับ โอ้
8: มีมือปอก
7: ดูกล้ามแขนนะคุณผู้ชมนะ
8: เราต้องไม่แก่แต่เนื้อต้องสีเหลืองแล้วยังไม่หวานปกติเราจะทานขนุนที่สุกแล้วเริ่มหวานแต่อันเนี้ยขนุนที่เราเอามาทอดเนี่ยต้องไม่หวานถ้าหวานจะทอดไม่ได้ครับไม่งั้นมันจะดำจะนิ่ม
7: เราสังเกตดูเนื้อด้านในจะสีประมาณนี้เลย
8: ใช่ใช่ครับเขาเรียกขนุนดำเนินคือเหลืองแต่ต้องไม่หวาน
7: แล้วก็ใช้ขนุนพันอะไรนะคะพี
8: ่ทองประเสริฐครับ
7: ทองประเสริฐ
8: เราจะใช้ขนุนพันทองประเสริฐเป็นหลักเพราะว่าขนุนทองประเสริฐเนี่ยมีแป้งเยอะนะครับเวลาทอดมาจะมีความกรอบมากกว่าพันอื่นเลยพันอื่นจะเอามาทอดไม่ได้เลย
7: ค
8: ่
7: ะ
8: นะครับเวลาแปรรูปเนี่ยเวลาทอดจะมีความกรอบล้วนๆกรอบไม่แข็งของพันทองประเสริฐ
7: หลังจากปอกเปลือกแล้วจะนำไปแกะยวงออกจากซังนำเม็ดออกแล้วนำไปล้างทำความสะอาดสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆก่อนจะนำไปทอด ทอดครั้งละ8เตาค่ะซึ่งจะต้องมีคนคุมการทอดอยู่ตลอดเวลาชมมาดูกระบวนการทอดขนุนบ้างค่ะจะเห็นว่าเขามีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ด้วยในการทอดใช่ไหมคะพี
8: ่ใช่
7: แล้วก็การทอดเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยยังไงคะพี
8: ่การทอดของเรานะครับจริงๆอ่ะมันเป็นหัวใจหลักเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการปรุงรสชาติไม่ว่าการปรุงรสชาติแล้วก็เตรียมวัตถุดิบก่อนไปบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการทอดนะครับซึ่งตอนนี้เรามีกระบวนการทอดซึ่งพัฒนาจากคนทอดปกตินะครับแล้วก็มีเครื่องคนนะครับมาช่วยในคนทอดด้วยครับ
7: ก็คือการที่มีเครื่องในเครื่องเขาก็จะคนตลอดเวลา
8: ใช่ใช่นะครับไม่งั้นแผ่นมันจะไม่เสมอกันก็เรียกแผ่นไม่เสมอแล้วก็สีของขนุนเวลาทอดแล้วเนี่ยจะไม่เสมอกันเราไม่ได้ใส่สีเพื่อปรุงแต่งสีหน้าขนุนนะครับเราใช้สีธรรมชาติของขนุนเลยที่ออกมาเหลืองๆแบบนี
7: ้เห็นบอกว่าตอนทอดนี่จะมีการแบบใส่น้ำตาลลงไปตอนทอด
8: นะครับอันนี้เป็นสูตรของเราสูตรลับเฉพาะของเราก็จะเป็นปกติแล้วการทอดปกติกล้วยฉาบนะครับก็คือเหมือนว่าเราเอามาคุกข้างนอกเพื่อฉาบด้านผิวนะครับแต่กระบวนการทอดของเราเนี่ยจะเราจะเติมน้ำเชื่อมนะครับเราเติมน้ำเชื่อมตอนทอดไปเลยทีนี้รสชาติอะไรมันก็จะซึมเข้าไปข้างในเนื้อได้เลยครับ
7: ขนุนดิบ10กิโลกรัมเมื่อทอดเสร็จแล้วก็จะเหลือเพียงประมาณ 1-2 กิโลกรัมเท่านั้นค่ะขนุนทอดจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ส่งขายไม่มีหน้าร้านค่ะจำหน่ายขนุนทอดเฉลี่ยเดือนละ4ตัน
8: ก็ส่งอยู่ในราคาที่ถูกมากลูกค้าสามารถทำกำไรได้เยอะมากเลย
7: ค่ะอย่างจุดเด่นขนุนทอดของเรามีจุดเด่นยังไงคะพี่ตรงนี
8: ้คือของเราเนี่ยสดใหม่สะอาดแน่นอนนะครับเพราะเรามีมาตรฐานทั้งมปช.นะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีมาตรฐานของอย.ของสาธารณสุขด้วยนะครับ
7: อย่างตอนนี้การขายของเราก็ส่วนใหญ่จะเน้นขายส่ง
8: ใช่นะครับของเราเน้นส่งทั้งตลาดนะครับตลาดค้าส่งรายใหญ่เลยในกทม.แล้วก
7: ็
8: ตลาดค้าส่งตามจังหวัดหัวเมืองต่างๆเลยครับ
7: อย่างตอบรับจากลูกค้าก็ขายดี
8: มากดีมากเลยครับเพราะว่าขนุนเป็นถือว่าเป็นเดอะเบสของเราด้วยเป็นแบรนด์สินค้าหลักของเราด้วยโดยเฉพาะขนุนทอดทุกรสชาติเลยนะครับที่จริงเรามีหลากหลายรสชาติเลยไม่ว่ารสหวานเค็มบาร์บีคิวแป้งก้าสลายนะครับอันนี้เป็นที่นิยมในตลาดมากเลยครับ
7: การแปรรูปขนุนทอดยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้กับผู้สูงอายุในชุมชนได้มีงานทำค่ะปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม30คน
6: ได้เยอะเลยค่ะแบบผู้สูงอายุก็มีรายได้ไม่ต้องออกไปแบบนอกบ้านอะไรเงี้ยเดินมาอยู่ด้วยกันนี่ก็มีอะไรได้เยอะแยะมีเพื่อนมีอะไรแบบได้คุยกันแบบมีสมาชิกได้คุยกันแบบเฮฮาฮาแบบไม่เหงาอ่ะ
8: ก็ภูมิใจนะครับก็ภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเราสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุได้นะครับถึงไม่หมดทั้งตำบลแต่เราสามารถให้เขามีรายได้อย่างน้อยมีจุนเจือครอบครัวนะครับพอมีรายได้แต่ละวันเนี่ยพอเพียงกับเขาอาศัยนะครับในแต่ละวันในการทำงานจริงๆอ่ะนะครับก็คือทำเป้าหมายก่อนตั้งเป้าหมายให้เราว่าเราจะทำอะไรก่อนค่อยๆทำเป็นขั้นบันไดไปนะครับเป้าหมายเราไม่ใช่เราจะก้าวข้ามขั้นบันไดไปเลยเราขอแค่ทีละขั้นนะครับปีนี้อาจจะได้ขั้นครึ่งขั้นก็ยังดีนะครับแต่ว่าเราค่อยๆดำเนินการมีเป้าหมายไปเรื่อยๆเราจะตั้งเป้าหมายไม่เกินตัวนะครับเหมือนปีนี้เอาแค่นี้โอเคสำเร็จแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับ
7: ที่นี่ยังนำผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆมาแปรรูปค่ะมีทั้งกล้วยเผือกฟักทองสิ่งที่ทำให้กลุ่มขนุนทอดประสบความสำเร็จพี่จีบอกว่าคือการให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่ากันค่ะและสร้างความมั่นคงให้กับทุกคนได้มีความสุขอยู่กับครอบครัวค่ะ
8: กรอบอร่อยสะอาดขนุนทอดของดีชัยนาทเ
1: ย้ในอนาคตนะครับตั้งใจว่าจะขยายพื้นที่ให้เป็นโรงงานแล้วก็จะส่งสินค้าตัวนี้ออกต่างประเทศด้วยครับตอนนี้เราปิดท้ายกันด้วยถ้ำจินดามณีเป็นแลนด์มาร์คสายมูแห่งใหม่ของอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับไปชมพ่อเงาะป่าใหญ่ที่สุดในโลกพร้อมกับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมโชคลาภตามความเชื่อกันครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับหลังกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 น.

0: วลามันอยู่ในบ่อใต้น้ำอะครับแล้วมีแสงตกกระทบอะครับมันมีสีเขียวคล้ายปีกแมลงทับอะครับพอแสงตกกระทบมันก็เหมือนอัญมณีอะครับที่อยู่ในน้ำในแหล่งน้ำของป่าจาก
1: จุดเด่นของประกันปลามหาชัยนี่เราเจอที่ประเทศไทยที่เดียวในโลกแล้วเขาเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก
2: ๆถ้าป่าจากหมดก็ปลากัดก็ไม่เหลือที่แล้ว
1: ใช่ครับ
3: ติดตามชมสวรรค์เรน Hidden Paradise ทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงตรงทางไทย PBS
4: ออกผจญภัยไปพร้อมกับไซมอนริฟนักเดินทางผู้ไม่หยุดตั้งคำถามเพื่อทำความรู้จักสแกนดิเนเวียในมุมที่คุณอาจไม่เคยเห็น
5: ที่ปลายขอบของยุโรปผมจะไปตะลุย5ประเทศนอร์ดิกสุดยอดสุดยอดเลย
4: ฟรอยอสุดตระการตาพื้นป่าและทะเลอันกว้างไกลจากธรรมชาติอันสุดขั้วสู่วิถีชีวิตและเรื่องราวที่เชื่อมโยงผู้คนกับพื้นดินรอให้คุณออกไปค้นพบในสุดยอดสารคดีโลกชุดท่องสแกนดิเนเวียกับไซมอนริฟเสาร์ที่5อาทิตย์ที่6และเสาร์ที่12กันยายนเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: ผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคน
7: นำเจ้าผีมีอยู่บอกบอกันนะพี่ทีแค่ไม่รู้นะ
8: หัวเบลอใหญ่ผมยาวมือยาวใหญ่มาก
9: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลทุกวันจันทร์เวลา 22:00 น.เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ทางไทย PBS
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์ 2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย TV

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นเขาลุยป่าไปตามหาวัตถุดิบขึ้นชื่อของหมู่บ้านเขาแดงจังหวัดนครนายกกันครับและจะพาไปทำความรู้จักกับไม้ราคาแพงที่สามารถสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยได้อีกด้วยทั้ง2 อย่างนี้จะเป็นอะไรห้ามพลาดรายการฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้นัดกับแม่แดงชาวบ้านของที่นี่เอาไว้ครับซึ่งพอมาถึงแม่แดงก็กำลังเตรียมอาหารต้อนรับเราอยู่พอดีเลยครับ
2: วันนี้เรามาเที่ยวที่บ้านเขาแดงเราก็มาหาแม่แดงนะครับผมแล้วเราก็จะกินอาหารที่ชื่อว่าน้ำแดงถูกไหมครับผม
3: ไม่ใช่จ้ะ
2: ไม่ใช่นะครับ
3: บวชกรอยจ้ะ
2: อันนี้ต้องบอกว่าเป็นอาหารต้อนรับของเราในวันนี้เลยเป็นอะไรครับผม
3: เป็นบวชกรอยจ้ะ
2: กะทิเสร็จแล้วมาดูเคล็ดลับการบวชกัน
3: เราก็จะเอากะทิลงหม้อนะคะ
2: ใส่ลงในหม้อเลยเอาแบบหัวกะทิเพียวๆเลยนะไม่ต้องมีหางผสมเลยนะ
3: ไม่ให้กะทิเดือด
2: ขอรอให้กะทิ

0: เดือดก่อนแต่ต้องไม่แตกมันเนาะ
1: ไม่แตกมัน
0: บวชกอยนี่เป็นอาหารพื้นบ้านหรือจริงๆแล้วมีอยู่ทั่วไป
1: ไม่เฉพาะชุมชนบ้านเขาแดง
0: อ๋อปกติก็คือจะมีแต่ข้าวเหนียวกอยกันแต่อันนี้จะเป็นสูตรของบ้านเขาแดง
1: ใช่
0: ใส่แล้วใส่กอยกอยนี่คือกอยแห้งแล้วนำไปแช่น้ำ
1: ใช่
0: ในกอยเนี่ยเขาจะมีสารที่ชื่อว่าไดออสโคลีนนะครับก็คือสารที่คุณแม่ที่ชาวบ้านจะเรียกว่าทำให้เมาหน่อยแหละแต่อาการมึนเมาวันนี้มันจริงๆแล้วถ้าพูดกันตรงๆมันคืออาการแพ้นะครับไม่ใช่อาการมึนเมาในแบบที่เราเข้าใจกันนะมีท้องเสียมีเวียนหัวมีอาเจียนนะครับผมก็คุณแม่เขาบอกว่าเทคนิคของชาวบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพิ่งทำกอยใหม่ๆยังไม่เก่งเนี่ยวิธีก็คือว่าถ้าในบ้านมีหลายคนเนี่ยให้ชิมคนเดียวคนที่เหลือจะเอาไปส่งโรงพยาบาลทันใช่ไหมเป็นแบบนั้นไหม
1: ใช่ไหมใช
0: ่พอรู้สึกว่าเดือดแล้วก็คือดูว่ากอยนิ่มแล้วเน
1: า
0: ะผมดูจากที่แม่ดูว่ากอยนิ่มแล้วแล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใส่เกลือนิดนึงตัดรสหวาน

0: อมหอมมากเลยคุณผู้ชม
1: อร่อยมาก
0: ปกติเรากินกอยในข้าวเหนียวอ่ะมันจะเป็นนุ่มแต่อันนี้มันเป็นกรอบอ่ะแปลกมากผมไม่เคยกินกอยแบบนี้เลยอ่ะอร่อยอ่ะกรอบอ่ะอันนี้แม่เอาตัวที่มันเป็นพิษออกหมดแล้วใช่ไหม
2: หมดแล้วรับรองได
1: ้
2: รับรองได
1: ้ออกหมดแล้วเหรอ
2: รับรองได้รับรองได
0: ้ปลอดภัยแล้ว
2: ปลอดภัย
0: กรอบมากอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีความหอมคล้ายๆกับพวกแบบหัวมันนิดๆอ่ะแต่ว่ากลิ่นจะไม่ฉุนเหมือนพวกมันเลยแต่ว่ามันจะหอมอ่อนๆอ่ะมันเป็นกลิ่นที่แบบเวลากินแล้วมันกลมกลืนกับกะทิดีครับมันแปลกดีคุณผู้ชมก็มาถึงบ้านเขาแดงนะครับแม่แดงก็ต้อนรับผมด้วยบวชกอยไปแล้วแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักที่ผมมาวันนี้ผมอยากจะมาตามหาสุดยอดกอยซึ่งแม่แดงอ่ะบอกให้ผมได้ทำใจมาแล้วว่ามันต้องขึ้นเขาไปไกลมากนะครับแล้วก็รถไปไม่ได้ต้องเดินน่าจะเจอไหม
2: เจอเจอ
0: เรามั่นใจเลยว่าแสดงว่าที่นี่คือมีเยอะมาก
2: มีเยอะมีเยอะ
0: นี่แม่มั่นใจขนาดนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหากอยกันครับโอ้โหแม่แดงนี่แม่แดงพาผมขึ้นเขามานี่ไกลพอสมควรนะจากตรงที่เราทำอาหารเมื่อก
2: ี้ไกลพอสมควร
0: สักกี่สองกิโลได้ไหม
2: สองกิโลได
0: ้ตรงนี้เราอยู่เขาอะไรครับแม่
2: เขาแดง
0: อันนี้มันคือป่าธรรมชาติเราไม่ได้ปลูก
2: ไม่ได้ปลูก
0: กอยมันจะขึ้นเอง
2: ขึ้นเองโดยธรรมชาติ
0: อ๋อมันปลูกไม่ได้เหรอ
2: คือเวลาเรามาขุดเนี่ยเราต้องรักษาธรรมชาติคือเราเอาเง่าเนี่ยดูตอมันเก่าๆนะจะต้องสับฝังไว้อีก
0: อ๋อ
2: ปีหน้าเราก็ได้
0: เราขุดอันนี้ไปกินแล้วเราก็เอาเหมือนกับเอาลากเอาเง่ามันมาฝังเพื่อให้ปีหน้ามากิน
2: ใช
0: ่เอาไงอ่ะเอายังไงเอายังไงอันนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลยสวัสดีครับก่อนนะครับยืนไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันอุปกรณ์ก็จะมีอุปกรณ์ใส่กอยแล้วก็มีเสียมมาตัวนี้เสียมงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันแต่ว่าเดี๋ยวผมขอไม่เอาน้องหมาไปดีกว่าเนาะให้รอข้างนอกดีกว่าเพราะว่า
2: เพราะเดี๋ยวเขาจะเหนื่อย
0: ไม่เพราะว่าดูจากทางแล้วแค่ตัวผมเองก็ลำบากแล้วแม่อย่าเอาหมาไปเลยคุณผู้ชมต้องขึ้นไปบนนู้นอะขึ้นไปถึงไหนอะ
2: อ๋อสักประมาณกิโลนึงเหมือนกันอย่ามองหน้าสิ
0: เดินขึ้นเขากิโลนึงเลยนะ
2: ของอร่อยต้องหากินยาก
0: ไปตลาดไหมล่ะ
2: ไม่มีไม่มี
0: ไม่มีด้วยเหรอ
2: ไม่มีของอร่อยหากินยาก
0: ได้ตามไป
2: ของอร่อยต้องใจเย็น
0: ๆต้องสะพายไปใช่ไหมมีในนี้มีสัตว์อะไรบ้างไหม
2: ไม่มีม
0: ีสาราสัตว์งูหนูจระเข้นก
2: ไม่มีอะร้องเป็นคนแก่จ้ะ
0: แม่แข็งแรงมากเลยอะ
2: แม่ยังไม่ร้องเลย
0: มันเดินยากเหรอเนี่ย
2: ยากอะไรเนี่ยสบายสบาย
0: อู
2: ้นี่ร้องเสียฟอร์มคนหนุ่มหมดเลย
0: อุ้ยต้นนิ้วตำมืออ่ะทีนี้กอยเนี่ยมันมาเก็บได้ตลอดทั้งปีไหมแม
2: ่แม่จะมีตั้งต้นตั้งแต่กันยาเพราะว่าก่อนหน้านั้นหัวมันจะอ่อน
0: ไปปลายฝน
2: ไปปลายฝน
0: แล้วก็มีไปถึงเมื่อไหร่ครับ
2: มีไปถึงเมษา
0: อ๋อหลังจากนั้นก็จะไม่มีก็ต้องรอกันยายที
2: ไม่ใช่ไม่มีเราหาเถาไม่เจอ
0: กอยเนี่ยมันอยู่ในดินคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงที่เถามันโผล่ขึ้นมาเนี่ยเราจะหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหน
2: ไม่เจอ
0: แม่แล้วกอยเนี่ยมันมีหลายพันไหมหรือว่ามี
2: มันจะมีกอยข้าวเจ้ามันจะขาว
0: กอยข้าวเจ้าขาวกอยไข่เหลือง
2: กอยไข่จะเหลือง
0: อ๋อนึกออกแล้วกอยข้าวเจ้าเนี่ยผมจำได้ว่าบางคนเนี่ยเขานิยมมาหุงหรือกินแทนข้าวเพราะว่ามันจะแบบค่อนข้างถูกซึ่งมันจะขึ้นตามท้องนาด้วยใช่ไหม
2: ไม่
0: ตามไร
2: ่
0: อะ
2: ตามไร่ขึ้นตามไร่ยังไม่มี
0: ขึ้นตามไร่ตามสวนแต่กอยที่อร่อยที่เราเห็นอยู่ในข้าวเหนียวที่เหลืองๆอันนั้นเขาเรียกกอย
2: กอยไข
0: ่กอยไข่ซึ่งวันนี้เราจะไปหากอยไข่ซึ่งกอยไข่จะอยู่ตามป่าตามเขาเท่าน
2: ั้
0: นแล้ววันนี้ที่เราจะไปเก็บเนี่ยเราจะเจอทั้ง2อันเลยไหมหรือจะเจอแต่กอยไข่
2: เราต้องขุดดู
0: อ๋อคือเราจะไม่รู้จังหวะจะขุดขึ้นมา
2: แม้กระทั่งเถาเนี่ยเถากอยเหมือนกันแต่เราจะไม่รู้ว่าเถาไหนเป็น
0: ไข่
2: ไข่
0: เขาเจ้า
2: ใช
0: ่ถึงเราจะรู้ว่าวิธีการหากอยนั้นต้องสังเกตเถาของมันก็จริงแต่การเดินหาท่ามกลางป่าแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ
2: เจอแล้วนะคือเถากอย
0: นี่จ้ะไหน
2: เนี่ยจะเป็นเถาม
0: ีหนามด้วยครับ
2: มีหนาม
0: จริงๆแล้วเราต้องมาเก็บตอนที่แบบเถามันกำลังแก่แบบ
2: เข
0: ีย
2: วยังเขียวอยู่
0: อ๋อแต่อันนี้คือเหมือนตรงนี้เป็นปลายฤดูแล้ว
2: ใช่ปลายฤดู
0: ใกล้หมดแล้วนะครับคุณผู้ชม
2: เพราะมันจะแห้งแล้ว
0: โอ้โหมั ันก็หลายต้นเหมือนกันนะแต่ว่าในนี้พอขุดไปจะเจอหัวเดียวหรือหลายหัว
2: หลายหัวหลายหัว
0: อ๋อหลายหัวคือมันจะอยู่เหมือนอยู่เป็นกออยู่เป็นกลุ่มว่างั้น
2: กลับเป็นก้อนกันอยู่นี่ไงเห็นไหมเราเจอเลยเห็นไหมเป็นแผลเลยเห็นไหม
0: อ๋อมันไม่ได้อยู่ลึกเลยนี่นะ
2: ไม่ลึก
0: โอ้หัวใหญ่นี่นะมันจะเป็นวงเลยคุณผู้ชมตอนจะมองเห็นนะครับ
2: เป็นวงเป็นฐานอยู่เนี่ย
0: เป็นวงฐานอยู่เลยถึงตอนนี้เราจะเจอกอยแล้วแต่ก็อย่าลืมสิ่งสำคัญนะครับว่าเรายังต้องลุ้นอีกว่ากอยที่ขุดขึ้นมานั้นจะใช่กอยไข่หรือเปล่าครับ
2: ไข่กอยไข่
0: อ๋อมันจะออกเหลืองอ่อนๆถ้าเกิดเป็นข้าวเจ้ามันก็จะขาวแบบข้าวเลยอันนี้ไข่แน่นอน
2: จ้ะไข่แน่
0: คุ้มแล้วคุณผู้ชมที่ขึ้นมาถ้าขึ้นมาขนาดนี้แล้วเจอข้าวเจ้านี่ร้องไห้เลยนะนะครับเหนื่อยนะคุณผู้ชมเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากเอาแม่เขาบอกว่ากอยมีพิษแล้วไม่ปวกมันไม่เมาอ
2: ๋อไม่เมา
0: แต่คนกินแล้วเมาแต่ปวกกินไม่เมา
2: ปวกกินไม่เมา
0: ไอ้ย่าปวกมันมีภูมิคุ้มกัน
2: มีของเขาอะ
0: อันนี้ได้แล้ว1อันก็คือหักไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
0: เดี๋ยวเราค่อยไปล้างทอสาเราก็คืองัดออกมาได้เลย
2: ครับปอกเราก็ต้องผ่าอยู่ดี
0: อันนี้ผมใส่ตะกร้าไปเลยนะแม่
2: ใส่ได้เลย
0: ผมใส่ตะกร้าแม่นะเพราะเดี๋ยวตะกร้าผมมันหนักตอนลง
2: ใช่
0: นะดูสิผมอ่ะจะเป็นสุภาพบุรุษเพราะว่าเขาบอกว่า lady first และไอ้เง่าอะไรที่เราจะเอาไปปลูกต่ออันไหน
2: นี่ไงตรงนี้ไงเราต้องฝังไว้ที่เดิม
0: อ๋อเราจะขุดเอาแต่หัวมันแล้วไอ้ตรงลากตรงกลางที่มันเง่าเนี่ยเราอย่าเอาไป
2: ไม่เอาไป
0: แล้วปีหน้ามันจะได้ออกมาใหม่
2: ปีหน้าเราก็ได้กินอีกนี่สวย
0: มากอันนี้สวยเลยอ่ะอันนี้กอยไข
2: ่กอยไข่
0: นี่แม่เราเก็บอย่างนี้ถ้าเราไปขายได้เท่าไหร่เขาซื้อกันเท่าไหร
2: ่ถ้าเราไม่ได้นึ่งนะโลละร้อย
0: ถ้าเกิดขายแบบนี้เราได้โลละร้อย
2: ไม่เราต้องทำให้ไม่เมาแล้ว
0: อ๋อต้องทำให้หมดพิษก่อนเขาจะไม่ขายแบบนี้กัน
2: ไม่ขาย
0: โอ้นี่อันนี้ก็เป็นโลเนี่ยโลกว่าแล้วเนี่ย
2: ได้แต่ถ้าไปปอกทิ้งอีกเหลือประมาณครึ่งโล
0: อ่อนต้องไปปอกเยอะ
2: ใช
0: ่กอยเนี่ยเขาบอกว่ามีพิษอ่ะแต่เราจับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่ไหม
2: ไม่เป็น
0: จะกินเท่านั้นถึงจะเป็น
2: ใช่
0: อย่างผมจับแล้วผมมาลูบหน้าลูบตาอะไรเงี้ย
2: ก็จะมีคันๆไข่เคืองมั่ง
0: แม่เหงื่อแม่ไหลเยอะเลยเดี๋ยวผมซับเหงื่อให้ไห
2: มมีมุก
0: อย่าเดี๋ยวคันเนื่องจากการเก็บกอยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากการมาเก็บแต่ละครั้งนะครับชาวบ้านของที่นี่เลยต้องร่วมมือร่วมใจกันขึ้นมาทีละหลายๆคนครับอันนี้อะไรครับเง่า
2: ปีที่แล้วมาขุด
0: อันนี้เง่า
2: แล้วปีนี้ได้ปีเดียวจะได้แค่นี
0: ้งั้นแปลว่ากว่าจะได้กินหัวใหญ่ๆแบบที่เราเห็นเนี่ยต้อง 3-4 ปี
2: 3ปี
0: โอ้โห3ปีคุณผู้ชมแล้วถ้าผมเอาไปฝังที่บ้านผมนี้ขึ้นไหม
2: ขึ้น
0: จริงเหรอ
2: บ้านแม่ก็ปลูกไว้
0: อ๋อแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนบนเขา
2: ไม่เหมือนเพราะดินมันเป็นดินทราย
0: คือถามว่ามันปลูกที่อื่นก็ได้แต่ว่ารสชาติมันจะไม่เหมือนที่ไปเก็บบนเขา
2: แล้วหัวก็จะไม่ใหญ
0: ่ถ้าแม่บอกว่าที่บ้านแม่ปลูกอ่ะแล้วเหมือนกับบนเขาอ่ะผมก็จะเคืองเหมือนกันนะ
2: ไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นดินร่วนดินทราย
0: อันนี้คือของอร่อยงั้นอันนี้ปลูกอะฟังแล้วเสร็จ
2: อุ้ยลึกๆหน่อย
0: คืออย่างเงี้ยมันจะได้ขึ้นง่ายเดี๋ยวลงไปแล้วมันเหนื่อยมันออกยากโอ้ยจะเอาไปทำไมอ่ะ
2: เสียดายนี่ดูแม่ขุดนี่
0: อันนี้คือจะขิงคือจะขิงกันคือนี่คือจะเดินมาขิงกันเลยว่าผมขุดไม่ลงประมาณนั้นเลยขิงกันเห็นเลยดูสิ
2: แรงน้อย
0: ไปเดี๋ยวผมแบกไปให้
2: โอ้ยอย่าเลยเอาแต่ตัวเถอะ
0: นี่โอ้โหแม่ถ้าพูดแบบนี้นี่ดู

0: ถูกมากเลยนะผมพูดตรงนี้เลยแม่
1: ยืนแม่ยืนยืนไป
2: เป็นงั้นไปไม่หรอกนี่
1: แบกยังไงมันจะเอาลงไปยังไงเมื่อกี้มันเดินขึ้นมามันก็ลำบากแล้วแม่
2: ลืมเอาไม้คานมาเนาะ
0: ยังไงวะเนี่ย
2: โอ้โหสองเส้นสิเส้นเดียวก็ลากดินนะมึง
0: เออ
2: เอาขึ้นบ่าแบบแม่นี่นานแล้วอึ๊บเข้าไปหูขาดเลยไม่ใช่หูขาดจริงๆด้วย
1: ต่อไปเดี๋ยวเราจะตามคุณแม่ไปหาอีกหนึ่งวัตถุดิบราคาแพงของที่นี่กันครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
0: คุณผู้ชมนี่คือระหว่างทางนะครับก็มาเจอตัวนี้คือไม้กฤษณา
2: ไม้กฤษณา
0: แม่บอกว่าชาวบ้านเนี่ยนิยมเอาไปเป็นไม้ไก่ย่างก็คือเอา
2: ทําไก่ย่าง
0: เป็นไม้เสียบไก่ย่าง
2: ไม่
0: เป็น
2: ทําเป็นฟืนกับคู่กับฐาน
0: เป็นฟืนคู่กับฐานเหมือนกับว่ามันจะเพิ่มรสชาติให้เพิ่มกลิ่นหอม
2: กลิ่นหอม
0: นอกจากจะเอาไปทําเป็นฟืนแล้วผมเคยได้ยินว่าเค้าจะไปทําแบบเหมือนสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหย
2: ใช่
1: แม่บอกว่าราคาน้ำมันหอมระเหยจากไม้กฤษณานั้นราคาสูงถึงcc ละ 1,300 บาทเลยทีเดียวครับส่วนไม้ฟืนที่ใช้ในการทำอาหารนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละ300ถึง400บาทครับ
0: โอ้นี่ต้นใหญ่มากแล้วเวลาใช้ก็คือตัดทั้งต้นเลยเหรอ
2: ตัดทั้งต้น
0: แต่แม่เขาจะตัดไปเขาจะปลูกทดแทนไปเรื่อยๆแบบนี้นะก็จะเห็นมีต้นใหญ่แล้วก็ต้นเล็กๆอยู่ทางนี้ก็มีก็จะแบบสลับไปแบบนี้ไปเรื่อยๆต้นนี้อายุประมาณสักกี่ปีครับ
2: 18ปี
0: 18ปีแล้วโอ้โหโตมาแล้วก็คือถ้าจะตัดไปทำไปสกัดเอาน้ำมันหอมเลยต้องอายุประมาณสักกี่ปี
2: ก็ประมาณนี้ได้แล้ว
0: แล้ววันนี้แม่เอาไม้กฤษณามาทำอะไร
2: ทำไก่ย่างจ้ะ
0: ไก่ย่างก็คือใช้แทนถ่าน
2: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะหอมใช่ไหม
2: หอมค
0: ่
2: ะ
0: ไก่ย่างไม้กฤษณาครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะไปจับไก่ป่าเดี๋ยวผมรอที่รถนะแม่นะตามสบายนะแม่เชิญครับผมเชิญเลยจับไก่ป่าด้วยตลาดก็ไม่ไป
1: ก่อนที่เราจะไปทำไก่ย่างกันเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่าครับว่ากอยนั้นจะต้องทำอย่างไรถึงจะกินได้ซึ่งขั้นตอนการทำนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ
0: ก็เริ่มจากแยกเป็นหัวก่อน
2: แยกเป็นหัว
0: จะหักจะแตกได้หมดไม่มีปัญหาถูกไหมแม่นี่เป็นหัวเราทำหัวเดียวแล้วกันเอาหัวนี้ไว้ปอกก่อนเอาเปลือกด้านนอกออก
2: เอาเปลือกด้านนอก
0: เอาเปลือกด้านนอกออก
2: เราอย่าเสียดาย
0: แม่บอกอย่าเสียดายเพราะว่าพิษจะอยู่ที่เปลือกใช่ไหม
2: ใช่อยู่ที่เปลือกที่รากเขาฝังลง
0: อ๋อพิษอยู่ตามรากพวกนี้รากที่มันเกาะตามเปลือก
2: ใช่
0: งั้นเราต้องปอกรากให้หมดบางทีมันจะแบบ
2: ไปฝังอยู่
0: มันจะฝังอยู่ข้างในก็ต้องปอกเข้าไป
2: ใช่
0: พวกวิธีพวกนี้คุณแม่เรียนรู้มาจากใครอ่ะคนโบราณเขาสอน
2: คนโบราณโบราณพ่อแม่บอกไว้นั่นแหละ
0: เขาสอนกันมาแสดงว่าเขากินกันมาแต่โบราณโบราณแล้ว
2: กินกันมา
0: อ๋อจุดดำๆอย่างนี้ไม่ได้เหมือนตามันฝรั่งอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะโหเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้เลยต้องออกให้หมด
2: ออกให้หมดนี่แม่ไม่ได้เอาแว่นมาเดี๋ยวหนูจะว่าแม่แก่เกิน
0: แม่ไม่ได้ใส่แว่นด้วยวันนี้เอาแล้วใครจะกินล่ะอันเนี้ยเอาใครจะไปกล้ากินรอเล่นนะคุณผู้ชม
2: ทีนี้ขั้นตอนล้างเน
0: า
2: ะ
0: น้ำอะไรแม่น้ำเปล่า
2: น้ำเปล่าย
0: ังไม่ใส่เกลือนะ
2: ยัง
0: อ๋อแม่เขาล้างก่อนเดี๋ยวน้ำมันไปเลอะในน้ำอุ้ยดูเนียนมากเนื้อเหมือนมันฝรั่งเลยแม่อ๋อคุณผู้ชม
2: นี่
0: มันแทบจะมองไม่เห็นเลยนะ
2: เนี่ยรากมันที่มันฝังเข้าไปอ่ะพอปอกแล้วหายเลยเห็นไห
0: ม
2: นานละอย่าเสียดาย
0: ไม่ได้เลยคุณผู้ชมนิดเดียวก็ไม่ได้โอ้ยาก
2: อย่าเสียดาย
0: ถ้าใจร้อนตัดเยอะๆก็เสียเนื้ออีกเมื่อกี้เราเอาออกหมดแล้ว
2: เอาออก
0: หมดแล้วนะพวกรากพวกตาอะไรก็ตามวันนี้จะมาทำอะไรต่อครับแม
2: ่แต่นี้เราก็จะหั่นหมักเกลือ
0: ทำไมต้องบางถ้าไม่บางมันจะล้างไม่ได้หรือ
2: ไม่มันจะจืดนานจืดจากอาทิตย์เดียวก็จะกลายเป็น2อาทิตย
0: ์อ๋อถ้าหนาก็คือมันต้องหมักนาน
2: นาน
0: บางยิ่งดีคือบางมากไม่เป็นไรอย่าหนาใช่ไหมยิ่งบางไม่เป็นไรก็โรยเกลือลงไปเยอะน้อยมากน้อยแค่ไหน
2: พอประมาณ
0: คือมันไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติมันแค่เอาไว้ล้างพิษ
2: ใช่
0: อ
2: ๋
0: อโอเค
2: เรียกว่าหมัก
0: แค่นี้เลยต้องคุกไหม
2: ไม่คุกจ้ะแล้วเรา
0: อ๋อต้องทำทีละชั้น
2: ชั้นหนึ่งแล้วเราก็โรย
0: ก็โรยเกลือแบบนี้แล้วหมักไว้นานไหมคร
2: ับ พรุ่งนี้เช้า
0: แล้วก็
2: เอาซาวนี่ออกไปใส่น้ำเปล่า
0: ไปล้างเอาไปล้าง
2: แล้วก็แช่น้ำเปล่า
0: แล้วก็แช่น้ำเปล่าไว้แช่ไว้อีกนานไหมครับ
2: 7วัน
0: อ๋อต้องไปแช่น้ำเปล่า7วัน
2: เติมน้ำใหม่
0: แช ช่น้ำเปล่า7 วันระหว่างนั้นเปลี่ยน

0: ำทุกวันเพื่อเอาพิษออกไปเรื่อยๆ
1: เปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็น
0: เปลี่ยนเช้าเปลี่ยนเย็นด้วย
1: อ๋อ
0: แล้วมันก็ยังไม่แห้งถึงก็ต้องไปตายอีกหรอ
1: ไม่แห้งไม่แห้งคือเราจะพอได้7วันแล้วเรายังไม่กินเดี๋ยวนั้นเราก็พักเขาบางรองแล้วก็เอานี่เทใส่ไว้ให้น้ำมันแห้งพอเขาเรียกหมาดหมาดแล้วเก็บใส่ตู้เย็น
0: เอาไม่ต้องไปตากเหรอ
1: ไม่ตากเพราะเราไม่ได้บวชชี
0: อ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราดูกอยที่เสร็จแล้วว่าคุณแม่จะเอามาทำเป็นอะไรให้ผมชิมครับวันนี้
1: นึ่งกอย
0: นึ่งข้าวเหนียวกอย
1: ข้าวเหนียวกอย
0: ของโปรดผมคุณผู้ชมชอบกินมากเราได้กอยแล้วอันนี้คือกอยที่แม่บอกว่าทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วอ๋อมันไม่ได้เป็นแบบแห้งจริงด้วยอันนี้ที่บอกว่าทำเสร็จแล้ว
1: ใช่
0: มันจะนิ่มๆเลยเนาะ
1: นิ่ม
0: เหมือนหนังหมูเลยอะแม่เหมือนหนังไก่เลยอะแล้วเสร็จแล้วก็คือเราจะมาทำข้าวเหนียวกอยกันคุณผู้ชมมาดูข้าวเหนียวกอยนะข้าวเหนียวกอยเขาไม่ได้เอาข้าวเหนียวไปมูนแล้วมาใส่กอยนะข้าวเหนียวกอยมันต้องทำไปพร้อมกันใช่ไหมแม
1: ่นึ่งไปพร้อมกัน
0: อันนี้คือข้าวเหนียวที่เราแช่น้ำไว้แล้ว
1: ใช่ที่เราแช่
0: หนึ่งคืน
1: แล้วหนึ่งคืน
0: แล้วก็ใส่กอยลงไปอันนี้ก็คือกอยที่เราผ่านกรรมวิธีทั้งหมดแล้ว
1: นี่เราใส่เกลือนิดนึงนะคะ
0: เอาละครับแล้วจะนึ่งแบบโบราณเลย
1: น
0: ึ
1: ่งแบบโบราณ
0: นึ่งด้วยขวดมะพร้าวก็ใส่ตอนหลัง
1: ใช่ใส่ตอนหลังจ้ะ
0: แล้วเรานึ่งไว้นานไหมอ่ะ
1: ไม่นานจ้ะประมาณ15นาที
0: 15นาทีโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าวเหนียวกอยสูตรบ้านเขาแดงจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับ
1: จ้ะ
0: พอนึ่งออกมาแล้วหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: โรยมะพร้าว
0: โรยมะพร้าวก็เป็นมะพร้าวขูดเกลือนิดนึงอ่ะแล้วก็น้ำตาลอันนี้แล้วแต่ชอบ
1: แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบ
0: แล้วแต่ชอบใช่ไหม
1: แล้วแต่ชอบ
0: ผมเป็นคนกินหวาน
1: พ่อ
0: ถึงขั้นที่เรียกว่าตกถึงขั้นที่เรียกว่าตกใจกันเลยทีเดียวแล้วคุกเลยนะไม่มีข้าวเหนียวเลยแม่แม่ทำข้าวเหนียวกอยจริงเหรอเนี่ย
1: เราเน้น
0: กอยเลยนะจัดลงจานวาดกันทีหลังแล้วกันนะคุณผู้ชมนะของโปรดผมขนาดนี้นะลงจานวาดกันทีหลังนะโอ้ยเข้าใจแล้วที่บอกว่ากอยที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นยังไงคือตัวกอยครับมันจะมีความกรุบกรอบโดยเฉพาะกอยของที่เนี่ยมันกรอบแล้วมันแล้วหอมพอกอยมันกรอบๆมันเนี่ยไปตัดกับข้าวเหนียวมันเข้ามากเลยแต่ทีเด็ดนะคุณผู้ชมคือรู้ไหมแม่ใส่เกลือค่อนข้างเยอะนิดนึงถ้าพูดตรงๆนะถ้าเทียบกับที่อื่นที่อื่นจะเน้นน้ำตาลปรากฏว่าความอร่อยคือเกลือคุณผู้ชมกอยเนี่ยพอมันโดนเกลือแล้วมันทำให้กอยมันยิ่งหวานเนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับใช่ไหม
1: เคล็ดลับนี
0: ้หรือบังเอิญเอาจริง
1: ๆเคล็ดลับ
0: เอาเคล็ดลับนะไม่ได้บังเอิญนะหน้าตาไม่ค่อยน่าเชื่อต่อไปจะมาทำไก่ย่างไม้กฤษณาปกติเนี่ยมันนำไม้มาเนี่ยต้องเอามาทำอะไรก่อนไหมครับแม่หรือทันมาแล้วใช้ได้เลย
1: ต้องมาทอนเป็นท่อนแล้วก็ถากเอา
0: ทำให้เป็นเหมือนแท่งเล็กๆก่อนแต่ตัวนี้จะเป็นไก่วันนี้เราใช้เป็นไก่ตอหรือไก่บ้านครับ
1: ไก่บ้านจ้ะ
0: ไก่บ้านนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรหมักกันไก่ย่างไม้กฤษณา
1: อันนี้ซีอิ๊วขาว
0: แล้วก็ซอสถั่วเหลืองครับแล้วก็น้ำมันหอยครับแล้วก็มีเกลือด้วยเหรอแม่
1: เกลือด้วยเกลือนิดนึงนะ
0: เกลือเล็กน้อยครับเกลือไม่เยอะมีน้ำตาลด้วยเหรอ
1: น้ำตาลนิด
0: แล้วเวลาย่างแล้วมันจะไม่ไหม้หรอ
1: นิดเดียว
0: แล้วหมักไว้นานแค่ไหนครับแม
1: ่สัก3ชั่วโมงก็พอ
0: 3ชั่วโมงนะครับผมอันนี้เราหมักไว้ได้ที่แล้วนะครับประมาณ3ชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมมาดูกันว่าเดี๋ยวจะเสียบไม้ยังไงใช้ไม้ไผ่นะครับอันนี้ต้องเป็นไม้ไผ่อะไรครับผม
1: ไม้ไผ
0: ่ไผ่ลวกไผ่กิมซุง
1: ไม่ได้
0: ไผ่ตรงลืมแล้ง
1: ไผ
0: ่ไผ่พงศธร
1: ไผ
0: ่อ้าวขำยังไงเอ่ย
1: ไผ่
0: ไผ่บ้าน
1: ไผ่บ้าน
0: ไผ่ทำข้าวหลาม
1: ไผ่สีสุ
0: กไผ่สีสุกพวกนี้มันจะเหนียวหน่อยคุณผู้ชมจะเหนียวเวลาไปเผามันจะไม่ไหม้เยอะ
1: ไม่ไหม้
0: แล้วทำไมเราไม่เอาไม้กฤษณามาทำไม้เลยล่ะ
1: โอ้ไม่ไหวแล้วค่ะ
0: ทำไมอ่ะแพงเหรอ
1: มันราคามันสูง
0: อันนี้คือไม้กฤษณาที่เราเห็นจากต้นนี่แหละเขาจะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ใส่ผมจะรู้ได้ไงว่าต้องใส่เยอะ
1: ใส่หมดแค่มือหนูแหละ
0: ใส่แค่หยิบมือนึง
1: ใช่ไม้กฤษณานี่พอทำเป็นชิ้นอย่างนี้เราตากแห้งไว้สัก 2-3 แดดแล้วก็เก็บไว้ในที่ร่ม
0: อันนี้ที่ผมเห็นนี่คือตากแล้ว
1: ตากแล้วแห้งแล้ว
0: ย่างประมาณ1ชั่วโมงจะบอกว่าแบบมันไม่ใช่แค่เกรียมอย่างเดียวนะครับมันนุ่มด้วยส่วนสีคล้ำๆเนี่ยคือสีที่ได้มาจากควันของไม้กฤษณานะครับก็จะบอกว่าหอมกว่าปกติซึ่งอันนี้เหมือนกับเป็นแบบสินค้าชื่นๆของชุมชนเลยถ้าใครมาเที่ยวต้องมาชิมแล้วก็เขาจะเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มอันนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะน้ำจิ้มพริกเผา
0: น้ำจิ้มพริกเผาครับจุดเด่นนะครับต้องบอกว่าไก่บ้านย่าง

0: ี่ยหารับประทานยากอยู่แล้วเนื้อของไก่นะครับจะมีความหนึบแล้วหนังไก่เนี่ยจะมีความกรอบเวลาที่แห้งยิ่งย่างด้วยไฟอ่อนแบบนี้แต่ว่าแปลกมากครับไก่บ้านของที่เนี่ยปรากฏว่าเนื้อไม่เหนียวกับเป็นเนื้อนุ่มเป็นเหตุผลเพราะว่าเราย่างแบบนานๆใช่ไหมครับไฟอ่อนๆ
1: ใจเย็นๆ
0: ครับผมเหมือนกับใช้

คุ้มคุณผู้ชมอร่อยมากแล้วหารับประทานยากแน่นอนไก่บ้านย่างแบบนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาลองทำอาหารในสไตล์แบบได้ไอเดียมาจากอาหารอินเดียครับเพราะว่าได้วัตถุดิบก็คือกอยแล้วก็ได้ไม้กฤษณามาผมตั้งใจจะเอาไม้กฤษณาเนี่ยมาสร้างกลิ่นให้กับอาหารของผมและตัวกอยเนี่ยผมจะทำคล้ายๆกับข้าวหมกแต่ว่าเราจะไม่ทำข้าวหมกไก่ในแบบสีเหลืองๆแบบอินเดียแต่เราจะทำเป็นข้าวหมกแกงไก่จะเริ่มจากการทำแกงไก่ด้วยกะทิครับอย่าไปใช้น้ำมันผัดนะครับมันจะเลี่ยนผมแนะนำว่าให้ใช้กะทิผัดนี่แหละดีที่สุดแล้วอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดครับเราก็จะใส่ลงไปผัดได้เลยครับปกติถ้าเป็นอาหารอินเดียก็จะเป็นพวกเครื่องแกงแบบมัสซาล่าหรืออะไรก็ตามในสไตล์อินเดียนะครับแต่อันนี้เราจะทำเป็นลักษณะเหมือนแกงไทยแต่ทำให้ออกมาเป็นข้าวหมกนะผัดพริกแกงจนหอมนะครับหลังจากนั้นก็เติมกะทิลงไปเล็กน้อยครับจะผัดแกงให้ออกแบบเข้มข้นแล้วก็มีมันนิดๆนะครับเพื่อเวลาที่คลุกกับข้าวแล้วข้าวจะได้ไม่กรอบเป็นก้อนหลังจากนั้นผมก็จะเอาไก่ใส่ลงไปครับใช้ไฟปานกลางนะครับวันนี้ผมใช้เตาถ่านนะครับไฟก็จะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคลุกเคล้านะครับให้ไก่เนี่ยได้สัมผัสกับน้ำแกงให้ทั่วหน่อยเนื้อไก่จะได้ดูมีสีน่ารับประทานนะครับเกลือเล็กน้อยครับก็น้ำปลาเพื่อเพิ่มรสชาติความหอมแบบอาหารไทยนะครับแกงก็จะออกมีรสหวานสักหน่อยนะครับวันนี้ก็เลือกเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับจากนั้นผมก็จะใส่ทีเด็ดของเรานะครับก็คือเอากอยใส่ลงไปเลยครับผมพยายามนึกว่าน่าจะแทนยอดมะพร้าวหรือว่าหน่อไม้ได้นะครับด้วยความกรุบความหอมแล้วก็แกงไปเลยผมก็จะเอาข้าวลงไปโปะไว้ข้างหน้านะครับแบบนี้เราจะไม่คลุกเคล้านะเราจะทำเหมือนข้าวที่หมกเอาไว้มันก็จะมีกลิ่นหอมๆนะครับแต่ว่าข้าวเนี่ยมันจะไม่ได้แฉะมากเพราะจะไม่ได้ลงไปอยู่ในน้ำแกงนะครับเพิ่มกลิ่นหอมก็จะมีใบโหระพานะครับผมก็จะโรยไว้บนหน้าแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาโรยตอนเสร็จอีกนิดนึงนะครับแล้วก็มีพริกเล็กน้อยครับคุณผู้ชมผมจะอบด้วยไม้กฤษณาครับนี่คือสูตรที่คุณแม่บอกนะครับผมจะใส่ไม้กฤษณาลงไปในฟืนครับแล้ววางลงไปแบบนี้ครับหลังจากนั้นหาฝาใหญ่ๆสักทีนะครับอบให้ควันเนี่ยมันอยู่ในกระทะของเราครับไว้สักครู่นะครับดูว่าพอควันเริ่มหมดเนี่ยก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าตัวข้าวกับไก่นั้นก็สุกพอดีนะครับเราเน้นที่กลิ่นหอมน่ากินมากคุณผู้ชมเห็นไหมข้าวก็จะหอมกลิ่นไม้กฤษณาครับผมก็จะยกออกมาเลยครับตอนนี้การทำแบบนี้นะครับข้าวเนี่ยจะเป็นตัวที่อบให้ไก่ข้างล่างนั้นสุกเพราะฉะนั้นไก่เนี่ยจะนุ่มนะครับเพราะว่าถูกข้าวเนี่ยเก็บกักความร้อนที่มีน้ำแกงอยู่ข้างล่างไว้แต่ว่าต้องใช้ไฟอ่อนนะครับเอาไก่มาพักไว้ก่อนแล้วก็จะทำเหมือนพวกข้าวหมกอินเดียครับเราก็จะคลุกเคล้าทั้งหมดให้มันเข้ากันมันจะหอมกลิ่นก้นกระทะกลิ่นเกรียมหอมกลิ่นไม้กฤษณาแล้วก็เป็นรสชาติแบบแกงคุณผู้ชม

0: ดเด่นของข้าวอบกอยแกงไก่นะครับก็คือความหอมนะครับที่ได้จากไม้กฤษณาหรือว่าการอบข้าวกับเครื่องแกงทั้งหมดเอาไว้นะครับแต่ที่เด็ดนะครับคือกอยครับกอยสามารถเข้ากับน้ำแกงได้ดีมากนะครับรสชาติจะคล้ายๆระหว่างยอดมะพร้าวนะครับกับหน่อไม้รวมกันเหมือนกินกอยอย่างเดียวได้กินทั้งยอดมะพร้าวแล้วก็หน่อไม้ในแกงเลยครับพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆรับรองว่ารสชาติแกงไทยกับข้าวสวยใครกินก็ต้องติดใจแน่นอนครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ากว่าจะได้กินกอยนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมายตั้งแต่การขึ้นไปหาที่ยากลำบากจนไปถึงขั้นตอนการทำที่พิถีพิถันอย่างมากเลยครับส่วนการใช้ไม้กฤษณาในการทำอาหารในวันนี้ก็ทำให้อาหารของเราหอมขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณแม่แดงที่ทั้งให้ความรู้และมาทำอาหารอร่อยๆให้ผมได้ชิมกันนะครับ
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
1: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: นอตเทม
1: อาหารที่สุดยอดและการบริการที่สุดยอด
2: ดูแลลูกค้าด้วยหัวใจกันนะ
3: เขาเป็นนักชิมระดับเทพอย่างนั้นเหรอครับ
4: อาหารที่พร้อมทานที่สุดเชฟจะทำการเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้า
2: เมนูเรียกน้ำย่อยนี้ทำโดยเชฟโหรันไม่ฟังความเห็นใครแต่ก็ยอมปรับความคิดของตัวใหม่

0: แกรนด์เมซงโตเกียวโดนวิจารณ์เละแล้วถ้าลูกค้าไม่มาที่ร้านเราก็ต้องออกไปหาลูกค้าถึงที
1: ่ร้านอาหารระดับ B แต่3ดาวเลยค่ะ
2: เป็นการกำหนดระดับโลกเลย
0: ฝีมือนายยังไม่ถึงระดับของร้านเราง
3: ั้นผมขอลาออกก็แล้วกัน
0: ยอมรับซะว่ามันเป็นเชฟไม่ได้บ้าม
1: าถึง10อันดับ
3: แ
1: รก
3: คราวนี้ล่ะคิมม
4: ี่นอตเตอร์สุดยอดเชฟหัวใจแกร่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS สื่อของทุกคนฮาชิเมโย
5: จากวันที่7เสียนสร้างประวัติศาสตร์ให้ลูกยางไทยกว่าทศวรรษแห่งความมุ่งมั่นสู่วันที่สาวไทยล้มยักษ์ใหญ่คว้าแชมป์เอเชียและก้าวสู่เวทีโลกจนวันนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยรุ่นใหม่พาประเทศไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกสำเร็จย้อนรอยทุกชัยชนะและหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้1ทศวรรษลูกยางไทยไปโอลิมปิกในสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์2-4 กันยายนนี้เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS
6: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันโลกกับไทย PBS รายการที่จะทำให้เวลา45นาทีของคุณเต็มอิ่มไปด้วยข่าวสารจากทั่วโลกกับผมพงศธรสุขพง
7: ษ์และดิฉันกรุณาบัวคำศรีที่จะมาขยายเรื่องโลกให้ลึกกว่าที่คุณเคยรู
6: ้ทันทุกความเคลื่อนไหว
7: เห็นโลกไกลและชัดขึ้นกว่าเดิม
6: เมื่อโลกไม่เคยหยุด
7: เราก็ไม่หยุด
6: ทันโลกกับไทย PBS ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 3:15
7: เริ่ม7กันยายนนี้
8: เมื่อภัยมาเราไม่ทิ้งกันจากบ้านหนึ่งถึงอีกบ้านหนึ่งจากน้ำใจหนึ่งสู่ความช่วยเหลืออีกหลายชีวิตไทย PBS และเครือข่ายช่วยผู้ประสบภัย 2,569ชวนคนไทยร่วมส่งต่อสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือทุกกล่องที่ส่งมาทุกสิ่งของที่แบ่งปันคือกำลังใจที่เดินทางไปถึงพื้นที่ประสบภัยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ไทย PBS สำนักงานใหญ่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตหลัก4กรุงเทพมหานครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBSหมายเลขโทรศัพท์02-790-2630-2 LINE ID@ร้องทุกไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

มันจะมีคำคำหนึ่งครับที่เป็นคำสากลที่เหมือนพูดเหมือนเอาเท่ครับเสื้อเปลี่ยนชีวิตเป้าหมายของผมอยากจะให้เซิร์ฟอะครับเป็นเหมือนฟุตบอลอะทำให้เซิร์ฟมันเข้าไปอยู่ในชีวิตของคนที่นี่ได้มากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างยากก็จะเป็นชื่อของกลุ่มคนนักเซิร์ฟไม่ใช่ผมคนเดียวเราเป็นที่หนึ่งที่ไม่ค่อยจะมีคนเชื่อว่าเล่นเซิร์ฟได้ทะเลที่เล็กพื้นที่เล็กกว่า

0: ผมติ๋ววรินทร์คงทองครับผมตอนนี้เป็นครูสอนเซิร์ฟอยู่ที่แหลมย่าระยองเซิร์ฟคลับครับที่นี่นะครับจริงๆเขาจะเรียกกันชื่อเต็มๆก็คือหาดแม่ลำพึงเราเป็นเมืองพักก่อนที่จะส่งนักลูกค้าเข้าไปเกาะเสม็ดที่ที่สำหรับคนในเมืองนะครับชนในตัวเมืองระยองนะครับอยากจะมาทะเลเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมาฝั่งนี้แล้วก็ถ้าเป็นบ้านเพก็ประมงของแห้งเป็นหลักก็ทำอยู่ประมาณนี้เกิดที่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็คือเกิดมาก็เห็นทะเลแล้วในชีวิตในวัยเด็กของผมเนี่ยก็จะพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นลูกแม่ครัวครับครับก็จะมีซุ้มอาหารเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็เสิร์ฟอาหารผมชอบฤดูหนาวณตอนนั้นนะครับผมอากาศมันดีครับทะเลสวยน้ำนิ่งเรียบไม่มีคลื่นไม่มีขยะเลยแล้วก็ฤดูร้อนเนี่ยเราจะยุ่งที่สุดเพราะว่าแม่จะขายอาหารดีมากนะครับเป็นหน้าหาซีซั่นของเราเสาร์ที่นี่เราก็จะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวแบบเด็กๆเขาอะครับเพราะว่าเราต้องช่วยงานที่บ้าน
1: เพราะว่าติ๋วจะชอบเล่นกีฬาเล่นกีฬาทุกประเภทและก็ดนตรีอย่างเช่นกีฬาก็เริ่มตั้งแต่อนุบาลก็เป็นวิ่งแล้วโตขึ้นหน่อยก็ว่ายน้ำแล้วก็มาฟุตบอลแล้วมาอีกสักระยะหนึ่งก็มาเล่นกระดานโต้ขึ้นตอนอายุประมาณ19
0: ก็เป็นช่วงหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาติครับที่เขามาทำธุรกิจก่อนเราย้ายมาใกล้ๆบ้านเราก็เราเห็นชาวต่างชาติเห็นญี่ปุ่นมาเล่นแล้วเราก็เลยไปลองเรียนเขาก่อนครั้งหนึ่งในครั้งแรกที่เราลองครับเราก็รู้สึกว่าเราทำได้เลยนะเราก็รู้สึกแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าชอบขนาดนั้นก็ลองครั้งนั้นแล้วก็ไม่ได้เล่นไม่ได้แตะเลยจนมาถึงช่วงหนึ่งตอนที่อายุมาสัก20-21ประมาณนี้ครับผมกลับมาบ้านแล้วเริ่มจากแค่คิดว่าเราไม่อยากเข้ายิมตลอดชีวิตครับเราแค่ไม่อยากอยู่กับยิมตลอดเวลารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเราที่เราควรจะอยู่ก็เลยเปิดใจลองเล่นครั้งหนึ่ง
1: ช่วงหนึ่งเขาอยากเล่นกระดานโต้คลื่นคือออกจากบ้านไปไหนก็ไปเล่นกระดานโต้คลื่นนี่แหละครับคือไปเช่ากระดานโต้คลื่นเขามาจากฝรั่ง
0: จากวันนั้นมาเราก็ถือว่าเราชอบเลยแล้วก็มาเปิดร้านกาแฟเล็กๆก่อนชื่อ Waiting Wave ก็เริ่มมีคอมมูนิตี้เกิดขึ้นนะครับประจวบกับจังหวะที่มันมีไฟบินจากไทยไปบาหลีง่ายแล้วพอเขาไปลองที่บาหลีเขาก็ชอบแล้วก็เสิร์ชว่าที่ไหนเล่นได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมคนก็เลยเริ่มเทเข้ามาบ้างแล้วก็เริ่มมีคอมมูนิตี้ก็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆครับ
1: ตั้งแต่เขาจะทำอะไรก็เหมือนพ่อเองก็แล้วแต่ทางครอบครัวจะไปเรียนอะไรทำอะไรตรงไหนเขาจะไม่บังคับก็เลยสนับสนุนมาตั้งแต่ต้น
0: จุดเริ่มต้นของการเปิดคลับขึ้นมานะครับคลับเซิร์ฟนะครับปีแรกเราก็ยืมตังค์เพื่อนๆมาครับยืมตังค์เพื่อนก้อนหนึ่งยืมตังค์พี่ชายก้อนหนึ่งก็กัดฟันนะครับกัดฟันเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากทำให้อะไรมันดีกว่านี้นะครับก็ต้องยอมแล้วก็ตัดสินใจทำเลยมาเริ่มเป็นเซิร์ฟคลับที่ตอนแรกมีบอร์ดอยู่4ลำอาศัยคนรอบข้างที่รุ่นพี่ที่อยู่กรุงเทพนะครับช่วยหาเซิร์ฟบอร์ดให้หน่อยเปิดคลับขึ้นมานะครับแล้วก็ทุกคนก็ช่วยสนับสนุนแต่สิ่งที่เราขาดไปเรารู้สึกว่าเราขาดทีมงาน

0: ก็เล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนต่อมาก็มาเจอติ๋วก็ได้มาโตขึ้นใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าที่บ้านเล่นได้ที่หาดแม่ลำพึงเนี่ยเล่นได้
1: อยู่กรุงเทพเป็นอยู่โปรดักชันเฮาส์อยู่เบื้องหลังมารู้จักอูว่าโอเคบ้านเรามีเซิร์ฟซึ่งอยากเล่นมานานแล้วซึ่งการเป็นช่างภาพของเราเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดกับอาชีพไหนก็ได้เพราะว่าเราสามารถที่จะสื่อสารอะไรหลายๆอย่างออกไปได
0: ้ผม

0: เล่นสเก็ตบอร์ดมาก่อนนะมันเลยมีทักษะการบาลานซ์การทรงตัวที่มากกว่าคนอื่นฝึกเล่นทุกวันตื่นเช้ามาเล่นมาเฝ้าออกกำลังตอนแรกเลยผมมาหัดเล่นใช้คำว่าบ้าคลั่งได้เลยใช้การฝึกตั้งแต่ 5:30 พระอาทิตย์เริ่มขึ้นก็ลงไปเล่นขึ้นมากินข้าว 9:00 ลงไปเล่นต่อบ่ายขึ้นมาอีกรอบนึงกินข้าวเย็นลงไปต่อมืดก็คือขึ้นกลับบ้านนอน
1: เสน่ห์ของการเล่นเซิร์ฟอะครับทำให้คนใจเย็นลงมันได้อยู่กับตัวเองท่ามกลางทะเลท่ามกลางธรรมชาติเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเราแน่มากยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วพอลงมาอยู่ตรงนั้นคือแบบเราตัวนิดเดียวเองเราทุกครั้งที่ลงต้องมีสติตลอดลงไปต้องรู้ว่าจะไปทำอะไรจะไปเล่นอะไรถ้าลงไปแบบโล่งๆก็ทุกอย่างก็จบแบบกลายเป็นแบบเราก็แค่สนุกไปวันๆ
0: ถ
1: ้
0: าคิดจะมาเรียนนะครับเริ่มจากเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมเพราะว่าอันนี้เป็นกีฬาที่ค่อนข้างใช้แรงเยอะต้องพายออกไปกลางทะเลผมก็จะสอนเรื่องความปลอดภัยครับเวลาอยู่ในน้ำเวลาเป็นตะคริวเวลาสำลักน้ำมันจะมีวิธีการที่เราจะป้องกันตัวเองต่อไปก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับคลื่นต้องเข้าใจเกี่ยวกับคลื่นว่าคลื่นมันจะมาในลักษณะนี้ปรับตัวให้เข้ากับคลื่นจากนั้นก็จะเป็นเทคนิคเป็นสกิลแล้วครับเพื่อที่จะทำให้เราเล่นเซิร์ฟได้สนุก
2: วิธีการเล่นของเซิร์ฟนะครับตอนแรกเลยนะครับเราจะต้องเอากระดานนะครับออกไปทะเลนะครับพอเราถึงจุดหนึ่งนะครับจุดที่คลื่นมีพลังงานในการส่งเรากลับเข้ามานะครับเราก็ต้องกลับบอร์ดนะครับให้หัวบอร์ดของเรานะครับหันเข้าหาฝั่งจากนั้นนะครับผมกะเวลาความเร็วของเรานะครับทิศทางของเรานะครับแล้วก็พายเพื่อสร้างความเร็วของกระดานของเรานะครับให้มีความใกล้เคียงกับคลื่นนะครับหรืออยู่ในจุดที่คลื่นจะผลักเราไปได้ดีบอร์ดจะวิ่งได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องพายนะครับคลื่นจะผลักเราไปแล้วมองไปข้างหน้านะครับที่ทางอยู่ข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับผลักตัวเองขึ้นมายืนนะครับผลักตัวเองขึ้นมานะครับผมให้ตัวเองอยู่ในท่าของการยืนนะครับเตรียมยืนอย่างนี้นะครับยืนขึ้นมาครึ่งตัวนะครับย่อตลอดเวลานะครับกางแขนกางขานะครับตามมองไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับแล้วก็พยายามทรงตัวเลี้ยงตัวเราไปนะครับให้ได้นะครับ
1: จากเข้ามาก็อยากเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์ทำทรงเท่ๆชายหาดวันนึงเป้าหมายของเราก็เริ่มสูงขึ้นเราก็อยากจัดงานอีเวนต์จะสร้างแบรนด์ของตัวเองเพื่อให้มันกระจายไปทั่วๆทะเลประเทศไทย
2: เป้าหมายของผมอยากจะให้เซิร์ฟอะครับเป็นเหมือนฟุตบอลอะออกมาจากบ้านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ขึ้นดีไปเล่นเซิร์ฟดีกว่าทุกคนไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับการเล่นเซิร์ฟนะทุกคนอยากจะให้ทุกคนมีทางเลือกในการออกกำลังกายได้มากขึ้นทุกคนไม่ได้เตะบอลเก่งหมดทุกคนไม่ได้วิ่งเก่งหมดทุกคนไม่ได้ปั่นจักรยานเก่งหมดเขาอาจจะเล่นเซิร์ฟก็ได้ผมคิดว่าพอเรามีช้อยส์เยอะแล้วมันเข้าถึงได้ง่ายสังคมรอบข้างหรือโลกรอบข้างมันจะสดใสขึ้นมันจะทำให้มิติมันกว้างขึ้นนะครับพอเรามีความเก่งหลากหลายด้านสังคมก็จะมีคุณภาพเองตอนนี้ที่ได้เงินเยอะก็คือยิ่งได้เยอะเท่าไหร่เรายิ่งรู้สึกว่าเราต้องตอบแทนกลับไปให้ได้มากถ้าเราใช้ทรัพยากรของเราหมายถึงว่าเราทรัพยากรก็คือใช้ทะเลแล้วเราไม่เอาอะไรกลับไปตอบแทนเลยเราก็เลยมีแบบว่าคอนเซ็ปต์เช่นกับเล็กน้อยง่ายๆคือเก็บขยะบ้างเอาเงินไปบริจาคบ้างนะครับเราก็พยายามบริจาคตลอดเวลาภาพมองวัยรุ่นในสังคมบ้านนอกครับสมัยก่อนอ่ะการมั่วสุมมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากสุราขี้ยาอยู่กันแต่งมอไซค์อยู่แค่นี้ครับวงโคจรอยู่แค่นี้ตลกมากผมเคยโดนชาวบ้านแจ้งความนะครับว่าที่ตรงเนี้ยนะครับได้ขับครับมีการขายยาเสพติดกันเพราะวัยรุ่นอยู่เยอะแต่ว่าวัยรุ่นที่เยอะนะคือเขาก็มาเล่นเซิร์ฟกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเก่าๆของคนบ้านๆนี่หรอครับอันนี้เราก็โทษเขาไม่ได้มันก็เป็นเรื่องตลกเรื่องนึงเหมือนกันทุกคนที่มาเล่นเซิร์ฟถ้าคุณมีแววในนักกีฬาคุณไปนักกีฬาถ้าคุณมีแววเรื่องการทำบอร์ดคุณไปทำบอร์ดนะครับเป็นการบริหารจัดการคนด้วยสังคมรอบข้างแน่นอนเขาเห็นโลกอะไรมากขึ้นเขาก็จะมีความคิดเปลี่ยนไปอย่างเช่นบางคนติดอยู่กับภาพลักษณ์อย่างนี้นะครับ
3: มาต่อกันที่โลเคชั่นถัดไปฮะคุณผู้ฟังหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองหรือที่นักท่องเที่ยวหลายคนเนี่ยเรียกกันว่าหาดมรณะครับผมท่านผู้ฟังหลายคน
2: ซึ่งณตอนนั้น20ปีแล้วหาดแม่รำพึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดมรณะตามหนังสือพิมพ์ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อมากครับว่าหาดแม่รำพึงเป็นหาดมรณะบ้างนะครับหากินคนบ้างมีคนจมน้ำเสียชีวิตอยู่จริงนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของชื่อหาดเรามาเล่นกับข่าวได้สนุกจริงๆแล้วการจมน้ำเสียชีวิตในประเทศไทยมีกันทุกที่ทุกหาดหาดไหนที่ขึ้นลมแรงครับมีโอกาสที่จะจมน้ำได้ทุกหาดเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้อย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยโอเคเกิดไปตั้งแต่เด็กเล่นน้ำตั้งแต่จำความได้ครับเล่นมาทุกฤดูแต่ว่าฤดูฝนที่แบบว่าขึ้นใหญ่ลมแรงเราก็ไม่ลงเรารู้อยู่แล้วเพราะมันอันตรายมันคือที่ใช้ชีวิตของเรามันคือบ้านของเราการที่คนเราแบบรู้สึกว่ารักในที่ที่หนึ่งแล้วเรามาดมมาพูดว่าหาดผีสิงตีตาหาดเราก็เป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่
1: เห็นติวพูดว่าอยากจะเปลี่ยนบ้านเราอ่ะที่เป็นหาดมรณะเนี่ยให้มันสวยงามขึ้นให้มีคนกลับมาเที่ยวก็เลยอยากเอาการถ่ายภาพของตัวเองเนี่ยสื่อสารออกไปว่าบ้านเรามันสวยยังไงดียังไงเราก็ตัดสินใจที่จะกลับมาเพื่อเริ่มต้นไปกับเพื่อนๆไม่อยากกลับมาวันที่ทุกอย่างมันสวยงามไปแล้ว
4: ทะเลตรงนี้เขาบอกว่าคือสวรรค์สร้างสวรรค์สร้างมาให้กับคนบ้านเพไม่ใช่ทะเลทุกที่จะเล่นได้ทุกที่เมื่อสวรรค์สร้างมาแล้วสวรรค์มอบให้มาแล้วทุกคนต้องฉวยโอกาสตรงนี้มีคลื่นเล่นกันดันทุกคลื่นได้คือสวรรค์เขาสร้างให้เราก็ไปตามสวรรค์ที่สร้างให้เราไปถึงที่สุดของชีวิตได
1: ้เราแค่อยากจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ก็จะสื่อสารให้มันแบบธรรมชาติสวยนะแบบน้ำใสผมพยายามจำลองตัวเองอะเป็นคนนอกตลอดเวลาแล้วก็มองเข้ามาว่าที่นี่มันมีอะไรเพราะถ้าเราเคยชินกับมันเราจะไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอเราลงไปจริงๆครับออกไปกลางทะเลมองเข้ามาบ้านเรายังกับแบบต่างประเทศ
2: ตอนแรกๆเขาก็อาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าเซิร์ฟคืออะไรแน่นอน 100% ครับจนมันมีกระทั่งวันนึงนะครับเรามีนักกีฬาจริงๆที่ได้รางวัลได้ท็อป3ของทีมชาติ
0: แข่งที่ภูเก็ตครับผมเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยครับได้อันดับที่3มาครับแล้วก็เกาะพยามครับได้เป็นอันดับที่2นะฮะแล้วก็มีระยองคอนเทสต์ได้อันดับที่1ครับเมื่อล่าสุดได้มีโอกาสไปแข่งครับได้ไปเห็นคนที่เล่นเก่งๆรู้สึกว่ามันชอบมันตื่นเต้นมากๆเลยเราชอบการแข่งขันจากนั้นก็เดินสายแข่ง
2: ที่นี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนภาพลักษณ์เรื่อยๆคนมากขึ้นหมายถึงว่าเห็นผู้คนหน้าอื่นมากขึ้นในทีมโค้ชครับมันก็จะกลายเป็นโลโก้แบรนด์แอมย่าก็จะเป็นชื่อของกลุ่มคนนักเซิร์ฟไม่ใช่ผมคนเดียวมันเริ่มกลายเป็นสังคมเซิร์ฟแล้วจากที่มีผมคนเดียวก็จะกลายเป็น20คนเริ่มเจอเพื่อนๆรอบบ้านแล้วจนมันมาพีคอยู่ปีหนึ่งเป็นปีที่พายุปลาบึกเข้าคือคลื่นมันใหญ่มากคลื่นมันสวยมากคลื่นสวยมากนะตอนเช้าตรู่ครับตี 5 ครึ่งโมงแล้วคนเต็มทะเลเลยครับจากทุกที่กรุงเทพมาหมดเลยครับมันมาถึงแล้วนะวันที่เรารู้สึกว่าแบบเราภูมิใจในสิ่งที่เราเริ่มมันขึ้นมาครับตอนนั้นอาจจะไม่มีใครรู้ว่าทำตาผมมันคอมาเองแล้วมันมาถึงวันนี้แล้วว่าวันที่มันอยู่กับพวกเราทุกคนตลอดเวลาสิ่งที่เราทำมันไม่สูญเปล่านะในช่วงวัยประมาณ 15-16 เริ่มรู้สึกว่าอยากค้นหาตัวเองตามภาษาเด็กที่อยากจะตอบคำถามชีวิตเหมือนกันนะครับว่าเราเกิดมาทำไมเกิดมาได้อะไรแล้วก็มาอะไรยังไงประมาณนี้ครับแล้วก็เดินเล่นหน้าหาดของเราไปอากาศดีๆอย่างเงี้ยแหละครับคล้ายๆช่วงหน้าหนาวนั่นแหละครับแล้วก็ได้ไปเจอชีวิตผู้คนที่แตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันทั้งที่อยู่ในที่ใกล้เคียงกันมีฝีมือมีประสบการณ์แต่ว่าทำไมดูพื้นฐานชีวิตของเขาแตกต่างกัน ชาวประมงพูดง่ายๆครับเกิดไปอย่างนั้นนะครับเขาเกิดมาพร้อมสวรรค์อยู่แล้วครับเขาควรที่จะได้

0: ได้เอาความสมรรถของเขาตัวนี้ครับไปใช้อีกใจนึงเราก็คิดว่าเขาไม่อยากรวยเหรอเขาไม่อยากที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้เหรอแต่พอเราเดินไปอีก3หลังก็เป็นครอบครัว4คน5คนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่ได้อยากรวยแต่เขาดูมีรอยยิ้มมีความสุขผมเป็นคนนึงที่ชอบความเรียบง่ายผมเป็นคนชอบนึงไม่ได้อยากทะเยอทะยานมากผมเชื่อความสบายผมเชื่อความว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการชิลครับคุณจะสบายก็ได้ครับแต่คุณต้องรู้ว่าโลกมันไปได้สุดแค่ไหนทำไงก็ได้ไม่ให้โดนเอาเปรียบเราต้องพึ่งพากันคนในเมืองไม่สามารถหาปลาได้แต่คุณทำได้คนกรุงเทพขึ้นรถไฟฟ้าได้แต่เขาไม่สามารถออกเรือได้นึกออกไหมครับทุกคนต้องพึ่งพากันหมดจากนั้นมาก็คือพอเริ่มเข้าปีที่3ปั๊บเจอเซิร์ฟเยอะเปิดร้านกาแฟที่บอกเล็กๆนะครับผมไปกรุงเทพน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยิงกันที่บ้านก็ถามนะครับว่าไม่เรียนแล้วเหรอการใช้ชีวิตของเรามันไม่เข้าระบบไม่ได้เข้าระบบของการล่าปริญญาแต่ถ้าถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ครับอยากไปเรียนอยากกลับไปเรียนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าตอนนั้นผมเลือกที่จะเรียนไปนะเรียนจนจบนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อสุดท้ายก็ต้องยอมรับตัวเองแล้วก็สู้ไปในสุดทางณตอนนั้นมันก็ยังเป็นคำถามที่ว่าไม่สักเซสเหรออะไรอย่างเงี้ยไม่การที่เราเรียนไม่จบนะนิยามสักเซสของผมนะครับผมคิดว่ามันน่าจะมาตอนที่เราหลับตาลงแล้วก็จากตรงนี้ไปครับแล้วเราเห็นภาพคนเล่นเซิร์ฟเต็มหน้าหาทุกคนได้รอยยิ้มจากทะเลไปหมดเลยถ้าให้เปรียบเทียบนะครับชีวิตที่ออกไปโลกภายนอกนะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะเหมือนตอนที่เราออกไปอ่านคลื่นแรกครับเราออกไปนั่งอยู่กลางทะเลครับผมแล้วคลื่นมันก็จะมาตลอดทุกวินาทีแหละครับมันมาเรื่อยๆครับถ้าเราเลือกคลื่นถูกนะครับเราก็จะไปได้ไกลแต่ถ้าเราเลือกคลื่นผิดอาจจะไม่ไปเลยแต่อย่าลืมมันก็จะมาใหม่ถ้าเรายังคงรอมันอยู่แล้วก็ใช้จังหวะให้มันเป๊ะแสดงให้เห็นให้ได้ว่าเรายังไงซะเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดอยู่แล้ว
1: มันสอนเรื่องสัจธรรมสมมุติเราไปใช่ไหมครับมันไม่มีคลื่นสัจธรรมก็คือแบบมันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้เราเล่นกับธรรมชาติอย่าลืมมันเป็นอะไรที่คาดเดาได้ยากการเรียบง่ายของการเล่นเซิร์ฟคือการสนุกกับมันการที่ได้ไหลแบบเกี่ยวคือแค่นั้นเอง
0: เพราะสิ่งที่ทำมาจนถึงทุกวันนี้ 4-5 ปีนี้มันอาจจะดูสั้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีความหมายกับหลายคนมากแค่มันมาจากโมเดลคำว่าให้ก่อนแล้วมันก็จะมาเรื่อยแล้วเซิร์ฟมันก็คือสอนตั้งแต่แค่คำง่ายๆคำว่าให้แค่นั้นนะครับมันก็จะพลิกมาพลิกมาเรื่อยๆนะครับ
1: ติวเป็นเหมือนเพื่อนครับเป็นเหมือนโค้ชซัพพอร์ตผมตลอดคำถามเกี่ยวกับการเล่นเทคนิคการเล่นติวสามารถตอบได้หมดเป็นอาจารย์เลยก็ได้อาจารย์สำหรับผมแบบเป็นคนแรกที่สอนโตขึ้นเลยรักเพื่อนคนนี้มากครับผม
2: เวลาเห็นติวโตขึ้นเราคิดอยู่ในใจตลอดป่ะมันรู้ได้ไงมันเข้าใจทะเลขนาดนั้นได้ยังไงแล้วเขาก็แบบเข้าใจขึ้นทุกแบบเป้าหมายของเขาคืออยากให้ระยองเนี่ยมีคอมมูนิตี้เซิร์ฟปรับตัวให้เป็นเซิร์ฟท้าวให้ได้เอากีฬามาเป็นตัวผลักดันในการท่องเที่ยวแล้วก็แทรกซึมไปในสังคม
0: ผมคิดว่าเซิร์ฟมันเป็นกีฬานึงที่พิเศษที่สุดแล้วกันนะครับคือมันจะอยู่ในท็อปในรายการที่ควรจะทำในชีวิตนี้นะครับมาเกือบทุกสำนักเลยนะครับการเล่นเซิร์ฟนะครับผมแรงผลักของคลื่นเป็นแรงผลักแรงนึงที่พิเศษที่สุดเท่าที่ควรจะนึกออก
2: การที่เราลงไปน้ำแล้วโดนลายล้อมอยู่อย่างนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กพอเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กปัญหาที่เราเจอมันก็เล็กตามไปด้วย
0: มันจะมีนิยามว่าคลื่นเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณหลงรักมันจริงๆนะครับคุณจะเข้าใจมันว่ามันไม่ใช่คำพูดเท่ๆ
3: ไม่ใช่เฉพาะอนาคตลูกชายนะครับอนาคตของเด็กอื่นๆที่จะขึ้นมาลูกชายอาจจะไปในที่สูงแล้วคนอื่นจะต้องตามขึ้นมาด้วยไม่ใช่จะว่าเราจะมองแต่ลูกเราอย่างเดียวเราต้องมองเยาวชนคนต่อไปพยายามแนะนำให้เด็กๆ10ขวบ15 16 17ก็มาเล่นกระดานโต้คลื่นดีกว่า
0: ส สุดท้ายเราไม่ว่าคลื่นจะผักไปแค่ไหนเราจะพาออกไป

0: แค่ไหนนะครับเรารักขึ้นแค่ไหนเราก็ไม่ได้อยู่ในทะเลสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นฝั่งกลับมาที่บ้านอยู่วันยังค่ำบ้านที่ดีก็คือสำหรับผมก็คือเป็นที่อยู่แล้วสบายใจที่เรารู้สึกว่าคนรอบข้างหรือทุกๆอย่างรอบๆเราอะครับไปในทิศทางที่เราอยากจะให้มันเป็นนะครับ
1: วันหนึ่งที่ผมทำงานแล้วรู้สึกว่าปวดหัวว่ะปวดตาว่ะผมถอดเสื้อลงน้ำเลยขึ้นมาอาบน้ำทำงานต่อได้ขับรถเอามือแบบโต้ลมตะโกนเสียงดังๆกับเพื่อนร้องเพลง
2: เป็นการที่เราได้เอนจอยกับคลื่นสนุกกับมันไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กผมมีความสุขผมแฮปปี้ได้ลงน้ำแต่ว่าที่บ้านมันก็คือบ้านนะยังไงคลื่นที่บ้านก็ดีที่สุดแล้ว
3: ถ้าเราอยากจะออกไปก็คืออยากจะออกไปเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนมองกลับมาที่บ้านเรามากกว่าว่าโอเคระยองมันได้ขนาดนี้เลยเหรอถ่ายรูปออกไปให้เขาเห็นว่าแบบเอ้าระยองมีคลื่นเหรอพยายามให้สื่อมันออกไปยังต่างประเทศด้วยอะไรด้วย
4: คือเป็นบ้านของทุกคนพอคนไปมาเที่ยวเยอะคือความสุขขายของได้ร้านอาหารขายได้ทุกคนได้หมดไม่ว่าลูกตัวเองหรือครอบครัวตัวเองหรือครอบครัวเรือนอยากให้ทะเลมันสะอาดให้คนมาเที่ยวเพื่อให้บ้านของเรามีความสุข
0: อยากจะสร้างชุมชนเซิร์ฟนะครับสังคมเซิร์ฟที่เราวาดฝันไว้นะครับคลื่นมันก็จะมีแค่ในช่วงฤดูนึงเราก็ต้องรอนะครับตอนช่วงที่ไม่รอเราก็ต้องหาอะไรทำตอนที่คลื่นมันมานะครับเราก็ต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็เหมือนเป็นจังหวะชีวิตมันไม่มีอะไรสักอย่างนึงที่ได้ดั่งใจเราแน่นอน 100% นะครับเราก็ต้องรอมันจังหวะถึงวันที่ใช่แล้ววันไหนที่คลื่นไม่ดีคลื่นเล็กหรือคลื่นแย่พยายามทำดีที่สุดแล้วณวันนั้นแล้วทำนิสัยพวกนี้ให้ชินนะครับมันก็จะเหมือนเรากำลังทำอะไรที่ดีสุดอยู่ตลอดเวลา

0: ดูสารคดีสุดเอ็กซ์คลูซีฟดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เฮ้ยเราทำร้ายญาติทำไมหัวแตกอะไรทะเลาะกัน
2: ดูกันหลานสองคน
3: ในโซเชียลหรือชาวบ้านจะรู้จักว่าตำรวจน็อตครับ
4: ติดตามการทำงานตำรวจอินฟลูไอ้แบงค์สาวแกไม่รอดแน
5: ่แกไม่รอดแน
6: ่ตาไฟแดงครับพี่ตอนท้ายไปโรงพัก
7: โอ้ no
8: จริงไหมหากชีวิตตำรวจชั้นผู้น้อยดีขึ้นจะไม่มีการรับสิทธิ์บน
9: บางคนเขาอาจจะไม่อยากรับเลยก็ได้แต่บอกเฮ้ยลงเรือลำเดียวกันแล้วนะต้องเอา
10: สามัญชนคนไทยตำรวจน้อยร้อยล้านวิววันอังคารที่1กันยายน21นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
11: เรื่องราวของนกสัตว์ป่าและพืชพันธุ์ที่อาศัยอย่างปลอดภัยทั้งในและนอกเขตอนุรักษ์แต่ยังต้องรับมือกับผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อมถดถอยโดยมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นตัวเร่งสารคดีธรรมชาติ A Day in the Wild Close Up ทางไทย PBS
12: สัมผัสเส้นเนี่ยมันหายจากคนไทยไป16ปีแล้วเราได้กลับคืนมาให้คนไทยอ่ะ
13: นักมวยแชมป์โลกผู้พ่ายแพ้บนสังเวียนชีวิต
12: ผมเหนื่อยต่อยผมเจ็บแต่ผมไม่เคยบอกครอบครัวผมว่าผมเจ็บอ่ะสุดท้ายมันก็พังไป
14: น่าลื่นเลิงจะเลิกได้ก็ต่อเมื่อผมต้องยกคำว่าครูให้

0: คำว่าครูวิไลจะทำให้ชีวิตเขากลับมายิ่งใหญ
1: ่ข้ามอดีตที่ผิดพลาดเอาชนะใจตัวเองสู่การต่อสู้ครั้งใหม่
2: ใช้ทั้งแรงของครูและแรงของเด็กมาสอนเขาแล้วผมมีความสุขอ่ะ
1: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครชีวิตใหม่อำนาจรื่นเริง3กันยายนนี
3: ้นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBigRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเฉนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะกะนะมะคารังโรมะเสย
2: นะโม

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน1กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมปัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: แชมป์เอเชียเดินทางกลับถึงบ้านแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาใครได้ติดตามบรรยากาศบ้างไทย PBS ก็ไลฟ์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับจากจีนมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับบรรยากาศถ้าจะใช้คำว่าสุวรรณภูมิแต่ก็คงไม่ผิดคนไปต้อนรับเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: หลายคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อไปรอต้อนรับกันเลยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมมีขบวนกองยาวรอรับเลยนะคะบางคนไปรอแบบว่าอยากจะแบบเจอนักวอลเลย์บอลแบบว่าใกล้แล้วก็เตรียมของไปให้ด้วย
0: บางคนแบบเตรียมชมพู
1: ่ใช
0: ่ไปมอบให้กับชมพู
1: ่มาจากชลบุรี
2: เลือกแล้วเลือกของขวัญไปมอบให้กับนักกีฬาอย่างบางคนไม่ได้เดินทางไปด้วยตัวเองไถฟีดไปใน X เนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งเหมือนกันช่วงนั้นหลายคนก็อยากดูภาพบรรยากาศคนที่อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิก็อัปเดตภาพอัปเดตคลิปกันให้ชาวโซเชียลเนี่ยได้ติดตามกันด้วยนะครับ
0: ครับอุ่นหนาฝาข้างกันมากครับคุณผู้ชมบางคนไปรอกันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไปดูภาพบรรยากาศช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับทีมข่าวกีฬาไทย PBS ก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับคุณต้องวิริยะตันุกูลกิจเนี่ยก็ไปปักหลักแล้วก็ไลฟ์ให้เราได้ชมกันผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียของไทย PBS ด้วย
1: คุณจำลักษ์ล้วนรอดก็ไปนะคุณจำลักษ์รายงานเนี่ยคุณผู้ชมที่ฉันติดตามอ่ะถึงขั้นแบตหมดอ่ะ
0: ขนาด
1: รายงานจนแบตหมดเลย
0: ก็ทุ่มกันเต็มที่เหมือนกันทีมข่าวนะครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นแล้วนะฮะถ้วยครับคุณผู้ชมเราเป็นแชมป์เอเชียนี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับบรรยากาศต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสุขจริงๆครับเมื่อแฟนกีฬาชาวไทยพร้อมกับกองทัพสื่อมวลชนไปรอต้อนรับการเดินทางกลับมาของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมครั้งแรกนะครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรถือถ้วยแชมป์เอเชียนำทีมสาวไทยเดินผ่านแฟนกีฬาที่ส่งเสียงตะโกนเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาที่ช่วยกันสร้างความสุขทำให้คนไทยทุกคนมีรอยยิ้มได้นะครับความสำเร็จครั้งนี้ชมพู่พรพันธ์เนี่ยบอกว่าอยากจะขอขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยพร้อมกับบอกว่าป้าเขียวที่พวกเธอพูดเนี่ยหมายถึงเทพีเสรีภาพที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่าคุณป้าเลยนะ
1: เพราะว่าคนเขาไปเถียงกันในโลกออนไลน์ว่าหมายถึงใครแต่ว่าป้าเขียวเนี่ยอยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมแต่ว่าเวลาจะไปแข่งไปที่ LA
0: ใช่แต่สหรัฐเหม
2: ือ
0: น
2: สหรัฐเหมือนกันใช่ไหม
0: สหรัฐอเมริกาเหมือนกันนะครับทางด้านโค้ชออสกลายเป็นผู้ฝึกสอนประวัติศาสตร์คนของไทยเหมือนกันนะครับก็ได้เปิดเผยเรื่องของสัญญาว่าหลังจากนี้น่าจะอยู่กับทีมชาติไทยไปยาวๆเลยครับ
3: ภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่นะตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้นั่นคือความภูมิใจของตัวหนูเองแล้วก็ของทุกคนในทีมทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในทีมก็คืออันนี้คือความภาคภูมิใจของพวกเราค่ะป้าเขียวก็คือเทพีเสรีภาพที่นิวยอร์กนะคะไปมาก็เลยกับพี่หวานก็เลยขอไว้ค่ะก็เลยแบบว่ามาที่มาของป้าเขียวใช่ไม่อันนี้ไปแล้ว
4: ไปก่อน
3: ไปแล้ว
5: เอเชียนเกมก็จะพยายามครับเอาให้ดีที่สุดจะเอาให้ได้ครับแต่ก็ทุกคนเขาก็คงอยากจะได้อยู่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับท่านนายกว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมก็ทีละปีนะครับทีละ12เดือนเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทาง FIVB มาให้ผมมาช่วยพัฒนาประเทศไทยครับแต่ผมก็ขออยู่ก็โดยหลักการเขาก็ขอไว้4ปีให้ผมดู4ปีนะครับ
0: ดีใจนะคุณผู้ชมเราเห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกแบบชื่นใจภูมิใจมากๆภูมิใจในตัวทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับทีมวอลเลย์บอลหญิงก็จะได้พัก1วันแล้วก็วันที่3กันยายนจะไปพบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหลังจากที่นั้นนะครับหลังจากนั้นก็จะเดินทางไปที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะไปฝึกซ้อมเตรียมที่จะไปลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมต่อไปวันพักวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะ ได้กินส้มตำสมใจไหมเพราะว่าอย่างน้อยมี2คนที่คุณวิริยะไปสัมภาษณ์แล้วบอกว่าสิ่งแรกที่อยากทำในเมืองไทยคืออะไร
1: กินส้มตำ
0: กินส้มตำใช่ไหมก็เข้าใจได้คือบางทีอาจจะแบบช่วงแข่งขันเนี่ยก็ต้องคุมอาหารอะไรต่างๆ
1: ใช่
0: เนาะแล้วก็ไม่แน่ใจส้มตำมันอาจจะโซเดียมสูงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรืออยู่ที่จีนแล้วแบบมันอาจจะหายากนิดนึงนะครับนอกจากกินส้มตำก็คือนอน
1: ออมสินบอกว่าขอนอนเพราะว่าออมสินเขาตีหนักไงเขาก็เลยอาจจะแบบอยากพักผ่อน
2: ร่างกายต้องการการพักผ่อนแล้วก็อาหารอาจจะต้องเติมโซเดียมหน่อยเพราะว่าโซเดียมมันก็สำคัญเหมือนกันสำหรับชาวไทยน
1: ะ
2: ที่คุณผู้ชมติดตามรายการของเราอยู่ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากให้สร้างเป็นหนังเลยด้วยซ้ำอยากให้สร้างความสำเร็จของวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยเนี่ยสร้างเป็นหนังเพราะอยากจะให้คนที่เขาเป็นคนสร้างหนังเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเพราะว่าเชื่อว่าอาจจะมีพี่ๆเป็นไอดอลนะแล้วคุณผู้ชมก็บอกว่าสำหรับทีมชาติไทยนี่สุดยอดมากๆให้กำลังใจกันต่อด้วย
1: ครับภาพเดิมวนๆกลับมานะคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้สร้างหนังใช่ไหมแต่ว่าเรามีสารคดีให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนไทย PBS นะคะคุณผู้ชมเขาได้มีการไปทำสารคดีตำนาน7เซียนสู่ตั๋วโอลิมปิกลูกยางไทยไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่ากว่าจะได้ตั๋วใบนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าโหยต้องตบกันมานานกว่า10ปีนะคะแล้วก็ย้อนรอยทุกช็อตแล้วก็น้ำตาทุกเม็ดที่ออกมาเนี่ย
0: ครับ
1: ให้คุณผู้ชมติดตามเพราะว่าไทย PBS เนี่ยมีสารคดีสู้สุดใจไทยแลนด์วันที่2ถึง4กันยายน

0: กันยายนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างตำนานเจ็ดเซียนของอาจารย์ออสถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะดูวันที่2ถึงวันที่4กันยายนนี้17นาฬิกาเป็นต้นไปทางไทย PBS นะคะ
1: ครับติดตามกันได้นะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมเห็นว่าหลายคนที่เป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลนี่เขาวางแผนยื่นวีซ่าสหรัฐแล้วนะเพราะมันต้องใช้เวลานาน คือปี2028ก็ตามแต่ปีนี้คือ2026มีเวลาอีก2ปีแต่วีซ่าสหรัฐอ่ะต้องไปจองคิวต้องไปสัมภาษณ์ที่สถานทูตคิวเนี่ยหลายเดือนบางคนแบบวางแผนกันละจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างเห็นแชร์กันอยู
0: ่ค่ะ
1: อยากไปเชียร์ถึงสหรัฐประวัติศาสตร์ของเรานะครั้งนึงเราได้ไปโอลิมปิกเนี่ยคุณผู้ชม
0: ค่ะก็แสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามกันเพิ่มเติมในช่วงข่าวกีฬาช่วงท้ายรายการด้วยนะคะมาถึงโครงการของรัฐบาลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไม่แน่ใจว่ามีท่านไหนได้ทดลองใช้กันหรือยังทั้ง2ท่านเนี่ยลองแล้วเพราะว่าเราลองไปด้วยกันใช่ไหมคะ THAI Passport ค่ะที่เปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ก็มีเสียงสะท้อนที่น่าสนใจมีประชาชนทั่วไปเนี่ยออกมาระบุนะคะบอกว่ามันสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะแต่ว่าทางด้านของผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงผู้ที่ใช้งานบางส่วนเนี่ยสะท้อนปัญหานะคะพบว่ามีข้อจำกัดทั้งโควต้าการใช้งานแล้วก็ฟีเจอร์ที่อาจจะยังไม่ตอบโจทย์มากนักค่ะนี่คือตัวอย่างการใช้งานจริงโดยทดลองสร้างเกมผ่านแพลตฟอร์ม THAI Passport นะคะจากจำนวนผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กว่า 1,360,000 คนแล้วก็มีผู้ใช้งานจริง 101,000 คนเรา3คน
1: ครับ
0: เป็น3คนใน 100,000
1: ใช่
0: นะคุณผู้ชมเขามีตัวเลขหมดเลยจริงๆคือก็บอกว่าอยากจะให้ประชาชนสักประมาณ5ล้านคนสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะจากการสำรวจการใช้งานจริงของกลุ่มนักพัฒนาบุคคลในแวดวงเทคโนโลยีแล้วก็ AI หลายคนสะท้อนตรงกันนะคะว่าการชูจุดขายว่าเป็น AI ระดับโปรทำให้ประชาชนคาดหวังว่าจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ระดับแนวหน้าได้ฟรีแต่เมื่อใช้งานจริงๆเนี่ยค่ะก็ยังพบข้อจำกัดหลายด้านนะคะโดยเฉพาะฟีเจอร์สร้างวิดีโอที่จำกัดความละเอียดไว้ที่ 480p ความยาว6วินาทีแล้วก็สร้างได้10คลิปต่อเดือนหูบางคนบอกว่าไอเดียมันบันเจิดอ่ะอยากสร้างทุกวันได้ไหมอ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เอาจริงๆเราดูคลิปวิดีโออ่ะ 1080 หรือว่าแบบก็ Full HD ใช่ไหม
0: ความละเอียด
1: 4K แล้วไง
2: มันก็ต่างกันเยอะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมรวมไปถึงโควต้าการใช้งานข้อความแล้วก็รูปภาพ 10,000 เครดิตต่อวันไม่เพียงพอเพราะถ้าหากมองในฐานะนโยบายของรัฐที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็ถือว่าให้คะแนนสูงแต่ถ้ามองในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานจริงจังเนี่ยบางคนเขาบอกว่าให้5เต็ม10คะแนนเท่านั้น
2: แค่ผ่านครึ่งใช่ไหม
1: ผ่านครึ่งก็ผ่านอยู่นะ
0: ก็ผ่านแหละแต่ก็มันก็คะแนนน้อยไงใช่ไหมสอดคล้องกับความเห็นของรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนนท์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลที่มองนะคะว่าจุดเด่นของ THAI Passport ก็คือมี AI หลายโมเดลนะคะอย่างเช่น GPT 5.6 Solve Gemini Pro Nano Banana Pro แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ยังไม่ตอบโจทย์การใช้งานจริงเพราะว่าขาดฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับคนทำงานยกตัวอย่างเช่นการอัปโหลดไฟล์ที่จำกัดขนาดไม่เกิน30เมกะไบต์ขณะที่ AI ฟรีบางบริการเนี่ยค่ะรองรับไฟล์ได้ใหญ่กว่านี้รวมไปถึงยังไม่สามารถถอดเทปหรือสรุปไฟล์เสียงและวิดีโอแล้วก็สร้างไฟล์ Word หรือว่า Excel ซึ่งทำไม่ได้ก็เลยมองว่า THAI Passport เหมาะกับผู้ที่ต้องการทดลองใช้หลายโมเดลแต่ยังไม่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการนำไปใช้งานจริงจนสามารถทดแทนบริการแบบเสียเงินได้แม้รัฐบาลจะปรับรูปแบบการใช้งบประมาณจากกว่า 1,600 ล้านบาทเป็นการจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงประมาณ25บาทต่อคนต่อเดือนแต่ถ้าฟีเจอร์ยังด้อยกว่าบริการฟรีที่มีอยู่ก็อาจจะไม่คุ้มค่าโดยคาดหวังนะคะว่าจะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆให้ตอบโจทย์การทำงานมากขึ้นและอย่างน้อยควรมีประสิทธิภาพเหนือกว่าเวอร์ชันฟรีค่ะ
3: โครงการนี้เราเริ่มตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราอยากจะแจกมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ได้ก็เอามอเตอร์ไซค์ดีๆให้ประชาชนใช้นะแล้วก็เลยตั้งเป้าไว้ 1,650 ล้านบาทแล้วเทียบเท่ากับมอเตอร์ไซค์ที่จะต้องนะซื้อให้ประชาชนเช่าใช้เนี่ย 36,000 ล้านบาทด้วยกันเยอะเลยขนาดเดียวกันเนี่ยมันมีจักรยานฟรีอยู่แล้วนะเราแค่คิดว่าเฮ้ยเราก็เลยอยากให้ประชาชนได้ใช้อะไรฮะ

0: ช้มอเตอร์ไซค์ฟรีแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่ได้เทียบเท่ากับจักรยานฟรีด้วยซ้ำบางครั้งฟีเจอร์บางอย่างมันด้อยกว่าจักรยานฟรีที่มันใกล้ๆเป็นจักรยานที่อะไรอาจจะไม่ได้เด่นเท่าคำถามผมถามกลับเลยถ้าเป็นเงินผมเองอะต่อให้เพอร์ยูเซอร์เนี่ยควรจะต้องจ่ายไหมในเมื่อเราใช้จักรยานฟรีได้
1: กลุ่มหนึ่งที่เขาลงทะเบียนใช้ก็คือกลุ่มนักศึกษานะคะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ใช้ AI ในการเรียนแล้วก็เลือกเวอร์ชันฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายซึ่งการมี THAI Passport เนี่ยจึงเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่จะช่วยทำให้เข้าถึง AI ได้หลากหลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ
2: ตอบโจทย์ระดับหนึ่งค่ะแบบว่าที่หนูเข้าไปดูก็คือมันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนในการทำงานประเภทไหนก็ดีค่ะแต่ว่าก็จะติดปัญหาตรงที่แบบว่าด้วยความที่มันรวมหลายๆอันมาด้วยกันก็จะมีเรื่องช้าบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
1: ส่วนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเหมือนกันนะคะโดยนำมาใช้กับงานประชาสัมพันธ์โรงแรมแล้วก็ออกแบบแผ่นพับหรือว่าโบชัวการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ประกอบอาชีพได้จริงแต่ก็กังวลเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับระยะเวลาการใช้งานแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือไม่ค่ะ
3: ในระดับพื้นฐานเนี่ยเราก็คิดว่ามันก็มีประโยชน์ประโยชน์มากพอสมควรเลยแหละนะฮะถามว่าดีไหมมันดีนะทุกอย่างมันดีและมันก็ต้องระวังเกี่ยวเรื่องของพวกมิจฉาชีพด้วยเพราะพวกนี้เขาก็เอาเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้พวกนี้กลับเก่งกว่าชาวบ้านนะสามารถไปทำแปลงเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่ได้หลายอย่างที่จะมาหลอกลวงชาวบ้านเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อที่ต้องควรระวังเหมือนกัน
1: แต่ก็มีประชาชนบางคนนะคะที่พบปัญหาการใช้งานวันแรกคือใช้แล้วอะค่ะคุณผู้ชมแอปพลิเคชันประมวลผลช้าก็เลยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงประสิทธิภาพหน่อยค่ะ
4: THAI Passport
5: ครับผม
4: ชื่อโปรแกรมได้ทดลองใช้ในครั้งแรกนะลองลงกรอกดูตามที่เราเคยได้ใช้จากโปรแกรมอื่นๆจากโมเดลอื่นๆมาเนี่ยมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคุณภาพยังไม่ถึงบอกว่ามือไม่ถึงต้องอยากให้เร่งแก้ไขด่วนเลยเนาะมีอะไรที่อยากบอกอีกเยอะแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมมากกว่านี้นิดนึงฝาก
1: ขณะที่นายนิทานชื่นชนกพิบูลเจ้าของร้านป้ายจังหวัดปทุมธานีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าฟังก์ชันคุณภาพประสิทธิภาพการใช้งานจะตอบโจทย์จริงหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันก่อนที่รัฐบาลจะเปิดรับลงทะเบียนนะคะร้านเขาเนี่ยลงทุนซื้อโปรแกรมตัดต่อแล้วก็ระบบ AI ที่เสียค่าบริการรายเดือนใช้งานที่ร้านอยู่แล้วค่ะ
6: ถ้าสมมติว่าผมใช้ของรัฐบาลอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่างานที่ผมออกมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันสามารถจะผลิตได้ไหมเพราะว่าที่ไม่ซื้อถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันซึ่งภาพมันไม่ค่อยคมมันแตกกลัวจะไม่มีผลกับการที่ใช้ทำงานปกติทุกวันนะครับว่าภาพอาจจะใช้ไม่ได้แต่ที่ผมซื้อเนี่ยมันขยายได้เลยได้สูงสุดถึง5เมตร3เมตรเลยได้หมดเลย
1: นายนิทานยอมรับด้วยนะคะว่าโปรแกรม AI ช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มความเร็วในการทำงานอย่างมากแต่สำหรับงานออกแบบความคิดสร้างสรรค์ AI ยังไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมว่ายังไงได้ทดลองใช้งานกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีหลายโมเดลเหลือเกินนะคะบางคนก็บอกว่าคือมันเยอะไปหมดอ่ะไม่รู้ว่าจะใช้อะไรดีนะคะเราก็อาจจะทดลองง่ายๆได
7: ้ครับเหมือนที่คุณสิริมารายงานไปเมื่อสักครู่ว่าจากผลสำรวจเขาให้คะแนนเนี่ย5เต็ม10เดี๋ยวคุณผู้ชมจะบอกว่าเอ๊ะเวอร์หรือเปล่าลองใช้กันหรือยังพวกเรา3คนก็เป็นตัวแทนชาวบ้านคุณผู้ชมตัวแทนหมู่บ้านนะเมื่อวานนี้9โมงนั่งคุยกันอยู่เปิดพอดีลองทดลองใช้กันหน่อยทีเนี้ยผมก็เลยลองเข้าไปนะคุณผู้ชมลองใส่คำสั่งบอกว่าช่วยทำโปรโมทรายการข่าวเช้าวันใหม่ไทย PBS ให้หน่อย
8: นี่คุณใช้โมเดลของอะไรนะ
7: ของ
8: นาโนบานาน่าช่างภาพใช่ไหมช่างรูปภาพนาโนบานาน่า
7: เป็นของนาโนแล้วทีเนี้ยแล้วก็ระบุรายละเอียดบอกว่าใช้สโลแกนเป็นเพื่อนคุณผู้ชมยามเช้าเน้นสีส้มและขอพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังสิ่งที่ได้นี่ครับปึ้ง
8: ตื่นเต้นจังเลยอ่ะ
7: เดี๋ยวให้ทีมงานช่วยซูมให้คุณผู้ชมได้เห็นหน่อยว่าผลลัพธ์ออกมาหลังจากคำสั่งแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะอ่ะกล้องนี้ดีกว่านี่
9: มันอ่านว่าอะไรอ่ะคุณพัทรชัย
1: มันคือภาษาอะไร
7: เนี่ยแหละคือสิ่งที่กำลังงงอยู่และยังหาคำตอบไม่ได้คุณผู้ชมช่วยวิเคราะห์สิภาษาที่ได้คือภาษาอะไร
9: อะไรอ่ะ
7: เหมือนอะ

0: ไรทีมงานบอกว่าอ่านไม่ออกเหมือนกันเนี่ยครับบรรยากาศเป็นตลาดด้านหลังเป็นพระอาทิตย์คุณผู้ชมแต่ชื่อรายการอะไรไม่มีเลยทีนี้เพื่อความเป็นธรรมคือปกติเนี่ยคุณผู้ชมผมก็จะใช้โปรแกรมของเจมีนาอยู่แล้วเจมีนานี่คือจะโหลดไปเลยเจมีนานี่คือเป็นเพื่อนเลยเป็นเพื่อนในการพูดคุยและปกติคือก็จะทำโปสเตอร์ผ่านเจมีนาด้วยใส่คำสั่งผ่านเจมีนาอันนี้ใช้คำสั่งเหมือนกันเหมือนกับแอปพลิเคชันของรัฐเลยนะคุณผู้ชมแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันต่างกันครับปึ้งเป็นแบบนี้ครับนี่
1: ทำไมคุณมีคนเดียวล่ะ
0: ผมใส่ไป2รูปนะใส่ไป2รูปคือรูปพวกเรากับรูปผมด้วยแต่ว่ามันเจนออกเป็นแบบนี
1: ้ทำไมอย่างนั้นล่ะ
0: แต่ความต่างคือชื่อรายการเป็นภาษาไทย
2: ครับ
0: ชื่อรายการชัดเจน
3: นี่ถูกแล้ว
0: ใช่มั้ยครับ
3: ไปนะ
0: ข่าวเช้าวันใหม่ไทย PBS เป็นเพื่อนยามเช้าด้านล่างมีสโลแกนด้วยใส่สโลแกนให้ด้วย
2: ครับ
0: ก็ติดทุกสถานการณ์แล้วด้านล่างมันจะมีอีกนะคุณผู้ชมเจอกันจันทร์ถึงศุกร์แต่เวลานี่ผิดไปหน่อยบอกว่าเจอกัน 6:00 นถึง 9:00 น
1: ก็อาจจะเอาวันใหม่วาไรตี้ที่เป็นพี่น้องเรามาด้วยไง
0: บวกไปด้วยใช่มั้ย
1: วันใหม่เหมือนกันนี้นะคุณผู้ชม
2: ครับ
1: อ่ะคุณลองแล้วใช่มั้ยดิฉันก็ลองเหมือนกันดิฉันเนี่ยก็อยากจะพูดคุยกับพี่ๆคุณน้าคุณอาคุณป้าให้รู้เรื่องอยากจะสวัสดีวันอังคารก็เลยลองนาโนบานาน่าคุณผู้ชมให้สร้างรูปภาพสวัสดีวันอังคารแบบสดใสยามเช้ามันได้แบบนี้นี่คุณผู้ชมจริงๆวันอังคารจะต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นวันอังคารที่อะไรก็ไม่รู้
2: อ่านว่าอะไรนะ
1: อะไรคะคุณผู้ชม
0: พยายามจะอ่านนะ
1: พยายามจะอ่านแต่ว่าก็คือมันก็เป็นภาษาไทยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นคำไหมคุณผู้ชม
0: ไม่มีความหมายอะ
1: หรือว่าที่ฉันใช้ผิดเราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราเหมือนกันนะเพราะว่าเราใช้เป็นแค่บางอันแต่อันที่ใช้อยู่ปกติทั่วไปเนี่ยคุณผู้ชม ChatGPT แต่ว่าเป็นของที่รัฐบาลเขาใส่มาให้เหมือนกันนะคุณผู้ชมคือใช้คำสั่งเดียวกันเลยใช้พร้อมเดียวกันเลยให้สร้างรูปภาพสวัสดีวันคันแบบสดใสยามเช้าได้แบบนี
2: ้นี่
1: คุณผู้ชมสดใสไหมคะ
2: สดใสอยู่นะ
1: สวัสดีวันอังคารสดใสยามเช้า
2: เออ
1: นี
0: ่
1: ขอให้ว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้เป็นวันที่ดีมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะ
2: นี่
0: ทีมงานยังบอกเลยว่าอันนี้สวยใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบกับอัน
1: มันอาจจะยังไม่มีภาษาไทยหรือเปล่าสำหรับบางโมเดลนะคุณผู้ชม
2: ครับเนี่ยเห็นสองท่านใช้แล้วผมก็อยากจะลองบ้างเนาะ
1: คุณต้องลองนะ
2: เนี่ยผมลองบ้างดีกว่า
1: เพราะว่าดิฉันเนี่ยได้รับสวัสดีวันอังคารสวัสดีวันพุธจากคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งหรือเปล่าที่สามารถใช้งานได้สำหรับคุณน้าคุณอานะ
0: ครับ
2: งั้นเดี๋ยวผมเริ่มเลยหนึ่งกันยายนวันนี้ใช่ไหมเมื่อคืนฝันว่าเอาไม่ใช่
0: ไม่ได้
2: เอาใหม่เอาใหม
1: ่คุณผู้ชม
0: นี่คุณผู้ชมกำลังถามว่าอยู่พอดีแล้วเนี่ย
1: อ้าวบางคน
2: ไม่ได้
1: เขาใช้เพราะว่ามันมีสถิติอยู่ใช่ไหมคะแล
2: ้
1: วก็อาจจะมีคำนวณออกมาได้มันแล้วแต่คน
2: แล้วแต่คนอันนั้นเป็นความลับของแต่ละคนไปถามเอาเองนะฮะเงินไทยช่วยไทยพลัสเดือนนี้เข้าหรือยังอ่ะเพราะว่าเดือนใหม่ใช่ไหมกันยายนนี่ผมถามเจมินาย 3.1 แฟลชไลท์นะครับ
0: ครับ
2: นี่จัดสรรเข้าแอปเป๋าตังค์เรียบร้อยแล้วครับ
1: ไหนล่ะ
2: ลองเปิดดูสิคุณผู้ชมเข้าหรือยังของเดือนนี้ 1,000 บาทเดือนสุดท้ายต้องเข้าแล้วแหละเพราะว่า AI บอกมาแบบนี้ก็ถามโครงการของรัฐบาลนี่แหละว่าเงินเข้าหรือยัง 1,000 บาทนะครับที่จะเป็นของเดือนกันยายนเดือนสุดท้ายของโครงการนี้ใน AI เนี่ยบอกเข้าแล้วตรงไหมตรงไหม
1: ตรง
0: มาแล้วเหมือนกัน
2: เข้าแล้วนะ
0: เข้าแล้วเรียบร้อย
2: ใช้สิทธิ์ได้6โมงเช้าเป็นต้นไปนะไทยช่วยไทยพลัสนะคุณผู้ชม
0: นี่
1: คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้ทดลองใช้ได้เพราะว่ามีหลายโมเดลนะคะให้คุณผู้ชมทดลองใช้งานบางโมเดลเนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์บางโมเดลก็อาจจะไม่ตอบโจทย์มากนักนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อว่าบางคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาใช้ AI ที่สามารถใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่า AI เนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้งานของคนที่ใช้งานเป็นสักเท่าไหร่ส่วนคนที่เป็นคนที่เริ่มต้นเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอาจจะค่อยๆศึกษาแล้วเขาก็บอกว่าถ้าหากว่าจะขยับไปอีกสเต็ปนึงเนี่ยค่ะเขาก็จะมีบททดสอบหรือว่าให้เข้าคอร์ส พื่อจะก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งด้วย
0: ครับจริงๆเพราะว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐบาลอยากสนับสนุนก็คือกลุ่มผู้สูงอายุอยากให้รู้เท่าทัน AI ก็ไม่แน่ใจว่าณเวลานี้มีผู้สูงอายุลงทะเบียนทดลองใช้หรือยังและก็เชื่อว่าเด็กๆหรือว่าลูกๆหลานๆก็ต้องช่วยแนะนำด้วยเพราะว่าขนาดพวกเราที่ใช้กันอยู่ทุกวันก็ยังต้องเรียนรู้ไปด้วยเลยนะครับ
1: ค่ะเราต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลด้วยนะคะเพราะว่าดูตัวเลขของคนที่ลงทะเบียนแล้วก็ตัวเลขของคนที่ใช้งานจริงเนี่ยมันยังห่างไกลกับตัวเลขที่รัฐบาลเขาวางเอาไว้อยู่นะคะ
2: บางโมเดลก็มีโควต้าที่จำกัดด้วยเหมือนกัน
1: อัน
2: น
1: ี้
2: ก็เป็นที่พูดถ
1: ึ
2: งใช่เมื่อวานนี้ผมก็ทดลองใช้งานแล้วปรากฏว่าก็ไปติดลิมิตแล้วก็บอกว่าจะโควต้าเนี่ยจะเข้าอีกครั้งหนึ่งก็คือตอนตีสองท
0: ุ
2: กวันนะครับ
0: คุณผู้ชมยังอยู่ที่โครงการของรัฐบาลนะครับอย่าง THAI Passport บางคนบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่พูดถึงโครงการนี้หลายๆคนบอกไม่ได้จำเป็นต้องใช้จริงๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายครับของการเปิดยื่นทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีภาพบรรยากาศของผู้สูงอายุที่จังหวัดอุทัยธานีครับเขายังไม่ผ่านเกณฑ์ครับก็เลยเดินทางไปที่ธนาคารกรุงไทยไปตั้งแต่เช้าเลยเพื่อไปรอการพิจารณาสิทธิ์หลายคนยืนยันบอกว่าตัวเองมีรายได้น้อยหาเช้ากินค่ำก็เลยหวังว่าหากได้รับสิทธิ์ก็จะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวได้ครับดูบรรยากาศของประชาชนนะครับเมื่อวานนี้บรรยากาศที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีคือนักข่าวเราลงพื้นที่ไปสำรวจส่วนใหญ่คนที่มารอหน้าธนาคารจะเป็นผู้สูงอายุซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เดินทางกันมาตั้งแต่เช้าเลยครับมานั่งรอคิวที่หน้าธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้ามืดธนาคารเนี่ยครับป้ายระบุว่าเปิด 8:30 บางคนมาตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมารอก่อนมานั่งรอต่อคิวกันแบบนี้เพื่อนำเอกสารมายืนยันขอยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้วันสุดท้ายครับหลังจากหลายคนบอกว่ายื่นรอบแรกไปแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนก็เลยต้องมาอุทธรณ์ที่ธนาคารนะครับคนหนึ่งที่นักข่าวของเราไปพูดคุยด้วยก็คือนางอํานวยอายุ65ปีนางอํานวยเนี่ยเขาเป็นชาวอำเภอสว่างอารมณ์ครับแล้วก็ให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าตัวเองไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองถามว่ารายได้มีไหมมีเหมือนกันแต่ไม่แน่นอนครับบอกว่าเคยได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่ผ่านมาแต่ครั้งนี้พอตรวจสอบปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนสามีของตัวเองก็เพิ่งจะลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ปีนี้แล้วก็เลยพากันเดินทางมายืนยันตัวตนพร้อมกันเธอบอกแบบนี้เธอมองบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำคัญกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างน้อยๆเนี่ยเงินส่วนนี้ก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้กับเธอได้ครับ
3: ช่วยซื้อของครัวเรือนได้ดีค่ะได้ใช้พออยากได้ตรงได้ตรงเนี้ย
4: ช่วยเนาะวันนี้มาตั้งแต่ธนาคารยังไม่เปิดเลย
3: จ้ามาตั้งเช้ากลัวไม่ได้ครอบครัวก็แย่ค่ะอยู่กันต้องขยายค่ะ
4: มีไร่มีนาไหม
3: ไม่มีค่ะบ้านก็ได้อยู่ที่หลวง
0: มีข้อมูลจากนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับออกมาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยข้อมูลถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา 17:00 พบว่ามีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตนแล้วตัวเลขตามกราฟิกนี้เลยนะครับ 3,139,886 รายโดยขนาดนี้จากการตรวจสอบเนี่ยมีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วตัวเลขอยู่ที่ 2,553,825 รายคิดเป็นร้อยละ 81.3 ครับและในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากการตรวจสอบตัวเลขอยู่ที่ 9,314,253 รายมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วตัวเลขอยู่ที่ 4,093,354 รายระบบยืนยันสิทธิ์เนี่ยปิดแล้วตั้งแต่ 5 ทุ่มที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเขาบอกว่าจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569แล้วก็ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติซึ่งต้องยืนยันตัวตนจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป นั่นหมายความว่าเมื่อวานนี้วันสุดท้ายที่หลายๆคนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารด้วยตนเองยังต้องลุ้นกันต่อรอประกาศรายชื่อก็คือ30กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะระบบปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอทางกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขออกมาอีกทีนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีคนไปยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่าไปยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เนี่ยค่ะมีจำนวนสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปเราก็จะเห็นนะคะบางคนเนี่ยถึงขั้นท้อเลยว่าเป็นท้อเพราะว่ายื่นไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ผ่านสักทีนะคะ
2: ครับที่รายงานไปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่าคนที่ไม่ได้ไปดำเนินการยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยเยอะจริงๆเกือบครึ่งนึงเลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ไม่ผ่านในรอบแรกนะครับวันนี้วันอังคารครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับแต่ว่าวันนี้ไปประชุมครม.สัญจรกันที่จังหวัดสงขลามีหลายประเด็นที่ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าที่ประชุมครม.วันนี้เตรียมที่จะมีการเคาะ199แผนและโครงการมูลค่าเกือบ 60,000 ล้านบาทนะครับซึ่งเกือบทั้งหมดเสมือนเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาที่โรงแรมบุรีสีภูตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับเพื่อเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ทั้ง2โครงการจะช่วยลดระยะเวลาต้นทุนแล้วก็เพิ่มทางเลือกในการเดินทางและจะสนับสนุนการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมรวมถึงการสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวนายกยังกล่าวยืนยันในความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้เห็นความฝันของประชาชนเกิดขึ้นจริงและนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศครับ
5: สิ่งเหล่านี้มันก็ตอบโจทย์เป็นคำตอบอย่างแท้จริงว่าไม่ซิ่งลิงมันคืออะไรเพราะเมื่อมันเชื่อมได้แล้วมันก็เชื่อมไปด้านบนไม่มีใครเชื่อมขวาอย่างเดียวต้องเชื่อมบนเชื่อมล่างเชื่อมข้างและถ้าเป็นไปได้จะเชื่อมทะแยงด้วยนะครับถ้าทำแล้วเนี่ยประเทศไทยของเรายังไงก็จะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้เปรียบที่สุดในทางภูมิรัฐศาสตร์ในทางภูมิศาสตร์ของการเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
2: ขณะที่นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทระบุว่าโครงการสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงงบประมาณกว่า 4,604 ล้านบาทช่วยย่นระยะทางนะครับจากเดิมราวๆ80กิโลเมตรเหลือแค่7กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางแค่10นาทีเท่านั้นส่วนโครงการที่2ก็คือสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่งบประมาณกว่า 1,781 ล้านบาทระยะทาง2กิโลเมตรกว่าๆนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการรอแพขนานยนต์ที่มีข้อจำกัดโดยเฉพาะช่วงเทศกาลลดเวลาเดินทางจากเกือบๆ3ชั่วโมงเหลือแค่ประมาณ2นาทีนอกจากนี้ยังเป็นการเข้าถึงบริการสาธารณสุขรวมถึงการใช้เป็นเส้นทางอพยพประชาชนถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติด้วยนะครับขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่คลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่พร้อมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะการรับมือกับอุทกภัยครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอธิบดีกรมชลประทานร่วมรายงานสรุปสถานการณ์น้ำส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาอำเภอเมืองสงขลานายกได้เรียกประชุมเชิงปฏิบัติการระดมแนวทางการพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีคณะรัฐมนตรีและตัวแทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อนำไปพิจารณาในที่ประชุมครม.สัญจรวันนี้นะครับสำหรับวาระการประชุมครม.สัญจรจะพิจารณาแผนและโครงการของ5จังหวัดภาคใต้รวม199โครงการและแผนงานวงเงินเบื้องต้นครับมากกว่า 57,000 ล้านบาทหลังจากที่ระดมสมองสรุปแนวทางพัฒนา4กลุ่มงานมาแล้วมีบรรยากาศช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ด้วยคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีท่านไปเดินเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลานายกเดินไปที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า TCDC สงขลาท่านก็เดินทางไปที่นั่นนะครับจุดนี้เป็นห้องสมุดชุมชนและมีงานศิลปะหมุนเวียนเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมสถานที่ในช่วงจังหวะนั้นเอง ท่านได้ไปเจอกับกลุ่มนักดนตรีที่มาแสดงดนตรีต้อนรับนายกนายกก็เลยเนี่ยครับคุณผู้ชมร่วมเป่าแซกโซโฟนด้วยแล้วนายกเป่าเพลง Fly Me to the Moon เป็นเพลงแจ๊สและป๊อปอมตะนะครับที่แต่งโดยบาร์ทฮาวเวิร์ดนะครับแล้วก็โด่งดังมีชื่อเสียงเพราะว่า

0: ฟรงค์ซินาตราร้องนะครับปี1964ช่วงประมาณนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแหละเพลงนี้เพราะว่าดังมากอมตะนะครับจนถึงปัจจุบันพอนายกเป่าแซกจบเพลงปุ๊บก็บอกกับกลุ่มนักดนตรีว่าผมอ่อนซ้อมไปหน่อย
1: อ๋อนี่ขนาดอ่อนซ้อมนะ
0: ที่เราเห็นนี่ท่านก็หลายงานเหมือนกันนะที่แบบเล่นดนตรีนะ
2: ครับ
0: ตอนไปมาเลเซียก็เป่าแซกใช่ไหม
1: ก็คือท่านไป100งานท่านเล่นประมาณ98งาน
0: คุณก็ว่าไปคุณศิริมา
2: อันนี้ต้องคล่องแล้วนะ
1: ก็ไม่ใช่ทุกงาน
2: เกือบจะทุกงาน
0: นายกก็ถ่อมตัวบอกว่าอาจจะด้วยงานหรือว่าภารกิจเยอะช่วงนี้อ่อนซ้อมไปหน่อยอ่อนซ้อมจริงหรือเปล่าหรือว่าฝีมือเป็นยังไงคุณผู้ชมลองไปฟังพร้อมกันนะครับ Fly Me to the Moon ครับ
2: คุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยบรรยากาศคือคนไปรอต้อนรับนายกรัฐมนตรีกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นจังหวะหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีไปพบปะประชาชนชาวสงขลาแล้วก็มีอปพ.ร.สงขลาได้มารอต้อนรับทักทายพร้อมกับผูกผ้าขาวม้าแบบนี้แล้วคือหลายคนไงแต่ละคนก็พกผ้าขาวม้ามาด้วยพอเจอนายกรัฐมนตรีก็ปรีเข้าไปผูกผ้าขาวม้าที่เอวนายกรัฐมนตรีแบบนี้เลยนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางมาพบกับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมกับกล่าวบอกว่าผมมาล่วงหน้ามาสำรวจให้นายกซึ่งนายกครับหลังจากได้ฟังเสร็จปุ๊บก็เลยนำผ้าขาวม้าที่ประชาชนผูกไว้ที่เอวเนี่ยไปผูกที่เอวให้กับนายยศชนันท์อีกทีนึงคือตัวเองมีเยอะเกินไงมีหลายผืนเกินไงพอจังหวะที่อาจารย์ยศชนันท์บอกว่าอ่ะผมมาร่วงหน้านะมาเซอร์เวย์ให้ก่อนมาสำรวจให้ก่อนนายกรัฐมนตรีก็เอาผ้าขาวม้าของตัวเองเนี่ยไปผูกให้กับอาจารย์ยศชนันท์นะครับพร้อมกับจังหวะเมื่อสักครู่ก็คือยืนกินชาไทยกันแล้วก็ขนมเจาะหูเขาบอกขนมเจาะหูเนี่ยไม่มาถ้ามาถึงเนี่ยไม่กินไม่ได้ถ้ามาถึงก็ต้องกินคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นขนมพื้นบ้านของชาวจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีกับอาจารย์ยศชนันท์ก็ทั้งหมดเลยนะครับทั้งดื่มชาเย็นทั้งกินขนมเจาะหูของชาวบ้านนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาที่โรงสีฮับโขหินนะครับโดยนายกเนี่ยได้มีการไปพูดคุยทักทายกับเจ้าของโรงสีด้วยก่อนจะมีการชมการแสดงหุ่นกระบอกพร้อมกับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยโรงสีแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คเหมือนกันเพราะว่าตัวโรงสีหลายๆคนพอมาถึงก็ต้องถ่ายรูปโรงสีตัวด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีแดงหมดเลยหลายๆคนไปก็เป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดเหมือนกันก็จะไปถ่ายรูปที่โรงสีนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ความหมายดีด้วยนะครับฮับโขหินเนี่ยคือการรวมกันของสายน้ำที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ
2: ์
0: นี่คือความหมายนะ
2: ครับต่อมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมายังศาลเจ้าพ่อกวนอูครับแล้วก็ไปเทน้ำชาร้อนถวายพร้อมกับมีการสักการะขอพรโดยเจ้าหน้าที่ก็นำไม้ตีกลองมาให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกก็ได้รับมอบไม้กลองพร้อมกับกล่าวบอกว่าไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเข้าหน้า
0: อ๋อจำได้
2: จำได้ไหม
1: ที่ระนองที่ระนองใช่ไหม
0: แล้วตอน
2: ตีเหมือนกัน
0: ช่วงที่ผ่านมาเป็นมีมในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
1: โอ้ยอันนี้ไม่เข้าหน้าหรอกท่านเพราะว่ากองอยู่ตรงลำตัว
2: ครับนายกรัฐมนตรีแหมก็พูดแก้เขินไปงั้นแหละเพราะว่าสุดท้ายนายกรัฐมนตรีก็ตีกลองจริงๆแล้วไม่ได้ตีแค่กลองนะคุณผู้ชมตีคล้องด้วยก็เพื่อความเป็นสิริมงคลไหนๆก็มาแล้วก็ต้องมูกันสักหน่อยนะครับหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารครับที่โรงแรมลากูน่าแกลนแอนด์สปาสงขลาอยู่ที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารเย็นร่วมกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้บรรยากาศก็หลายสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปสำรวจแล้วก็ไปพบปะประชาชนก่อนจะปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกับครม.นะครับ
1: คือจริงๆกิจกรรมยังไม่จบนะคะตกกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็มีการร้องเพลงกันด้วยนะคะเพราะว่ามีรายงานจากผู้สื่อข่าวนะบอกว่าคุณอนุทินคุณยศชนันท์เนี่ยหลังจากที่มีการผูกผ้าขาวม้าให้กันแล้วเนี่ยกลางคืนเขายังไปร้องเพลงด้วยกันด้วยนะเพราะว่าเขามีการจัดเลี้ยงนะคะคุณผู้ชมก็

0: ร้องเพลงเนี่ยยังไม่บอกว่านายกร้องเพลงอะไ
1: ร
0: อาจารย์ยศชนันร้องเพลงอะไรให้คุณผู้ชมติดตามในมุมการเมืองส่งสัญญาณเลยไม่รู้มุมการเมืองมีหรือเปล่าแต่ต้องมี
2: ขายของให้แล้วอ่ะ
0: ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมก็เป็นกิจกรรมที่นายกลงพื้นที่ภาคใต้แล้วก็อีกด้านนึงนะคะการประชุมครม.สัญจรเนี่ยจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆได้มีการลงพื้นที่กันไปนะคะนอกเหนือจากประเด็นที่ทั้งสองท่านรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมในการประชุมครม.วันนี้ยังต้องจับตาวาระการประชุมที่บอกว่าจะถูกเสนอให้ครม.พิจารณาก็คือข้อเสนอการปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก2029นะคะจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยออกมาคัดค้านแล้วก็เตรียมเคลื่อนไหวปิดถนนมิตรภาพถ้าหากว่าครม.อนุมัติตามที่มีการเสนอค่ะสามแยกบ้านวัดตำบลเทพไลอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาหนึ่งในจุดรวมตัวกันเพื่อปิดถนนมิตรภาพของกลุ่มคัดค้านย้ายสถานที่จัดงานพืชสวนโลกจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านบอกว่าถ้าที่ประชุมเห็นชอบเนี่ยชาวบ้านจะมารวมตัวกันที่จุดนี้นะคะปิดถนนมิตรภาพ2จุดบริเวณสามแยกบ้านวัดและสี่แยกอำเภอสีดาตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนระบุนะคะว่าครม.สมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเนี่ยค่ะได้อนุมัติงบประมาณ 4,281 ล้านบาทและพื้นที่ตำบลเทพไล678ไร่อำเภอคงเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกโคราชและได้รับการรับรองจากระดับนานาชาติมาแล้วแต่กลับมีความพยายามจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบันแล้วก็ใช้สภาพัฒน์เป็นเครื่องมือโดยอ้างความไม่พร้อมเพื่อย้ายสถานที่ไปที่อำเภอปากช่องโดยเฉพาะประเด็นการใช้เกณฑ์จำนวนที่พักในอำเภอปากช่องที่มีนับหมื่นห้องแต่ที่อำเภอคงมีเพียง90ห้องมาตัดสินเรื่องความไม่พร้อมซึ่งการระบุข้อเปรียบเทียบนี่นะคะชาวบ้านบอกว่าเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ยุติธรรมค่ะ
3: ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนครับท่านมาดู10นาทีแล้วท่านสรุปท่านมาชี้แจงแถลงไขให้พี่น้องเขตนี้เขารับทราบว่า90ห้องมีชื่ออะไรบ้างและ10,000ห้องมีชื่ออะไรบ้างมันไม่เป็นธรรมถนนไม่เสร็จรถไฟฟ้าไม่เสร็จมันเกิดอะไรครับมันเกิดบ่งบอกของศักยภาพของรัฐบาลไม่ดีไม่สมบูรณ์และท่านบอกว่าต้องใช้เงินเยอะถูกต้องครับสาเหตุที่ต้องใช้เงินเยอะคือท่านไม่เคยพัฒนาเลยแต่ถ้าท่านพัฒนามาแล้วนะครับมันจะใช้เงินไม่เยอะปากช่องไปรบกวนสิงสาราสัตว์ตามที่ท่านสุริยะได้กล่าวไว้ว่าปากช่องเขาใหญ่จะได้ประโยชน์ไปตามข่าวเดิมนะครับเขาใหญ่จะได้ประโยชน์จากอะไรครับต้นไม้สัตว์ป่าช้างม้าวัวควายได้ไหมครับเกียร์ได้ไหมครับหรือว่ามันมีหนูตัวไหนได้ประโยชน์แล้วกันอ้าวพูดกันสั้นๆนะครับทีนี้นะครับผมจะมาสรุปว่าพืชสวนโลกต้องจับที่นี่เท่านั้นไม่ฉะนั้นนะครับวันพรุ่งนี้เราจะมาแสดงจุดยืน
0: ขณะที่การนำกลุ่มคัดค้านก็เปิดเผยนะคะว่าไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านย้ายสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572หรือว่าโคราชเอ็กโป2029จากอำเภอคงไปยังปากช่องขอแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยินยอมให้มีการเปลี่ยนสถานที่และจะมีการลงถนนปิดถนนประท้วงแน่นอนโดยขอรับผิดชอบทุกผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นค่ะ
4: การที่รัฐบาลผมใช้คำว่ารัฐบาลนะครับคิดจะย้ายพืชสวนโลกจากอำเภอคงอำเภอคงไปปากช่องเนี่ยอ้างเหตุผลว่าไม่คุ้มทุนผมถามว่าการลงทุนกับพี่น้องประชาชนในโซนอีสานตอนล่างเนี่ยอานิสงส์ได้ทั้งอีสานตอนกลางตอนบนและพี่น้องที่เป็นอยู่ภาคเหนือติดภาคอีสานเนี่ยได้ทั้งหมดพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวิงวอนว่าประชุมครม.สัญจรวันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งนำเข้าที่ประชุมเพื่อเปลี่ยนสถานที่เด็ดขาดพวกผมไม่ยอมนะครับให้โอกาสแล้วพวกผมลงถนนแน่นอนลงปิดถนนแน่นอนเพราะฉะนั้นประชุมสัญจรที่สงขลาอย่าเพิ่งเอาเข้า
0: ข้อเสนอปรับเปลี่ยนสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกครั้งนี้มีกำหนดจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.นะคะเพื่อพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อให้กระบวนการทันต่อการนำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่4กันยายน2569นะคะดังนั้นถ้าหากว่าจะเปลี่ยนสถานที่เนี่ยครม.ต้องเคาะวันนี้แล้วนะคะเพราะว่าที่ประชุมจะมีขึ้น4กันยายนก็คือสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชม

0: คืออำเภอคงเนี่ยค่ะห่างจากจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสักประมาณ80กิโลเมตร
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าปักช่องเนี่ยมันจะถึงก่อนไงถ้าหากขับจากกรุงเทพไปอ่ะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นข้ออ้างเรื่องของที่พักเนี่ยอำเภอคง

0: เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจสัปดาห์ที่แล้วเรารายงานไปว่ามอเตอร์เวย์ M82 เปิดแล้วนะครับเส้นทางลงใต้บางคนบอกว่าไม่กล้าเดินทางลงใต้ไม่อยากผ่านพระราม2ด้านล่างไม่เป็นไรครับตอนนี้ด้านบนเปิดแล้วเดินทางกันได้นะครับเช้านี้เลยอยากชวนคุณผู้ชมไปสำรวจบรรยากาศเรื่องของการเดินทางกันหน่อยว่าลงใต้เป็นอย่างไรตัวชี้วัดสำคัญคือตลาดน้ำอัมพวาครับตอนนี้เริ่มเห็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นี่แหละถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้ดีเลยทีเดียวครับหลังจากเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82หรือว่า M82 นะครับช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสงครามการเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ก็สะดวกเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในภาคการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะจุดหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดได้ชัดมากๆก็คือตลาดน้ำอัมพวาช่วงวันหยุดที่ผ่านมาครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นบรรยากาศเนี่ยพอไปถามพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มกลับมาคึกคักแล้วบรรยากาศมันต่างจากช่วงก่อนหน้านี้ที่เรารายงานไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในพื้นที่คนเดินไม่มีเลย
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวไม่มีเลยหลายร้านเนี่ยปิดเลยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ได้คึกคักเหมือนเมื่อก่อนแต่ปรากฏว่าล่าสุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งนึงแล้วครับนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวาระบุแบบนี้บอกว่าช่วงวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ120เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้าครับ
2: วันนี้ประชากรนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากนะครับเยอะยังผิดหูผิดตาเลยประมาณ 20-30% นะครับ
3: นายกได้มีการสอบถามพ่อค้าแม่ค้านะครับเป็นไงบ้าง
2: สอบถามพ่อค้าแม่ค้าแล้วพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามันผิดหูผิดตามากคนมาเยอะมากครับก็ยังทําใหพ่อค้าแม่ค้า
3: แปลกใจเลย
2: แปลกใจเหมือนกันครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวเยอะจังนะครับสังเกตดูได้นะครับว่าทำไมเยอะ
3: แล้วถ้าเทียบกับอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
2: อาทิตย์ที่แล้วคนน้อยครับไม่เยอะเท่าไหร่แต่อาทิตย์นี้เยอะกว่าเยอะเลยครับ
0: ให้ดูภาพบรรยากาศว่านักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวกันเยอะแล้วทีนี้รายได้ล่ะครับรายได้ของผู้ประกอบการเป็นอย่างไรบ้างนักข่าวเลยไปพูดคุยกันต่อครับกับผู้ประกอบการบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามมีข้อมูลจากประธานชมรมร้านอาหารจังหวัดสมุทรสงครามเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจากการไปสอบถามกลุ่มสมาชิกกว่า100ร้านพบว่าปริมาณรถบนถนนพระราม2เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ยอดขายร้านอาหารตอนนี้บอกยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่าน่าจะมาจากนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทาง M82 ยังตั้งใจมุ่งหน้าต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีและก็หัวหินก็เลยทำให้พื้นที่สมุทรสงครามยังมีลักษณะเป็นทางผ่านมากกว่าจุดหมายปลายทางขณะที่บริเวณทางลงช่วงบ้านแพ้วก็ยังพบปัญหาเรื่องของการจราจรสะสมเนื่องจากช่องทางบนมอเตอร์เวย์3ช่องทางถูกบีบเหลือ1ช่องทางบริเวณทางลงก็เลยส่งผลทำให้รถชะลอตัวแล้วก็บางช่วงเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงในการเดินทางผู้ประกอบการก็เลยสะท้อนบอกว่าโจทย์ของสมุทรสงครามหลังจากนี้ไม่ใช่เพียงทำอย่างไรให้คนเดินทางผ่านมากขึ้นแต่ต้องทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแวะแล้วก็มาใช้จ่ายในพื้นที่ให้ได้ครับ
4: ลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งไปทางเพชรบุรีมากกว่าเพราะเขาจะกะเวลาว่าเอ้ยถ้าใช้ทางด่วน M82 เนี่ยจะถึงเพชรบุรีกี่ชั่วโมงนะครับนั่นเป็นการทางเลือกของเขาซึ่งมองถึงสมุทรสงครามเองเนี่ยมันเป็นเมืองเล็กน่าจะเป็นเมืองผ่านถ้าใครไม่ตั้งใจจริงอ่ะก็คิดว่าวิ่งแล้วผ่านเลยนะครับอันนั้นก็เป็นวิสัยทัศน์ของนักท่องเที่ยวนะครับว่าอาจจะมุ่งหมายไปทางไหนสุนทรการเองเป็นจังหวัดเล็กๆแต่มีอาหารทะเลที่อร่อยมากมายก็เชิญชวนแวะเวียนมาเที่ยวมาชมกัน
0: ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นปลายทางสำคัญของเส้นทาง M82 นะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นผลเรื่องจากการเดินทางที่สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนเพราะว่าตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวทั้งชายหาดชะอำหาดเจ้าสำราญรวมถึงที่วัดบุญทวีหรือที่หลายๆคนเรียกว่าวัดถ้ำแกลบมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีข้อมูลจากนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกระบุแบบนี้บอกว่าการเดินทางที่สะดวกเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันตก พราะว่าสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตั้งแต่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครมาจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดเพชรบุรียาวต่อเนื่อง

0: ื่องไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้เพิ่มมากขึ้นนอกจากตลาดแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังเดินทางมาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆหลายพื้นที่นะครับผู้ประกอบการยังคงเตรียมทำตลาดร่วมกันในหลายกลุ่มมีการประชุมและก็สัมมนาระดับประเทศโดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการใช้พื้นที่ชะอำหัวหินเชื่อมตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่จะลงใต้แวะมาท่องเที่ยวจังหวัดกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุมเข้มเลยครับรถตู้รถยนต์ที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมาข้ามมาปุ๊บต้องส่องดูนะครับว่าถังน้ำมันปกติหรือเปล่าครับไปกันที่หน้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมานะครับนี่รถข้ามมาปุ๊บเปิดประตูส่องละเอียดเลยครับนี่ก้มไปมองข้างใต้ด้วยเมื่อวานนี้ยังจำกันได้ไหมที่เรานำเสนอข่าวไปที่มีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอดเขาถ่ายคลิปสังเกตว่ารถชาวเมียนมาที่ขับข้ามมาลักษณะคล้ายกับการต่อเติมดัดแปลงถังน้ำมันให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เติมน้ำมันเพื่อที่จะกลับไปขายที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนี่เป็นมาตรการล่าสุดเลยนะครับของเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับที่เข้มงวดกวดขันรถตู้รถยนต์ที่ข้ามมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับดูว่าถังน้ำมันผิดปกติหรือไม่หลังพบชาวเมียนมาบางกลุ่มใช้รถตู้ที่ดัดแปลงถังน้ำมันเชื้อเพลิงขับมาเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในอำเภอแม่สอดตามสถานบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงบางแห่งมูลค่า 4,000 ถึง 8,000 บาทต่อคันต่อครั้งทำให้คนไทยในพื้นที่เกิดความไม่พอใจนะครับเนื่องจากต้องไปต่อคิวเติมน้ำมันเป็นเวลานานก่อนหน้านี้ประชาชนบางคนเห็นว่าเติมน้ำผิดสังเกตครับเขาก็เลยเข้าไปตรวจสอบรถยนต์รถตู้ทะเบียนเมียนมาก็พบว่าเป็นรถที่มีการดัดแปลงถังเติมน้ำมันขนาดใหญ่เอาไว้ใต้ท้องรถเนี่ยฮะเปิดไปเจอแบบนี้เลยนะครับโอ้โหนี่ถังน้ำมันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดได้ขอความร่วมมือจากปั๊มน้ำมันในเขตอำเภอแม่สอดให้บริการน้ำมันกับรถเมียนมาครั้งละไม่เกิน 1,000 บาทต่อคันเท่านั้นนะครับซึ่งทางเจ้าของสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับนี่ก็เป็นมาตรการล่าสุดที่ออกมานะครับ
2: ค่ะถ้าคุณไปเจอเนี่ยคุณเชอสารคุณจะบอกเขาว่ายังไงเอาเป็นแบบภาษาเมียนมาเลยนะฉันเชื่อว่าคุณพูดได้เพราะว่าที่แม่สอดเนี่ยเขามีคนเมียนมาไปอยู่เยอะถ้าคุณเจอเขาคุณจะบอกว่า
1: ก็เดินเข้าไปบอกว่าอาโกดิโลมายาบูแปลว่า
0: แปลว่าน
1: ี่ครับแบบนี้ไม่ได้นะตะเถาย่าแด่ 1,000 ได
2: ้
1: ตะเถาบะนะเถาตงเถามายาบู 2,000 3,000 ไม่ได
2: ้
1: ก็เดินไปบอกดีๆแบบนี
2: ้ค่ะเนี่ยต้องให้ทางพนักงานปั๊มเนี่ยได้ลองสื่อสารด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจเป็นคนไทยอาจจะไม่ได้สื่อสารกับเขาแบบตรงๆนะคุณผู้ชม
1: แต่ผมต้องบอกออกตัวคุณผู้ชมนะคือผมอาจจะพูดแบบไม่ได้ถูกกัมม่าไม่ได้ถูกอะไรขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าน่าจะเข้าใจ
1: ได้พื้นฐานเท่านั้นนะฮะ
2: ครับคุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยชื่อดังที่จังหวัดเชียงรายค่ะข่าวนี้เป็นข่าวดังนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25สิงหาคมแต่ว่าเพิ่งจะมาเป็นข่าวเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะอาจารย์แพทย์เนี่ยไปขับรถชนนักศึกษาเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ1คนล่าสุดตำรวจเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะคะขณะที่เจ้าตัวเนี่ยระบุว่ากระแสในโลกออนไลน์เนี่ยที่ตนเองพูดขอความเห็นใจเรื่องอนาคตการทำงานเนี่ยอาจารย์บอกว่าจำไม่ได้ว่าพูดไปหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน้ารถขณะเกิดเหตุกันก่อนนะคะเป็นรถเก๋งสีแดงที่ขับมาด้วยความเร็วสูงค่ะไม่มีการชะลอพุ่งฝ่าสัญญาณไฟแดงบริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่จอดรอสัญญาณไฟกระเด็นไปไกลกว่า100เมตรค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนพหลโยธินฝั่งขาขึ้นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นสักเวลาประมาณ20นาฬิกาของวันที่25สิงหาคมนะคะหนึ่งในนักศึกษาเสียชีวิตทันทีในจุดเกิดเหตุส่วนอีกคนหมดสติก่อนที่ชาวบ้านแล้วก็พยานจะช่วยกันเรียกจนได้สติขณะที่นักศึกษาคนที่3เนี่ยเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้เห็นเหตุการณ์ได้ถ่ายคลิปหลังเกิดเหตุก็เปิดเผยให้เห็นสภาพของรถเก๋งเสียหายบริเวณกระโปรงหน้าส่วนคนขับรถเก๋งทราบว่าเป็นอาจารย์แพทย์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพื้นที่นะคะ
3: หมอโรงพยาบาลเนาะเป็นหมอโรงพยาบาลคุณหมอโรงพยาบาลมอแม่ฟ้าหลวงก็ยังอยู่นะยังมีสติอยู่คุณหมอโรงพยาบาลมอแม่ฟ้าหลวงชนเด็กมอแม่ฟ้าหลวง
2: ส่วนรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายอย่างหนักล้อหลังยุบจนไม่เหลือโครงเดิมค่ะสภาพพังยับเยินซึ่งบ่งบอกถึงความรุนแรงของการชนได้เลยนะคะคุณผู้ชมดูสภาพนี้ค่ะ
3: ป้ามอเตอร์ไซค์ยุบหมดเลย
4: ไอ้โอ้เอารถมาเปล่ง
3: อุ้ย
4: ดีมันอยู่นี่ก่อนนะ
3: โอ้มอเตอร์ไซค์สุดยอดเลยสามคนอัดโอ
4: ้เขาชนเลยครับพี
3: ่โอ้กระเด็นหมดเลยสงสารมากเลยป้าไม่เหลือสภาพรถเลยยุบเลยรถคิดดูดิ
2: สำหรับนักศึกษาทั้ง3คนมาจากจังหวัดปัตตานี1คนน่าน1คนและชลบุรี1คนนะคะเพิ่งจะเดินทางมาศึกษาต่อชั้นปีที่1ได้ประมาณ1เดือนเท่านั้นล่าสุดเนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่เมื่อวานนี้ที่สภ.บ้านดู่จังหวัดเชียงรายพบว่ารถของกลางถูกนำมาเก็บรักษาเอาไว้เพื่อใช้สืบสวนทางคดีนะคะส่วนชายคนที่ขับรถเก๋งคันก่อเหตุก็คือนายแพทย์กมลราชคมพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น3ข้อหานะคะก็คือขับรถประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสและทำให้ทรัพย์สินเสียหายนายแพทย์กมลเล่าอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองเพื่อมุ่งหน้ากลับหอพักทีนี้พอถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทจึงเร่งเครื่องฝ่าออกไปโดยมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่จึงทำให้เบรกแล้วก็หักหลบไม่ทันนะคะยืนยันว่าเขาไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์และผลตรวจเป็นศูนย์ค่ะหลังเกิดเหตุก็รีบลงไปปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่อาการหนักที่สุดทันทีส่วนกระแสข่าวในโลกโซเชียลที่ระบุว่าตนน่ะพูดขอความเห็นใจเรื่องของอนาคตการทำงานตนเองเนี่ยจำไม่ได้ว่าพูดหรือเปล่าแต่ยืนยันนะคะว่าไม่มีเจตนาดังกล่าวค่ะ
5: ตอนนั้นผมเข้าใจว่าไม่ได้ก็คิดว่าผมไม่ได้พูดนะครับครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันมีแบบว่าคำพูดอาจจะคล้ายหรือทำให้คนอื่นเข้าใจไปในทางนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่ายิ่งพูดกับตำรวจแบบนั้นผมก็คิดว่าในเวนั้นในบริบทนั้นผมไม่คิดไม่ออกเลยครับ
6: จำไม่ได้ว่าพูดตอนไหนหรือไม่ได้พูดเลยด้วยซ้ำ
5: ใช่ครับคิดว่าไม่ได้พูดหรือว่าจำไม่ได้เลยครับหรือว่าทำให้สื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในเวนั้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเลยครับแต่คิดว่าไม่ได้พูดครับ
2: อาจารย์แพทย์ที่ขับรถเก๋งก็ยังคงยืนยันนะคะว่าตนเองเนี่ยไม่ได้คิดจะหลบหนีแล้วก็ยินดีที่จะเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายทั้งหมดนะคะ
1: ทางด้านของนายสุวิจักจันดาพันธ์ครับท่านเป็นรองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงท่านออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ได้ตั้งคณะทำงานติดตามคดีอาญาอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับดูแลเรื่องของสวัสดิการประกันชีวิตแล้วก็เงินชดเชยพร้อมจัดทีมทนายความศิษย์เก่าเข้าไปช่วยเจรจาเรียกร้องค่าเสียหายกับครอบครัวผู้สูญเสียท่านยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพียงเพราะว่าเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเดียวกันครับ
7: เรายืนยันกับสังคมว่านะครับสำนักวิชานิติศาสตร์เนี่ยยืนหยัดในความถูกต้องนะครับความยุติธรรมนะครับสิ่งไหนที่คุณหมอท่านทำนะครับแล้วเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับคุณหมอก็ต้องรับในสิ่งผลของการกระทำนั้นนะครับ
1: เช่นเดียวกับตัวแทนสำนักวิชาแพทยศาสตร์ที่ระบุว่าหากบุคลากรต้องรับผิดต้องรับโทษตามกฎหมายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยยืนยันว่าไม่มีการเบี่ยงเบนข้อเท็จจริงแน่นอนครับ
8: นะครับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการให้มีทุกอย่างเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับการกระทำผิดก็รับผิดแล้วก็มีความรับผิดชอบในการที่จะเยียวยาหรือช่วยเหลือกันต่อไปอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการช่วยเหลือที่เบี่ยงเบนที่ไม่ถูกต้องอะไรต่างๆเราก็จะยืนยันตรงนี้อย่างมั่นคงครับ

0: สำหรับผู้บาดเจ็บอีก1รายนะครับล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความเห็นกันมาได้นะครับเท่าที่ดูเนี่ยความเห็นค่อนข้างหลากหลายทีเดียวบางท่านก็มุ่งไปที่เรื่องของความปลอดภัยบนทางถนนอย่างเช่นเรื่องของไฟที่อาจจะต้องมีการติดตั้งไฟส่องสว่างให้มากขึ้นหรือเปล่า รถที่ขับมาจะได้เห็นจักรยานยนต์ที่จอดอยู่บางท่านก็มุ่งไปที่ประเด็นเรื่องของการขับขี่ที่อาจจะค่อนข้างเร็วเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่แล้วก็จริงๆพอเห็นสัญญาณไฟเนี่ยก็ควรจะต้องชะลอตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องตระหนักกันนะคะคุณผู้ชมสัญญาณไฟสีส้มไม่ได้หมายความว่าคุณผู้ชมรีบเร่งไปนะคะเป็นสัญญาณไฟที่บ่งบอกว่าต้องชะลอแล้วก็จอดติดไฟแดงนะคะคุณผู้ชมและกรณีนี้เนี่ยค่ะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นที่ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเองเนี่ยค่ะก็มีความกังวลเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ใช้จักรยานยนต์ในการที่จะขับขึ้นไปนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยก็ใช้สัญจรเข้าเมืองและส่วนใหญ่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเนี่ยในฐานะศิษย์เก่านะคะดิฉันเรียนแม่ฟ้าหลวงคือเวลาเดินทางในมหาวิทยาลัยอาคารเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างจะไกลนะคะนอกเหนือจากเด็กปี1ที่อยู่หอในก็จะเดินแต่ถ้าเกิดเป็นพี่ๆปี2ปี3หรือส่วนใหญ่ก็จะใช้มอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะเพราะว่าในมอเนี่ยออกมาข้างนอกเนี่ยก็ค่อนข้างไกลแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กันเป็นแบบโอ้โหเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์ขับจากมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยค่ะเข้าไปในตัวเมืองเนี่ยค่ะก็เป็นวิถีชีวิตของนักศึกษาทั่วไปอยู่แล้ว
0: คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือตัวมหาวิทยาลัยจะตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็จะมีถนนซึ่งเป็นถนนหลักที่ทางตรงนั้นเนี่ยมันไปแม่สายได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ผ่านแม่จันอะไรทางนั้นแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะมีหอพักมีร้านอาหารมีอะไรค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่จะขับผ่านแยกอะไรต่างๆผ่านถนนเส้นหลักตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพที่เราเห็นเป็นประจำอยู่แล้วที่นักศึกษาแล้วก็จะนิสิตเนี่ยก็จะขับผ่านตรงนี้นะครับ
1: ค่ะในมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องของกฎจราจรนะคะถ้าเกิดสมมติว่าขับขี่ไปไม่มีหมวกกันน็อกไม่ให้เข้านะคะ
0: ครับ
1: ไม่ให้เข้านะคะแล้วก็หน้ามอเนี่ยก็จะมีไฟแดงที่ถือว่าเป็นจุดใหญ่พอสมควรนะคะ
2: ครับเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าทางคดีด้วยเพราะว่าตำรวจเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ปรากฏว่าไม่พบนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีหลักฐานจากจุดเกิดเหตุก็คือรถของผู้ก่อเหตุไม่มีการเบรกเลยไม่มีการเบรกจนเกิดอุบัติเหตุอัปเดตข้อมูลกันก็คือผู้เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุก็คือ2คนแล้วก็บาดเจ็บสาหัส1คนนะครับคุณผู้ชมดูกันที่เรื่องสำหรับคนที่อยู่บ้านจัดสรรกันหน่อยเรื่องนี้หลายคนบอกว่าเพื่อนบ้านดีมีชัยไปกว่าครึ่งคำนี้ไม่เกินจริงนะครับส่วนเรื่องนี้หลายคนบอกว่าอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวถึงขั้นที่ว่าร้องเรียนพฤติกรรมของเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเขาบอกว่าชอบทะเลาะวิวาทกับภรรยาที่สำคัญตอนนี้มีพฤติกรรมคือสะสมขยะด้วยสะสมขยะออกมากองที่หน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นถามว่าเพื่อนบ้านแก้ไขปัญหายังไงขายบ้านหนีเลยครับดูสภาพกองขยะกันหน่อยนะครับก็มีภาพที่ชาวบ้านเนี่ยเขาร้องเรียนกันเข้ามาบอกบ้านหลังหนึ่งเนี่ยหลังนี้แหละครับมีคนอยู่นะคุณผู้ชมหลังเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเป็นสภาพกองขยะที่ถูกกองซ้อนกันจนล้นออกมาบริเวณหน้าบ้านภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบ้านหลังนี้คนในหมู่บ้านร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนครับบอกว่าได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าของบ้านที่มีพฤติกรรมสะสมขยะของเก่าด้วยส่งกลิ่นเหม็นและก็สกปรกและยังมีพฤติกรรมก้าวร้าวข่มขู่เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงด้วยครับทีมข่าวเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามนายธวัชชัยอายุ41ปีเขาเป็นตัวแทนชาวบ้านและก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับบ้านหลังดังกล่าวด้วยเขาเปิดเผยบอกว่าเขาซื้อบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วก็อาศัยมาได้10ปีแล้วครับพออยู่ได้ประมาณ1ปีเนี่ยบ้านหลังดังกล่าวปรากฏว่ามีพฤติกรรมทะเลาะกับครอบครัวอย่างรุนแรงทะเลาะกับภรรยาครับส่งเสียงดังออกมารบกวนชาวบ้านแต่ที่ผ่านมาก็ยอมทนมาตลอดจนมาล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาก็คือมีพฤติกรรมชอบนำขยะมาสะสมไว้ในบ้านส่งกลิ่นเหม็นรบกวนจนไม่สามารถออกไปข้างนอกได้อีกทั้งกลิ่นขยะเนี่ยลอยเข้ามาในบ้านด้วยนะครับเบื้องต้นเขาก็เลยไปร้องนิติบุคคลหมู่บ้านและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ก็เลยตัดสินใจย้ายออกไปพักอาศัยกับพ่อแม่ด้านนอกส่วนบ้านที่ติดกับเพื่อนบ้านรายนี้ตอนนี้เขาตัดสินใจประกาศขายครับประกาศขายแล้วก็จะให้บริษัทรับรีโนเวทบ้านเนี่ย

0: ข้ามาปรับปรุงบ้านก่อนจะส่งต่อให้กับเจ้าของรายใหม่แต่กว่าจะขายได้สิ่งที่เขากังวลคืออะไรรู้ไหมหนึ่งถ้าเกิดว่าคนที่จะมาซื้อบ้านรู้ประวัติการขายเขาจะซื้อหรือเปล่า
1: ตอนนี้น่าจะรู้แล้วนะ
0: ใช่ไหมครับถ้าเกิดได้ดูข่าวหรือว่าถ้าเกิดฟังจากเพื่อนบ้านหลังอื่นๆอีกใครจะกล้าซื้อล่ะทีนี
1: ้
0: ถ้าเกิดต้องมาอยู่ติดกับบ้านที่เขาสะสมขยะแบบนี้เขาก็เลยกลัวว่าบ้านของเขาจะขายไม่ได้ด้วยเหมือนกันไปฟังเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบครับ
2: คือตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเขาจะมีแค่เรื่องของการทะเลาะกันกับในครอบครัวเขาครับเสร็จแล้วพอเข้าปีที่เก้าของผมครับก็จะเริ่มรุนแรงขึ้นแล้วก็นอกจากทะเลาะกันข้างในแล้วมีปาเข้าของเสียงดังรบกวนอะไรนี้อยู่ตลอดครับแล้วก็พอมาปีนี้ครับเริ่มมีการขนขยะเข้ามาคือตอนแรกก็ยังไม่ได้เยอะมากเราก็โอเคไม่เป็นไรคืออะไรเราพอแบบว่าทนได้ก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยฮะแต่พอหลังๆเริ่มหนักขึ้นจนทางอะไรเงี้ยทางนิติเองเขาก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็ติดต่อทางเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้ามาช่วยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็หนักขึ้นจนสุดท้ายเพิ่งได้รู้ข่าวจากเพราะว่าผมยังอยู่ในไลน์กลุ่มของหมู่บ้านอยู่ใช่ครับก็เลยก็ตกใจเหมือนกันว่าโหเป็นขนาดนี้เลยเหรอ
3: ผมอ่ะพ
2: ี
3: ่คืออยู่มันก็มีการขู่อ่ะถ้าเกิดว่าเขาโดนจับหรืออะไรถ้าเขากลับมาเงี้ยเขาอาจจะเผาอีกก็ได้นะ
4: เขาบอกไว้เลยเหรอ
3: ใช่เขาก็มีการขู่เหมือนกันนะพี่คือเราก็ห่วงความปลอดภัยของเราค่ะ
4: ครับ
1: นิติบุคคลหมู่บ้านเปิดเผยแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางนิติเนี่ยค่ะได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาชิกหมู่บ้าน3ประเด็นก็คือเสียงดังทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวสะสมขยะแล้วก็มีเรื่องมีพฤติกรรมที่ข่มขู่ทำร้ายเพื่อนบ้านที่ผ่านมานิติก็ดำเนินการแจ้งให้ผู้พักอาศัยเนี่ยค่ะแก้ไขปรับปรุงมาโดยตลอดแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเลยค่ะ
5: ลองประสานกับทางตำรวจดูว่าตรวจปัสสาวะเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นผมก็บอกว่าคือถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องมาให้ช่วยให้ข้อมูลหน่อยลำพังผมไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจเนี่ยคือผมก็เป็นแค่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาจจะความข้อมูลเนี่ยมันอาจจะไม่มีความน่าเชื่อถือเท่ากับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านญาติโดยตรงนะครับก็ประสานไปแต่ว่าสุดท้ายเขาให้ข้อมูลมาว่าเขาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวเพราะว่าทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทางฝ่ายชายเนี่ยจะเข้าไปคุกคามเขาที่แผงที่ตลาดไทยเขาก็เลยขอเลยว่าขอไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่อะไรทั้งนั้นเลย
1: เบื้องต้นทางนิติเนี่ยค่ะก็อยากให้ทางครอบครัวเข้ามาดูแลพฤติกรรมแล้วก็อาจจะต้องพิจารณาพาไปพบแพทย์นะคะเพื่อดูเรื่องของสภาวะความเครียดเพราะว่าล่าสุดก็มีพฤติกรรมมาค่ะคุณผู้ชมขี่รถจักรยานยนต์ไปที่สำนักงานนิติแล้วก็ทำร้ายเข้าของนิติเองเนี่ยก็กลัวเรื่องความปลอดภัยตอนนี้อยู่ระหว่างประสานงานทั้งตำรวจสภ.คลองหลวงแล้วก็เทศบาลเมืองท่าโขลงให้เข้ามาดำเนินการตามขั้นตอนนะคะแล้วก็พิจารณาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพิ่มเติมด้วยค่ะอย่างที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมพรบความสะอาดน่าจะเข้าได้นะ
6: ครับ
1: เพราะว่าดูแล้วนี่คือโอ้โห
0: อันนี้ชัดเจนนะ
1: มันชัดอะค่ะ
6: เรื่องกลิ่นเรื่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหคุณผู้ชมอ่านข่าวมาไม่รู้กี่ข่าวต่อกี่ข่าวแล้วแล้วก็มีหลายกรณีด้วยนะครับ
1: ค่ะ
6: บางทีก็อยู่ยากจริงๆบางทีเราซื้อบ้านเนี่ยเราก็คาดหวังว่าอยากจะให้บ้านเป็นที่ที่เราอยู่แล้วมีความสุขแต่บางทีเราก็เลือกเพื่อนบ้านไม่ได้ไงครับถ้าได้เพื่อนบ้านดีก็ดีไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าได้เพื่อนบ้านที่อาจจะมีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมอันนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศวันนี้กันหน่อยนะครับมาอัปเดตเส้นทางพายุโซนร้อนโซเดลพายุโซนร้อนโซเดลแม้ว่าจะไม่เข้าไทยนะครับจะเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4ก็อาจจะมีสัญญาณที่ดีเพิ่มมากขึ้นว่าพายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ถามว่าประเทศไทยยังเจอกับฝนตกหนักอยู่หรือไม่ยังเจอกับฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับทั้งในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคตะวันออกปัจจัยมันมาจากร่องมรสุมครับที่พาดผ่านลงมาบริเวณตอนบนของไทย ไทยก็จะส่งผลทำให้วันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือกับภาคอีสานยังเจอกับฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่อย่างในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยนะครับพื้นที่ที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับก็คือโซนของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปาง3จังหวัดนี้ยังมีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอย่างอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและก็รวมไปถึงเพชรบูรณ์ก็มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่เหมือนกันส่วนเรื่องของอุณหภูมิครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 28-31 องศาเซลเซียสครับไปดูกันที่พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคกลางนะครับพื้นที่ภาคกลางวันนี้ก็คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึงร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักก็คือลพบุรีสระบุรีและก็กาญจนบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลวันนี้คาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำคาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนเรื่องของอุณหภูมิช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกก็มีการคาดการว่าจะเจอกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับจังหวัดที่จะเจอฝนมากที่สุดก็คือพื้นที่ของจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วช่วงเช้าอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 23-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้ยังเจอปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงวันนี้จะพัดปกคลุมทั้งทะเลอันดามันแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ของอ่าวไทยนะครับก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้วันนี้คาดการว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือระนองพังงาตรังสตูลเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-36 องศาเซลเซียสส่วนคลื่นลมครับฝั่งอันดามันคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
6: 6:13 น.คุณผู้ชมยังคงติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับทางการจีนเขาออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะครับที่ว่ารัฐบาลพยายามจะปิดข่าวความคืบหน้าของภัยพิบัติในทิเบตครับรวมถึงการเซ็นเซอร์ภาพเหตุการณ์ขณะที่ตัวเลขความสูญเสียในจีนเท่าเดิมครับมีผู้เสียชีวิต16คนสูญหาย546คนนะครับคุณจารุพร
7: ขณะที่ถ้าไปดูในฝั่งเนปาลนะคะก็ตัวเลขขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกันตอนนี้ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า930คนแล้วนะคะสูญหายอีกเกือบ 4,000 คนด้วยกันค่ะขณะที่ชาวบ้านก็เริ่มกลับเข้าสำรวจและเก็บกวาดความเสียหายค่ะผู้รอดชีวิตเหตุน้ำท่วมฉับพลันเนปาลทยอยเดินทางกลับเข้ามาสำรวจความเสียหายภายในบ้านเรือนของตนเองนะคะพร้อมทั้งเก็บกวาดซากดินโคลนตามจุดต่างๆหลังจากภัยพิบัติสร้างความเสียหายอย่างหนักบ้านบางหลังพังถล่มลงมาทั้งหลังค่ะหรือว่าจมกลองโคลนจนไม่สามารถอาศัยอยู่ต่อไปได้หลายคนจึงพยายามค้นหาทรัพย์สินเท่าที่จะพอหลงเหลืออยู่จากก้อนเศษซากปรักหักพังค่ะหญิงชาวเนปาลร้องไห้ค่ำครวญแทบขาดใจขณะที่กำลังเตรียมพิธีเผาศพลูกชายวัย21ปีของเธอซึ่งภัยพิบัติครั้งนี้พากชีวิตไปค่ะ ภาพสะเทือนใจเช่นนี้ปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องหลังจากตัวเลขผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้อยู่ที่อย่างน้อย939คนแล้วส่วนยอดผู้สูญหายอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า 3,925 คนลดลงจากยอดก่อนหน้านี้ที่ระบุไว้มากกว่า 4,200 คนโดยในจำนวนดังกล่าวยังคงเป็นชาวต่างชาติกว่า905ขออภัยค่ะกว่า590คนด้วยกันค่ะสำนักนายกรัฐมนตรีเนปาลมีการเผยภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าค้นหาผู้สูญหายภายในอุโมงค์โครงการโดรนไฟฟ้าพลังน้ำหลังจากทางการเนปาลยกระดับให้การกู้ภัยในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำเป็นภารกิจสำคัญที่สุดค่ะเนื่องจากคาดว่ามีคนงานกว่า600คนติดอยู่นับตั้งแต่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันโดยทางการเนปาลระบุนะคะว่ามีอย่างน้อย11โครงการทั้งที่สร้างเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างก่อสร้างได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่เนปาลพร้อมกับทีมจากจีนและผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้รวมไปถึงออสเตรเลียกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตโดยหลายจุดเจ้าหน้าที่ยังเข้าไปไม่ถึงปากทางเข้าของอุโมงค์นะคะบางจุดเข้าไปได้แล้วแต่ต้องถอนกำลังออกมาเพราะว่าไม่พบผู้ประสบภัยล่าสุดมีรายงานว่าทีมกู้ภัยพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนหลังฝ่าโคลนเข้าไปในอุโมงค์2แห่งค่ะด้านเจ้าหน้าที่เนปาลเองก็ยังคงเดินหน้าภารกิจค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะรวมทั้งเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่พบในแม่น้ำด้วยโดยทางด้านของกองทัพย้ำนะคะว่าจะเดินหน้าทำภารกิจต่อไปจนกว่าจะตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงทั้งหมดและพบตัวผู้สูญหายครบทุกคนด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในเปาเองก็ยอมรับนะคะว่าลักษณะภูมิประเทศในพื้นที่ประสบภัยที่เต็มไปด้วยช่องเขาแคบและหุบเหวลึกเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับทีมกู้ภัยพร้อมย้ำด้วยนะคะว่าในเปากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมกู้ภัยทุกฝ่ายที่ทำงานกันตลอด24ชั่วโมงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศในเปาเองก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพื้นที่น้ำท่วมได้แล้วกว่า 10,000 คนซึ่งรวมไปถึงชาวต่างชาติมากกว่า300คนพร้อมเตือนว่าขอบเขตความเสียหายในพื้นที่จริงรุนแรงเกินกว่าจะใช้เพียงคำว่าน้ำท่วมบรรยายได้ค่ะส่วนความคืบหน้าในฝั่งทิเบตค่ะทีมกู้ภัยจีนเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่ทางการจีนส่งทีมเจ้าหน้าที่พร้อมกับอุปกรณ์และเสบียงเข้าไปสมทบเพิ่มเติมด้านของนายกรัฐมนตรีจีนกำชับให้เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันเหตุภัยพิบัติซ้ำรอยรวมถึงให้ดำเนินการเยียวยาและดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตและสูญหายด้วยค่ะโดยปัจจุบันทางการจีนยืนยันยอดผู้เสียชีวิตในทิเบตอยู่ที่อย่างน้อย16คนและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย546คนท่ามกลางการตั้งคำถามจากหลายฝ่ายนะคะว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าความเป็นจริงหรือไม่รวมถึงข่าวสารต่างๆที่ไม่ค่อยมีความคืบหน้าออกมาค่ะด้านของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันนะคะว่าจีนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยพิบัติอย่างโปร่งใสและทันท่วงทีหลังจากมีข้อกล่าวหาว่าจีนเซ็นเซอร์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ภัยพิบัติและรายงานตัวเลขผู้สูญหายต่ำกว่าความเป็นจริงพร้อมกันนี้โฆษกจีนก็ปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าจีนละเลยสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำด้วยขณะเดียวกันนะคะทั้งทางการจีนแล้วก็ในเปาเองต่างก็เพิ่มมาตรการเข้มงวดบนโลกออนไลน์ค่ะโดยจีนมีการลงโทษผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางออนไลน์ไปแล้ว10คนเช่นการคาดเดาตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงกว่าที่รายงานเอาไว้ส่วนทางด้านของฝั่งในเปาเองก็มีการสั่งลบเนื้อหาที่เข้าข่ายเป็นข้อมูลเท็จเกี่ยวกับภัยพิบัติครั้งนี้แล้วค่ะที่ต้องจับตากันต่ออย่างต่อเนื่องเลยคงหนีไม่พ้นปฏิบัติการกู้ภัยที่โครงการโรงไฟฟ้าฝั่งเนปาลนะคะเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลจากรัฐบาลของเนปาลก็ชี้ว่าตัวเลขคนงานที่สูญหายในโครงการโรงไฟฟ้าอย่างน้อย11แห่งเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า900คนจากหลายชาติด้วยกันนะคะมีทั้งชาวเนปาลเองอินเดียจีนนะคะเกาหลีใต้แล้วก็เยอรมนีแต่ตัวเลขผู้สูญหายจริงๆเนี่ยอาจจะสูงกว่านี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทำให้ตอนนี้เนี่ยข้อมูลคนงานก่อสร้างบางส่วนอาจจะตกหล่นหรือว่าไม่ครบถ้วนก็เป็นได้ค่ะ
6: แล้วตัวเลขที่กระโดดขึ้นมานี่น่าตกใจมากนะครับจำได้ว่าเมื่อวานนี้เรายังรายงานกัน สูญหาย 2,000 แล้วก็โดดขึ้นมา 4,000 กว่าภายในวันเดียวเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็ไม่รู้ว่ายังหายอีกมากน้อยแค่ไหนทีนี้ครับถ้าไปดูในส่วนของการท่องเที่ยวของเนปาลก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังวางแผนจะเดินทางไปเนปาลระยะนี้นะครับประกาศเตือนว่าช่วงฤดูมรสุมที่ปกติในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมปีนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังกันจนถึงกลางเดือนกันยายนเลยนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็อาจจะขอให้

0: คำแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเดินทางไปที่เนปาลก็ควรจะต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยเพราะว่าสภาพอากาศบางครั้งอาจจะคาดเดาได้ยากว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมชวนติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติกันต่อนะคะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกานะคะเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้ว2คนแล้วก็มีผู้สูญหายอีกมากกว่า20คนนะคะ
2: ภาพที่ออกมาก็ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องมีการเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่นะคะพร้อมกับเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์นี้ค่ะมวลน้ำจำนวนมากไหลไปตามแม่น้ำนะคะซึ่งพัดเอาเศษซากต่างๆลอยไปตามกระแสน้ำด้วยหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนในรัฐแอริโซนาของสหรัฐค่ะบางช่วงของวิดีโอยังแสดงให้เห็นผู้ที่พักอยู่ในเต็นท์นะคะต้องใช้เท้าเนี่ยค่ะค้ำเต็นท์เอาไว้ท่ามกลางสภาพอากาศรุนแรงก่อนที่น้ำจำนวนมากจะทะลักเข้าท่วมภายในเต็นท์ค่ะเช่นเดียวกับภาพที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกเอาไว้ได้นะคะแสดงให้เห็นถึงกระแสน้ำเชี่ยวกรากในแม่น้ำโคโลราโดภายในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนค่ะที่ไหลบ่าพัดเอาเศษซากวัตถุต่างๆปะปนไปกับโคลนและน้ำสีน้ำตาลแดงขณะที่เต็นท์ที่พักต้องต้านทานแรงลมระหว่างฝนตกหนักซึ่งพายุฝนก็ทำให้เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันขึ้นในช่วงบ่ายวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณเส้นทางเดินป่าไบรแองเจิลซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมค่ะขณะที่วิดีโออีกชิ้นจากผู้เห็นเหตุการณ์ก็บันทึกภาพขณะที่เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะกำลังเข้าไปอพยพผู้คนออกจากภายในอุทยานในช่วงวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงขึ้นก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐก็ระบุนะคะว่าได้มีการนำเฮลิคอปเตอร์เข้าไปช่วยขนย้ายผู้ประสบภัยทางอากาศออกไป62คนและก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย2คนแล้วนะคะแล้วก็ยังระบุว่ามีบุคคลที่คาดว่าสูญหายหรือว่ายังหาตัวไม่พบอีกประมาณ20คนพร้อมกับร้องขอข้อมูลจากประชาชนเกี่ยวกับนักเดินป่าที่อาจจะอยู่ในเส้นทางที่ยังอันตรายด้วยค่ะนอกจากนี้เองทางการก็ยังมีการเตือนภัยพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะคะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือว่าหินถล่มเพื่อให้นักท่องเที่ยวเฝ้าระวังสถานการณ์เนื่องจากอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นที่นิยมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนถึงปีละกว่า5ล้านคนทุกปีด้วยกันค่ะส่วนถ้าถามถึงปัจจัยจริงๆถ้ามองก็มีหลายปัจจัยประกอบด้วยกันที่ทำให้เกิดภัยพิบัติครั้งนี้ขึ้นนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีรายงานปริมาณฝนตกหนักใกล้กับจุดของอุทยานแห่งชาติที่นี่เหมือนกันก็ตกลงมาค่อนข้างเยอะบวกกับภูมิประเทศของแกรนด์แคนยอนเนี่ยมีลักษณะเป็นหุบเขาลึกผนังสูงแล้วก็ทางน้ำแคบนะคะไหนจะดินแล้วก็พื้นที่หินที่มันค่อนข้างดูดซับหรือว่าซึมซับน้ำได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกหนักลงมาปุ๊บประกอบกับพื้นที่ภูมิประเทศแล้วก็ดินหินต่างๆที่มันซึมซับน้ำได้น้อยก็เลยทำให้เกิดภาพแบบนี้ขึ้นมานั่นเอง
0: ครับเดี๋ยวน่าจะมีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญออกมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเพราะว่าภาพที่ปรากฏขึ้นมันก็น่าตกใจครับแกรนด์แคนยอนปกติเองถ้าไม่ได้เป็นพื้นที่ทางใต้ของแกรนด์แคนยอนเนี่ยฝนน้อยมากนะครับปีหนึ่งฝนไม่เยอะครับถ้าดูค่าเฉลี่ยเฉพาะเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนที่มักจะมีฝนตกมากที่สุดอยู่ที่ประมาณ 50-60 มิลลิเมตรจริงๆฝนบ้านเราแค่วันเดียวเนี่ยเกินไปแล้วนะครับแต่ว่าปกติถ้าฝนที่แกรนด์แคนยอนไม่น่าจะทำให้เกิดน้ำป่าหลากได้เยอะขนาดนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ถึงทำให้น้ำเยอะขนาดนี้นะ
3: สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตด้วยนะครับแล้วก็ยังมีคนสูญหายอีกเกือบ20คนเลยที่ต้องติดตามกันต่อนะครับพอพูดถึงสหรัฐอเมริกาก็มีหลายประเด็นครับนอกจากเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหรัฐก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่านนะครับเพราะล่าสุดมีข้อมูลบอกว่าอิหร่านไปโจมตีฐานทัพในจอร์แดนแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐไปโจมตีเกาะลารักขณะที่สหรัฐเองก็ยืนยันบอกว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมุ่งขัดขวางอิหร่านไม่ให้มีการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มูซนะครับ
2: นี่ก็ถือเป็นการโจมตีครั้งแรกของสหรัฐต่ออิหร่านในรอบหลายสัปดาห์ด้วยกันนะคะขณะที่ด้านของโดนัลด์ทรัมป์ออกมาย้ำอีกครั้งนะคะว่าอิหร่านเป็นประเทศที่กำลังล้มเหลวค่ะและชูมาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มูซว่าได้ผลอย่างอยู่หมัดค่ะ โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ค่ะระบุว่ามาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซนั้นเหลือเชื่อมากและเรากำลังโจมตีทางเศรษฐกิจอิหร่านอย่างหนักไม่เคยมีใครถูกโจมตีแบบนี้มาก่อนและตอนนี้อิหร่านกำลังเป็นประเทศที่กำลังล้มเหลวนอกจากนี้ยังระบุด้วยนะคะว่าในจังหวะที่เหมาะสมเราจะชนะและเราทำได้ดีมากเพราะว่ากองทัพเรืออิหร่านหายไปแล้วกองทัพอากาศอิหร่านก็หายไปแล้วผู้นำของพวกเขาก็หายไปแล้วพร้อมย้ำว่าหากตนไม่ได้เป็นประธานาธิบดีอิสราเอลก็จะล่มสลายจะไม่มีอิสราเอลและอาจจะไม่มีตะวันออกกลางด้วยซ้ำท่าทีดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นก่อนที่ทรัมป์จะโพสต์ข้อความบนทรูโซเชียลนะคะว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานและตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านกำลังถูกทำลายอย่างหนักค่ะพร้อมกับมีการแนบคลิปการระเบิดอย่างรุนแรงซึ่งสื่อหลายแห่งไปตรวจสอบคลิปดังกล่าวแล้วนะคะพบว่าเป็นคลิปที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขณะที่ด้านของทำเนียบขาวแล้วก็กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นอย่างเป็นทางการและก็ยังไม่มีหลักฐานอื่นใดที่บ่งชี้ได้ว่าศูนย์กลางพลังงานของอิหร่านถูกโจมตีแล้วค่ะล่าสุดเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐออกมาแก้ต่างนะคะโดยระบุว่าโพสต์ดังกล่าวของทรัมป์มีขึ้นเพื่อเป็นการส่งสารไปยังอิหร่านและเตือนให้อิหร่านหยุดโจมตีเรือสินค้าหยุดทำตัวเหมือนประเทศก่อการร้ายไม่เช่นนั้นจะเผชิญกับผลที่ตามมาค่ะวันเดียวกันนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือว่า IRGC เผยแพร่ภาพการยิงขีปนาวุธหลายลูกค่ะพร้อมทั้งระบุว่าได้พุ่งเป้าโจมตีเป้าหมายทางการทหารของสหรัฐในฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพอากาศเอาอัสรักที่จอร์แดนนะคะนอกจากนี้ยังเผยภาพอีกชุดหนึ่งของกองทัพอิหร่านระบุว่าเป็นการปล่อยโดนโจมตีเป้าหมายของสหรัฐในฐานทัพอากาศเอามินฮัตที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยค่ะสื่ออิหร่านรายงานนะคะว่าการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเกาะลารักทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นการใช้กำลังโจมตีอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมค่ะโดย IRGC ระบุนะคะว่าการโจมตีของสหรัฐส่งผลให้ทหารและก็ประชาชนชาวอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายคนซึ่งอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษการกระทำเช่นนี้ด้านของกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเองก็มีการออกแถลงการระบุว่าฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีและสนับสนุนการโจมตีเกาะลารักซึ่งทำให้ทหารอิหร่านและพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บและอิหร่านจะตอบโต้การรุกรานทางทหารเพิ่มเติมอย่างเด็ดขาดซึ่งสหรัฐและฝ่ายที่สนับสนุนการกระทำของสหรัฐต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการบานปลายของสถานการณ์ใดๆค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ด้านของกองทัพจอร์แดนก็ยืนยันนะคะว่าสามารถสกัดขีปนาวุธที่เข้ามาในน่านฟ้าได้8ลูกเช่นเดียวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะที่ก็ยืนยันว่าสกัดโดรนที่บินเข้ามาได้1ลำค่ะด้านของกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือว่าเซนคอมก็ระบุนะคะว่าปฏิบัติการของสหรัฐเป็นไปในวงจำกัดแล้วก็มีขึ้นเพื่อขัดขวางกองกำลังวางทุ่นระเบิดของ IRGC ซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อการเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซได้พร้อมทั้งปฏิเสธข้อกล่าวหาของ IRGC ที่ระบุว่าการโจมตีของสหรัฐถือเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวค่ะความเคลื่อนไหวเดียวกันก็มีผลสำรวจจาก Reuters Ipsos ออกมาอีกแล้วนะคะก็ระบุเกี่ยวกับคะแนนนิยมของทรัมป์ซึ่งตอนนี้ก็ยังคงเหมือนติดแงกอยู่ที่ระดับ 33% ก็ติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วนะคะส่วนหนึ่งก็หนีไม่พ้นปัจจัยเรื่องของสงครามในอิหร่านซึ่งตอนนี้มีชาวอเมริกันที่ตอบแบบสำรวจเพียงแค่ 36% เท่านั้นที่บอกว่าก็ยังคงเห็นด้วยกับสงครามในครั้งนี้แต่ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ใกล้วันเลือกตั้งกลางเทอมเข้าไปทุกทีก็ต้องมารอดูกันว่าสุดท้ายเนี่ยทรัมป์พอจะหากลยุทธ์หาไม้เด็ดอะไรที่จะมาแก้ต่างแล้วก็ดึงคะแนนนิยมขึ้นมาได้บ้างนะคะ
0: คำที่คุณจารุพรบอกว่าคะแนนนิยมติดแงกอยู่ที่ 33% ก็แบบนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมก็คือติดแงกอยู่อย่างนั้นแต่ที่เพิ่มเนี่ยราคาน้ำมันครับตลาดโลก ที่ปรับเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อวานนี้น่าจะประมาณ 2-3% ด้วยกันนะครับแต่ว่าบ้านเรายังนิ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้เพิ่มหรือว่าให้ขยับนะครับบ้านเราถ้าเกิดเท่าเดิมเนี่ยก็ได้ก็ดีนะครับแต่ว่าพอตลาดโลกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ ก็คงจะต้องลุ้นกันละครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงด้วยนะครับมาดูเรื่องราวที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักจากฮอนดูรัสนะครับเมื่อคู่รักกว่า300คู่เข้าร่วมพิธีสมรสหมู่ในเมืองหลวงครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองเดือนแห่งครอบครัวของประเทศด้วยนะครับ
2: ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยเติมเต็มความฝันของคู่รักหลายๆคู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าบางคน

0: อยู่กินกันมานานแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะจัดงานเพราะว่าติดในเรื่องของค่าใช้จ่ายแต่งานนี้เขาจัดให้แบบฟรีๆกันเลยค่ะมองไปทางไหนก็เจอแต่คู่บ่าวสาวนะคะเพราะว่างานนี้คู่รักประมาณ350คู่ค่ะควงแขนกันมาร่วมพิธีสมรสหมู่นะคะพร้อมกับจดทะเบียนสมรสค่ะโดยจัดขึ้นที่กรุงเตกูซิเกาปาของฮอนดูรัสนะคะ เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองสำนักงานนายกเทศมนตรีกรุงเตกูซิเกาปาเป็นแม่งานค่ะจัดงานแต่งงานให้กับประชาชนแบบฟรีๆเลยเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะคะเดือนแห่งครอบครัวของฮอนดูรัสซึ่งตรงกับเดือนสิงหาคมของทุกปีค่ะเปิดโอกาสให้คู่รักหลายๆคู่เนี่ยได้กลายเป็นคู่สมรสตามกฎหมายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะงานนี้ก็จัดเต็มเพื่อวันสำคัญของคู่รักจริงๆค่ะเพราะว่าไม่เพียงแต่ยกเว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรสเท่านั้นนะคะแต่ยังให้บริการแต่งหน้าทำผมทาเล็บให้กับทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะคะแบบฟรีๆรวมไปถึงมีการเตรียมช่อดอกไม้สวยๆแล้วก็เค้กแต่งงานไว้ด้วยค่ะคุณอเล็กซานเดอร์นะคะพ่อค้าหนุ่มผู้ร่วมพิธีก็พูดไปยิ้มไปนะคะว่าอยู่กับคนรักมานานถึง18ปีแล้วค่ะพอได้ยินข่าวก็เลยชวนคุยตกลงกันแล้วก็มาจบกันที่นี่ซะเลยบอกได้คำเดียวว่ามีความสุขแล้วก็ตื่นเต้นมากส่วนคนเมื่อสักครู่ชื่อว่าคุณฮวนนะคะดิเอโกซิรายานายกเทศมนตรีกรุงเตกูซิเกาปาก็บอกว่าเนื่องจากเป็นเดือนแห่งครอบครัวก็เลยตัดสินใจจัดงานนี้ขึ้นแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญของบรรดาคู่รักค่ะก็ต้องยอมรับว่าหลายคู่เองสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้รักกันแค่ไหนก็ยังคงแพ้เงินในกระเป๋าอยู่ดีนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ยังจับมือกันเหนียวแน่นแต่ด้วยเศรษฐกิจที่อาจจะไม่เอื้อมนวยหลายๆคู่ก็เลยเลือกที่จะเลื่อนงานแต่งงานออกไปเรื่อยๆพอมีกิจกรรมแบบนี้มีโครงการแบบนี้ขึ้นมาหลายคู่ก็ชวนกันจุงมือมาจัดงานซะเลยนะคะจดทะเบียนกันซะเลย
1: ครับเป็นภาพบรรยากาศที่ค่อนข้างน่ารักเนาะจริงๆหลายๆประเทศถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นแบบอย่างแบบฮอนดูรัสก็ได้เพราะจริงๆทุกวันนี้บางทีคนเราคบกันมันก็จะมีอยู่2 อย่างที่ไม่แต่งงานคือบางคนก็มองว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งหรอกเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะกับอีกคู่นึงคือบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงนั่นหมายความว่าการจัดงานรวมกันแบบเนี้ยมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะแล้วก็เป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบนึงด้วยนะฮะ
2: ครับก็คือคักดีนะมีเพื่อนเยอะดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
3: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีเด็กชายอายุเพียง10ขวบเท่านั้นที่เขาสามารถคว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษเป็นกระดาษพับระดับประเทศนะคะเตรียมที่จะบินไปแข่งนานาชาติที่ญี่ปุ่นค่ะมีการฝึกซ้อมกับครูผู้ฝึกสอนเขาบอกว่าซ้อมเพียง1เดือนเท่านั้นค่ะ
4: ตายแล้วหลบ
3: นี่เป็นภาพที่เด็กชายชนพัฒน์เดชพรนักเรียนชั้นป.5โรงเรียนบ้านทุ่งโพอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์คว้าแชมป์ระดับประเทศจากการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับนะคะชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่20แล้วก็คว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบนานาชาติที่ญี่ปุ่นเดือนมีนาคม2570ค่ะนายสนธยาเนินทองครูผู้ฝึกสอนบอกว่าฝึกอย่างจริงจังแค่เดือนเดียวก่อนที่จะลงสนามแข่งจริงระดับประเทศแต่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสูสีเฉือนชนะกันเพียงเสี้ยววินาทีจนคว้าแชมป์ประเทศระดับประเทศมาครองการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ค่ะ
5: นะครับพี่เขาสอนตั้งแต่ที่บ้านนะครับพอมาถึงเรามันก็ง่ายขึ้นนะครับความการพับการปรับเครื่องบินนะครับเขาก็จะมีพื้นฐานมาแล้วเราแค่มาเสริมนิดหน่อยนะครับเขาก็ทำได้แล้ว
6: ทำได้เลย
5: น่าจะดีใจแต่พูดไม่ออก
6: แต่ตอนที่น้องได้แชมป์ใช
5: ่
6: ไหม
5: ใช่ครับ
6: น้ำตาซึมเลย
5: น้ำตาซึม
6: เป็นความดีใจที่
5: เป็นความดีใจที
6: ่ไหลเป็นแบบความปลื้มปิติในการน้ำตาเลย
5: ใช่ครับ
6: หลังจากนี้จะมีการฝึกสอนเพื่อนบอกว่ามีไประดับอะไรนะครับ
5: ไประดับนานาชาติครับไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับช่วงมีนาปีหน้าครับ
3: ส่วนทางด้านนางสาวเมตตาประสงค์ทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพก็เปิดเผยนะคะโรงเรียนมีคณะครูที่มีความรู้และมีประสบการณ์ด้านการพับเครื่องบินกระดาษจึงส่งเสริมแล้วก็คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขันค่ะ
4: ประชุมคณะครูนะคะในการแข่งขันที่จะไปแข่งขันครั้งนี้ก็ได้ประชุมคณะครูนะคะว่าจะส่งนักเรียนไปแข่งขันที่จันทบุรีรอบแรกนะคะแล้วก็จะถ้าได้ต่อที่จันทบุรีก็จะส่งไปที่เมืองทองธานีนะคะก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศนะคะก็จะได้ไปที่ต่อไปต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับน้องเขาน้องชื่อไอโฟนนะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากพี่ชายของเขาค่ะ
0: ส่วนทางด้านเด็กชายชนพัฒน์ก็บอกนะคะว่าตอนนี้รู้ตัวว่าตัวเองคว้าแชมป์ประเทศไทยตอนที่รู้ตัวนะคะรู้สึกดีใจมากจนพูดไม่ออกถึงกับน้ำตาไหลเพราะว่าเป็นความสำเร็จที่ตั้งใจแล้วก็ฝึกฟ้อมมาอย่างหนักแล้วก็กล่าวขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูครูโอครอบครัวผู้นำชุมชนและทุกคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจจนสามารถคว้าแชมป์มาได้ขณะที่นางสาวพกามาศคอยดอนแม่ของน้องไอโฟนเนี่ยค่ะคนที่ได้แชมป์นะบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวลูกชายมากเลยเพราะว่าเห็นความตั้งใจแล้วก็ความขยันของลูกมาตลอดครอบครัวคอยสนับสนุนด้วยการซื้อกระดาษเอาไว้ให้น้องฝึกซ้อมทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ที่บ้านนะคะน้องเคยบอกกับแม่ว่าอยากประสบความสำเร็จเหมือนพี่ชายและวันนี้ก็ทำได้สำเร็จก้าวไปได้ไกลกว่าพี่ชายโดยการคว้าแชมป์ประเทศไทยและได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
1: เก่งมากเลยซ้อมแค่เดือนเดียวนะเดี๋ยวรอไปกำลังใจให้กับน้องในการแข่งขันเดือนมีนาคมปี70กันต่อ
0: ดิฉันคิดว่าทั้งสองท่านจะเอาสคริปต์ข่าวมาลองพับแล้วก็ลองแบบบินดูซะอีกนะคะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะอาจจะมีองศาอะไรที่ทำให้มันบินไกลนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าดูจากตัวอย่างที่น้องเขาบินนี่มันไม่ใช่ง่ายนะอยู่ตรงไหนคะเนี่ยอ๋อนี่ไง
1: ขนาดคนดูยังห้ามกระพริบตาเลยเนี่ย
0: ล่องลอยอยู่ในอากาศได้ตั้งนาน
2: เนาะแล้วท่าทางการเขี้ยงเนี่ยก็สำคัญ
0: ใช่ไหม
2: มุมการที่จะแบบโยนไปยังไงเขี้ยงไปยังไงให้มันแบบบินได้นานเนี่ยความสามารถไม่ธรรมดา
0: คร
1: ับครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่เรื่องของเด็กนะครับมาดูกันที่เรื่องของความปลอดภัยในโรงเรียนกันหน่อยที่ผ่านมาเราเห็นเรื่องของพฤติกรรมการเรียนแบบการโพสต์ข่มขู่ว่าจะไปก่อเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนหลายพื้นที่เลยนะครับหลายจังหวัดด้วยเมื่อวานนี้ล่าสุดก็เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครครับคือโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็ทำให้โรงเรียนมีความตื่นตัวนะครับแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยล่าสุดผู้บริหารโรงเรียนออกมาแสดงความมั่นใจเรื่องของความปลอดภัยพร้อมกับกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันนี้ครับตำรวจสน.ดินแดงและตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจรรวม20นายไปจัดกำลังดูแลความปลอดภัยบริเวณทางเข้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีหลังจากทางโรงเรียนได้ประสานขอความร่วมมือให้เข้ามาช่วยดูแลความเรียบร้อยเนื่องจากทางโรงเรียนเนี่ยไปพบข้อความลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองและก็นักเรียนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีโดยกำลังตำรวจทั้ง20นายก็ไปเฝ้าดูแลความปลอดภัยบริเวณทางเข้าด้านหน้าของโรงเรียนคอยทำหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้บุคคลหรือว่ายานพาหนะที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโรงเรียนครับขณะที่มาตรการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนนางอรนิชาโคชนาผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็ให้ข้อมูลบอกว่าทางโรงเรียนมีความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยภายในโรงเรียนเนื่องจากได้มีการติดตั้งเครื่องสแกนโลหะไว้ที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการตรวจพร้อมกับมีครูเวรทำหน้าที่ตรวจกระเป๋าแต่หลังจากมีข้อความในลักษณะไม่พึงประสงค์ที่ถูกเผยแพร่ออกมาก็เลยทำให้ทางโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนเมื่อวานนี้1วันเพื่อความสบายใจของผู้ปกครองแต่เนื่องจากมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จำนวน1ห้องมีกำหนดการต้องเดินทางไปทัศนศึกษาก็มีความจำเป็นที่จะต้องคงกำหนดการเดิมเอาไว้ครับซึ่งทางโรงเรียนและก็เจ้าหน้าที่จะดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดส่วนในวันนี้1กันยายนก็จะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติต่อไปขณะที่ฝ่ายปกครองผู้บริหารครูโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดการเรียนแบบออนไซต์ในวันนี้ครับหลังจากนักเรียนหยุดเรียนและก็เรียนออนไลน์มานานกว่า3สัปดาห์ตั้งแต่นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน
7: โดยโรงเรียนก็เตรียมมาตรการคัดกรองนักเรียนและก็บุคลากรก่อนเข้าสถานศึกษาทั้งการตรวจวัตถุแปลกปลอมตรวจสัมภาระและก็ติดตั้งระบบสแกนใบหน้าบริเวณทางเข้าเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยและก็การดูแลการเข้าออกโรงเรียนให้เป็นระบบส่วนผู้ปกครองศิษย์เก่าและก็บุคคลภายนอกที่มีความจำเป็นต้องเข้าไปภายในโรงเรียนทางโรงเรียนก็จะมีระบบลงทะเบียนแบบบริเวณด้านหน้าโรงเรียนครับเพื่อให้โรงเรียนสามารถดูแลแล้วก็อำนวยความสะดวกได้อย่างเหมาะสมก่อนจะให้มีการเข้าพื้นที่ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้โรงเรียนยังได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ภายในพื้นที่พร้อมมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อเป็นการเตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมก่อนจะเปิดการเรียนแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการกลับมาเรียนของนักเรียนด้วยครับ
2: คุณผู้ชมครับหลังจากที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีต้องปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษแล้วก็ให้นักเรียนเรียนออนไลน์มากว่า3สัปดาห์นะครับจากกรณีที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงภายในสถานศึกษาวันนี้จะเป็นวันแรกที่โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราส่งคุณพรวิสิทธิ์แดนนาเฟืองผู้สื่อข่าวไทย PBS ไปสังเกตการหน้าโรงเรียนว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรนะครับคุณพรวิสิทธิ์ครับมาตรการเป็นยังไงครับ
8: ทั้ง3ท่านและคุณผู้ชมครับวันนี้ประตูรั้วโรงเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับกลับมาเปิดตามปกติแล้วนะครับหลังจากที่มีการหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษแล้วก็มีการเรียนการสอนเป็นออนไลน์มาระยะหนึ่งครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับเป็นวันอังคารนักเรียนต่างเดินทางกลับมาเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับตั้งแต่ก่อนเวลา6โมงเช้านะครับเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับนำโต๊ะมาตั้งบริเวณด้านหน้าทางเข้าของโรงเรียนครับเพื่อเตรียมจุดคัดกรองนักเรียนสำหรับเปิดเรียนวันแรกนะครับหลังจากที่โรงเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนในสถานที่และปรับการเรียนการสอนเป็นออนไลน์มาระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนโดยตั้งแต่เช้านะครับนักเรียนทั้งชายและหญิงนะครับเริ่มทยอยเดินทางมาโรงเรียนต่างสะพายกระเป๋าและเข้ามาต่อแถวตามลำดับนะครับอย่างเป็นระเบียบก่อนจะผ่านจุดคัดกรองนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.ปลายบางนะครับเข้ามาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองครับคุณผู้ชมครับสำหรับมาตรการการคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนนะครับมีทั้งหมด3จุดหลักด้วยกันนะครับจุดแรกนะครับเป็นการตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระครับโดยจัดแถวแยกเป็นฝั่งซ้ายและขวามีโต๊ะตรวจสัมภาระ2จุดครับและครูประจำจุดจุดละ2คนทำหน้าที่ตรวจสอบสิ่งของนักเรียนจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะเข้าสู่จุดคัดกรองที่2นะครับซึ่งเป็นการตรวจด้วยเครื่องสแกนโลหะครับโดยมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนนะครับแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวและคัดกรองหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินะครับนักเรียนจะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าและผ่านเข้าสู่อาคารเรียนครับแต่ถ้าหากเครื่องส่งสัญญาณเตือนนะครับหรือพบสิ่งผิดปกตินะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3ครับสำหรับจุดคัดกรองที่3นะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นการตรวจค้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ใช้เครื่องสแกนโลหะตรวจซ้ำอีกครั้งนะครับเพื่อหาสิ่งของหรือว่าอุปกรณ์นะครับที่อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องส่งสัญญาณนะครับหากตรวจสอบแล้วไม่พบสิ่งผิดปกตินะครับนักเรียนก็จะสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติแต่หากพบสิ่งของที่ไม่อนุญาตหรือว่าอาจจะเป็นสิ่งของที่มีอันตรายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะยึดไว้พร้อมให้นักเรียนนะครับลงชื่อรับทราบและส่งต่อให้กับฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนต่อไปครับคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์แรกของการกลับมาเปิดเรียนแบบออนไซต์นะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการเตรียมเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและให้คำปรึกษานะครับแก่นักเรียนที่มีความกังวลหรือไม่พร้อมในการกลับมาเรียนนะครับเพื่อให้การกลับเข้าสู่โรงเรียนเป็นไปอย่างปลอดภัยและสอดคล้องกับสภาพจิตใจของนักเรียนแต่ละคนครับคุณผู้ชมครับนอกจากมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องมีอย่างเข้มงวดแล้วนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเรียนครับหากต้องกลับมาเจอสภาพแวดล้อมเดิมนั้นนักเรียนจะสามารถปรับตัวกลับมาเรียนตามโรงเรียนได้ตามปกติหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเข้ามาดูแลเรื่องนี้ครับ
2: ขอบคุณมากครับคุณพรวิสิทธิ์ครับ
3: คุณผู้ชมคะติดตามข่าวกีฬากันต่อนะคะวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์นะคะเริ่มต้นกันที่การต้อนรับ นักตบลูกยางสาวไทยนะคะ
9: ครับผมนะครับเมื่อวานต้องบอกว่าทีมข่าวกีฬาของเราเนี่ยใจแป้วเหมือนกันนะเพราะว่าไปรอต้อนรับกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำตอนนั้นเนี่ยกองเชียร์ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอ้โหพอถึงเวลาที่นักกีฬาไทยเนี่ยลงจากเครื่องปุ๊บโอ้โหทีนี้มืดฟ้ามัวดินอบอุ่นกันเลยทีเดียวนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับหอบถ้วยแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมตั๋วโอลิมปิก2028เดินทางกลับถึงบ้านเกิดท่ามกลางการต้อนรับสุดอบอุ่นครับจากแฟนกีฬาขณะที่สมาคมวางเป้าหมายต่อไปเดินหน้าล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นครับ

0: คว้าตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกรวมถึงได้สิทธิ์ไปลุยศึกชิงแชมป์โลกปี2027อีกด้วยด้านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกกต.เปิดเผยว่าทางรัฐบาลครับเล็งมอบเงินอัดฉีดเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ปกติเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมไปถึงเป็นการเตรียมวางแผนเก็บตัวระยะยาวขณะที่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยืนยันเตรียมเดินหน้าเตรียมทีมต่อทันทีครับโดยเป้าหมายต่อไปก็คือการล่าเหรียญทองประวัติศาสตร์ในศึกเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นซึ่งจะต้องมีการปรับตัวผู้เล่นครับจาก14คนให้เหลือ12คนตามกฎกติกาขณะที่กัปตันชมพู่เปิดเผยว่าการเป็นกีฬาประเภททีมครับที่ได้ไปโอลิมปิกเกมส์ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอขอบคุณแรงเชียร์แรงใจแรงเชียร์จากชาวไทยครับที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดทำให้การได้ไปโอลิมปิกเกมส์ครั้งนี้คุ้มค่าเป็นอย่างมากขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่าความสำเร็จในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากพลังใจของคนไทยทั้งประเทศโดยระยะเวลาอีก2ปีต่อจากนี้จะเร่งทำงานร่วมกับกกต.ในการสร้างและดึงนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาเสริมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดสำหรับศึก LA 2028ครับ
1: ก็จริงๆแล้วมันเป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมหมายถึงว่านานมาแล้วเนาะอาจจะมีเคยมีฟุตบอลเนาะที่หนูจำไม่ผิดก็คือเป็นอาจจะเป็นรุ่นคุณพ่อแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ก็คือเป็นกีฬาประเภททีมชนิดแรกนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกที่คว้าตั๋วไปได้แล้วก็เป็นทีมที่2ที่คว้าตั๋วไปโอลิมปิกนะคะถามถึงความภาคภูมิใจก็คือภูมิใจมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าการไปโอลิมปิกครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แค่เพื่อนักกีฬาทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เพื่อแค่ใครสักคนในทีมที่ยืนอยู่ณตรงนี้แต่มันทุกคนทั้งหมดเลยที่เป็นคนไทยก็ว่าได้หนูเห็นทุกคลิปแล้วหนูรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเหลือเกินค่ะกับการคว้าตั๋วไปโอลิมปิกครั้งนี้แล้วทุกคนทางบ้านเชียร์ตลอดแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันคือคลิปวิดีโอต่างๆที่ทุกคนมีความสุขมันคือความสุขของคนไทยจริง
2: ๆความฝันของพวกเราร่วม20กว่าปีนะครับวันนี้พวกเราก็ทำสำเร็จเหลือเวลาประมาณ24เดือนนะครับประมาณ2ปีสมาคมก็โดยท่านนายกก็จะไปทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเราจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างเพื่อที่จะทำทีมของเราให้ดีที่สุดนะครับอีก2ปีเนี่ยเราคงจะต้องสร้างนักกีฬาใหม่ขึ้นมาให้มากๆนะครับทุกตำแหน่งยังไงก็เป็นกำลังใจให้เด็กๆที่จะเข้ามาทดแทนพี่ๆด้วยอาจจะแพ้เยอะอาจจะบาดเจ็บอะไรต่างเนี่ยก็จะล้มลุกคลุกคลานกันไปแต่ว่าก็คิดว่าในช่วง2028น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับเวลาจากนี้ไปไม่กี่วันก็คงต่างคนต่างไปปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ได้ให้พักก็ต้องไปแก้บนกันเพราะบนไปกันหลายจุดหลายที่นะครับก็ขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยที่บนให้พวกเรานะครับบางใครที่บนอะไรไว้ก็ทำตามกันด้วย
0: สำหรับภารกิจถัดไปครับทัพสาวไทยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันพฤหัสที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกเอเชียนเกม2026ระหว่างวันที่16กันยายนถึงวันที่22กันยายนนี้โดยไทยครับอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและก็ไชนีสไทเปโดยตั้งเป้าสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกครับหลังเคยทำผลงานดีสุดก็คือเหรียญเงินในปี2018ที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพครับ
3: ฟังจากโค้ดออสแบบนี้นะแสดงว่าไม่น่าจะมีแค่คุณรัศมีแขกที่ต้องไปแก้บนแต่ว่าโค้ดออสนักกีฬาหรือว่าอีกหลายๆคนอาจจะต้องไปตะเวนแก้บนด้วย
0: มีการรวมกลุ่มกันนะนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของยอดเงินอัดฉีดนะครับการคว้าแชมป์เอเชียมาได้เนี่ยก็คือทำให้ได้รับเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติตอนนี้ประมาณ12ล้านบาทก็คือจะให้กับนักกีฬาให้กับโค้ดแล้วก็ให้กับสมาคมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือมีเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยอัดฉีดเพิ่มอีก5ล้านซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะหยุดแค่นี้นะ
3: ครับ
0: ทะลุไป30ล้านได้ด้วย
4: ค่ะโอ้โหเจ้าของลิขสิทธิ์ต้องให้ล่ะเมื่อวานนี้เอามารีรันอีกรอบนึงก็มีคนดูเยอะเลยนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะพลาดไปในช่วงวันที่แข่งจริงๆนะคะ
0: นะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าในโอลิมปิกเนี่ยไทยก็ต้องทำผลงานต่อไปนะครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในรายการอื่นๆบ้างนะครับโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ใครที่เชียร์กีฬาไทยเนี่ยสมหวังแทบทุกคนนะครับทั้งฟุตบอลและก็เทนนิสนะครับนักเตะทีมชาติไทยชุด U20เฉือนเอาชนะ UAE ครับประเดิมคว้า3แต้มในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่จังหวัดชลบุรีครับ
5: เริ่มเกม
0: ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกครับ

0: เป็นเกมในกลุ่ม F ที่จังหวัดชลบุรีทีมชาติไทยเจ้าภาพครับลงประเดิมสนามพบกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ซึ่งเกมคู่นี้ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับเฉือนชนะ UAE ไป 1-0 โดยได้ประตูชัยครับจากการยิงของศิวกรพลสันในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกทำให้ไทยเก็บ3แต้มมาครองได้สำเร็จขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันครับเติร์กเมนิสถานเอาชนะอิรักไป 2-1 ซึ่งโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะลงเตะนัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถานในวันพฤหัสที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 น.สำหรับรายการนี้นะครับทีมที่คว้าแชมป์กลุ่มจะได้ผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติบวกกับรองแชมป์กลุ่มที่มีผลงานดีที่สุด7ทีมจากทั้งหมด8กลุ่มจะได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอล U20 ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่จีนจะเป็นเจ้าภาพในเดือนมีนาคมปีหน้าต่อไปครับไปต่อกันที่ผลงานของ2นักเทนนิสไทยครับที่ลงแข่งในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเริ่มจากน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกลงสนามพบกับเพนนาอูวาดีครับมือ76ของโลกจากฮังการีแม้ว่าอันดับโลกของสาวไทยจะเป็นรองครับแต่ว่าน้องไหมกลับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งไป2เซตรวดครับคะแนน6-4และ6-3ผ่านเข้าไปสู่รอบ2ได้สำเร็จซึ่งเธอจะไปเจองานหนักรอบต่อไปครับเมื่อต้องพบกับเลลาเฟอร์นันเดสมือ31ของโลกจากแคนาดาที่มีดีกรีเป็นรองแชมป์หญิงเดี่ยว US Open เมื่อปี2021ครับส่วนอีกหนึ่งตัวแทนของไทยครับในหญิงเดี่ยวรายการนี้อย่างน้องรวงข้าวลลนาธาราฤดีดีกรีมือ72ของโลกก็ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นกันครับหลังเอาชนะเอลวีนาคาลิเยวานักกีฬาเจ้าถิ่นเมื่อควอลิฟายไป2-1เซตคะแนน6-3 6-7ไฟเบรก4-7และ6-2ซึ่งน้องรวงข้าวครับจะเจองานหนักรอบต่อไปเช่นกันเมื่อจะพบกับดินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กที่เพิ่งคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวเทนนิสวิมเบิลดันปีล่าสุดมาครองครับว่าจะเป็นผ่านการผ่านรอบแรกนะครับแต่ว่าทั้งสองคนนะครับทั้งน้องใหม่และก็น้องรวงข้าวตอนนี้เนี่ยการันตีการรับเงินรางวัลแล้ว190,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 6.3 ล้านบาทนี่แค่รอบ2เองนะนะครับต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยเนี่ยเริ่มทำผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่นักกีฬาจากฟิลิปปินส์เนี่ยเขาสร้างชื่อไปทั่วโลกแล้วก่อนหน้านี
1: ้
0: ครับนอกเหนือจากเรื่องของนักกีฬาคนปกติแล้วนะครับไปดูกีฬาคนพิการกันบ้างนะครับล่าสุดที่บุรีรัมย์ก็จะมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแล้วก็ล่าสุดก็เปิดฉากไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนักกีฬานักเรียนคนพิการทั่วเมืองไทยครับร่วมชิงชัยในศึกบุรีรัมย์พาราเกมด้วยหวังใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและครอบครัวครับเปิดฉากแล้วครับสำหรับกีฬานักเรียนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมส์โดยมีนายพัฒนชัยศรีคำเวียงเจ้าของเหรียญทองแดงวีลแชร์เรซซิ่งอาเซียนพาราเกมส์ที่โคราชเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นเป็นผู้จุดไฟอิเล็กทรอนิกส์ที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์โดยกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมด้วยกีฬาซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือน้องเชลซีสิทธิเดชสัตซื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทในวัย19ปีที่ป่วยเป็นโรคไขสันหลังอักเสบตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบก่อนจะหันมาเอาดีด้านกรีฑาครับจนคว้า3เหรียญทองประเภทกรีฑาลานในกีฬานักเรียนพิการที่ขอนแก่นเมื่อปีที่แล้วรวมไปถึงยังเคยคว้าเหรียญเงินยิงธนูทดกำลังในศึกเยาวชนพิการเอเชียที่ดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งน้องเชลซีครับมีเป้าหมายใช้กีฬาเบิกทางอนาคตในการหารายได้เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวได้อยู่กันอย่างสบายซึ่งรายการนี้น้องเชลซีลุ้นป้องกันแชมป์3เหรียญทองครับจากกีฬาทุ่มน้ำหนักพุ่งแหลนและก็ขว้างจักรครับ
2: นักกีฬาครับผมนักกีฬาประเภทลานครับขว้างครับผมเล่นมา2ครั้งนะครับก็ครั้งนี้ตื่นเต้นครับก็ได้มาเจอประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างครับก็ได้มาเจอเพื่อนใหม่ด้วยช่วยในเรื่องพละกำลังครับแล้วก็ช่วยเรื่องสมาธิแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่ครับเป้าหมายที่วางไว้ก็อยากจะไปให้ถึงฝันแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดครับเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็แชมป์โลกครับ
3: ครับสิ่งที่นักกีฬาคนพิการต้องการนี่คือต้องการความทัดเทียมนะครับสิ่งหนึ่งที่ ที่จะจัดให้ได้

0: ได้คือให้เด็กให้มีกิจกรรมก่อนพอเด็กมีกิจกรรมเขาเห็นคุณค่าของตัวเองพอเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วมีความเท่าเทียมกันระหว่างคนปกติและคนพิการซึ่งนั้นก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพครับผม
1: ครับในวันนี้นะครับนอกจากกรมรักษามาแล้วนะครับนอกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาแล้วนะครับเรายังมีสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองสมาคมกีฬาพิการทางปัญญานะครับและคณะกรรมการพาราลิมปิกเกมนะครับมาร่วมสังเกตการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถนะครับต่อยอดต่อไปนะครับในการเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปครับ
2: โดยนอกจากพิธีเปิดแล้วครับยังมีบูธกิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนพิการและบุคคลพิเศษจากกระทรวงพม.คลินิกการกีฬาและการออกกำลังกายครับจากบูธกีฬาต่างๆสำหรับบุรีรัมย์พาราเกมมีชิงชัยทั้งหมด5ชนิดกีฬาด้วยกันได้แก่กรีฑาว่ายน้ำแบดมินตันเปตองและก็โกบอลโดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ครับจาก35จังหวัด84โรงเรียนร่วมชิงชัยกันมากถึง 2,147 คนซึ่งการแข่งขันครับก็จะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กันยายนนี้ครับ
3: รอติดตามผลงานของน้องนะครับที่น้องบอกเลยว่าโหอนาคตก็อยากเป็นทีมชาติไทยแล้วก็ปีนี้ก็คนแข่งขันค่อนข้างเยอะนะ80กว่าโรงเรียนเลยนะ
2: ใช่นะครับก็ต้องบอกว่าก็ถือเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สร้างชื่อให้กับไทยนะครับอย่างก่อนหน้านี้เราก็มีพี่แววสายสุนิจนาที่แบบโอ้โหกลายเป็นตำนานของพาราลิมปิกไปแล้วนะครับ
3: ครับ
2: ไปดูเรื่องของสีสันกีฬากันบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นตำนานบทใหม่ที่เกิดขึ้นในศึกวอลเลย์บอลนะครับสีสันกีฬาวันนี้ยังไม่มีออนครับจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียกับที่มาของสองตำนานบทใหม่ที่เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ
4: Play That's enough from Panoi Tough one for Thailand though Made to look really really easy from Miss Bye Bye
2: นี่แหละครับ Miss Bye Bye ครับถือเป็นอีกหนึ่งนักตบสาวไทยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับสำหรับออมสินสศิภาพรจันทวิสูตรที่กลายเป็นตัวทีเด็ดในการทำแต้มของทีมไทยที่จะก้าวขึ้นมาสืบทอดตำนานมือตบดินระเบิดครับของรุ่นพี่อย่างออนอุมาสิทธิรักษ์ได้แบบไร้รอยต่อแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้ครับผู้บรรยายเกมมักเรียกเธอว่า Miss Bye Bye อยู่บ่อยครั้งที่ออมสินทำแต้มได้ทำให้หลายคนก็สงสัยกันว่าฉายานี้มันมีที่มายังไงบางก็ว่าอาจเกิดขึ้นเพราะว่าจังหวะขึ้นตบของเธอเนี่ยมักจะเปลี่ยนเป็นแต้มให้กับทีมไทยอยู่บ่อยครั้งนะครับยากที่จะคู่แข่งจะป้องกันได้ทำให้ออมสินขึ้นฟาดทีไรเหมือนบกมือลาแต้มนี้ไปได้เลยว่างั้นนะครับแต่ว่าแท้จริงแล้วฉายานี้เกิดขึ้นมาจากความไม่ตั้งใจส่วนจะมีที่มายังไงลองไปฟังกันดูครับ
5: ค่ะก็ฝากติดตามแล้วก็เชียร์พวกเราตลอดไปนะคะบ๊ายบาย
6: ขอบคุณภาษาไทย
5: จริงด้วยขอบคุณภาษาไทยขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่มาเชียร์ทั้งที่สนามแล้วก็เชียร์ที่บ้านค่ะพวกเราก็จะทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ค่ะบายบาย
7: Thank you bye bye
8: I gotta say I don't think I've ever seen an interview with
5: มาค่ะก็ฝาก
2: VNL ซึ่งพิธีกรเนี่ยให้เธอพูดอะไรสักอย่างก็ฝากไปถึงคนไทยแต่ว่าเธอเข้าใจว่าการสัมภาษณ์มันจบไปแล้วก็เลยบายบายกันไปนะฮะก่อนที่เธอจะเอาคำนี้เนี่ยมาแซวตัวเองตอนปิดท้ายการสัมภาษณ์ขณะที่พิธีกรเองก็มาขยี้ซ้ำนะบายบายนะครับทำให้ฉายาของเธอตอนนี้จากตอนแรกเนี่ยที่กลายเป็นเอเชียบอมก็กลายเป็นมิสบายบายไปนะฮะไปดูอีกหนึ่งตำนานนะครับอันนี้เกิดขึ้นในทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันซึ่งจะถูกเล่าขานไว้ในการแข่งขันตลอดไปแน่นอนนะฮะไปดูภาพกันนะครับก็เป็นจังหวะการขึ้นตบของจีนซึ่งไม่รู้ว่าเกิดความผิดพลาดหรือว่าเป็นมาจากความขัดแย้งส่วนตัวนะครับแต่ไม่หยานซูหมิงมือตบหมายเลข10ครับขึ้นฟาดบอลอัดเข้าหัวหยงเสี่ยวหลานมีเซตหมายเลข5เข้าอย่างจังขณะที่ผู้บรรยายเกมยังต้องหลุดขำนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศของเกมที่กำลังตึงๆเนี่ยผ่อนคลายลงไปในทันทีนะครับ
3: ชอบจังหวะที่คนไทยอ่ะชอบขยี้เนี่ยเอาภาพนี้ไปใส่แล้วก็เอาเสียงเพลงอ่ะไปใส่
2: ครับ
3: เป็นการขยี้แล้วคือก็ดูแล้วก็กั้นขำไม่อยู่จริง
2: ๆคือจริงๆ
3: แล้วก็ดูเขานะสงสารเขานะ
2: ก็รู้สึกบาปเหมือนกันนะที่ไปขำจังหวะนี้แต่ว่าพิธีกรเองก็หลุดแล้วถ้าใครสังเกตเห็นโค้ชข้างสนามที่เขาดุเขาก็หลุดคำเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเองต้องพยายามคีปลุกเอาไว้เพื่อให้นักกีฬาเนี่ยมีสมาธิแล้วเขาก็บอกว่าจังช็อตเนี้ยอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สมาธิของจีนเนี่ยแตกพร่านไปหมดเลย ทำให้ไทยเนี่ยเอาชนะเขาได้ด้วยนะฮะ
9: ครับหมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวประมาณ8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับช่วงนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ